0: ที่ช่วยกันแชร์ไลฟ์ของเรานะครับคลื่นข่าว FM 100.5 ครับผม
1: ค่ะเราไปเล่าข่าวกันต่อนะคะพี่ต้นคะยังคงพอมีเวลาก่อนที่จะไปถึงช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: ค่
1: ะมีเรื่องจากเพื่อนบ้านของเราค่ะนั่นก็คือประเทศเมียนมานะคะมีรายงานเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะเขาพูดถึงประเด็นเรื่องคนเมียนมาค่ะที่ต้องหลบหนีการถูกเกณฑ์ทหารแล้วก็ไปตายเอาดาบหน้านะคะรวมถึงผู้คนที่อยู่พม่าไปอยู่เมียนมาไปตอนนี้เขายังไม่เห็นทิศทางนะคะว่าจะทำอย่างไรถึงจะเอาชีวิตรอดได้ทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความปลอดภัยความมั่นคงนะคะดังนั้นแล้วจึงมีรายงานข่าวแบบนี้ค่ะ Overseas remittance become lifeline for Myanmar families amid regime misrule ค่ะนะคะรายงานชิ้นนี้ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาเนี่ยกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจพังทลายซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลเผด็จการทหารแล้วก็ทำให้บรรดานักลงทุนต่างชาตินะคะถอนการลงทุนออกนะฮะแล้วก็ยังถูกนานาชาติค่ะใช้มาตรการคว่ำบาตรรวมถึงภาวะสงครามทางการเมืองนะสงครามกลางเมืองนะคะที่ทำให้สภาวะตอนนี้ไม่เอื้อนะคะต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศดังนั้นเมื่ออัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคนเมียนมาจึงได้พากันหลั่งไหลค่ะออกนอกประเทศเพื่อไปหางานทำแล้วก็หาเงินส่งกลับมาเพื่อจุนเจือครอบครัวที่ยังคงอยู่ข้างหลังนะคะการอพยพครั้งใหญ่ระลอกที่เกิดขึ้นเนี่ยทวีความรุนแรงมากในช่วงปี2567ค่ะหลังจากที่รัฐบาลทหารประกาศใช้บังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารส่งผลให้คนหนุ่มสาวเนี่ยยิ่งไหลออกนอกประเทศกันมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนเรียนจบแพทย์เรียนจบสายที่น่าจะทำงานได้ดีกว่าการมาค้าแรงงานเป็นคนทำงานบ้านเป็นคนทำงานในโรงงานนะคะแต่พวกเขาก็ต้องหนีออกประเทศเพื่อเอาตัวรอดนะฮะสถานการณ์นี้เนี่ยสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะฮะซึ่งเปิดเผยรายงานเรื่องนี้บอกว่ายอดเงินโอนกลับประเทศของชาวเมียนมาในปีที่แล้วนะคะพุ่งขึ้นแตะระดับ 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคิดเป็นเงินบาทก็ราว 180,000 กว่าล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบ 70% ของ GDP ทั่วทั้งประเทศและถ้าเทียบกับตัวเลขเมื่อปีนี้2026ใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับปี2019เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับตัวเลขเงินโอนจากต่างประเทศเข้าไปยังประเทศเมียนมาค่ะซึ่งเรื่องนี้สถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศนะคะก็ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนมากกว่า 13,000 คนกับอีก360ครัวเรือนพบว่าในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี2567มีครัวเรือนชาวเมียนมามากถึง 9% ค่ะที่ได้รับเงินโอนจากต่างประเทศโดยคนในครอบครัวนี่แหละออกไปค้าแรงไปทำงานในต่างประเทศแล้วก็โอนเงินกลับมาโดยยอดเงินโอนเฉลี่ยเนี่ยนะคะจะอยู่ที่เรา 4,600 กว่าบาทต่อครัวเรือนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 46% ของงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครัวเรือนค่ะนี่ก็เท่ากับว่าช่วยค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ของคนที่ของครอบครัวที่อยู่ทางประเทศเมียนมาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
0: ใช่ครับก็แรงงานเนี่ยก็ของเมียนมาก็สำคัญนะประเทศเราก็ยังพึ่งพาแรงงานของเมียนมาอยู่เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ปิตินะครับผมก็มีรายงานข่าวจากสำนักข่าว NHK ซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นพี่เจเจเคยทำงานกับ NHK ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะที่ชิบุย่าโตเกียวค่ะ
0: อันนี้มีรายงานออกมานะครับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศแรกไปแล้วไม่จ่าเป็นปัจจุบันแล้วนะครับเป็นประเทศแรกที่ได้ approve นะครับการใช้เนื้อเยื่อชนิดพิเศษ iPS cell เนี่ยเพื่อมาซ่อมแซมหัวใจครับผม Japan holds first post approval surgery with iPS cell sheath นะครับคือได้มีการอนุมัติจากรัฐบาลกลางของญี่ปุ่นนะครับให้ใช้แผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่เรียกว่าinduct p pluripotent หรือ IPS cells เนี่ยมาใช้สำหรับซ่อมแซมหัวใจการผ่าตัดนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับวันอังคารที่โรงพยาบาลโอซาก้าเคซัตสึในเมืองโอซาก้านะครับผ่าตัดหัวใจเนื้อเยื่อรายฮาร์ทเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการประกันสุขภาพอะไรต่างๆนานาที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองการอะไรดูแลเรื่องของผลจากการทำวิจัยเรื่องอะไรต่างๆนานาให้เรียบร้อยนะครับจนกระทั่งได้อนุมัติการทำการผ่าตัดเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตอน8โมงครึ่งนะครับเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยอายุประมาณ50ปีแล้วก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงนะครับซึ่งการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแล้วก็ออกมาเนี่ยก็บอกว่าอาการคงที่และคาดว่าจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วถ้าอันนี้เป็นความสำเร็จนะครับนั่นหมายความว่าผู้ที่มีปัญหาทางด้านหัวใจไม่แข็งแรงหัวใจล้มเหลวเป็นโรคหัวใจเต้นหัวใจไม่เป็นจังหวะที่สม่ำเสมออะไรเนี่ยครับหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้นะครับแล้วก็ปลูกถ่ายได้ซึ่งตอนนี้มีผู้มาเข้าคิวที่ญี่ปุ่นแล้ว75รายนะครับก็คงจะเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคนที่ Abilate Birthday กับคนที่เกิดเมื่อวันจันทร์ที่28เพราะว่านั่นคือวันครบรอบกับคือวันครบรอบนะครับ 2,577 ปีของวันเกิดของจือนะครับเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะและมาติดตามช่วงเจาะลึกอาเซียนกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
5: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นและบทบาทของผู้นำอาเซียนบนเวทีสหประชาชาติค่ะ

0: Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะดีใจที่ได้พบอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาทางเสียงนะคะ
3: ครับครับดีใจเช่นกันครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: อาจารย์ค่ะ
3: เมื่อ
1: ค่ะค่ะเชิญอาจารย์ก่อนค่ะ
3: ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับปลายเดือนกันยาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งโลกเนี่ยจับตามองกันไปหมดเลยนะครับว่าการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยผู้นำแต่ละประเทศพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแต่ผมคิดว่าโฟกัสของหน้าข่าวส่วนใหญ่เนี่ยจะไปมองกันหลักๆนะครับอยู่ที่ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับวลาดิมีร์เซเลนสกี้นะครับหรือว่าผู้นำอิหร่านมาซูสเปเชสกีออนนะครับในขณะเดียวกันจริงๆแล้วผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเองนะครับอาจจะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้แทนเนี่ยจริงๆเราเองอาเซียนเองก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องการที่จะนำเสนอกับประชาคมโลกด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะค่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวจากบรูไนคุณแฟรงกี้ชานเล่าให้ฟังนะว่าเจ้าชายมาร์ทินทรงมีสุนทรพจน์ต่อเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไงฟังแล้วเป็นที่ประทับใจนะคะอาจารย์คะแม้ว่าจะเป็นการกล่าวครั้งแรกของพระองค์ก็ตาม
3: ครับพรินซ์มาร์ทีนเน้นเรื่องสันติภาพที่ยั่งยืนนะครับสวัสดิภาพของประชาชนนะครับแล้วก็การรับมือด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะหลังวิกฤตโลกเนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงแล้วก็แน่นอนเรื่องของการค้าเสรีนะครับการค้าที่เป็นธรรมแล้วก็การกำหนดกฎกติกาผู้รัฐขนาดเล็กอย่างบรูไนอยู่ได้เพราะโลกที่มีกฎกติกานะครับแล้วก็แน่นอนนี่ถือว่าเป็นงานสำคัญระดับโลกงานแรกเลยของพรินซ์มาร์ทีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูบทบาทของเจ้าชายท่านนี้ต่อไปนะครับถ้ามองในภาพรวมเนี่ยอาเซียนทั้งภูมิภาคเนี่ยมีเขาเรียกว่าคอธีมนะครับมีประเด็นร่วมนะครับที่นำเสนอกับโลกเนี่ยร่วมกันอยู่4ประการนะครับผมคิดว่าอันนี้ผู้นำ11ประเทศมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบพหุภาคีนิยมนะครับบริหารจัดการการแข่งขันของมหาอำนาจนะครับอาเซียนทุกประเทศเนี่ยเราถือว่าเราเป็นประเทศขนาดกลางนะครับเป็นอำนาจกลางนะครับเรามองว่าระเบียบโลกที่ยึดกฎเกณฑ์นะครับ rule based order เนี่ยมันกำลังถูกสั่นคลอนวิกฤตความเชื่อมั่นต่อสถาบันระหว่างประเทศอย่างเช่นสหประชาชาติที่พวกเขาไปพูดกันเนี่ยมันถูกถาโถมมามากๆนะครับเพราะว่ามหาอำนาจไม่มีความโปร่งใสในเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนบอกว่าเฮ้ยมันต้องเร่งในเรื่องของธรรมาภิบาลน
1: ะ
3: มันต้องเร่งว่าโอเคพวกคุณจะแข่งขันกันก็ขอให้แข่งขันกันอย่างมีความรับผิดชอบนะครับหันมาใช้ไดอะล็อกหรือว่าการสนทนาการถกแถลงกันดีกว่าที่ใช้มาตรการตอบโต้หรือการเผชิญหน้ากันซึ่งแน่นอนคนที่รับกรรมมากๆก็คือประเทศขนาดกลางและประเทศขนาดเล็กอย่างอาเซียนนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าอาเซียนทุกประเทศเลยพูดเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็จุดที่เรียกว่าแฟลชพอยต์หรือว่าฮอตสปอตนะครับก็คือจุดที่มันมีความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์นะครับแน่นอนที่สุดในบ้านเราเองก็อาจจะมีกรณีของเมียนมานะครับซึ่งอาเซียนก็ยืนยันว่ายังคง เดินหน้านะครับในเรื่องของฉันทามติ5ข้อเพื่อหวังจะให้เกิดสันติภาพซึ่งกรณีของเมียนมาก็น่าสนใจเพราะว่าทูตเมียนมาประจำสหประชาชาตินี่ไม่ใช่ทูตที่รัฐบาลเมียนมารับรองนะครับเป็นทูตที่ทำงานต่อเนื่องแล้วก็ยืนประท้วงรัฐบาลเมียนมาในวันที่มีการทำรัฐประหารนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะครับตัวท่านทูตเองก็เข้าทำเนียบที่อยู่ที่สหรัฐไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาไม่รับรองแล้วนะครับแต่ว่าประชาคมโลกยังรับรองอยู่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับผู้นำอาเซียนหลายๆประเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของการยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่เรียกว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล1982นะครับอันคอร์สนะครับแล้วก็เร่งอยากจะให้เกิด Code of Conduct นะครับแล้วก็บอกว่าเราไม่ต้องการการแทรกแซงของมหาอำนาจในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจใกล้บ้านหรือมหาอำนาจอีกซีกโลกนึงนะครับประการที่3ก็คือทุกประเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development นะครับแล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างทางการเงินหรือว่ากองทุนที่เรียก Climate Finance นะครับซึ่งมันเป็นคอมมิตเมนต์ของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศร่ำรวยอ่ะว่าจะต้องใส่เงินเข้ามาในกองทุนนี้มากกว่าประเทศยากจนเพื่อให้ประเทศยากจนประเทศกำลังพัฒนาเนี่ย

0: ามารถเอาเงินกองทุนเนี้ยไปปรับโครงสร้างพื้นฐานของเขาให้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าประเทศร่ำรวยเองก็พูดง่ายๆชักดาบนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่อาเซียนพูดถึงกันก็คือเรื่องของความเป็นแกนกลางหรือความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้นะครับในการที่จะขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับเพื่อที่จะทำให้ภูมิภาคนี้สามารถที่จะมีความมั่นคงมีเสถียรภาพในห่วงโซ่อุปทานระดับนานาชาติแล้วก็ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอลอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสารที่ทั้ง11ประเทศเนี่ยพูดตรงกันครับ
1: ค่ะนัดกันมาก่อนไหมคะอาจารย์คะมีการพูดคุยกันใหม่ไหมว่าเราควรจะผลักดันเรื่องแบบนี้พูดเรื่องแบบ
0: ผมคิดว่าคงไม่ได้ถึงขนาดจะเตรียมกันว่าจะต้องมาพูดอะไรกันในเวทีสหประชาชาตินะครับแต่ว่าคณะทำงานของทั้ง11ประเทศเนี่ยเจอกันแทบจะเรียกได้ว่าทุกเดือนทุกสัปดาห์อยู่แล้วจากการประชุมอาเซียนถูกต้องไหมครับการประชุมอาเซียนเนี่ยมีการประชุมคณะทำงาน มีการประชุมระดับปลัดกระทรวงนะครับหรือว่าระดับซีเนียร์ออฟฟิเซอร์นะครับมีระดับรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีระดับประชุมสุดยอดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความใกล้ชิดแล้วก็การที่เขาพูดคุยกันเรื่องไปในทิศทางเดียวกันของประชาคมอาเซียนเนี่ยมันทำให้โดยอัตโนมัติแหละเวลาพูดในเวทีโลกเนี่ยมันก็จะมีสื่อที่มีลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าแต่ละประเทศก็อาจจะมีมุมที่แตกต่างกันไปด้วยถูกต้องไหมครับในการที่จะ articulate เรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองในแต่ละประเทศนะครับผมคิดว่าในอาเซียนเนี่ยคนที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสิงคโปร
1: ์
0: นะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าประเด็นที่ผมคิดว่านำสมัยมากๆนะครับวิเวียนบารากริชนันเนี่ยบอกว่าสหประชาชาตินี่แหละควรจะเป็นศูนย์กลางในการกำหนดมาตรฐานเรื่องของธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI governance นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศอันนี้ผมคิดว่าก้าวหน้านะครับแล้วก็สร้างสรรค์มากๆนะครับก็แน่นอนตามสไตล์ของสิงคโปร์นะครับ
2: อาจารย์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแฟรงกี้ชานก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าเจ้าชายมาถีเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องประเด็นบาเลสไตน์แล้วก็ฉนวนกาซาเวสต์แบงก์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมีประเทศอะไรในอาเซียนบ้างครับที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนะครับ
0: ก็แน่นอนนะครับซูกิโอโน่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียเองนะครับก็พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าเรียกร้องให้สหประชาชาติแล้วก็มหาอำนาจยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเท่าเทียมไร้อคตินะครับแล้วก็แสดงจุดยืนในการที่จะสนับสนุนสิทธิของชาวปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ผลักดันสิ่งซึ่งมันก็เป็นฉันทามติของสหประชาชาติไปแล้วนั่นก็คือ two state solution นะครับพื้นที่ตรงนั้นต้องอยู่ร่วมกันได้2รัฐนะครับทั้งรัฐปาเลสไตน์แล้วก็รัฐอิสราเอลนะครับยืนยันนะครับในการที่จะเดินหน้าสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับที่พูดถึงกรณีนี้ก็คือโมฮัมหมัดฮัสซานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศมาเลเซียนะครับที่ก็พูดถึงว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องมองเรื่องนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นนี้คล้ายๆกับทั้งบรูไนแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นแล้วมาเลเซียเสนอด้วยก็คือมันอาจจะต้องพูดถึงการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับ United Nations ตัวของ Security Council นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องจำกัดการใช้สิทธิยับยั้งนะครับหรือว่า Veto Power ของสมาชิกถาวรนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจบไม่ได้เพราะว่าเรารู้แหละว่าในประเด็นความขัดแย้งพวกนี้เนี่ยมหาอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีรัสเซียยูเครนอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นปรปักษ์กันระหว่างรัสเซียกับนาโตเนี่ยให้ตายยังไงรัสเซียเองซึ่งเป็นสมาชิกถาวรก็จะยกมือใช้สิทธิยับยั้งตลอดหรืออย่างในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับทั้งที่เนทันยาฮูเนี่ยเวลาพูดในเวทีสหประชาชาติเนี่ยก้าวร้าวกลางนะครับแล้วก็ถึงขั้นแล้วก็แน่นอนทุกคนรับไม่ได้ก็วอล์กเอาท์นอกจากวอล์กเอาท์เสร็จอิสราเอลยังให้คนไปจดชื่ออีกว่าใครวอล์กเอาท์บ้างนะครับเหมือนกับว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเอาคืนที่หลังแบบนี้นะครับซึ่ง70กว่าประเทศวอล์กเอาท์นะครับตอนที่อิสราเอลพูดเนทันยาฮูพูดแต่ในกรณีไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลสหรัฐอเมริกาซึ่งก็รับเงินล็อบบี้จากอิสราเอลไปเยอะเนี่ยก็จะให้ท้ายอิสราเอลโดยการใช้สิทธิยับยั้งตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่ผมคิดว่าการปฏิรูปองค์การสหประ

0: ชาชาติมันจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือประเทศมหาอำนาจเขาก็ไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าไอ้การมีสิทธิยับยั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบไอเทมลับของเขาอะนะครับมันเป็นไพ่ตายของเขาในการที่จะชั้นประเทศเดียวก็สามารถที่จะยับยั้งทุกคนได้หมดนะครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับอาจารย์ครับประเทศไทยเราเดินออกไหมครับตอนอิสราเอลพูดนะครับ
0: ประเทศไทยเราเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเรานั่งฟังด้วยความอดกลั้นครับแต่ว่าพวกประเทศโลกมุสลิมส่วนใหญ่เขารับไม่ได้จริงๆนะครับ
1: อาจารย์ขาก่อนหน้านี้ค่ะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในอาเซียนกันเองนะคะแล้วก็สภาพที่เกิดจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเสียงในอาเซียนเราแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งที่อยากจะให้เมียนมากลับมา re-engage ใหม่กับอีกฝั่งหนึ่งที่อยากจะใช้ไม้เด็ดหรือว่าไม้แข็งกับเมียนมาอาจารย์มองเห็นการที่จะผสมผสานร่วมกันไหมคะอาจารย์คะ
0: ตอนนี้มันยังแยกออกมาเป็นเอาเข้าจริงๆเผื่อๆจะแยกเป็น3กลุ่มด้วยซ้ำนะครับ
1: กลุ่มแรกเลยครับ
0: ครับกลุ่มแรกเนี่ยแน่นอนคนที่อยู่ในเมนแลนด์อาเซียนนะครับก็คือไทยนะครับกัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยมองว่าเราต้องกลับไปมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์นะครับกับแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับระดับ recalibrated นะครับ engagement หรือว่าตัว constructive engagement กับเมียนมานะครับในขณะเดียวกันกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มซึ่งฮาร์ดไลน์นะครับยังคงยืนยันในเรื่องของ5 point consensus เนี่ยเราเห็นประเทศอย่างเช่นติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์นะครับตัวของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับยังยืนยันเสียงกล้าวนะครับว่าต้องยึดมั่นในฉันทามติ5ข้อถึงแม้มันจะทำงานไม่ได้มาตลอดนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือบรูไนกับสิงคโปร์เนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆนะฮะบูไรเนี่ยเข้าใจได้ว่าเงียบๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเองเป็นรัฐเล็กขนาดเล็กนะครับแต่ในกรณีของสิงคโปร์เนี่ยด้านหนึ่งเราเห็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าต้องยึดมั่นหลักปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากลถูกต้องไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงินนะครับภาคเอกชนต่างๆก็มีธุรกรรมมีธุรกิจกับฝั่งเมียนมาเยอะนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นเขาเองก็ดูเหมือนจะสนับสนุนทั้งสองทางนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดแหละสำหรับทางภาคธุรกิจเนี่ยไอการยืนยันกระต่ายขาเดียวทำเรื่องเดียวหัวชนฝาโดยที่ไม่ได้ดูสภาวะการจริงมันก็อย่างเช่นยืนยันว่าจะต้องใช้5 point consensus ทั้งนั้นมันผ่านมากี่ปีแล้วก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันการโอนอ่อนผ่อนตามนะครับแล้วก็คล้ายๆฟอกขาวให้กับตัวของผู้นำพม่าที่ผ่านการรัฐประหารมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานในทางสากลเพราะฉะนั้นบางประเทศเองก็เลือกที่จะเลือกทั้งสองข้าง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นข้อที่3นะครับ
2: อาจารย์ครับอย่างติมอร์เลสเต้เนี่ยก็เป็นประเทศใหม่ประเทศเล็กทำไมเขาถึงกล้าเสียงแข็งในเรื่องนี้ครับ
0: ติมอร์เลสเต้เป็นประเทศที่เป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของการที่จะสร้างระบบที่เป็นระบบการปกครองที่เหมาะสมนะครับกับประเทศของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เขาเป็นประเทศสร้างใหม่นะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งเกิดขึ้นในเพิ่งจะไม่เกิน20ปีไม่เกิน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะก้าวหน้ามากในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับก็เขาเองก็ต้องรักษาโพซิชันรักษาภาพพดรักษาภาพลักษณ์ตรงนี้ไว้ให้ได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์มองค่ะเชิญพี่ต้นค่ะ
2: อยากให้อาจารย์สรุปว่าแล้วเวทีนี้เนี่ยผู้นำของเราเนี่ยทำอะไรได้เป็นประโยชน์ผลบ้างครับอาจารย์ครับเหลือ2นาทีครับ
0: ก็ผมคิดว่าประเทศไทยเราก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าเราเองเนี่ยอยากจะเป็นสะพานนะครับเราจะเป็น bridge builder นะครับในการที่จะเชื่อมโยงเวทีต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลักดันการปฏิรูปสถาบันระหว่างประเทศให้มันมีความ inclusive มากยิ่งขึ้นนะครับเราเองเนี่ยนะครับยืนยันว่าโมเดลของเรานะครับอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะครับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยแค่ไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถที่จะเป็นโมเดลต้นแบบในเรื่องนี้ได้เพราะว่าเรามีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงทางการแพทย์ได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ เราก็ยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วเราก็ต่อต้านนะครับเรื่องของสแกมต่อต้านในเรื่องของการที่จะมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเพื่อที่จะขอความเห็นใจจากทั่วโลกทั้งนั้นที่

0: มันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับในกรณีของข้อพิพาททางด้านเขตแดนนะครับหรือว่าการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราเองนาทีนี้เราอาร์ติคูเลตนะครับเรานำเสนอเราผลักดันเรื่องนี้เนี่ยในทุกเวทีนะครับแล้วก็มันก็เป็นความต่อเนื่องนะครับจากเวทีเปิดนะครับของกระบวนการประนอมภาคบังคับที่เกิดขึ้นไปแล้วที่สิงคโปร์ของการประชุมอังครอสนะครับก็เที่ยวนี้ในเวทีสหประชาชาติเองคุณอนุทินก็พูดเรื่องนี้ต่อนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างโมเมนตัมที่ต่อเนื่องนะครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: กราบขอบคุณมากมากเลยครับแล้วก็เราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณหมอนี่อาเซียนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านปลอดภัยจากน้องน้ำกันนะครับ
1: ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31 นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่30 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเรายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะทั้งในกรุงเทพเองแล้วก็หลายๆพื้นที่ในต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิเขตหลัก4เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครจำนวน 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยค่ะขณะที่เมื่อคืนนี้นะคะประมาณ5 ทุ่มครึ่งค่ะมีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรเพิ่มศิลป์เขตสายใหม่กรุงเทพโดยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินลุยน้ำท่วมสูงเหนือหัวเข่าค่ะเข้าไปพบกับประชาชนพร้อมกับแจกถุงยางชีพโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาขอบคุณพร้อมกับขอถ่ายรูปนะคะซึ่งปรากฏว่าระหว่างที่นายกอนุทินยืนคุยอยู่กับประชาชนก็ได้ควักแบงค์พันออกจากกระเป๋ามาแจกให้ประชาชนพร้อมกับพูดว่ามีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอทำให้ประชาชนก็แสดงความดีใจเข้ามารับเงินจากนายกด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้นำมือขึ้นมากันไว้พร้อมกับขอไม่ให้ถ่ายค่ะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวนะคะจากข่าวสดออนไลน์นะคะที่ลงภาพของนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขตสายไหมเมื่อ5 ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้

0: นี้ค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะพาดหัวใหญ่เดลินิววันนี้ค่ะถุงยังชีพพระราชทานทรงห่วงใยบรรเทาทุกข์ท่วมกทม.นายกจัดงบกลาง 4,000 ล้านจ่ายเยียวยาเคาะ 160,000 ล้านป้องกรุงภาคกลางตะวันออกไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบขออภัยค่ะในหลวงโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิเขตหลัก4เขตพระขนงกรุงเทพกทม.กันงบกลาง 4,000 ล้านเยียวยาน้ำท่วมนายกเผยครม.เคาะแล้ว 160,000 ล้านโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยป้องกันน้ำท่วมกทม.ภาคกลางและปริมณฑลค่ะขณะที่พาดหัวใหญ่ไทยรัฐน้ำเน่าเหม็นแถมยุงก็ชุมสุดระทมคลองจันร่มเกล้าท่วมขังจมบาดาลมา5วัน2เขื่อนใหญ่เต็มความจุเตือนทะเลหนุนถึง4ตุลาคมภาคกลางและตะวันออกยังหนักพบ2ศพแม่ลูกเส้นน้ำป่าวิกฤตน้ำป่าทะลักดอยสุเทพแจ้งปิดน้ำตก2แห่งจังหวัดตากพ่อเท่าหนีน้ำไม่ทันดับคาบ้านค่ะ
1: ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการกำชับให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกำลังกันลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงในขณะที่พรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคครับก็ลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำณประตูระบายน้ำคลองบางตลาดจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับระบุว่านอกจากความช่วยเหลือเฉพาะหน้ารัฐบาลต้องแสดงแผนการบริหารจัดการน้ำและป้องกันระยะยาวให้ชัดเจนทางนี้พรรคประชาชนก็เตรียมใช้กลไกสภาผู้แทนราษฎรขับเคลื่อนการทำงานควบคู่กับการลงพื้นที่โดยเสนอญัตติด่วนในวันที่30กันยายนเพื่อสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในวันที่1ตุลาคมเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยการสั่งการและแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังได้แสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดชอบด้วยกฎหมายโดยว่าบาร์โค้ดที่สามารถระบุตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นั้นขัดกับหลักการลงคะแนนลับในทางปฏิบัติและอาจจะเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่หวังดีตรวจสอบการลงคะแนนย้อนหลังได้ซึ่งพรรคประชาชนจะเดินหน้าผลักดันการปฏิรูปองค์กรอิสระให้ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับอนุทินแจกงานรัฐมนตรีสู้ท่วมบิ๊กดุลดูกรุงเชนเหนือปชน.ส่งทีมลงช่วยประชาชนใช้สภารุกรัฐบาลแก้วิกฤตมาการคืน11โบราณวัตถุปชน.ไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดยันไม่ควรมีในบัตรเลือกตั้งจ่อชงยติด่วนถามเรื่องน้ำท่วมกรุงครับ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะเพจ Facebookกรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนสภาพอากาศโดยระบุว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลาคมนี้ฝากตามข่าวการทีๆนิดนึงนะการแจ้งเตือนดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยเพิ่งเผชิญกับฝนตกหนักสลับเบาตลอด 2-3 วันทำให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ค่ะแม้ว่าในกรุงเทพซึ่งแม้ว่าในระยะนี้กลุ่มฝนจะเริ่มซาลงและมีแดดออกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่าจากการติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมจะมีมวลอากาศหรือว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นอีกรอบทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินเบื้องต้นนะคะว่ากลุ่มฝนรอบใหม่นี้อาจจะมีความรุนแรงน้อยกว่ารอบที่เพิ่งผ่านพ้นไปอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งคอยติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและอัปเดตสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและถี่ขึ้นเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าพูดถึงน้ำเหนือนะคะว่าเรามอนิเตอร์ตลอดสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่น่ากังวลเพราะน้ำเหนือลงมาที่เจ้าพระยาเรามีจุดเช็คอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเฉลี่ย 1,814 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังรับได้อยู่โดยหลักการน้ำเหนือกับน้ำหนุนก็คือน้ำเดียวกันอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนหลักการก็คือต้องดูดข้ามคัน ไม่มีช่วงเวลาที่จะเปิดประตูให้น้ำได้เพราะน้ำเจ้าพระยาสูงกว่าน้ำข้างในเสมอเพราะฉะนั้นน้ำเหนือกับการดูดน้ำจึงไม่มีปัญหาน้ำเหนือก็จะมี2 ส่วนก็คือล้นข้ามคันแต่ตอนนี้ไม่ข้ามคันแต่จะมีปัญหากับชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำส่วนน้ำเหนือโดยตรงคิดว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรก็มีเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันยกเว้นน้ำเหนือที่ผ่านออกมาทางทะเลทางฝั่งตะวันออกก็อาจจะมีผลกระทบกับทางฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็ได้คุยกับกรมชลประทานให้ชะลอใช้ชะลอการผ่านน้ำไปทางฝั่งตะวันออกก่อนทางด้านของนายพรพรมณสวิกิตเศษรองผู้ว่ากทมก็บอกนะคะว่าสำนักเทศกิจกทมได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งเคลียร์รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่คลองตันและรามคำแหงเพื่อรองรับประชาชนจะเริ่มกลับมาทำงานปกติค่ะพาดหัวของเดลีนิวนะคะฝนมาอีกแล้วจับตาระลอกใหม่เมืองหลวงยังวิกฤต3เขื่อนใหญ่เอาไม่อยู่ถนนยังไม่ทันแห้งฝนรอบใหม่จ่อคิวถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาร้องแล้วหัวจะปวดแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองชุดใหม่จองคิวถล่มช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ประเมินความรุนแรงไม่เท่ารอบที่ผ่านมาแต่ย้ำขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานยืนยันน้ำเหนือไม่มีผลกระทบกรุงเทพปริมณฑลขณะเขื่อนใหญ่เตือนชาวบ้านปรับเพิ่มการระบายน้ำเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมรับมือระดับน้ำสูงขึ้นแนะป้องกันทรัพย์สินด้านกระทรวงสาธารณสุขยกระดับ7มาตรการดูแลน้ำท่วม25จังหวัดตายแล้ว19รายอนุทินเปิดใจลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมไม่ได้สร้างภาพยอมรับเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่ประสบภัยเตรียมกำหนดแนวทางการช่วยเหลือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนย้ำงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
1: ครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพก็ยังมีวิกฤตในหลายๆจุดนะครับโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงประมาณเมตร30เซนติเมตรยาวนานกว่า5วันและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับและกลิ่นเน่านะครับขยะและก็คราบน้ำมันลอยเกลื่อนชาวบ้านต้องใช้ภาชนะลอยน้ำเดินทางออกมาซื้ออาหารไกลกว่า 2-3 กิโลเมตรส่วน4แยกบางกะปิก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดยังไม่สามารถผ่านได้ด้านซอยรามคำแหง24และสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเกือบ1เมตรรถยนต์จมน้ำหลายคันส่วนถนนรามคำแหงหน้ามหาวิทยาลัยครับมีน้ำท่วมขังบางจุดรถเล็กสามารถผ่านไปได้แล้วก็มีน้ำนะครับเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกันกับที่แฟลตคลองจันทน์15นะครับที่ถูกตัดขาดจนชาวบ้านเนี่ยต้องจัดทำอาหารแจกจ่ายกันเองขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างพัฒนาการคลองตันประเวศสะพานสูงและสวนหลวงมีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเนื่องจากว่าคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ปริมาณน้ำเต็มความจุนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพต้องสั่งหยุดเรียนยาวตลอดสัปดาห์กว่า155แห่งครับก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามรายการ9ทันข่าวในช่วงที่2นะคะมีข่าวมาฝากใครที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันเช่นคุณภูเบศนะคะทั้งประชุมพรีเซนต์คุยงานหรือไลฟ์บ่อยๆมีอาการเจ็บคอไอคันคออยากมีตัวช่วยดีๆติดตัวไว้ตอนนี้เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วค่ะ ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแถมไม่เติมน้ำตาลด้วยนะคะราคาเพียง20บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ Big C Boost CJ Express Lotus Jiffy Lawson Dear Tommy ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์ทั้งที่ Shopee Lazada และ LINE Shopping แอดเสียงเพียวค่ะ
1: ครับต้องไปจัดหากันแล้วนะครับมาต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินลงทุนประมาณ 165,000 ล้านบาทครับระยะเวลาดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปี2570ถึงปี2577เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงโครงสร้างในระยะยาวโดยจะช่วยตัดยอดน้ำเหนือและมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักไม่ให้ไหลทะลักลงสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครด้วยการผันน้ำออกสู่อ่าวไทยผ่านระบบการปรับปรุงคลองเดิมและขุดคลองใหม่รวมระยะทาง270กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้สูงสุด600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ 16,930 ล้านบาทต่อปีครับทั้งยังเก็บกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้งได้ถึง 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยงบประมาณก้อนแรกจะเริ่มตั้งแต่ปี2570ในพื้นที่ชัยนาทขณะที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังพิจารณาจัดหาเงินกู้ที่เหมาะสมนอกจากนี้ครม.ก็ยังขยายเวลาในการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรให้แล้วเสร็จภายในปี2571โดยกำชับไม่ให้ขยายเวลาอีกพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,731 ล้านบาทให้ปภ.เร่งเยียวยาประชาชนและมอบหมายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเข้ามากำกับดูแลช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับทางกรุงเทพมหานครด้วยครับส่วนทางด้านของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประเมินนะครับว่าถนนสายหลักประมาณ 90% จะกลับมาสัญจรได้ภายใน2วันและพื้นที่แอ่งกระทะอย่างคลองจันทร์ร่มเกล้าลาดกระบังอาจจะต้องใช้เวลา7วันนะครับในการระบายน้ำอย่างไรก็ตามทางกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศเตือนประชาชนริมแม่น้ำและนอกแนวคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคมร่วมกับมวลน้ำเหนือไหลสมทบเช่นเดียวกันกับกรมชลประทานที่แจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ให้รับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ภาพรวมทั่วประเทศครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปความเสียหายใน29จังหวัดและ50เขตในกรุงเทพประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2.6 ล้านคนมีผู้เสียชีวิตสะสม22ศพซึ่งรวมถึงเหตุการณ์กระแสน้ำพัดรถกระบะจน2แม่ลูกเสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรีและเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิต3รายที่จังหวัดนนทบุรีโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำแม่กลองได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครให้เร่งยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพอย่างทันท่วงทีมีประเด็นพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่เช้านี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับไฟเขียวบิ๊กโปรเจกต์ 1.65 แสนล้านรัฐบาลงัดแผนสู้น้ำท่วมครม.อนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 1.6 แสนล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมคาดใช้เวลา8ปีแล้วเสร็จเริ่มปี2570ลดพื้นที่น้ำท่วม 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหาย 16,930 ล้านบาทต่อปีพร้อมกับเร่งโครงการบางบานบางไทรเชื่อมระบบระบายน้ำภาคกลางครับในขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นพาดหัวใหญ่โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครม.ทุ่ม 1.6 แสนล้าน8ปีเสร็จป้องกทม.ปริมณฑลเคาะ 4.7 พันล้านช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติเร่งกู้คลองจันทร์ร่มเกล้าฝนกระหน่ำเชียงใหม่200มิลลิเมตรปภ.เผยจม29จังหวัดดับ22รายครับ
0: วิกฤตน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ขณะนี้นะคะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการเดินทางและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะโดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างสะสมมากถึง 5,600 ใบ นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ออกมากราบขออภัยผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกคนค่ะหลังเกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างสะสมมากกว่า 5,600 ใบในช่วง3วันที่ผ่านมา CEO การบินไทยชี้แจงนะคะว่าสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมขังรุนแรงในพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ

0: ึ่งเป็นที่พักอาศัยของพนักงานภาคพื้นดินทำให้พนักงานไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตามปกติโดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางและมีใบอนุญาตอย่างโหลดมาสเตอร์จากปกติที่ต้องใช้45คนต่อวันเหลือมาทำงานเพียง20คนเท่านั้นขณะที่แรงงานทั่วไปจาก500คนเหลือเพียง200ถึง300คนส่งผลให้กำลังคนหายไปเกือบครึ่งหนึ่งจนผู้บริหารที่มีใบอนุญาตต้องลงไปช่วยกำกับงานข้างเครื่องบินด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาคาร์โก้ค้างในคลังสินค้าเนื่องจากผู้ประกอบการภายนอกเข้ามารับสินค้าไม่ได้ทำให้อุปกรณ์ลากค้างระบบและกระทบต่อการขนถ่ายสัมภาระต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่สำหรับแนวทางการแก้ไขการบินไทยก็ได้จับมือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขนย้ายสัมภาระออกมาระบุโซนตามวันและเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารตรวจสอบแท็กสัมภาระและรับคืนได้สะดวกขึ้นโดยตั้งเป้าหมายเร่งเคลียร์สัมภาระทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน72ชั่วโมงค่ะพร้อมกับเปิดจุดให้บริการจ่ายค่าชดเชยกรณีสัมภาระและเที่ยวบินล่าช้าทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารแล้วซึ่งปัญหานี้นะคะก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังเจอปัญหากับตัวเองนะคะระหว่างเดินทางกลับจากการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะคะและไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระก็ต้องรอคิวนานกว่า 5-6 ชั่วโมงค่ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าการทำงานของการบินไทยสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศอย่างมากพร้อมกระทุ้งไปยังผู้บริหารการบินไทยให้ทำงานเชิงรุกมากกว่านี้โดยระบุว่าหากไม่พร้อมทำงานหรือคิดว่าใกล้จะครบวาระแล้วไม่ทำอะไรควรพิจารณาตัวเองและลาออกไปเพื่อให้คนที่พร้อมมาทำหน้าที่แทนค่ะพาดหัวของมติชนนะคะบินไทยขอโทษเป๋าค้าง5,600 ใบลั่น72ชั่วโมงเคลียร์จบเยียวยาจ่ายค่าชดเชยชี้เหตุน้ำท่วมบ้านพนักงานสุรศักดิ์ฉุนไล่พ้นเก้าอี้กนอระวังนิคมจมค่ะ
1: ครับมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามนะครับในช่วงหน้าเรื่องของไทยใช้สิทธิ์ตอบโต้กัมพูชากลางที่ประชุม UN ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อย
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับณที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเชิดชัยใช้วัยวิทย์นะครับเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติได้ใช้สิทธิ์ตอบโต้ถ้อยแถลงของนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่กล่าวหาพาดพิงประเทศไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81เมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาโดยนายเชิดชัยกล่าวแสดงความเสียใจที่กัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อความกล่าวหาที่ไร้มูลความจริงต่อไทยมานานถึง9เดือนนับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงซึ่งขัดกับข้อตกลงระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้ง2ฝ่ายที่เคยตกลงกันไว้ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์พร้อมกับย้อนทบทวนถึงต้นตอความขัดแย้งว่าเกิดจากการที่กัมพูชาเปิดเผยคลิปเสียงการสนทนาส่วนตัวของผู้นำและการลอบวางทุ่นระเบิดใหม่จนทหารไทยต้องสูญเสียอวัยวะและการยิงจรวดเข้ามาในดินแดนไทยจนทำให้พลเรือนรวมถึงผู้หญิงและเด็กต้องเสียชีวิตนอกจากนี้ไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีชาวกัมพูชา 20,000 คนที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศว่าแท้จริงแล้วเป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวของไทยมาตั้งแต่ทศวรรษ1970และปฏิเสธที่จะเดินทางกลับแม้ไทยจะประท้วงหลายครั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำดินแดนทั้งนี้ไทยยืนยันว่ายังคงยึดมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิงใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดและเข้าร่วมกระบวนการประนอมข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลอย่างสร้างสรรค์สุดท้ายไทยได้เรียกร้องความจริงใจจากฝ่ายกัมพูชานะครับโดยขอให้ยุติการยั่วยุตามแนวชายแดนและหันมาร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ออนไลน์เพื่อสร้างความไว้วางใจและก้าวเข้าสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีพาดหัวข่าวกรอบเล็กในมติชนนะครับบอกว่าเชิดชายโต้เขมรบนเวที UN 9เดือนยังไม่หยุดใส่ร้ายไทยเชิดชายทูตไทยประจำ UN โต้กัมพูชานะครับ9เดือนยังไม่หยุดกล่าวหาไทยชี้สันติภาพยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันแจ้งผู้พลัดถิ่นเป็นกัมพูชาอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงในไทยครับ
3: ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ2570ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะเคาะแผนหนี้ปี70กู้ใหม่ 1.26 ล้านล้านไทยพลัส2ได้แน่ครม.ไฟเขียวแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบ70ส่งผลสัดส่วนหนี้พุ่งไปที่ 69.7% ต่อ GDP สบน.ลั่นยังไม่ทะลุเพดานที่ 70%การันตีไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้ใช้แน่เพราะเบิกเงินไปแล้วพัฒดารัฐเผยเคาะจ่ายเกษตรกรไร่ละพันอีก 230,000 ครัวเรือนพร้อมผุดบ้านเช่าผู้มีรายได้น้อยใน4จังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสค่ะ
2: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เตรียมปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงคะแนนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีบาร์โค้ดและ QR code บนบัตรเลือกตั้งนะครับบอกว่าการดำเนินงานของกกต.ไม่มีความผิดแต่ว่ามีแนวทางไม่ให้มีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอีกโดยกกต.ก็ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับที่วิจารณ์ยุติการเคลื่อนไหวมิเช่นนั้นอาจจะพิจารณาใช้สิทธิ์ทางกฎหมายพร้อมกับเปิดเผยแนวคิดในการนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการกาบัตรเบื้องต้นนะครับกกต.ได้มีเครื่องลงคะแนนพร้อมใช้งาน250ชุดชุดละ4เครื่องลงคะแนน1เครื่องรวมนะฮะซึ่งเป็นระบบ standalone ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือบลูทูธจึงไม่สามารถถูกแฮกได้กกต.ก็เตรียมยกร่างระเบียบเพื่อใช้นำร่องในการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเล็กเช่นอบต.ชั่วคราวก่อนและมีแผนพัฒนาเครื่องให้มีราคาถูกลงและปลอดภัยขึ้นเพื่อรองรับการเลือกตั้งระดับใหญ่การเลือกตั้งล่วงหน้าในอนาคตซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณและลดกรรมการประจำหน่วยได้อย่างมหาศาลครับมีพาดหัวในประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าใช้เครื่องลงคะแนนกกต.สบช่องแทนกาบัตรเลือกตั้งควันหลงหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบาร์โค้ดกกต.สบช่องจ่อใช้เครื่องลงคะแนนแทนบัตรเลือกตั้งกระจายล็อตแรก250เครื่องลงทุกจังหวัดชี้ประมวลผลเร็วประหยัดงบประมาณได้มากด้านปชน.ดา ต่างรุมถล่มเท้งไม่เห็นด้วยศาลรัฐธรรมนูญคดีบัตรบาร์โค้ดชี้ย้อนแย้งย้ำต้องตัดปัญหาตั้งแต่ต้นต่อครับ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะวันนี้มีภาพของวิวกุลวุฒิวิทิศสารยอดนักแบดมินตันนะคะก็ปลื้มเหรียญทองเหรียญที่12ของทัพกีฬาไทยหลังเอาชนะเลเคียนยิวจากสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะคะใครที่ได้ดูน้องวิวแข่งเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสุดมันเลยทีเดียวค่ะ
2: ครับนอกจากน้องวิวนะครับก็มีนักกีฬาเซปักตะก้อทีมชาติไทยเปิดเกมบุกฟาดทำคะแนนใส่คู่ปรับสำคัญอย่างมาเลเซียก่อนเอาชนะไป2-0เซตคว้าเหรียญทองประเภททีมเดี่ยวชายนะครับสมัยที่7ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
3: ค่ะขออัปเดตเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าในลักษณะทั่วไปนะคะว่าไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้ฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างนะคะbreaking news ของไทยโพสต์ค่ะพาดหัวแบบนี้ค่ะโล่งอกวันนี้ฝนเทแค่ 30% ส่วนภาคใต้หนัก 60% ค่ะ
2: สปพ.ร.เปิดเส้นทางอาชีพสะบ้าย้อยต่อยอดทุนท้องถิ่นเชื่อมเกษตรกรท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ชุมชนพันเอกภัทรชัยแทนขำรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่4จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยโดยจุดแรกณศูนย์ขับเคลื่อนการเรียนรู้สกร.เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชนสะท้อนการนำองค์ความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม

0: ัฒนาอาชีพสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนเพื่อให้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดคุณค่าสร้างรายได้และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันศาสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สายไหมกลางดึกให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังมีประกาศแจ้งเตือน3เขตกทมในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายเอกภพเหลืองประเสริฐได้ลงพื้นที่เขตสายไหมช่วงดึกณบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเพื่อมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นพร้อมตั้งให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงครัวที่ปรุงอาหารก่อนเดินลุยน้ำตามตึกต่างๆเพื่อพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยอย่างเป็นกันเองและแจกถุงยางชีพโดยเน้นย้ำว่ารออีกไม่กี่วันและอิ้มรับพร้อมกล่าวอารมณ์ดีตอบกลับชาวบ้านที่ขอบคุณว่าเยี่ยมอะไรน้ำท่วมขนาดนี้อายนะนอกจากนี้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารหนึ่งได้เข้ามาสะท้อนความเดือดร้อนโดยขอให้ภาครัฐช่วยผันน้ำออกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังยาวนานเหมือนปี2554นายกรัฐมนตรีระบุว่าเตรียมเครื่องมือและเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมแล้วแต่ต้องรอจังหวะระบายน้ำข้างนอกลงก่อนเพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้ามาโดยสั่งการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกว่า300ถึง400เครื่องลงแก้ปัญหาพร้อมให้ปภ.เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินมาตรการเยียวยาต่อไปสำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ประสานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดเพื่อประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานโดยมีการประชุมสรุปสถานการณ์ร่วมกันทุกเช้าเวลา 8:00 น.เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบในหลักการกรอบบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้กรมชลประทานสามารถปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือโดยจะทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ขณะเดียวกันระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่บวก 17.66 เมตรใกล้แตะเกณฑ์ควบคุมที่บวก 18 เมตรหากระดับน้ำหน้า

0: เขื่อนสูงขึ้นไปมากกว่านี้จะทำให้พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทขยายเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาขณะเดียวกันกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อจำกัดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแม้กนช.จะเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่การระบายจริงจะพิจารณาตามสถานการณ์น้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครยืนยันพร้อมบริหารจัดการน้ำทุกยุทธวิธีเพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุดณัฐนันท์สิริสันติบรกุลรายงานค่ะ
2: สถานการณ์การระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองที่ไหลหลากลงสู่ท้ายเขื่อนส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดรวมถึงสมุทรสาครด้วยนั้นในช่วงคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 22:00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายอำนาจเจริญศรีก็ได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่ประตูระบายน้ำบางยางซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเร่งระบายน้ำจากคลองดำเนินสะดวกออกสู่แม่น้ำท่าจีนซึ่งในวิกฤตการบริหารจัดการน้ำไม่ได้อาศัยเพียงแค่การเปิดปิดบานประตูระบายน้ำเท่านั้นแต่ยังคงต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อพญานาคและการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะในช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงไม่สามารถเปิดบานประตูได้เต็มที่และที่เป็นที่จับตามองในภารกิจครั้งนี้คือพลังของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วที่รวมตัวกันนำเรือซิ่งบ้านแพ้วกว่า40ลำลงช่วยกันผลักดันมวลน้ำในคลองดำเนินสะดวกโดยจอดลำเรียงใต้สะพานและเร่งเครื่องพร้อมกันช่วงที่มีการเปิดบานประตูเพื่อเพิ่มความเร็วของการไหลน้ำทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครยืนยันว่าขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับที่น่าพอใจโดยมีแผนเปิดประตูระบายน้ำทั้ง9บานในช่วงเวลาที่ระดับน้ำด้านในสูงกว่าด้านนอกควบคู่กับการใช้เครื่องสูบน้ำและแรงผลักดันจากเรือเพื่อเร่งระบายน้ำให้ทันต่อมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนณัฐนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
3: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
3: ็
6: ด
3: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcord News FM 100.5
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง 9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
5: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีไพศาลครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับพบกันวันพุธนะครับส่งท้ายเดือนกันยายนด้วยวันที่30กันยายนก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของท่านข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจรวมทั้งอาจจะภาคเอกชนด้วยหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเขายึดตามราชการก็คงจะด้วย30กันยายนก็ท่านก็พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วไปพักผ่อนกันได้วันนี้เป็นวันส่งท้ายการทำงานของหลายๆท่านนะที่จะเกษียณอายุก็ตอนรับถ้าบ้านน้ำท่วมก็ไปช่วยกัน
9: ช่วยดับช่วงนี้ก็มีงานอะไรเรกทำมีงานอะไรเรกทำไม่ต้องกลัวเหงาถ้าบ้านน้ำท่วมนะ
8: ครับถ้าอยู่ในเขตน้ำท่วมนะแล้วเมื่อวานเรื่องน้ำท่วมนี่คุณเอกพรอยู่ในพื้นที่โซนที่ไม่ท่วมแต่ได้รับไอ้เซลบอร์ดแคสต์ไหม
9: ไม่ได้รับเลยครับเมื่อวานผมไม่มีเซลบอร์ดแคสต์เข้ามาเซลบอร์ดแคสต์ในมือถือไม่มีแล้ว
8: โอ้แสดงว่าเขาดูว่าต้องคนที่จดทะเบียนแล้วมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่นะเพราะว่าของผมมีเนื่องจากว่าเขาแจ้งเตือนว่ามันจะมีน้ำจากปทุมธานีฮะมันคันในคลองอะไรคลองหกวาเนี่ยเขาแตก
9: คือเซลบรอดแคสต์เนี่ยมันไม่ได้จับตามที่ลงทะเบียนนะฮะมันจับตามเสาสัญญาณที่อยู่คือถ้าเสาสัญญาณเนี่ยคุณไปอยู่ในที่ที่แม้ว่าผมสมมตินะมันมีเตือนขอนแก่นนะผมไม่ได้เป็นคนขอนแก่นผมไปเที่ยวขอนแก่นพอดีเนี่ยมันก็จะเด้งมาเตือนผมเหมือนกันจับตามเซลล์สัญญาณส
8: ั
9: ญญาณมือถือ
8: โอเค
9: ครับ
8: โอเคเพราะว่าเมื่อวานเพราะว่าผมอยู่ในเขตคลองสามวาแล้วก็เขาประกาศในเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยถ้าเป็นกทม.เนี่ย3เขตให้ระวังเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพราะน้ำมันอาจจะทะลักเข้ามานะก็จะมีเขตสายไหมเขตคลองสามวาเขตหนองจอก3เขตที่เมื่อวานนี้เซลบอร์ดแคสต์เขาเตือนนะก็ถ้าตามรายงานเนี่ยก็แถวสายไหมน่าจะตื่นตระหนกกันมากที่สุดเพราะว่าเขาโดยเฉพาะบ้านเอื้ออาทรคลองถนนซอยเพิ่มสิน 24/1 เนี่ยเขาจมน้ำอยู่แล้วไงที่เมื่อวานนายกไปเยี่ยมใช่ไหมดึกๆอ่ะ
9: ครับ
8: นายกไปเยี่ยม
9: นายกไปประมาณ4:30 นะครับก็ไปเยี่ยมก็เห็นผมเห็นเพจสายไหมต้องรอดนี่แหละเขาก็ไลฟ์แต่ที่นายกลงเมื่อวานเนี่ยคุณไพศาลเห็นภาพยังไงมันมีประเด็นดราม่าอยู
8: ่ว่า
9: เพราะว่าตอนท้ายไลฟ์เนี่ยปรากฏนายกแจกตังค์นะควักแบงค์พันออกมาแล้วก็แจกจากนายกเนี่ยก็เอามือบังกล้องแล้วก็มีเสียงซึ่งผมเดาเอาว่าเป็นเสียงคุณเอกภพเอกสายไหมเนี่ยบอกไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายนายกก็แดกแบงค์พันแล้วไปเดี๋ยวหมดชุหมายถึงแบบอย่าเรียกคนพาเพราะตังค์มีแค่นี้อะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นกำลังร้อนเลยฮะเช้านี้ไปที่นายกลงพื้นที่สายไหมเมื่อคืนเนี่ยมีภาพแจกตังค์ มีคลิปจากบางโมเมนต
8: ์ไปตรงที่ไปรามินทราตรงบางเขนนะเขตบางเขนอะวันแรกเลยอะ
9: ของจันนะ
8: ไม่ใช่ของจันรามินทราที่แรกเลยจ่าย 4,000 ล้านลูกชิ้นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งอะเนี่ย
9: พี่เหมาลูกชิ้นใช่ไหม
8: แล้วก็เหมาบอกว่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยแจกจ่ายเพื่อนบ้านแถวนี้เลยให้หมดเลยอย่าขายนะอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าควักอีกหมื่นหนึ่งนะแต่ว่าไม่มีภาพแต่ว่าในรายงานข่าวบอกนายกควักอีกหมื่นหนึ่งล้านขายพวกอาหารนั่นหมอช่วยทำแล้วแจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
9: แต่อันนี้แจกตรงๆเลยฮะแล้วก็ไม่ใช่ AI อะไรแน่นอนเพราะว่าผมดูจากไลฟ์ของคุณเอกภพเหลือประเสริฐใจใหม่ต้องรอคลิปจากไลฟ์เลยไม่ใช่คลิปที่แบบตัดต่อมาผมดูจากคลิปเต็มแล้วก็มาลั่งไล่ดูผมเห็นข่าวเห็นคลิปใน X แล้วเขาก็อ้างเนี่ยสายใหม่ต้องรอก็เลยตามมาดูไลฟ์สายใหม่มันมีจริง
8: ๆ
9: มีในไลฟ์ของสายใหม่จริง
8: ๆก็คงเป็นเรื่องถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปแต่ว่ากระบวนการถ้าจะต้องตรวจสอบไปมันต้องไปที่องค์กรอิสระคงเล่นนายกยาก
9: ฟันธงว่าเรื่องหน้าต้องปปช.บางคนบอกว่าให้กกต.หรือเปล่าซื้อเสียงล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ย
8: อาจจะไม่ได้ประกาศพระราชกิจกาเลือกตั้งอาจจะไม่ได้เดียมนาแต่ว่ามันอะไรไงนายกต้องรับของขวัญแล้วก็อะไรจ่ายเจออะไรเนี่ยทำบุญอะไรเขามีตราอยู่ใช่ไหมบริจาคหรือทำบุญเนี่ยอะไรก็จะมีตราอยู่ต้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายเดี๋ยวถ้ามีนักร้องเขาคงร้องแต่ผมไม่ค่อยคิดว่าเรื่องเล็กๆอย่างนี้แล้วคนอย่างนายกจะไปสะดุดอะไรง่ายแต่ถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้านไม่แน่อาจจะถึงขั้นหัวขาดได้เลยถึงจะดูแล้วมันอาจจะไม่ใช่ใหญ่โตก็ตามนะมันแล้วแต่ว่าใครด้วยนะบางทีบ้านเราเป็นซะอย่างนั้นเนี่ยก็มีประกาศแจ้งเตือนคือตอนนี้เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าหลังจากมันเกิดเหตุแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะว่าการพยากรณ์ก็ไม่แม่นยำภาษาที่ใช้ก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติหรือว่าเตรียมการอะไรได้ต้องไปตีความต้องไปอะไรแล้วการแจ้งเตือนก็ล่าช้าเมื่อวานนี้ก็ผมก็สังเกตเลยนะว่าข่าวเรื่องการแจ้งเตือนพื้นที่ต่างๆเนี่ยโอ้โหแบบเต็มไปหมดอะเซลบอสแคสในพื้นที่3เขตของกทม.นี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ลุ่มเจ้าพระยาก็มีรายงานข่าวว่ากรมชลประทานเองก็แจ้งเตือน6จังหวัดเลยใช่ไหม
9: เมื่อวานนี้เนี่ยมีเตือน3น้ำนะน้ำแรกเนี่ยก็คือน้ำเหนือก็มีการประกาศเตือนว่าจะมีการปล่อยน้ำเกินเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มจาก 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เนี่ยเป็นทีมโฆษกออกมาเตือนเลยแล้วก็มีบรรดานักวิชาการที่

0: เชี่ยวชาญด้านน้ำเนี่ยก็ออกมาเตือนอันนี้น้ำเหนือส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเตือนน้ำหนุนเมื่อวานนี้ก็เตือนน้ำหนุนกันนะครับจากทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็ออกมาเตือนว่าโอเคเดี๋ยวในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการเตือนน้ำมันจะหนุนน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็ประกอบกับเมื่อวานนี้อุตุก็เตือนน้ำฝนอีกซึ่งน้ำฝนระลอกใหม่เนี่ยเห็นว่าจะมาวันจันทร์นี้5ตุลาคมดังนั้นเนี่ยน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำฝนถ้าเกิดดูห้วงเวลาแล้วเนี่ยต้นสัปดาห์หน้านี่น่ากลัวเหลือเกินนะในโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานคร
1: จับขณะที่ล่าสุดนะครับสถานการณ์น้ำในเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเนี่ยผู้ว่าชัดชาติเมื่อวานนี้ลงนามประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยใน21เขตหลังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายคือบางเขตที่ผู้ว่าประกาศรวม50เขตเนี่ยบางเขตเขาไม่มีเลยไอ้เขตพระนครอย่างเงี้ยริมนงริมน้ำก็มีไอ้เขื่อนกั้นน้ำบล็อกคือเขตพระนครถ้าเขาจะมีก็คือทะลักจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมพนักคอนป้อมปราบศัตรูพร่ายสัมพันธวงศ์ไอ้พวกนี้มันเขตปลอดภัยหมดอะไข่แดงยันในเนี่ยก็ประกาศลงนามสิ้นสุดสาธารณภัย21เขตคงเหลือ29เขต
0: คร
1: ับ ตอนนี้ก็ที่พื้นที่ประสบภัย29เขตซึ่งทางกทมก็จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อเนื่องแต่คราวนี้ผมนับดูเนี่ยนะถ้าน้ำท่วมจริงๆเนี่ยมันคือเข้าสู่วันเสาร์แล้วก็คือประมาณตีสองตีสามตีสี่แล้วแต่พื้นที่นะของคืนวันศุกร์ที่น้ำมันขึ้นมา
0: ครับ
1: นะคือตั้งแต่ตอนเย็นเย็นวันศุกร์นี่ก็เริ่มเดินทางลำบากกันละแต่ที่มันขึ้นมาเข้าแฟดคลองจันทร์เข้าอะไรต่างๆเข้าไออะไรนะไอลมก้าวอะไรเงี้ยนะอันนี้เห็นเขาบอกประมาณตีสี่ที่น้ำมันขึ้นมาเต็มเลยนะผมนับวันเนี่ยถ้านับอย่างนั้นก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวันนี้วันพุธเข้าสู่วันที่5นะผู้ว่าชัดชาติบอกขอเวลา7วันพวกคือพูดมา7วันยังไม่หมด7วันอยู่เลยนะ
0: ครับ
1: ล่าสุดเมื่อวานก็ยังบอกว่าสำหรับพวกถ้าเป็นพวกคลองจันทร์เคหะคลองจันทร์หรือว่าลมก้าวเนี่ยต้องใช้เวลา7วันแต่ถนนเนี่ย2ไม่เกิน2วันจะทําให้แห้งอยู่ก็ยังเป็น2วันกับ7วันอยู่ตลอด
0: คลองจันทร์นี่พูดตั้งแต่วันจันทร์แล้วฮะ7วันรองผู้ว่าพูดเมื่อวานนี้เป็นผู้ว่าพูด
1: ครับ
0: ทางนั้นที่มันควรจะเหลือ6วัน
1: ก็ยัง7ก็ยัง7วันอย
0: ู่เป็น7วัน
1: ผ่านมา3 4วัน5วันละก็เลยไม่รู้ตกลงมันจะกี่วันแน่ผมก็ยังสงสัยอยู
0: ่
1: คนที่เขาแช่น้ำอยู่เขาก็ลุ้นอยู่นะว่ามันตกลงจะอีกยาวมั้ยเนี่ย
0: ครับแต่ประเด็นเรื่องผู้ว่าเนี่ยมันก็มีประเด็นดราม่าเพิ่มขึ้นอีกเรื่องนึงฮะอันนี้เนี่ยผมจริงๆคนก็พูดถึงกันเยอะอยู่สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าผมเห็นที่เด่นๆขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือโพสต์ของคุณเปิ้ลไอรินเป็นดารานะนักแสดงท่านหนึ่ง
1: ที่เรียกจริงคองอะไรนั่นหรอ
0: ใช่ครับแล้วโพสต์คำหยาบเลยฮะแต่เนื้อหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือตำหนิผู้ว่าชัดชาติก็ในโพสต์คุณเปิ้ลไอรินเนี่ยก็กล่าวหาว่าผู้ว่าชาติชาติเนี่ยสั่งยกเลิกแก้มลิงก็เลยทำเอารามอินทราคูบอลเนี่ยเกิดน้ำท่วมเตือนแล้วไม่ฟังอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ข้อความค่อนข้างหยาบคายทีนี้ผมไปเจอข้อมูลไปเห็นข้อมูลของคุณนัทมงคลนาวินเนี่ยเขาก็ออกมาให้ข้อมูลอะไรในหลากหลายเรื่องราวนะครับข้อมูลน่าสนใจนะเพราะคุณนัทเนี่ยเขาก็บอกว่าในฐานะนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับเรื่องข้อมูลยุทธศาสตร์เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวจะขอพูดในเรื่องของหลักฐานเชิงประจักษ์ก็แล้วกันเพราะว่าข้อเท็จจริงในร่างผังเมืองรวมกทมฉบับปรับปรุงครั้งที่4เพื่อตอบคำถามสำคัญที่มาของโครงการแนวคิดนะครับโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9อย่างแท้จริงเนี่ยบอกว่าคันกั้นน้ำผังน้ำฝั่งตะวันออกในหลวงร.9ได้วางแนวคันกั้นน้ำระบบระบายน้ำโซนตะวันออกเพื่อชะลอน้ำหลากไม่ให้ไหลบ่าเข้ากทม.ชั้นใน การวางตำแหน่งแก้มลิงภายใต้แนวคิดนี้พื้นที่ใต้คันกั้นน้ำลงมาควรมีบึงรับน้ำหรือแก้มลิงกระจายตัวเพื่อทำหน้าที่หน่วงน้ำก่อนจะระบายลงสู่ทะเลกทม.ได้นำแนวทางดังกล่าวมาศึกษาต่อยอดเชิงวิศวกรรมกำหนดพิกัดแปลงที่ดินวางแนวเขตเวรคืนจนเกิดเป็นโครงการศึกษาจัดทำบึงรับน้ำหลายแห่งฝั่งตะวันออกซึ่งโครงการที่ถูกภาคประชาชนและฝ่ายการเมืองตั้งข้อสังเกตว่าหายไปหรือไม่ปรากฏแนวคุ้มครองในร่างผังเมืองรวมกทม.ฉบับใหม่ก็คือโครงการที่ชื่อว่าบึงรับน้ำที่เคยผ่านประชาพิจารณ์เมื่อปี60และผ่านมติครม.เห็นชอบหลักการเวรคืนปี62มีทั้งสิ้น6โครงการความจุกักเก็บน้ำรวม 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็คือบึงรับน้ำบริเวณคูบอนคลองคูบอนเขตธนยาคลองสามวาเนื้อที่ประมาณ130ไร่ความจุ 870,000 ลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็ผ่านประชาพิจารณ์มติครม.แล้วก็บรรจุในแผนสำนักการระบายน้ำเมื่อปี65แต่พอถึงร่างผังเมืองปี66พื้นที่กลับหายไปจากผังน้ำและที่ดินเอกชนในแนวศึกษาถูกเปลี่ยนมือไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อรอการจัดสรรแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดนะมีบึงรับน้ำคลองบางชัน39ไร่คลองสำวาคลองลำหม้อแตกคลองพระยาสุเรนทีนี้เนี่ยคุณนัทเขาบอกว่าแล้วตกลงทางการสั่งยกเลิกไหมบอกว่าในทางเอกสารราชการกทม.เนี่ยไม่ได้ออกคำสั่งว่ายกเลิกโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรแต่สิ่งที่เกิดในทางปฏิบัติมันปรากฏว่าไม่พบแนวรับน้ำในร่างผังเมืองใหม่พื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ถูกลากเส้นเป็นแนวรับน้ำผังน้ำแต่ถูกจัดโซนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันทำให้เอกชนสามารถพัฒนาโครงการจัดสรรได้ตามปกติแผนเหล่านี้ค้างท่อมาตั้งแต่ปี5960ตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่มีการเสนอตาพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวรคืนออกมาประกาศใช้จริงในราชกิจจานุเบกษาจึงไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายในการห้ามเอกชนซื้อขายหรือใช้สิทธิ์ในที่ดินกทม.ก็มีการชี้แจงนะประเด็นนี้บอกว่าฝ่ายบริหารชี้แจงว่าต้องทบทวนเชิงยุทธศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพราะราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวการทำแก้มลิงต้องเชื่อมต่อกับคลองระบายน้ำหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ทุกบึงจะรับแล้วก็ระบายน้ำได้คุ้มค่าการลงทุนสรุปสถานะจริงก็คือยังไม่ได้เซ็นยกเลิกแต่เป็นการปล่อยให้โครงการตกไปตามสภาพจากความล่าช้าข้ามหลายยุคสมัยผนวกกับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหารซึ่งการตัดสินใจนี้เนี่ยนะครับก็จะมีโครงสร้างอำนาจแบ่งเป็น2 ส่วน1ก็คือฝ่ายกทม.ก็เป็นผู้ว่าชาชาติโดยตรงการจัดลำดับความสัมพันธ์เสนอออกกฎหมายเวรคืนส่วนที่2เนี่ยนอกเหนือกทม.ก็คือระดับชาติอาจจะต้องตราพระราชกฤษฎีกาเวรคืนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเท่าที่ฟังเนี่ยก็แปลว่ามันก็ยื้อกันมาอยู่สักพักนึงแล้วแหละนะครับแต่ถ้าโดนพูดถึงเต็มๆก็น่าจะสมัยผู้ว่าชาชาตินี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดดูตามข้อมูลนะผมยึดตามข้อมูลนี้เนี่ยบรรจุในแผนสำนักการระบายน้ำปี65แต่พอร่างผังเมือง66กลับไม่มีในผังน้ำนี่แหละ
1: ใช่ครับคุณเปิ้ลไหนลิงเนี่ยซัดซัด
0: โอ้เต็มเหนียวเลย
1: ฮะอ่านไม่ได้เลยนะ
0: อ่านไม่ได้เลย
1: พลุสวาทก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แบบพลุสวาทนะฮะหลุดคำอะไรต่างๆออกมามากนะหยาบคายออกมามากมีนิสิตเก่าจุฬาจี้อนุทินให้ปลดชัดชาติแก้ไขน้ำท่วมล้มเหลวซ้ำซากชื่อคุณสมภพพอดีนะเขาบอกว่าเขามีอาชีพเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นศิษย์เก่าจุฬาเป็นนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของตัวเขานี่แหละบอกว่าถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลรมว.มหาดไทยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางเศรษฐกิจมีประชากรอยู่อาศัยกว่า6ล้านคนหรือเกือบ1ใน10สร้างรายได้กว่า1ใน3ของประเทศจัดเก็บภาษีได้กว่า2ใน3ของประเทศ กรุงเทพมหานครการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย

0: ต่ปัจจุบันความจริงกับตรงกันข้ามปีพ.ศ.2565ถึงปัจจุบันเป็นเวลา5ปีน้ำท่วมกรุงเทพทุกปีไม่ว่าฝนจะตกมากหรือน้อยก็ตามตามสถิติของสำนักงานระบายน้ำในภาพแรกหน่วยงานรัฐบาลอย่างเช่นสภาพัฒน์ สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจประมาณการการควบประมาณการความสูญเสียจากเหตุการณ์น้ำท่วมนับตั้งแต่ปี65ถึงปัจจุบันนับหมื่นหมื่นล้านบาทแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตรวมอยู่ด้วยนะฮะผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันทำงานผิดพลาดล้มเหลวทุกปีต้องขอโทษประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายทุกปีเช่นกันอย่างในภาพที่สองแต่ไม่รับผิดชอบอะไรและยังไม่ปรับปรุงแก้ไขการทำงานของตนและทีมงานให้ดีขึ้นหรือเรียกสั้นๆว่าทำงานไม่เป็นนะฮะเนี่ยบรรยายซัดมายาวเหยียดหมดเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยกกรณีล่าสุดมาไล่มาเป็นวันๆเลยด้วย
1: ครับ
0: แต่ที่ผมดูแล้วเนี่ยมีที่ค่อนข้างจะวิจารณ์ในเชิงที่เป็นหลักการนะรองศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีทายคุปทาตะคุใช่ไหมทายตะคุอดีตอาจารย์เป็นอดีตอาจารย์นะประจำภาควิชาการวางแผนวางภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้ก็โพสต์ใน Facebook เหมือนกันนะบอกว่าการเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยการเมืองการบริหารเมืองของผู้ว่าเนี่ยต้องบริหารด้วยประสิทธิภาพของระบบไม่ใช่ด้วยหยาดเหงื่อหรือการลงพื้นที่ตรวจหน้างานเพียงอย่างเดียวประเด็นสำคัญที่รองศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีได้ตั้งคำถามและวิจารณ์มีดังนี้หนึ่งการขาดศูนย์บัญชาการภาพรวมอาจารย์ตั้งคำถามว่าหากผู้ว่าลงไปยืนอยู่หน้างานตั้งแต่เช้ามืดจนดึกแล้วใครจะเป็นคนคุมภาพรวมอยู่ที่ศูนย์บัญชาการจัดลำดับความเร่งด่วนของพื้นที่เสี่ยงทั้ง50เขตหรือคุมจังหวะเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักการระบายน้ำกรมชลประทานการไฟฟ้าและทีมกู้ภัยจี้ถามถึงเรื่องการสั่งการเชิงรุกระบบเตือนภัยในเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศล่วงหน้าชัดเจนสังคมต้องการคำตอบว่ากทม.มีคำสั่งปฏิบัติการเชิงรุกอะไรออกคำสั่งเมื่อไหร่และระบบเตือนภัยส่งถึงมือชาวบ้านล่วงหน้ากี่ชั่วโมงก่อนน้ำเข้าบ้านไม่ใช่ให้ประชาชนมาคอยดูว่าผู้ว่าลุยน้ำเก่งแค่ไหนต้องการระบบเมืองที่ฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่ภาพความทุ่มเทอาจารย์เน้นย้ำว่านี่เป็นการทำงานในวาระที่สองแล้วประชาชนควรได้เห็นระบบเมืองที่ฉลาดขึ้นแม่นยำขึ้นและลดความสูญเสียได้จริงไม่ใช่ถูกบีบให้ชื่นชมความเหน็ดเหนื่อยของผู้บริหารทั้งที่ปัญหาความเสียหายยังเกิดซ้ำซากและนอกจากนี้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็ยังมีอาจารย์ท่านอื่นอีกก็คือรองศาสตราจารย์พนิษฐ์ผู้จินดาที่ได้ออกมาแลกเปลี่ยนประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องระบบระบายน้ำกทม.และระบบเตือนภัยที่ยังทำได้ไม่ดีเช่นกันอันนี้มองในแง่ของมุมนักวิชาการนะที่เขาวิพากษ์วิจารณ์มันก็มีกระแสติดตามมานะพุ่งตรงไปที่ตัวผู้ว่ากทม.
1: คือมันก็มีทั้งวิพากษ์วิจารณ์แบบโอเคก็มีหลักการมีข้อมูลนะกับบางส่วนก็ต้องยอมรับก็มีคนผสมลงคนที่ไม่ได้ชอบอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอันนี้ก็ถือว่าขาดไล่เลยนะอันนี้ก็มีสองด้านสองมุ
0: ม
1: คนที่เขามองว่าก็ทำงานดีก็ยังทำงานดีอยู่ก็ยังมีนะครับ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เค คยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
0: 8:36 ครับคุยกันต่อครับคุณเอกพงศ์ครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานมีประชุมครม.เป็นจังหวะพอดีหรือว่าเขาเตรียมไว้อยู่ล่วงหน้าหรือว่าเห็นว่าโอกาสอย่างนี้ก็ถือว่าเหมาะสมละคนกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็หลายพื้นที่นะเมื่อวานนี้มีมติครม. อนุมัติให้ก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจกต์บริหารจัดการน้ำวงเงิน 165,000 ล้านนะก็คือโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะใช้งบประมาณและใช้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย8ปีในการก่อสร้างนะ2570ถึง2557นะครับก็โดยจะแบ่งโครงการเป็น2ระยะนะคุณเอกพรโครงการแรกเนี่ยก็คือคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอันนี้งบประมาณ 48,860 ล้านบาทก็ใช้ระยะเวลา8ปีอย่างที่ว่านะเป็นการปรับปรุงและขยายคลองเดิมรวมถึงขุดคลองใหม่ระยะทาง134กิโลเมตร ผ่านชัยนาทนครสวรรค์สระบุรีลพบุรีและอยุธยานะเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจาก130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปเชื่อมต่อกับคลองระบายน้ำหลากจากป่าสักไปอ่าวไทยอันนี้งบประมาณอีก 124,140 ล้านระยะเวลา7ปีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าเขาทำพร้อมกันเป็น2ท่อนนี้หรือว่าต่อไปจาก8ปีในท่อนแรกแล้วต่ออีก7ปีท่อนหลังแบบผมเข้าใจว่ามันอยู่น่าจะอยู่ใน8ปีรวม8ปีนะแต่ว่าท่อนหลังเนี่ยท่อน2เนี่ยมัน7ปีเสร็จท่อนหลังเนี่ยป่าสักมันลงอ่าวไทยเนี่ยมีแนวคลองความยาว134ถึง136กิโลเมตรเริ่มจากหน้าเขื่อนพระราม6ที่จังหวัดสระบุรีผ่านพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราลงสู่อ่าวไทยจากสระบุรีไปฉะเชิงเทราแล้วลงสู่อ่าวไทยรองรับการระบายน้ำสูงสุด600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือไอ้คลองแรกเนี่ยต้องเอาน้ำมาส่งให้คลองที่2แล้วคลองที่2ถึงพาออกไปสู่อ่าวไทยผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราออกไป
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็ผ่านมติครม.ไปแล้ว
1: นะแต่คือคนเนี่ยก็พูดถึงนะว่าเอ๊ะมันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำเนี่ยในภาพรวมได้จริงหรือเปล่าเพราะมันก็เริ่มมีคนพูดถึงเรื่องของภาษีเนี่ยแต่ละปีนะครับอย่างเอาเรื่องของหน่วยงานอย่างเงี้ยที่ดูแลบริหารจัดการน้ำเนี่ยบอกว่าเขาไปนับรวมเนี่ยมีถึง38หน่วยงานนะที่ดูแลบริหารจัดการน้ำอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดดูเรื่องของงบประมาณเนี่ยจะพบว่าช่วงปี60ถึง66เนี่ยรัฐมีการอัดฉีดงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำไปกว่า 420,000 ล้านแล้วก็บอกว่างบตรงเนี้ยก็มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยประมาณสัก 5% ต่อปีปี68ได้รับการจัดสรรไปถึง 62,000 ล้านดังนั้นเนี่ยนะครับในปี69เนี่ยก็พุ่งขึ้นมาอีกกลายเป็น 63,000 ล้านเขาก็เลยมองว่าไอ้พวกงบประมาณต่างๆนานาเนี่ยที่เอาไปจัดสรรน้ำก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคันกั้นน้ำขุดลอกคลองอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนหรือแม้กระทั่ง38หน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการน้ำภายใต้9กระทรวง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับภายใต้9กระทรวงนี้เนี่ยแล้วก็มี1สำนักนายกด้วยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นข้าราชการที่ถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนเนี่ยผมว่าก็เป็นพันคน38หน่วยงานเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันเราใช้งบที่มันซ้ำซ้อนเกินไปหรือเปล่านี่ยังไม่รวมพวกอภิมหาเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆนานาที่มีแนวคิดที่จะทำกันเพิ่มอย่างที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้อีกนะหลายคนเนี่ยคือมองกันในแง่ร้ายเลยนะว่าคือเหมือนอารมณ์ว่าเลี้ยงไข้หรือเปล่าอ่ะพูดง่ายๆเลี้ยงไข้ในที่นี้หมายถึงจริงๆอ่ะจะทำให้มันเสร็จเด็ดขาดมันก็พอจะมีแสงสว่างอยู่เพราะมันไม่ใช่ไม่มีงบไงงบก็มีตลอดแต่ก็อารมณ์ว่าถ้าไม่มีปัญหามันก็ไม่มีงบออกมาใช้
0: แต่ผมก็
1: ย้อนให้มีปัญหาถึงจะเอางบมาได
0: ้ผมก็ย้อนกลับไปผมก็จำได้เวลามันมีเหตุหนักๆเนี่ยคนกำลังตื่นตกใจเนี่ยการของบเอามาทำเรื่องนี้มันก็คนก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครคัดค้านเพราะเห็นไอ้ภัยอันตรายอุทกภัยมาอย่างตอนปี54สมัยคุณยิ่งรักอะหลังจากนั้นมาเนี่ยโอ้โหเสนอแบบเป็นไอ้โครงการบริหารจัดการน้ำเป็นล้านๆเลยไหม
1: ครับ
0: ที่มีการไปติดต่อจะเอาเควอเตอร์ K-water จากเกาหลีเข้ามาด้วยซ้ำไปเป็นเทิร์นคีย์โปรเจกต์เลยให้เข้ามาทำทั้งระบบเลยลุมเจ้าพยาเนี่ยจะต้องมีคลองมีเขื่อนอะไรยังไงให้เขามาวางระบบเลยแต่เสร็จแล้วพอมันผ่านไปเนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสต่อต้านคัดค้านไอ้ความสมเหตุสมผลหรือว่ามันอะไรต่างเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยหน่วยงานมันเยอะ
1: แต่
0: คน แล้วจู่ๆเอาเงินไปกระจุกอยู่ก้อนเดียวแล้วจะทำทั้งหมดเลยคนอื่นไม่ได้ทำเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้มันก็ทุกคนมันก็ต้องคนละหนุบคนละหนับกันมันก็ในท้ายที่สุดก็ไม่ไปไหนไม่ได้ต้องกระจายไอ้ช่วงนี้เนี่ยเห็นแสนกว่าล้านเนี่ยเป็นของกรมชลประทานกรมชลประทานล้วนๆนะ
1: ครับ
0: เจ้าของงานคือกรมชลประทานเพราะมันเป็นเรื่องระบบคลองที่จะผันน้ำหลักก็คือว่าพูดง่ายว่าตัดยอดน้ำขึ้นมาจากตอนเหนือซะแทนที่มันจะลงมาแล้วก็ต้องมาผ่านแม่ลุ่มเจ้าพระยาออกไปท่าจีนอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดออกไปแล้วก็ส่งออกไปอ่าวไทยตรงๆเลยนะไม่ต้องไปเก็บไว้ในหน้าน้ำหลากที่มันเกินความจำเป็นนะ
1: คร
0: ับ หลักก็เป็นอย่างนั้นนะแต่มันก็ใช้เงินเยอะนะ
1: อ
0: ันนี้ก็เรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้ประชุมครม.เขาก็ผลักดันเรื่องนี้เป็นจังหวะพอดีเลยอาจจะเตรียมการมาอยู่แล้วแล้วก็ลงล็อกหรือว่าโอ้โหจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่รถงามที่สุดอ่ะไม่มีใครอยากจะไปคัดค้านอยู่ละผ่านฉลุยแน่นอนเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นเห็นอยู่สำหรับตัวกรุงเทพกับปริมณฑลที่ประสบอุทกภัยนะ
1: อ
0: ีกเรื่องนึงที่ผมเห็นทางรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเขาประโคมมากก็คือเรื่องที่เขาบอกว่าวันที่1ตุลาเนี่ยจากนี้ไปจะใช้เป็นระบบประกันแล้วนะ
1: ครับประกันภัยพิบัติ
0: ประกันภัยพิบัติก็มาโคมอะไรกันใหญ่โฆษณาผมเห็นออกทางโซเชียลนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนก็เลยสงสัยว่าแล้วที่กำลังท่วมกรุงเทพเนี่ยรอประกันจ่ายหรือเปล่า
1: ครับคืออันนี้ฮะมันต้องไล่ย้อนอย่างนี้มันต้องเริ่มมาจากว่าคนเนี่ยไปขุดเอาโพสต์เก่าภูมิใจไทยมาก่อนซึ่งโพสต์เก่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นโพสต์เมื่อต้นปี
0: ตอนหา
1: ภูมิใจไทยได้หาเสียงเอาไว้ตอนวันที่1มกราคมซึ่งไอ้ข้อความที่เขาได้โพสต์ไว้เนี่ยนะครับมันเป็นข้อความที่โพสต์บอกว่าโอ้โหไอ้นโยบายเก่าเนี่ยเขียนเอาไว้เลยว่ากองทุนภัยพิบัติเกิดเหตุ AI จับข้อมูลจ่ายทันทีครัวเรือนละแสนพูดแล้วทำพลัสนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยโอเคเขาก็จะมีพูดถึงเรื่องเกี่ยวว่ารัฐจะจ่ายค่าประกันภัยให้1,000 บาทต่อครัวเรือนและจะทำประกันกองทุนภัยพิบัติให้เมื่อเกิดภัย AI ตรวจจับข้อมูลจ่ายทันทีครัวเรือนละแสนทีนี้ฮะเขาก็ไปแห่โพสต์เก่าอันเนี้ยหลอกฉันมาจากอนาคตแห่แชร์กันแล้วปรากฏว่าโพสต์ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเมื่อวานนี้มีช่วงหนึ่งโพสต์แล้วลบด้วยนะแล้วก็โพสต์ใหม่ผมเข้าไปดูแล้วรายละเอียดก็ต่างกันที่แบบขยายความเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นหน้าคุณแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคนะครับซึ่งในภาพเนี่ยมันก็จะเป็นภาพคุณแนนแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยนะทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีนโยบายชัดๆไม่ต้องสับสนน้ำท่วมตอนนี้ใช้เกณฑ์เยียวยาเดิม 9,000 บาทประกันภัยพิบัติแห่งชาติ 100,000 บาทเริ่ม1ตุลาคมแล้วก็จะเห็นว่าโฆษกรัฐบาลหมอเอกเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์สำทับเพิ่มเติมว่าไอ้ที่ท่วมอยู่ตอนเนี้ยไม่ได้นะเปรียบเทียบเหมือนกับการทำประกันนะคือคุณเหมือนประกันสุขภาพอ่ะคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณมาทำประกันย้อนหลังมันไม่ได้อันนี้มันก็คือมันจะมีผล1ตุลาดังนั้นไอ้ที่ท่วมๆกันอยู่เนี่ยประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเป็นนโยบายใหม่เนี่ยใช้ไม่ได
0: ้ครับ
1: และที่ดราม่าเพิ่มเติมเข้าไปอีกเนี่ยไอ้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้คนละละแสนเพราะในรายละเอียดเนี่ยมันก็เขียนเอาไว้ชัดเจนอย่างน้ำท่วมเนี่ยเขาใช้คำว่าน้ำท่วมจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทพายุแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 ส่วนที่เหลือจ่ายตามความจริงเสียหายไม่เกิน 100,000 มันก็แปลว่าไอ้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้แสนหนึ่งนะได้หมื่นหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งของเดิมคือ 9,000
0: อืม
1: ของเดิมคือ 9,000 อันเนี้ยได้หมื่นหนึ่ง นอกนั้นก็เป็นความเสียหายที่ก็ต้องประเมินกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยที่คนก็พูดถึงกันเยอะเนี่ยมันก็ตอนหาเสียงเนี่ย

0: ไอ้ถ้อยคำที่ใช้เนี่ยเหมือนก็ AI จับAI จับปุ๊บจ่ายทันทีแสนหนึ่งถูกไหม
1: ครับ
0: แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยอ้าวยังไม่ทันเริ่มใช้ด้วยซ้ำแล้วถึงแม้ว่าเริ่มใช้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้แสนหนึ่งก็ต้องดูตามความเสียหายจริงอีกเพราะเท่าที่ดูเนี่ยอย่างสมมติจ่ายก่อน10,000เนี่ยแล้วไปดูความเสียหายจริงของท่านไม่ถึง10,000อ่ะท่านก็ได้แค่นั้นนะท่านก็เบิกไม่ได้นะเพราะ10,000เนี่ยให้ไปก่อนแล้วมาดูอ้าวโอเคอย่างน้อยเนี่ยจ่ายไปความเสียหายไม่ได้มากก็เท่านี
1: ้ครับ
0: ไอ้ที่เหลืออีก90,000เนี่ยมันคือให้เบิกเพิ่มถ้ามันมีความเสียหายเกินกว่านั้น
1: ก็ฟังดูหลักการแล้วมันก็โอเครัฐบาลก็ลดไอ้เรื่องของภาระเรื่องงบประมาณลงเพราะปกติเนี่ยไอ้งบที่ต้องจ่ายเยียวยาเรื่องของอุทกภัยวาตภัยไอ้สาธารณภัยต่างๆเนี่ยไอ้ภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยไม่ใช่สาธารณภัยภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันตกปีถึง30,000,000,000
0: ครับ
1: ช่วงหลังๆเนี่ยนะแต่ว่าถ้าจ่ายแค่ซื้อประกันแค่15,000ประมาณ15,000,000,000เนี่ยนะมันก็เซฟไปเยอะแต่ว่ามันจะมีการคุ้มครองที่เป็นที่พึงพอใจหรือเป็นที่รับได้ของประชาชนแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอดูให้ระบบมันทำงานดูนะคงต้องเป็นหลังวันที่
0: 1ตุลา
1: ตอน
0: นี้ถือเป็นของใหม่ไง
1: เป็นของใหม่ดูที่ว่าเขาประเมินแล้วเขาจ่ายอะไรยังไงอย่างที่รัฐบาลพยายามเน้นเนี่ยบอกจะเร็วกว่าราชการอันนี้จริงไห
0: ม
1: เพราะราชการเนี่ยที่บอกว่าครัวเรือนละ9,000เนี่ยก็เข้าใจว่าหาดใหญ่ก็น่าจะยังไม่ครบ
0: ครับ
1: ผ่านมาเป็นปี
0: แล้วบางคนบอก9,000หาดใหญ่ยังไม่ได้เลย
1: ใช่ไหม
0: จะครบปี
1: แล้วเที่ยวนี้กรุงเทพก็รอดูก็แล้วกันว่าตกลงยังเป็นครัวเรือนแล้วช่วยเหลือ9,000บาทต่อครัวเรือนจะได้กันยังไงเมื่อไหร
0: ่แต่ประเด็นของเรื่องเนี่ยที่โฆษกรัฐบาลที่หมอเอกบอกเนี่ยที่บอกจะเริ่ม1ตุลาด้วยเนี่ยนะครับแต่พอไปดูรายละเอียดเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยคปพ.อยู่ระหว่างเจรจารายละเอียดขั้นสุดท้ายกับบริษัทประกันภัยรัฐบาลเสนอวงเงินความคุ้มครองเอาไว้ 75,000 ล้านหลังจากบริษัทประกันภัยเสนอวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นในระดับที่ต่ำกว่าคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใต้กรอบเจรจาที่วางไว้และลงนามให้มีผลบังคับใช้1ตุลาคมนี้ที่คือท่านให้สัมภาษณ์เมื่อวาน29นะคือถ้าจะลงนามให้มีผลบังคับใช้วันที่1ผมว่าก็ควรเป็นวันนี้ป่ะ
1: ควรจะต้องสรุปวันนี้แล้ว
0: คือเมื่อวานท่านยังตกลงกันไม่ได้เลย
1: ว่าไอ้คุ้มครองสูงสุดวงเงินเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: รวมภาพรวมใช่ไหมจ่าย15,000เนี่ยคุ้มครองสูงสุดเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ยังเลยทำให้รัฐบาลอยากได้เยอะประกันบอกว่าลดลงมาหน่อย
0: คือมันเลยทำให้ผมค่อนข้างงงตรงที่ว่าท่านบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะมีผล1ตุลาแต่ให้ข่าว29ยังไม่ได้เซ็นเลยนะแปลว่ามีเวลาวันเนี้ยตามหลักการถูกไหมมันก็ควรจะมีเวลาเซ็น30ให้มีผล1และในความเป็นจริงมันทำได้แหละผมไม่รู้นะในขั้นตอนจริงๆมันเป็นยังไงนะแต่ว่าในหลักการการทำกรมธรรม์เมื่อตกลงกันเสร็จก็ต้องทำเอกสารต้องตรวจรายละเอียดต้องเซ็น
1: ครับ
0: แล้วจริงๆก็จะมีเงื่อนไขอะไรอีกนะว่าอย่างที่บอกเลยครับว่าคนที่น้ำท่วมตอนนี้โอเคท่านไม่ได้แน่แต่ว่าเดี๋ยวมันคนจะต้องดูเกณฑ์อะไรต่างๆนานาเพราะว่าต้องทางฝั่งบริษัทประกันเขาก็ต้องระวังคนมาผสมโรง
1: ครับ
0: ระวังคนมาผสมโรง
1: ประกันเขาก็มีบทเรียนในข่าวโควิดมาแล้วนะหลงระเริงทำประกันกันไว้เต็มที่เจอเข้าไปหลายหลังพึ่งเลยเจ๊งกันละนาวเลย
0: ใช่เดี๋ยวว่าพวกเจ้าเล็กๆเจ้าเล็กๆกลางๆเนี่ยโดนกันไปเต็มที
1: ่ปิดกิจการกันไปหนักเลยเชียวนี้เขาก็ต้องตั้งการเอาไว้พอสมควรไม่ฉะนั้นมันก็มีพวกนักการเงินเขาก็บอกว่ามันก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องอุทกภัยเนี่ยเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยมันโอ้โหมันอย่างแผ่นดินไหวอยู่ที่พม่าเนี่ยใครจะไปนึกถึงนะ ตึกของเราถล่มได้เงี้ยนะมันแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยมันเจอทุกปีแล้วปีนึงก็หลายภาคหลายพื้นที่ด้วยแล้วแต่ละที่ก็ดูแล้วมันก็ไม่เบาทั้งนั้นก็หนักๆกันทั้งปีนี้เจอไข่แดงในกรุงเทพเลยนะฮะก็ไอ้อย่างเงี้ยมันจะอาจจะเจอเข้าไปหนักๆเนี่ยเอมันอาจจะกระทบต่อระบบประกันได้บริษัทประกันทั้งหลายได้สถานะของเขาอะนะ
0: ครับ
1: ก็มันก็มีข้อที่พึงระวังอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยรอบนี้เดี๋ยววันนี้จะถูกนำเข้าไปอภิปรายในสภากันนะเพราะวันนี้ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เห็นทางฝั่งรัฐบาลโดยวิปรัฐบาลคุณกรวีเขาก็บอกว่ารัฐบาลจะเป็นคนเสนอญัตติเองด้วยซ้ำไปที่จะเปิดให้มีการอภิปรายนะฮะระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมจากไอ้ร่องมรสุมหรือพายุน้อยที่เข้ามาช่วงที่ผ่านมาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะผมว่าคงได้ซัดกันหนัก
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็โอเคร
0: ัฐบาลจะต้องตั้งรับ
1: เอาทุกอย่างไปอยู่ในสภาบ้างก็ดีไม่ใช่นะมันก็จะออกมาบนท้องถนนชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์นักเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์ให้สสให้อะไรก็ฟาดกันนะให้หนักๆนะฮะระบบมันไม่ได้ประสิทธิภาพยังไงใครหย่อนยานใครไม่มีประสิทธิภาพอะไรยังไงนะเอางัดแฉออกมากันให้มันถ้ารัฐบาลจะมีคำชี้แจงยังไงก็จะได้ถือโอกาสชี้แจงซะว่าได้มีการเตรียมการเอาไว้อย่างไรแล้วมันพลาดกันตรงไหนยังไงนะฮะเมื่อวานรู้สึกจะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินนายกไปประชุมที่สำนักงานตำรวจชาติแล้วขอโทษใช่ไหมนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะผมเห็นสื่อพาดหัวข่าวว่านายกขอโทษประชาชนเพราะตอนลงพื้นที่ไปที่คลองจันทน์นายกก็จะใช้คำว่ารู้สึกเสียใจไม่มีคำว่าขอโทษรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ต่างๆแต่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนายกถึงขั้นบอกขอโทษเลยขอโทษพี่น้องประชาชนนะ
0: ครับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยจริงๆเห็นเวลาช่วงนี้มีไม่เยอะนะจริงๆก็อยากคุยแต่เดี๋ยวมันจะยาวก็คือประเด็นเรื่องของการบินไทยเนี่ยก็ยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้มันก็เริ่มมีข้อมูลถูกเปิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็พอได้คุยกับคนรู้จักนะที่เขาทำงานอยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยแล้วก็ดูข้อมูลอะไรต่างๆจากทางคนที่เขาทำงานด้านนี้เอาข้อมูลมาเปิดขึ้นเรื่อยๆ เขาก็บอกสาเหตุหลักๆที่การบินไทยเนี่ยประสบปัญหาในด้านนี้เนี่ยมันก็คือการบริหารจัดการที่มันแย่อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนวิกฤตนะก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ประกอบกับพอเกิดวิกฤตเนี่ยก็แก้ปัญหากันไม่ดีก็เลยทำให้มันไปกันใหญ่ผมขอพูดแค่ส่วนเดียวก่อนก็แล้วกันก็คือเรื่องของไอ้ปัญหาที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยก็บอกว่าก่อนที่มันจะมีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะครับทางฝั่งของระบบต่างๆนานาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเหมือนคนมันก็ไม่ค่อยพออยู่แล้วสมมุติต้องการคนทำได้เต็มที่100คนนะสมมุตินะมันก็อาจจะมีสัก80อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือมันแต่มันก็พอทำงานได้พอถูถ่ายกันไปได้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนานาแล้วก็ด้วยระบบของการบินไทยเนี่ยมันเป็นระบบที่ทำ ground handling เนี่ยนะครับเป็นระบบทั้งซับให้เจ้าอื่นเนี่ยช่วยไปทำต่อด้วยมันก็เลยไม่ได้มีการดูแลเรื่องของคุณภาพอย่างชัดเจนด้วยบริษัทแม่บริษัทการบินไทยเองเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวทิ้งประเด็นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าดีกว่า
1: ครับ
0: มาดูถ้าเรื่องนี้น่าจะยาว
1: ครับ
0: นะครับ
1: พักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง จาะลึกประเด็นร้อน

0: โรจน์ ศิริรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMPOT News FM 100.5
2: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาค่ะปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินทุวราวรรณนายกรัฐมนตรีขอทุกหน่วยงานน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์น้ำท่วมและใจกว้างอดทนอย่าขัดแข้งขัดขาพร้อมระดมกำลังแก้ปัญหาเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้บัญชาการเหล่าทัพผบ.ตร.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและผู้ว่ากทม.เข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแก้ปัญหาในกรุงเทพเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อบูรณาการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับจุดมุ่งหมายคือการอุดรอยรั่วและเติมเต็มภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการลงพื้นที่เห็นสภาพความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ประสานการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานโดยยอมรับว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิและคำกล่าวว่าจากประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับเพราะในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านั้นคือความต้องการของประชาชนที่ส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปหาวิธีแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้มากที่สุดตนเผชิญมาทุกสถานการณ์อยากให้ทุกคนใจกว้างอดทนอย่าไปถือสากับคำพูดต่างแต่ให้นำสิ่งเหล่านั้นมาหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทำงานไม่ขัดแข้งขัดขากันและใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจปริมาณน้ำแม่กลองบริเวณจังหวัดราชบุรีสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเริ่มท่วมตัวเมืองบางจุดจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองเช้าวันนี้ที่เทศบาลเมืองราชบุรีได้เพิ่มปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 4.30 เมตรซึ่งยังคงเหลืออีก90เซนติเมตรก็จะเทียบเท่าปริมาณระดับน้ำเมื่อปี2539ที่ไหลเข้าท่วมตัวเมืองราชบุรีโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนจิตอาสาร่วมกับหน่วยทหารเข้ามาช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบวางแนวกั้นบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจพื้นที่บริเวณถนนสายต่างๆมีมวลน้ำดันย้อนขึ้นตามท่อระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรยินดีส่งผลให้เกิดน้ำท่วมถนนทำให้รถยนต์รถจักรยานยนต์ใช้เส้นทางลำบากชาวบ้านพยายามช่วยกันนำกระสอบทรายมาวางกั้นไม่ให้น้ำเข้าไปยังพื้นที่ตัวบ้านทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้ประกาศปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเพื่อรอดูสถานการณ์อย่างไรก็ตามขณะนี้ถนนหลายสายบางจุดถูกน้ำท่วมต้องปิดการจราจรชั่วคราวโดยมวลน้ำยังไหลเข้าท่วมตามบ้านเรือนชุมชนลุ่มต่ำริมแม่น้ำแม่กลองรวมถึงวัดโขงที่อยู่ตำบลหลุมดินติดแม่น้ำแม่กลองและถนนเชื่อมต่อพื้นที่ได้ถูกน้ำเข้าท่วมเส้นทางรถยนต์รถจักรยานยนต์เริ่มใช้เส้นทางลำบากมากขึ้นกับปริมาณน้ำที่เริ่มมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดี ดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสี

0: ฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงเพี้ยวมีเงา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมคว้าทองเพิ่มอีก3ทอง1เงินสมยศแดงยวนรายงานค่ะ
2: ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้คว้าเพิ่มอีก3เหรียญทอง1เหรียญเงินโดยเหรียญทองแรกได้มาจากวิวกุลวุฒิวิทิสารที่เอาชนะโรเคียนยูจากสิงคโปร์ในการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวไปได้2-0เกม21-12 21-16คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองแบดมินตันประเภทบุคคลในเอเชียนเกมนับตั้งแต่กีฬาแบดมินตันถูกบรรจุในเอเชียนเกมปี1962ปลดล็อกแชมป์แรกของไทยหลังรอคอยมาตลอด60ปีพร้อมคว้าเหรียญชายเดี่ยวครั้งแรกในรอบ56ปีอีก2เหรียญทองมาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายที่เอาชนะเลเซียได้2-0เซต15-9 15-8คว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่7หลังตาเอาชนะมาเลเซียได้หลังไทยแพ้ในประเภททีมชุดชายไปก่อนหน้านี้และอีก1เหรียญได้จากอีสปอร์ตไทยในเกมPUBG Mobile ที่ประกอบไปด้วยณัฐวุฒิหมื่นสารสาธิตถนอมจิตภูมิพีวรรณเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและโฟวอริตวงทองหัตชัยหลังแข่งขันครบ12แมตช์ทำได้128คะแนนเอาชนะจีนที่ทำคะแนน104คะแนนและปากีสถาน100คะแนนทำคะแนนรวม128คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินได้จากทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมที่ไม้1เป็นณัฐวัฒน์เหยียบอุดมไม้2สุภานิชภูลเกิดไม้3ดิวภูริพลบุญสอนและไม้ที่4จิรพัฒน์ขันอ่อนตาซึ่งเข้าชิงชัยเป็นอันดับที่2เวลา 40.87 วินาทีเหรียญทองเป็นจีนและเหรียญทองแดงเป็นอินเดียส่งผลให้ล่าสุดไทยคว้าไปแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนรวมครับขณะที่จีนยังเป็นอันดับที่1นะครับคว้าไปแล้ว143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงเจ้าภาพญี่ปุ่นคว้าไป45เหรียญทอง71เหรียญเงิน67เหรียญทองแดงครับอยู่อันดับที่2ตามมาด้วยเกาหลีใต้คว้าไป24เหรียญทอง27เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงครับซึ่งวันนี้ก็มีกีฬาหลายชนิดที่ให้ร่วมลุ้นกันครับไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟที่ทำการแข่งขันวันแรกวอลเลย์บอลชายหาดชายและหญิงครับรวมทั้งเทนนิสจักรยานปีนหน้าผาแล้วก็มีเซปาตะก้อครับที่ลุ้นเหรียญทองในเวลา15นาฬิกาสมยศแดงดวนสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
1: คนร้ายวางบึ้มร้านสีสมัยรถสิบล้อไฟไหม้โรยตะปูเรือใบเผากล้อง CCTV 2จุดเมื่อ1นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณร้านสีสมัยซูเปอร์สโตร์ริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นพบรถบรรทุก10ล้อ1คันถูกเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อทองเข้าดำเนินการดับเพลิงจนสามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นได้กั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและตรวจพิสูจน์พื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอหนองจิกยังตรวจพบเหตุโรยตะปูเรือใบบริเวณหน้าปั๊มเชหมู่ที่6บ้านเกาะหม้อแกงตำบลท่ากำชำและเหตุเผากล้องวงจร CCTV 2จุดได้แก่บริเวณปากทางเข้าบ้านคลองขุดตำบลบางเขาและบริเวณด้านหน้าโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวันรายงานค่ะ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงาน

0: ที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: การนาฬิกา10นาทีนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
4: ครับก็เมื่อกี้ค้างเอาไว้นะประเด็นเรื่องของการบินไทยนะครับเมื่อกี้เราพูดเบื้องต้นไปแล้วว่าก่อนน้ำท่วมเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณไหนนะครับแต่พอมันเกิดวิกฤตน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรจากทางผู้บริหารสักเท่าไหร่นะหลายๆคนงงนะว่าจะต้องทำยังไงลายกลุ่มอะไรเนี่ยจากที่มีลายกลุ่มเป็นสิบนะปรากฏถามอะไรไปนิ่งนะมีรายงานว่านิ่งก็หัวหน้าเขาอีกทีนึงก็คงไม่รู้ว่าจะตอบอะไรมั้งครับพอมาดูเรื่องของระบบเนี่ยไอ้คำถามที่เราเคยคุยกันเอาไว้ว่าเอ๊ะแล้วเจ้าอื่นทำไมเขาไม่เป็นแล้วทำไมการบินไทยเป็นตัวอย่างอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยนะครับมันคือ VFS Ground ของบางกอกแอร์เวย
3: ์ครับ
4: ก็ทราบว่าตั้งแต่ตอนเกิดวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยนะฮะเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นระบบเป็นพนักงานประจำบริษัทที่ทำ Ground Service ของ VFS เนี่ยเขาก็โอเคพอเป็นพนักงานประจำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใจด้วยอย่างที่สองคือเขาก็รู้สึกว่าจะคูณ OT ให้เลยฮะพอเกิดวิกฤตปุ๊บคูณ OT ให้เลย2เท่า3เท่าเตรียมจัดหาโรงจัดหารถมาเตรียมรับพนักงานให้มาทำงานหรือแม้กระทั่งผมเห็นนะเห็นข่าวของแอร์เอเชียเนี่ยแอร์เอเชียก็ไม่เจอปัญหานะเพราะว่าเขาไปเติมพนักงานที่ไม่พอเนี่ยจากสายการบินจากสนามบินอื่นๆทั่วประเทศบอกเข้ากรุงเทพมาก่อนช่วงนี้มาเติมงานที่กรุงเทพก่อนเพราะกรุงเทพเนี่ยมีปัญหาก็เลยทำให้ปัญหาเรื่องคนเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการได้
3: ตอนเมืองก็มีปัญหา
4: ครับแต่ปรากฏว่าของสุวรรณภูมิเนี่ยมันด้วยความที่พื้นที่สุวรรณภูมิตอนนั้นมันล้อมด้วยน้ำลาดกระบังด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจอปัญหาเยอะแต่คนก็เลยตั้งคำถามกันเยอะว่าโอ้โหแล้วเมื่อวานนี้บรรดารัฐมนตรีบรรดาหลายๆคนเนี่ยก็ซัดการบินไทยซะเละเลยซัดซะเละเลยบอกว่าดีแล้วที่มีปัญหาจะได้เห็นว่าปกติเนี่ยทำงานกันยังไงเพราะมันก็มีปัญหามาก่อนอยู่แล้วครับ
3: คือแต่ว่าเอากำลังคนจากทหารไปช่วยเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกเพราะว่าไอ้หลายๆหน้าที่เนี่ยมันต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก
4: ็มันต้องมีใบอนุญาต
3: มันต้องมีไอ้สติฟิเคต
4: ใช่ต้องมีลายเซ็น
3: ต้องมีลายเซ็นคือไม่ใช่ว่าคุณจู่ๆเข้าไปถึงตัวเครื่องบินได้ง่าย
4: ๆ
3: มันต้องถูกฝึกถูกตรวจสอบอะไรต่างๆมาก็เขาบอกว่าดอนเมืองก็ไม่มีปัญหานะทั้งที่พื้นที่ก็ปทุมธานีมันก็ท่วมถ้าพูดถึงว่าพนักงานจะอยู่รอบๆสนามบินดอนเมืองครับรอบๆก็วิภาวดีสายไหมปทุมลาดสวายแถบนี้ก็ท่วมหมดนะสนามกอล์ฟทูปาเตมีถึงได้พอหนาอากาศก็ยอมสลับเลยปล่อยให้เป็นไอ้แก้มลิงให้เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นแสดงว่าพื้นที่ตัวนั้นก็ท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาบอกว่าไอ้คนที่ทำไอ้ cloud service กับไอ้ cloud handling เนี่ยมันเกิดปัญหาเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทของการบินไทยบางกอกแอร์เวย์ซึ่งเขาทำในสุวรรณภูมิเนี่ยในส่วนลูกค้าเขาไม่มีปัญหาการบินไทยลูกค้าก็ไม่มีปัญหาแต่ตัวการบินไทยเองมีปัญหามากส่วนที่ดอนเมืองเนี่ยบริษัทที่ทำไอ้ cloud service กับทำไอ้พวก cloud handling เนี่ยเป็นบริษัทของ AOT บริษัทลูกของการท่า
4: ผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งบริษัทที่เป็นลูกค้าของการบินไทยที่ไม่มีปัญหาเนี่ยก็พบข้อมูลว่าด้วยความที่การบินไทยกลัวค่าปรับพอมีคนปุ๊บก็เลยเอาไปทำให้ลูกค้าก่อน
3: ดูเป็นเฟิร์ส
4: คอลเลคที่ลูกค้าก็จะฟ้องร้องเอ
3: าน
4: ะก็เลยทำให้ในส่วนของบริษัทตัวเองเนี่ยก็เลยช้าเพราะมันไม่ปรับบริษัทตัวเองไงเพราะบริษัทที่จัดการ ground handling เนี่ยมันก็คือบริษัทลูกการบินไทยมันก็คงไม่ใช่บริษัทแม่จะมาปรับบริษัทลูกอยู่แล้วมันก็เลยยิ่งมีปัญหา
3: อันนี้มันก็
4: ทับซ้อนสะสม
3: มันก็แสดงว่ามันไม่ใช่เฉพาะปัญหามันคงไม่ใช่ปัญหาเรื่องของว่าพนักงานติดน้ำท่วมก็คงจะมีส่วนแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของไอ้ความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านนี
4: ้ครับ
3: แล้วผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ด้วยว่ามันอาจจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งเพราะการบินไทยเนี่ยเขาได้งานนี้โดยสัญญา35ปีเนี่ยเขาได้มา20ปีนะถ้า20ปีหมายความว่าไง20ปีหมายความว่าเขาได้ตั้งแต่ตอนเขาเป็นรัฐวิสาหกิจเขาเป็นของรัฐบาลแต่การบินไทยเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจอีกต่อไปแล้วเนี่ยหลังจากหลุดจากแผนฟื้นฟูรัฐบาลถือหุ้นอยู่แค่ 38% โดยกระทรวงการคลังอาจจะมีสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอีกประมาณสัก 2-3% ก็รวมๆแล้วก็ไม่ถึงไม่ยังเป็นไม่ใช่เป็นเจ้าของอะไอ้ความที่ไม่ใช่เป็นรัฐวิสาหกิจต่อไปไม่ได้เป็นของรัฐบาลอีกต่อไปเนี่ยมันมีผลนะความร่วมมือหรือว่าความสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลเนี่ยมันถดถอยไปแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดสงครามการแย่งกันเข้าไปควบคุมบริหารการบินไทยในฐานะที่ไม่ใช่ของรัฐจนถ้ามันมีเกมที่ทางฝ่ายรัฐเนี่ยเพิ่มโควต้ากรรมการเพื่อจะควบคุมให้ได้ผมจึงคิดว่ามันมีสงครามภายในองค์กรอยู่แน่นอนในการเข้าควบคุมการบริหารเนี่ยเพราะว่าคุณชายนี่เข้าใจว่าสายลูกหม้อนะคงจะได้รับความร่วมมืออะไรยังไงนี่เราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าฟังจากทางฝ่ายรัฐบาลคุณโต้งแล้วก็คุณอะไรนะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวง
4: ท่องเที่ยว
3: ท่องเที่ยวอ่ะคุณสุรศักดิ์อันนั้นเขาพูดถึงเลยว่ามันมีปัญหาภายในองค์กรเขาบอกเลยพยายามติดต่อไปขอประสานงานความร่วมมือและยากลำบากมากไม่ค่อยให้ความร่วมมืออันนี้เขาโจมตีเลย
4: ครับคือผมเนี่ยมองว่าไอ้ปัญหาการเมืองก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ปัญหาไอ้ crisis management การจัดการวิกฤตการจัดการบริษัทเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยมันทำได้แย่มากครับ
3: เพราะ
4: เวลามันเกิดเหตุน้ำท่วมแบบเนี้ยเราก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าพนักงานเขาบอกว่าบ้านเขาน้ำท่วมคุณก็บังคับเขามาไม่ได้หรอกฮะถูกไหมฮะโอ้โหพี่น้ำท่วมให้ผมไปไงอ่ะสิ่งที่จะต้องทำไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะพนักงานบริษัทหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของลูกจ้างที่ซับไปลูกจ้างชั่วคราวรายวันอันนี้ก็ไม่ทราบนะคุณทำไงก็ได้ที่ต้องซื้อใจให้เขาออกมาถูกไหมฮะซึ่งการซื้อใจเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบแบบแรกถ้าเกิดเป็นลักษณะพนักงานบริษัทอาจจะง่ายหน่อย
3: ให้สองเท่าเลยให้ค่าแรงสองเท่าเลยเว้ย
4: ถ้าหัวหน้าดีไม่เอาเรื่องใจก่อนนะหัวหน้าดีเนี่ยมาเฮ้ยช่วยพี่หน่อยกับอย่างที่สองถ้าใจไม่ได้ก็ตังค์นะก็ตังค
3: ์
4: ก็ถ้าสมมติโหใจช่วยพี่หน่อยพี่ผมช่วยพี่ไม่ได้หรอก
3: ครับ
4: งั้นพี่ให้ค่าแรงสองเท่าพี่ให้โอทีสามเท่าน้องไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มีคนมาผมเชื่อ
3: ครับ
4: ซึ่งบางกอกแอร์เวย์เขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกของวิกฤตเลยแต่ทำไมการบินไทยไม่ทำมันไม่ใช่ไม่ทำนะมันไม่มีใครขยับอะไรเลยด้วยซ้ำเท่าที่เราได้รับกระแสข่าวมามันช็อกมันสตันแล้วมันก็ไม่ได้มีใครมาเฮ้ยตรงนี้ใครเคลียร์ยังไงตรงนี้ใครจัดการยังไงผมพูดตามตรงนะหลายบริษัทเป็นอย่างนี้คือไม่ใช่เฉพาะวิกฤตนะไม่ใช่แค่วิกฤตนะแต่หมายถึง

0: ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เป็นรูทีนของตัวเองโอเคแบบตอนมีรูทีนตอนไม่มีปัญหาหรืออะไรพิเศษไม่เป็นไรก็เดินได้แต่พอมันเกิดเหตุการณ์สมมติอีเวนต์พิเศษหรือเกิดปัญหาหรือเกิดอะไรที่ไม่ใช่รูทีนที่ตัวเองทำเนี่ยมีปัญหาเยอะมากหลายบริษัทเนี่ยเรียกว่าไม่สามารถที่จะจัดการได้แม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆก็ตามแต่อันเนี้ยฮะมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นเรื่องบริษัทไม่ใช่แค่เรื่องการบินไทยแล้วคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องของหน้าตาประเทศโอ้เมื่อวานนี้เนี่ยคุณชายก็แถลงมาเองว่ามีตั้ง 5,600 ใบอ่ะที่มันติดค้างอยู่จะจัดการให้เสร็จภายใน3วัน
1: 72ชั่วโมง
0: อันนี้ก็ต้องอิฟอัพนะว่าเป็น3วัน72ชั่วโมงแบบที่ไม่มีเติมเพิ่มนะแบบที่ไม่มีกระเป๋าที่มาค้างมาติดลมเพิ่มเติมอีกโหรอบนี้เนี่ยผมว่าเห็นชัดเจนเลยว่าการบริหารจัดการภายในองค์กรของการบินไทยเนี่ยโดยเฉพาะโอเคคุณอาจจะไปโฟกัสที่เรื่องการบินอะไรก็แล้วแต่นะแต่เรื่องนี้โอ้แย่มาก
1: แล้ว
0: หลายคนตกใจอ่ะ
1: ตกลงมันก็มีการเปิดเผยกันออกมานะว่าเมื่อต้นเดือนกันยายนนี้เองเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุนี่แหละก็สรุปว่าทางการท่าเนี่ยเขาก็ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลอนุมัติให้บริษัทลูกของการท่าเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ในงานในกราวด์แฮนเดลิ่งเป็นบริษัทที่สามแล้วนะอนุมัติเห็นชอบตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนและกำลังจะเซ็นสัญญาเพื่อเริ่มงานถ้าเป็นอย่างนี้ด้วยผมก็คิดว่าการบินไทยเนี่ยโดนเฉือนงานออกมาหารสามนาทีนี้เพราะว่าก็เท่ากับว่านายสุวรรณภูมิก็จะมีการบินไทยซึ่งยังไม่หมดสัญญาเหลืออีก15ปีสัญญาแล้วก็บริษัทลูกของบางกอกแอร์เวย์สเขาร่วมกับบริษัทที่เขาทำในหลายสนามบินเนี่ยเป็นบริษัทฝรั่งบริษัทนึง
0: BFS Ground ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: เขาทำอยู่หลายที่ร่วมหุ้นกันแล้วก็ทาง AOT เขาเรียก AOT GA นี่ไงเนี่ยเป็นบริษัทลูกซึ่งเขาทำอยู่แล้วนะที่ดอนเมืองนะเขาก็ทำ Ground Handling อยู่นะที่ดอนเมืองเนี่ยเจ้าเดียวเลยเป็นของใน AOT เนี่ยอันนี้เขาจะเป็นบริษัทที่3วันผมคิดว่ามันคงจะต้องมีการเฉือนงานอะไรของการบินไทยลงโดยธรรมชาติก็จะเข้าจังหวะพอดีเจอเรื่องอย่างนี้ด้วยก็เป็นเหตุเป็นผลที่คุณจะไปโวยวายแล้วไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่คุณกรจันทิกาวนิชเนี่ยเขาก็คอมเมนต์นะเขาบอกว่าไอ้ของเดิมเนี่ยตอนที่AOT ทำสัญญากับการบินไทยเนี่ยคือตอนนั้นมันเป็นรัฐวิสาหกิจกับรัฐวิสาหกิจด้วยกันเนี่ย มันไม่ได้ไปกำหนดค่าปรับในกรณีงานเสียหายล่าช้าไว้เลยเนี่ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยเสียหายล่าช้า
0: เมื่อวานที่ผมบอกไงฮะมันไม่มีค่าปรับเงี้ยแล้วสัญญาก็ได้ยาว35ปี
1: ใช่
0: เนี่ยพออย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ตื่นตัวไม่ตื่นตัว
1: คราวนี้คุณกองก็บอกว่าโอเคเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนนะแต่ว่าในเมื่อคุณเอาบริษัทลูกของคุณมาทำเนี่ยแม่คุมลูกแม่คุมลูกอย่างเงี้ยเปิดเผยหน่อยสัญญามันเป็นยังไงถ้ามันเกิดมีความล่าช้ามันเกิดเหตุแบบเงี้ยคุณจะกล้าลงโทษลูกคุณไหมบริษัทลูกคุณไหมเนี่ยเขาบอกมันก็ดาบสองคมอยู่นะมันไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหา
0: เพราะเนี่ยมันก็จะทำให้ความมั่นใจลูกค้าเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยสายการบินแห่งชาติมันก็ในความรู้สึกนะมันก็ควรจะดีได้รับการบริการที่ดีเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ไว้ใจละท่านเอ็นเอผมพูดตามตรงนะผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าผมเลือกได้ผมไม่นั่งการบินไทยนะแล้วผมไม่นั่งมา10ปีแล้วยกเว้นแต่ว่าไฟลท์มันไม่ได้จริงๆฮะมันมีไฟท์เนี่ยว่าผมก็จะค่อยนั่งไม่ใช่ว่าผมกระแดะหรือว่าอะไรนะเพราะใจจริงก็อยากจะช่วยแหมสายการบินคนไทยเงินเข้าไทยยังไงก็ดีกว่าแต่ผมเจออะไรที่ไม่ประทับใจเยอะมากเมื่อไปบินกับในราคาเผลอๆถูกกว่าด้วยซ้ำและพักหลังๆเนี่ยผมก็มักจะเจอการบินไทยแพงกว่าเจ้าอื่นอยู่เสมอๆ

0: พักหลังถ้าผมเลือกได้ผมจะเลือกไม่นั่งการบินไทยอย่างสุดเนี่ยเดี๋ยวเดือนตุลาคมเนี่ยครับผมจะบินไปเกาหลีใต้ก็เช็คไฟลท์ฮะในเวลาที่ใกล้เคียงกันคือผมจะเอาตารางมากางก่อนว่าผมจะบินเวลาไหนแล้วผมก็จะดูว่ามีสายการบินอะไรบ้างแล้วเอาราคามาวางการบินไทยแพงกว่าซึ่งผมก็มันก็เอาพูดตามตรงก็เข้าล็อกเลยเพราะไม่ค่อยอยากนั่งอยู่แล้วไอ้ที่จะลำบากใจคือถ้าการบินไทยถูกกว่าเนี่ยแหละเราก็อาจจะลำบากใจนิดนึงถูกกว่ามันก็ดีกว่าคืออันนี้ไม่ได้อยากจะมา discredit อะไรนะฮะอันนี้เป็นความจริงที่จริงๆอยากจะสะท้อนให้คนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยได้รับฟังไว้ว่ามันมีคนแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่ผมนะ
1: ครับ
0: เพื่อนผมหลายคนก็รู้สึกจ่ายเงินเท่ากันแต่ไอ้สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันมีปัญหามันมีปัญหา
1: คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องความเสียหายทางธุรกิจของการบินไทยนะเที่ยวนี้มันหน้าตาประเทศชื่อเสียงมูลค่าที่มันเสียหายในภาพรวมเนี่ยแล้วมันหาคนรับผิดชอบก็คงไม่ได้การบินไทยก็คงมารับผิดชอบเขาก็รับผิดชอบเฉพาะอย่างที่ CEO คุณชายเขาประกาศนะคือเขาจะเคลียร์กระเป๋าให้จบภายใน3 วัน72 ชั่วโมงแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงกันเพราะไม่ได้มีข้อผูกมัดในสัญญาอะไรต่างแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันเสียหายมากภาพลักษณ์นะแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่หายนะจริงเพราะว่า1 ตุลาคมเนี่ยมันเข้าสู่โกลเด้นวีคของนักท่องเที่ยวจีนไงมันจะเป็นวันชาติเขาแล้วเป็นวันหยุดยาวก็อยู่กัน10 วันอ่ะแล้วก็เที่ยวกันแบบแล้วมันมาเกิดเหตุอย่างนี้แล้วคุณบอกว่ากว่าคุณจะเคลียร์ได้3 วันมันก็กินช่วงต้นเดือนตุลาคมไปด้วยเนี่ยนะผมยังไม่มีตัวเลขชัดเจนแต่ว่าผมก็ระแคะระคายมาว่านักท่องเที่ยวจีนที่จะบินเข้าเนี่ยยกเลิกเที่ยวบินกันไม่น้อยเพราะว่าสายการบินไทยที่บินเข้าจีนก็ยกเลิกเที่ยวบินเขาด้วย
0: เป็นผมก็ไม่ไปถ้าผมเปลี่ยนทันนะโอ้โหนี่เพื่อนผมเนี่ยกำลังจะขึ้นเครื่องบินไปสุวรรณภูมิ
1: น้ำท่วมมันก็น่าตกใจอยู่อย่างเลย
0: ใช่ไ
1: หมโอ้โหมาเจอสนามบินมันมีปัญหาเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรอีกโอ้โหยิ่งจบเลย
0: เพื่อนผมเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิเช้านี้เนี่ยเขาก็เลือกที่จะไม่โหลดกระเป๋าอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองก็คือไม่เครียดแล้วมันจำเป็นจะต้องเดินทางอ่ะก็ชาร์จแบตอะไรไปให้พร้อม power bankแล้วก็สายชาร์จ
1: ไม่รู้
0: แล้วก็คิดซะว่า
1: ไม่รู้ว่าเครื่องจะดีเลยไปเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: คิดซะว่าไปเช้าเนี้ยออกจากบ้านเช้านี้ได้บินเช้าพรุ่งนี้เขาบอกผมงี้เลย
1: ทำใจไว้เรื่องหน้า
0: ช่างมันปล่อยมันปล่อยเบลอไปซึ่งแต่อันนี้มันเป็นคนที่จำเป็นเนี่ยแต่คนที่เขาเลือกได้เขาคงเลือกที่จะไม่เดินทางมาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เออ
1: นี่ปลายปีผมก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะบินนะแล้วต้องไปเปลี่ยนเครื่องผมจะไปญี่ปุ่นแต่ว่าผมบินสายการบินเวียดนามผมต้องบินออกจากสุวรรณภูมิไปแวะที่ฮานอยสนามนีนอยไบแล้วอาจจะอยู่ที่นอยไบนั้นประมาณน่าจะอย่างน้อยๆ 3-4 ชั่วโมงแต่ว่ากระเป๋าไม่ต้องไปยุ่งมาแต่ตัวแต่ตัวแฮนด์แคร์รี่เราแล้วก็ไปเช็คเข้าเปลี่ยนเครื่องบินไปต่อที่นาโกย่าเลือกบินกับทางสายการบินเวียดนามก็ดูไม่เคยบินมาเลยแต่ว่าตัดสินใจด้วยราคาตัดสินใจด้วยราคาราคาเขาเสนอราคาที่แข่งขันได้ดีแล้วเราไปกันหลายคนนะค่าใช้จ่ายรวมมันเยอะก็เลยเอาเรื่องราคาก็จะลองบินดูแล้วผมไม่เคยบินประเภทมันไม่ได้ไกลมากนะบินประมาณ5-6 ชั่วโมงแล้วต้องเปลี่ยนเครื่องมันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราบินเย็นเพราะปกติแล้วบินไปจากสุวรรณภูมิไปญี่ปุ่นเนี่ยมันก็บินประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอยู่แล้วไปถึงเช้าแต่เที่ยวนี้ก็บินช่วงเย็นๆแล้วก็สัก3 ทุ่มก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่ฮานอยแล้วก็ไปถึงบินมาอีกทีประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอยู่กันจากฮานอยเข้านาโกย่าก็ ม่ได้เป็นลูกค้าการบินไทย
0: ผมไฟล์แบบนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่ได้นอนคือไม่ได้นอนมันเละทั้งวันผมจะยอมบินเช้าแล้วก็ยอมเสียไปวันหนึ่งจะมีลูกมีลูกด้วยโ
1: อ้ถ้าเด็กไม่นอนถ้ามีเด็กถ้ามีเด็กเล็กจะยุ่ง
0: พังหมด
1: วันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพรครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
7: นาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธางกูลค่ะเมื่อคืนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่ง SMS แจ้งเตือนระดับน้ำสูงในเขตสายไหมเขตคลองสำวาหนองจอกกทมเนื่องจากว่ามีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำนะคะแล้วก็ขอให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็หลีกเลี่ยงในส่วนของพื้นที่น้ำท่วมริมคลองแล้วก็ยังแจ้งเตือนในเขตนนทบุรีน้ำเจ้าพระยาอาจจะเพิ่มสูงขึ้นใน3อำเภอก็คือปากเกร็ดเมืองนนทบุรีแล้วก็บางกรวยนะคะที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำรีบยกของขึ้นสูงโดยด่วนเดี๋ยวจะมีน้ำเหนือมาอีกน้ำทะเลหนุนสูงด้วยมาสมทบนะคะก็จะเป็นโจทย์ที่รัฐบาลกทม.ต้องโชว์การบริหารจัดการพิสูจน์ผลงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ครม.อนุมัติงบกลางในการช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะโดยให้ปภ.เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามเกณฑ์รวม24จังหวัดและกทม.แล้วก็ยังมีการจัดทัพท่านรองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านแบ่งพื้นที่บริหารกันเป็นรายภาคแล้วก็มีการอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 160,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะเริ่มการก่อสร้างกันในปีหน้าเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม 3,400,000 ไร่ค่ะหวังที่จะลดความเสียหายปีละ 17,000 ล้านบาทนะคะท่านผู้ฟังคะน้ำท่วมกรุงเทพได้ฉุดอารมณ์เรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงใกล้โกลเด้นวีคโดยทางสมาคมโรงแรมไทยคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลให้อัตราการเข้าพักโรงแรมในกรุงเทพในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมลดลงแต่ว่าจะไม่เกิน 10% นะคะแต่สิ่งที่ทางสมาคมโรงแรมไทยเป็นห่วงก็คือว่าสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของ

นักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนโกลเด้นวีคซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ1ตุลาคมเป็นต้นไปจึงอยากเห็นกทม.แล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งสื่อสารข้อมูลเส้นทางแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างแม่นยำเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวด้วยนะคะส่วนความกังวลใจว่าน้ำท่วมจะส่งผลให้สถาบันการเงินแบงก์ไฟแนนซ์ต้องตั้งสำรองหนี้เผื่อหนี้สูงเผื่อหนี้เสียเนี่ยกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะนักวิเคราะห์ก็มีการประเมินว่าผลกระทบจากน้ำท่วมต่อกลุ่มธนาคารจะอยู่ในวงจำกัดแล้วก็ไม่รุนแรงเท่ากับมหาอุทกภัยในปี2554นะคะแต่ว่าในกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มนอนแบงค์เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มธนาคารเนื่องจากว่ามีพอร์ตสินเชื่อที่เน้นลูกค้ารายย่อยแล้วก็สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะขณะที่วิกฤตคาร์โก้การลำเลียงกระเป๋าล่าช้าของการบินไทยซึ่งล่าสุดก็มีการระงับสินค้าขาเข้าขาออกไปจนถึงวันที่6ตุลาคมทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือนะคะก็เริ่มออกมาเตือนว่าอาจจะทำให้ผู้ส่งออกเสี่ยงส่งมอบสินค้าไม่ทันค่ะจากปัญหาความแออัดของสินค้าที่ตกค้างเพิ่มมากขึ้นนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้บ้านเราน้ำเยอะแต่เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะเกิดน้ำแล้งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยนะคะมีการประเมินผลกระทบทางภูมิศาสตร์ทางภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกมีงานวิจัยออกมาค่ะว่าซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยอาจจะทำให้ผู้เสียชีวิตส่วนเกินจากความร้อนทั่วโลกสูงถึง 451,000 คนในช่วง9เดือนหลังจากนี้นะคะแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็นติดอันดับ13ของกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนประมาณ 5,000 รายอาเซียนเนี่ยจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนะคะโดยเฉพาะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยค่ะอันนี้เผื่อกันไว้ให้คิดกันล่วงหน้านะคะว่าปีหน้าพวกเราจะต้องวางแผนรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรให้คิดกันเร็วๆช่วงปลายนี้ช่วงปลายปีนี้อาจจะต้องมีการซื้อน้ำดื่มกันไว้สักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันโลกร่วงแรงนะคะ WTI ลงกว่า 3% เบนซ์ลงกว่า 2% หลังจากที่ท่อส่งน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียกลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติตลาดยังคงจับตาความคืบหน้าในการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็เมื่อคืนนี้บอนด์ยิลด์30ปีพุ่งทำนิวไฮในรอบ24ปีค่ะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ30ปีพุ่งแตะระดับ 5.613% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2545ค่ะบอนด์ยิลด์อายุ10ปีซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงหลักสำหรับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อรถยนต์แล้วก็หนี้บัตรเครดิตเนี่ยพุ่งแตะระดับ 5.285% ค่ะโดยปกติแล้วเมื่อบอนด์ยิลด์สูงขึ้นก็จะยิ่งกดราคาทองคำลงนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ราคาทองรีบาวเล็กน้อยค่ะมีแรงซื้อเก็งกำไรจากนักลงทุนหลังจากที่ราคาดิ่งทำนิวโลในรอบ7สัปดาห์เมื่อวานนี้นะคะทองที่ดิดขึ้นอาจจะมาปัจจัยจากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดด้วยทั้งตัวเลขเปิดรับสมัครงานใหม่นะคะซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานได้ลดลง 256,000 ตำแหน่งสู่ระดับ 779,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งก็ต่ำกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ7,225,000 ตำแหน่งนะคะลดลงจากระดับในเดือนกันกรกฎาคมเนี่ยยังประมาณสัก 7.3 ล้านตำแหน่งนะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรับตัวลดลง 6.7 จุดค่ะสู่ระดับ 81.9 จุดในเดือนกันยายนนะคะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ89ลดลงจากเดือนสิงหาคมที่ระดับ 88.6 นะคะเดี๋ยวรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต PCE แล้วก็การตัวเลขการจ้างงาน

0: นอกภาคเกษตรในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะดูในส่วนของความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นในฝักฝั่งของสหรัฐกันก่อนนะคะโดยดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดติดลบตลาดยังคงถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรขณะที่นักลงทุนประเมินการแสดงความคิดเห็นของเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะคะพร้อมกับจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง131จุด S&P 500ปิดลดลง12จุดนะคะแล้วก็ Nasdaq ลดลง22จุดค่ะบรรยากาศการซื้อขายในตลาดถูกกดดันจากบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้นักลงทุนวิตกกันว่าเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นแล้วก็อาจจะบั่นทอนเรื่องของความต้องการในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงด้วยนะคะหุ้น7ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500ปิดในแดนลบค่ะนำโดยหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับลดลงตามราคาน้ำมัน 0.89% ค่ะตามด้วยหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างลดลง 0.55% ถ้ามาดูหุ้นรายตัวหุ้นเมตาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 3.3% แม้ว่าบริษัท OpenAI จะเปิดตัวผู้ช่วย AI ที่ชื่อว่า Dotนะคะซึ่งออกแบบมาเพื่อที่จะจัดงานจัดการงานแทนผู้ใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของ Muse ผู้ช่วย AI ที่เมตาเพิ่งประกาศตัวออกมาไม่นานนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปกันต่อค่ะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปปิดติดลบเนื่องจากว่าบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวสูงขึ้นกดดันความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคจะมีการปรับตัวสูงขึ้นจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะต่อแนวโน้มการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ในส่วนของดัชนีสต็อก600ปิดลดลง 0.6 จุดนะคะก็ลดลงเล็กน้อยในส่วนของ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลดลง42จุดค่ะ DAX เยอรมนีปิดบวกได้24จุดแล้วก็ FTSE 100ลอนดอนปิดลดลง0จุดขออภัยค่ะปิดลดลง48จุดนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงในรอบหลายทศวรรษเนื่องจากว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแล้วก็ต้นทุนพลังงานนะคะที่อยู่ในระดับสูงมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นแม้ว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นดอกเบี้ยมาแล้ว2ครั้งในปีนี้นะคะแต่ว่าทางประธานธนาคารกลางยุโรปนางคริสตินลาการ์ดก็ยังบอกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าการดำเนินนโยบายการเงินจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อยู่ในแนวทางที่เหมาะสมเนื่องจากว่าการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบระลอก2อย่างมีนัยยะสำคัญค่ะดูตลาดหุ้นเอเชียกันต่อนะคะเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ค่ะได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโดยนักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดบวกมาได้647จุดค่ะหางเส็งฮ่องกงเปิดลดลง129จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดบวกมา8จุดนะคะคอสปิของเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดลบกว่า8จุดเผชิญกับแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคารค่ะจากปัจจัยบอนด์ยิลด์นิวไฮกดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะคะโดยดัชนีปิดที่ 1594.30 จุดค่ะลดลง 8.07 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.5% มูลค่าการซื้อขายกว่า 79,000 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า 7,600 ล้านบาทค่ะดูกันต่อกับราคาทองคำนะคะในส่วนของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกโดยราคาฟื้นขึ้นหลังจากร่วงแรงกว่า 3% เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะนักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยของเฟดสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น11ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.27% นะคะปิดที่ 4,179 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนค่ะแม้ว่าราคาทองคำจะดีดตัวขึ้นหลังจากร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันจันทร์นะคะแต่ว่า ตลาดยังคงเผชิญกับปัจจัยลบโดยเฉพาะเรื่องของกระแสการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยการคาดการณ์นี้ก็จะส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าดอลลาร์แข็งเนี่ยก็จะส่งผลให้สัญญาทองคำซึ่งถูกกำหนดราคาเป็นเงินสกุลดอลลาร์มีราคาแพงขึ้นไม่ดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองเงินสกุลอื่นๆอยู่นะคะอย่างถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นเงินบาทเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นนะคะส่วนการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็จะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำด้วยเนื่องจากว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะคะเช้าวันนี้ทองในประเทศประกาศ2รอบด้วยกันนะคะรอบแรกปรับขึ้นมา300บาทรอบที่2ขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำทำให้ทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่ 66,150 บาทค่ะขายออก 66,350 บาทอ้างอิงโกลด์สปอต 4,177 ดอลลาร์นะคะแล้วก็โค้ดเงินบาท 33 บาท 55 สตางค์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะก็เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ใหญ่ที่ทำเนียบขาวซึ่งก็เรียกว่าต้องรีบทำเพราะมันเหลือเวลาประมาณ30วันก่อนเลือกตั้งเทอมนะคะนั่นก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ก็เชิญบรรดา CEO เอ็กเซอร์ฟิสของเทคทั้งหลายมาหมดเลยทุกคนเลยเพราะว่าตอนที่เลี้ยงสีนั่นแหละขาดไปคนหนึ่งคือแอนโทรพิสนะคะ CEO ซึ่งก็ออกจดหมายที่บอกว่าควรจะ slow down การพัฒนาเนี่ยนะคะAI เนี่ยแล้วก็กลัวว่ามนุษย์มันจะถูกควบคุมโดยหุ่นเนี่ยแล้วก็อาจจะทำลายมนุษยชาติแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็จี้เหมือนกันบอกว่าเขากลัวมากเลยว่าถ้าไม่มีกฎอะไรของทั้งโลกเนี่ยจีนเนี่ยซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็จะพัฒนาไปเตลิดเปิดเปิงนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยเขาไม่ได้รับเชิญไปในวันที่สีมาแต่ในที่สุดก็รับประทานอาหารเย็นเมื่อวันอาทิตย์ด้วยกันระหว่าง Anthropic CEO คือ Daryl อะไร Modei นะคะแล้วก็พอวันอังคารก็นัดใหญ่เลยคราวนี้ก็มากันพร้อมเพรียงทั้ง Microsoft ทั้งอะไรเยอะๆทั้งก็แถลงเลยคือวิธีการของเขาเนี่ยตอนนี้สภาล่างมันปิดไปแล้วเพราะให้ทุกคนออกไปหาเสียงเพราะว่าเขาจะเลือกตั้งส.ส.ใหม่วันที่3พฤศจิกายนนะคะแต่ว่าวุฒิสภายังเปิดอยู่อย่างไรก็ตามทรัมป์แถลงบอกว่าเรามาตกลงกันแล้วเขาบอกว่าบรรดาเอ็กเซคทีฟเหล่านี้ก็ได้มีการเซ็นคอมมิตเมนต์ที่ว่าจะเป็นเซลฟ์เรกูเลชันคือไม่ผ่านสภานี่คือดึงอำนาจบริหารแล้วเขาก็บอกว่าเป็นอะไรนะคะการตกลง morally binding คือผูกพันด้วยอะไรนะ moral ศีลธรรมของแต่ละบริษัทในนั้นทุกคนก็ลงนามบอกว่าจะควบคุมตัวเองนะคะแล้วก็จะมีการประชุมกัน regularly ประจำนะคะซึ่งก็ต้องดูกันต่อเพราะนี่มันก็หลวมๆนะแล้วก็ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่ามี4ขั้นตอนที่บริษัทต่างๆจะพยายามทบทวนหรือว่าขณะเดียวกันcontrol ไม่ให้ AI เนี่ยมัน out of control อันนี้เป็น self regulation มันไม่ใช่กฎหมายนะแต่เขาบอกเพื่อว่าปูทางว่าในอนาคตอาจจะเป็นกฎหมายอันนี้เป็นแถลงการของบรรดา CEO ที่ลงนามหมดทรัมป์แถลงขนาดด้วย Tesla ก็คือ Elon Musk แล้วก็ Nvidia เจนซึ่งหวงแล้วก็มากันยืนข้างหลังเต็มไปหมดเลยมีผู้หญิงคนเดียวก็คือ Lisa Su ที่มาจาก AMD ก็เอาด้วยทุกคนก็บอกว่าก็ดีแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเราจะต้องมีขั้นตอนอะไรแล้วพบกันประจำอะไรว่าไปนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยโพลที่ออกมาในเย็นนั่นเองนะคะไอ้วินนิเพ็กเนี่ยเขาก็บอกว่าชาวอเมริกันเป็นไงโอ้โพลของทรัมป์นี่ต่ำเลยนะทางด้านเศรษฐกิจที่ approval เหลือ 30% นะฮะอะไรต่างๆและ AI นะเหลือ 28% ที่ approve ที่ไม่ approve 58โอ้นี่เลยคือเพิ่งทำเสร็จมาๆเลยเขาก็ไม่เห็นด้วยว่าคือหลีกเลี่ยงที่จะไม่มีการสร้างกฎหมายผ่านสภาขณะเดียวกันทรัมป์ก็ออกมาแถลงบอกว่าดัมพีโอเหล่านี้เนี่ยก็เห็นด้วยกับผมนะที่จะเรียกว่าSuper intelligence คือเขาบอกว่าทำโพลหยาบๆที่ทำเงียบขาวแล้วมันก็ออกมาสองชื่อคือ superior intelligence หรือ super intelligence แล้วเป็น super intelligence เป็นคำที่ใช้อยู่แล้วที่ frontier คือพัฒนาจาก artificial intelligence เป็น super intelligence ทรัมป์ก็ไปหยิบอันนี้มาแล้วก็ประกาศเมื่อวานเป็น executive order นะแล้วเขาบอกว่าพวก CEO นี่เห็นด้วย CEO เหล่านี้ไม่ได้เห็นด้วยเลยไม่ได้ลงนามมันไม่มีเอกสารอันที่สองมีแต่คำสั่งประธานาธิบดีต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐทั้งหมดจะใช้คำว่า super intelligence เพราะว่า ทรัมป์ก็เป็นเจ้าพ่อแห่งการตั้งชื่อไม่ว่าจะเป็น Gulf of America แล้วก็อะไรนะ Lake Ontario กลายเป็น Lake America ภูเขาที่ Alaska ก็กลับไปเป็นอะไรอ่ะชื่อประธานดีที่เกี่ยวกับ Tariff นะฮะแล้วก็ตัวเขาตั้งชื่อ Hillary Crooked Hillary Slow Biden Slow Joe อะไรต่างๆเนี่ยนะก็สรุปว่าตรงนี้เป็น Executive Order จะต้องใช้ Super Intelligence ไม่รู้ทั้งโลกจะยอมใช้หรือเปล่าแต่ที่อเมริกาถูกบังคับด้วยไอ้กฎแห่งประธานาธิบดีอันนี้ค่ะนี่ก็คือเมื่อวานนี้นะคะต้องดูกันต่อค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราดูราคาน้ำมันกันต่อนะคะในส่วนของสัญญาณน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% หลังจากมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะคะสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนลดลง3ดอลลาร์กับอีก22เซนต์นะคะต่อบาร์เรลหรือว่าคิดเป็น 3.48% ปิดที่89ดอลลาร์อันนี้คือต่ำกว่า90ดอลลาร์แล้วนะคะ89ดอลลาร์38เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบนซ์นะคะเบนซ์ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนลดลง2ดอลลาร์กับอีก69เซนต์ค่ะคิดเป็น 2.56% นะคะปิดที่102ดอลลาร์กับอีก59เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยเดี๋ยวสายกำลังอยู่ระหว่างการติดต่อกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะในส่วนของทำเนียบขาวได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปได้ระบายน้ำมันดีเซลออกจากคลังสำรองฉุกเฉินด้วยนะคะเพื่อที่จะฉุดราคาน้ำมันในตลาดโลกให้ปรับตัวลดลงโดยรัฐบาลทรัมป์ระบุว่าประเทศสมาชิก EU หลายประเทศยังไม่ได้มีการระบายน้ำมันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมออกจากคลังสำรองตามที่สัญญาไว้นะคะทุกคนก็อยากจะเก็บน้ำมันไว้ใช้ก่อนนะคะช่วงนี้ไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวันดีท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ชวนอาจารย์คุยถึงประเด็นบอนด์ยิวโลกที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจโลกบอนด์ยิวอายุคืออย่างบอนด์ยิว30ปีพุ่งทำนิวไฮในรอบ24ปี 5.613% บอนด์ยิว10ปีเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 5.285% ตอนนี้เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ยุคดอกเบี้ยสูงนานไหมคะหรือว่ามันมีอะไรที่กำลังเข้าสู่จุดเปราะบางอะไรบางอย่างไหมคะจากบอนด์ยิวที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะอาจารย
2: ์ผมอาจจะใช้คำไหนดีที่มันจะเปรียบเปรยได้ชัดเพราะว่าโลกเข้าสู่ยุคไบโพล่านะคือไบโพล่าคือหนึ่งก็คือ geopolitics นะก็คือที่เปรียบเทียบเนี่ยคือมันเป็นสองขั้วแหละระหว่างสหรัฐกับจีนนะเพราะนั้นก็คือข้างสหรัฐข้างจีนแม้ว่าสองผู้นำจะคุยกันได้นะครับแต่มันก็ยังมีความตึงเครียดกันอยู่ระดับหนึ่งในสงครามตอนออกกลางเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอยากจะให้นะครับไปตามจุดมุ่งหมายตัวเองเช่นสมมติว่าทางจีนเนี่ยก็บอกว่าอยากให้สหรัฐกับอิหร่านคุยกันในโต๊ะเจรจาสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ใช้โต๊ะเจรจาบ้างแต่ว่าก็อยากจะเน้นในเรื่องของการเปิดช่องทางคอมมิวนิสต์นะครับเพราะนั้นที่ผมพูดไบโพล่าเนี่ยมันเป็นสถานการณ์แบบนี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่แล้วก็คำว่าเทรดวอร์คำว่าการทำงานแข่งกันระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันทำให้โลกเนี่ยสับสนง่ายเพราะว่านี่คือความกังวลอันที่หนึ่งที่โลกยังกังวลนะแต่ที่สองที่ผมใช้คำว่าไบโพล่ามันเหมือนว่าวันหนึ่งเราก็ยิ้มนะอีกวันหนึ่งเราก็เครียดนะครับซึ่งมันทำให้เรามีสองอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าสงครามของสหรัฐอิหร่านยังไม่จบนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวน้ำมันเนี่ยมันค้างตึงที่เกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนานละและมันยังไม่มีท่าทีลงแม้ว่าวันนี้จะเริ่มมีข่าวว่าซาอุดิอาระเบียจะเปิดนะครับการส่งออกน้ำมันได้ในช่วงของทะเลในช่วงทะเลแดงนะครับแล้วก็กลุ่มปฏิบัติการของทหารต่างๆกองกำลังซาอุที่ไปปฏิบัติการต่อฮูตีเนี่ยอาจจะดูแลสถานการณ์ได้บ้างเนี่ยแต่ว่าโลกก็ยังมองว่าตัวราคาน้ำมันน่าจะทรงตัวสูงดังนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ที่สำคัญก็คือแม้ว่าในดอทพลอตเนี่ยจะมองว่าดอกเบี้ยในปีหน้าต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่มันก็การคาดหวังว่าจะให้ดอกเบี้ยลงหรือการคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะอยู่กับที่เนี่ยมันก็อาจจะทำหนึ่งไม่ได้ผมคิดว่ามันไปโป่งที่บอนด์ยิวนะที่ตัวของต้นทุนการผลิตอัตราเงินเฟ้ออาจจะสูงเป็นเวลานะครับนานอาจจะเป็นปีหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นผมคิดว่าสถานการณ์ณตอนนี้นักลงทุนจึงไปโป่งที่บอนด์ยิวครับผมคิดอย่างนั้นนะมันก็เลยไปสถานการณ์แล้วพอบอนด์ยิวสูงปั๊บคนก็เลยกังวลทิศทางว่าเงินเฟ้อจะยิ่งสูงแล้วสถานการณ์ของทิศทางของดอกเบี้ยมันอาจจะเป ป็นดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับผมคิดว่าก็คงเป็นความกังวลของนักลงทุนแล้วก็คนติดตามเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับ
0: ค่ะตลาดหุ้นพันธบัตรทองคำค่าเงินอะไรคือจุดที่เปราะบางที่สุดที่ควรจับตาที่สุดถ้าเกิดว่าหากบอนด์ยิลด์ยังคงขึ้นต่อค่ะอาจารย์คะ
2: คือผมอาจจะเชื่อมโยงต่อไม่สนิทนะสำหรับโลกยุคใหม่แต่ผมคิดว่าทุกอย่างมันจะมาจุดสุดท้ายที่ตลาดหุ้นฮะคือตลาดหุ้นเนี่ยคือตัวสะท้อนความมั่งคั่งนะครับของประชาชนและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยหลังๆเนี่ยคนทั้งโลกแต่โดยเฉพาะยิ่งคนอเมริกาเนี่ยเขาจะมีคำว่า well effect ก็คือผลกระทบจากความมั่งคั่งคนอเมริกาบางทีฝากเงินก็ฝากในกองทุนนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเป็นแกนสำคัญในการโยกเงินไปโยกเงินมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยถ้ามุมของผมเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปสู่ดอกเบี้ยพอวิ่งเข้าสู่ดอกเบี้ยเนี่ยความผันผวนง่ายที่สุดก็คือตลาดหุ้นแล้วก็ท้ายสุดตลาดหุ้นเนี่ยมันสะสมความมั่งคั่งของหลายกลุ่มเช่น1ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประเจกบำนาญซึ่งใช้ตลาดหุ้นขณะเดียวกันก็คือความมั่งคั่งของคนที่ออมอาจจะไม่ได้ออมด้วยตัวเองแต่ฝากกองทุนรวมนะครับขณะเดียวกันเองคนที่ออมเป็นบุคคลก็เล่นหุ้นเนี่ยนะครับตลาดอื่นๆไม่ว่าเป็นตลาดทองคำตลาดน้ำมันตลาดคริปโตเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นทางเลือกในการที่จะไปทำแคปิตอลเกนในเมื่อหุ้นผันผวนง่ายมันก็จะวิ่งไปสู่ทองคำหรือว่าวิ่งเข้าไปสู่น้ำมันน้ำมันตอนนี้ก็ต้องดูว่าราคาจะสูงขึ้นไหมนะแต่ถ้าราคามันนิ่งแล้วก็ปรับตัวลงเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าสู่ตลาดหุ้นถ้าตลาดหุ้นมีผลกระทบจากบอนด์ยิลด์มันก็ใจผมพอเลยมองตลาดหุ้นนะครับ
0: อาจารย์มองไปถึงเรื่องของความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกรอบใหม่เลยไหมคะเพราะว่าจริงๆอย่างต้นทุนการเงินในสหรัฐต่างๆต้นทุนดอกเบี้ยภาระของรัฐบาลสหรัฐก็จะพุ่งสูงขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าบอนด์ยิลด์สูงขึ้นเป็นเวลานานนะคะอาจารย
2: ์คือสำหรับผมเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับที่ผมบอกคุณวันดีแล้วก็พูดไปสักครู่เนี่ยว่าโลกเข้าสู่ยุคไบโพล่าคำว่าไบโพล่าผมอาจจะเปรียบเทียบเฉยๆน
0: ะ
2: แต่ว่ามันหมายความว่าวันดีวันหนึ่งเราก็จะยิ้ม
0: อ
2: ีกวันหนึ่งเราก็จะเครียดฮะแล้วสังเกตไหมครับว่าหลังๆเนี่ยเราบริโภคข่าวเครียดค่อนข้างเยอะอย่างเช่นว่าเราก็จะตีความว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันจะท่วมอีกไหมในกรุงเทพนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยและท่วมเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อ GDP ไห
0: ม
2: สังเกตไหมว่าน้ำท่วมกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งก็ถือว่าเป็นแต่ว่าถ้าถามผมอาจจะยังไม่ได้มากจัดการได้ขณะเดียวกันผมคิดว่าบอนด์ยิลด์เองเป็นอีกประเด็นนึงตัวหนักสุดสำหรับผมเนี่ยก็คือสถานการณ์ของสงครามก็คือถ้าสงครามมันยืดเยื้อบานปลายเนี่ยอันนี้ผมว่ามันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีความเครียดมากขึ้นและอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นมันจะทบบอลอยู่แน่นอนนะครับแต่สังเกตว่าสงครามเนี่ยมันถูกจำกัดบริเวณไว้น้ำมันเนี่ยมันไม่ได้ถูกเลยทะลุ105ต่อบาร์เรลนานนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังคุมได้อยู่เพราะนั้นถ้าถามผมเนี่ยบอลยูแม้ว่าการทำการลงทุนการปรับตัวในตลาดเงินเนี่ยอาจทำให้บอลยูสูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งโลกเนี่ยยังไม่น่าตระหนกตกใจถึงเป็นวิกฤตหรือความเสี่ยงทางการเงินหรือว่าเศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้ผมมองภาพระยะสั้นๆแบบนี้ก่อนนะครับต้องติดตามสถานการณ์ครับ
0: ค่ะอย่างถ้าเราประเมินสมมติบอนด์ยิลด์สูงขึ้นสัก6เดือนอาจจะมีเงินทุนไหลกลับเข้าสหรัฐไหมคะอาจารย์อย่างเงินทุนที่ไหลมาประเทศเกิดใหม่ต่างๆเนี่ยมันจะมีไหลกลับสหรัฐไหมแล้วก็ประเทศเกิดใหม่เหล่านี้จะต้องรับแรงกดดันในเรื่องนี้อย่างไรหรือว่าไทยเราเองจะต้องเตรียมการเรื่องนี้อย่างไรบ้างไหมคะอาจารย
2: ์โอ้คำถามนี้น่าถามเพราะว่าแบงค์ชาติผมยังคิดไม่ทันเลยนี่เอาอย่างนี้ก่อนนะแต่ตอบเป็นหลักการก่อนนะครับตอบเป็นหลักการก่อนว่าจุดแรกเนี่ยผมคิดว่าพอบอลยิวสูงเนี่ยแน่นอนว่าตามหลักการและทางทฤษฎีเนี่ยมันก็หมายว่าก็คือราคาระยะยาวมันต่ำนะคนที่ขายระยะยาวเนี่ยนะแล้วก็เชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยมันน่าจะมีดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะมาที่ระยะสั้นมันก็จะทำให้ราคาของระยะยาวต่ำบอนด์ยิลด์มันเลยจะสูงขึ้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยมันก็เป็นภาพที่หลายคนมองว่าดอกเบี้ยระยะสั้นจะขึ้นพอดอกเบี้ยระยะสั้นจะขึ้นเนี่ยสำหรับถ้าเราเปรียบไปและเปรียบเทียบกับไทยเนี่ยดอกเบี้ยระยะสั้นของไทยเนี่ยเราน่าจะมีการทรงนิ่งนะครับทรงตัวนิ่งอยู่ที่ 1% แต่เดียวกันถ้าของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆเนี่ยตัวดอกเบี้ยขาขึ้นในระยะสั้นเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเงินก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งนานาประเทศเนี่ยก็มักจะป้องกันและแก้ไขถ้าเขากังวลมากเรื่องเงินไหลออกเนี่ยนะครับก็จะมีการคิดดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางตามซึ่งการคิดดอกเบี้ยก็น่าจะยึดจากเงินเฟ้อเป็นตัวตั้ง นะครับแล้วก็อาจจะประคองสถานการณ์ของดุลบัญชีเดินสะพัดหรือว่าบัญชีทุนดุลการชำระเงินก็คือต้องขึ้นดอกเบี้ยตามซึ่งเทรนด์ของดอกเบี้ยโลกเนี่ยมันยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นในระยะสั้นจากอัตราเงินเฟ้อดังนั้นเนี่ยแรงกดดันสำคัญมันจึงไปอยู่ที่ราคาน้ำมันว่าจะลงเร็วแค่ไหนถ้าราคาน้ำมันเนี่ยลงต่ำกว่า100เนี่ยแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและบอนด์ยูจะไม่ได้สูงนาน
0: ค่ะ
2: แต่ให้ผู้ว่าเป็นชาติต่อด้วย
0: ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะวันนี้คงได้

10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพระราชินีพระราชทานอาหารปรุงสุกและยารักษาโรคแก่ผู้ประสบอุทกภัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยตั้งโรงครัวปรุงอาหารพร้อมรับประทานพร้อมทั้งน้ำดื่มยารักษาโรคแก้น้ำกัดเท้าไปพระราชทานราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยทรงห่วงใยความยากลำบากของประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจะตั้งพร้อมประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่คลองจันทและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบได้จะตั้งภายในวัดบางเตยผลิตอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่29กันยายนถึง3ตุลาคมกำลังพลที่มาทำโรงครัวในครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจิตอาสาพระราชทานจากพันรอมทบ11ไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราสำหรับเมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้เริ่มปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.เมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอด 1,000 กล่องไก่กะเพรา 1,000 กล่องไก่กระเทียมไก่ทอดกระเทียม 1,000 กล่องโดยจะนำอาหารส่งไปที่แฟลตคลองจันทน์ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะนำไปมอบในรอบเวลา 11:00 น.และ 17:00 น.รัฐบาลส่งพม.ปักหลักลาดกระบังทำครัวกลางส่งอาหารถุงยังชีพถึงชุมชนเคหะร่มกล้าวร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสำหรับการลงพื้นที่การเคหะร่มกล้าวในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยจะส่งอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกกระจายไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรามคำแหง39เพื่อจะเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องก่อนนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเน้นการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่จริงโดยเฉพาะจุดที่การเดินทางยากลำบากประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้เดือดร้อนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงกรมชลประทานเร่งดึงน้ำฝั่งตะวันออกของกทม.ทำทางน้ำชั่วคราวช่วยคลองจันนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเร่งช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมกำชับให้เร่งระบายน้ำออกจากระบบและประสานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครการระบายน้ำเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครโดยกทม.เร่งระบายน้ำจากพื้นที่เข้าสู่ระบบระบายน้ำก่อนที่กรมชลประทานจะรับน้ำต่อและเร่งระบายออกสู่ทะเลพร้อมตั้งชุดบัญชาการเหตุการณ์2ชุดชุดแรกเร่งระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำตามชายแนวชายทะเลออกสู่อ่าวไทยโดยตรงส่วนอีกชุดเร่งระบายน้ำผ่านแม่น้ำนครนายกเพื่อลดระดับน้ำในระบบให้สามารถรับน้ำที่กทม.และระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับแฟดคลองจันเขตบางกะปิซึ่งระดับน้ำยังท่วมสูงขณะที่คลองระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีน้ำเต็มล่าสุดร่วมกับปภ.และกทม.วางแนวกระสอบทรายบนถนนทำเป็นทางน้ำชั่วคราวมีลักษณะคล้ายคลองเพื่อนำน้ำไปยังจุดสูบน้ำก่อนสูบเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกทม.ขณะนี้เริ่มเดินเครื่องสูบน้ำแล้วขณะเดียวกันเร่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเสริมเครื่องสูบน้ำอีก14เครื่องส่วนสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ

0: ขณะนี้เครื่องสูบน้ำสามารถเดินเครื่องได้เต็มที่ครบทั้ง3เครื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะฝนหนักต่อเนื่องผ่านพ้นไปแล้วจับตา 5-14 ตุลาคมเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูอากาศแปรปรวนมากขึ้นมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าย่อมความกดอากาศต่ำที่ส่งผลให้เกิดฝนบริเวณภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอนในช่วงที่ผ่านมาได้เคลื่อนผ่านไปแล้วทำให้ฝนลดลงและไม่มีระบบเมฆฝนจากย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวเข้ามาเพิ่มเติมสำหรับช่วง30กันยายนถึง4ตุลาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ยังมีฝนบางแห่งโดยเฉพาะช่วงเย็นและค่ำในขณะที่ช่วงกลางวันมีแดดและอากาศค่อนข้างร้อนขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายส่วนช่วง 5-14 ตุลาคมลมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะเมื่อมวลอากาศเย็นปะทะกับอากาศร้อนชื้นและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นในช่วงแรกเกิดฝนเป็นช่วงๆมาเร็วและหยุดเร็วปริมาณฝนอยู่ในระดับปานกลางแต่อาจมีหนักบางจุดในขณะที่ภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นลมในทะเลสูงขึ้นชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์เดินรถอย่างต่อเนื่องถึง31มกราคม70นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนให้สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ได้อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้รฟท.และบริษัทเอเชียแอร์วันจำกัดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อสนับสนุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31มกราคม2570เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะสำหรับกรณีที่บริษัทเอเชียแอร์วันจำกัดได้แจ้งความประสงค์ให้สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสิ้นสุดลงตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั้นรฟท.ได้มีหนังสือทักท้วงการใช้สิทธิ์ดังกล่าวแล้วเนื่องจากเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเงื่อนไขของสัญญาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาทางนี้รฟท.มีความเห็นว่าการแจ้งดังกล่าวยังไม่มีผลทำให้สัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลงโดยรฟท.จะดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นไปตามกรอบของสัญญาและกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น. Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: สิบนาฬิกาเก้านาทีกลับมาคุยกันต่อในอีคอนนิวส์อัปเดตนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันพุธเราจะมีนักวิเคราะห์มาร่วมพูดคุยและตอบคำถามท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ฟังสามารถฝากคำถามได้ที่ Facebook นะคะ Mcot News FM 100.5 ค่ะหรือว่าส่งข้อความมาทาง SMS นะคะ4689399 4689399หรือว่าทาง LINE นะคะ @mcotnews ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เมื่อสักครู่ตอนเปิด ตลาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังเขียวอ่อนๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ติดลบแล้วค่ะล่าสุดดัชนีอยู่ที่ 1,590.29 จุดนะคะลงไปประมาณ4จุดหรือว่า 0.25% ค่ะ10อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับแรก KTB ค่ะราคาลงไป1บาทนะคะ 2.31% ราคาล่าสุดอยู่ที่42บาทสลึง1ค่ะKBank ค่ะ KBank ราคาล่าสุดอยู่ที่236บาทลงไป6บาทนะคะหรือว่าคิดเป็น 2.48% ตามด้วย Delta วันนี้บวกมา2บาทนะคะ 0.76% ราคาล่าสุดอยู่ที่264บาทตามด้วย KCE ราคาล่าสุด79บาทวันนี้บวกต่ออีกประมาณเกือบ 5% ในเวลานี้นะคะบวกมา3บาท75สตางค์ค่ะ Hanaบวกมาบาท1หรือ 1.9% ราคาล่าสุด53บาท50สตางค์นะคะแล้วก็กราฟค่ะราคาลงไปสลึง1นะคะ 0.42% ราคาล่าสุด59บาท75สตางค์ตามด้วย SCB ราคาวันนี้ลงไป1บาท50สตางค์นะคะ 0.98% ราคาล่าสุด1บาทขออภัยค่ะ151บาท50สตางค์นะคะแล้วก็ตามด้วยการบินไทยตอนเช้าเปิดมาลงพอสมควรประมาณ 4% แต่ว่าตอนนี้ลงเหลือประมาณสัก 2% แล้วนะคะจากปัญหาความล่าช้าในการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารนะคะวันนี้การบินไทยลงต่อราคาล่าสุด5บาท90สตางค์ลงไป15สตางค์ค่ะตามด้วย Advance นะคะราคาล่าสุด348บาทลงไป1บาทค่ะแล้วก็ BBL 10818บาทนะคะลงไป1บาทด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ต้อนรับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณสุเชษค่ะมาในห้องส่งนะคะแล้วก็ต้อนรับคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มาพบกับท่านผู้ฟังทางซูมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชอค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
5: กับก็เชิญในแง่ของตัวตลาดเนี่ยขนาดนี้เนี่ยตลาดในญี่ปุ่นเนี่ยบวกไป837นะครับในไต้หวันบวก569ในเกาหลีลบไป11นะฮะในฮ่องกงบวกไป16นะฮะในจาการ์ตาบวก31ฟิลิปปินส์ลบ19เพราะนั้นวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยอย่างน้อยมันไม่น่าที่จะติดลบเยอะฮะแต่วันนี้เข้าใจว่าจะเป็นการแพนิคในย่านของกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในหุ้นตัวแบงค์ใหญ่ขณะนี้ลงหมดนะฮะลงหมดแบงค์กรุงเทพไทยพาณิชย์กสิกรกรุงไทยนะฮะลงไปถึง KKP นะครับลงฮะTTB นะฮะก็ลงไปอ่อนตัวลงหมดนะครับ TCAP นะแบงค์ทั้งแบงค์เลยทั้งอุตสาหกรรมนะฮะเป็นเรื่องของที่เขากลัวกันในเรื่องของบอนด์ยิลด์จะขึ้นเขากลัวในเรื่องของสินเชื่อนะเขากลัวในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จะมีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเขากลัวในเรื่องของผลการงานในอุตสาหกรรมแบงค์นะที่มีลักษณะของการอาจจะโดนผลกระทบจากบอนด์ยิลด์ที่ปรับขึ้นแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกับ NPL ที่จะมีมากขึ้นกับสถานการณ์ของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะสินเชื่อต่างๆเพราะฉะนั้นในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องพึงระวังนะครับในกลุ่มของ leasing นะในกลุ่มของ leasing เนี่ยต้องระมัดระวังให้ตระหนักไว้ว่าในกลุ่ม leasing เนี่ยก็จะอาจจะโดนผลกระทบด้วยนะใน leasing ตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็น MTC ตัวสวัสดนะครับโดยส่วนใหญ่นะฮะในแง่เส้นเด็กเนี่ยทาง SL มองเส้นเด็กนั้นมีจุดรับที่สำคัญอยู่ที่ระดับ 1,580-1,580 นะครับตอนนี้ดัชนีนั้นมาเล่นอยู่ที่ระดับ 1,589 นะครับตอนนี้ 1,580 เป็นจุดรับนะครับจุดต้านนั้นอยู่ที่ 1,615 ตัวหุ้นฮะวันนี้เนี่ยเนื่องจากราคาน้ำมันมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับราคาน้ำมันขณะนี้เนี่ยในเบนซ์เอง96เหรียญใน WTI อยู่89เหรียญนะครับทาง SL หุ้น PTG มาฮะราคาปิดไปเมื่อวานนี้8บาท30สตางค์ให้จุดรับไว้8บาทฮะจุดต้าน

นั้นอยู่ที่8บาท60สตางค์ตัวที่2เป็นหุ้นโรงพยาบาลนะบางกอกเชนนะบางกอกเชน BCS นะฮะราคาปิดอยู่ที่11บาท40สตางค์สถานการณ์ที่มีน้ำท่วมสถานการณ์ที่มีอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเองเนี่ยอาจจะทำให้การรับรู้การรักษาพยาบาลเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นในแง่ของราคาหุ้นที่ลงมา11บาท40เนี่ยให้จุดรับอยู่ที่ประมาณ11บาท20ถึง11บาทนะแนวต้านอยู่ที่12บาทถึง12บาท50สตางค์นะครับตัวกราฟครับราคาก็60บาทให้จุดรับกราฟไปที่ระดับราคา59บาทนะครับแล้วก็จุดแนวต้าน62บาท75สตางค์ครับให้หุ้น JMT ครับJMT นี่เล่นระหว่างการแกว่งตัวนะ10บาท30ตังค์ลบไป10ตังค์ฮะให้จุดรับอยู่ที่10บาท20แล้วก็10บาทนะฮะจุดต้านอยู่ที่11บาทถึง11บาท50ตังค์หุ้นตัวสุดท้ายเป็นหุ้น ITC เป็นหมวดอาหาร16บาท50ครับให้จุดรับไว้อยู่ที่16บาทนะครับแล้วก็จุดต้านอยู่ที่17บาท50สตางค์ขณะนี้สัญญาณของตัวตลาดKBank เนี่ยลงมาที่ระดับ235แล้วนะฮะในแง่ของตัว235เนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะฮะ KBank นั้นมีจุดที่เคยจุดเป็นจุดทดสอบอยู่อันหนึ่งก็คือ KBank ขณะนี้หลุดเส้น75วันที่237ไปนะฮะลงมาเหลืออยู่ที่235แล้วเพราะนั้นลองดูที่ระดับราคา230ผมว่า230เนี่ยน่าจะเอาอยู่อยู่ละจริงๆแล้วต่ำกว่า245บาทลงมาเนี่ยน่าสนใจละแต่วันนี้เนี่ยแพนิคค่อนข้างเยอะนะแพนิคมากเกินไปนะลงมาถึง 8% เช้าๆนี้คนที่มีแบงค์เคแบงค์มากๆคงไม่ใช่รายย่อยอ่ะนะเป็นตัวสถาบันนะกดลงมาระดับราคากดเนี่ย230เพราะ earning per share เขาอยู่ที่11บาท11บาทเนี่ยได้22บาท22บาทคูณด้วย PE 10เท่าก็220นะฮะถ้าคูณด้วย PE 11เท่านะก็230นะ233บาทน่าจะเอาอยู่นะฮะไอ้ตรงนี้ PE แค่10เท่านะ10เท่า11เท่าเท่านั้นเองนิ่งประแจ22บาทนี่เป็น22บาทอย่างต่ำด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะรับอยู่ได้200เส้น200วันอยู่ที่215ถึง220เนี่ยอันตัวนั้นอยู่แน่ๆนะฮะแต่ขณะนี้กำลังดูอยู่ระหว่าง230กับ335บาทนะฮะว่าจะสามารถยืนประคับประคองได้ขนาดไหนนะตัวที่2นั้นเป็นหุ้นกรุงไทยนะครับเพื่อนนักทุนที่มีกรุงไทยอยู่ขนาดนี้ขณะราคาหุ้นอยู่ที่41บาท50สตางค์กรุงไทยนั้น earning per share ประมาณบาท50ตังค์บาท76ตังค์นะฮะถ้าเราคูณ2ก็ประมาณ3บาท3บาทก็3บาทคูณด้วย PE 12เท่ากับ36บาท36บาทนั่นเล่น PE 200ไม่ใช่ฮะเล่นด้วย moving average 200นะฮะเส้น200วัน36บาทเนี่ยรับได้อยู่แน่ๆอยู่แล้วประเด็นก็คือขณะนี้ราคา41บาท40บาทจะเอาอยู่ไหมน่าจะรับได้นะฮะเพราะว่า earning per share ได้3บาท50 3บาท50คูณด้วยPE ที่12เท่าก็ใกล้ๆ38บาทถึง40บาทนะฮะกรุงไทยแบงค์นะฮะส่วนหุ้นในตัวของไทยพาณิชย์นะฮะไทยพาณิชย์ลงมาจากระดับราคาตอนนี้มายืนที่151บาทราคาเป้าหมายจุดรับเนี่ยเส้น200วันน่าจะทำงานนะครับที่ระดับราคา200ราคา143บาท60สตางค์หรือ145บาทนะครับจะมีจุดรับอีกจุดหนึ่งนะฮะขณะนี้เนี่ยจุดรับอีกจุดหนึ่งคือ147บาท150บาทแล้วก็147บาทแล้วก็145บาทน่าจะเอาอยู่ได้ในตัวของไทยพาณิชย์นะฮะแบงก์กรุงเทพนะครับแบงก์กรุงเทพนั้น earning per share ของตัวแบงก์กรุงเทพเขาได้10บาทนะครับ10บาทคูณได้20บาท20บาท177บาท175บาทเป็นเส้น200วันนะฮะอีกเส้นหนึ่งนั้นอยู่ที่ระดับราคา188คือเส้น75วันอย่างไรก็ตามตอนนี้อยู่ที่187บาทเนี่ยถ้าเล่นด้วย PE ที่ระดับ9เท่านะ9เท่าที่20บาทก็180ฮะ180บาทจะเป็นจุดรับของตัวเส้นแบงก์กรุงเทพนะครับก็ลองพิจารณาดูฮะ180 185ดูซิว่าจะสามารถยืนได้หรือเปล่านี่คือแบงก์ทั้งนั้นนะฮะอีกตัวนึงแล้วกันนะครับเป็น TCAPนะครับ TCAP นะในตัวแบงค์แบงค์ที่เป็นลักษณะแบงค์ขณะนี้ TCAP อยู่ที่81บาท25ตังค์สโลโตอยู่30นะตัว moving average ในแง่ของ75วันรับอยู่ที่78บาทนะถ้าเป็น

0: 200วันรับอยู่ที่68บาท78บาทถ้าจะหลุด78บาทตอนนี้ราคา80นะฮะราคา81บาทถ้าจะหลุดไม่น่าหลุดวันนี้นะฮะน่าจะหลุดวันพรุ่งนี้ถ้าจะหลุดได้นะฮะถ้าจะหลุดได้รักแต่ราคาหุ้นที่75บาทน่าจะเป็นจุดรับที่สำคัญของตัว KeyCap ครับตัวท้ายจริงๆคือ TTBนะ TTB เป็นหุ้นตัวเล็กราคาหุ้น3บาท10ตังค์ตอนนี้ลงมาที่2บาท98ครับจุดรับที่สำคัญคือ2บาท80เส้น75วันนะถ้าพูดถึงเส้น200วันหนูลงไปเยอะนะฮะ250คงไปไม่ถึงนะ280คงจะรับได้โอเคครับคุณชอครับเชิญครับ
1: ค่ะเชิญอาจารย์ชอต่อค่ะ
2: ครับอย่างที่เห็นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เซตของเรายังคงลบต่อนะครับทั้งที่ว่าตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่อยู่แทนบวกนะครับมีไม่กี่ประเทศที่อยู่แดนลบแต่เราตอนนี้ลบอยู่9จุดก็ลุ้นต่อนะครับว่าช่วงบ่ายเราจะตีกลับขึ้นมาลบน้อยหรือตีกลับเป็นบวกได้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะฟิวเจอร์ยังคงบวกอยู่151จุดส่วนดาวโจนส์ตอนเช้านี้ตอนจริงๆเนี่ยลบอยู่มัน131จุดนะครับแต่ก็ตามแรงกดดันจากที่เราเห็นตั้งแต่ต่อเนื่องจากเมื่อวานคือต่างชาติขายที่เมื่อวานเยอะนะครับ 7,000 กว่าล้านวันนี้ต้องดูแล้วครับว่าที่ติดลบอยู่เนี่ยนักทุนกลุ่มไหนเป็นฝ่ายขายทำให้ตลาดอยู่แดนลบนะครับถ้าเรามาดูตัวของดาวโจนส์เองนะครับดาวโจนส์เองเนี่ยต้องบอกนะครับว่ายังเป็นขาลงอยู่นะครับเพราะว่าณตอนนี้ดาวโจนส์เนี่ยเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75วันเลยนะครับ MC เล่นอยู่ใต้ศูนย์มานานตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณแต่ช่วงต้นเดือนกันยาและที่ลงมาเป็น FC ใต้ศูนย์ตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่เลยนะครับก็ไงก็ตามดาวโจนส์ก็มีความพยายามจะเด้งกลับเป็นระยะระยะนะครับแต่เด้งแล้วเนี่ยตั้งแต่ขาลงมาไม่เคยจะเด้งแล้วยืนเหนือค่าเฉลี่ย10วันได้เลยนะครับตราบใดดาวโจนส์เป็นขาลงอยู่เนี่ยเซตอินเด็กซ์ไอ้ถูกกดดันให้ลงต่อได้นะครับเพราะตัวดาวโจนส์เองเนี่ยตอนนี้ลงมาเนี่ยค่อนข้างจะอาจจะยังไม่โอเวอร์โซแต่คิดคาดว่าถ้าลงต่ออีกไม่นานนะคงจะโอเวอร์โซในปลายนี้ต้นสัปดาห์หน้านะครับแล้วสัมพันธ์ดาวโจนส์จะอยู่ที่ค่าเฉลี่ย200วันอยู่ตรงประมาณสัก 5,300 5,200 โดยประมาณนะครับถ้าดูตัวเส้นเด็กบ้างครับเส้นเด็กเองเข้ามาดูจะเห็นนะครับเส้นเด็กเองเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเป็นขาลงเหมือนกันแต่ว่าถือว่าเราลงช้ากว่าดาวโจนส์นะครับแต่ก็ตามถึงแม้จะลงช้าดาวโจนส์เนี่ยเราก็เล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ย10 25 75วันเหมือนกันนะครับแต่กระต่าย MC ของเรายังดีหน่อยที่ถึงแม้จะใต้ศูนย์แต่เหนือสัญญาณไม่เหมือนดาวโจนส์ที่ MC ทั้งใต้ศูนย์และใต้สัญญาณด้วยนะครับตอนนี้วันนี้เป็นวันที่เซ็ตของเราลงมาค่อนข้างจะเป็นแท่งแดงอย่างสมควรเลยวันนี้หลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75วันเลยนะครับตอนนี้ต้องเลื่อนต่อแล้วเซ็ตที่อยู่1583เนี่ยมันจะเกิดการไหลต่อในสัปดาห์นี้ไปถึงฐานเก่าตรง1560หรือเปล่าถ้าหลุด1560เนี่ยจะสัญญาณที่ค่อนข้างจะลำบากเลยนะครับเพราะว่าเป็นการลงต่ำกว่าฐานเดิมและสุดท้ายถ้าหลุดใต้1560ไม่ยอมเด้งก่อนที่หลุด1560เนี่ยอาจจะทำให้เกิด MAC ตัดใต้สัญญาณ MAC ใต้ศูนย์อยู่แล้วไม่ดีอยู่แล้ว MAC ใต้ศูนย์และใต้สัญญาณด้วยยิ่งจะทำให้เกิดการลงที่ลงมาลึกได้นะครับเพราะว่าถ้าดูตามแนวรับสำคัญแล้วเนี่ยเอาละตอนนี้เราเห็นแล้วฐานเก่าอยู่ใกล้1560นะลงไปทีนึงก็ลงมาใกล้กับ1540โดยประมาณนะครับแต่ลงไปครั้งก็ลงมาใกล้ค่าเฉลี่ย200วันใกล้ 1,500 เลยนะครับในแง่ของต่างชาติและกองทุนเองจะเห็นนะครับว่าต่างชาติและกองทุนเนี่ยในช่วงนี้ต้องบอกนะครับว่าต่างชาติ3 4 5วันนี้ค่อยจะขายเยอะนะครับกราฟเป็นกราฟค่าสะสมต่างชาติเนี่ยดิ่งลงมาชัดเจนช่วง4 5วันนี้ชัดเจนมากส่วนกองทุนเนี่ยมีแรงซื้อกลับแต่ก็เขาเรียกว่าซื้อไม่ได้มากพอจะต้านการขายของต่างชาติได้มีการซื้อสลับขายก็กราฟเห็นชัดเลยว่าเป็นกราฟของการไซด์เวย์กราฟค่าสมไซด์เวย์คือไม่ได้มีแรงต้านการขายของต่างชาติเลยคนที่ต้านแต่ขายชาติหลักตัวนี้น่าจะเป็นรายย่อยซึ่งรายย่อยบอกเลยว่าถ้าต่างชาติขายกองทุนไม่ซื้อด้วยเนี่ยรายย่อยคือฝ่ายเดียวเนี่ยมันจะต่อสู้กับการลงเซ็ตได้ไม่นานนะครับส่วนค่าเงินบาทเองถ้าเราจะดูกันจะเห็นนะครับว่าที่ตัวของต่างชาติขายเนี่ยค่าบาทก็เดินหน้าอ่อนค่าต่อไปนะครับตอนนี้ค่าบาทที่ 33.54 โดยประมาณนะครับก็คุณใหญ่ในน้องใหญ่เป็นการอ่อนค่าแล้วตอนนี้ดูกันต่อแล้วว่าการอ่อนค่าค่าบาทรอบนี้จะอ่อนค่าไปถึงระดับใกล้ๆ 33.9 หรือ34บาทหรือเปล่านะครับถ้ายิ่งค่าบาทอ่อนค่าต่อเนื่องไปเนี่ยไปถึงระดับใกล้ๆ34บาทหรือเป็นยอดเก่าเนี่ยประมาณ 33.9 เนี่ยจัดการของเซ็ตอาจจะถูกกดดันให้ย่อต่อได้นะครับแต่ถ้าค่าบาทปรับตัวแข็งค่าลงมาเนี่ยเพียงหลุดค่าเฉลี่ย10วัน 3.4 หรือใต้ค่าเฉลี่ย75หรือ25วันลงมาหลุด33เนี่ยถ้าหลุดใต้33นี่มีโอกาสลุ้นกันว่าเซ็ตอาจจะเด้งถ้าค่าบาทแข็งค่าหลุดใต้33พร้อมกับการซื้อที่มากๆอาจทำให้เกิดการเด้งของเซ็ตขึ้นมาให้เราเห็นได้นะครับส่วนตัวน้ำมันนะครับน้ำมันที่เรามาดูจะเห็นนะครับว่าภาพของน้ำมันช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการปรับตัวต่อเนื่องลงมานะครับ3วันที่แล้วนะปรับตัวลงมาหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันวันนี้มีแรงเด้งกลับ จากวันนิดนึงนะครับเพราะวันนี้เราปิดที่ 95.6 ตอนนี้มันอยู่ที่ 96.52 นะครับเป็นการเด้งแต่ก็ตามการเด้งคราวเนี่ยตราบใดยังไม่สามารถจะผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ยทั้ง15วันไปทั้งหมดก็คือผ่านแล้วสัก102ถ้ายังไม่ผ่าน102ยืนได้ต่อให้เด้งเนี่ยยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเด้งสั้นและสร้างยอดเตี้ยลงนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเด้งสั้นแล้วไม่ผ่าน102แล้วต้องลงต่ออีกเนี่ยและดันค่าเฉลี่ย75วันและ200วันลงมาเนี่ยอันนั้นจะทำให้สีใต้สูงได้เป็นการน้ำมันขาลงได้เลยนะครับในรับค่าเฉลี่ย75วันที่93ประมาณสัก93 89ในรับ200วันประมาณสัก87ประมาณนะครับส่วนตัวของทองคำนะครับทองคำถ้าเรามาดูจะเห็นนะครับทองคำเนี่ยก็เป็นขาลงแบบเป็นสีใต้ศูนย์เลยนะครับสีใต้ศูนย์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่กลางเดือนกันยานะครับที่จะเห็นเลยว่าทองเริ่มเป็นขาลงสีใต้ศูนย์นะครับแต่ก็ตามสัญญาณเตือนก่อนหน้านั้นมีก่อนแล้วนะครับถ้าดูแบบเร็วๆเนี่ยก่อนกลางเดือนกันยาตั้งแต่ต้นเดือนกันยานี่ก็เริ่มสัญญาณไม่ดีแล้วเป็นยอดเตี้ยลงนะครับหรือค่าเฉลี่ย10วัน25วันมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยาแล้วตอนนี้ต้องถือว่าทองเนี่ยเป็นขาลงสมบูรณ์แบบแล้วก็เล่นอยู่ใต้เฉลี่ยทุกเส้น MC ใต้ศูนย์ใต้ซิกแนลมีความพยายามจะเด้งกลับบ้างระหว่างทางที่ลงนะครับแต่ก็ตามเด้งส่วนใหญ่ก็เป็นการเด้งสั้นๆแล้วลงต่อหรือขาลงเลยคือเด้งขึ้นไปส่วนต้าน10วันที่ผ่านแล้วก็ยืนไม่อยู่แล้วก็ไหลลงมาใหม่นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่าอยู่ที่สปอตตัวที่4179นะครับสปอตตัวที่479ถ้าจะเจอแนวต้านข้างบนก็คือแนวต้านกลุ่มของค่าเฉลี่ย10วัน25วัน70วันถึงแต่4250ถึงประมาณ4350ถ้าจะพ้นค่าเฉลี่ย5วัน10วัน25วันเฉลี่ยสวนได้ต้องผ่าน4350ไปอย่างน้อยถึงจะเป็นภาพของการที่มีโอกาสเรื่องการฟื้นตัวกลับมานะครับแต่ถ้ากรณีไม่ดีจากตัวนี้4179ดันไหลลงหรือใต้4001เนี่ยอันตรายเลยเพราะใต้4001คือฐานล่าสุดได้แค่4001กว่าๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ลงมาถึงระดับ4000ที่เป็นฐานถัดไปได้เลยนะครับส่วนตัวของบิตคอยน์บ้างครับบิตคอยน์ต้องบอกนะครับว่าบิตคอยน์เองเนี่ยณตอนนี้ถือว่าเป็นภาพสวนทางกับทองเลยทองเป็นขาลงแต่ Bitcoin Future เป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นที่ต้องบอกเลยว่ามีการขึ้นคล้ายๆเป็นสร้างเป็นเสาธงแล้วพักตัวขืนธงแล้วขึ้นใหม่แล้วสร้างเสาธงใหม่นะครับแต่เสียดายที่ธงรอบแรกของตัว Bitcoin Future ที่เกิดขึ้นในช่วงของประมาณต้นกันยาเนี่ยเป็นธงที่พอกระชากขึ้นข้างบนเนี่ยขึ้นไม่แรงไม่ถึงกับความสูงเสาธงนะครับแล้วก็พักตัวลงมาเมื่อมา2สัปดาห์ประมาณสัปดาห์กว่าที่แล้วมีเรื่องพักตัวลงมาปรับตัวมาใกล้ค่าเฉลี่ย10วันอีกครั้งคงต้องลุ้นกันต่อว่าในช่วงสั้นเนี่ยจะรับค่าเฉลี่ย10วันตัวแถวประมาณสัก 83,000 จะรับอยู่ไหมตอนนี้ Bitcoin Future ที่ 83,500 กว่านะครับเนี่ยรับก็คือ 83,000 ได้83รับอยู่แล้วขึ้นต่อแล้วชนะยอดล่าสุดที่อยู่ตรงประมาณสัก 87,500 ขึ้นไปเนี่ยอันนี้มีปัญหาก็คือทำนิวไฮคือขึ้นต่อนั่นเองนะครับแต่ถ้ายังร่วงต่อหรือ 83,000 เนี่ยอาจจะลงมาถึงระดับค่าเฉลี่ยแถว 80,000 ได้นะครับและตรง 80,000 จุดสำคัญเหมือนกันว่าถ้า 80,000 ไม่ยอมเด้งเนี่ยอาจจะเริ่มเสี่ยงของการที่อาจจะกลับขาลงได้เหมือนกันเพราะว่าในภาพล่าสุดเนี่ยเริ่มแซนดิเวเจนยอดนะครับยอดอาร์ไซเตียลงให้เห็นบ้างแล้วนะครับถ้าหลุด 80,000 เริ่มต้องระวังแต่ถ้าหลุดประมาณสักค่าเฉลี่ยระดับ75วันแถวๆประมาณ 74,000-70,000 ลงมาเนี่ยอันนั้นนะมีโอกาสสูงเลยจะไปเข้าเป็นสีใต้ศูนย์ไหลเป็นขาลงรอบใหม่ได้เลยสำหรับตัว Bitcoin Future นะครับมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วเซ็ตมันลบนะครับตอนนี้ดูซิลบเท่าไหร่เราเอาลบตอนนี้ลบเยอะขึ้นเลยนะครับเมื่อกี้ต่างลบน้อยนี้ลบ17จุดเลยครับ 17.6 จุดเลยครับลบ 1.1% เลยนะครับเซ็ตมาดูนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรนะครับที่พาเซ็ตลงบ้างวันนี้นะครับถ้าพูดถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่พาเซ็ตลงวันนี้เนี่ยอันดับ1เลยนะครับธนาคารครับแบงค์เป็นกลุ่มที่ลบมากจะมากวันนี้นะครับลบ 2.64% เลยนะครับเป็นการลงที่ต้องบอกว่าสงสัยลำบากแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้หลุดค่าเฉลี่ย10วัน25วันวันนี้แบงค์เนี่ยหลุดแนวรับ75วันลงมานะครับวันนี้เป็นแรกด้วยที่ MAC ของกลุ่มธนาคารลงมาใต้ศูนย์นะครับตัวนี้ว่าธนาคารเนี่ยไม่รีบตีกลับให้ไวจากตอนนี้ที่600เนี่ยถ้าตีกลับไปพ้น630ขึ้นไปพอมีโอกาสที่จะเหมือนกับหลุดหลอกลงหลอกแต่ถ้ายังคงไหลลงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รีบเต้นกลับจนพ้น630เนี่ยอันจะเป็นสัญญาณที่เหมือนกับจะเริ่มขาลงแล้วจะถ้ามีเด้งสั้นเขาเป็นเด้งสั้นขาลงถามว่าใกล้เด้งสั้นขาลงไหมก็มีโอกาสที่ใกล้เหมือนกันเพราะเอ็มเอสโตคลาสสิกเนี่ยเริ่มต่ำแล้วค่าเค16ละก็แสดงว่าอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มธนาคารอาจจะมีเด้งสั้นเราเห็นบ้างแต่เด้งแล้วไม่พ้น630เนี่ยคงเป็นการเด้งสั้นแบบขาลงนะครับกลุ่มถัดไปครับกลุ่มของวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างวันนี้ก็ลบเยอะนะครับลบ 1.87% นะครับวันนี้เป็นแท่งยาวเหมือนกันเป็นวันแรกที่ค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันนะครับ MCD ยังไม่ใต้สูงแต่ MC ก็โค้งลงใต้ซิกแนลและสร้างยอดเตี้ยลงด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็ระวังนิดนึงว่าถ้าลงต่อหน่อยหลุดค่าเฉลี่ย75วันตรง 6ประมาณ 6,300 เมื่อไหร่ตอนนี้ 6,500 นะครับถ้าหลุดใต้ 6,300 เมื่อไหร่เนี่ยเสี่ยงสูงเลยว่าจะมีโอกาสพลิกเป็นขาลงเหมือนกันส่วนกลุ่มอีกตัวนึงที่เป็นลงวันนี้ที่ลงเยอะคือกลุ่มไฟแนนซ์ครับลงไปลบ 1.57% นะครับแต่ไฟแนนซ์

0: เงินหนักกว่าเพื่อนเพราะว่ามันเป็นขาลงมาแล้วนะครับขาลงอยู่แล้วพูดง่ายว่า MC ใต้สูงมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาแล้วนะครับจนภาพยอดขายที่ลงตอนปลายเดือนสิงหาตอนนี้ก็เป็นภาพของการที่ลงมา MC ใต้สูงใต้เส้นหลุดใต้เฉลี่ยเส้นวันนี้เป็นวันที่หลุดใต้เฉลี่ย200วันเส้นล่างสุดเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าอาจจะมีเด้งสั้นนะก็เริ่มโอโซทั้งแล้วโตคลาสสิกอาศัยแล้วแต่อาจจะเด้งสั้นแบบขาลงอาจจะเด้งไม่ไกลนะครับเด้งไม่พ้นแค่70วัน25วันแล้วก็ลงต่อครับเอาละครับคงต้องเบรกละ10โมงครึ่งนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังข่าวฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังคะเรามี3ช่องทางสำหรับการตอบคำถามท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังสามารถถามคำถามมาได้นะคะทาง Facebook MCOT News FM 100.5 ค่ะทาง SMS 4689399 4689399แล้วก็ทาง LINE @MCOT News ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อมาตอบคำถามท่านผู้ฟังในช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
1: 10:32 กลับมาคุยกันต่อในอ c o n News Update นะคะท่านผู้ฟังถามคำถามมาว่าในส่วนของมีแบงค์ถืออยู่ตอนนี้ถือได้ไหมคะ
5: แบงค์อะไรอะ
1: ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังพิมพ์ตกเคมาด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเป็น
5: เคทั้งหมดคือขนาดนี้แบงค์โดยส่วนใหญ่เนี่ยณเช้านี้เองเนี่ยนะฮะเคแบงค์ลง 3% กรุงไทยลง 4%กรุงไทยเนี่ยลง 5% ละนะฮะแบงก์กรุงเทพลง 1% นะครับไทยพาณิชย์ลง 1% พวกที่แบงก์ไทยพาณิชย์แบงก์แบงก์กรุงเทพเนี่ยนะผมคิดว่าถ้ากลัวนะเอาแบงก์กรุงเทพแบงก์ไทยพาณิชย์แบงก์ที่ลงประมาณ 1% นะ TTB นะพวกนี้ขายไปก่อนนะส่วนหุ้นของตัวKKP ที่ลงไป 3% KBank ลง 3% ลง KTB 3% เนี่ยมันคือมันลงมากเกินไปนะหุ้นชุดนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นชุดที่น่าจะเป็นการรีบาวกลับขึ้นไปข้างบนได้ในขณะเดียวกันเมื่อกี้ที่เราดูอยู่ที่ไทยพาณิชย์เนี่ย150บาทเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงหน่อย145-140บาทเป็นจุดรับของตัวไทยพาณิชย์นะฮะแล้วก็ตัวแบงก์กรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าระดับราคา185บาท180บาทน่าจะเป็นจุดรับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้ามีเป็น KBank เป็นกรุงไทยเนี่ยขณะนี้คุณกำลังคุณตกใจไปพร้อมกับตลาดแล้วตลาดช็อตลงมาเนี่ยนะฮะถ้าขายตรงนี้ก็ขายได้ฮะแต่ประเด็นคือราคามันอาจจะเป็นราคาโลเกินไปนะฮะเพราะว่าตัวกสิกรไทยที่ระดับราคา135เนี่ยมัน135เมื่อกี้เราดู133 130เนี่ย230เนี่ยมันเป็นจุดรับอยู่แล้วมันเหลืออีกแค่3บาทนะมันลงไป 9% นะขณะนี้ลงไป9บาทก่อนประธานต้นลงไป8บาท9บาทลงไปประมาณ 3% กว่าๆแล้วนะมันก็จะแรงไปนะส่วน KKP เนี่ยระดับราคาหุ้นขนาดนี้ใน KKP เนี่ยมันลงมาที่ระดับราคา110บาทนะฮะในแง่ของ109บาท110บาทเนี่ยมันลงมาประมาณ 2% นะถ้าแบ่งครึ่งขายนะฮะอย่าเพิ่งขายหมดแล้วกัน ครับผม
1: ค่ะตอนนี้ดัชนีลงแรงนะคะ 22.53 จุดแล้วตอนนี้ดัชนี 1571 นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังถามมาว่ามีความสนใจถ้าเกิดว่าจะเข้าในส่วนของหุ้นประกันภัยมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่ามองว่าน้ำท่วมเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยากให้คุณสุเชษช่วยดูหุ้นกลุ่มทิพยะหน่อยค่ะทิพยะกรุ๊ปโฮลดิ้ง TIPH นะคะ
5: โอเค
1: ค่ะ
5: เป็นอย่างนี้นะฮะเนื่องจากหุ้นเนี่ยตัวราคาหุ้นขยับขึ้นมาจากระดับราคา23บาทขึ้นมา24บาท50ตังค์ราคาสูงสุดเนี่ยที่เขาเล่นกันประมาณ26บาทนะฮะประมาณ26บาทราคาที่เคยสวิงขึ้นไปถึง27บาทเนี่ยเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ราคาโดยเฉลี่ยแล้วอยู่26บาททิพยะราคาจุดล่างเนี่ยที่เขาเล่นกันที่เทรดกันเมื่อสักเดือนสิงหาคมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23บาท mm-hmm. ในแง่ของกำไรเขาเนี่ยได้ประมาณบาทหนึ่งฮะ PE ของตัวทิพยะนะ PE นิ่งประแชร์บาทหนึ่งเนี่ยได้2บาท2บาทแล้วเขาเล่นด้วย PE ประมาณ13เท่านะ13เท่า2บาทก็26บาทฮะนะเพราะนั้นราคาหุ้นของเขาเนี่ยควรจะยืนอยู่26บาทนะตอนนี้ราคาต่ำกว่า26บาทก็น่าสนใจฮะ24บาทนะราคาเขาอยู่ที่ประมาณ24บาทราคาเป้าหมาย26บาทฮะราคาเป้าหมาย26บาทอันนี้ถามว่าโอเคสถานการณ์ที่น้ำท่วมสถานการณ์ที่ปกติธรรมดาเนี่ยมันจะมีเรื่องกระทบอีกเรื่องนึงนะฮะเพื่อนนักทุนฮะไอ้เรื่องขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะฮะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะเป็นเรื่องของหนี้เสียนะฮะเป็นเรื่องของหนี้เสียอาจจะไม่กระทบกับตัวทิพยะเลยนะฮะแต่จะกระทบกับอุตสาหกรรมในแง่ของตัวตลาดหุ้นในแง่ของตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะเซ็ตอินเด็กซ์อาจจะไม่ไปไหนแต่ถ้าจะทยอยซื้อโอเคแต่ถ้าจะซื้อก้อนเดียวนะซื้อมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเสนออย่างนี้ฮะอยากได้ไม่เป็นไรหุ้นตัวนี้ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแบ่งซื้อว่าโอเควันนี้เนี่ยวันที่หุ้นลงประมาณ22จุดเนี่ยนะฮะประมาณ22จุดเนี่ยซื้อไปสัก 25% นะฮะหรือ 50% อย่างมากที่สุดนะครับเหลือไว้อีกครึ่งนึงนะเหลือไว้อีก 50% เนี่ยไว้ดูซิว่าราคาจะลงไป23บาทไหมถ้าไม่ลง23บาทแล้วสถานการณ์ผมยังไม่เชื่อว่าใน 2-3 วันเนี่ยตลาดจะรีบาวด์กลับเร่งเร็วนะเพราะนโยบายยิ่งข่าวที่บอกว่าเขื่อนแตกน้ำจะท่วมเทพอีกเดียวโอ้ยิ่งทำให้คนเครียดกันอีกเยอะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าข่าวไม่รู้มันมาแล้วมันจะทำให้ความเครียดแทนที่มันจะหายไปคลองนู้นคลองนี้ลงได้นะเขื่อนแตกเองเนี่ยฝนก็ไม่มีแล้วนะฮะผมไม่รู้ไม่ค่อยเชื่อกับข่าวตอนนี้มันมีข่าวแง่ลบค่อนข้างเยอะนะที่กระทบเข้ามาในระบบต่างๆนะฮะผมว่ามันก็โอเคฮะก็ระมัดระวังก่อนแล้วกันตลาดถ้ามันไม่ไปไหนนะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนตามตรงนะฮะไม่คิดว่าแบงก์จะลงขนาดนี้คิดว่าลงอ่ะแต่ไม่คิดว่าลงขนาดนี
1: ้
5: แล้วหุ้นที่ลงเนี่ยคือกสิกรไทยกับตัวกรุงไทยซึ่งมันเป็นหุ้นใหญ่เป็นหุ้นลีดของแบงก์มาโดยตลอดแล้วราคาที่ลงเนี่ยมันเป็นราคาที่ลงแบบน่าตกใจคือถ้าแบงก์กรุงเทพไทยพาณิชย์ลงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันราคามันก็ใกล้ๆเวอร์ไปนะแต่กสิกรไทยกับตรงเนี้ยเป็นหุ้นที่มันอยู่ในตัวสถาบันใหญ่แล้วสถาบันหนักที่ขายเราเห็นอันแรกที่เราเห็นเนี่ยเมื่อวานนี้ฟอร์เรนขาย 7,000 เนี่ยแต่ผมก็ยังไม่เชื่อว่าฟอร์เรนมันจะตื่นมาขายตอนเนี้ยนะมันน่าจะเป็นตัวสถาบันภายในเนี่ยละทบตุ่มหรือคำสั่งมาจากต่างประเทศแล้วก็ทบลงไปเนี่ยแต่ราคาณตรงนี้ของราคาทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยหรือกสิกรไทยเนี่ยมันลงมาที่อย่างที่บอกฮะมันลงมาเวอร์เกินไปคือมันลงเร็วลงเวอร์ลงหนักมากเกินไปลงเหมือนอย่างโอ้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอถึงต้องขายแบงค์ขนาดนี้นะฮะแล้วพอมันขายแบงค์เนี่ยการแพนิคของตลาดมันเป็นการแพนิคโดยทั่วไปอยู่แล้วนักทุนเห็นโอ้ยก็โอเคขายกันขนาดนี้เมื่อกี้เนี่ยหุ้นเดลต้าอยู่ยังทุบเดลต้าลงต่อเลย นะฮะนั่งดูอยู่เนี่ยนะฮะเอากราฟลงไป59บาท50ตังค์จาก60บาทหลุดเลยนะฮะ
1: อ
5: ย่ามา59บาท50ไม่ใช่ว่าไม่หลุดไม่ได้หลุดได้นะฮะเอาปูนใหญ่ลงไปอีก8บาทมันเป็นปฏิญาต่อเนื่องของกลุ่มสถาบันที่ขายหุ้นตัวหลัก

0: ใหญ่ทั้งหมดเพราะหุ้นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นปูนใหญ่ที่จะทำให้ลงได้ไม่ว่าจะเป็นตัวแบงก์ต่างๆที่ทำให้ลงได้นะฮะหรือตัวเดลต้าใหญ่ที่ทำให้ลงได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นรายย่อยและก็ไม่ใช่พวกที่บอกว่าเป็นอินฟลูไม่ใช่พวกที่บอกว่าเอ้ยฉันลงทุนอยู่ในตลาดไม่ใช่พวกเนี้ยพวกนี้เขาจะไม่มีลักษณะการขายเป็นเม็ดก้อนใหญ่เขาค่อยๆขายและลินลงนะเขาจะไม่เหมือนทำลายตลาดนะฮะทำให้ความเชื่อมั่นมันหายไปแล้วหุ้นตัวใหญ่ขนาดนี้ที่ลงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหุ้นตัวหลักนะฮะหลายๆตัวหุ้นนะมันก็เลยทำให้เซ็ตเด็กกดผมว่าถ้าอีกสักวันหนึ่งตลาดคงจะยืนทรงตัวละดัชนีที่ระดับราคาเราไม่ค่อยได้เห็นอินเด็กลงถ้ามันลง22จุดลง30จุดเนี่ยมันต้องมีเรื่องอะไรที่มันโอ้โหน่าตกใจนะตลาดตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆตลาดจะเป็นลักษณะของการรีบาวกลับก็ได้นะฮะผมว่าแต่การรีบาวกลับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นบวกนะอาจจะเป็นการรีบาวกลับในอาจจะไปยืนที่ขณะนี้ดัชนียืนอยู่ที่ระดับ1575เนี่ยอาจจะกลับไปที่8085ได้นะก็ใจเย็นนะต้องใจเย็นดูกับสภาพตลาดไปก่อนแล้วก็ถ้าจะซื้อหุ้นใช้กลยุทธ์ถอยรับลงไปนะถ้ามีหุ้นอยู่ก็เลือกหุ้นนะเลือกหุ้นในแง่ของถ้าใครมองตอนเนี้ยหุ้นมีโมดแอคทีฟอยู่สัก10ตัวนะฮะ KBank KTB Delta ปต. KCE Gap แบงก์กรุงเทพฯหานาไทยพาณิชย์ปูนใหญ่ Advance นะครับก็เอาไปถึงตัว TTB BDMS เอาแค่นี้พอนะฮะชุดเนี้ย12ตัวเนี่ยนะฮะ12ตัวเนี่ยคุณเลือกได้เลยว่าคุณอยากจะช้อปอะไรถ้าแต่อย่าไปช้อปทั้งหมดในแบงค์นะเน้นไว้อย่างหนึ่งอย่าถือหุ้นพอร์ตใหญ่อยู่ในกลุ่มเดียวนะก็คุณเลือกเอาอันนี้ฮะคุณเลือก KBank ก็ได้คุณเลือกอยากจะเลือกกรุงไทยอยากหรือ KBank ก็แล้วแต่คุณล่ะแล้วก็เลือกช้อปในแง่ของตัวชิ้นส่วนอินดิกคุณจะเลือกเอาKCE หรือฮานาเอาสักตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะฮานาก็ต่ำหน่อย KCE ก็ขึ้นไปแพงหน่อยนะข่าว KCE เนี่ยตามหน้าสื่อเนี่ยไปถึงระดับ100บาทด้วยนะฮะโอ้โหมันเยอะแยะไปอ่ะต่อมาก็เป็นตัว Advance สักตัวหนึ่งนะฮะปูนใหญ่ไม่ต้องเล่นก็ได้นะฮะก็ไม่มีแล้วมีเนี่ยมีอยู่3กลุ่มเนี่ยปอทอกลุ่มนึงอ่ะตัวปอทอก็จะเลือกปอทอหรือจะเลือกไทยออยล์หรือจะเลือกพิเทพนะพิเทพเนี่ยไปยืนอยู่ที่ระดับ20ซะด้วยซ้ำไปตอนนี้นะฮะไทยออยล์ยืนในระดับสัก18 19 20พวกเนี้ยนะไทยตัวไทยออยล์อยู่ที่68บาทพิเทพอยู่145บาทไทยออยล์ที่ระดับราคาพิเทพที่ระดับราคา140บาทน่าสนใจ135บาท140บาทน่าสนใจในขณะที่ไทยออยล์เนี่ยนะครับระดับราคาไทยออยล์ขณะนี้68บาท65บาทนะ65บาทลงมาน่าสนใจครับก็ลองดูฮะนะเลือกกระจายกลุ่มนะฮะในกลุ่มท่องเที่ยวเองเนี่ยเนื่องจากข่าวเช้านี้เนี่ย AOT ดังนะมากนะการบินไทย AOT ดังมากนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปสนใจเขา AOT ที่ระดับราคาต่ำเนี่ยราคาต่ำที่เราเคยเจอ AOT กันเนี่ยมันไม่ต้องถึงระดับ60บาทนะรอบที่ผ่านมาเนี่ย60บาท60บาทฮะวันที่19เดือน6เนี่ยราคา60บาทแล้ว60บาทเนี่ยเป็นราคาตั้งแต่เดือนกระดักกระดาเป็นต้นมาแล้วนะฮะเพราะนั้นที่60บาทเป็นราคาต่ำถ้าต่ำจาก60บาทมามีอีกราคาหนึ่งนะผมให้ไปเลย56บาทนะนั่นเป็นราคาณเดือนมิถุนายนนะราคาต่ำณเดือนมิถุนายนนะครับก็เป็น AOT ส่วนการบินไทยนะฮะราคาการบินไทยเนี่ยราคาเข้าเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะครับเขาขึ้นมาจากระดับราคาต่ำสุดเนี่ยที่ระดับราคา5บาท30นะอีกการหนึ่งคือมายืนที่ระดับราคาประมาณ5บาท70ตอนนี้ราคา5บาท85เหลืออีกนิดเดียวฮะนะเพราะนั้นถ้าคุณจะเล่นที่5บาท85ก็เหลืออีก5บาท50นะเหลืออีก30ตังค์คนที่ถือการบินไทยอยู่ไม่ต้องซีเรียสนะฮะนะ30ตังค์แต่ถ้าลงไปที่5บาท75ตังค์ก็ลงอีกแค่10ตังค์ฮะเพราะนั้นการบินไทยคงลงไม่ได้อะไรมากกว่านี้ละนะฮะถ้าลงก็รอใจเย็นลงไปที่5บาท70 5บาท35นะรอไปซื้อตรงนั้นก็ได้เพราะมันราคาต่ำมาก5บาท35นี่ต่ำตั้งแต่ตอนที่ทุกอย่างกลับเข้ามานะฮะอันนี้เป็นราคาต่ำแล้วก็เป็นราคาต่ำสุดนะครับมันเหมือนกับมีเรื่องหลายๆเรื่องมาพร้อมๆกัน ในเวลาเดียวกันแล้วก็ทำให้ตลาดมันเป็นลักษณะของแคสตัวนะฮะไม่รู้ว่าผมมันก็ต้องต่อสู้กันถ้าเป็นกองทุนภายในขายเดี๋ยวช่วงบ่ายทางเอเชียเข้าทางยุโรปเข้าเนี่ยนะราคาต่ำๆเนี่ยก็อาจจะกลับเข้ามาซื้อนะแนวมันคือมันต่ำก็เกินไปอ่ะไม่ได้บอกว่ามันไม่ต่ำต่ำไม่ได้นะมันต่ำได้แต่มันต่ำณเวลาณเวลาเดียวกันคือถ้ามันทยอยต่ำจากระดับราคา200กสิกรไทยเนี่ยจากระดับราคาประมาณที่ระดับราคาประมาณสัก260บาทเนี่ยค่อยๆลงมา258 250ไม่มีใครก็ว่าอะไรฮะนะแต่ถ้ามันลงมาจากมันหลุดจาก240เนี่ยมันทุบมา2วันเนี่ยจนเหลือ230เนี่ยมันลงมา10บาทภายใน2วันเนี่ยผมว่ามันเร็วเกินไปนะแล้วถ้าเอาทฤษฎีของเทคนิคมาจับเนี่ยนะตอนนี้โซโลโซอยู่ระดับ18นะฮะทุกอย่างมันอยู่ในเส้นทางของการจุดรับทั้งหมดนะครับก็โอเคฮะนะมันคงไม่ลงไปเล่นถึงระดับ220กว่าครับผม
1: ค่ะท่านผู้ฟังถามฮานาต้นทุน52บาททำไงต่อดีคะ
0: ก็นั่นนะฮะจะทำไงดีฮะ52บาทนี่ตอนนี้52บาท25ตังค์
1: ฮะ
0: นะ52บาท25ตังค์ต้นทุนคือ52บาทคุณกลัวกับตลาดมั้ยล่ะฮะนะถ้าเกิดคุณกลัวกับตลาดก็โอเคฮะคุณไม่ได้กำไรอ่ะฮะนะเพราะคุณซื้อเนี่ยราคา52บาทเนี่ยเพิ่งเกิดภายใน2วัน
1: ค
0: ่ะแสดงว่าคุณอาจจะซื้อเมื่อวานนี้อาจจะซื้อไม่เกิน1อาทิตย์น่ะที่คุณซื้อฮะเพราะฉะนั้นคุณเพิ่งเริ่มซื้อเพราะฉะนั้นเริ่มซื้อเนี่ยมันผมเรียนตามตรงว่าราคา50กว่าบาทเนี่ยเราเคยเห็นระดับราคาจริงๆแล้วนิ่งอยู่นานมากนะฮะตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยราคานิ่งอยู่มากๆเลยเนี่ยที่ระดับราคาประมาณ36บาท50ตังค์อ่ะเพราะนั้นราคา52บาทถามว่าแพงไหมมันก็ขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะ
1: นะ
0: ผมว่ามันก็โอเคระดับหนึ่งอ่ะถ้ากลัวก็เอาออกไปก่อนฮะแล้วก็ไปยืนรออันนี้ราคาที่จะซื้อต่อไปราคาที่ไหนราคา50เป็นจุดรับฮะราคา45บาทเป็นจุดรับฮะแล้วราคา40บาทเป็นจุดรับฮะมี40บาทมี45บาทที่สามารถลงได้ถึง45บาทเลยนะฮะจาก50บาทเนี่ยบรรยากาศจะลงไปถึง45บาทไหมมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ 50% แต่โอกาสที่จะลงไปถึงระดับ40บาทยากนะฮะยากครับผม
1: ค่ะ Advance ค่ะควรรับเท่าไหร่ดีคะ
0: น่าสนใจฮะ Advance นี่ลงมาจากระดับราคา380นะฮะขนาดนี้เนี่ยจาก380เนี่ยลงมาเรื่อยๆ360เอาไม่อยู่ราคาต่ำสุดที่เคยเล่นกันอยู่คือ340ผมว่า340เนี่ยน่าสนใจนะ345จริงๆแล้วราคา345ก็เป็นราคาที่น่าซื้อนะแต่ถ้าเกี่ยงอีกหน่อยนึงหน้าสถานการณ์ตลาดเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเอาสัก340ก็น่าสนใจหรืออาจจะใช้กลยุทธ์ผมมักจะพูดไม่ได้พูดตัวนี้หรือจะใช้กลยุทธ์ของการแบ่งซื้อ
1: ค่ะ
0: คือแบ่งซื้อก็คืออยากจะซื้อสัก 5,000 หุ้นก็ 2,000 นะ3 4 5 2,000 3 4 0อีก 2,000 3 3 0ให้มันห่างๆกันไว้ครับผม
1: อีกหนึ่งตัวคือ GST Gulf Gulf Space ค่ะ
0: GUL
1: GST ค่ะ
0: GSP
1: GST
0: GSP อ่ะ
1: GST Gulf Space Technology
0: ผมไม่มี GSP
1: GST ค่ะ
0: SP นะ
1: T Thailand ค่ะ
0: T Thailand
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ GSTGST เหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีหุ้นอ๋อมีฮะกราฟสเปซเทคโนโลยีโอ้โหราคา9บาทไม่รู้เรื่องเลยของตัวนี้นะโอเคดูเออร์นิ่งมาแชร์ฮะได้50ตังค์ได้46ตังค์ฮะก็ประมาณ50ตังค์50ตังค์ก็เล่นด้วย PE บาท1บาท1เล่นด้วย PE ขณะนี้ PE เขาเล่นอยู่ที่17เท่านะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บาท1โอเคก็ประมาณราคาลงมาเยอะต่อเนื่องเลยนะไม่รู้จักหุ้นตัวนี้ถ้าด้วยจำจุดรับที่สำคัญคือ8บาทฮะเกิดขึ้นเมื่อสักต้นปีที่ผ่านมาที่8บาทนะฮะที่8บาทเทนเป็นเทนขาลงอยู่ฮะนะในระดับวีคเป็นเทนขาลงอยู่สโลโตอยู่ระดับ13จริงแล้วที่ระดับราคา9บาทน่าจะเป็นจุดรับจุดหนึ่งนะครับจุดที่ทรงตัวที่เมื่อต้นปี นะราคาจะยืนอยู่ที่ประมาณ8.50 บาทนะแล้วก็ต่ำสุดคือ 8.40

0: บาทนะก็เหลืออีกแค่บาทนึงฮะนะก็ถืออยู่ถือถ้าติดอยู่ที่13บาทดูผลการงานรอบนี้อีกสักทีนึงนะฮะว่าแต่ระดับราคาหุ้นจากเทรนของราคาหุ้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นในเทรนขาลงนะฮะมันน่าจะเป็นแต่มันมีแรงขายต่อเนื่องใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะใน9เดือนที่ผ่านมานะใน9เดือนที่ผ่านมาเป็นเทรนขาลงระดับราคาสูงสุด13บาทนะสูงสุด13บาทนะฮะตอนนี้ลงมาเหลือ9บาทลงมา4บาทก็โอเคฮะแกว่งตัวก็ลองดูอีกทีฮะ8บาทจะเอาอยู่มั้ยถ้าหลุดจาก8บาทแม่งขายไปแล้วกันครับผมถ้าจะซื้อเพิ่มก็รอ8บาทนะครับรอ8บาทครับผม
1: ครับคือเช่นครับผมเสริมให้นิดนึงนะครับตัว GST อ่ะมันเปลี่ยนมาจากไทยคมครับก็คือไทยคมเปลี่ยนชื่อเป็น GST นะครับ
2: ค่ะก็อาจารย์จะเพิ่มเติมในส่วนของสัญญาณเทคนิคอะไรมั้ยคะ
1: อ๋อถ้าเพิ่มเติมเทคนิคครับก็อาจจะเป็นมองเชิงลบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าภาพใหญ่ๆตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตลาดหุ้นทั้งโลกนะมันเป็นขาลงนะครับแล้วเซตก็เป็นขาลงตามเซตเนี่ยบางทียังลงเช้าตลาดหุ้นบางประเทศซะอีกนะครับแต่ก็ตามเนี่ยควรมาระวังในการลงทุนให้ดีนะครับเพราะว่าที่เชษบอกนะครับว่าระวังนิดนึงว่าหุ้นอันที่หนึ่งเลยหุ้นแต่ที่ฐานไม่ดีด้วยเป็นขาลงด้วยไม่ต้องไปยุ่งอันนี้แย่หน่อยแต่หุ้นแต่ฐานดีแต่เป็นขาลงนะครับไม่ต้องซื้อเร็วเกินไปถ้าอยากจะซื้อจริงๆแต่ที่ฐานดีแต่เป็นขาลงต้องใช้วิธีค่อยๆซื้อครับอย่าเพิ่งรีบเพราะว่าช่วงนี้มันอาจยังมีโอกาสจะแกว่งลงได้อยู่นะครับเพราะภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นขาลง
0: ถั่วมันคือไทยคมเดิมฮะ
2: มันคือไทยคมเดิม
0: ลืมไป
2: ค่ะ
0: โอเคมันคือไทยคมเดิมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไทยคมเนี่ยมันเป็นดาวเทีย
2: ม
0: นะราคาหุ้นมันก็สวิงฮะสวิงนะไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดก็ราคาเป้าหมาย15บาทฮะราคาพอเป็นไทยคมเนี่ยรู้เลยว่ากลุ่มศักยภาพมันใช้ได
2: ้
0: นะมันใช้ได้นะก็รอรับฮะรอรับครับผม
2: ค่ะ KTB ค่ะท่านผู้ฟังถามว่ารับที่เท่าไหร่ดีคะถ้
0: า
2: สนใจใน KTB
0: ต่ำกว่า41บาทลงมาฮะตอนนี้ราคาเนี่ยมีเส้น moving average 25วัน39บาทนะครับ39บาทกับ35บาทฮะเอา39บาทกับ35บาทผมว่า35บาทไม่น่าลงถึงนะแต่ก็โอเคเผื่อหรือเผื่อขาดอ่ะเผื่อเขาอยากให้มันลงไว้แล้วก็โอเคฮะสโลโตตอนนี้อยู่44ฮะเพราะนั้นอาจจะหลุดที่ระดับ39บาทลงมาได้นะครับเอา35บาทอีกตัวนึงฮะนะฮะเอากว้างๆนะฮะอย่าไปซื้อที่ระดับราคา41บาท39บาท38บาท35ไม่ต้องนะฮะนะให้ยืนราคายืนไปตอนนี้ราคา41บาทใจเย็นฮะอยู่ที่40บาทที่เอาอยู่ไหมแล้วถ้าซื้อวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มันกลับไปก็ไม่มีอะไรฮะมันคงไม่ได้กลับทีเดียวไปที่44บาทฮะจาก41บาทเนี่ยวันนี้มันตลาดช็อกบอง
2: ช็อก
0: ฮะ
2: ค่ะถ้าภาพใหญ่ของเซตมันยังเป็นขาลงเช่นเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างตอนนี้มันลงประมาณเกือบ25จุดและ1569ถ้าเกิดอย่างอาจารย์ชาวบอกว่าถ้าเกิดว่าหลุด1580มาแล้ว1560ถ้าเอาไม่อยู่มันจะไป1540เลยเหรอคะอาจารย์ชาวคะ
1: ครับต้องบอกนี้ครับว่าเนี่ยกราฟเนี่ยเราดูแนวรับเราเห็นเลยว่าภาพใหญ่เนี่ยเอาละตอนนี้เซตขาลงแล้วขาลงซึ่งถ้า1560เนี่ยเอาไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูฐานต่อไปซึ่งฐานต่อไปอ่ะมันจะลงลึกเลยจากตัว1560แล้วเนี่ยนะครับมันจะลงต่อไปที่ประมาณแถว15แถว1540เลยถ้า1560หลุดเนี่ยแต่จริงๆอ่ะถ้าพูดฐานจริงคือ1536นั่นแหละนะครับเนี่ยแล้วก็1536เอาไม่อยู่เนี่ยลงไปทีก็นั่นเลยครับใกล้ๆเกือบจะถึง 1,500 เลยครับเพราะว่าตรง 1,500 เนี่ยมันรับ200วันนะครับตอนนี้1560ดูก่อน1560เอาอยู่1536เนี่ยเอาไม่อยู่อีกก็มาแล้วใกล้ 1,500 เลยคือค่าเฉลี่ย200วันเลยค่อยจะลึกเลยตอนนี้ก็ต้องหวังว่าจะมีแรงตีกลับทำให้เซตเนี่ยพอจะพยุงตัวกลับมาได้บ้างไม่ไหลลงต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะที่คุณชูเชษฐ์บอกว่าเช้านี้อาจจะเป็นพวกสถาบันขายแต่ว่าช่วงบ่ายๆอาจจะต้องรอดูว่านักลงทุนต่างชาติตื่นแล้วจะกลับมาแค่ไหนอย่างไร
0: เป็นอย่างนี้ฮะผมเรียนอย่างนี้ก่อนในแง่เส้นเด็กในระดับวีคที่ดูอยู่เนี่ยนะฮะคุณชอคงดูในระดับหนึ่งแหละ อันนี้ผมขออนุญาตเรียนให้ทราบก่อนว่า Moving Average ใน10วันของผมเนี่ยได้159325วัน1559นะตอนนี้มันอยู่66กว่าเนี่ยนะเพราะนั้นเขาที่เขามอง1560ก็คือ1599เนี่ยนะฮะ25วันถ้าเส้น50วันเนี่ยอยู่ที่1489 50วันนะฮะ1489ถ้า75วันเนี่ย1448นะครับถ้า200วัน1427เพราะนั้นถ้าเอาซีเรียสมากๆตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยใน Moving Average เนี่ยถ้าเป็น200วันเนี่ยดัชนีจะไปที่1427เนี่ยซึ่งโอกาสลงยากนะเพราะว่า Slow Stone เนี่ยมันอยู่ระดับ33แล้วมันจะไปกองที่ระดับ1427ลำบากนะแต่จะกองที่ระดับ151489 1490เนี่ยง่ายไหมง่ายกว่าแต่ต้องหลุดจากเส้นระดับ 1,500-1,559 ในเส้น25วันลงให้ได้นะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดลับเนี่ยมันมีแกประหว่าง1559กับ1489เนี่ยมันคงไม่ใช่ลงที60จุดเลยทีเดียว
2: ค่ะ
0: โซโลโซเนี่ยมันอยู่ที่33แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะลงไปเนี่ยโอกาสจะหลุดต่ำกว่า1559หรือ1560มีแต่ไม่ควรจะหลุดต่ำกว่า 1,500 นะไม่ควรหลุดต่ำกว่า 1,500 นะครับเพราะนั้นถ้าเครียดมากเนี่ยตลาดเนี่ยอย่างที่บอกฮะขนาดนี้ตลาดเป็นเงี้ยแต่ผมบอกว่าบรรยากาศขนาดนี้ตลาดเนี่ยมันเอาลงโดยที่กลุ่มแบงค์นะโดยใช้ตัวแบงค์ทุกตัวเป็นตัวลงใช้ปูนใหญ่เป็นตัวลงนี่คือตัวน้ำหนักใหญ่นะที่ลงส่วนหุ้นกราฟหุ้นเดลต้ามันลงแค่ 1% ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ขนาดนี้ที่ลงเนี่ยเคแบงค์เอา 4% เอา10บาทกรุงไทยเอาลงไป2บาทลงไป 4% เอาตัวปูนใหญ่ลงไป 3% เอาตัว TTB ลงไป 2% KKP ลงไป 2% นะครับเอาการบินไทยลงไป 3% นะฮะเอาตัวอีกตัวหนึ่งคือ BCP บางจากลงไป 3% นะครับพวก 3% เนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มน้ำมันนะในกลุ่มน้ำมันในกลุ่มแบงค์นะเอากลุ่มพวกนี้ลงนะเพราะนั้นผมไอ้กลุ่มชิ้นส่วนอื่นเนี่ยมีลงอยู่บ้างนะแต่ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวฮานาในตัวเดลต้านะครับลงไม่ได้เยอะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าการรีบาวกลับมันมีโอกาสค่อนข้างสูง
2: น
0: ะมันเล่นเป็นคือมันออกจากกลุ่มนี้อาจจะออกจากกลุ่มนี้แล้วก็เอาเงินขึ้นไปก่อนนะแล้วไปรอรับอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับก็เราก็ไม่รู้ว่าเนื่องจากมันมีข่าวเข้ามากระทบหลายข่าวนะเช้าเนี้ยนะฮะข่าว NPL ข่าวบอนด์ยิลด์ขณะนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเรียนให้ทราบก่อนว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมีปัจจัยกระทบอยู่3เรื่องเรื่องแรกบอนด์ยิลด์อันนี้เป็นเรื่องหนักมากทุกคนกำลังคิดถึงอัตราดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์อยู
2: ่
0: เรื่องที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามนะว่าจะจบไหมเปิดช่องแคบคาวมูดได้หรือเปล่านะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เข้ามากระทบกับตลาดอยู่ครับผมครับระมัดระวังแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าตลาดจะลงลึกนะฮะไม่คิดว่าตลาดจะลงไประดับไปต้อง150ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่พอรับได้ในอีก 2-3 วันข้างหน้าครับผมครับ
2: ค่ะหรือประมาณ1นาทีอาจารย์ชอฝากถึงนักลงทุนทิ้งท้ายนิดนึงค่ะ
1: คือต้องนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเล่นเด้งสั้นน่ะเป็นไปได้แต่ว่าถือลงทุนเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่าต้องค่อยรับนิดนึงนะครับเพราะตลาดมันยังไม่ค่อยในระดับหน้าไว้วางใจนะครับ
2: ค่ะโอเคค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะตอบคำถามท่านผู้ฟังครบถ้วนด้วยวันนี้คุณสุเชษสุขแท้อาจารย์ชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์และวันดีวันนเมธังกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Updateกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังกรมชลประทานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ 12 นาฬิกาของวันนี้ก่อนหน้านี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่ 6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานคาดการณ์สถานการณ์น้ำในช่วง 1-5 วันข้างหน้าโดยวันที่2ตุลาคมที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์อาจมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขาไหลเข้ามาสมทบอีกประมาณ 700 ถึง 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจอยู่ที่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่กรมชลประทานรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งประมาณ 550 ถึง 580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากแนวโน้มปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทขอประชาชนยกของขึ้นที่สูงนายกรัฐมนตรีแจกเงินประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยางชีพหมดอัดสวนไอซ์ลักชนกอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสดราม่าที่ถูกแซะถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามน้ำท่วมว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้อย่าไปให้ความสนใจวันนี้ทำงานอย่างเดียวใครดูด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมาถือว่าเขาได้ระบายส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบเงินให้ชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถุงยางชีพที่นำไปแจกหมดส่วนที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนที่จะกล่าวว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็จะยิ่งทำให้แตกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดประชาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรอความช่วยเหลือจากภาครัฐหลังถูกน้ำท่วมเข้าสู่วันที่4พิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทุกภาคส่วนได้ระดมความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการเร่งสูบน้ำออกตั้งแนวกระสอบทรายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไว้ในที่ปลอดภัยและมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ติดกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์จะได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยที่หมู่บ้านพฤกษาวิว1ตำบลคูโคตอำเภอลำลูกกาปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อกันไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า40ซมจนต้องใช้เรือพายในการสัญจรเข้าออกและยังคงรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและการเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันที่ซอยลำลูกกา13ตำบลคูโคตประชาชนต้องเดินลุยน้ำหรือใช้แพโฟมในการสัญจรเพราะน้ำท่วมสูง40ถึง50ซมทีมตอบโต้ภัยพิบัติอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานีต้องนำรถยกสูงเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากยานพาหนะทั่วไปไม่สามารถสัญจรเข้าไปรับผู้ป่วยได้โดยเฉพาะปากทางเข้าถนนลำลูกกาที่น้ำท่วมสูงถึง70ซมพิมพ์ระพัฒน์เทียนุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดี ดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70

0: กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกองทัพเรือพร้อมสนับสนุนเรือผลักดันน้ำช่วยน้ำท่วมลงกรุงเทพแล้ว43ลำเหลืออีก46ลำพร้อมกระจายไปยังจุดต่างๆพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวถึงการเตรียมเรือผลักดันน้ำสนับสนุนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยยืนยันว่าในขณะนี้มีความพร้อมอยู่ที่จะมีการประสานเข้ามาโดยภาพรวมขณะนี้กองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำโดยขณะนี้แบ่งไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานคร43ลำและนครนายกส่วนภาคใต้เตรียมไว้10ลำและพร้อมที่จะนำไปยังพื้นที่ต่างๆอีก46ลำทั้งนี้มีความพร้อมที่จะนำเรือผลักดันน้ำย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆและกำลังพลมีเพียงพอโดยบูรณาการบุคลากรจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่เกาหลีเหนือวางทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารหลังเกาหลีใต้กล่าวหาเกาหลีเหนือระเบิดข้อตกขออภัยค่ะละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้ววางทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บ2นายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดนางคิมโยจองน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ตอบโต้ว่าเกาหลีใต้ใช้ข้ออ้างที่โง่เขลาว่าระเบิดในพื้นที่รกร้างเป็นของเกาหลีเหนือทั้งที่ทหารเกาหลีใต้ไม่ได้เข้าไปนานกว่า50ปีถือเป็นพฤติกรรมโยนความผิดให้ผู้อื่นและสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาอย่างไร้สาระก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้กล่าวว่าทุ่นระเบิดเหล่านั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกองทัพเกาหลีใต้อาจตอบโต้และจะดำเนินการตามขั้นตอนแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
4: ์คุณเบศสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
3: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
5: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEANทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
3: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกากว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 to 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 to 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
8: สวัสดีค่ะ
9: 11:11 นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Marketing News Update นะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนคุณน้องแก้มนะคะพิญญพัฒน์ด่านอุตราและวันดีวรรณเมธังกุลค่ะ
8: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโอ้เช้านี้นะคะก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้ไปทำงานกันตามปกติแล้วเนาะหลังจากที่บางคนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ต้องหยุดงานกันไปนะคะเชื่อว่าสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นแล้วสำหรับหลายๆพื้นที่นะคะ
9: ค่ะวันนี้วันพุธนะคะอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลมีนัดกับท่านผู้ฟังแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะน้องแก้มพิพรสนใจเรื่องนี้ค่ะก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค้นพบวิธีการชุบชีวิตแบตเตอรี่ EV ถ้าเกิดแบต EV เสื่อมเนี่ยเขาบอกว่าเขากู้ความจุคืนได้ถึง95%เลยทีเดียวนะคะบางทีเราใช้รถ EV เราก็จะคิดว่าเอ๊ะเวลาแบตมันเสื่อมต้องเปลี่ยนแบตมันก็จะกลายเป็นขยะที่โอ้เราอุตส่าห์ไม่ใช้น้ำมันดูแลสิ่งแวดล้อมกันไปแต่ว่าไอ้ขยะเหล่านี้มันจะมาเป็นสิ่งที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมนะคะนักวิจัยเขาบอกแบบนี้ว่าเขาใช้น้ำยาพิเศษเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดที่คราบแบตเตอรี่บนขั้วไฟฟ้าคราบเหล่านี้มันเป็นตัวแปรสำคัญที่ขัดขวางการทำงานของแบตเตอรี่นะคะเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีพวกคราบที่มันขึ้นตรงขั้วแบตเตอรี่คือเขาบอกว่าแค่ทำความสะอาดขั้วเนี่ยมันก็กลับมาเหมือนใหม่ได้เหมือนเดิมมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
8: โอ้ค่ะใช่แล้วก็นี่วันนี้ก็มีหลายเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะเห็นว่า Apple จะเปิดตัว product ใหม่อีกแล้วนะพี่พรเพิ่งจะเปิดไปใช่ไหมคะยังได้ของกันไม่ครบเลยใช่ไหมบางอย่างก็ยังต้องรออยู่นะล่าสุดเห็นว่าตุลาคมนี้เดี๋ยวจะเปิดอีกนะคะก็เดี๋ยวรอฟังกับอาจารย์สัญชัยกันว่าเปิดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะว่าเทรนด์ที่จีนเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอฟังจากอาจารย์นะคะ
9: ค่ะก็เดี๋ยวรอฟังจากอาจารย์นะคะรวมถึงเอ๊ะอาการคุ้นๆหรือเปล่า iPhone 18 Pro เขาบอกว่าเขาเจอปัญหาจอเขียวบนหน้าจอด้วยเหมือนกับSamsung หรือเปล่าเพราะว่ารุ่นนี้เห็นว่าจอนี่จ้าง Samsung ผลิตด้วยนะคะ
8: นะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงจริงๆก็สนใจนะเรื่องของการศึกษาอันนี้ก็เรื่องราวที่จีนเหมือนกันที่เขาบอกว่าโอ้ทุกวันนี้เนี่ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเอ่ยอาชีพมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเนอะหลายอย่างก็น่าจะหางานทำยากแล้วบางอย่างก็ถูก disrupt ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมารื้อหลักสูตรกันใหม่เดี๋ยวเราดูฟังจากอาจารย์นะคะว่าเขารื้อหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายแล้วนะคะ
9: ค่ะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
10: สวัสดีครับพรครับสวัสดีครับน้องแก้มครับ
9: ค่ะ
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหลายๆเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยขอพูดเรื่อง Apple ก่อนดีไหม
9: ค่ะ
10: ก็แน่นอนนะครับ iPhone 18ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าอย่างนี้รุ่น iPhone 18 Pro เนี่ยที่ว่าก็ขายดีนะครับเพราะราคามันก็ไม่ได้แรงเท่ากับรุ่น Pro Max เนาะมีรุ่นเขาเรียกว่าความจุเนี่ยแตกต่างกันตั้งแต่256 512 1 TB 2 TB ใช่ไหมแน่นอนนะครับยิ่งความจำเยอะเนี่ยราคาก็จะยิ่งแพงใช่ไหมแต่แล้วก็เสร็จแล้วก็เนี่ยปรากฏว่าก็มีเว็บไซต์นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเนี่ยก็เอาเครื่องของiPhone 18 Pro เนี่ยออกมาแกะนะก็ไปเจอเรื่องที่ว่ามันประหลาดมากเลยครับก็คือข้อที่หนึ่งเลยนะครับ ขาบอกว่าหน่วยความจำเนี่ยถ้าเป็นรุ่น512 กิกเนี่ยนะครับกับ

0: รุ่น1เทราไบต์กับ2เทราไบต์มาเทียบกันเนี่ยเขาบอกว่า Apple เนี่ยเอาชิปรุ่นมาตรฐานที่ความเร็วสูงเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น TLC เนี่ยมาใช้กับรุ่น512 GB แต่ถ้าเป็นรุ่น1เทราไบต์กับ2เทราไบต์เนี่ย Apple เนี่ยเอาชิปรุ่นที่เรียกว่า QLC เนี่ยเป็นเมมโมรีนะครับที่ต้นทุนถูกกว่าและช้ากว่าเนี่ยมาใช้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราซื้อเครื่องที่ใช้มีหน่วยความจำ1เทราไบต์กับ2เทราไบต์เนี่ยเราจะได้แรมเนี่ยรุ่น QLC ที่ถูกและช้ากว่ารุ่น QLC เนี่ยช้ากว่ารุ่น TLC ที่อยู่ในรุ่น512 GB นะครับทำไมมันช้ากว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องเนี่ยมันว่างๆไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรครับพวกคอนเทนต์หรือว่าพวกรูปพวกอะไรเยอะๆเนี่ยมันก็ยังพอที่จะใช้แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรมากมายนักนะครับแต่ถ้าเครื่องของเราเนี่ยเริ่มเต็มหมายความว่าเริ่มมีพวกแอปคอนเทนต์รูปอะไรต่ออะไรเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเกินกว่า 60% ของหน่วยความจำนะครับมันจะมีการลดเขาเรียกว่าหน่วยความจำชั่วคราวที่เรียกว่าแคชลงทำให้ถ้าเกิดว่าหน่วยความจำของเราเนี่ยเกินกว่า 60% ใช้ไปเกินหน่อย 60% เนี่ยความเร็วของรุ่น1เทราไบต์กับ2เทราไบต์เนี่ยจะลดลงเนี่ยช้ากว่ารุ่นที่512เทราไบต์เนี่ยกิกะไบต์เนี่ยประมาณ 40% ครับพูดง่ายๆคือซื้อของแพงแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเราได้แรมที่คุณภาพต่ำกว่าและแย่กว่ารุ่นเริ่มต้นเอ๊ะถ้าเราเนี่ยไม่ได้เก็บข้อมูลล้มกล้นเครื่องแบบมีแต่รูปมีแต่อะไรเต็มไปหมดเนี่ยนะผมแนะนำให้เลือกรุ่น512 GB ครับเพราะว่าได้มาตรฐานของแรมที่ดีกว่าและคุ้มค่ากว่าอย่างแน่นอนครับคิดยังไงไม่รู้นะ Apple เนี่ยทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วปรากฏว่าของแบบนี้ความลับมันไม่มีในโลกไงดังนั้นเนี่ยมันก็มีพวกบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเขาเอามาแกะรูนะว่าเป็นยังไงนะยังไม่จบแค่นั้นนะเขาบอก iPhone 18 Pro เนี่ยมีอาการหลายอย่างทั้ง Pro ทั้ง Pro Max เนี่ยเขาบอกว่ามีอาการหลายอย่างคืออันที่1สแกนจอไม่ผ่าน2จอเปลี่ยนเป็นสีเขียวตอนนี้เจออาการใหม่ขึ้นมาอีกแล้วครับคือเป็นเส้นเขียวบนหน้าจอเหมือนกับที่มันเป็นกับ Samsung เนื้อออกมั้ย
1: ค่ะ
0: ไม่แปลกใจครับเพราะว่าจอของ Apple เนี่ยคนที่ทำคือใคร
1: Samsung
0: ใช่แล้วเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าก็มีคนโวยวายกันเยอะแยะเลยนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าปรากฏว่าพอคนขึ้นจอเส้นเขียวเนี่ยเขาก็มีการรีเซ็ตเครื่องใช่ไหมครับกลับเป็นค่าของโรงงานใหม
1: ่
0: ปรากฏว่าปัญหาเดิมก็แก้ไขไม่ได้คือพูดง่ายๆคือจอเป็นเส้นก็ยังเป็นเส้นอยู่ต่อไปดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยออกมาว่ามันอาจจะเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ในเครื่องหรือว่าหน้าจอที่ผิดมาจากซัมซุงมากกว่าซอฟต์แวร์หรือเปล่านะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับ iPhone เนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไงนะทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่อยากจะซื้อเนี่ยนะครับผมว่ารอสักนิดดีไหมแก้ม
2: ค่ะอาจารย์ให้มัน
0: แบบแก้ปัญหาต่างๆพวกนี้จนจบแล้วเสร็จแล้วเราไปซื้อแล้วจะได้รุ่นที่ไม่มีปัญหาดีไหมแล้วที่มันประหลาดที่มากๆเลยก็คือว่าทำไมรุ่นราคาแพงความจุสูงเนี่ยกับใช้เมมโมรีที่มีสเปคเนี่ยต่ำกว่ารุ่นที่ราคาต่ำกว่าคือ512 GB อันนี้ประหลาดมากเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อธิบายได้อย่างเดียวคือ1 Apple อาจจะลดต้นทุน2เป็นไปได้เหมือนกันว่า RAM เนี่ยขาดตลาดจนกระทั่งราคามันสูงมากโดยเฉพาะ RAM ที่ใครว่า RAM ที่มันมีโดยความจำที่มันมีความจุสูงๆเนี่ยนะก็อาจจะจำเป็นที่ Apple เขาอาจจะต้องหาไม่ได้ไปใช้รุ่นที่ถูกกว่าเป็นไปได้ไหมแก้ม
2: ก็เป็นไปได้ค่ะ
0: เป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับแต่ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนนะเพราะถ้าเขาลดต้นทุนแบบนี้เนี่ยนะชื่อเสียงของแบรนด์เนี่ยมันจะพังเนื่องจากว่าเขาเอาของที่คุณภาพต่ำกว่าเนี่ยมาใส่รุ่นที่มันราคาแพงกว่าเนี่ยนะอันนี้ก็ประหลาดมากนะครับก็รอๆกันนิดนึงครับถ้ามีอะไรที่เป็น

0: ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรีบเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ Apple เนี่ยเพิ่งเปิด iPhone 18 Pro มา Pro Max iPhone จอพับที่ชื่อว่า iPhone Duo แล้วก็ Apple Watch รุ่น12แล้วก็หูฟังรุ่นใหม่คือ AirPods 5แล้วก็ไปในเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับในเดือนเนี้ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อต้นเดือนนี้เองนะแต่ตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลที่ยืนยันได้แน่นอนนะครับว่าในเดือนหน้าเนี่ยคือตุลาคมเนี่ย Apple น่าจะมีการเปิดสินค้าใหม่ขึ้นมาอีก7รุ่นนะครับแล้วก็สินค้าพวกนี้คงจะขายข้ามไปเนี่ยจนกระทั่งเป็นสินค้าของปีหน้าเลยเรามาดูย้อนหลังกันนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนตุลาเนี่ย Apple เนี่ยเคยจัดก็เรียกว่าเป็นงานเนี่ยในการออกสินค้าใหม่ก็คือในปี2021กับ2023แต่ในปี22 24 25เนี่ยนะครับไม่ได้มีกิจกรรมในทั้งเปิดตัวที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโมโหฬารอะไรแต่ใช้วิธีการแจกข่าวแล้วเอาของวางตลาดไปเฉยๆนะครับคราวนี้ในปีนี้เนี่ยเดือนตุลาเนี่ยก็เป็นที่คาดหมายว่า Apple เนี่ยจะมีการออกสินค้าใหม่แต่อาจเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่มีการที่ว่าจัดงานใหญ่โตโมโหฬารแต่อาจจะมีการปล่อยข่าวแล้วก็เอาสินค้าลงวางเหมือนกับที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อปี22 24กับปีที่แล้วนะครับคราวนี้สินค้าใหม่ที่ออกมามีอะไรบ้างก็มาเล่าให้พวกแฟนให้แฟนๆฟังนิดนึงนะครับแฟนค่ายผลไม้ตัวแรกคือ iPad ตัวเล็กครับคือ iPad mini เขาบอกว่าจะออกมารุ่นใหม่คือปรับปรุงจอให้มีสีสดใสมากขึ้นโดยการเปลี่ยนจากจอเดิมที่เป็น TFT เนี่ยนะครับมาเป็นจอ OLED ซึ่งสีจะสวยกว่านอกจากนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนชิปและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเมื่อก่อนนี้มันต้องมีรูให้เสียงมันออกมาลำโพงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ Apple อาจจะไม่มีรูแล้วคือเสียงเนี่ยผ่านเครื่องออกมาเลยเพราะว่าเขาต้องการให้เครื่องเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการกันน้ำมากขึ้นเพราะถ้ามีรูเนี่ยเป็นไปได้ว่าน้ำมันเดี๋ยวจะเข้าไปในรูพวกนั้นใช่ไหมเป็นรูลำโพงไงแต่ตอนนี้เขาจะปรับปรุงใหม่รุ่นที่2ที่จะมาเนี่ยคือ iMac นะครับตั้งโต๊ะขนาด24นิ้วรุ่น M6 นะครับแล้วก็มี MacBook Proขนาด14นิ้วนะครับซึ่งอันนี้ MacBook Pro รุ่น14นิ้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาทั้งหมดยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าจะเปลี่ยนชิปจากชิป M5 เนี่ยเป็นชิป M6 นะครับซึ่งก็อาจจะเร็วขึ้นแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนี่ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะวางขายเนี่ยประมาณปลายปีหรือต้นปีหน้าคือใครว่า MacBook Ultra รุ่นนี้เนี่ยจะมีรุ่น14นิ้วกับ16นิ้วแล้วก็เปลี่ยนดีไซน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะอาจจะใช้ชื่อว่า MacBook Ultra จอเนี่ยจะเป็นจอสัมผัสแล้วก็เป็นจอ OLED ที่สีสวยแล้วก็ใช้ชิปนะครับM5 Pro กับ M5 Max แล้วก็ไอ้ตรงรอยแหว่งข้างบนเนี่ยที่เป็น Notch เนี่ยจะหายไปแล้วก็จะใช้เป็น Dynamic Island ที่เป็นรูปแคปซูลเนี่ยเหมือนกับบน iPhone นะครับมาแทนนะครับคราวนี้รุ่นนี้เนี่ยอาจจะขายในประมาณปลายปีแต่ต้นปีหรือต้นปีหน้าแต่ที่แน่ๆคืออะไรรู้ไหม
2: อะไร
0: รุ่นนี้ราคาโหดมหาโหดแน่ๆเพราะราคาคงแพงแบบสุดๆนะครับ
2: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้มาต่อไปครับก็จะมี Apple TV รุ่นใหม่ด้วยนะครับ Apple TV รุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนชิปให้มันแบบดีขึ้นนะครับให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสามารถจะรองรับเนี่ยเพิ่มแรมขึ้นมาเนี่ยเป็นแรมเนี่ยประมาณ8กิกนะครับเพื่อจะรองรับการใช้ AI นะครับนอกจากนั้นจะมีลำโพงที่ใช้ในบ้านเนี่ยที่ชื่อว่า HomePod Mini รุ่นใหม่ออกมาแล้วก็เป็น Home Hub ซึ่งเป็นสินค้าเนี่ยสำหรับควบคุมบ้านอัจฉริยะของ Apple ด้วยนะครับก็จะมีการเปิดตัวในเดือนหน้าอย่างแน่นอนนะครับเอาละอันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ของ Apple ซึ่งแน่นอนนะครับมันต้องออกมาแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันไม่ได้มีการเปิดตัวเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ว่าจะเป็นวิธีการที่ว่าใช้วิธีการออกข่าวนะครับเป็นเป็นไงครับเป็นไงครับ
2: ค่ะ
1: ความแตกต่าง ไม่แน่ใจว่ายอดขายมันต่าง

0: กันไหมคะอาจารย์กับการที่เขาเปิดตัวอลังการกับเรื่องของการที่แบบโปรโมทผ่านแค่เว็บไซต์หรือว่าฝากข่าว PR ประชาสัมพันธ์ไปแบบนั้นนะคะอาจารย
1: ์ผมว่าไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าคนที่จะซื้อเนี่ยเขาก็ซื้อเขาซื้อกันอยู่แล้วนะครับ
0: เขาก็รอกันอยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็รอกันอยู่แล้วนะครับก็ดูกันต่อไปครับแฟนๆ Apple เนี่ยก็รอรับรอกันนะครับว่าเออมันจะอีท่าไหนกันเพราะว่ามันก็มีสินค้าใหม่ออกมาเยอะแต่อย่างที่ผมบอกแหละทุกตัวเนี่ยตอนนี้ราคามันแพงหมดดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะตัวเก่ายังใช้ได้ก็ใช้ใช้กันไปก่อนนะครับ
2: ตอนนี้มีแต่แพงขึ้นแพงขึ้น
1: ครับของแพงมากเลยตอนนี้ไม่ไหวเลย
0: ค่ะ
1: เอาละคราวนี้ตอนนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของ Apple นะครับคราวนี้มาถึงเรื่อง Samsung สักนิดนึงดีไหม
0: ค่ะ
1: Samsung เนี่ยนะครับเขาก็แน่นอนนะครับมีการเปิดปล่อยตัวของOne UI 9.0 เนี่ยออกมาแล้วนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยคาดว่าจะออกมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับโดยรุ่นที่จะได้รับเนี่ยก็เป็นรุ่น S26 ก่อนแล้วก็จะมีรุ่นอื่นๆตามหลังมาเรื่อยๆนะครับคือ S25 S24 S23 เสร็จแล้วก็พวกนั้นเนี่ยก็คงจะออกมาในตอนประมาณสักไล่ๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายปีนะครับเขาก็บอกว่าคุณสมบัติต่างๆนี้น่าจะดีขึ้นก็ใครที่ใช้ S26 Ultra ก็ลองเช็คดูนะครับถ้ามีก็อัปเกรดไปได้เลยแล้วอัปเกรดแล้วเป็นยังไงก็มาเล่าๆให้ฟังด้วยเนา
0: ะ
1: เพราะผมก็ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับยังไม่มีเวลาทำเอาละคราวนี้มันเป็นปัญหาที่เราเนี่ยคิดกันมาอยู่ตลอดแล้วก็กังวลกันมาทั่วโลกเลยก็คือว่าในวันนี้เนี่ยเราในเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้ากันแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็แน่นอนนะช่วยโลกแหละในเรื่องของการที่ว่ามันก็ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะแต่ด้วยตัวมันเองเนี่ยในการกระบวนการผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ใช้พวกน้ำมันอยู่แล้วก็อาจจะลดก๊าซเรือนกระจกได้พอสมควรทีเดียวแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเดี๋ยวสักครู่นะแป๊บหนึ่งครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยที่ใช้กันเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาเนี่ยที่คนเนี่ยกังวลกันมากเลยว่าเอถ้าผ่านต่อจากนี้เนี่ยผ่านจากนี้ไปเนี่ยนะครับสัก5ปี10ปีเนี่ยแล้วแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยที่มันหมดสภาพเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะล้นโลกไปไหมซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยคงไม่หรอกนะคงจะเป็นวิธีการที่ว่าเขาจะใช้วิธีการในการที่เขาจะมีการเอาไปรีไซเคิลอะไรต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนึงก็คือในตอนนี้เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยคอนเนลเนี่ยเขาไปค้นพบวิธีในการฟื้นฟูแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพได้แล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ครับแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโดยมากแล้วในตัวเซลล์ลิเธียมไอออนหรือว่าลิเธียมฟอสเฟตเหล็กฟอสเฟตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสียนะแต่ที่มันเสียจริงๆเนี่ยมันคือขั้วของแบตเตอรี่นะครับซึ่งเรียกว่าอิเล็กโทรดนะครับมีขั้วบวกขั้วลบเนี่ยเขาบอกเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดอาการอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีคราบต่างๆเนี่ยของพวกบรรดาแร่ธาตุต่างๆไปเกาะที่ขั้วไฟฟ้าซึ่งไปทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมันลดลงซึ่งตรงนี้ใช้ไปนานๆเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไอแบตเตอรี่พวกนี้มันก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็อาจจะต้องมีการที่ว่าต้องโยนทิ้งแล้วก็ทำให้เกิดขยะแต่ในตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยคอร์เนลเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาลองทดลองใหม่โดยการที่ว่าใช้วิธีการเนี่ยใช้น้ำยาพิเศษอย่างหนึ่งเนี่ยเข้าไปล้างทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถจะฟื้นฟูแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยให้กลับมามีความจุเนี่ยเหมือนกับที่ออกจากโรงงานใหม่เนี่ยได้ใกล้เคียงมากเลยคือว่ามีความสูญเสียความจุไปไม่เกิน 5% เท่านั้นคือถ้าออกจากโรงงานใหม่เนี่ยประสิทธิภาพ 100% ใช้ไปแล้ว10ปีเอามาล้างขั้วคุณสมบัติจะกลับมาเนี่ยประมาณ 95% ซึ่งเขาบอกว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปโยนทิ้งแล้วก็เอาไปเนี่ยใช้เกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่ารีไซเคิลซึ่งราคามันแพงคราวนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ขั้วแบตเตอรี่เนี่ยมันไปอยู่ข้างในไงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันคงไม่สามารถ ที่จะไปดึงออกมาได้เนี่ยครับมันต้องหาเทคโนโลยีในการที่จะไปเอาพวกแบตเตอรี่เนี่ยออกมาจากแบตเตอรี่ให้ได
0: ้
1: ซึ่งในวันนี้เนี่ยเขายังหาวิธีไม่ได้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าทำได้เนี่ยแบตเตอรี่จะมีอายุใช้งานอีกยาวนานมากๆเลยแล้วก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสิ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกนี้เสียหายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีไหม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเรากลับมานะครับ
0: ค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งค่ะกลับมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: นะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์สัญชัยนะคะก็มีเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็สำหรับใครที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันนะคะจะประชุมหรือว่าพรีเซนต์งานคุยงานหรือไลฟ์บ่อยๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเจ็บคอไอคันคอขึ้นมานะคะแล้วอยากมีตัวช่วยดีๆติดตัวเอาไว้ตอนนี้นะคะเซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะคะยาอมสมุนไพรเซียงเพียวค่ะอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมค่ะมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแล้วเขาไม่เติมน้ำตาลด้วยนะคะราคาเพียง20บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วค่ะหลายที่เลยนะคะที่ Big C Boots นะคะหรือว่าจะเป็นที่ CJ Express Lotus Jiffy Lawson นะคะ Dear Tummy ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะที่ LINE Official ของแบรนด์แล้วก็มีที่ Shopee Lazada รวมถึง LINE Shopping @เสียงเพียวนะคะ SIANGPURE ค่ะ
0: ค่ะเจ็บคอก็ต้องยาสมุนไพรเสียงเพียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังปวดคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าบางคนเนี่ยขับรถทางไกลนานๆก็จะปวดคอบ่าไหล่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานกับสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมากยิ่งขึ้นมั่นใจมาตรฐานมอกการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกยะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง 999บาทค่ะรับไปเลยนะคะขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมฟรีขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้นะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: แล้วก็มีเรื่องของประกันภัยมาฝากกันนะคะทางกรุงเทพประกันภัยค่ะตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance นะคะภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Service ค่ะแอปเดียวครบเลยจบทุกเรื่องประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลนะคะคือลูกค้าเนี่ยก็สามารถดูแล้วก็ดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุและชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยค่ะแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุตรวจสภาพรถด้วยตัวเองขอเอกสารลดหย่อนภาษีรวมถึงค้นหาอู่ซ่อมและโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลเพื่อไม่พลาดทุกธุรกรรมสำคัญทั้งการต่ออายุและสิทธิลดหย่อนภาษีค่ะปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วนะคะกับแอป Bangkok Insurance ค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android นะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-285-8888นะคะ02-285-8888ค่ะ
0: ค่ะมีท่านผู้ฟังแสดงความคิดเห็นมานะคะว่ากำลังฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วมีอะไรน่าสนใจมากกว่าสิ่งที่อาจารย์พูดคือกำลังฝันอยู่กับการที่ใช้น้ำยาล้างคั่วแบตเตอรี่รถยนต์ EV ได้ทำความสะอาดแค่นั้นรถยนต์แบตเตอรี่ก็จะกลับมาใช้งานใหม่ได้ทันทีแต่ว่าต้องสะดุดลงเพราะว่ายังหาวิธีถอดคั่วไม่ได้ก็เลยบอกว่าแสดงความคิดเห็นกันมาแบบตอนแรกก็มีความหวังความฝันกันเลยนะว่า1เพราะว่ารถยนต์คันหนึ่งรถยนต์ EV เนี่ยแบตเตอรี่คือต้นทุนสำคัญถ้าเกิดว่ามันฟื้นกลับมาได้ก็อาจจะทำใหคนหันมาใช้รถยนต์ EV กันมากขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทีนึงมันหลายตังค์อยู่นะคะอาจารย์สัญชัยพร้อมแล้วค่ะน้องแก้มคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อนะคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับผมอยากจะบอกนิดหนึ่งนะคะว่าไอ้เรื่องที่ว่าถอดไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคือยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ถอดได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าบริษัทรถยนต์เนี่ยคงไม่มีความสุขเท่าไหร่นะถ้ามีคนเนี่ยสามารถจะเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาล้างคั่วแล้วก็ทำให้ความจุของมันนี่กลับมาเป็น 95% ของที่ออกจากโรงงานมาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เพราะเขาก็จะหมดโอกาสในการขายแบตเตอรี่ไงแต่มันเป็นไปได้เหมือนกันว่าไอ้การที่ถอดคั่วออกมาแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ที่ถอดออกมาเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเอามาใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆได้นะครับเช่นเอามาใช้ในการที่ว่าเพราะความจุมันเยอะใช่ไหมตั้ง70กิโลวัตต์อาวเนี่ยเอามาเก็บไว้ในเอามาใช้อยู่ในบ้านได้เลยนะเอามาใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ในบ้านใช่ไหมเสร็จแล้วก็แบบเอาใช้แล้วราคามันก็จะถูกเพราะแบตเตอรี่ใช้มาแล้วใช่ไหมล่ะเพราะนั้นแบบมันก็พอถอดก็มาปั๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็จะง่ายละเพราะว่ามันสามารถจะมาใช้เป็นแหล่งเก็บพลังงานที่อยู่ในบ้านที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ไงหรือว่าอาจจะมีมือดีที่สามารถที่จะทำเนี่ยให้สามารถที่จะเอาคั่วออกมาทำความสะอาดประกอบกับเข้าไปแล้วเอากลับไปใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่ของรถยนต์ได้ต่อไปนะครับโดยที่ว่ามันเหมือนกับที่อะไหล่รถยนต์เนี่ยวันนี้อะไหล่ก็ไม่ได้มาจากโรงงานเพียงอย่างเดียวใช่ไหมมันก็มีอะไหล่เทียมใช่ไหมมันก็จะมีคนที่มีฝีมือในเรื่องของการทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลเลยเรื่องนี้ค่อนข้างมีความมั่นใจได้เลยนะครับแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยในเวลาที่อาจจะไม่เกิน 2-3 ปีข้างหน้านี่อย่างแน่นอนครับ เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอังกฤษเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของ EU แล้วก็มีการลงประชามติเมื่อหลายปีก่อนนี้แล้วก็ถอนตัวออกจาก EU นะครับก็คือพูดง่ายๆคือ Brexit นั่นแหละนะครับแล้วก็คนเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้เงินยูโรใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็กลับมาใช้เงินปอนด์กันใหม่อีกทีนึงคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าอังกฤษเนี่ยอยู่ใกล้ยุโรปเนี่ยมันก็แน่นอนฮะเรื่องของน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเพราะว่าเขาเนี่ยก็จำเป็นแหละที่ว่าสินค้าของเขาเนี่ยก็จะต้องส่งไปขายที่ยุโรปใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของ สหภาพยุโรปแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าในวันนี้เนี่ยทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็ยังอนุโลมให้อังกฤษเนี่ยสามารถจะส่ง

0: ของเข้าไปขายในยุโรปนะครับแล้วก็สามารถจะเอาของจากยุโรปมาขายได้โดยอัตราภาษีเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่วันนี้เนี่ยทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาเริ่มมีความกังวลสูงมากครับเพราะในตอนนี้เนี่ยเขารู้ว่ามันมีพวกโรงงานรถยนต์ของจีนนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปตั้งโรงงานอยู่ในประเทศอังกฤษเขาก็กลัวว่ามันอาจจะเกิดการฟอกขาวไงพูดง่ายๆคือเอารถจากจีนเนี่ยไปประกอบในอังกฤษแล้วก็บอกว่าอันนั้นเนี่ยเป็นรถที่ผิดในอังกฤษแล้วก็ได้มาตรการภาษีที่ดีส่งเข้าไปขายในยุโรปใช่ไหมครับเขาก็กังวลแหละว่ามันอาจจะไปกระทบกับบรรดาผู้ผิดรถทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในยุโรปนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยยุโรปเนี่ยเขามีมาตรการเนี่ยช่วยเหลือผู้ผิดในยุโรปอยู่แล้วนั่นก็คือพูดง่ายๆคือรัฐบาลเนี่ยเวลาจะซื้อของใดๆก็ตามเนี่ยก็ต้องให้สิทธิประโยชน์ต่อบริษัทต่างๆเนี่ยหรือเอกชนที่ผลิตสินค้าเนี่ยที่อยู่ในยุโรปก่อนนะครับถ้ามาจากข้างนอกยุโรปเนี่ยก็ต้องคิดราคาแพงแต่ตอนนี้อังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ใน EU แล้วแล้วก็ยังได้มาได้การอนุโลมเกี่ยวเรื่องมาตรการภาษีอยู่เขาก็กลัวว่ามันจะเกิดการที่ว่าจีนเนี่ยจะเอาโรงงานรถยนต์เนี่ยไปตั้งอยู่ในอังกฤษเต็มไปหมดแล้วก็เอาลูกบุ๊กลูกเข้าไปตัดราคาในยุโรปทำให้บรรดาพวกผู้ผิดรถยนต์ในยุโรปเนี่ยมีปัญหาหมดใช่ไหมเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเขาก็ออกมาเนี่ยเตือนอังกฤษนะครับว่าถ้าต้องการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาจากนโยบายผิดในยุโรปและสิทธิในการเข้าถึงตลาดยุโรปเหมือนเดิมเนี่ยนะครับขาอังกฤษจะต้องขึ้นภาษีรถยนต์จากจีนในทันทีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องมีการปรับมาตรการภาษีหลายๆอย่างเนี่ยที่อัตราการนำเข้าสินค้าหรือบริการของอังกฤษเนี่ยใช้อัตราภาษีที่ไม่เท่ากับยุโรปเนี่ยนะครับก็ต้องมีการปรับตัวเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะถือว่าอังกฤษเนี่ยอยู่นอกยุโรปและอังกฤษเนี่ยก็จะไม่ได้สิทธิต่างๆเขาก็ต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ผิดรถในประเทศเขาจะเดือดร้อนไงใช่ไหมครับก็เหมือนเมืองไทยนี่แหละเมืองไทยนี่ก็เจอไม่ใช่เหรอเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยก็มีการฟอกขาวเหมือนกันใช่ไหมล่ะเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าอย่างจีนเนี่ยก็เอาโรงงานพวกหลายๆอย่างเนี่ยเช่นพวกโซลาร์เซลล์อะไรต่ออะไรเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับการฟอกขาวแหละเอาสินค้าจีนที่ถูกกีดกันทางการค้าทั่วโลกเนี่ยเอามาผิดในประเทศไทยแล้วก็บอกว่าเป็นสินค้า made in Thailand ซึ่งความลับจริงๆเนี่ยนะแก้มมันไม่มีในโลกนะดังนั้นเนี่ยอังกฤษก็ต้องแก้ไขตรงจุดนี้ถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาคราวนี้ทางของสภายุโรปเนี่ยเขาก็แจ้งมาทางอังกฤษว่าวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้อังกฤษเนี่ยรอดพ้นจากเรื่องนี้แม้จะไม่ได้อยู่ใน EU ก็คือจะต้องสมัครเข้าไปร่วมกับสภาพศุลกากรของ EUนั่นหมายความว่าก็ต้องให้สิทธิประโยชน์กับผู้ผิดสินค้าในยุโรปก่อนแล้วก็ใช้อัตราภาษีต่างๆเนี่ยเท่ากับ EU เพื่อป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยไปเอารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไปถล่มนะครับในตลาดยุโรปซึ่งวันนี้แน่นอนรถยุโรปมันแพงอยู่แล้วเนาะแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมไอ้ตอนน้ำท่วมเนี่ยแก้มเห็นไหมคือมันมีคลิปออกมาที่ว่ามีรถเยอรมันเนี่ยนะครับไปแบบน้ำท่วมนิดนึงก็ตายแต่ว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยพูดง่ายๆเลยนะซูซูกิสวิฟต์เนี่ยซ
1: ึ่
0: งเมื่อก่อนนี้ก็ขายดีอยู่พักนึงตอนอีโคคาร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยซูซูกิสวิฟต์ก็เงียบไปแล้วนอกจากนั้นแล้วนี่ซูซูกิก็ถอนตัวจากประเทศไทยแล้วไม่มีโรงงานประกอบในประเทศไทยแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แก้มสงสัยไหมว่าทำไมรถเยอรมันเนี่ยรถตายแต่ในขณะที่รถญี่ปุ่นมันไม่เป็น
2: เออด้วยระบบเขาอะเนาะเราก็อาจารย์
0: คืออย่าง
2: น
0: ี
2: ้ผลคืออะไรคะ
0: คืออย่างนี้ครับคือเยอรมันเนี่ยเขาดีไซน์อย่างละเอียดมากพูดง่ายๆคืออะไรที่หนักๆเนี่ยเขาจะไว้ต่ำๆเพื่อจะให้ศูนย์ถ่วงของรถเนี่ยมันต่ำดังนั้นเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยมันจะเกาะถนนมันจะอะไรต่ออะไรดีมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตัวที่หนักมากๆเนี่ยมันก็คือตัวเทอร์โบกับตัวอินเตอร์คูลเลอร์ซึ่งทางรถยุโรปนี่เขาใช้ผมไปดูที่รถ BM นะปรากฏว่าไอ้ชิ้นส่วนพวกนี้มันอยู่ต่ำกว่าไฟหน้าอีกเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นท่อดูดอากาศเข้าไปผ่านเทอร์โบที่อัดอากาศเข้าไปอยู่ในเครื่องใช่ไหมคราวนี้พอน้ำมันท่วมนิดนึงเนี่ยขับรถเนี่ยมันดีมากเลยอะไรต่ออะไรเข้าไปไว้ของหนักๆไว้ต่ำๆหมดเพราะนั้นมันก็รถมันก็จะวิ่งดีแต่พอมาเจอน้ำท่วมประเทศ

0: ไปเนี่ยไอ้ท่ออากาศนั้นเนี่ยมันก็เจอน้ำดูดน้ำเข้าไปในเครื่องเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นซิลิเนอร์ล็อกเครื่องพังครับเพราะนั้นรถเยอรมันเนี่ยเลยทนน้ำไม่ค่อยได้ไงคราวนี้ผมไปดูBM เนี่ยมันจะอยู่ต่ำเป็นพิเศษเพราะว่าเขาต้องการที่ให้การขับรถเนี่ยมันมีความเสถียรใช่ไหมเบนซ์สูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะแต่รู้ไหมว่าไอ้ Suzuki Swift เนี่ยผมไปดูมาแล้วท่อดูดอากาศมันอยู่ที่ไหนรู้ไหม
1: สูงกว่า
0: อยู่ติดฝากระโปรงเลยเพราะฉะนั้นพอเราวิ่งลุยน้ำเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาไงเพราะว่าน้ำมันไม่สามารถจะถูกดูดเข้าไปในเครื่องได้ไงหายสงสัยยัง
1: หายสงสัยค่ะอาจารย์ค่ะพอดีท่านผู้ฟังให้ข้อมูลมาว่าอังกฤษไม่เคยใช้เงินสกุลยูโร
0: ใช้
1: เงินปอนด์มาโดยตลอดใช่ไหมคะ
0: ผมลืมไปก็ยังใช้ปอนด์อยู่นะครับแต่ว่าเขาก็รับยูโรนะเพราะว่าถ้าเราเอาเงินยูโรไปใช้ในอังกฤษก็สามารถใช้ได้ครับ
1: ค่ะแต่ว่าเงินสกุลหลักเขาก็ยังคงใช้
0: เขายังอยู่ครับก็ไม่เลิกครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมลืมไปแต่ว่าเราสามารถเอายูโรไปใช้ในอังกฤษก็ได้นะครับทุกวันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่เหมือนกันก
1: ็
0: เหมือนกับสวิตส์อ่ะสวิตส์เขาจะมีสวิตส์ฟรังใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็สามารถจะรับเงินยูโรได้ด้วยไงครับก็ดูต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเขาก็กลัวว่าผู้ผลิตจีนเนี่ยจะใช้อังกฤษเนี่ยเป็นเส้นทางอ้
1: อม
0: เพื่อจะเลี่ยงภาษีเนี่ยเอาสินค้าเข้าไปบุก EU แล้วทำให้คนของเขาเดือดร้อนนะครับ
1: ก็สวมสิทธิ์การส่งออกเหมือนบ้านเราที่ถูก
0: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างบ้านเรานี่ก็เจอเหมือนกันใช่ไหมเพราะสินค้าต่างๆนี่ที่มาจากจีนและจีนถูกกีดกันก็มาทำในเมืองไทยแล้วก็ปากตาว่า made in Thailand นะครับผมสบายเรียบร้อยเลยแต่ข้างในนี่นู่นกี่เผาเต็มเอาละคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้รัฐบาลของจีนเนี่ยผมว่าเขาเนี่ยเป็นรัฐบาลสังคมนิยมก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นไปในทางที่เป็นเชิงรุกมากๆเลยนะครับในวันนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยประกาศยกเลิกหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยทิ้งไปประมาณ 12,000 หลักสูตรนะครับของมหาวิทยาลัยต่างๆนะ 12,000 หลักสูตรทั่วจีนนะครับเพราะเขาบอกว่าโลกการศึกษาตอนนี้เนี่ยกำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าหลายๆวิชาเนี่ยมันเป็นวิชาที่ล้าสมัยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยยกเลิกหลักสูตรเนี่ยจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยเอามหาวิทยาลัยคูณหลักสูตรที่ยกเลิกไปเนี่ยคือประมาณ 12,000 หลักสูตรนะครับแล้วก็ทดแทนด้วยวิชาการใหม่ๆเช่นหุ่นยนต์ AI คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูงเนี่ยหมื่นหลักสูตรเข้าไปทดแทนนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นการไม่ใช่การปรับปรุงเนื้อหานะแต่เป็นการที่ว่ายกเครื่องใหม่ทั้งหมดโดยตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยเขาปูทางเอาไว้แล้วว่าเด็กตั้งแต่อายุ6ขวบเนี่ยนะให้มีวิธีการคิดเนี่ยแบบ AI แล้วนะแล้วมีความเข้าใจว่า AI เป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าต่อไป AI เนี่ยมันจะมีความสำคัญไม่ต่างจากการอ่านออกเขียนได้ซึ่งเราเนี่ยเป็นมาหลายปีมากแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ตอนนี้เนี่ยพอจีนเขายกเครื่องอันนี้เขาเอาเงินใส่เข้าไปเท่าไหร่รู้ไหม
2: เท่าไหร่คะ
0: ประมาณ300,000ล้านเหรียญครับ อเมริกาเยอะไหม
1: เยอะค่ะ
0: แล้วเขาก็กำลังจะสร้างศูนย์ AI แห่งชาติขึ้นมานะครับโดยที่ว่าเขานี่ต้องการจะสร้างนะครับคนรุ่นใหม่ของจีนเนี่ยที่ก้าวทันโลกเนี่ยครับเพราะเขากลัวเขาแล้วก็แน่ใจเลยว่าภายในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ย AI เนี่ยมันจะทำให้งานจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยมันหายไปอีกภายใน5ปีข้างหน้าดังนั้นจีนเนี่ยเขาก็เลยจัดการเรื่องนี้เลยคราวนี้กลับมาย้อนเมืองไทยนิดหนึ่งแก้มนะครับกับพรพรคิดว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการหรือเขาเรียกว่าอะไรกระทรวงอวเนี่ยที่ดูมหาวิทยาลัยเนี่ยนะควรจะต้องมีการยกเครื่องหลักสูตรต่างๆในมหาวิทยาลัยต่างๆในเมืองไทยได้หรือยัง
1: จำเป็นอย่างยิ่งค่ะอาจารย์เพราะว่าเราเองเราก็ต้องผลิตบุคลากรผลิตแรงงานเพื่อให้ป้อนกับอุตสาหกรรมใหม่ที่รัฐบาลเน้นเดินหน้า Data Center AI ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะตอนนี้เขาคงมีแผนอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราเห็นของจีนแล้วก็น่าจะนำมาปรับใช้เนะเพราะว่าเขาเล็งไปแล้วว่าเทรนด์ข้างหน้าจะมีอะไรบ้างเราก็เนาะเอามาได้
0: ไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วผมขอพูดอีกเรื่องนึงนะที่มาจากจีนเหมือนกันนะมันจะเปลี่ยนโลกแล้วเปลี่ยนเมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับคืออย่างนี้เชื่อไหมว่ากระดาษชำระที่เราใช้อยู่เป็นม้วนๆน่ะเราไปห้องน้ำที่ไหนก็ต้องมีที่ใส่กระดาษชำระใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วกระดาษชำระเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นครั้งแรกในอเมริกาเนี่ยเมื่อประมาณปี1900คือพูดง่ายๆมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็คือผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วกระดาษชำระก็ยังใช้กันอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วรู้ไหมในอเมริกาเนี่ยนะต่อประชากรหนึ่งคนเนี่ยใช้กระดาษชำระเป็นม้วนเนี่ยต่อคนเนี่ยประมาณ145ม้วนต่อคนต่อปีนะซึ่งถ้าเกิดในจีนเนี่ยนะครับจะใช้อยู่ประมาณไม่เกิน70ในยุคในเอเชียจะใช้ไม่เกิน80นะครับเพราะคนอเมริกันเนี่ยเขาใช้กันเยอะมากเสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยในจีนเนี่ยมันก็มีกระแสเกิดขึ้นมาอันนึงเพราะเมื่อก่อนนี้เวลาคนจีนเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยนะแก้มรู้ไหมเขาไปซื้ออะไร
2: ซื้ออะไรเหรอคะมันเยอะมากนะอาจารย
0: ์เขาคงซื้อเยอะฝาโถส้วมไฟฟ้าของญี่ปุ่น
1: ที่แบบระบบอัตโนมัติ
0: ฝาโถส้วมของไฟฟ้าญี่ปุ่นมันก็มีหลายยี่ห้อใช่ไหมมีของ Panasonic ของ Toto ของอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะซึ่งมันก็ลวดลายมากแหละเพราะมันมีพ่นน้ำน้ำร้อนน้ำเย
1: ็
0: นใช่ไหมมีการพ่นลมมีการทำความสะอาดโถมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็ลดการใช้กระดาษชำระเพราะในญี่ปุ่นเนี่ยกระดาษจะให้กระดาษชำระนี่ต่ำมากแล้ววันนี้นะเชื่อไหมแก้มบ้านในญี่ปุ่นเนี่ยเขา 95% เนี่ยใช้ส้วมไฟฟ้ากันหมดรวมทั้งส้วมสาธารณะอะไรต่ออะไรด้วยในเมืองไทยเราเนี่ยก็เริ่มเห็นเหมือนกันใช่ไหมแต่ในตอนนี้เมื่อไม่นานมาแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไปซื้อโถส้วมไฟฟ้าของญี่ปุ่นมาอันนึงเนี่ยตกประมาณเกือบ 20,000 บาทเขาบอกว่าพอมาติดที่บ้านเนี่ยมันเท่เพราะมันทำให้เขาเนี่ยคนเข้าส้วมบ้านเขารู้เลยว่าเขาได้ไปต่างประเทศมาพูดง่ายคือเป็นคนที่มีอันจะกินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วรู้ไหมว่าแก้มันเกิดอะไรขึ้น
2: เกิดอะไรคะ
0: รัฐบาลจีนเนี่ยประกาศว่าเป็นวาระแห่งชาติว่าเขาบอกว่าไอ้โถส้วมที่ฝาปิดโถส้วมไฟฟ้าที่คนจีนไปซื้อจากญี่ปุ่นมาไปรอคิวกันซื้อเนี่ยนะจริงๆมันผิดในจีนแต่ว่
2: า
0: เป็นโรงงานของญี่ปุ่นเนี่ยไปตั้งอยู่ในจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่งกลับไปขายญี่ปุ่นแล้วคนจีนเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ไปซื้
1: อ
0: เขาก็ถามว่าไอ้ถ้าอย่างนี้ทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยเขาก็เลยรัฐบาลจีนก็เลยไปประกาศเป็นวาระแห่งชาติจะมีการพัฒนาโถไอกระดาษฝาปิดส้วมไฟฟ้าเนี่ยในราคาถูกแล้วเขาเริ่มทำสำเร็จแล้วตอนนี้ราคาของเขาเนี่ยมีราคาประมาณทั้ง 5-6,000 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วถ้าเป็นรุ่นที่ดีจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่นที่ราคาอาจจะไม่เกิน 10,000 บาทในขณะที่ญี่ปุ่น 20,000 ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: และในตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการสนับสนุนว่าให้คนจีนเนี่ยเอาโถส้วมไอฝาปิดส้วมไฟฟ้าเนี่ยไปใช้ในบ้านนะครับเพราะว่ามันเป็นการประหยัดทรัพยากรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระดาษทิชชู่นอกจากแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: และอีกอันนึงก็คือว่าไอ้กระดาษพวกนี้มันก็เข้าไปทำให้ระบบความจัดน้ำเสียเนี่ย
1: มันอุดตัน
0: มันตันด้วยถูกไหม
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยสนับสนุนให้เกิดเรื่องนี้แก้มรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้า
2: ญี่ปุ่นก็แข่งยากสิคะ
0: มันต้องมาเมืองไทยแน่เลยดังนั้นที่เมืองไทยเรามีก๊อกล้างอยู่แล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แต่บางที่ก็ไม่มีนะอย่างโรงแรมบางโรงแรมที่เป็นโรงแรมหรูๆเนี่ยไม่มีก๊อกล้างน
1: ะ
0: แต่เขาจะติดโถส้วมไฟฟ้าแทนแต่บางโรงแรมเนี่ยก็ไม่มีนะก็ยังใช้กระดาษอยู่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าจีนก็ทำได้ถูกนะแก้มรู้ไหมว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับเมืองไทย
2: แก้มว่าเขาเริ่มมาแล้วหรือมั้งอาจารย์เขาเริ่มแล้วหรือยังอาจจะ
0: มันเริ่มมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยมันจะถล่มตลาดเมืองไทยแบบประเภททำให้คนไทยเนี่ยหันไปใช้โถส้วมไฟฟ้ากันไม่น่าเชื่อนะของแบบนี้เนี่ยตอนนี้กำลังเติบโตอย่างมหาศาลนะครับ
1: ค่ะ
2: คือ
0: เขาบอกว่าอย่างนี้นะ
2: ค่ะ
0: เมื่อก่อนในจีนเนี่ยโรงงานที่ทำโถเซรามิกโถส้วมสุขภัณฑ์เนี่ยก็เป็นพวกหนึ่งพวกที่ทำฝาปิดส้วมไฟฟ้าก็เป็นอีกพวกหนึ่งแต่ตอนนี้เขาจะมีการจับเข้ามาควบรวมกันเพื่อทำให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทำให้เกิดสินค้าที่มีประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีมากๆเลย
2: ค่ะ
0: เป็นไงล่ะ ของพวกนี้เนี่ยนะแก้มคิดว่าเมืองไทยทำได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: แต่ทำไมเราไม่ทำอ่ะ
1: จริงจริงจริงเราก็มีทำนะแต่เราไม่ได้ทำเป็นฝาชักโครกค่ะอาจารย์เราเป็นชักโครกเลยค่ะอย่างพวก SCG
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้ผมพูดถึงฝาอย่างเดียว
1: ฝาอย่างเดียว
0: ฝาอย่างเดียวเลยฝาอย่างเดียวเลย
1: ค่ะ
0: นะซึ่งฝาอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นการที่เอาไปใส่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาบอกมันก็ประหยัดการใช้ทิชชู่อะไรต่ออะไรไปเยอะเลยอ่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีถูกไหม
1: ค่ะ
0: เออคราวนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยพอจีนเขาทำได้ถูกเนี่ยนะมันจะเกิดอาการเดียวกับสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยกับสินค้าต่างๆที่จีนเข้ามาถล่มตลาดเราในเมืองไทยเนี่ยนะโดยราคาที่ต่ำกว่ามากๆเลยแล้วก็คนไทยเราเนี่ยก็แทนที่จะผิดเองเนี่ยก็ไปสั่งซื้อจากจีนสิ่งที่มันติดตามมาก็คือเราก็จะเขาเรียกว่าขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยไปเรื่อยๆจริงไหม
1: ค่ะ
0: เอออันนี้เนี่ยแก้มเจอคนในรัฐบาลมั้งปะ
2: ไม่ได้เจอค่ะอาจารย
0: ์เหรอถ้าเจอเนี่ยต้องบอกเขานะ
1: ยังดีนะไม่ถามพร
0: อย่ามัวแต่ไปเช่า AI มาให้ใช้แต่ว่าเราต้องน่าจะต้องมีการทำ AI ของเราเองไหมนะครับแล้วเราน่าจะต้องมีการคิดสินค้าแบบนี้ขึ้นมาไหมแทนที่จะปล่อยให้จีนเนี่ยเข้ามาถล่มเรา
1: ค่ะ
0: เอาละอันนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรามีเวลาอีกประมาณ3นาทีใช่ไหม
2: ใช่
0: อีกเรื่อง
2: นาที
0: สองนาทีเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: ค
0: ่ะสองนาทีงั้นเอาเรื่องสั้นๆหน่อยแล้วกันเนา
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าเรื่องยาวๆเนี่ยมันจะแย่เหมือนกันเพราะว่ามันจะไม่ทัน
2: อ
0: ันนี้ในตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยนะเขาก็แน่นอนนะครับเขาเนี่ยเป็นเจ้าตลาดของชานมใช่ไหมครับ
2: uh-huh,
0: ซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็บุกตลาดไปทั่วโลกเลยแล้วในตอนนี้ในเมืองจีนเนี่ยไปที่ไหนก็มีแต่ชานมแล้วชานมเนี่ยทุกเจ้าก็คล้ายๆกันหมดแล้วก็มันแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มถูกราคาประมาณ40บาทก็จะมีอย่างมีเสวียนะครับหรือว่าชักในพวกนี้นะแล้วก็มีรุ่นกลางแล้วก็รุ่นสูงรุ่นสูงราคาแพงๆเป็นร้อยเนี่ยก็เช่นเฮทีอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยซึ่งก็เข้ามาเมืองไทยหมดนะในเมืองจีนเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่าจะมันเกิดการชะลอตัวของตลาดชานมอย่างรุนแรงและเกิดสงครามราคาเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีร้านชานมเปิดใหม่เล็กๆน้อยๆเนี่ยประมาณ1,150,000แห่งต่อปีแต่ร้านที่ปิดก็เท่าๆกันแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ากำไรมันน้อยลงไปเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบรรดาชานมของจีนเนี่ยเมื่อตลาดของจีนเนี่ยมันอิ่มตัวเขาก็บุกตลาดต่างประเทศไงเพราะนั้นเราก็เห็นว่าชานมเนี่ยมาบุกตลาดเมืองไทยเนี่ยเพียบไปหมดมีตั้งแต่ถูกๆอย่างมีเสวียนะครับหรือราคาแพงๆที่เราไปรอคิวกันอย่างเฮทีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็มากันเต็มไปหมดนะแต่ตอนนี้จีนก็ทำไปอีกอย่างหนึ่งอย่างและคืออะไรรู้ไหมเขาเอาเจลาโต้ของอิตาลีเนี่ยเอามาทำใหม่โดยการที่ว่าตอนนี้ร้านชานมเนี่ยก็เริ่มขายไอศกรีมเจลาโต้ด้วยไอศกรีมเจลาโต้เนี่ยเป็นของอิตาลีมันต่างจากไอศกรีมธรรมดาอย่างไรหนึ่งไอศกรีมเจลาโต้เนี่ยจะใช้นมสดเป็นหลักแต่ไอศกรีมปกติที่เรากินกันอยู่เนี่ยจะใช้ครีมหรือครีมเทียมเป็นหลัก
1: อาจารย์อาจารย์ขาวันนี้คงไม่ทันแล้วค่ะอาจารย์คงได้ประมาณนี้
0: เด
1: ี๋
0: ยวเรา
1: ข
0: ับรถคุยกันเดี๋ยวต่ออีกทีได้ไหม
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: เพราะว่ามันน่าสนใจมากๆเลยว่ามันกำลังเดี๋ยวมันก็จะมาเมืองไทยมาถล่มเมืองไทยอีกนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแค่ขอติดไว้แล้ววันศุกร์เดี๋ยวกลับมาเนี่ยขอพูดเรื่องชานมนี่ก่อนเลยนะ
1: ได
2: ้
1: เลย
2: ค่ะได้เลยค่ะ
0: โอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมแก้มแล้วก็พรเนี่ยก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วขอบคุณนะครับที
2: ่
0: รับฟังและพวกเราทุกวันนะครับทุกวันอาทิตย์เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก
2: ็สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาเจอกันที่วันศุกร์นี้นะครับ
1: ค่ะแล้วไปพบกันสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update ขณะนี้เวลา 12:00 ระดับน้ำเจ้าพระยาคลองสาขาสูงขึ้นต่อเนื่องกรมชลจ่อเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเที่ยงนี้แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำแม่กลอง4จังหวัดเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคหะร่มเกล้าลาดกระบังน้ำอย่างท่วมสูงเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าส่วนหน้าสนามทูปปัตเตมีปากทางเข้าลำลูกกาน้ำยังสูงเช่นกัน คนร้ายป่วนใต้ทั้งเผารถวางระเบิดเผากล้องวงจรปิด4จุดที่จังหวัดปัต

0: านะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรกูวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับ
1: แน่นอนนะคะยังคงต้องติดตามเรื่องราวของฝนฟ้าแล้วก็สถานการณ์น้ำกันต่อนะคะวันนี้ก็จะไปดูเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนกันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำในเขื่อนกรมชลประทานก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำหลายเขื่อนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแม่กลองเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะมีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำว่าต้องเตรียมรับมือด้วยค่ะโดยกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนเพิ่มมากขึ้นเพราะฝนยังตกต่อเนื่องนะคะเที่ยงวันนี้จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งการเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองสูงขึ้นหลายจุดคาดว่าจะเพิ่มจากปัจจุบัน50เซนติเมตรถึง1เมตรทีเดียวขณะที่น้ำที่ระบายจากเขื่อนจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงเดินทางถึงพื้นที่จังหวัดราชบุรีทางกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองแล้วนะคะโดยเฉพาะชุมชนริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเฝ้าระวังเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมตลิ่งให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะมาดูที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะน้ำไหลเข้าอ่างในอัตราสูงส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มเป็น930ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เกินความจุของอ่างนะคะก็คือ 106.8% ค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำวันนี้ประมาณ 9,970,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะจากเมื่อวานนะคะที่ระบายอยู่แค่ 5,660,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะจาก 5,6 เป็น 9,9 ค่ะจากนั้นจะทยอยเพิ่มขึ้นนะคะจนเป็น 34,560,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในวันที่2ตุลาคมปริมาณน้ำเนี่ยก็มากทีเดียวนะคะซึ่งการเพิ่มการระบายดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น3เมตรครึ่งจนถึง4เมตรค่ะแต่ยังอยู่ในลำน้ำนะคะและยังไม่ล้นตลิ่งค่ะโดยน้ำที่ระบายจากเขื่อนจะไหลไปตามแม่น้ำป่าสักผ่านพื้นที่จังหวัดสระบุรีลงมาที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
0: ส่วนเขื่อนพระราม6วันนี้ระบายน้ำอยู่ที่587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับและตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเพื่อพร่องน้ำหน้าเขื่อนเตรียมรองรับน้ำที่ระบายลงมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยเพิ่มเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่1ตุลาคมแล้วก็ทยอยเพิ่มจนเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่3ตุลาคมคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.50 เมตรและอาจจะมีน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่นะครับก็ประชาชนริมน้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8ตำบลเตรียมรับระดับน้ำที่สูงขึ้นแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงครับสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเช้าที่ผ่านมาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีแนวโน้มว่าจำเป็นต้องระบายน้ำเกินอัตรานี้โดยอยู่ระหว่างขออนุมัติจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.เนื่องจากสถานการณ์น้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ยังคงเพิ่มขึ้นโดยเช้าที่ผ่านมาครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ยังมีน้ำจากแม่น้ำปิงด้านจังหวัดกำแพงเพชรไหลลงมาเติมด้วยส่วนระดับน้ำท่วมขังด้านฝั่งตะวันออกของกทม.กรมชลประทานเร่งรับน้ำจากระบบระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำชายทะเลและแม่น้ำนครนายกขณะที่แฟลตคลองจันยังมีระดับน้ำสูงกทม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำทางน้ำชั่วคราวบนถนนด้วยแนวกระสอบทรายระบายน้ำจากที่ลุ่มต่ำเข้าสู่ระบบของคลองนะครับตั้งเป้าภายใน7วันลดระดับน้ำให้ต่ำกว่าระดับน้ำในลำน้ำได้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับในช่วงวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมฝนทั่วประเทศจะลดลงเหลือฝนบางแห่งช่วงเย็นถึงค่ำขณะที่ช่วงกลางวันมีแดดแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนระยะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวทิศทางลมระดับล่างมีความแปรปรวนแล้วก็มีลมหลายกระแสทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายครับส่วนช่วงวันที่5ถึง14ตุลาคมเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดู

0: อากาศแปรปรวนมากขึ้นแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็นระยะคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะแม้อาจจะมีกำลังไม่แรงมากโดยจะเริ่มมีฝนต่อภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนขยายลงมาบริเวณภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลครับ
1: มาดูความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะก็ตอนนี้น้ำจากแม่น้ำน้อยนะคะล้นตลิ่งท่วมชุมชนเสนาประมาณ 50-60 เซนติเมตรค่ะเทศบาลก็ทำสะพานไม้บรรเทาความเดือดร้อนที่เมืองการนะคะแพพักกระชังปลาเศษวัสดุต่างๆลอยติดประตูเขื่อนแม่กลองเจ้าหน้าที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะบริเวณหน้าประตูเขื่อนแม่กลองเมื่อเช้านะคะก็มีเศษวัสดุของแพและซากกระชังปลาติดค้างบริเวณประตูระบายน้ำจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังมีแพ2ชั้นหลุดมาอีก3หลังด้วยกันนะคะกระชังปลานี่หลุดมาเป็นหลาย10กระชังเลยค่ะแล้วก็มีเศษถังของแพแล้วก็แพพักที่มาติดอยู่หน้าประตูเขื่อนค่ะเขื่อนต้องสลับบานประตูนะคะแล้วก็ผูกแพไม่ให้ไหลไปปะทะกับประตูเขื่อนที่อยุธยาถนนธรรมสิทธิ์เสนาอำเภอเสนาหน้าโรงเรียนราชบำรุงสิงห์นาถบำรุงสินนะคะน้ำจากคลองล้นตลิ่งค่ะเข้าท่วมชุมชนริมคลองและถนนทางเข้าชุมชน 50-60 เซนนะคะพื้นที่ตรงข้ามตลาดเทศบาลเมืองเสนาซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็มีน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วบางจุด1เมตรค่ะที่ชัยนาทตำบลบ้านกล้วยนะคะที่อำเภอเมืองค่ะชาวบ้านเร่งทำกระสอบทรายกั้นตลอดแนวถนนข้าวโพด5กิโลเมตรนะคะป้องกันน้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้ามาแต่ว่าน้ำนั้นขึ้นเร็วเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงค่ะบางจุดยังทำคันกั้นน้ำไม่ได้นะคะบ้านเรือนริมแม่น้ำก็ถูกน้ำท่วมไปแล้วกว่า50หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ที่สมุทรสงครามนะคะก็ยังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะมีคนแก่นะคะอายุ90ปีค่ะที่ติดอยู่ในบ้านนะคะน้ำท่วมรอบบ้านก็เลยทำให้ผู้นำท้องถิ่นก็ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือออกมานะคะคุณยายบุญสมอายุ90ค่ะบอกว่าน้ำท่วมหนักที่สุดในชีวิตแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆก็ยังมีกลุ่มเปราะบางอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลืออยู่ที่ลพบุรีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้ว่าวีรพงษ์ฤทธิ์รอดค่ะบอกว่ากำลังติดตามสถานการณ์น้ำป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพนัสนิคมนะอำเภอพนานิพัฒนานิคมนะคะปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยเกินความจุไปแล้วนะคะก็เลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะว่าจะต้องรับมือยังไงแต่ได้เตือนประชาชนท้ายน้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองครับก็ยังน่าห่วงบางจุดท่วมสูง2เมตรหนักสุดในรอบ50ปีวันนี้พื้นที่ระยองไม่มีฝนตกครับทีมข่าวตระเวนสำรวจสถานการณ์หมู่ที่4ตำบลตะพงอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายน้ำจากพื้นที่ตอนบนทะลักลงมาสู่พื้นที่ทุ่มขังสูงครับบางจุด 0-2 เมตรชาวบ้านเดือดร้อนหนักยังต้องใช้เรือสัญจรเป็นหลักนอกจากเรือแล้วนะครับยังมีหน่วยงานเอาเรือประมงในพื้นที่เข้ามาช่วยกันอีกแรงหนึ่งด้วยที่ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลตะพงทั้ง16หมู่บ้านเสียหายเกือบ 100% เสียหายหนัก10หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่4หมู่13หมู่16น้ำท่วมสูงเมตร 50-2 เมตรเนื่องจากน้ำมาเร็วและรุนแรงทำให้ชาวบ้านกว่า 1,000 คนไม่ทันตั้งตัวยานพาหนะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหายเป็นจำนวนมากครับเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่และรุนแรงที่สุดในรอบกว่า50ปีเนื่องจากตำบลตะพงเป็นพื้นที่ปลายน้ำเมื่อมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนทะลักลงมาขณะนี้สามารถอพยพชาวบ้านออกมาได้แล้วกว่า 95% โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือรวมถึงกู้ภัยแล้วก็จิตอาสาทั้งในและก็นอกพื้นที่ครับขณะที่ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวประมงในพื้นที่ไม่สามารถออกมาได้ก็นำเรือประมงเข้ามาช่วยอพยพชาวบ้านแทนสำหรับชาวบ้านที่อพยพออกมาทางตำบลตะพงได้ตั้งศูนย์พักคอยชั่วคราวในโดมอเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะครับรองรับประชาชนได้แล้วกว่า300คนแต่ยังก็ตามบางส่วนได้ทยอยออกไปพักตามบ้านญาติบ้างแล้วทำให้ขณะนี้เหลือประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่ถึง100คนนอกจากนี้นะครับก็มีสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาน้องแมวก็มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยชั่วคราวแห่งนี้ด้วยส่วนสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่อย่างเช่นวัวก็ได้ช่วยกันต้อนไปไว้บนพื้นที่สูงที่ปลอดภัยแล้วครับ หน่วยงานต่างๆนำของกินของใช้มาให้ความช่วยเหลือรวมถึงตั้งโรงครัวทำอาหารสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้เจ็บป่วยได้ประสานส่งรักษาต่อตามโรงพยาบาลต่างๆใกล้เคียงแล้วกำนันตำบลตะพงบอกว่าน้ำขึ้นสูงสุดในช่วง28ที่ผ่านมาครับมีมาตรการต่างๆที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการรับกับสถานการณ์ซึ่งณขณะนี้นะครับกำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ายังคงมีชาวบ้านตกค้างอยู่บนชั้น2ของบ้านอยากจะเปลี่ยนใจมาที่ศูนย์อพยพด้วยบ้างหรือไม่ครับ
1: ค่ะก็ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูทั้งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งผู้ว่าชัดชาตินะคะว่ามีการพูดถึงสถานการณ์ณขณะนี้อย่างไรบ้างพักสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะประมาณ4ทุ่มกว่านะคะนายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมนะประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะคะอยู่ที่ย่านสายไหมใช่ไหมคะก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะก็ไปพร้อมกับหลายๆคนทีเดียวนะคะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีปลัดมหาดไทยนะคะมีรองปลัดนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรมีโอหลายต่อหลายท่านทีเดียวนะคะแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวนะคะก็ไปลุยดูน้ำตามจุดต่างๆนะคะก็โดยเฉพาะตามจุดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ประสบปัญหานะคะบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมค่ะมอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นนะคะก็ไปคุยกับชาวบ้านนะคะบอกว่าให้กำลังใจบอกว่ารออีกไม่กี่วันนะคะมีตอนนึงนะคะมีคุณยายคนนึงก็เดินเข้ามาจับมือนายกนะคะบอกว่าเยี่ยมมากดีใจมากนะนายกตอบว่าเยี่ยมอะไรเล่าน้ำท่วมขนาดนี้อายนะคะนายกบอกนะคะแล้วก็มีนิติของอาคารบ้านเอื้ออาทรเขาก็อยากให้เร่งช่วยเหลือค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำก็สูงมากนะคะซึ่งนายกก็บอกว่าถ้าหากว่าน้ำข้างนอกที่สูงอยู่เนี่ยลดลงเมื่อไหร่ก็จะสูบออกในทันทีนะคะก็ทุกคนก็ฝากความหวังนะคะบอกว่าท่านนายกอย่าทิ้งพวกเรานะนายกก็บอกว่าไม่ทิ้งนะคะแล้วก็ส่วนด้านของแฟดคลองจันทน์นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็เข้าไปช่วยดูแลร่วมกับผู้ว่าชาชาสิทธิพันธ์ค่ะโดยเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเอาประสานได้ท่อซิ่งนะซึ่งเอกชนเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนำท่อซิ่งเนี่ยซึ่งเป็นท่อสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งปกติใช้สูบน้ำตามพื้นที่การเกษตรใช่ไหมคะก็ขนกันมาช่วยเพราะว่าตอนนี้น้ำจากคลองแสนแสบเริ่มลดลงก็เอาท่อซิ่งเนี่ยลงไปสูบน้ำที่ท่วมอยู่ที่บริเวณแฟลตคลองจันสูบออกนะคะมาบนถนนนะคะตรงแยกนิด้าแล้วก็ให้น้ำเนี่ยลงไปที่คลองแสนแสบก็เป็นวิธีการที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเมื่อช่วงเช้ามืดซึ่งก็คาดว่าน่าจะทำให้ระดับน้ำค่อยๆลดลงไปค่ะ
0: นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ยังเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศอุดรอยรั่วแล้วก็เติมเต็มภารกิจต่างๆพร้อมขอขอบคุณทุกหน่วยงานครับรวมถึงจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือและน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิขอให้นำไปแก้ไขให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้มีความเสี่ยงทุกจังหวัดครับที่น้ำผ่านทั้งในพื้นที่ภาคกลางและก็ปริมณฑลการลงไปในพื้นที่ไม่ใช่เพียงเพื่อไปแจกสิ่งของแต่ว่าได้รับทราบความต้องการของประชาชนพร้อมแสดงความเป็นห่วงการระบายน้ำแล้วก็ชี้แจงกระแสดราม่าว่าพร้อมรับฟังส่วนเรื่องการมอบเงินเพราะถุงยังชีพหมดครับขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพซึ่งมีคลองหลัก4เส้นก็ประกอบด้วยคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ขณะนี้ครับเหลือแค่คลองประเวศบุรีรมย์ที่น้ำในคลองยังสูงฉะนั้นหากน้ำแต่ละคลองลดลงก็จะสามารถระบายน้ำจากชุมชนและถนนได้ซึ่งคาดว่าน้ำที่ท่วมขังในถนนสายหลักจะลดลงภายในวันพรุ่งนี้ครับยกเว้นถนนและชุมชนที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์อาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่วันนี้จึงมีการนำเครื่องสูบน้ำทยอยดูดน้ำตามชุมชนต่างๆรวมถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เอาเครื่องสูบน้ำพญานาคไปดูดน้ำออกจากแฟลตคลองจันทร์แล้วทำให้น้ำลดลงไปตอนนี้15เซนติเมตรต่อชั่วโมงครับจึงเชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ที่กังวลก็คือคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและก็เขตสายไหมที่อาจจะมีน้ำเหนือไหลลงมาเติมดังนั้นต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเขตที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ต้องเสริมคันกั้นน้ำและดูแลจุดฝันหลอรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงบอกว่าจะมีฝนตกอีกครั้งในวันที่4-6ตุลาคมในภาคเหนือและก็ภาคอีสานอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครส่วนพื้นที่กทมคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่น้ำท่วมขังยังอยู่ที่ฝั่งตะวันออกครับภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำนายกรัฐมนตรีปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหากเป็นไปได้ครับขอให้มีการประกาศ work from home ต่อไปอีกระยะเพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดีอย่างเต็มที่แล้วก็อาจจะเพิ่มรถโดยสารสาธารณะกรณีผู้ที่ต้องออกมาทำงานขณะที่ฝั่งตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวิชลลงกรณ์กลับมาปล่อยน้ำปกติอีกครั้งซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองครับจะส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80เซนซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบอยู่แล้วครับ
1: พักสักครู่หนึ่งค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลองมาดูกันในพื้นที่อื่นๆบ้างนะคะอย่างลำลูกกาปทุมธานีค่ะผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ยังน่าห่วงนะคะชุมชนแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งตามแนวถนนเสมาฟ้าครามตำบลคูคดเนี่ยน้ำท่วมขังหลายจุดค่ะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันแม้น้ำจะลดระดับลงไปบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ที่น่าห่วงก็คือน้ำเนี่ยบางจุดมันเริ่มมีเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นแล้วนะคะแต่ประชาชนเขาต้องเดินลุยน้ำเข้าออกจากที่พักค่ะก็เลยมีการเรียกร้องว่าให้ช่วยเร่งระบายน้ำแก้ไขปัญหาให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าบางรายเนี่ยก็ต้องหาวิธีที่จะดัดแปลงนะคะทำยังไงก็ตามที่จะป้องกันบ้านของตัวเองก็มีบางรายเขาก็ป้องกันรถจักรยานยนต์ไม่ให้เสียหายนำท่อระบายน้ำจากเครื่องซักผ้ามาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ป้องกันน้ำเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์ค่ะมีการสวมท่อเข้าที่ปลายท่อไอเสียนะคะแล้วก็เข็นรถ ลุยน้ำออกจากหมู่บ้านมานะคะพอออกมาได้แล้วค่อยถอดท่อดังกล่าวออกค่ะส่วนที่อำเภอสามโคกนะคะน้ำยังเพิ่มอยู่นะคะยังสูงอยู่ค่ะตำบลกระแซงนั้นก็พบว่าบ้านเรือนประชาชนวัดไก่เตี้ยที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำสูง 30-50 เซนติเมตรเช่นเดียวกับอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะตามหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านซับการดาที่มีพื้นที่ต่ำก็ยังมีน้ำท่วมขังค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้พูดเรื่องของการเยียวยา

0: ผลกระทบในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่ายึดตามหลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็มีอยู่ 7-8 รายการโดย5รายการเป็นส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามสภาพจริงขณะที่กทม.เพิ่มให้2รายการคือค่าเช่าบ้านหากงบประมาณไม่พอก็จะต้องขออนุมัติจากสภากทม.นำมาจ่ายนะคะกทม.ไม่ได้จ่ายแบบเหมารวมแต่จ่ายตามจริงค่ะต้องยื่นหลักฐานแต่ปัจจุบันนี้เขาก็พัฒนาแพลตฟอร์มประชาชนส่งรูปถ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะเพื่อความสะดวกค่ะและล่าสุดที่รับเงินชดเชยจากปภ.ก็คือเหตุน้ำท่วมเขตลาดกระบังเมื่อปี2565ตอนนั้นก็จ่ายไปกว่า200ล้านบาทนะคะตัวเลขที่ต้องจ่ายขณะนี้นายชาชาติบอกว่ายังไม่มียอดนะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลค่ะต้องประเมินภาพถ่ายแล้วก็ค่าซ่อมแซมก่อนนะคะก่อนจะยื่นเรื่องให้ทางปภ.ส่วนเงินเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทเป็นเรื่องของรัฐบาลโดยการจ่ายเงินพิจารณาตามความเสียหายจริงและหลักเกณฑ์เดิมนะคะยอมรับว่าเงินเยียวยาอาจจะไม่ได้เร็วค่ะเพราะว่ามีขั้นตอนในการตรวจสอบค่ะ
1: พรรคประชาธิปัตย์เองก็มองว่ารัฐยังแก้ปัญหาน้ำท่วมล่าช้าครับโดยนายกรัฐมนตรีมองภาพกว้างไม่ใช่ไปแจกเงินเป็นจุดนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการการสาธารณสุขแสดงความเป็นห่วงใยหลังจากลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กทม.โดยพบว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเนื่องจากโรคที่มากับน้ำมีทั้งโรคฉี่หนูน้ำกัดเท้าแล้วก็ยุงลายจึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับเมื่อถามถึงการรับมือและแก้ปัญหาของรัฐบาลยังล่าช้าอยู่หรือไม่นายสกลทีบอกว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งแต่ยังไม่เท่ากับคนในพื้นที่ชุมชนแคร่ร่มเกล้าและเคหะคลองจันทน์ก็มองว่าการช่วยเหลือของภาครัฐช้ามากเพราะจนถึงวันนี้ในพื้นที่ดังกล่าวตามตรอกซอกซอยเล็กๆยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าสำนักงานเขตเข้าไปแม้แต่งานหน่วยงานเดียวแต่ความช่วยเหลือประชาชนได้มาจากจิตอาสาและก็ฝ่ายการเมืองต่างๆจึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเมื่อตั้งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เป็นซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็อยากให้หน้างานครับเร่งสำรวจชุมชนตามตรอกซอกซอยเพราะถนนหลักใหญ่มันจบแล้วแต่น้ำขังอยู่ตามซอยต่างๆยังมีอยู่ครับคิดว่ายังมีประชาชนเกือบแสนคนที่ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่การลงพื้นที่สายไหมของนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนแจกเงินให้กับประชาชนคนละ1,000บาทนายสกลทีบอกว่าเราไม่อยากเห็นภาพนั้นการแจกเงินให้ชาวบ้านมันดีอยู่แล้วแต่อยากให้นายกใช้อำนาจความเป็นนายกเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศช่วยเหลือในภาพกว้างเพราะการนำเงินไปช่วยได้เฉพาะจุดที่นายกไปเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายจุดที่เดือดร้อนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปรอการช่วยเหลืออยู่นะครับน้ำลดก็ต้องเยียวยาอีกจำนวนมากมายครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอไปที่ทางผู้นำฝ่ายค้านนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณณัฐพงษ์เริงปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็แถลงภายหลังการประชุมครม.เงานะคะบอกว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพูดถึงปัญหาการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีนำตัวเองและครม.มาอยู่ที่นี่เพื่อตอบคำถามต่างๆเพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยตรงก็จะเป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะตัวเองนะคะคุณณัฐพงษ์บอกว่าก็ได้ลงพื้นที่ก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการขาดศูนย์บัญชาการหน้างานที่มีความเหมาะสมกับปัญหาในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มีปัญหาต่างกันจำเป็นต้องตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดไปอย่างเช่นปราจีนบุรีก็จะมีปัญหาเรื่องขยะอุตสาหกรรมดังนั้นจะเหมาะสมหรือไม่นะคะจะเหมาะสมกว่าหรือไม่ถ้าตั้งศูนย์บัญชาการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษเข้ามาร่วมจัดการด้วยหรือแม้แต่ชุมชนต่างๆที่มีกลุ่มเปราะบางอยู่หนาแน่นก็อาจต้องตั้งศูนย์บัญชาการนะคะก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิภาคประชาสังคมพรรคการเมืองต่างๆที่ลงไปช่วยเหลือเพราะว่ายังขาดศูนย์บัญชาการหน้างานค่ะแล้วก็บอกด้วยว่ารัฐบาลนั้นควรจะคาดการณ์กรณีเลวร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ดูเหตุป่วนใต้กันบ้างครับคนร้ายป่วนใต้ทั้งเผารถวางระเบิดเผากล้องวงจรปิด4จุดที่ปัตตานีครับแล้วก็โรยตะปูเรือใบสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโดยคนร้ายครับวางเพลิงรถบรรทุกพ่วงภายในโกดังร้านสีสมัยซูเปอร์สาขาที่แยกดอนยางอยู่ที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกของปัตตานีหลังถูกกลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธบุกเข้ามา

0: ผาแล้วก็วางระเบิดซ้ำเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตรวจพื้นที่เกิดเหตุได้เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายโดยคนร้ายอาจจะวางระเบิดซ้ำจนช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็พิสูจน์หลักฐานจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมนำเชือกมากั้นไว้เพื่อความปลอดภัยพบรถบรรทุกพ่วงถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายหนักบริเวณห้องโดยสารและล้อหน้านอกจากนี้ประตูโกดังเก็บสินค้ายังพังเสียหายจากแรงระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักราวๆ10กิโลกรัมพบชิ้นส่วนระเบิดกระจายเกลื่อนพื้นครับจากการสอบสวนทราบว่าขณะพนักงานขับรถประมาณ6คนกำลังนำรถมาจอดหลังจากกลับมาส่งสินค้าก็มีคนร้าย 7-10 คนใช้รถจักรยานยนต์มา5คันแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือบุกเข้ามาใช้วุ้ดจี้ข่มขู่พนักงานให้ออกไปจากนั้นแบ่งกำลังไปใช้น้ำมันราดเผารถบรรทุกแล้วก็นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่ประตูโกดังก่อนจะกดชนวนระเบิดดังสนั่นแล้วก็หลบหนีไปโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในเวลาไล่เลี่ย กันครับคนร้ายยังกระจายกำลังก่อเหตุป่วนอีก3จุดในอำเภอหนองจิกโดยนำยางรถจักรยานยนต์ไปจุดไฟเผาแล้วก็ขึ้นไปคล้องกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองขุดและก็หน้าโรงเรียนกองทัพ บกโปรยตะปูระบายบนถนนสาย42และ43เพื่อสกัดกั้นและก็ลวงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับ
1: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะซึ่งก็มีเรื่องของพายุเฮอริเคนโปโลค่ะขึ้นฝั่งคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกค่ะฝนตกหนักนะคะแต่ว่าความเสียหายน้อยกว่าที่เกรงกลัวกันโดยเฮอริเคนโปโลนั้นขึ้นฝั่งเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นจัดเป็นพายุเฮอริเคนรุนแรงระดับ2ค่ะต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มน้ำท่วมถนนทรัพย์สินเสียหายค่ะแต่อย่างไรก็ตามหลังจากพายุผ่านพ้นไปแล้วยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นลาปาสโลสกาโบสก็ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติค่ะประชาชนเกือบ700คนลี้ภัยไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงฉุกเฉินในรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียก็ทยอยกลับบ้านกันแล้วค่ะพายุโปโลวนเวียนอยู่บริเวณชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกหลายวันนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักคลื่นสูงลมพายุรุนแรงต้องอพยพปิดท่าเรือยกเลิกการเรียนการสอนโดยส่งผลกระทบต่อชายฝั่งตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐด้วยขณะเดียวกันพายุโซลอนราเชลนะคะปัจจุบันอยู่ห่างจากชายฝั่งแปซิฟิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ420กิโลเมตรก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเฮอริเคนในช่วงกลางสัปดาห์และจะยังคงอยู่ห่างจากฝั่งเคลื่อนตัวขนานไปกับชายฝั่งเม็กซิโกค่ะ
0: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ครับแล้วก็ร่วมกันทำข้อตกลงเพื่อควบคุม AI ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจัดประชุมกับผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีที่ทำเนียบขาวเช่นนายอีลอนมัสก์ CEO ของ SpaceX มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta แล้วก็เจนเซนหวง CEO ของ NVIDIA แล้วก็ได้ทำประกาศจัดทำข้อตกลงที่มีชื่อว่าพันธสัญญาความร่วมมือว่าด้วยความรับผิดชอบในระดับแนวหน้าที่เขาเปรียบเทียบว่าทำหน้าที่เหมือนรัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบหนึ่งของการคุ้มครองช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถควบคุมดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณร่มเกล้าต่อเนื่องเข้าพื้นที่ซอยมิสทีนย่านรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะนะคะบางช่วงของถนนค่ะระดับน้ำประมาณแนวฟุตบาทรถเล็กผ่านได้แต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆตอนนี้บางจุดก็เริ่มลดลงแล้วค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิทธรกุวังคดีลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 6:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
3: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 6:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมยุทธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
7: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่30กันยายน2569ครับ
6: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะคุณจักรพันธ์คะก็ในช่วงวัน2วันนี้เราจะรู้สึกว่าฟ้าเริ่มเปิดนะคะแล้วก็มีแสงแดดให้เห็นบ้างแล้วแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ยังไม่หยุดนะคะในเรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้ยังคงต้องรับมือปริมาณในช่วงก่อนสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝนแต่ในขณะนี้น่าจะเป็นเรื่องของน้ำประเภทอื่นเช่นน้ำเหนือบ้างแล้วแล้วก็ในส่วนน้ำทะเลหนุนก็กำลังตามๆกันมานะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับสำนักพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกคำเตือนคาดการปริมาณฝนสะสมช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมรวมระยะเวลา96ชั่วโมงคือ4วันนะคะระบุว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงแรกนะคะจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนจากนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นลงยังต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เตรียมรับมือแล้วก็ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณจักรพันธ์คะนอกเหนือจากเรื่องของอุตุแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหนือที่กำลังจะเดินทางมาถึงเช่นเดียวกันนะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำหลายจุดคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
8: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับคนที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับ SMS alert เหมือนผมเมื่อวาน40เซน หลังจากจัดรายการไปแล้วเราบอกว่าลนมาลงไม่รับ SMS แล้วเป็นอย่างนี้ทุกรอบก็จริงๆเวลาบ่นทีนึงตอนเย็น SMS alert ของค่ายมือถือจะวิ่งมาหาผม
6: เขาไม่ได้ตั้งใจกลั่นแกล้งคุณหรอกคนอื่นก็ได้เหมือนกัน
8: คือผมมักจะได้รับโอกาสนี้ล่าช้าเสมอเลย
6: อ๋อหมายถึงความล่าช้าใช่ไหม
8: คือเพื่อนรอบข้างบ้านหลังรอบข้างเขาได้ SMS
6: อ๋อเขาได้ก่อน
8: อยู่ค่ายนั้นแหละค่ายเดิมนั้นแหละผมได้ทีหลังตลอดเลยคุณจักรพันธ์ผมขอโวยหน่อย
9: เชิญเชิญครับ
8: 40เซนกว่าผมจะได้ SMS คนอื่นเขาได้กันตั้งแต่กี่โมง
6: คนที่ใช้เป็นดีแท็กนะแต่ไม่ได้เกทับกันดิฉันได้แล้วได้ก่อน
9: แต่พูดจริงๆของผมยังไม่ได้รับเลยนะ
6: อ้าวเหรออ
9: ยู่ในพื้นที
8: ่ใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่
6: อันนั้นของคุณยิ่งแล้วใหญ
9: ่กรวยเนี่ยยังไม่ได้รับเลยนะฮะ 2-3 วันเห็นวันนี้ก็เตือนกันเรื่องของระดับน้ำใครที่อยู่ในอำเภอบางกรวยอำเภอ
6: บ้านคุณ
9: เม
6: ือง
9: ของจังหวัดนนทบุรีแต่ผมยังไม่ได้รับเลย
6: เ
9: ลย
6: อ๋อเหรอ
9: ไม่เข้าใจเหมือนกันผม
6: อันนี้พวก
9: ก็ใช้ค่ายใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ค่ายเล็กๆ
6: อยู่ใน2ค่ายนี้ป่ะหรือค่ายอื่นอีกให้ครบทุกค่าย
9: อยู่ในค่ายน่าจะค่ายที่3
6: โอเคงั้นก็ครบทุกค่ายนะ
9: คร
6: ับ อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นหนึ่ง
8: เมื่อวานจำได้ไหมที่เราคุยกันเรื่องระบบการบ
6: ั
8: ตรสาธารณภัยเรากำลังพูดถึง
6: อำนา
8: จหน้าที
6: ่
8: ตามกฎหมายเลยว่าพอเวลาเกิดเหตุขึ้นแผนหน้างานจะต้องเป็นอย่างไรและต้องมีหน่วยงานไหน
6: ค่ะ
8: จะต้องมาทำและเราก็จะเห็นที่หลอบเดิม
6: มันต้องแยกด้วยเนาะที่เมื่อวานเราคุยก็คือในส่วนของการป้องกันและส่วนการบรรเทาสาธารณภัยในส่วนบรรเทาสาธารณภัยนี่เรามีความชำนาญแล้วก็ค่อนข้างจะเรียกว่าเต็มที่อยู่ไม่ค่อยมีปัญหานะรวมถึงการเยียวยาก็รู้สึกว่ามันจะขยับไวขึ้นเรื่อยๆแต่ไอ้ส่วนของการป้องกันเนี้ยเรายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะยัง
8: ก่อนนะพอเราพูดถึงเยียวยาผมคิดว่าหลายคนน่ะถามมาเยอะว่าได้กี่บาทแล้ว
6: ทุกวันนี้ได้ 9,000
8: อันขอโทษทีนะเมื่อวานอ่านข่าวอันนึง
6: ก็ดิฉันส่งไปให
8: ้ผมงงมากเลยที่ผมเห็นอาการอุบัติภัยที่รัฐบาลซื้อให้อ่ะ
6: คืออย่างงี้เค้าเรียกประกันภัยพิบัติจ้ะ
8: เดี๋ยวผู้ฟังใครที่รอเงินแสนอยู่นะเนี่ยหรือฟังคุณศิวพรดีๆนะรัฐบาลจ่ายเงินแสนผ่านการซื้อกรมธรรม์แต่น้ำคุณต้องท่วมถึงวันที่1ตุลา
6: คืออย่างนี้คุณอย่าโยนความรับผิดชอบมาให้ศิวพรคือรัฐบาลแจงคือคนน่ะเขาไปคุยไปขุดเอาโพสต์ในช่วงตอนหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเรื่องของประกันภัยพิบัติเนี่ยเป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงของทางพรรคภูมิใจไทยแต่ในช่วงตั้งแต่น้ำท่วมน่านจำได้ไหมคุณรณรงค์มันก็จะมีการพูดคุยเรื่องการผลักดันกฎหมายภัยพิบัติแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการประกันภัยที่คุณรณรงค์บอกอันนี้น่าจะดูน่าสนใจสุดแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ไหวนะจากน่านมาถึงท่วมกทมในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีผล1ตุลาคม2569ก็คือวันพรุ่งนี้ป่ะ
9: ต้องพรุ่งนี้ใช่
6: พรุ่งนี้ใช่ไหม
9: พรุ่งนี้
6: ทีนี
9: ้ใช่ครับ
6: เมื่อวานกับวันนี้คนเขาก็ขุดโพสต์นี้ขึ้นมาบอกว่าไอ้ไหนบอกเงินแสน AI ตรวจปุ๊บน้ำท่วมปั๊บจ่ายแสนจริงไหมอะไรประมาณนี้ทวงถามเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาเคี่ยวนะเรียกว่าสัญญาอะไรไว้นึกตามหมดปรากฏว่าคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและท่านเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาให้ข้อมูลทันทีบอกว่าหลักเกณฑ์ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยย้ำว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นขณะนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันส่วนผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละดิฉันไม่แน่ใจ2ล้านบาทนี่เขาเติมศูนย์เกินมาป่ะแต่อ่านไปตามโพยก่อนนะ
8: 2 ล้าน 2 ล้าน 4 2 ล้าน
6: ใช่ไหมขณะที่ประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569มาเหลื่อมกัน1นาทีอ่ะจ จากวันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้จึงไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มความคุ้มครองเดี๋ยวยังไม่มีคำถามนะคำถามกำลังจะตามมาระบบประกันดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประการได้แก่อุทกภัยวาตภัยภัยแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีน้ำท่วมนะคะเบื้องต้นจ่าย 10,000 บาทก่อนจ่ายส่วนที่เหลือตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทและส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่ผู้เสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจะได้รับเงินชดเชย

0: เลย2ล้านบาทต่อรายคุณแนนระบุว่าจากกระแสข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกองทุนประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์และหลักเกณฑ์กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องก่อนหน้านี้มีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์หาเสียงกล่าวของพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับกองทุนภัยพิบัติซึ่งเคยระบุแนวคิดให้รัฐจ่ายค่าประกันภัย 1,000 บาทต่อครัวเรือนและเมื่อเกิดภัยสามารถได้รับเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครัวเรือนทีนี้มาถึงคำถามเฮ้ยไอ้ภัยเนี่ยมันไม่แยก12นาฬิกาหรือ24นาฬิกาจุด00แล้วหยุดน้ำยังท่วมต่อเนื่องในความที่คนสงสัยว่าอะอย่างกรณีที่คุณแนนพูดเนี่ยคือท่วมก่อนในช่วง1ตุลานี้ก็คือยังเป็นกฎเดิมกฎหมายเดิมใช่ไหม 9,000 บาทแต่ในกรณีที่มันมีความคาบเกี่ยวจะบอกว่ามีความต่อเนื่อง7วันอะไรก็ตามแต่ในวันพรุ่งนี้อะเราไม่ทราบว่ามันเป็นน้ำเก่าหรือน้ำมวลใหม่แต่เชื่อว่ามันต้องเป็นน้ำทั้งมวลใหม่และมวลเก่าเพราะมวลเก่ามันยังไม่ไปไอ้มวลใหม่มันยังไม่ให้ลงต้องถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สะดุดหยุดลงหรือตัดขาดทำให้ใช้กฎหมายเก่าหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยงั้นฉันไม่นับฉันขอนับวันที่1ตุลาได้ไหมมันต่างกันเยอะนะ1,900,000เนี่ยเฮ้ยสามวันนี้ดิฉันไม่นับอ่ะดิฉันควรนับวันพรุ่งนี้ได้ไหม
1: ที่เราเอามานั่งเถียงกันเห็นไหมว่าเรื่องเงินเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตเรามาก
0: โอ้ยแน่นอนพันก็หมื่นไอ้พันก็แสนอ่ะให้เป็นดิฉันก็คิดเพราะบ้านดิฉันก็ท่วมเหมือนกันที่ราชทีวีสองวันนี้ไม่นับจะนับวันพรุ่งนี
1: ้ผมกำลังคิดกันเองว่า
0: หรือเปล่า
1: น้ำเหนือที่กำลังปล่อยมาเนี้ย
0: ค่ะ
1: บ้านอยู่ริมน้ำปทุมนนทบุรีน้ำท่วม
2: คร
1: ับ ก็ได้ 9,000 ด้วยและได้แสนหนึ่งด้วยมั้ย
0: อ๋อได้ทั้ง2เออแหมอันนี้ยิ่งนะยิ่งน่าสนใจใหญ่เลย
1: รีบๆมาชวนมาคุยเรื่องเงินคุณศิวพร
0: แต่ในความเป็นจริงใครเขาจะจ่ายให้2กฎหมายมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมั้ย
1: รัฐบาลน่ะควบคุมกำกับคปภ.อยู่ก็สั่งคปภ.ให้มันสั่งเขาจ่ายเงินที
0: ่แบบนี้ที่ซัวสั่งเขาได้หรือไม่ก็สั่งแบบบีบบังคับเขาได้หรอ
1: ทำไมจะไม่ได้ล่ะก็ตัวเองเป็นรัฐบาลกลางถืออำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วแก้ปัญหาทุกอย่างได้และที่สำคัญไปกว่านั้นมันคือการลงทุนของภาครัฐภาครัฐต้องมีอำนาจกำกับดูแลสิคปภ.เนี่ยเขาเขียนว่าอะไรคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย
0: มันใช้คำนี้ได้ไหม
1: อะไร
0: เพื่อประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แห่งความยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ
1: เคยได้ยินไหมครับนี่นอกจากฟ้องศาลน่ะนอกจากว่ารัฐบาลไม่จ่ายคุณไปฟ้องศาลเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมน่ะให้หน่วยงานต่างจ่ายผมว่าอย่างนี้นะผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นแต้มต่อที่ภาครัฐเนี่ยควรใส่ใจแล้วก็ได้คะแนนนิยมดีด้วยวันนี้ผมเชียร์นะแจกไปเลย 9,000 แล้วก็แจกอีก 100,000 ด้วยเป็น 89,000 ผมจะเชียร
0: ์ต้องเรียกว่า 9,000 บวก1คือ 9,000 บวก1ตุลา
1: เดี๋ยวผมตั้งชื่อแคมเปญนี้ให้
0: ว่า
1: เยียวยาพัก
0: เยียวยาพลาส
1: ใช่สองเส้น
2: คร
1: ับ คุณแม่เลยเอาชื่อแคมเปญนี้ไปใช้ได้รับรองนะเป็นไวรัลเยียวยาพักได้มากกว่าทุกยอดทุกเจ้าจริง
0: ๆอ๋อจากพี่ดาดานี่จะแบบเลิฟนายกทันที
1: อนุทินของผม
0: อันนี้ท่านนายกของผม
1: ท่านนายกของผมไม่นึกว่าจะฉลาดขนาดนี้ทำประกันไว้ล่วงหน้าและจังหวะน้ำท่วมพอดี
0: มัน
1: ให้พูดให้เคลียร์แบบออกนอกหน้านะ
0: บังเอิญจริง
1: ๆตกใจเลยนะคือไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะแต่รอบนี้ขออวยหน่อยเฮ้ยซื้อประกันถูกรอบเหมือนกับซื้อหวยถูกหวยอ่ะคุณจักรพันธ์อ
0: ันนี้ไม่เขาเรียกว่าถูกหวยบวกเลขท้าย
2: ซื้อปั๊บได้จ่ายเลยวันที่1ตุลาใช่ไหม
0: แต่ถึงแม้ว่าน
2: ี่ยังไม่มีผลใช่ไหมครับ
0: ถึงแม้ให้เลือกดิฉันขอเลือกตั้งแต่วันที่1ได้ไหมถ้าคนที่ท่วมแล้วต่อเนื่องในวันที่1มันยังท่วมอยู่เขาเลือกได้ไหม
1: ไม่ได้เราก็ต้องมีกับ จนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในจังหวัดนั้นๆเนี่ยผู้ว่าเขาจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเป็นเขตอุทกภัยไหมถ้าเขาประกาศจะเป็นเงื่อนไขในการเคลมทันที
0: โอ้อันนี้ไม่มีเพื่อประโยชน์ทางความยุติธรรม
1: มันมีแค่เพื่อประโยชน์ทางการเบิกจ่ายผู้ว่าอย่าเพิ่งยกเลิกภัยพิบัติ
0: งั้นดิฉันยังไม่ควรจะล้างบ้าน
1: มีคนที่เขารอคำตอบที่อยู่จริงๆนะคุณจักรพันธ์คุณเสือพรคุณผู้ฟังว่าต้องล้างบ้านไหมเพราะเขารอวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้ถ้าเกิดเขาล้างบ้านวันนี้แล้วพรุ่งน
0: ี้จะไม่ได้
1: เขาไม่ได้แสนหนึ่ง
2: ครับ
1: คือ
2: ม
1: ัน
2: อย
1: ่
2: างน
1: ี้
0: คือมันอย่าง
2: น
0: ี้
2: มานี่ล่าสุดใช่ไหมครับอย่างเงี้ยทางกรุงเทพมหานครเขาประกาศปรับลดพื้นที่ประสบภัยจากเดิมกรุงเทพมหานครเนี่ย50เขตก็ตอนนี้เหลือเพียงแค่29เขตเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้านอกเหนือจาก29เขตนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นพื้นที่ประสบภัยก็อาจจะไม่ได้รับเงินแสนอย่างที่ว่าในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าครับ
1: เดี๋ยวคุณจักรพันธ์เหลือ29แล้วเหรอ
0: เพราะกทม.เขาประกาศเมื่อวาน
2: เขาประกาศแล้ว
0: ประกาศเมื่อวานเหลือ29 29เขต
1: ถ้าวันนี้เขาประกาศลดระดับลงไปอีกพรุ่งนี้ผมไม่ได้เงินแล้วนะ
0: โอ้ใช่อย่างนี้ก็โกรธผู้ว่าสิรักนายกแต่โกรธผู้ว่า
1: ผมนี่จะพูดยังไงดีนะอย่าเพิ่งยกเลิกได้ไหม
2: คือ
1: ขอรออยู่ว่าแสนนายกก่อนได้ไหม
2: คุณปรีก็ยังไม่ประกาศเลยนะ
0: ต้องบอกคุณแนน
2: คุณปรีบอกให้เตรียมบอกให้เตรียมนำสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง
0: คุณอย่าเพิ่ง
2: ยังไม่ได้ประกาศจังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมนะผมก็รอฟังท่านผู้ว่านนทบุรีอยู่เหมือนกัน
0: คือบางท่านบอกว่าการถ่ายรูปความเสียหายไว้ก่อนก็ได้แต่คือความเสียหายเนี่ยถ้ามันติดอยู่ในมันมีตัวเลขของวันที่ใช่ไหมให้มันติดผมว่าแต่ถ้าคุณล้างบ้านวันนี้ในวันพรุ่งนี้บ้านสะอาดไปแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ประสบภัยในรอบหลังเป็นไปได้ป่ะหรือไง
1: ตอนนี้เราต้องรอความชัดเจนจาก
0: รัฐบาล
1: ซึ่งผมไปนั่งดูในเพจคุณแนนผมอ่านอยู่หลายรอบผมก็พยายามตีความนะ
0: ทำไม
1: ประสบผมพยายามตีความว่าพยายามไม่เข้าข้างตัวเองอะว่าเราจะได้ไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้พยายามเข้าข้างมากเลย
1: แต่
0: น่าสนใจ
1: อ่านดูแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังกั้นกึ่งคือ คิดว่าผมคิดว่าชาวบ้านได้แสนหนึ่งแหละแต่ว่า
0: จริงเหรอ
1: มันยังติดอยู่อีกสิ่งหนึ่งว่าทำไมเหมือนมันพูดไม่เต็มปากว่าจะได้แสนหนึ่ง
0: เพราะคุณแนนบอกว่าเมื่อครู่ดิฉันอ่านไปนะอ่านไปปะอ่านไปสิเพราะว่าคุณแนนบอกว่าครั้งนี้ผู้ประสบภัยนี่อยู่ในเกณฑ์ฝนตกน้ำท่วม 9,000 ทะเน้นมา
2: ถูกไหม
0: เดี๋ยวฉันจะละแจ้งชัดค่ะภูมิใจไทยแจ้งชัดเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทค่ะส่วนประกันภัยพิบัติ 100,000 เริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมค่ะเพราะฉะนั้นย้ำว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ค่ะรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วัน
1: ส่วนอย่างนี้นะหลักเกณฑ์เนี่ยอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ตัวเดิม 9,000 เนี่ยมันได้ตัวเดิมแต่ทีนี
0: ้พิจารณาใหม่ได้ไหม
1: ไอ้คนก็สงสัยว่าบังเอิญว่านายกเขาไปซื้อประกันไว้พอดีอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคุณเดชพันธ์จริงๆเราต้องบอกว่าการที่ไปซื้อแล้วจังหวะที่เรากำลังเถียงกันว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีอ่ะที่เมื่อวานเราจัดรายการกันอยู่แล้วบอกเนี่ยจะรายงานผู้ว่าให้ขอประกาศที่บัตรดีไหมระหว่างที
0: ่
1: ตัวเล็กตัวน้อยกำลังเถียงกันอยู่ปรากฏผู้บังคับบัญชาตัดสินใจซื้อประกันไปก่อนละอ่ะเดี๋ยวใครจะว่าไงช่างมันจนเกิดเหตุจาก 9,000 จะได้มาแสนหนึ่งแต่คำถามคือระยะเวลาการคุ้มครองเนี่ยผมแค่อยากได้ความชัดเจนตัวเดียวนะแล้วจบเลย
0: ขอโทษนะ
2: ค
0: ุณรณรงค์จะชั่วจะดีมันจะมีสองก๊อก เหมือนเวลาเราขับรถอะขับขี่มอเตอร์ไซค์ก๊อกสองในช่วงนี้เขาเริ่มมีการผันน้ำแล้วก็น้ำเหนือมันเริ่มลงมาแล้วมีการผันน้ำในเขื่อนต่างๆในเขตจังหวัดต่างๆรวมถึงผลกระทบก็คือในกรุงเทพมหานครร่วมด้วยไม่เขาในช่วงที่มีการอ่านเนี่ยเขาบอกว่ากี่ครั้งก็ตามใช่ป่ะในครั้งที่มีการระบายน้ำใหม่และในครั้งใหม่ที่อุตุรายงาน5ถึงเท่าไหร่เนี่ยตุลาคมเนี่ยมันอาจจะต้องมีผู้ที่เสียหายระลอกใหม่ ซึ่งมันจะมีความชัดเจนมากเพราะว่าเริ่มปล่อยน้ำที่เมื่อวานเขาตกตีกันที่เขื่อนขุนด่านปราการชนใช่ไหมที่ด่ารัฐมนตรีคุณอะไรนะคุณพลพีมันจะต้องมีผลกระทบอย่างน้อยๆจังหวัดนครนายกก็คือคนที่อยู่ท้ายเขื่อนจะต้องเป็นกลุ่มที่เสียสละรองรับน้ำซึ่งเดิมเนี่ยความเสียหายที่ทางชาวบ้านได้รับเนี่ยนะรวมทั้งอยุธยานี้ด้วยเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงท่วมทุกปีท่วมทุกล็อตท่วมทุกช็อตแล้วก็ลงก็ช้าคือท่วมก็ท่วมก่อนลงก็ช้าแถมความช่วยเหลือไม่ค่อยจะถึงมากเท่ากับจังหวัดอื่นๆเพราะอาจจะบางคนเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นจุดที่ต้องผ่านอยู่แล้วเหมือนรองรับน้ำเพราะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เชื่อได้ว่าจะได้ใช้กฎหมายใหม่ถูกไหม
2: ครับ
1: ปรากฏว่าทางน้ำผ่านเนี่ย
0: อ
1: ันนั้นคือทางเส้นเดิมกับที่ท่วมเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
0: เฮ้ยแต่ก็แผ่นน้ำใหม
1: ่
0: เน
1: ี่
0: ย
1: คำถามคือว่าน้ำเดิมน้ำใหม่อาการถือว่าเป็นภัยพิบัติ
0: เป็นล็อตเก่าหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่ครับว่าเป็นภัยพิบัติต่อเนื่องหรือเป็นภัยพิบัติที่ต้องเบิกจ่ายเป็นครั้งคือเมื่อวานผมก็คิดว่าเรื่องคือประกันเนี่ยคุณผู้ฟัง
0: ก็พยายาม
1: ประกัน1แสนเนี่ยมีคนตั้งคำถามว่าถ้าปีนั้นน้ำท่วม2รอบจะได้2แสนมั้ย
0: ใช
1: ่แต่ยังไม่ได้ตอบ
0: ในข้อมูลของคุณแนนเนี่ยก็ไม่นับจำนวนครั้งเพียงแต่ต้องถือว่าเป็นรอบเดียวกันหรือเปล่างั้นคุณก็ตีตั๋วแบบรอบเดียวกันตลอดทั้งปีก็ได้นี่1มกราคมถึงหรือไม่ก็3เดือนรวดเนี่ยไอ้ช่วงฤดูฝนเนี่ยล่อตั้งแต่กันยาไล่ไปจนถึงธันวาเลยก็ได้นับเป็น1รอบแบบนั้นหรือป่ะ
1: ทีนี้การเตรียมในลักษณะแบบนี้เนี่ยมัน
0: โอเคมันเป็นที่สงสัย
1: มันอยู่ที่คปภ.คปภ.กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประกาศพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่น้ำท่วมตามกฎหมายตามราชการไหม
2: ถ้า
1: ประกาศถ้าสมมติว่ามีประกาศของกรมบรรเทาสาธารณภัยออกมา2ฉบับหรือ2รอบก็ต้องถือว่าน้ำท่วม2ครั้งไหมในระยะเวลาต่างกันคือเราดูประกาศเป็นหลัก
0: ไม่แน่ใจ
1: ถ้าสมมติ
0: ธรรมดาแล้วธรรมดานะ
1: เวลาต้องฟ้องคปภ.คปภ.ที่ไปสั่งประกันให้จ่ายและประกันปฏิเสธการจ่ายโดยอ้างเหตุผลว่ามันเป็นน้ำท่วมของ
0: รอบเดียวกัน
1: รอบที่แล้วที่คุณเพิ่งได้ไปทีนี้มันก็ต้องมีการมาพิสูจน์พอเวลามีการพิสูจน์กันหน่วยงานราชการก็มักจะพึ่งหน่วยงานราชการนะครับ
0: ค่ะมันอย่างนี้ถ้าจะให้ดิฉันตั้งข้อสังเกตนะเดี๋ยวฉันเอาอุตุเป็นหลักคืองี้ทางสำนักพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเวลาที่เขารายงานในหนึ่งเหตุการณ์มันจะมีเป็นลักษณะนี้ประกาศเตือนฉบับที่1ประกาศเตือนฉบับที่2ประกาศเตือนฉบับที่3พอไอ้เหตุเนี้ยมันไปแล้วสมมติพายุนี้ไปแล้วไอ้พายุลูกใหม่มาต่อเนื่องประกาศฉบับที่1เขาจะเริ่มประกาศฉบับที่1ใหม่แสดงว่าเป็นคนละลูกกันไม่ใช่เป็นเหตุต่อเนื่องนอกจาก
2: ว่ามันจะเกี่ยว
0: ข้องถล่ม5ลูกเหมือนปี54
2: ผมอ่านไปตอนต้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องมันกับการที่ต้องประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ประสบภัยหรือพื้นที่ภัยพิบัติถึงจะได้รับการดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆจังหวัดนั้นๆเพราะว่าอย่างเนี้ยที่การทําประกันที่รัฐบาลทําเนี่ยก็บอกว่าไม่มีผลย้อนหลังด้วยนะครับท่านโฆษกรัฐบาลนะคุณหมอเอกภพเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าจะไม่สามารถนํามาคุ้มครองย้อนหลังได้จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ไหนไม่ประกาศว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยก็อาจจะไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้หรือเปล่าครับ
0: ต้องไปพิสูจน์
1: เดี๋ยวก่อนนะ
2: ครับ
1: ผู้ว่าไม่ประกาศน้ำท่วมแสนหนึ่งผมหายวับเลยเหรอ
0: คุณเอาอันนี้มาเป็นเกณฑ์ได้เหรองั้น
1: ก่อนเงินบ้านผมอยู่นนทบุรีคุณจักรพันธ์ยังไม่ประกาศผมก็ยังไม่ประกาศ
2: ไม่ประกาศ
0: ถ้างั้นอมไว้เพราะถือว่ายังไม่เป็น
2: ต้องรอให้เขาประกาศก่อนให้เขาประกาศว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติถึงจะเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าผมอันนี้ผมเรียนถามคุณณรงค์ถึงจะเข้าเงื่อนไขการที่รัฐบาลไปทำประกันกับบริษัทประกันภัยเหล่านี้เพื่อมาจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยครับ
1: ผมคิดว่าใช้เหตุการณ์จริงประกอบแล้วก็ใช้คำสั่งในกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายปริมาณมากๆก แต่ถ้าเป็นการเบิกจ่ายปริมาณมากๆใช้คำสั่งของส่วนราชการคำสั่งเดียวว่าเกิดเหตุพื้นที่รับผิดเส้นแล้วเบิกจ่ายตามนั้นเลยแล้วก็พิสูจน์ความเสียหายด้วยปริมาณของกปภเอกชนน่ะ
0: ค่ะ
1: บริษัทประกันเอกชนก็มาพิสูจน์ก็จะไวขึ้นกว่าส่วนรัฐคือไม่ต้องไปรอกำนันที่ไหนบ้านอะไรถ้าเขาทำได้จริงนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยใช้ระบบการประกันหมู่กับภัยพิบัติ
0: ค่ะหุยวันนี้เดี๋ยวฉันกลับบ้านที่รัฐทีวีไปดูที่น้ำลงยัง
1: ไปบอกผู้ว่าอย่าเพิ่งสั่งยกเลิกน้ำลง
2: คุณชูพรทำไมบอกผู้ว่ากทมให้ประกาศว่าให้เขตราชทีวีเป็นพื้นที่ประสบภัยด้วยเพราะว่
0: ายังคงประสบภัยว่า
2: เหลือแค่29เขตเนี่ยราชทีวีเขาก็ยกน่าจะยกเลิกนะไม่นับแล้วอาจจะนับเฉพาะลาดกระบังแถว
0: รอบนอก
2: ตรงโพงจันทร์เท่านั้นรอบนอกครับ
0: แต่อันนี้น่าสนใจปภ.ที่เคารพปภ.ที่เคารพได้โปรดออกมาให้ความกระจ่างหน่อย
1: ยุคปกติเนี่ยเวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นักข่าวอ่ะผมเชื่อว่าพอมีเรื่องคปภ.นักข่าวต้องต่อสายไปหาเลขาธิการคปภ.
0: ตอนนี้ก็เงียบเงียบพยายามหาตัวกันอยู
1: ่อ๋อผมรู้แล้วเมื่อวานเป็นวันหยุด
0: อ๋อหยุดราชการ
2: ใช่ใช่ใช่ราชการ
0: 28-29หลวงให้หยุด
1: ผมรู้ว่ามันติดขัดอะไร
0: หาตัวไม่เจอท่านถือว่าเป็นวันหยุด
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คำตอบจึงทะลักออกมาที่คุณจักรพันธ์เริ่มทยอยอ่านเนี่ยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
2: ้ครับ
1: แต่จริงๆแล้วเราอยากรู้อันเดียวเลยนะว่าถ้าได้แสนหนึ่งผมคิดว่าคนต้องได้แสนกับ9,000อะคุณ
0: แสนหก9,000
1: อ
0: ะฮะ
1: เพราะว่า9,000เนี่ยมันมาก่อนน้ำท่วมแล้วก็มันท่วมต่อเนื่องมาจนถึง1 ตุลาเพราะงั้นพอใครท่วมต่อเนื่องเนี่ยคุณต้องเป็นผู้ประสบภัยตามกรมธรรม์ตัวใหม่คุณต้องได้ตัง
0: คุณแนนของคุณแนนบอกว่าในรอบนี้น่าจะยังใช้กฎหมายเก่า
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่คุณพอสมรัฐบาลเขาบอก
1: เนี่ยคุณแนนไม่มีคนร้องให้ตีความใหม่ได้ไหม
0: ไม่ชอบคุณแนนเลยตอนเนี้ยไม่อยากคุยกับคุณแนน
2: ผมอยากจะรู้ด้วยซ้ำไปว่าตกลงรัฐบาลเนี่ยไปซื้อประกันกับบริษัทอะไรที่เป็นของเอกชนเนี่ยอยากจะทราบชื่อบริษัทนี้ว่าเราจะได้ไปตามถูกนะว่าตกลงเงื่อนไขของบริษัทเหล่านี้มีอย่างไรในการที่จะจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยบ้างครับ
0: ไม่น่าจะเป็นแห่งเดียว
2: ก็ไม่ทราบ
0: มันต้องเฉลี่ยความเสียหาย
2: บริษัทไหน
1: สิ่งที่คปภ.ไม่ยอมออกมาตอบก็คำถามคุณจักรพันธ์หรือเปล่าเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันว่าให้เอาไปซื้ออะไรเพราะว่าเขาใช้งบประมาณเท่าไหร่นะ15,000นะ
0: บ้านละพันด้วยหลังละ
2: 75,000
0: ล้าน
2: นะแต่วงเงินที่ไปซื้อเนี่ยบอก 75,000 ล้านที่จะซื้อทั้งปีคือว่าจะซื้อประกันก็ซื้อกันเป็นรายปีใช่ไหมรายปีเข้าไปเนี่ยก็เนี่ยปีละเท่านี้เท่านี
0: ้
2: อยากทราบว่าบริษัทไหนเป็นคนรับซื้อประกันของรัฐบาลในการคุ้มครอง
0: ถ้าถามดิฉันนะเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมาทุกปีเนี่ยจะมีคนที่เขายอมรับไหมแล้วถ้าเจ๊งก็ทำไงเนี่ยฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาได้ไหมคะ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: นี้เวลา 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมประจำปีสสช2569ย้ำแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14 เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agenda โดยเน้นย้ำว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศโดยเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลาย

0: ดังนั้นคำถามสำคัญของแผน14ไม่ใช่เพียงว่าอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าแต่คืออะไรคือข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรและจะปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านั้นอย่างไรชาติขอคนกทม.ยังเจอน้ำท่วมลุยน้ำทำงานไม่ไหวโทรสายด่วน1555ย้ำหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดแต่หาก work from home ได้ขอให้ทำงานที่บ้านก่อนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงประชาชนในบางพื้นที่ที่เริ่มเปิดทำงานวันแรกแล้วต้องลุยน้ำออกไปทำงานว่ากทม.พยายามจัดรถยกสูงไปให้ประชาชนในบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังดังนั้นหากประชาชนที่มีปัญหาการเดินทางลำบากสามารถแจ้งมาที่หมายเลข1555ได้แต่ขณะนี้น้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วจึงคิดว่าประชาชนน่าจะเดินทางสะดวกขึ้นส่วนใครที่สามารถ work from home ได้ก็อยากให้ทำงานที่บ้านเพราะบางเส้นทางยังมีรถที่จอดหนีน้ำท่วมตกค้างอยู่ส่วนกรณีที่มีเสียงสะท้อนจากประชาชนที่อยากให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการรับส่งประชาชนตื่นไวขึ้นนายชาชาติกล่าวว่าหากเป็นเจ้าหน้าที่กทม.ตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะกวาดถนนกันตั้งแต่4 นาฬิกาแต่อาจจะมีความขัดข้องอยู่บ้างเนื่องจากบ้านของเจ้าหน้าที่กทม.บางคนถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันในขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่นายชาชาติเปิดเผยว่าวันนี้ได้เริ่มดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่แล้วโดยได้ขอความร่วมมือจากปภ.และทหารในการช่วยขนย้ายขยะชิ้นใหญ่เพราะประชาชนไม่สามารถทำได้เองจากนั้นหากพื้นที่ใดน้ำลดก็จะเริ่มบิ๊กคลีนนิ่งและช่วยซ่อมแซมรถยนต์กทม.ยืนยันพร่องน้ำเชิงรุกตลอดฤดูฝนเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มสูบคาดคืนนี้คลองจันเริ่มคลี่คลายนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพว่าน้ำเหนือยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แม้กรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำแต่คันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งระดับน้ำอยู่ราว2 เมตร 10 เซนติเมตรยังรับน้ำได้อีกกว่า3 เมตรจึงยังไม่ส่งผลกระทบโดยรวมขอให้ประชาชนนอกคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในขณะที่สถานการณ์ฝั่งตะวันออกเริ่มคลี่คลายหลังคลองแสนแสบระบายน้ำได้มากขึ้นส่งผลให้ถนนรามคำแหงเปิดการจราจรได้เกือบตลอดสายส่วนถนนลาดพร้าวยังมีน้ำท่วมขังบางช่วงบริเวณลาดพร้าว101และบางกะปิซึ่งกทม.เร่งตั้งเป้าไล่น้ำจากถนนสายหลักลงสู่ซอยและชุมชนตามลำดับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างคลองจันทน์ที่มีน้ำลึกราว1 เมตร 50 เซนติเมตรได้ประสานกำลังและเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดันน้ำออกซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นอย่างชัดเจนในคืนนี้สำหรับพื้นที่ลาดกระบังศรีนครินทร์คลองประเวศยังต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากสภาพทางน้ำคดเคี้ยวและระบบระบายน้ำแตกต่างกันซึ่งกทม.กำลังเร่งระบายน้ำและประสานจังหวัดรอยต่อในการบริหารจัดการร่วมกันพร้อมจัดทีมลงพื้นที่แก้ไขจุดน้ำท่วมขังและเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัชนกฝากชาติชาติแก้ระเบียบเยียวยาชี้ประชาชนลำบากอยู่แล้วอย่าสร้างความยุ่งยากนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตามที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติขณะนี้ได้แบ่งพื้นที่สีแดงสีเหลืองและสีเขียวแล้วซึ่งตนเข้าใจความเดือดร้อนของคนกรุงเทพซึ่งไม่เคยโดนน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาหลายปีแล้วตนคิดว่าการแบ่งโซนของกรุงเทพมหานครพอเข้าใจได้แต่สิ่งที่ต้องตั้งคำถามกันคือการบริหารจัดการหน้างานในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงเช่นเคหะร่มเกล้าและคลองจันทน์จริงๆแล้วน้ำใจของประชาชนภาคประชาสังคมมูลนิธิต่างๆพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือมีน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสายแต่ปัญหาคือการบริหารจัดการหน้างานอีกประเด็นสำคัญคือเรื่องการขอเงินเยียวยาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหาดใหญ่หรือน้ำท่วมน่าน

0: ไม่ได้มีเงื่อนไขให้ไปแจ้งความที่สนก่อนแต่ของกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขั้นตอนมาต้องตั้งคำถามถึงนายชัชชาติ เศรษฐิพันธุ์ผู้ว่ากทมว่าจะสามารถลดขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนสะดวกสบายขึ้นและยากลำบากน้อยลงได้หรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังกล่าวจบช่วงนี้นางสาวรัชนกชี้นิ้วขึ้นไปด้านบนพร้อมกล่าวว่าออดดังแล้วต้องขึ้นไปลงมติร่างกฎหมายแล้วแม้ผู้สื่อข่าวสอบถามว่ามองอย่างไรกับการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจกเงินน้ำท่วมให้ชาวบ้านด้วยมือตัวเองเมื่อคืนนี้นางสาวรัชนกปฏิเสธที่จะตอบคำถามพร้อมวิ่งขึ้นไปบนห้องประชุมทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
5: มาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทางข่าวทางกฎหมายครับ
4: จะอย่างไรก็ตามนะคะก็ในขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครส่งเซอร์บอทคลาสเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกเลยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่แจ้งเตือนระดับน้ำสูงรอยต่อปทุมธานีริมคลองหกวาไซล่างนะคะแล้วก็ทางปภก็ส่งเซอร์บอทคลาสเตือนเรื่องแม่น้ำแม่กลองที่ล้นตลิ่งแม่กลองนี่มันต้องนึกถึงหลายๆจังหวัดที่อยู่ในอิทธิพลของแม่น้ำแม่กลองนะไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ที่ไหนอ่ะสมุทรเนี่ยสมุทรสงครามใช่ไหม
5: ครับ
4: รู้สึกว่าวันนี้ก็มีรายงานของสมุทรสาครแถมมาด้วยนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นี่กรุงเทพมหานครต้องเตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูงนะน้ำหนุนมาแล้วก็คือตั้งแต่บัดนี้เลยจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะพอน้ำเหนือมาเราก็ต้องนึกถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำแล้วก็ถนนสายหลักๆทั้งหลายนะเพราะว่าเป็นพื้นที่สำคัญแล้วก็อันนี้นี่เป็นต้องถือเป็นงานหลังนะ
5: ครับ
4: ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดเผยว่าน้ำท่วมในขณะนี้29จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครมีผลกระทบต่อประชาชน 2,600,000 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง22คนนะคะในครั้งนี้นะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัจฉมาศค่ะเปิดเผยเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับมีการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำภาคกลางทำให้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยนั้นในพื้นที่29จังหวัดในขณะนี้นะคะเริ่มต้องติดตามก็คือจังหวัดตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์รวม167อำเภอ890ตำบล5077หมู่บ้านนะคะถ้านับเป็นครัวเรือน9 143,000 ครัวเรือนเกือบล้านอ่ะแล้วก็กรุงเทพ
5: ฯแต่ถ้าว่ายังไม่มีผลใช่ไหมยังไม่มีผลกับเงินประกันภัยพิบัติเนี่ยเพราะว่ายังไม่คุ้มครองไงว่าผลของประกันภัยพิบัติจะเริ่มวันพรุ่งนี้
4: อันนี้ก็คือกฎหมายเก่าก
5: ็ยัง2,569อันนี้ก็อาจจะได้แค่ 9,000 ไปก่อนที่จะได้แสนนี่ก็ต้องรอให้มีผลพรุ่งนี้แล้วก็ต้องดูว่ารายละเอียดของบริษัทประกันภัยที่ทำกับรัฐบาลนั้นมีรายละเอียดเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทางที่ผมเรียนเบื้องต้นมาสักครู่นี้คือที่โฆษกรัฐบาลท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ไม่สามารถใช้ประกันที่รัฐบาลทำได้เหมือนว่าเราทำประกันชีวิตถ้าทำประกันชีวิตวันนี้ผลคุ้มครองก็คือวันนี้ไม่สามารถอยู่ในเงื่อนไขที่ย้อนหลังไปได้แม้กระทั่งว่าประกันรถก็เหมือนกันก็จะไม่มีผลย้อนหลังต้องเป็นไปตามการลงนามตามสัญญาคือวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับ
6: คำถามที่อยากรู้คือแล้วถ้าพรุ่งนี้น้ำไม่ลงเหรอได้สางเปล่า
4: จะคาบเกี่ยวไหมใช่ไหมจะถือเป็นเหตุการณ์เดียวกันต่อเนื่องหรือเป็น
6: พี่เป็นโฆษกอ่ะพี่ไม่ต้องอ้อมพี่บอกให้ผมเข้าใจผมจะได้เป็นสื่อสารกับประชาชนเข้าใจ
4: พี่เขาบอกไปแล้ว
6: พี่ให้ผมต้องมาตีความอีกว่าต้องรอให้ถึงวันที่หนึ่งอันนี้ผมรู้อยู่แล้วมันเป็นข้อกฎหมายมันเป็นสัญญาแล้วทำไมพี่เป็นโฆษกที่ไม่เอาอ้าวตามสัญญางั้นพี่ก็สัญญาการต่อสิทำไมต้องให้ผมไปเจ็บคนอีก
4: พี่ก็บอกไปแล้วพี่แนนก็บอกไปแล้ว
6: ก็พี่แนนยังไม่ได้บอกรายละเอียดว่าชื่อบริษัทประกันชื่ออะไรเลย
4: อันนี้
5: รัฐบาลประกาศเลยนะโฆษกรัฐบาลนะคุณเอกภพเนี่ยเป็นคนมายืนยันว่ามีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเหตุการณ์ปัจจุบันไม่สามารถใช้ประกันที่รัฐบาลทำได้เหมือนเราไม่สามารถจะให้มันย้อนหลังไปได้ครับ
6: อันนี้รู้แต่ที่อยากรู้มากกว่านั้นคือถ้าน้ำมันท่วมขังมันไม่ลงอ่ะมันได้เปล่าตรงเนี้ยมันสำคัญเลยคุณเด็กพันเขาได้พูดไหมหรือว่าเขาแบบเป็นไมค์แบบสื่อสารทางเดียวอีกแล้ว
4: ให้ถามได้ไหม
6: ให้ถามได้ไหมเนี่ยพอเวลาเราถามเนี่ยเราจะเป็นคำถามที่ประชาชนอยากรู้แล้วพอเวลาท่านสื่อสารท่านจะได้สื่อสารตรงๆเราก็ไม่ได้อยากมีความผู้จ่ายกำลังหน่วยงานรับนะแต่ก็บอกมาให้ผมแต่หลังบ้านเนี่ยส่งไปผมบ้านเลยนะหลายกระทรวงนะขอความเป็นธรรม
5: คร
6: ับ
4: เพราะถ้าบอกอย่างนี้นะว่าเป็นเหตุการณ์ถ้าสมมตินะถ้าบอกว่าเป็นเหตุการณ์เดิมแล้วก็เป็นลักษณะการต่อเนื่องแล้วถ้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้ามีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าเกณฑ์เก่าเกณฑ์ใหม่เรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนี่จะเหมือนกันไหมนะ
6: ทำไมเราถึงตอบยากจังเลยกับการที่บอกว่าประกันน้ำท่วมเนี่ยประกันภัยพิบัติเนี่ยเริ่มวันที่1ตุลาตั้งแต่เที่ยงคืน
5: เที่ยงคืนอ่า
6: ถ้าเที่ยงคืนเนี่ยบ้านหลังไหนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีบ้านหลังไหนน้ำยังท่วมอยู่และการที่น้ำท่วมตัวนั้นเป็นเพราะภัยพิบัติธรรมชาติก็ต้องถือว่าน้ำท่วมแล้วอ่ะ
5: รับไปเลย100,000
6: ทำไมไม่พูด
5: ถ้าเสียชีวิตด้วยเอาไป2,000,000เลย
4: เขาบอกเขา
6: เ
4: ส
6: ียเงินเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยออกมาพูดได้ไหมบอกถ้าพรุ่งนี้น้ำไม่ไม่ใช่พรุ่งนี้ถ้าคืนนี้น้ำไม่ลงรัฐบาลให้ประกันจ่ายแสนหนึ่งส่วนใครเสียชีวิตให้2,000,000ถ้าเกิดเสียชีวิตหลังเที่ยงคืนวันนี้ไอ้วันเที่ยงคืนวันที่หนึ่ง
4: ไม่ทราบอะแต่ว่าควรจะต้องออกมาพูดบ่อยๆแล้วก็ให้คนถามบ่อยๆทุกแง่ทุกมุมรวมทั้งคปภ.ด้วย
5: ครับ
6: คือตอนนี้คนไม่ได้อยากรู้หรอกว่ามวลน้ำจะไปทางไหนแต่คนอยากรู้ว่ามวลเงินจะได้ไหม
4: เพราะมันต่างกันเยอะ10 เท่า
5: ตอนนี้ก็อาจจะไป 9,000 ก่อน
6: เอางี้ก่อน 9,000 เนี่ย 9,000 เนี่ยผมเนี่ยไปเดินตลาดปทุมท่าน้ำปทุมคนเดินมาหาผมที่บ้านอยู่ริมน้ำไม่เคยได้เลย 9,000 ที่โวยให้หน่อยได้ไหม
4: ยังไม่เคยได้เลย
6: เออตกสำรวจ
4: เจ๋ง
6: ตกสำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยค
5: ุ
6: ณจักรพันธ์
5: เงินรัฐบาลจะต้องทำเอกสารเยอะถ้าเงินรัฐบาล 9,000 เนี่ยต้องเยอะแต่ถ้าเผื่อได้เงินจากบริษัทประกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคือวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ต้องเลยเขาบอก15 วันนี
4: ่
5: ทางบริษัทจ่ายทันทีเลยใครที่พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ละครัวเรือนก็เอาไปเลยครัวเรือนละ 100,000 บาทแต่รายละเอียดผมก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขจะต้องไปดูก็ต้องรู้ว่าจังหวัดนั้นพื้นที่นั้นได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหรือเปล่าอย่างเนี้ยของผมบางกรวยเนี่ยเขายังไม่ประกาศนะเพียงแต่ให้เตรียมป้องกันขนสิ่งของไว้ที่สูงเพราะว่าบ้านอยู่ริมแม่น้ำกันเนี่ยเดี๋ยวแม่น้ำไหลทะลักมาจากทางเหนือน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็ต้องเตรียม

0: ป้องกันเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ประกาศให้จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีของคุณรณรงค์เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติต้องรอขนาดนั้นก่อนหรือเปล่า
1: ถามหน่อยถามหน่อยที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมันมีคำว่าต้องประกาศเขตภัยพิบัติด้วยเหรอเขตที่ไม่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติแต่น้ำมันท่วมอ่ะจะไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิไม่ได้ก็เรายึดเอกสารราชการนอกจากว่าคุณเสียพรจะนำสื่อว่ามันเกินพื้นที
1: ่แสดงว่าถึงท่วมแต่ถ้าไม่เป็นภัยพิบัติไม่ถึงขั้นภัยพิบัติคือไม่ถึงขั้นลอยคอ1เมตร50เท่าความสูงดิฉันสมมติอย่างเนี้ย1เมตร60อาจจะไม่ได้หรอหรือไงเฮ้ยแต่บ้านดิฉันท่วมนี้ก็บ้านนี้อยู่ใกล้ประตูน้ำประตูน้ำเนี่ยรถลอยตุ๊บป่องก็เยอะเหมือนกัน
2: ผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าสื่อมวลชนอยากถามอะไร
1: ถามว่า
0: ครับ
2: เงิน 100,000 กับเงิน 9,000 เงื่อนไขการท่วมแบบไหนที่ได้กับไม่ได้
0: ใช่
2: ต้องท่วมต้องท่วมยังไงถ้าท่วมหน้าแข้งเนี่ยได้แสนหนึ่งไหมถ้าท่วมหน้าแข้งได้แสนหนึ่งมีจบไม่โวยครับผมไม่โวยเลย
1: เดี๋ยวขอที่ฉันดูของคุณแนนอีกทีแล้วของคุณดูของคุณหมอนะ
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: ไม่ต้องไปดูไม่มีหายแล้ว
1: ไม่ใช่หายแล้วการน้ำท่วมในขณะนี้คุณแนนเพียงจะบอกว่า
0: ของผมเนี่ยของผมมั่นใจว่าในของแนะนำรัฐบาลนะคุณเอกภพเนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะชี้แจงชัดเจนเลยว่าไม่มีผลย้อนหลังทั้งสิ้นแต่ก็ต้องไปดูเงื่อนไขระหว่างที่รัฐบาลไปทำกับบริษัทเนี่ยผมอยากรู้แค่ว่าบริษัทประกันบริษัทไหนที่รับประกันเงิน 75,000 ล้านบาทนี้ไปคุ้มครองระยะเวลา1ปีนี่บ้าง
2: คือจริงๆเรื่องที่คุณจักรพันธ์ถามเนี่ยคุณเดี๋ยวพรเมื่อก่อนผมก็คิดว่าเราจัดรายการกันคือผมไปขยับเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีผลกับตลาดหรอกครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: เนี่ยถ้ารู้ว่าบริษัทไหนต้องจ่ายก็จะมีผลกับราคาหุ้นด้วยการที่รัฐบาลไปซื้อหรือไปสนับสนุนไปซื้อประกันเจ้าไหนเนี่ยมันมีผลหมดมีผลผูกพันหมดแล้วที่ผมดูรายละเอียดนะเหมือนใช้งบประมาณปีที่แล้วมาซื้อด้วยนะบางก้อนคือเหมือนกับแผ่น
1: มันเหลือ
2: ก็เลยจัดสรรมา
1: อ
2: ันนี้คือข้อดีของการที่เรามีผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งแล้วกล้าตัดสินใจในขณะที่ผมกับคุณเหลือพรเมื่อวานยังเถียงกันยำยันอยู่เลยว่าประกันดีไม่ดีจะรายงานผู้ว่าดีไม่น่าให้ประกาศเขตภัยพิบัติ
1: ใช่
2: เนี่ยตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราเนี่ยจะไม่กล้าเพราะว่าเรากลัวจะถูกตั้งกรรมการสอบแต่ถ้าระดับหัวเนี่ยฟันเลยจับซื้อประกันคุ้มครองฟันโชชเลยส่วนมีเรื่องคนด่าคนว่าอะไรเดี๋ยวมาว่ากันทีหลังวันนี้ถือว่าอันเนี้ยวางแผนมาดี
0: ครับ
2: หรือเป็นเพราะว่าประเทศไทยน้ำมันท่วมทุกปีว่ะคุณจักรพัน
1: ธ์ทุกปีแหละ
0: ทุกปี
1: ท่วมมากท่วมน้อยคือระยะหลังเราจะเห็นว่าท่วมแบบต้องประกาศเขตภัยพิบัตินะทุกปีแล้วก็หนักขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: ในขณะที่ทางการป้องกันใช้เวลา
2: คำว่าเขตภัยพิบัติเนี่ยคำว่าเขตภัยพิบัติเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
1: ค่ะ
2: มันเป็นพื้นที่ที่ประกอบอุทกภัยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วก็สามารถใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งข้ามสายบังคับบัญชาได้ในจังหวัดนั้นเท่านั้นนะอันนี้คือเหตุผลที่เขาประกาศเพื่อให้เตรียมการสั่งการด้วยส่วนหนึ่งพอศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติถูกจัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาจะมีอำนาจรวมศูนย์เลยในจังหวัดนั้นอันนี้คือข้อดีของกฎหมายที่เขามีอยู่แต่ปัญหาที่เราตกเถียงกันคือตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไม่กล้าสั่งอ่ะสมมตินะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
2: เราไม่อยากให้เขตราชเทวีที่คุณเดี๋ยวพออยู่เนี่ยท่วมพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะได้เงิน
1: ขอท่วมใหม่ใช่ไหมจะได้ล้างของเก่าด้วย
2: จะปรากฏผมเป็นบริษัท
1: ประกัน
2: ผมมีลูกน้องผมมีโรงงานอยู่ผู้ว่ามาประกาศเขตปฏิบัติผมก็ต้องประกาศหยุดงานตามพ.ร.บ.แรงงานพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
1: ค่ะ
2: ผมต้องให้ลูกจ้างหยุดงานแล้วผมก็ต้องเอาเงินเดือนจ่ายด้วยแต่ในบางกรณีถ้ารัฐประกาศเกิดปฏิบัติรัฐจะเป็นเบิกประกันสังคมมาจ่ายแทนนายจ้างก็จะสบายหน่อย
1: ค่ะ
0: คือการประกาศจะใช้อาจจะใช้ใกล้เคียงกันไหมเหมือนการซื้อประกันไม่ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดความเสี่ยงว่า
2: ไม่เหลืออันนี้คือหน่วยงานรัฐเนี่ยเขามีระบบการบริหารจัดการของกองทุนของเงินของลูกจ้างที่เขาทำอยู่แล้วแต่ส่วนของประกันเนี่ยเป็นของเอกชน
1: ค่ะ
0: ครับ
2: เป็นของเอกชนที่ซื้อเฉพาะเรื่องเฉพาะความคุ้มครองนั้น
1: ๆ
2: แต่อันนี้มันอยู่ในกฎหมายคุณเดชพันธ์แล้วมันมีกองทุนให้เบิกจ่ายของกระทรวงแรงงานแยกเป็นกองทุนทีนี้ของ

0: ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ที่เรากำลังเขียนกันอยู่ว่าประกันที่รัฐบาลซื้อเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นการซื้อประกันตามสัญญาทางแพ่ง
1: ค่ะ
0: เป็นสัญญาทางแพ่งแต่ที่เราบอกเรื่องของการหยุดงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยมันเป็นของกฎหมายมหาชนที่มีการบังคับใช้กันตามพรบคุ้มครองแรงงานพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์กรณีที่ลูกจ้างต้องหยุดงานขาดงานสิทธิประโยชน์ย้อนกลับมาว่าคำสั่งประกาศที่ผู้ว่าเซ็นคุณผู้ฟังเห็นหรือยังว่ามันกระทบหมดเลย
1: อันไหนใหญ่กว่ากันอันไหนใหญ่กว่ากันมหาชนใหญ่กว่าไหม
0: คุณต้องถามอย่างนี้คุณต้องถามว่าใครโทรไปด่าผู้ว่าได้ก่อนกัน
1: ไม่กล้า
2: ก่อนนี้รัฐบาลขยโยนความเสี่ยงอ่ะคือรัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบผู้ว่าไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเดี๋ยวจะเอาเงินตรงไหนออกมาจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนี่เลยถ้าเบื่อเกิดน้ำท่วมแล้วประกาศเป็นภัยพิบัติโยนให้บริษัทประกันเลยรับผิดชอบไปทั้งหมดรัฐบาลไม่ต้องควักเงินเลยเพราะว่าควักเงินในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยทุกปีก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยอันนี้ก็เลยซื้อเงินประกันไปเลย 75,000 ล้านบาทจากนี้ไปรัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบเงินส่วนนี้ในการช่วยเหลือประชาชนหรือเปล่าฮะคุณรณรงค์ครับ
0: คือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีคนเขาก็ถกเถียงกันเหมือนกันว่าถ้าเกิดเอาเงินงบประมาณแผ่นดินมาซื้อประกันแล้วต่อไปไม่ต้องป้องกันให้มันเกิดภัยน้ำท่วมแล้วสิเพราะทุกคนก็จะเฮหมด
1: ก็ไม่ในความเป็นจริงความเสียหายเนี่ยมันเหนือกว่ามันมากกว่าเงินแสนส่วนใหญ่มันมากกว่าเพียงแต่ว่ามันใกล้เคียงหรือว่าการเยียวยาเนี่ยมันสมน้ำสมเนื้อหน่อยสำหรับชาวบ้านที่เขาประสบภัยเนาะเพราะอยากเอาง่ายๆอย่างพวกคนที่เขาค้าขายอะเครื่องไม้เครื่องมือพังหรือรถพังอย่างเงี้ยอะแสนหนึ่งซ่อมรถเนี่ย
0: เอาอย่างนี้ไม่ต้องอะไรหรอกเอาโรงงานบรรจุอาหารก็ได
1: ้
0: น้ำท่วมอ่ะคุณขนเครื่องจักรไม่ทันหรอก
1: แบบนี้
0: แล้วเครื่องจักรคุณ
1: ต้องไหน
0: เครื่องจักรคุณเครื่องจักรคุณจมน้ำคุณเคยไปดูไหมว่าเครื่องจักรเนี่ยบริษัทโรงงานนั้นๆแต่เขาทำประกันเคลมไว้กี่บาทแล้วคุณมีแหล่งคุณอะไรช่วยซัพพอร์ตไหมจากการประกาศเหตุภัยพิบัติสมมติว่าคุณประกาศเขาอาจจะสามารถยกเครื่องหลบน้ำทันนี่ข้อดีนะนี่ข้อดีนะแต่สมมติถ้าประกาศแล้วมันไม่ท่วม
1: ค่ะ
0: โรงงานก็คือหยุดงานพอหยุดงานเสร็จปุ๊บสินค้าก็จะขาดไปสัก 2-3 วันคำถามคือผลกระทบตรงเนี้ยใครต้องรับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: หมายถึงว่าหลังจากน้ำแห้งนะหลังจากน้ำแห้งนะ
1: ค่ะ
0: เราจะไปดูกฎหมายก็จะพบว่ามีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เขาฟ้องหน่วยงานราชการเป็นค่าเสียหายส่วนแพ่ง
1: ค่ะ
0: ที่เขาจะให้ทางพนักงานอัยการมาสู้คดีคือเวลาพวกผมฟ้องค่าเสียหายส่วนแพ่งในคดีแพ่งไปทางส่วนราชการก็จะให้อัยการมาสู้คดีแล้วก็จะมาต่อสู้กันว่าผิดหรือถูกอย่างไรตามขั้นตอนทางกฎหมายจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้รับผิดในส่วนของคดีอาญานะเราฟ้องคดีส่วนแพ่งแต่ว่าคำฟ้องเราเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยเราไม่ได้เจตนาเลยนะคุณจักรพันธ์จิ๋วฟอนเราเป็นผู้ฟ้องตามสิทธิ์ที่เขาเสียหายคำถามคือพอเวลาเอกชนไปฟ้องแล้วโดนตั้งกรรมการเนี่ยคุ้มครองกันยังไงแต่บังเอิญว่ารอบที่ผู้ว่ากทมเนี่ยผู้ว่าเนี่ยเป็นสเกลสูงสุดแล้วเลยไม่มีการตั้งกรรมการสอบแต่ในขณะเดียวกันผู้ว่าจังหวัดอื่นๆล่ะเขายังสังกัดของมหาดไทยอยู่เขายังมีสายบังคับบัญชาอยู
2: ่
0: แต่ว่าเวลาถูกฟ้องในกระทรวงมหาดไทยถูกฟ้องน
1: ะ
0: แล้วก็เรียกเป็นค่าเสียหายจริงๆคือในโครงสร้างกฎหมายนะครับเราพยายามพูดคุยกันมาบ่อยแล้วว่าเราต้องเขียนกฎหมายให้ข้าราชการเนี่ยไม่กลัวการถูกฟ้องหรือเวลาถูกฟ้องหรือสั่งออกไปแล้วแต่ถ้าถูกฟ้องก็ให้เป็นส่วนราชการเป็นหน่วยงานชี้แจงไม่ใช่ตัวบุคคลเพื่อให้กล้าสั่ง
1: ค่ะอันนี้ถูก
0: เพื่อให้กล้าสั่งเราจะเห็นว่าไอ้คำว่าเพื่อให้กล้าสั่งเนี่ยมันจะเกิดในช่วงสภาวะภัยพิบัติหรือวิกฤตการสื่อสารอย่างเช่นที่เราเห็นกรมอุตุนิยมวิทยาพยายามจะบอกว่าฝนตกหนักแต่ไม่กล้าประกาศให้เกิดการตื่นตระหนกเพราะกลัวคนไปฟ้องเขาก็พูดชัดว่าเขากลัวถูกฟ้องย้อนกลับมาหลักการเดียวกันอันนั้นแค่เตือนภัยอันนี้เรากำลังถามเรื่องเงินประกันคปภ.
2: คร
0: ับ ซึ่งปกติคุณจักรพันธ์คปภ.เนี่ยถามวันตอบวันได้เลยว่าจ่ายไม่จ่ายอันนี้ประมาณ48ชั่วโมงแล้วยังเงียบอยู
1: ่มันรักวันเต็มวัน
2: ก็เพิ่งเปิดงานไงเพิ่งเปิดทำงาน
0: ผมจะบอกว่า คุณผู้ฟังเวลาเห็นภาพข่าวโฆษกรัฐบาลแถลงภาพหมู่คุณสังเกตที่ว่ามีเลขาคปภ.อยู่ข้างๆหรือข้างหลังไหม
1: ส่วนใหญ่ต้องไม่ใช่เลขาต้องเป็นอธิบดีสิ
0: อธิบดีก็ได้
1: ใช่ไหม
0: เลขาธิการเลขาธิการ
1: เลขาธิการใช่ใช่ใช่อ
2: ยู่หลังท่านนายกแล้วเวลาดูน้ำท่วมไม่มาอยู่กับโฆษกหรอกอยู่กับนายกดีกว่า
1: ต้องหนีบติดจักรแร้ไปประกาศด้วยปิดปาก
2: นี่คุณลองผมย้อนถามตอนนี้อีกนิดหนึ่งเรื่องเงิน 9,000 เนี่ยไม่ใช่ไว้จะได้ทุกคนได้ทุกบ้านนะ
1: ก็มี
2: เง
1: ื่
2: อนไขอยู่ระเบียบถ้าท่วมไม่เกิน7วันเนี่ยเขาไม่เหมาจ่าย 9,000 นะเขาให้ตามความเสียหายที่จะมายื่นเอกสารให้กับทางหน่วยงานปภ.ที่จะจ่ายให้ตามความเป็นจริงนอกจากเกิน7วัน
0: เดี๋ยวก่อนนะ
1: โซฟาดิฉันตัวเดียวก็เกินแล้ว
0: ท่วมมาก 9,000 นี่ผมต้องท่วม 7,000 ใช
2: ่
0: หรอ
2: ใช่ใช่ใช่
0: คุณจะบ้าเหรอ
2: ในระเบียบปภ.และมติครม.เขาว่าถ้าน้ำท่วมขัง 1-7 วันจ่ายตามทรัพย์สินที่เสียหายนะครับตามสภาพความเสียหายตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ถ้าท่วมเกิน7วันเหมาจ่ายนะใช้คำว่าเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อครัวเรือน
1: จะจ่ายเท่านี้แหละ
2: ต่อ1หลังคาเรือนถ้าเกินจากนั้นถึงจะจ่ายเพิ่มครับ
0: ต่อคน 9,000 ต่อคน
2: ต่อหลังคา
1: ต่อหลัง
2: ต่อหลังคาเรือนต่อหลังคาเรือนต่อ1
0: หลังคาเรือนนั้นมีกี่คนก็
2: ได้แน่นอนได้แค่ 9,000
1: ก็ได้เท่านี
2: ้แต่ละบ้านบ้านหลังละ 9,000 พูดง่าย
1: ๆ
2: แต่ต้องท่วมเกิน7วันนะถึงจะได้ถ้าเผื่อไม่ถึง7วันนี่ให้ตามสภาพความเสียหายจริงแต่ก็ต้องไม่เกิน 9,000 บาท
1: โซฟาที่ฉันตัวหนึ่ง 80,000 แบบนี้ทำไง
0: คุณต้องท่วมสักประมาณ10ครั้งคุณจะได้ราคาโซฟาคุณอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งให้มันท่วมครบ10ครั้งก่อน
2: เอาจากท่วมเกินจาก60วันก็เพิ่มให้อีก 5,000 บาทจาก 9,000 นะแต่ต้องท่วม2เดือนนะถึงจะได้อีก 5,000
0: คือผมอยากรู้ใครเป็นคนคิดเกณฑ์ตัวนี
2: ้ระเบียบปภ.
1: เขาน่าจะล้อจาก
2: เขามีมานานแล้ว
1: อิงจากของเก่าของเดิม
2: ใช่ใช่คืออย่างนี้ก็เลยรัฐบาลก็เลยโยนความรับผิดชอบไปให้บริษัทประกันเลยจ่ายเลย 100,000 บาทจากการที่รัฐบาลวงเงินซื้อประกันเนี่ย 75,000 ล้านต่อปีนะก็ซื้อปีละครั้งปีละครั้ง
0: คนสามโคกเขาฝากมาเขาบอกว่าน้ำท่วมแล้วได้ 9,000 น่ะเขาไม่ว่า
1: แต่อะไรได้ไหม
0: ไอ้ตรงที่รับน้ำเมื่อไหร่จะได้เงินหนึ่งเมื่อไหร่จะได้เงินสองเมื่อไหร่น้ำมันจะไปสักที
1: แล้วใครเป็นคนจ่ายเขาบัญชีอะไรไหม
0: แล้วตอนนี้น้ำท่วมอยู่พวกดิฉันเนี่ยต้องพากันนั่งเรือออกมาจากซอยเพื่อจะได้มาถนนใหญ่แล้วไปทำงานดิฉันใช้ชีวิตอย่างนี้มาจะครบ7วันแล้ว
1: เดี๋ยวนี้มีเรือแกร็บอ่ะมีบ้านหนึ่งแถวคลองจันทร์พอวันที่น้ำท่วมเขาไปเข็นรถไฟเบอร์ออกมาเข็นเรือไฟเบอร์ออกมาไฟเบอร์เนี่ยลำนึงเป็นหมื่นนะเอาค่าชดเชยก็จ่ายได้แค่ค่าเรือ
0: ผมว่ารอบนี้น้ำท่วมกทม.ปีนี้ปี69เป
1: ็
0: นครั้งแรกนะคุณจักรพันธ์ตั้งแต่รายงานข่าวตั้งแต่อ่านข่าวแล้วก็ดูกฎหมายมาเพิ่งเคยเห็นคนโดนจับขี่เจ็ตสกีบนถนนหลวง
1: เคสนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการเขาเรียกป่วนนะไม่ใช่เป็นการขี่เจ็ตสกีเพื่อสัญจรไปมาหรือช่วย
2: สร้างรอยยิ้มสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ประสบภัย
1: เข้าใจว่า
2: อย่างนั้น
1: เขาจะโฆษณา
2: ก็ออกมาขี่
1: คิดว่าเขาจะโฆษณา
2: เขามาทำคอนเทนต์แหละ
1: ทำคอนเทนต์
2: ผมเชื่อว่าเขามาทำคอนเทนต์มากกว่าก็ศาลตัดสินรวมโทษไปเรียบร้อยแล้วครับให้จำคุก1เดือน
1: ลิฟต์เขาป่ะ
2: 10,000บาท
1: แล้วลิฟต์ของเขาไหม
2: แล้วก็เมื่อเนื่องจากเขารับสารภาพก็เลยลดโทษจำคุกเหลือ15วันปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษแล้วก็ให้เป็นการคุมประพฤติก็ต้องไปบริการสังคม12ชั่วโมงแล้วก็ริบเจ็ตสกีที่ใช้ในการกระทำความผิดด้วยครับ
1: น่าตกใจ
0: อันนี้หานะคุณจักรพันธ์อันนี้หานะเว้ย
1: หาตรงไหน
0: คุณผู้ฟังคุณดูความบาลานซ์ของกฎหมายคุณดูความบาลานซ์ของกฎหมายสิเขาสั่งพ่อหนุ่มคนนี้ศาลสั่งปรับพ่อหนุ่มคนนี้ 5,000 แล้วก็รอลงอาญาอีกปีหนึ่งโทษจำคุกเนี่ยให้15วันให้จำคุก15วันด้วยนะ
1: 15วัน
0: ตำรวจเนี่ยเขาส่งฟ้องไปข้อหา397สร้างความเดือดร้อนลำคาญ
2: ครับ
0: คือปกตินะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังปกตินะมาตรา397เนี่ยสร้างความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยเราจะไปเจออันนึงที่ตำรวจแถวเพชรบูรณ์ไปแจ้งข้อหาบ่อยๆคือเปิดเพลงเสียงดังที่กูต้องเบิกอ่ะเปิดเพลงตอน 4-5 ทุ่มเสียงดังตำรวจก็ไปแจ้งข้อหานี้และข้อหาเนี้ยเป็นข้อหาเดียวกับที่พ่อหนุ่มเจสกีโดนแต่เปิดเพลงเนี่ย
2: ความเดือดร้อนรำคาญ
0: เขาก็ไม่ได้ลง30วันแบบนี้ไงสังเกตนะคุณเดชกรพันธ์
2: ครับ
0: ศาลเนี่ยท่านลงเต็มแม็กเลยนะของเคสเจสกีอ่
1: ะ
0: แต่ด้วยความว่ากฎหมายเนี่ยมันให้แค่เดือนเดียวแล้วก็ด้วยความที่กฎหมายบังคับว่ารับส
2: าร
0: ภาพกับลดกึ่งหนึ่งก็เลยเหลือ15วันถ
2: ้
0: าเราให้พูดถึงพฤติการนะเคสเนี้ยศาลลงเต็มแม็กแล้วนะ
2: เต็มแม็กแล้ว
1: คือถ้าตีก้นได้ตีไปแล้วถ้าเป็นเด็ก
2: ผมเรียนถามคุณโรงนี้โดยปกติเนี่ยสมมติอย่างคนขายขี่จักรยานยนต์สร้างความเดือดร้อนรำคาญขับรถสร้างความเดือดร้อนวิ่งสวีสบ้านเนี่ยเขายึดรถหรือจักรหรือมอเตอร์ไซค์หรือไหมอันนี้เขายึดเจ็ตสกีด้วยนะทำไมแสดงว่าโทษมันแรงมากกว่ารถจักรยานยนต์หรือเปล่า
0: ประชาชนเนี่ยชอบโทรมาสอบถามเรื่องการยึดอายัดของกลางของตำรวจแ
1: หละว่าจะคืนไหม
0: แต่ว่าจะคืนไหมผมก็ไปนั่งดูคืออันนี้แหละครับเวลาตำรวจอายัดของกลางพวกเจ็ตสกีพวกของที่มีมูลค่าเนี่ยทนายจะเริ่มได้ตังค์แล้วเขาต้องเข้าไปทำคำร้องขอเอาของกลางคืน
1: ส่วนใหญ่เจ้าของก็จะน่าจ่อยกันช่วงนี้แหละ
0: ทีนี้ปัญหาเราจะดูว่าของกลางตรงนี้เป็นของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดตามป.อาญามาตรา33หรือไม่เราจะดูอย่างนี้ว่าผมไปดูฎีกานะสรุปให้ฟังสั้นๆเลยเจ้าของทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยเป็นเราหรือเปล่า
1: ทำไม
0: ถ้าเจ้าของทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยเป็นของเราเนี่ยศาลลิฟได้เลย
1: อ๋อเหรอคะ
0: เพราะว่าเราเป็นเจ้าลิฟได้เลยเหมือนกับเราเอารถไปขับย้อนสอนคุณเดชพัน
2: ธ์
0: เราสร้างทีเนี้ยแต่ในหมวดสร้างความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยมันกลายเป็นพรบจราจรทางบกแล้ว
1: เสร
0: ็จปุ๊บเนี่ยศาลก็ตีความว่ารถเนี่ยเป็นของกลางที่ใช้ในการกระทำความขับย้อนสอน
2: ครับ
0: ขับเจ็ตสกีบนถนนหลวงสร้างความเดือดร้อนรำคาญสามเห็นว่าคุณเป็นเจ้าของทรัพย์ด้วยและคุณทำเองด้วยก็เลยสั่งริบได้เลยริบก็คือตกเป็นของแผ่นดินเอาไปขายทอดตลาดตกเป็นของประชาชนแต่ถามว่าราคาเจ็ตสกีมันคันละกี่บาทวะ
1: โอ้ยหลายตัง
2: หลายตังเหมือนกันแล้วอย่างนี้มันเปรียบเทียบเหมือนรถหรูไหมครับคุณระลองฮะกรณีนี้มันเปรียบเทียบกับรถหรูพวกลูกเศรษฐีเอารถหรูๆมาขับซิ่งส่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญเขายึดรถหรูๆไหมรถแพงๆเนี่ย
0: ทีนี้หลักการในการยึดอายัดเนี่ยหลักการในการที่จะร้องเข้าไปเพื่อขอแจ้งว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์ขอเอาของกลางคืนว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งจะเป็นหลักการเกี่ยวกับกฎหมายหลายๆคนที่เขาไปยื่นเขาก็จะอ้างว่าเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าลูกชายเนี่ยเอารถหรูซุปเปอร์คาร์มาขับย้อนสอนตอนคืน
1: แอบเอาไป
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขอรถของกลางคืนให้กับข้าพเจ้าด้วยครับสามที่รถ
1: ลูกขโมยไปขับ
0: ลูกขโมยไปขับได้โปรดอย่าริบของกลางของข้าพเจ้าเลยเพราะเป็นเครื่องมือทำมาหากินชิ้นสุดท้ายผมจะชอบใส่ไปอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่รู้จะใส่ว่าอะไรแล้ว
1: มีท่านหนึ่งแซวมาโอ้ราคาคุณเสียพรเนี่ยเป็นราคามือสองนะหลายหมื่นเนี่ยมันมีต
2: ั้
1: งหลายหมื่นเป็นแสนแล้วก็จนถึงหลักล้านก็มีอยู่ที่ยี่ห
2: ้อ
1: คล้ายๆกับช็อปเปอร์รถใหญ่อะ
0: ไม่เป็นไรโดนลิฟต์เจ็ตสกีคันเดียวแต่เป็นคอนเทนต์ดังระดับโลกแต่ทำไมไม่กล้าเปิดหน้าก็ไม่รู
1: ้ก็ไม่เป็นไรทำเจ็ตสกีขายก็แล้วกัน
2: ให้เปิดหน้าไปเปิดหน้าแม่แทน
0: เปิดหน้าหน้าแม่แทนผมก็เลยอะไรวะเนี่ย
1: คุณแม่เป็นนักแสดงเก่า
2: เ
1: ป
2: ็นลูกใครอะไร
1: เป็นนักแสดงเก่า
2: น่ารักแสดงเก่า
1: น่ารักสวยงาม
0: แต่เคสเนี่ยน่าสนใจมากตอนแรกนะผมก็นั่งคิดว่าเขาจะปรับตามพรบจราจรทางบกไหมคุณกฤษพัน
1: ธ
0: ์แต่ว่าเจ็ตสกีมันขี่บนถนนหลวงเลยนะสายในด้วยคุณผู้ฟังเนี่ยเราเห็นเจ็ตสกีขี่ตอนน้ำท่วมเนี่ยมันมองในกฎหมายมันสนุกมากเลยว่าเนี่ยมันผิดอะไร
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่รถแน่นอนและปกติไม่มีใครเอาเรือมาขี่บนถนน
2: ครับ
0: แล้วในสภาวะที่มันเอามาอยู่อย่างเนี้ยเป็นความผิดทางกฎหมายอย่างไรบ้างประมาทอะไรยังไงไหมแล้วก็ต้องมานั่งดูไงคือเคสเนี้ยถ้าไม่รับสารภาพนะผมก็สู้ยันศาลฎีกา
1: น่าจะลองน่าจะ
2: ก็อาจจะอ้างว่าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเลย
1: เขาต้องการแค่นี้แหละเล็กๆน้อย
0: ๆทำไมไม่บอกผมบอกให้สู้เลยอย่าไปยอมตำรวจ
1: เขาทำไอ้นี่เปล่ารู้สึกจะ ทำธุรกิจอันนี้มั่งขายเนี่ยแหละ
2: ใช่

0: แค่นั้นเอง
1: ก็เลยสร้างมีมเออแล้วมีอันนึงหลายคนถามมานะมีคนถามมามีหนุ่มไทยท่านหนึ่งอะค่ะใส่ชุดมาร์คไรเดอร์เดินลุยน้ำหน้าบ้านจนนักแสดงตัวจริงอะเข้ามาแชร์สตอรี่อยากเจอนะคุณรณรงค์เกิดทันป่ะไม่ทราบคุณจักรพันธ์เกิดทันนะคืออย่างนี้คุณโตชิกิคัตสุเนี่ยเป็นคนที่แสดงบทซึงามิโชยจิหรือว่าพระเอกคาเมนไรเดอร์อากิโตะนั่นแหละเขาบินมาไทยมาร่วมงานเขาเรียกแฟนมีตติ้งอ่ะรอบสื่อที่แซมพรากอนทีนี้ปรากฏว่ามีแฟนคลับชื่อคุณพี่จูเนียนะจากเพจจูเนียฮอปปี้คุณจูเนียนี่ก็เก็บเงินจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ลงแรงทำชุดของพระเอกอ่ะชื่ออากิโตะเนี่ยกะจะไปถ่ายรูปคู่กับตัวพระเอกจริงๆคือคุณโตชิกิ
2: จริ
1: งๆปรากฏว่าฝนมันตกหนักน้ำท่วมออกจากบ้านไม่ได้เรียกรถก็ไปไม่ได้ก็กลัวว่าจะพลาดก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยส่งแค่ DM ไปบอกคุณโตชิกิว่าเสียใจจริงๆที่ไปไม่ได้แล้วก็วันรุ่งขึ้นแกก็เอาชุดอากิโตะที่แกไปทำมาเนี่ยใส่เดินลุยน้ำหน้าบ้านแล้วก็แคปชั่นเองปั่นๆบอกเมื่อแม่บอกให้คุณใส่ชุดป้องกันน้ำท่วมออกไปข้างนอกปรากฏว่าเนื่องจากแกใส่ชุดไรเดอร์แล้วทำเหมือนมากน่ารักมากเนี่ยส่งภาพไปดูเห็นไหมก็เดินลุยน้ำท่วมหน้าบ้านปรากฏว่านักแสดงตัวจริงเนี่ยเขามาเห็นคลิปเพราะว่าเป็นไวรัลหนักมากคุณโตชิกิคาสุก็เลยเข้าไปกดไลค์แล้วก็บอกว่าเนี่ยเอลเฮงใส่น้ำนี่แหมนี่มันศัตรูที่แข็งแกร่งจริงนะน้ำท่วมเนี่ยนะแล้วก็อยากเจออ่ะคนก็แซวกันบอกว่าคนที่เห็นตอนที่คุณเขาไปเดินแถวบ้านนะปรากฏว่ารถมันก็ติดขัดเหมือนกันแล้วกรณีอย่างเนี้ยแบบเนี้ยใส่ชุดแปลกๆหรือว่าไปเอาเรือยางของตัวเองไปลากไปลากมาจะเข้าข่ายเหมือนกับเจ็ตสกีแบบนี้ไหมบ่นแบบไหมหรือไงเพราะเราก็จะเห็นนะบางท่านเขาก็เอาคล้ายๆไอ้ตัวที่เป็นกล้วยอ่ะบานาน่าโบ๊ทอ่ะไปเล่นนะตอนน้ำท่วมเหมือนกันจะถือว่าไปเกะกะหรือว่าทำให้เกิดความปั่นป่วนไหม
3: ผมว่าสร้างรอยยิ้มมากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นเด็กอ่ะ
1: ดูน่ารักเน
3: า
1: ะ
3: ดูน่ารักแล้วมันดูทำให้มีรอยยิ้มมากกว่าผมว่าเรื่องนี้ก็สร้างสีสันนะช่วงเครียด
1: อาจจะต่างกันคือวิธีการออกมาข้างนอกเหมือนกันหรือว่าพวกเจ็ตสกีที่ไปขี่แจกของใช่ไหมแต่ว่าวิธีการที่ไปลงน้ำเล่นน้ำอาจจะให้ความรู้สึกที่มีความแตกต่าง
3: ผมเห็นแล้วขอโทษนะผมอยากรีบมาใส่อ่ะ
1: ดิฉันด้วยดิฉันอยากถ่ายรูปด้วยดิฉันทันดูไงก็ไม่เห็นไรเดอร
3: ์ผมอยากยืมมาใส่อ่ะ
1: ดิฉันเป็นแฟนไรคาเมนไรเดอร์เดี๋ยวนี้ดูไรเดอร์ที่เขาเป็นแกร็บบอสแกร็บ
3: ผมกำลังคิดคอนเทนต์อยู่พอดีเลยว่าทำไงให้คนสนใจน้ำท่วมแถวบ้านพอเห็นชุดไรเดอร์แล้วผมเข้าใจแล้ว
1: ครับอากิโตะ
0: ครับ
1: รณรงค์อากิโตะขอหนึ่งนาที
0: ได้ครับได้ครับ
3: ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะมีเพื่อนผู้ฟังท่านหนึ่งนะทำดิฉันตกใจมากเลยคืออย่างนี้ดิฉันก็ดูไประหว่างที่ฟังโฆษณาเนี่ยมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าโอ้ยนี่เราปั่นทำให้คนโลภปะเนี่ยปั่นเหมือนปั่นกระแสอีกท่านหนึ่งบอกว่าตกลงเป็น1ตุลาคม70ใช่ไหมดิฉันยิ่งตกใจใหญ่เลยเลยรีบมาดูโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
2: ตรงนี้
1: โล่งใจถึงวันที่1ตุลาคม2570
2: ไอ้สิ้นสุดปีหน้า2570
1: ลุงก็ต้องจ่ายปีใหม่อีกครั้งนึงไงมันก็จะได้ต่อ
2: ใช่พอปีต่อไปก็ต้องซื้ออีกปีละ 75,000 ล้านซื้อเหมือนซื้อประกันเหมือนเราทำประกัน
3: รถยนต์เท่าไหร่นะคุณจักรพันธ
2: ์ 75,000 ล้านครับเน้นย้ำ
1: มันจะ75,000 ล้านเนี่ยถ้าเอาทํามาจ่ายชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันจะคุ้มกว่ากันมั้ย
2: เขาบอกมันจ่ายมากกว่านั้นไงแต่ละปีที
1: ่ที่เสียหายใช่มั้ย
2: ใช่ก็เลยโยนภาระ
1: แถมยังช้ากว่าด้วย
2: บริษัทประกันเลยเขาบอกจ่ายแค่ 75,000 ล้านนี่ให้บริษัทประกันรับผิดชอบไปเลยไม่ต้องมารัฐบาลไม่ต้องมาตั้งงบประมาณเพราะว่าเดี๋ยวบางปีงบประมาณไม่มีสถานการณ์น้ําไม่พออะไรทํานองเนี้ยก็เลยเหมาซื้อเหมือนซื้อประกันรถยนต์ไปเลยถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นก็ให้บริษัทประกันจ่ายไปเลยจ่ายแทนรัฐบาล
1: ค่ะก็มีเพื่อนสมาชิก เรียกว่าเท้าถึงความหลังเยอะแยะนะคะอย่างคุณคนฟังข่าวบอกว่าคุ้มเหรอคะพี่สละชนบ้านพี่ภรรยาเนี่ยโครงการหนึ่งปี54ท่วมซ่อมไป500,000ได้ชดเชยมาแสนนึงอย่างเงี้ยคุ้มเฮ้ยบ้านที่ลองลำกลางครึ่งหลังเหมือนกันวอลเปเปอร์หมดเลยเครื่องเฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งหลายไปหมดเปียโนไปหมด
2: ผมก็มีประสบการณ์มาเหมือนกันปี54ผม
1: ตอนนั้นไม่รู้กี่ตังค์
2: ครึ่งหลังเนี่ยที่อยู่ทุกวันเนี้ย
1: ถ้าพูดเอาตามความเป็นจริงไม่งกนะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์เอาตามความเป็นจริงแล้วความน่าจะเป็นในกรณีของประกันภัยพิบัติวิเคราะห์อีกทีว่าควรเป็นเช่นใดไอ้ที่เราคุยกันต้นชั่วโมงคือความอยากได้ของเรานะ
3: ผมกำลังคิดถึงปัญหาในอนาคตว่าพอคุณจักรพันธ์พูดถึงตัวเลข 75,000 ล้านแล้วมันเกี่ยวข้องกับการที่ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อเอามาเบิกจ่าย
1: ไม่งั้นทุกครั้งที่มีฝนตกน้ำท่วมหรือเกิดภัยพิบัติแล้วถ้าทางการไม่ประกาศเขตภัยพิบัติทุกคนจะโกรธหมด
3: คือถ้าไม่ประกาศเนี่ย
2: ต้องจ่าย
1: มันจะไม่ได
3: ้มันเหมือนกับว่าพออันนี้แหละครับที่เป็นปัญหาคุณผู้ฟังในเชิงการฟ้องร้องในทางกฎหมายมหาชนและกฎหมายแพ่งเลยนะ
1: คร
2: ับ
3: ถ้ารัฐบาลประกาศออกมาเป็นเขตภัยพิบัติแล้วปรากฏเอกชนที่รับประกันเนี่ยรับประกันวินาศภัยให้กับคนน้ำท่วมเนี่ยเขาไปเจอแล้วพบว่ามันไม่ได้ท่วม
1: คร
3: ับแล้วเขาก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่เขาต้องจ่ายรอบหน้าเนี่ยใครจะกล้าประกาศแล้วกลายเป็นว่ารัฐต้องเสีย 75,000 ล้านสมมุติว่าต้องซื้อต่อปีทุกๆปีนะพอเราซื้อประกันแล้วหน่วยงานไม่กล้าประกาศสมมุติอยู่ในสถานะนั้นทำยังไงต่อ 75,000 ล้านเสียฟรีไหมผมกังวลไงเพราะว่ามันเป็นเงินภาษีมันควรจะต้องกลับไปตั้งหลักที่ว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่อำนาจในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติมีความรวดเร็วมากขึ้นแค่ไหนอย่างไรในการรับมือและก็สามารถทนกับแรงกดดันได้แบบไหนแรงกดดันนี้ก็สำคัญนะคุณจักรพันธ์คุณศิวพรพอเราพูดถึงเงินประกันที่ภาครัฐเอาไปซื้อกรมธรรม์หลักหมื่นล้านแบบนี้ทุกปีคณะกรรมการที่ต้องมากำกับที่ประกาศเพราะเวลาประกาศจะมีผลให้กับบริษัทประกันเขาต้องพุ่นล่วงแน่นอนอ่ะผมเดี๋ยวว่างั้นนี้นะเพราะคุณต้องจ่ายประกัน
1: เขา
3: ถ้าเขารู้ถ้าเขารู้ว่าบริษัทคุณซื้อรับมีเหตุต้องจ่าย
1: คุณ
3: กำไรมันก็น้อยลงอันนี้พูดตามหลักเกณฑ
1: ์หลักการ
3: ธุรกิจเลย
1: ก็คือไม่งั้นคุณเจ๊งอ่ะแต่อีกอย่างหน
3: ึ่
1: งคนก็สงสัยว่างั้นอีกหน่อยหน่วยงานราชการก็ไม่จำเป็นต้องออกโครงการต่างๆมาทั้งทำอุโมงค์ทำเขื่อนก็ไม่ต้องสิมีคนจ่ายชดเชยแล้วนี่ตกลงไม่พัฒนาใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยอันนี้มันเอาแบบมาจากต่างประเทศที่เขามีภัยพิบัติบ่อยๆครั้งแล้วก
2: ็
1: การเยียวยาเนี่ยเขาทำได้รวดเร็วก็ใช้ระบบแบบนี้เหมือนกันนะคะ
3: คือว่าตรงๆ

0: แล้วก็ที่คุยกับดร.กิฟต์มาตั้งหลายรอบแล้วก็อันนี้คุยกันในวงเสวนาในกระทรวงที่ต้องใช้เงินกองทุนหลายกระทรวงก็จะพูดไปในลักษณะแบบนี้ว่าเป็นการซื้อประกันร่วม
1: ใช
0: ่คือนักวิชาการที่อยู่ในภาครัฐคือมันมีข้อถกเถียงเหมือนกันนะคุณศิริพรคุณสังกัปพันธ์คุณผู้ฟัง
1: ว่า
0: ไอ้เงินที่ลงไปอ่ะคุณเข้าไปติดตามบริหารจัดการยังไงไหมมันเยอะนะ
1: ค่ะ
0: มันเยอะนะแล้วไม่แน่ใจว่าเอาไปซื้อในหน่วยงานที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นอยู่หรือเปล่า
1: ควรเป็นเช่นนั้นไหมใช่ไหม
0: ควรเป็นอย่างนั้นแหละไม่ควรเอาไปลงของเอกชนควรจะเอาไปลงในกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้วยกัน
1: ก็เหมือนรัฐบาลเป็นประกัน
0: ผมก็จะเห็นหน้าธนาคารหรือไม่กี่เจ้าแล้วคราวเนี้ย
1: มีอะไรนะกรุงไทยทกสทอสตุลาอิสลามสี่ธนาคารใช่ไหม
0: มีอะไรอีกไหม
1: ก็สี่อันไงกรุงไทย
0: มีอะไรอ
2: ี
0: ก
1: มีไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวนะ
2: อาการสงเคราะห์
1: บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมเก่าแต่นี่เป็นอะไรมีกรุงไทยใช่ไหมฮะทอสทกสอาคารสงเคราะห์กับเกษตรสหกรณ์แล้วก็ธนาคารอิสลามเดี๋ยวนะบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมสมัยก่อนเป็นอะไรนะลืมไปแล้วคือก็มีการรวมแบงก์หลายแห่งเหมือนกันวันนี้มันดิฉันก็เก่าๆลืม
0: เดี๋ยวตรงนั้นก็เป็นว่ากันตามหน่วยงานเขาก็ไปตามไล่กันเราประชาชนอย่างเราเนี่ยแค่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลาต้องบังคับจ่ายอ่ะ
1: กลายเป็นแบงก์ฐานไทยกับ TMB
0: ฟังความเห็นของพี่ดีนะฟังความเห็นของพี่ดีนะแล้วรอดูว่าปีหน้าจะเกิดเรื่องนี้อีกไหมความเห็นผมเนี่ยคือหน่วยงานที่ต้องตัดสินใจสั่งภัยพิบัติแล้วทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้เงินจากบริษัทประกัน
1: คร
2: ับ
0: ผมคิดว่าต้องเป็นคณะกรรมการระดับกลาง
2: ถึงจะกล้าจะต้องมีตั้งคณะกรรมการพิจารณาว่าควรจะประกาศหรือไม่ประกาศแต่นี่ผมไม่ห่วงอะไรคุณรณรงค์สมมติว่าปีนี้ซื้อและเกิดบริษัทประกันภัยเขาต้องจ่ายมาเขาขาดทุนเนี่ยปีหน้าเขาไม่รับแล้วบอกบริษัทรัฐบาลจะมาซื้อประกันภัยเขาไม่รับแล้วแต่ละบริษัทหลายบริษัทก็ไม่รับแล้วจะไงโครงการนี้ก็ทำได้เฉพาะปีนี้หรือเปล่าฮะปีหน้าก็เลิกไม่มีอีกแล้ว
0: ผมเชื่อว่าด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเอาระบบปัญญาประดิษฐ์มาทำงานแทนระบบราชการที่เขาเริ่มปรับเปลี่ยนนะเขาน่าจะมีวิธีการประเมินผลงานอะไรของเขาในระบบเพราะว่ามันเป็นของใหม่อ่ะคุณจักรพันธ์
1: อ
0: ันนี้เราต้องยอมรับนะว่าอันนี้มันเป็นนโยบายใหม่เป็นเรือธงของนโยบายรัฐบาลซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่คนโฟกัสด้วย
1: ค่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้
2: ไม่รู้ว่าจะได้เกิดได้ใช้จริง
1: แล้วไม่รู้ว่าจะเร็วขนาดนี้แต่นะถ้าถามฉันนะดี
0: ไอ้ที่ไม่นึกคือเอ๊ะมันผ่านครม.ไปตอนไหน
1: ตอนที่น่านไงตอนที่น่านไงเร็วมากผ่านเร็วมาก
0: คือเราก็เลยไม่ได้โฟกัสว่าเออนี่เขาไปซื้อประกันให้คนไทยตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่ได้โฟกัสเลย
1: จ
0: นเรามารู้ว่าอ้าวรัฐบาลไปซื้อให้เราแล้วเราจะได้เงินเหรอเนี่ยเลยถึงมาเอามาอ่านวันนี้นี่แหละครับคุณผู้ฟัง
1: แต่ก็
0: เพียงแต่ว่าเรากำลังเจาะเข้าไปว่าเออเนี่ยในแง
1: ่
0: โครงสร้างมันจะมีจุดไหนที่มันจะเป็นปัญหาในการบริหารจัดการในอนาคตในวันข้างหน้าและในวันนี้ไหมเราก็เลยมาวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยเรากำลังผมเชื่อว่าหลายคนคิดเหมือนกันนะว่าพอมันเห็นเรื่องของเม็ดเงินที่สามารถ
1: เยียวยาได้จริง
0: คือค
1: ำ
0: สั่งเอางี้คำสั่งประกาศเขตภัยพิบัติของผู้ว่าไปต่อไปหลังจากวันที่1ตุลาคำสั่งฉบับนี้จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตัวเองทันทีคำถามคือคุณจักรพันธ์คุณสั่งประกาศภัยพิบัติแต่คุณทำให้ธนาคารหรือบางเจ้าเขาต้องจ่ายเงินกันเป็นแสนล้าน
1: คุณได้คะแนนเสียงแต่นะแต่เป็นสิ่งที่มันสมควรที่จะต้องทำ
0: โดยหลักแล้วก็ถ้าแต่ละ
1: แต่
0: ยิ่งกว่าแต
1: ่คุณก็ต้องไปตบตีในหลังจากนั้นในประเด็นที่เป็นปัญหาแต่โดยหลักการดีในความเห็นที่ฉันน่ะดี
0: ความเห็นผมก็ดีแต่ผมไม่อยากให้มันต้องมานั่งไม่อยากให้มันมีปัญหาเพราะงั้นมีออนล่ะ
1: มัน
0: เป็นปัญหาเลย
1: เมื่อไหร่มันท่วมเชื่อมเชื่อมกันไง
2: เห็นทันทีเห็นผลทันที
1: แล้วคนอยากได้กฎหมายใหม่ไม่อยากใช้กฎหมายเก่
2: า
1: แล้วก็
0: คือผมเห็นอันนี้นะสมมติเราเรียกร้องให้มีคณะกรรมการกลางที่กล้าตัดสินใจประกาศเขตอุทกภัยเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับเม็ดเงิน ผู้ว่าอยู่ๆมาประกาศปุ๊บแล้วคนได้เป็นหลักเป็นหมื่นล้านมันก็แปลกๆนะคุณจักรพันธ
1: ์คุณขาตอนที่ท่านผู้ว่าประกาศน่ะตอนนั้นท่านไม่ได้คิดเรื่องไอ้กฎหมายใหม่นี่หรอกท่านกลัวจะโดนกระทืบมากกว่าเพราะว่าน้ำมันท่วม
0: แล้วถ้าเกิดว่าต่อไปถ้าต่อไปผู้ว่าเขามาคิดคำนวณล่ะว่าการประกาศเนี่ยหมายถึงว่าจะมีเอกชนที่ต้องรับผิดชอบเป็นเงินหลายหมื่นล้านจากการประกาศด้วยเอกสารหน้าเดียวเนี่ยเขาบอกว่
1: า
0: อำเภอนั้นอำเภอนี้ภัยพิบัติ
1: ไม่ต้องเอากทม.นี่แหละ50เขตอ่ะ
0: โอ้ผมว่าผู้ว่าชัดชาติผมว่าผู้ว่าชัดชาติสไตล์ทำงานอย่างเงี้ยไม่สนใจหรอกประกาศเลยไม่ใช่เงินตัวเองนี่เพราะว่าเป็นเงินของหน่วยงานอื่นเข้ามาจ่ายถูกไหม
1: เออหลวง
0: ถ้าเราคิดอย่างเงี้ยนะประกาศเลย
1: เดี๋ยวไปดูเอฟเฟคแล้วกันดูเอฟเฟค
0: อย่างนี้ก็ดีนะอย่างนี้ใครนั่งเป็นรัฐมนตรีที่ดูมหาดไทยก็แปลว่าท่านสามารถกำกับผู้ว่าเนี่ยช่วยบอกให้เขา
1: ประกาศแล้ว
0: ประกาศภัยพิบัติด้วยจะได้ให้เอกชนเนี่ยมาจ่าย
1: ไม่เขาประกาศเนี่ยก็เพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เยียวยาได้ไวคุณก็มองโลกในแง่ดีหน่อยได้ไหม
0: ผมอ่ะไม่ชอบอ้อมค้อมช่วยประกาศหน่อยจะได้ไปเบิกประกันแสนรัฐบาลมีหน้าที่แค่นั้นแหละเฮ้ยแต่อย่างนี้ดีนะมันไวนะ
3: ใช่
0: จากเมื่อก่อนต้องรอกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่าจะฝ่าน้ำท่วมมาแล้วมาขอสำเนาบัตรประชาชนอีก
1: บางทีข้ามปีมั้งจนน้ำท่วมใหม่อ่ะของเก่าไม่รู้ได้ครบหรือยังสมัยก่อน
2: นะเนี่ยหาดใหญ่เนี่ยได้ครบหรือยังดีกว่า
1: หาดใหญ่นะ
2: เขาก็เลยตัดปัญหาเนี่ยเอกชนรับผิดชอบไปเลย
1: มาช่วย
0: ก็คือผมเห็นข้อดีนะคุณจักรพันธ์เห็นข้อดีอย่างของการที่เขารวมศูนย์มาให้คปป.ช่วยกำกับในการสั่งจ่ายด้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือคปป.เนี่ยมีฐานของกองทุนที่แข็งแกร่งมากนะ
1: ค่ะแล้วก็การทำงานเขาเนี่ยเข้มงวดมากในส่วนของประกันทั่วไปนะมีความเข้มงวด
0: ตอนน้ำท่วมหาดใหญ่54ใครจะด่าอะไรยังไงไม่รู้อ่ะแต่คปป.เข้มเร็วมาก
1: ใช่
3: ครับ
0: คือเร็วกว่าให้กำนันที่ใหญ่บ้านไปดูเพราะบางทีเอกชนกับราชการมันต่างกันอยู่แล้ว
1: เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นการซับน้ำตาของผู้ที่มีปัญหา
0: เอกชนลองบอกว่าทำช้าเดี๋ยวโทรไปโวยศูนย์ใหญ่ที่น้ำไม่ท่วมอ่ะ
1: นี
3: ่ครับ
1: ตอนนี้มี US Army เขาจะขึ้นถ้ายกพลขึ้นบกที่ภูเก็ตในวันที่4-9นะก็มีไวรัลเต็มเลยเออมีคำถาม
0: ทหาร
1: จากทาง
0: ได้ทหารเรือสหรัฐมาภูเก็ตเหรอครับ
1: yes
0: กี่พันนาย
3: มาแล้ว
1: 5,000
0: อุ้ยเดี๋ยวไปทำแคมเปญลงเพจทนายคู่ใจก่อนต้อนรับทหารเรือสหรัฐ
1: ทหารเรือมาแล้วเหร
3: อเหมือนมาพัทยาเหรอ
1: ใช่ US Army US Army
0: เขามาเนี่ยครับมาจังหวะทำความรู้จักกับคนสหรัฐแต่ผมเห็นแล้วมีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นเลยอ่ะคุณศิวพรไม่มีนะรุ่นเดอไม่มีผมไม่มีแต่หนุ่ม
1: ๆอ้าวรุ่นเดอนะเขาไม่มาลงเรือในช่วงอย่างนี้หรอกเขาส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นใหม่เจนซีอะไรเงี้ยนะเจนซี 5,120 นายกองเรือกองทัพสหรัฐ2หลัก
0: ผมเคยคำนวณเงินเดือนทหารสหรัฐใช่มั้ย
3: เหรอใช่ๆ
0: คำนวณไว้เงินเดือนขั้นต่ำก็ 80,000 บาทนะครับตีเป็นเงินไทยแล้วนะฮะ
1: แต่
0: ไม่ได้บอกไม่มีอะไรหรอกครับแค่บอกให้สาวไทยรู้เฉย
1: ๆค่าข้าวเขาแพงกว่าเรา
0: ไม่ได้เชียร์ไม่ได้อะไรเลยนะแค่บอกว่าเห็นหน้าเด็กๆนั่นน่ะเงินเดือน18,000ต่อเดือนไป80,000ต่อเดือน
1: โรบินฮูดก็อย่างนี้แหละเวลาที่เราจะไปทำงานในต่างประเทศเราก็มักจะไปประเทศที่ค่าแรงสูงกว่าบ้านเราใช่ไหมก็เป็นลักษณะเนี้ยโรบินฮูดบ้านเราก็คือเวลาเดินทางไปสหรัฐก็อยากจะได้รายได้สูงๆมีคำถามจากทางบ้านคุณบัวเรียมนอกเรื่องนิดนึงจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอยากคุยแหละเรื่องที่เขาฟาดฟันกันเพราะวันนี้มีดราม่าเยอะมากคุณรณรงค์เนี่ยยังไปไม่ถึงดราม่าการมีไทยประกาศ
0: อะไรอีก
1: ดราม่ากันอันนี้ยังไม่นับด่ารัฐมนตรีนะแล้วก็เรื่องของการบินไทยที่หยุด30-1เนี่ยเพราะมีปัญหาพนักงานน้ำท่วมมาทำงานไม่ได้คุณบัวเรียมถามว่าอ่ะทำไมผู้โดยสารเดินทางไปสนามบินได้อ่ะเขาไม่ได้พักในเขตน้ำท่วมมั้งย้อนกลับมามันมีดราม่าอยู่หลายเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะในเรื่องของมหาอุทกภัยเนี่ยเขาไม่ให้ใช้คำว่ามหาใช่ไหมอุทกภัยดราม่าเรื่องของการบินไทยที่ไล่ผู้บริหารอันนี้ก็เรื่องหนึ่งไล่ผู้ว่าก็มี นิสิตเก่าจุฬาคุณอาจารย์ปันเทพอย่างเงี้ยนะก็ออกมาแล้วก็มีทั้งอาจารย์ชิตวันแล้วก็อุ้ยมีหลายท่านเลยแล้วก็ดราม่าพยากรณ์ก็น่าสนใจมากๆมีหลายเวอร์ชั่นคุณดูเวอร์ชั่นใหม่ของอุตุวยางนะแล้วก็เรื่อง
0: คือถ้ามันแก้ปัญหาได้แค่บอกให้แอดมินโพสอย่างนี้เนี่ยอยากให้วิจารณ์ต่อเลยได้ไหม
1: ได
3: ้คือยุบกลม
0: แห
1: มมันเหมือนประชดใช่ปะ
0: คือ
1: คุณคิดว่าประชดใช่ไหม
0: คือผมก็เหมือนกับ
3: ภาษา
0: แค่มันเปลี่ยนสำนวนให้มันเป็นภาษาเจนซีปุ๊บอุ้ยมันดูดีทันที
3: ใช่
1: แล้วถ้าแล้วเรียนถามคุณมันควรเป็นเช่นนี้ไหม
0: คือเทคนิคในการสื่อสารเนี่ยนะครับด้วยงบประมาณ 2,600 ล้านของกรมอุตุนิยมวิทยาการโพสให้คนสนใจแล้วก็เอารายละเอียดมาใส่ในคอมเมนต์ผมเข้าใจว่าข้าราชการหนุ่มๆสาวๆจะทำได้ทุกคน
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปด้อยค่าใครด้วย
3: คือ
0: แค่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารจากภาษาราชการภาษาราชการเนี่ยเอาไว้ส่งหนังสือหน่วยงานกับหน่วยงานแต่เวลาสื่อสารกับประชาชนเนี่ยช่วยย่อยข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขามีสถานีเรดาร์150กว่าล้านในแต่ละจุดเขาวัดปริมาณน้ำฝนได้เขาย่อมพยากรณ์ได้ด้วยเรดาร์ก่อนหน้านั้นหลายวันแล้วว่าฝนตกมากตกน้อย
1: แต่คุณเปลี่ยนภาษาแบบ360องศาเช่นหัวจะปวดแดดยังไม่ทันจะอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะ 5-10 ตุลาคมนี้ Stay tuned
0: ผมว่าอันนี้เป็นข้อดีของสไตล์การทำงานที่เขาปรับเปลี่ยนคือก็หลังจากโดนด่ามาตั้งหลายวันแล้วรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็มารับหน้าตลอดแล้วผมยังไม่เห็นหน้าอธิบดีเลยที่จะมารับหน้าเห็นมีแต่รองมารับหน้าตามรายการต่าง
1: ๆเฮ้ยมีโผล่มาบ้างละแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วค่ะเช้านี้เรดาร์สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในกทมและปริมณฑลใครพร้อมซักผ้าขอให้ยกมือขึ้นใครยังไม่ซักผ้าเตรียมตัวค่ะเพราะพรุ่งนี้ชาวกทมเรามีนัดกับแดด
0: มันพอดีตกใจอยู่ไอ้ที่เพจไหนเนี่ย
1: อุตุเจ้าฝนใจร้ายภาคเหนือระวังฝนสะตกสะสมนี่ดิฉันส่งให้คุณเป็น10อันน่ะเจ้าฝนยังมีฤทธิ์ทำให้ภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองต่ออีกแล้วก็มีโมจิทำหน้าบีบี้ถ้ามีฝนตกสะสมแบบนี้ต้องระวังอันตรายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มด้วยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรเดี๋ยวดิฉันส่งไปให้คุณเต็มไปหมดเลย
0: มันจริงๆเขาก็ทำได้นะ
1: ดิฉันศิวพรยานวิทยากุลค่ะ
3: ผมจักรพันธ์คำวุฒิโยธินครับ
0: ผมรณรงค์แจ้งเฟซครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีคู่ฝ่ายปฏิบัติงานและราชการประจำไม่ให้ความร่วมมือฝ่ายบริหารแก้น้ำท่วมพร้อมใช้อำนาจเด้งเข้ากรุนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าฝนทั่วประเทศลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างที่ยังมีฝนตกอยู่จะมีฝนอีกครั้งในวันที่4-6ตุลาคมขณะที่ภาคเหนืออีสานซึ่งเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้ตกแช่ขณะที่พื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันได้รับผลกระทบแล้วกว่า1,700,000ไร่ทั่วประเทศพื้นที่กรุงเทพมหานครคลองส่งน้ำต่างๆระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ฝั่งตะวันออกหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ได้เพิ่มการสูบน้ำวันนี้แฟลตคลองจันทน้ำลดลง30เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้ว่ากทม.หากเป็นไปได้ขอให้ประกาศ work from home อีกระยะเพื่อให้การระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่ขณะที่ฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์กลับมาปล่อยน้ำตามปกติอีกครั้งหลังหยุดไป3วันโดยจะปล่อยน้ำในระดับปกติตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามน้ำจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามกาญจนบุรีฉะเชิงเทราให้ปภ.เตรียมเครื่องมือเร่งสูบน้ำนายกรัฐมนตรีสั่งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิ

0: ประชุมจริงแต่ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบเพียง2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่ามีเกณฑ์การขออยู่แล้วเนื่องจากต้องมีการคำนวณน้ำจากทางภาคเหนือและที่เป็นส่วนเกินซึ่งจะลงมาสู่ภาคกลางนายทรงศักดิ์ย้ำว่าในการระบายน้ำที่ประชุมเห็นว่าจะต้องค่อยๆระบายแบบขั้นบันไดเพราะในขณะนี้พื้นที่กทม.กำลังเร่งระบายน้ำออกไปสู่ทะเลเพื่อให้มีเวลาในการพร่องน้ำให้มากที่สุดก็จะค่อยๆปล่อยน้ำข้างบนมาทดแทนเพื่อเป็นการลดผลกระทบรามคำแหงน้ำลดแล้วระดมกำลังบิ๊กคลีนนิ่งเคหะร่มเกล้ายังจมน้ำน้ำเริ่มเน่าเสียเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครระดมกำลังบิ๊กคลีนนิ่งตักกวาดดินทรายคืนสภาพผิวการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมถนนรามคำแหงเริ่มคลี่คลายภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดสามารถสัญจรผ่านได้แต่ยังพบมีน้ำท่วมขังบางจุดโดยเฉพาะบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรามคำแหงขณะที่ตำรวจยังคงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรใช้รถลากนำรถเสียจากน้ำท่วมออกจากพื้นที่ส่วนประชาชนต่างกลับเข้าบ้านต่างเร่งเก็บกวาดทำความสะอาดขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังยังมีน้ำท่วมสูงโดยโซน5ซอย29น้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่26กันยายนสูง150ถึง160ซมจนถึงขณะนี้ระดับน้ำลดลงไปเพียง10ซมเท่านั้นมีประชาชนอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนชั้น1ของทุกหลังถูกน้ำท่วมทั้งหมดโดยมีหลายครอบครัวไม่ออกจากบ้านขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่ชั้น2วันนี้เริ่มมีหลายหน่วยงานเข้ามาแจกอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคพร้อมมีจุดบริการทางการแพทย์ดูแลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเบื้องต้นชาวเคหะร่มเกล้าคนหนึ่งบอกว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2537ไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้แม้แต่ช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี2514ที่บ้านก็ไม่ท่วมวอนขอความช่วยเหลือให้ถึงตอกซอกซอยหลังน้ำท่วมขังหลายวันเริ่มมีกลิ่นเน่าเสีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับจลันแนบผ่าทางการกระบวนการเลือกสว.ชี้ช่องยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญคือทางออกเดียวนายจลันภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาในหัวข้อคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาว่าจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่หลายฝ่ายมองตรงกันว่าสุ่มเสี่ยงต่อความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมล่าสุดมีการเปิดเผยถึงข้อจำกัดทางกฎหมายของกระบวนการเดินพร้อมเสนอทางออกผ่านทางช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดนายจรัญกล่าวว่าปัญหาการเลือกสว.เกิดขึ้นตั้งแต่โครงสร้างระบบการเลือกตั้งและการวางมาตรการรองรับของกกต.ชุดใหม่ที่ยังขาดความรอบคอบส่งผลให้เกิดช่องโหว่การหัวเลือกตั้งที่ผู้เล่นคนที่ชำนาญหรือเก่งกว่าจะได้เปรียบแม้เห็นปัญหาแต่แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลานานถึง5ปีและมีอุปสรรคหลายประการส่วนการพึ่งพากระบวนการทางศาลปกติอาจไม่ทันการศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นองค์กรเดียวที่มีอำนาจพิจารณาว่าระบบการเลือกตั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เหมือนคดีบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ด QR code ที่ผ่านไปผู้ตรวจการแผ่นดินจะรวดเร็วกว่าศาลอื่นทั้งนี้นายจรัญยังกล่าวว่าเพื่อให้กระบวนการเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพขอเสนอ3ขั้นตอนคือ 1. อาศัยกระบวนการไต่สวนของศาลฎีกาช่วยรวบรวมพยานหลักฐานเชิงลึก 2. ยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อใช้เครื่องจับเท็จและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้พยานหลักฐานที่แน่นหนาแล้วให้กลุ่มผู้เสียหายนำเรื่องเข้ายื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามช่องทางกฎหมายและ3ส่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดโดยผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ส่งเรื่องคาดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาและสามารถทำคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นได้ภายใน6เดือนถึง1ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
5: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอด คลื่นข่าวที่ได้รับการการัน

0: ตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: นะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันพุธที่30กันยายนนะครับสิ้นเดือนพอดีเป๊ะเลยนะฮะกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ผู้ประสบภัยในเขตคลองสำวาเหมือนกันเลยนะ
4: ฝากกันมา
3: บนกันอยู่หลังไมค์กันเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
4: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามฟังเรา2คนวันนี้นะคะเพราะว่า2คนที่เรานัดหมายที่จะคุยกันเนี่ยท่านแรกคือผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำที่จะมาพูดคุยกันแน่นอนว่าเราจะถามถึงเรื่องของความกังวลของหลายๆท่านเพราะว่าตอนนี้มันเป็นมวลฝนที่มาต้องบอกก่อนว่าฝนณตอนนี้ที่ตกอยู่เนี่ยถ้านึกย้อนจริงๆในช่วงระยะเวลาปกตินี่คือหน้าฝน
3: ใช่แล้ว
4: แต่ความน่ากังวลคือมันเป็นฝนแช่เนาะพี่บอลแล้วพอมันแช่ปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาอีกเท่าไหร่แต่ละพื้นที่ถึงจะสามารถคลายความกังวลได้และในขณะเดียวกันน้ำเหนือที่มาตอนนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการพร่องน้ำการระบายน้ำคันกั้นน้ำต่างๆนานาที่ตอนนี้มันมีอุบัติเหตุกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการเมืองระหว่างพื้นที
3: ่
4: ที่กำลังมีการถกเถียงกันคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆเดิมแหละพี่บอลว่าอ้าวของฉันเนี่ยเต็มที่แล้วนะเธอรับไปบ้างได้ไหมล่ะแต่มันก็จะคล้ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการบริหารจัดการน้ำมันเป็นยังไง แล้วมันต้องมีความกังวลทั้งน้ำฝนน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนมากน้อยขนาดไหนและในขณะเดียวกันวันนี้เรามีนัดต้องบอกว่ามีนัดแต่ไม่แน่ใจเหมือนว่าท่านจะสะดวกตามที่รับนัดหรือเปล่าเพราะเชื่อว่าคงจะมีภารกิจมากมายพอสมควรแต่ว่าเรามีนัดกับคุณโต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยโอเคเราวางหลักใหญ่เอาไว้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาจากการบินไทย ที่มันมีปัญหาทั้งเรื่องของผู้โดยสารเรื่องกระเป๋าการเดินทางแล้วตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของคาร์โก้เรื่องของการส่งออกการนำเข้ามันลามไปถึงระดับนั้นแล้วแต่วันนี้เราสองคนตั้งใจจะถามแทนผู้ชมผู้ฟังหลายคนว่าในเมื่อท่านอยู่ในกระทรวงคมนาคมแล้วโดยตรงก็คือเรื่องของทางบก
3: ครับ
4: วันนี้พื้นที่ที่ได้รับเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยย้ายรถได้หรือยังขอแค่นี้เลยเพราะถ้าเกิดสมมุติว่ามันอันตรายมาแล้วมันมาน้อยกว่าที่คิดย้ายแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเกิดขึ้นสัญญาว่าจะไม่ว่าอะไรเลย
3: ใช่
4: แต่ถ้าเกิดไม่พูดไม่บอกแล้วยังเป็นเหมือนเดิมขออนุญาตทำหน้าที่เป็นเครื่องด่าอัตโนมัติทางออนไลน
3: ์คือมันเป็นอย่างนี้ฮะคน2คนในพื้นที่เดียวกันที่เมื่อคืนวิกฤตมากมาเจอกันแล้วหลังไมค์เมื่อสักครู่เนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการที่น้ำคลอง6วาที่เป็นรอยต่อระหว่างปทุมธานีมาถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ขออภัยนะฮะก็คือคลองสายไหมเขตสายไหมคลองสำวาหนองจอกเนี่ยได้รับเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนมาในช่วงตั้งแต่ตอนเย็นแล้วถูกไหมน้องอุ้ม
4: ใช่ค่ะ
3: นะฮะว่าน้ำเนี่ยมันล้นนอกแนวคันกั้นน้ำมาแล้วกำลังเร่งในการเสริมบิ๊กแบ็กนะครับเพื่อที่จะทำการป้องกันของให้ประชาชนนะฮะได้อพยพแล้วก็เอาของขึ้นบนที่สูงทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตั้งแต่ช่วงเย็นตร งนั้นเนี่ยทำให้ประชาชนก็ค่อนข้างที่จะกังวลโดยเฉพาะรถเพราะหลายคนเนี่ยเริ่มเอารถกลับเข้ามาในพื้นที่เพราะว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มค่อยๆพล่องลงอยู่บ้าง
4: มันเห็นแดดไง
3: ใช่มันมีแดดมันมีตะวันโผล่ก็เลยเอากลับขึ้นไปแต่พอมาเมื่อวานเนี่ยอ้าวมันมีแจ้งเตือนโอ้โอเควิเราพูดถึงความแจ้งเตือนมันก็ดีเนาะเพราะไอ้ตอนแรกเมื่อวันศุกร์ที่25เนี่ย
4: ไม่บอกอะไรเลย
3: มันไม่มีไงเราก็เรียกร้องไงว่าเอาทำไมไม่บอกให้มันเร็วกว่านี้หน่อยแจ้งเตือนมันจะได้ชัดเจนเพราะคนก็ไปทำงานกันย้ายเข้าย้ายของไม่ทันกลับมาน้ำท่วมสูง 3:00 ตื่นขึ้นมาน้ำขอบเตียงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มารอบนี้โอเคเตือนจริงฮะแต่มันเป็นอีกหนึ่งปัญหาอีกแล้วว่าคลอง6วาที่น้ำล้นแนวคันกั้นน้ำมาแล้วมันมารอยต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกสายไหมเนี่ยมันกว้างมากเลยนะฮะแล้วยิ่งคลอง3วานี่เป็นพื้นที่ที่เขตที่กว้างในกรุงเทพมหานครมากที่สุดเลย
4: ใช่มันเหมือนกับเป็นการแบบเตือนแล้วนะทำตามหน้าที่แล้วนะอย่ามาว่ากันอีกนะซึ่งข้อมูลที่ส่งมาของเซลบอร์ดแคสต
3: ์ครับ
4: กทม.เตือนระดับน้ำสูงวันที่29 กันยายน 2026เวลา 16:49 นในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลอง6วาสายล่างในพื้นที่เขตสายไหมคลอง3วาและหนองจอก
3: ใช่ครับ
4: กว้างมาก
3: หนองจอก
4: เนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำขณะนี้กทม.เร่งเสริม
3: Big Bang
4: แนวคันกั้นน้ำชั่วคราวขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมริมคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้เบอร์โทรติดต่อเอาไว้เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับข้อความนี
3: ้หนึ่งคือมันตกใจ
4: นั่งนิ่งแล้วนะ
3: ใช่เพราะมันตอนเย็นนะฮะซึ่งโอเคมันอาจจะเป็น
4: เขาเตือนแล้ว
3: นะใช่โอเคอันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่เตือนแต่ทีนี้เนี่ยพอมันดูในระดับพื้นที่เราค่อยๆย่อยไปนะว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกถึงแม้ว่าจะมีการเตือนแล้วนะฮะเพราะว่าพื้นที่คลองสามวานี่เขตใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครบวกกับหนองจอกก็โคตรกว้างใหญ่นะฮะแล้วก็สายไหมก็ไม่ได้ย่อยเลย3พื้นที่นี้รวมกันเนี่ยกลายเป็นพื้นที่คนในกทม3เขตนี้ตระหนกตกใจมากคนที่อยู่นอกพื้นที่แต่ว่ามีญาติมีเพื่อนฝูงอยู่ใน3พื้นที่นี้ส่งข้อมูลกระจายกันแบบเต็มพื้นที่มากจนทำให้คนเนี่ยข้าวของอย่างอื่นเนี่ยอาจจะพอขนไปบ้างแล้วจากก่อนหน้านี้หรือทำใจไปแล้วเพราะมันพังไปแล้วแต่รถยนต์ซึ่งมันยังรอดอยู่เมื่อคืนนี้ถนนเรียบคลอง2ซึ่งมันอยู่ในโซนคลองสำวาเนี่ยคนแหกเอารถไปจอดบางคนก็แบบโหทุลักทุเลมากแต่พอไปดูฝั่งหนองจอกซึ่งมีคำเตือนนะน้องอุ้มแต่ช่วงประมาณสัก 5-6 โมงเย็นก็สวนสาธารณะซึ่งตรงนั้นเป็นแก้มลิงบึงมะขามเทศอยู่ในหนองจอกเนี่ยยังมีคนไปออกกำลังกายอยู่เลยน้ำในแก้มลิงก็ไม่ได้ถึงขนาดล้นแต่ก็ถือว่าเยอะมากแต่นั่นคือคำเตือนตอนประมาณ5โมงเย็นออกมาแล้วแต่ตอน6โมงเย็นตรงนั้นหนองจอกคนยังวิ่งอยู่แล้วยังเห็นระดับน้ำหยุดแบบนั้นคนเลยงงเฮ้ยตกลงแล้วนี่คือข่าวจริงหรือข่าวปลอมอันนี้คือสิ่งที่คิด
4: มันมาถึงจุดที่ทำไมมันถึงยังไม่เป็นเอกภาพในเรื่องของการสื่อสารคือต้องแยกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าพฤติกรรมของคนอ่ะอันนั้นส่วนหนึ่ง บางคนอาจจะได้รับรู
3: ้
4: ข้อมูลข่าวสารแล้วว่ามันอันตรายนะ
3: ครับ
4: แต่ทำไมอ่ะอันตรายก็แล้วยังไงก็ฉันทำอะไรไม่ได้ฉันก็ออกกำลังกายฉันก็มีความคลายเครียดของฉันวิธีการของฉันนั่นคือเรื่องของวิจารณญาณของแต่ละคนแต่ตอนนี้เราสองคนกำลังพูดถึงเรื่องของเอกภาพในการสื่อสารขนาดเราอยู่ในกลุ่มข่าวที่เราได้สัมภาษณ์หลายๆท่านที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรงผู้ชมผู้ฟังเรายังทวนกันแล้วทวนกันอีกแล้วเราก็ไม่ได้รับคำตอบคือแน่นอนนะคะว่ามันเคยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเมื่อระยะเวลาเมื่อไม่นานนี้เนี่ยแหละว่าทำไมไม่เตือนแต่พอรอบนี้เตือนเสร็จปั๊บมันเป็นการเตือนแบบประชาชนก็ยังงงเท่าเดิมอยู่ดีว่าตกลงแล้วจะต้องทำยังไงแล้วบวกกับว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีท่านไปลงพื้นที่หลังจากที่เซลบรอดแคสต์เตือน ท่านไปลงพื้นที่ที่สายไหม
3: ใช
4: ่มันเลยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็คืออยู่ในพื้นที่ไง
3: สายไหมใช่
4: แล้วสายไหมก่อนหน้านี้คือธงแดงเลย
3: ถูก
4: ที่รอบที่แล้วเนาะและการท่วมแต่ละครั้งคือเป็นพื้นที่เซนซิทีฟอะแล้วการที่ท่านไปลงพื้นที่แบบนั้นอะกำลังจะมีนัยยะบอกอะไรหรือเปล่ามันเลยมีคำถามเกิดขึ้นมาคุณผู้ชมผู้ฟังว่าแล้วทำไมฉันยังต้องเดาอยู่อีกอะ
3: นี่แหละฮะทำไม
4: บอกมาให้มันเคลียร์ๆไม่ได้หรอ
3: ทำไมต้องเดาคือนายกก็ลงพื้นที่คนที่อยู่โซนทูปะเตมีตรงทางเข
4: ้า
3: ลำลูกกามันก็ดูเชื่อมๆอยู่นะกับสายไหมถูกไหมฮ
4: ะ
3: มันก็หนักมากตรงนั้นจนแบบ เอาตรงๆคือแบบงงไปหมดว่าตกลงแล้วยังไงดีเตือนแล้วใช่ครับก็ย้ำอีกทีว่าขอบคุณมากในการเตือนแต่รายละเอียดของมันอ่ะมันก็ไม่ชัดเจนจนมันกลายเป็นแทนที่มันจะเป็นการระวังแต่มันกลายเป็นการตระหนกและตกใจคือหลายๆคนโอ้โหวิ่ง

0: วุ่นมากในการเอารถเคลื่อนย้ายออกไปและอันนี้รถผมออกมาจากรอบที่แล้วไม่ได้กำลังจะไปเอากุญแจซึ่งฝากกุญแจไว้กับที่บ้านที่อยู่โซนหนองจอกซึ่งโซนหนองจอกตรงบ้านเนี่ยไม่ได้ท่วมแต่รอบเนี่ยท่วมแล้วกำลังจะขับรถเพื่อที่จะไปเอากุญแจรถที่ฝากไว้มาเอารถที่คอสามวาออกปรากฏว่าเส้นสุวินทวงศ์หน้าการไฟฟ้าที่กำลังจะเลี้ยวเข้าสู่หนองจอกเส้นคูขวาที่เขาเรียกโอ้ยน้ำตรงนั้นสูงมากขนาดรถกระบะยกสูงแล้วนะฮะเสริมความสูงไปอีก2นิ้วแล้วเนี่ยช่องขวามือยังติดพื้นท้องเลยอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เลนซ้ายสุดดิพุ่งฝาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นกลับเข้าไปเอากุญแจรถไม่ได้แน่นอนว่าไม่มีโอกาสที่จะเอารถออกจากพื้นที่เดิมถ้าคลองหกวาเอาไม่อยู่จริงเรียบร้อยเรียบร้อยเลย
1: สิ่งที่กำลังพูดกันตอนนี้ค่ะเราไม่ได้พูดเลยนะว่าชาวบ้านเขาจะบ่นว่าน้ำมาอีกแล้วหรอหรือนี่ทุกคนเข้าใจ
0: ทุกคนเข้าใจแล้วฮะ
1: แม้กระทั่งคนที่เขาแช่อยู่ในน้ำหรือว่าเขาสูญเสียจนถึงขั้นเรียกว่าล้มละลายเขาเข้าใจแต่อะไรที่มันยังแก้ได้และแก้ทันบอกก่อนล่วงหน้าได้หรือไม่คือหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะเราเข้าใจนะจะให้แม่นเป๊ะ 100% ว่าเดี๋ยวน้ำมาวันนี้ 18:00 น.มันไม่ใช่เข้าใจแต่คุณจะรู้ปริมาณน้ำนี่นาคุณจะรู้ถึงการคาดการณ์นี่นาว่าเหนือมาเท่าไหร
0: ่
1: ฝนที่มันสะสมอยู่ตอนนี้เท่าไหร่มันพร่องไปแล้วได้เท่าไหร่แปลว่าตอนนี้ที่รองรับได้นั้นมันอยู่ในขีดความสามารถแบบไหนเขียวเหลืองแดงตัดสินใจแล้วหน่วยงานต่างๆสามารถได้ไหมในการที่จะบริหารจัดการว่าโซนนี้เอามาจอดโซนนี้จัดการแบบเนี้ยโอ้โหจะได้รับการชื่นชมเลยค่ะรับรองว่าทุกอย่างมันจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เป็นอย่างดีแน่นอนทำเถอะ
0: โอ้มันไม่ใช่ว่าเตือนแล้วนะวิกฤตแล้วนะเสี่ยงสูงแล้วนะ
1: แล้วแต่เลยตัดสินใจไงแล้วแต่เลย
0: ลูก
1: ไม่ทราบ
0: ต้องยังไงเอารถเอาทำยังไงอ่ะ
1: เพราะชาวบ้านพอย้ายเสร็จเขาก็ต้องคิดต่อไงคะว่าเขายังต้องทำมาหากินน่ะแล้วเขาจะเดินทางยังไงอันนี้เราก็ต้องไปคิดของเราเองเขาก็ไม่ได้เรียกร้องพี่บอลเนื่องไหม
0: ใช่
1: เอาอย่างนี้นะอุ้มจะบอกให้ว่าขออนุญาตใช้พื้นที่นี้มีหลายคนมากๆเลยที่เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆแล้วเล็กจนถึงขั้นที่หลายคนมองไม่เห็นแสงไม่เคยส่องไปถึงพี่ๆที่เขาต้องมาทำความสะอาดกวาดถนนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ไปอำนวยความสะดวกอะตอนนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิมีปัญหาลองไปถามเขาสิเขาว่าบ้านอยู่ไหนบ้านน้ำท่วมหรือเปล่าเขาท่วมนะคะ
0: ใช่ใช่
1: แต่เขาก็ยังต้องไปทำงานบางคนที่เขามียานพาหนะเล็กๆน้อยๆรถจักรยานยนต์อยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เขาก็ยังทำหน้าที่ของเขาฉะนั้นเราขอให้คุณทำหน้าที่ของคุณได้ไห
0: ม
1: อย่างเต็มความสามารถได้ไหมให้เหมือนกับฟันเฟืองตัวเล็กที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะถามแล้วได้คำตอบมากน้อยขนาดไหนเราไม่ทราบเพราะเราจะมีหน้าที่ในการถาม
0: ใช่ๆเนี่ยคุณผู้ฟังก็ส่งเข้ามาเนี่ยฮะว่าเขาบอกว่าอยู่นนทบุรีครับอยากรู้เหมือนกันว่าปีนี้น้ำมันจะมากน้อยขนาดไหนบอกปริมาณนะว่ามันจะสูงเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเท่าคือประชาชนไม่มีภาพ reference ในหัว
1: คือถ้าเกิดในระยะที่มันไกลอ่ะตอบไม่ได้อ่ะอุ้มเข้าใจนะพี่บอล
0: เข้าใจ
1: เพราะว่ารอบนี้มันเป็นการคาดการณ์ที่ยากเหลือเกินไอ้ฝนที่มันตกแช่มันเป็นสาเหตุหลักๆเลยคือให้เห็นภาพแบบนี้ก่อนว่าตอนนี้ที่เรามีความกังวลกันอยู่เนี่ยมันยังไม่มีเหนือมาหนุนไม่มีทะเลมาเสริมมันคือฝนล้วน
0: ๆ
1: แล้วมันก็พร่องไม่ได้เพราะว่ามันเต็มไปหมดไม่รู้จะพร่องไปทางไหนซึ่งตอนนี้ในความแช่เนี้ยก็มีนักวิชาการหลายๆท่านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำเนี่ยบอกว่ามันจะแช่ไปแบบนี้อีก2อาทิตย์เลยนะแล้วช่วงพาร์ทครึ่งหลังของเดือนตุลาถึงจะมีลมหนาวมาดันฝนไปภาคใต้
0: ใช่
1: ถ้าการคาดการณ์ประมาณนี้เพียงพอแล้วหรือยังสำหรับคุณพี่ที่ส่งมาแต่สำหรับอุ้งคืออุ้งว่ามันก็เพียงพอนะแต่ช่วยบอกพีเรียดระยะเวลาด้วยนิดนึงแล้วคราวนี้ไอ้ฝนที่แช่เนี้ยเมื่อไหร่มันจะหมดมันสามารถตอบได้ไหมเราไม่มีความรู้เรื่องน้ำ
0: เมื่อสักครู่นี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกลงมาปานกลางในหลากหลายเขตคิดดูสิว่าฝนซึ่งมันควรจะเป็นปกติของหน้าฝนกลายเป็นแย่แล้วฝนตกอีกแล้วคือผมเดินไปซื้อข้าวเนี่ยทุกคนบ่นมีเพื่อนส่งข้อความมาคนที่บ้านส่งข้อความมามันกลายเป็นฝนตกปกติที่ไม่ได้ฝนแช่เหมือนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่คนตกใจแล้วกลายเป็นของแสลงไปเลย
1: ใช
0: ่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฝนตกลงมาแล้วรู้สึกเป็นแบบนั้นโอ้
1: นี่ล่าสุดนะคะมีการออกมาเตือนนะปภ.ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเพราะว่ามีการระบายน้ำบางส่วนจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครเพื่อลงจังหวัดสมุทรปราการทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจะยังทรงตัวหรือลดลงแค่นิดเดียวค่ะ

0: แล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นอะประมาณ 7-10 วันเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมและไฟฟ้าช็อตและอย่างที่พี่บอลบอกพอน้ำมันมาเสริมอ่ะมันระบาย
1: มันระบาย
0: ก็ยากอยู่แล้วใช้คำนี
1: ้ครับ
0: แล้วพอมันมีฝนเข้ามาเสริมอะค่ะความเปราะบางมันจะเกิดขึ้นอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าใครที่มีผู้ป่วยเปราะบางอยู่ในบ้านอ่ะให้ย้ายไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยได้เลยทีเนี้ยนอกเหนือจากเรื่องของการย้ายคนแล้วอ่ะขอเพิ่มได้ไหมเรื่องของรถอ่ะมันจะได้ไม่มีความเสียหายมากเท่ากับที่ผ่านมาพี่บอล
1: ครับ
0: เพราะถึงเวลาปุ๊บอะรถที่มาลากเองก็ไม่รอดรถลากก็ลากรถลากอีกทีนึงนะ
1: ใช่คือก็เป็นเรื่องที่ทั้งลำบากและก็เข้าใจด้วยว่ารถลากเนี่ยตอนนี้ก็ทำงานกันหนักแล้วก็แทบจะหายากมากนะฮะบางเจ้าก็ขึ้นราคา
0: เป็นหมื่นเมื่อวานที่บอก
1: ใช่บางเจ้าก็ขึ้นราคาก็แหมกับแต่ละคนก็ต้องยอมเพื่อแลกกับการที่จะต้องมาเมนเทนแนนซ์รถหลังจากที่ถ้าเกิดโดนน้ำท่วมไป
0: วันนี้ต้องถามคุณโต้งสิริพงษ์ด้วยนะคุณโต้งค่ะรบกวนว่างให้พวกเราด้วยนะคะเพราะว่ามันมีหลายประเด็นมากๆเลยทั้งเรื่องของการจราจรทางอากาศตอนนี้ก็วิกฤตมากๆจริงๆเลยพูดถึงเรื่องของการจราจรทางอากาศนิดนึงก็แล้วกันนะพี่บอลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยการบินไทยเขาก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินหลายเส้นทางเลยค่ะทั้ง30กันยาแล้วก็1ตุลาแต่ทีเนี้ยนอกเหนือจากเรื่องของการยกเลิกเที่ยวบินที่เดี๋ยววันนี้เราอาจจะถามในเรื่องของการเยียวยาเนาะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะเยียวยาอะไรได้บ้างมันมีอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่เดือดร้อนไปถึงผู้ประกอบการมากๆเลยนั่นก็คือการระงับรับสินค้าขาเข้าและขาออก
1: อ๋อครับ
0: สินค้าทางอากาศเยอะมากต้องยอมรับแบบนี้ก่อนว่าเวลาที่เขาขนส่งทางอากาศแปลว่าสินค้านั้นค่อนข้างจะจำเป็นสำคัญเร่งด่วนในการที่จะต้องขนส่งแล้วก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษพี่บอลทีนี้พอมันมีความล่าช้าแน่นอนว่ามันก็ต้องมีผลกับภาคอุตสาหกรรมและภาคการค้าสำคัญคือสินค้าที่มันอยู่ระหว่างการเดินทางที่กำลังจะเข้าประเทศอ่ะพี่บอลเก็ทไหมคือออกมาแล้วอ่ะและกำลังลำเลียงเดินทางมา
1: ครับ
0: แล้วมันต้องเบรกหัวทิ่มอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าการบินไทยเขาประกาศก็คือเนี่ยวันนี้จริงๆตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับ
0: ไปจนถึงต้นเดือนตุลาเนี่ยแล้วสินค้าพวกนั้นจะยังไงคือการบินไทยเขาประกาศจำกัดแล้วต่อมาก็ระงับการให้บริการแอร์คาร์โก้ทั้งสินค้านำเข้าแล้วก็ส่งออกคือนี่มันคือบริษัทของไอ้ขอมันคือปัญหาของบริษัทนะเพราะว่าสินค้าที่มันขนส่งทางอากาศอย่างเช่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้มีแค่มูลค่าต่อชิ้นสูงอย่างเดียวนะพี่บอลแต่มันเชื่อมโยงกับธุรกรรมการค้าแล้วก็กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีสินค้าบางกลุ่มที่ต้องการความรวดเร็วในการส่งมีมูลค่าสูงเขาก็เลยต้องส่งทางอากาศมันต้องผ่านระบบคลังสินค้าแล้วก็ขนส่งสินค้าของสนามบินสุวรรณภูมิ
1: ครับ
0: คือถ้าไล่ย้อนไปนะคุณผู้ชมผู้ฟังประกาศฉบับแรกเนี่ยออกวันที่28กันยาตอน 20:15 น.โดยไทยคาร์โก้แจ้งขอความร่วมมือจำกัดปริมาณการนำเข้าส่งสินค้าออกระหว่างวันที่29กันยาถึง3ตุลาใจความของการประกาศของฉบับแรกเนี่ยคือการขอความร่วมมือในการจำกัดปริมาณนะพี่บอลไม่ได้แปลว่าจะปิดรับทั้งหมดนะคือขอให้ผู้ส่งออกช่วยลดปริมาณสินค้าที่จะนำมาใช้บริการในช่วงนี้ได้ไห
1: ม
0: สาเหตุหนึ่งก็คือว่าสินค้าที่มันค้างอยู่ที่มันอยู่ในคลังอ่ะพี่บอลมันเยอะแล้วการปฏิบัติงานมันทำตามปกติไม่ได้เพราะพนักงานบางส่วนเขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนมาทำงานไม่ได้ทีนี้ก็เลยเกิดคำถามอย่างที่อุ้มบอกไปว่าระยะเวลาของการแจ้งล่วงหน้าประกาศมันออกช่วงค่ำ28กันยาแต่เขาเริ่มจำกัดบริการ29กันยาคำถามคือทันไหมผู้ประกอบการและผู้ส่งออกเขาวางแผนขนส่งล่วงหน้านานมากนะพี่บอล
1: ใช่ๆ
0: แล้วสินค้าที่มันเดินทางมาถึงแล้วหรือว่าถูกจัดส่งเข้าสู่กระบวนการขนส่งไปแล้วก็ไม่ได้รับคำตอบนะว่าเขาจะบริหารจัดการยังไง
1: ความฉุกเฉินหนึ่งเข้าใจได้แต่คำตอบของการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
0: อ
1: ันนี้ยังไม่ทราบ
0: แต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่านี่คือประกาศของ28พี่บอลแต่ที่มันหนักขึ้นคือ29กันยาคือเมื่อวานประกาศฉบับใหม่ของฝ่ายปฏิบัติการสินค้าของการบินไทยนี่แหละแจ้งระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกของคลังสินค้าการบินไทยมีผล30กันยาถึง6ตุลาเท่ากับว่ามาตรการมันเปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะจากเดิมคือจำกัดปริมาณเป็นระงับรับสินค้าโหกลายเป็นสินค้าที่อยู่บนเครื่องบินอ่ะ
1: ครับ
0: ทำไง
1: เข้าไม่ได้ทำไงอ่ะ
0: ใช่แล้วยังจะมีเรื่องของผลประกอบการต่างๆที่มันจะต้องมีความสูญเสียอีกอ่ะ นึกออกปะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าที่อันนี้ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดที่สุวรรณภูมิคาร์โก้ทั้งหมดปิดนะไม่ใช่แต่มันคือของการบินไทยแต่การบินไทยคือใหญ่สุดไงพี่บอลถูกไหมอ่ะ
1: ใช
0: ่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าจะย้ายอ่ะมันไม่ใช่เหมือนกับว่าบริษัท A ย้ายไปบริษัท B แล้วก็ดำเนินการต่อมันไม่ได้เพราะว่ามันต้องพื้นที่อีกจำนวนปริมาณอีกแล้วไหนจะเป็นสินค้าเดิมที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วในบริษัทเดิมเขาอ่ะมันจะบริหารจัดการยังไงให้ทันนะคะ
1: ประเด็นเนี้ยมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับอีกสายการบินหนึ่งว่าเขาใช้วิธีการนะครับคือเขามีเบสเป็นหลักของเขาอยู่ที่ดอนเมือง เขาใช้วิธีการนำเครื่องของเขาเองเนี่ยไปขนพนักงานกำลังเสริมจากทีมสถานีที่ต่างจังหวัดเท่าที่จะพอเพียงลงมาในพื้นที่ในสนามบินใหญ่เชียงใหม่เชียงรายหาดใหญ่ภูเก็ตและภูมิภาคหลายๆพื้นที่แล้วก็ส่งเสบียงจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่ดอนเมืองในยามที่การออกจากสนามบินดอนเมืองเพื่อจะไปซื้ออาหารอาจจะไม่สะดวกเพราะน้ำท่วมร้านค้าในพื้นที่ปิดหรือว่าขาดแคลนอะไรก็ว่าไปปรับตารางบินเพื่อเพิ่มรายชื่อสแตนบายพิเศษสำหรับผู้ที่ยังสามารถมาสนามบินได้แล้วก็ผู้ที่ยินดีจะมาปฏิบัติหน้าที่แต่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางคือทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะลำเลียงเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆนะเข้ามาในส่วนที่เป็นสนามบินหลักและมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะที่สุดจากพื้นที่อื่นๆมาที่ดอนเมืองเพื่อที่จะแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้เพราะมันไม่ได้ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการบินไทยถูกไหมฮะพนักงานของสายการบินก
0: ็
1: หลายบ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันจนพนักงานการบินไทยที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดใจเหมือนกันนะว่าจริงๆบ้านเขาก็น้ำท่วมเขาก็ปฏิบัติงานแทบจะเรียกว่าเต็มที่แล้วอ่ะกลับออกมาแต่เช้ากลับดึกเข้าไปบ้านอาบน้ำแต่งตัวแป๊บเดียวออกมาแต่เช้าแล้วเพราะว่าพนักงานเพื่อนๆไม่พอที่จะมารองรับการบริการปรากฏว่าก็ต้องมาเจอคำถามจากผู้โดยสารและเสียงกล่นด่ากล่นว่าแต่ในที่การเดียวกันเขาก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปแล้วก็ยอมรับแล้วแต่เขาก็บ่นกลับด้วยเหมือนกันว่าแต่ปัญหาคือเขาเองก็ไม่สามารถตอบอะไรให้กับผู้โดยสารได้รับคำตอบได้เพราะเขาก็ไม่ได้รับข้อมูลว่าจะตอบผู้โดยสารยังไงฮะ
0: อ
1: ันนี้คือฝั่งระดับเจ้าหน้าที
0: ่ค่ะ
1: นี่แหละมันก็สะท้อนปัญหาเหมือนที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นะว่าปัญหาฉุกเฉินเข้าใจได้ว่ามันเกิดแต่การแก้ปัญหาหลังจากนี้คืออะไรนี่เป็นคำถาม
0: อันนี้คือพูดถึงเรื่องของภาคขนส่งเนาะแต่ในเรื่องของภาคของการเดินทางของผู้โดยสารปกติเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าชื่อเสียงอะเสียหายไประดับโลกแล้วนะคะ
1: คือต่างประเทศใช่
0: คือต่างประเทศรายงานกันแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยด้วยประการทั้งปวง
1: ค
0: ือในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่อุ้มได้ฟังสัมภาษณ์ผู้บริหารของสุวรรณภูมิอ่ะพี่บอลเขาพยายามเข้ามาดูแลบริหารจัดการอยู่นะก็มาดูแลเรื่องของอาหารมาดูแลเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกได้อ่ะค่ะจัดพื้นที่กระเป๋าตกค้างตามเที่ยวบินเขาบอกว่าไอ้ที่เห็นกระเป๋าออกมาเยอะๆนั่นน่ะผอ.การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอ่ะท่านบอกเลยว่าท่านกั้นพื้นที่เอาไว้เพื่อที่จะแยกให้ผู้โดยสารน่ะได้เห็นว่าเที่ยวบินของคุณเนี่ยคือเที่ยวบินไหนแล้วก็สามารถที่จะเอาแท็กมาเพื่อที่จะมายืนยันได้ว่านี่คือกระเป๋าของเขาอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมตอนเนี้ยระบบตรวจตาเอ่ยสารเสพติดอะไรเอ่ยคือยกไว้รถลืมไปก่อนได้เลยเอากระเป๋าให้ได้ก่อนตอนนี้คืออ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้รายละเอียดเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่เดี๋ยวช่วงหน้าแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมคุณฟังเริ่มมีคำถามมาเยอะแล้วว่าเกาะเกร็ดเป็นยังไงพื้นที่ที่ตัวเองอยู่นั้นเดือดร้อนมากขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางน้ำแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะคุณผู้ชมคุณฟังช่วงนี้ใครใช้เสียงเยอะในแต่ละวันอาจจะประชุมพรีเซนต์คุยงานหรือว่าไลฟ์บ่อยๆออนไลน์สำคัญเนาะอาจจะรู้สึกเจ็บคอไอคันคอคุณสามารถมีตัวช่วยดีๆติดตัวเอาไว้ได้นะคะตอนนี้เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วค่ะยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแถมยังไม่เติมน้ำตาลด้วยนะคะราคาเพียง20บาทเท่านั้นค่ะหาซื้อได้แล้วที่ Big C Boost CJ Express Lotus Jiffy Lawson Dear Tommy และร้านขายยาร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ official ของแบรนด์ทั้งที่ Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shopping @เสียงเพียวสั่งได้เลยค่ะ
1: ครับเอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาในเรื่องของจริงๆมันต้องบอกว่ามันแตะเรื่องของดราม่าในการปกป้องพื้นที่กทม.ด้วยนะชั้นนอกชั้นในต่างๆเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้กลับมานะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง แชร์เล่าข่าวเด็ด

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงสาเหตุว่าทำไมปีนี้เนี่ยแฟตของจันเคหะร่มเกล้าเนี่ยโอ้โหท่วมเรียกว่าระดับอกระดับคางกันเลยทีเดียวกทมฝั่งตะวันออกคือสาหัสมากแต่หลายๆคนก็ไปเปรียบเทียบกับพื้นที่ชั้นในที
1: ่
3: แบบก็แห้งเร็วมากเหมือนกันแล้วไหนจะกังวลเรื่องน้ำเหนือด้วยนะฮะว่ากำลังจะต้องระบายเพิ่มมาแล้วในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะตกลงแล้วมันจะกระทบกทมซ้ำเติมเข้าไปแล้วมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกับทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำเนี่ยได้ให้เราได้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและก็สาเหตุว่าทำไมรอบนี้กรุงเทพฝั่งตะวันออกถึงอ่วมหนักมากคือมีคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างแฟลตคลองจันทน์โอเคเราเห็นสภาพพื้นที่เนี่ยมันต่ำจริงวิ่งไปเส้นถนนลาดพร้าวต่อเนื่องจะไปเสรีไทยเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นหรือแม้กระทั่งถนนนวมินทร์ที่แต่ก่อนเรียกสุขาภิบาล1นะเราก็จะเห็นแหละว่าไอโซนแฟลตคลองจันทน์มันต่ำแต่ว่าตอนปี54มันไม่ได้โดนขนาดนี้ด้วยนะ
1: ค่ะ
3: มันก็ยังมีคำถามเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกับทางคุณชวลิตจันทรัตน์นะเจ้าหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ทีมกรุ๊ปในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะครับสวัสดีครับคุณชวลิตครับ
4: สวัสดีครับคุณอุ้มสวัสดีคุณบอลครับ
3: ครับ
1: ค่ะคุณชวลิตค่ะตอนนี้เนี่ยเท่าที่รับทราบก็คือเรื่องของการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหามากๆเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาไปทางไหนแล้วน้ำเหนือก็เข้ามาหนุนในขณะเดียวกันฝนก็ยังลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้ระดับน้ำที่น่าเป็นห่วงทั้งที่คลองจันทน์ที่ร่มเกล้าแล้วก็โซนกรุงเทพมหานครตะวันออกเนี่ยค่ะมันตรงไหนมันยังน่ากังวลอยู่แล้วมันน่าจะมีความคลี่คลายได้ในระยะเวลาช่วงไหนบ้างอะคะ
4: ครับมามองตรงความสุขก่อนนะครับว่าถนนสายใหญ่ๆถนนสายหลักเราใช้ได้หมดแล้วนะครับ
3: ครับ
4: อันนี้ก็จะเป็นการระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีความจำเป็นนะฮะแล้วก็เอาออกกับให้เราสามารถใช้งานได
3: ้คร
4: ับ
3: อ
4: ันนี้มันเหลือบ่อขนมคกนะแล้วก็มีกระทะอยู่เป็นหลุมเป็นบ่อคือพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงนะรามคำแหงถนนสายหลักใช้ได้ถนนสายรองก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับสายรองหมายถึงว่าซอยต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นลาดพร้าวนี่ก็เหมือนกันครับก็ยังติดขัดมีปัญหานะโดยเฉพาะจากซอยหมายเลข100ขึ้นไปนะหมายเลข100ขึ้นไปจนกระทั่งถึงบางกะปินะครับซอยย่อยต่างอันนั้นแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นขนมคกบ้างเป็นกระทะบ้างนะครับซึ่งการจะเอาน้ำออกไปได้นะครับมันไม่ไหลเองครับม
1: ัน
4: ไม่ได้ไหลเองเพราะมันเป็นขนมคกเป็นเบ้าขนมคกเป็นกระทะอย่างที่เรียนนะครับก็ต้องระดมเครื่องสูบน้ำเข้ามานะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเครื่องสูบน้ำนะฮะที่จะสูบทอยกันนะจากแฟลตคลองจันทน์นะครับข้ามไปที่นิด้าจากนิด้าจะไปที่คลองไซม้าแล้วบางส่วนก็ต้องเอาไปมุ่งลงที่คลองแสนแสบเนี่ยเราจะมีจำนวนมากพอขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหามาว่าฝั่งทนเขาหมดภาระแล้วนะเพราะฝั่งทนเครื่องไหนย้ายได้ย้ายยืมมาหน่อยนะสักอาทิตย์นึงเนี่ยมาระดมกันตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวก็ทางกิ่งแก้วร่มเก้าก็ไประดมตรงนู้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ตรงนู้นอีกก็ต้องคู่ขนานกันไปนะครับแล้วจะมีบางบัวอย่าลืมคนบางบัวนะคนบางบัวก็เรียกว่าแช่อยู่ในน้ำเหมือนกันหลายๆพื้นที่เลยครับไม่ใช่แค่นี้นะครับหมายถึงว่าพันนายาวบางพื้นที่หนองจอกบางพื้นที่ก็เป็นอยู่นะครับที่เป็นเบ้าขนมครกอย่างนี
3: ้
4: ดังนั้นต้องมองภาพว่าทั้งหมดเนี่ยส่วนที่เบ้าขนมครกยังเหลืออยู่นะฮะแล้วก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำจำนวนมากที่มาช่วยระดมกันครับ
1: แต่ตอนนี้เท่าที่เห็นภาพอะค่ะคุณชวลิตขามันเหมือนกับน้ำมันชนน้ำอะมันเอาน้ำจากตรงนี้ไปมันก็ไประบายตรงกับที่น้ำ มันแค่แตกต่างกันที่ระดับที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันยังถือว่ามันเป็นความกังวลที่ต้องแช่อย่างนี้อีกนานแค่ไหนอะคะ
4: ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับอันหนึ่งจำนวนต้องมีเพียงพอจำนวนเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วต้องสูบทอยอะครับสูบทอยจากของจันแฟดนะฮะตัวแฝดของจันข้ามไปที่นิด้าจากนิด้าข้ามไปข้างนิด้าข้างนิด้าไปคลองไซม้าคลองไซม้าสูบต่อเห็นไหมฮะ
3: ครับ
4: เขาก็ทำเป็นแถวอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพอสูบไปข้างนิด้าแล้วก็นั่งหายใจแล้วก็ทำให้ทางนิด้ามันไหลลงมาอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับไม่มีการหมุนเวียนนะครับมันไม่มีการวนเวียนกลับมาที่เก่านะต้องมุ่งเป้าไปให้หมด
3: ซึ่
4: งอันนี้คนกทมเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าต้องช่วยกันระดมเครื่องสูบน้ำมาให้มากนะจริงๆมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรมนะกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็มีนะครับแม้แต่กรมทรัพยากรน้ำก็มีต้องไปยืมมาฮะตอนนี้ต้องติดต่อยืมจากข้างนอกมาเลยเพราะว่าคนอื่นที่เขายังไม่ได้ใช้ก็มีนะครับประเภทเคลื่อนที่ได้นะครับ
3: ครับครับแต่ก็คือว่าด้วยความที่สภาพตอนนี้เนี่ยโอเคสมมุติถ้าเกิดเราโฟกัสอย่างเป็นแฟลตคลองจันเนี่ยที่เป็นโมเดลเนี่ยนะว่าจะต้องสูบอย่างไปไซม้าไปอะไรนะฮะคลองแสนแสบต
4: ่อคลองแสนแสบต่อ
3: ใช่ซึ่งตอนนี้แสนแสบก็พร่องลงไปในระดับหนึ่งแต่ว่าน้ำทะเลช่วงนี้ก็หนุนสูงอยู่แล้วก็ยังมีการระบายจากน้ำเหนือลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มตรงนี้แหละมันก็เลยจะเป็นอุปสรรคต่อว่าแทนที่เราจะเอาสูบออกจากหลุมขนมครกออกไปได้เร็วมันก็ต้องช้าแบบนี้เนี่ยคำว่าช้าในที่นี้เนี่ย
1: ถ้าเกิดระยะเวลา
3: เอาปัจจัยเพิ่มเสริมแบบนี้โอ้มันจะนานอีกสักคาดการพอได้ไหมฮะ
4: ไม่ได้ช้าลงนะครับถ้าจำนวนเครื่องสูบน้ำลงไปเพียงพอแล้วสูบต่อเป็นทอดทอยเป็นทอดๆนะครับไปลงแสนแสบนะแสนแสบเองก็ไหลไปอุโมงค์พระราม9อุโมงค์พระราม9ทำหน้าที่สูบออกอยู่นะฮะสูบออกได้ทันนะครับไม่ต้องห่วงนะขนาดใหญ่นะปั๊มขนาดยักษ์เนี่ยมันสูบได้ทันไม่ว่าจะเป็นที่พระโขนงเรียงเป็นตับนะครับป่าคลองบางเขนก็สูบทันนะฮะอุโมงค์มักกะสันอุโมงค์พระราม9นะครับประชาราษฎร์สาย2อันนี้สูบทันหมดเลยครับนะ
1: ค่ะแล้วฝนที่มันตกมาตอนนี้นี่มัน
4: เอาน้ำออกไปนะฮะแต่ส่วนน้ำเหนือน้ำหนุนมันว่ากันในลำน้ำนั่นครับเขาก็ไปต่อสู้ดันกันไปดันกันมานะฮะดันกันตั้งแต่สามโคกนะสามโคกลงไปจนกระทั่งถึงปากน้ำปากน้ำก็สมุทรปราการเลยก็ดันกันไปดันกันมาอยู่แถวนี้พอน้ำทะเลขึ้นนะก็วิ่งจากปากน้ำขึ้นไปสามโคกน้ำทะเลลงก็วิ่งจากสามโคกไปถึงปากน้ำมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้นะฮะถ้าคันกั้นน้ำไม่พังนะครับน้ำเหนือก็ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ใดๆเลยยกเว้นพื้นที่พ่อแม่พี่น้องที่ประมาณ40ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำครับ
1: งั้นหมายความว่าตอนนี้มันคนละทิศทางกันของน้ำที่จะมีความกังวลแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของฝนแล้วคะคุณชวลิตค่ะเพราะว่าวันนี้ก็เริ่มเทหนักลงมาอีกแล้วพี่น้องที่อยู่ตรงคลองจันล่มเกล้าแถวนั้นยังต้องกังวลอะไรเพิ่มไหมคะหรือว่าไม่ต้องกังวลแล้วเพราะตอนนี้เขากำลังพร่องให้อยู่
4: เออก็กังวลว่ามันตกบนหลังคาเรานะแต่มันไม่มากครับก
1: ็
4: กังวลว่าเออมันก็ทำให้เสื้อผ้าเราเปียกไอ้ที่เหม็นชื้นอยู่แล้วก็เลยยังเหม็นชื้นต่อแย่เลยอะไรเงี้ยนะฮะปัสสาวะอุจจาระที่มีอยู่ก็เริ่มเน่าเหม็นอะไรเงี้ยนะครับถ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมันฝนตกนะไปตกที่สูงกว่านะอย่างเช่นตกแถวนิด้านี่แหละเอาหลังคานิด้านะก็ไหลมาที่นี่นะครับมันไม่ใช่เฉพาะหลังคาบ้านเราอย่างเดียวนะยกตัวอย่างเลยครับยกตัวอย่างใกล้ๆเนี่ยนะ
3: ครับแต่ปริมาณที่ตกมาอย่างช่วงนี้แล้วก็ที่มีคำเตือนว่าในต้นสัปดาห์หน้าไปจนถึงปลายสัปดาห์เนี่ยจะมีฝนลงมาอีกระลอกเนี่ยมันจะดูมาซ้ำเติมไหมฮะถ้าเราดูจากการคาดการพยากรณ์อากาศแล้ว
4: ก็มูตุออกภาพแผนที่มาแล้วนะครับ
3: ครับครับ
4: กรุงเทพไม่ค่อยแดงนะเป็นจะเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แรงครับสำหรับกทมนะครับอันนี้ต้องดูแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับ
1: คุณชวลิตคะ
4: เราไม่ได้แรงนะก็มีโซนแรงๆอยู่มั่งนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปตกใจก็มามองแล้วเนี่ยอันนี้กรมอุตุก็ผลิตออกมานะครับจริงๆแผนที่แบบนี้นะครับวันที่21ผมก็ได้น
1: ะ
4: ว
1: ัน
4: ที่21นะครับสำนักงานสารสนเทศน้ำนะครับเขียนออกมาแบบนี้เลยครับสีแดงสีส้มสีเหลืองนะแล้วก็สีเขียวก็เป็นลักษณะอย่างนี้เขาก็ยึดถือกันอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าใครทำทันรีบทำออกมานะครับเราจะได้เอามาเตรียมตัวกันนะครับว่าเอ้ยเราอยู่สีแดงนะโอ้โหอันนี้ต้องเตรียมแล้วนะฝนมันจะหนักเอ้ยแต่หนักแน่นะเราบ้านเราอยู่สูงไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ต้องเตรียมช่วยเพื่อนบ้านเราที่อยู่ต่ำกว่าแล้วเวลาฝนตกหลังคาบ้านเรามันไหลไปบ้านท่านนะอย่างเช่นคลองจันเนี่ยครับก็จะได้ไปช่วยกันอย่างนี้เป็นต้นครับก็ต้องไล่ดูโซนนะฮะอันที่หนึ่งโซนที่ฝนจะ

0: กใส่หลังคาบ้านอันที่สองเรายังต่ำอยู่เพราะฉะนั้นตกใส่หลังคาบ้านคนอื่นก็มาบ้านเราอยู่เหมือนกัน
1: ขออนุญาตถามแทนพี่น้องที่อยู่เขตสายไหมเขตคลองสามวาเขตหนองจอกได้ไหมคะเพราะเมื่อวานนี้ตอนประมาณ4:49มีข้อความจากเซลล์บรอดแคสต์บอกว่าให้ระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนน้ำจะล้นแนวคันกั้นน้ำแล้วตั้งแต่ตรงคลองหกมาคลองสาม
0: คลองหกวาใช่ล่าง
1: ค่ะมันมีความน่ากังวลขนาดไหนถึงขั้นต้องย้ายรถหรือว่าต้อง move คนแล้วหรือยังคะคุณชวลิขานะวันนี
0: ้ครับก็ติดตามดูแล้วนะฮะผมก็ติดตามดูใจไหวหวั่นนะครับก็ขี่รถไปดูเลยอันนี้มันซ่อมทันนะครับมันอยู่ที่ว่าไอ้ซอยปุปะไอ้การกัดเซาะโดดข้ามนะมันก็มีน้ำโดดข้ามนะมันก็มีการกัดเซาะเนี่ยเอาเครื่องจักรเครื่องมือทันนะครับเนี่ยครับก็ต้องมาไล่ดูนะวันนี้ผมก็พยายามเขียนส่งให้ใครเท่าที่เขียนได้นะก็ส่งไปนะแล้วให้น้องๆทำอินโฟกราฟิกมา1แผ่นเมื่อกี้นี่เพิ่งตะเวนส่งออกไปนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในสัปดาห์นี้นะและตลอดเดือนตุลาคมนะครับขอให้อบต.อบจ.เทศบาลต่างๆจัดเวรยามนะดูแลขันกั้นน้ำที่อยู่ติดบ้านตัวเองไม่ให้พังนะฮะถ้าหากว่ามีรอยรั่วรอยซึมเหมือนในรูปที่ส่งไปให้นี่นะฮะที่กระจายออกไปนะครับก็ให้รีบแจ้งหน่วยที่มีเครื่องจักรหนักนะไม่ต้องไปรอไปแจ้งกรมชนอย่างเดียวนะเทศบาลเขาก็มีเครื่องจักรหนักผู้รับเหมาที่มาสร้างตรงนู้นตรงนี้ไปยืมเครื่องจักรมาเลยเอาดินมาโถมเอากระสอบทรายมาทับนะฮะเหมือนเมื่อวานนะครับก็เรียบร้อย
2: อ๋อก็เมื่อคืนก็เรียบร้อย
0: บางคนอาจจะนอนไม่ค่อยสบายนะแต่ผมไปดูแล้วผมก็นอนสบายครับนอนสบาย
1: แต่ว่าต้องอัปเดตวันต่อวันหรือว่าณช่วงนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลละถ้าถามถึงพื้นที่ที่อยู่แถวๆนั้นนะคะคุณชาลีค่ะ
0: อ๋อในพื้นที่นั้นก็ต้องดูว่าถัดไปอีกมีอาการเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะอาการก็มี 2-3 อาการนะมีรอยเริ่มแตกปรีออกมามีน้ำซึมออกมามีน้ำผุดเป็นน้ำพุออกมาที่ตีนของตัวคันกั้นน้ำนะฮะมีก็3อย่างเนี่ยครับแตกแยกไหมอะไรอย่างนี้นะไอจะล้นนั้นไม่ล้นนะครับ
1: โอเคอบต.อบจ.ฝากภารกิจไว้กับท่านเนาะคุณชวลิตเราจะได้อุ่นใจ
0: ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะครับตลอดแนวลำน้ำป่าสักเลยครับขอฝากเลยนะฮะตลอดแนวลำน้ำป่าสักนะครับตั้งแต่นู่นเลยฮะอำเภอท่าเรือนะลงมาถึงนครหลวงมาถึงวังน้อยนะฮะมาถึงพระนครศรีอยุธยานะครับมาตลอดลำน้ำครับตลอดลำน้ำป่าสักตลอดลำน้ำเจ้าพระยาเลยครับตั้งแต่อ่างทองลงมานะครับอ่างทองนะสิงห์บุรีเขาพอไหวนะเขาแข็งแรงอยู่ก็สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพปากน้ำสมุทรปราการครับก็หมดเลยครับทุกคนต้องช่วยกันดูใครอยู่ตรงไหนต้องช่วยกันดูตรงนั้นเลยครับ
1: ขออนุญาตถามแทนครับกรุงเทพก่อนที่จะขยายพื้นที่ไปยังหลายๆพื้นที่ที่กำลังโดนผลกระทบอยู่ตอนนี้ณขณะนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกไหมคะถ้าดูจากมวลน้ำณตอนนี้ค่ะ
0: ก็มวลน้ำตอนนี้ก็แก้ไขขนมครกกับกระทะนี่ออกนะฮะฉะนั้นก็เป็นส่วนของการแก้ไขของการที่อยู่ที่ไม่สามารถไหลออกได้เองนะครับต้องสูบออกนะครับแล้วก็ต้องรักษาเครื่องสูบน้ำขนาดยักษ์นะที่อยู่ตามข้างลำน้ำต่างๆที่สูบออกแม่น้ำเนี่ยนะครับแต่นั้นไม่ต้องห่วงขนาดยักษ์นั้นเขาดูแลอย่างดีอยู่แล้วเขามีคู่มือที่จะทำงานนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่สุดนะครับอันนั้นเราเรียกว่าเครื่องมือนะที่จะใช้งานนะก็มีนะครับคราวนี้ถัดจากนี้ไปนะฝนที่อยู่ในประเทศเราฝนที่มาจากมวลเมฆจากอ่าวไทยจากอันดามันเนี่ยมันจะไหลมานั่นไปตกในร่องนี้เรียกว่าร่องมรสุมนะครับ
2: ร
0: ่องมรสุมนี่ก็จะเลื่อนไปอยู่ที่นครสวรรค์ชัยนาทนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนต่ำลงมากลางเดือนตุลาก็มาถึงอยุธยามาถึงกรุงเทพนะครับ
1: ตุลามาอีก
0: ตอนนั้นล่ะครับก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะสำหรับเราชาวกทม.ปริมณฑลรวมอยุธยาด้วยนะครับรวมภาคตะวันออกด้วยนะครับเราอยู่ในแถบเดียวกันนะเวลาร่องมรสุมเลื่อนขึ้นลงจะอยู่ในแถบเดียวกันนะครับอ
2: ัน
0: นั้นก็คือน้ำในประเทศนะฝนในประเทศมากเมฆในประเทศอันนี้ก็คอยต้องมองอีกว่ากรมอุตุไปหาพายุนะเขาก็จะหาอยู่แล้วครับเราจะมานะวันที่นั้นวันที่นี้อย่างที่พูดถึงครับ890อะไรเงี้ยนะ7896ด้วยมันมีโอกาสเข้ามานะเราก็ต้องตามดูต่อละกรมอุตุเขาก็ตามต่อแน่นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่ามันมีกำลังแรงไม่ต้องฟังกรมอุตุว่านะครับเพราะว่ายิ่งใกล้เข้าไปนะฮะความแม่นยำนะของการพยากรณ์จะแม่นยิ่งขึ้น

0: นะครับตอนนี้ห่างออกไป1สัปดาห์ได้ความแม่นยำขนาดนี้นะฮะได้ความแม่นยำขนาดนี้ก็ไปดูแผนที่ได้เลยนะครับว่าท่านอยู่อำเภออะไรนะครับแต่คราวนี้พออีก3วันนี่แม่นยำมากกว่านี้เลยครับตรงนี้ตกหนักตรงนี้ตกเบาเขาจะย้ำนะฮะย้ำมาอีกนะครับคราวนี้ไอ้เซลบอร์ดคาสติ้งก็ยังไม่ออกถ้าท่านไม่ใช่เขตที่เรียกว่าอะไรล่ะเทียงรุนแรงนะเทียงรุนแรงระดับ5นะโดยทั่วไปที่สากลก็ใช้ระดับ5นะครับถ้าท่านยังไม่ถึงระดับ5ก็เงี่ยหูฟังให้มากขึ้นนะถ้าท่านบอกว่าเตือนระดับ2 3 4แล้วนะแล้วก็พอดีเขาใช้ว่า extreme alert เนี่ยไม่น่าใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้ว่ารุนแรงย้ายทันทีนะในคำพูดเขาก็ใช้อยู่นะครับเพียงแต่พาดหัวข่าวเขาไม่ได้ใช้ก็เลยดูฟังยากมากนะครับไอ้ extreme alert เนี่ยก็ต้องมาดูกัน
1: ครับอย่างนั้นผมขอแบ่งเรื่องของน้ำเหนือนิดนึงออกเป็น2ระยะก็คือระยะนี้ที่มีการเพิ่มระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามาประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกับในช่วงหลังจากนี้ที่ฝนจะเริ่มเป็นมรสุมตั้งแต่นครสวรรค์แล้วก็ไล่ลงมาจนมาถึงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกที่โดนไปด้วยเนี่ยที่มันจะมาเติมน้ำส่วนเหนือเพราะมันครอบคลุมตรงนครสวรรค์ลงมาถูกไหมฮะเราจะมีอะไรเป็นจุดสังเกตครับว่าน้ำเหนือปริมาณขนาดนี้ที่ระบายเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบหนักหนาสาหัสกับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครแน่ๆ
0: ครับ
1: ดูยังไงฮะ
0: ครับตอนนี้ก็ดูปริมาณน้ำนะเท่าที่กรมชลเขาประกาศมานะครับว่าเนี่ยนะน้ำเข้ามานครสวรรค์วันนี้นะวันนี้เดี๋ยวดูตัวเลขนิดนะครับวันนี้เข้ามาก็เท่าไหร่เนี่ยฮะจะได้เป็นจริงนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้เข้ามาแค่นี้นะเมื่อวานนี้เข้ามา 2,000 นะวันนี้เข้ามา 2,003 นะครับอันนี้ก็คือจากปิงวังยมน่านรวมกันเข้ามานะจากยมจากวังไม่ค่อยมานะครับปิงเข้ามาน้อยนะเข้ามาแล้ว 2,300 นะครับเขาก็อาจเข้าฝั่งซ้ายเท่านี้อาจเข้าฝั่งขวานะฮะเท่านั้นนะฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกนะครับเสร็จก็จะระบายลงมาทางด้านท้ายน้ำนะครับขนาดอย่างวันนี้นะระบายออกมา 2,200 นะครับเมื่อวานระบายออกมา 2,000 อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ยังไหวประคับประคองกันไปนะพอระบายมาอย่างนี้ปุ๊บน้ำมันก็รั่วเข้าตามคลองที่มันไม่มีบานนะฮะไม่มีบานมันก็เหลือมาถึงนะเขาก็มีรายงานอีกนะครับว่าที่บางไทรนะที่สามโคกนะฮะสามโคกวันนี้นะก็ไหลมา2,000 นะเมื่อวานไหลมา 1,800 วันก่อนนู้นไหล 1,700 โอ้เราก็เห็นแล้วมันเพิ่มขึ้นนี่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าขนาดอยู่ในเกณฑ์นี้นะฮะ 2,000 2,200 ละครม.เขาอนุมัติแล้วนะฮะนี่เรื่องประเทศชาติเลยนะครับ
1: ครับ
0: ว่าไม่เกิน 2,500 นะนี่แหละครับเขาคิดมาก่อนแล้วนะครับว่าไม่เกิน 2,500 นี่สามารถไหลผ่านไปได้โดยมีน้ำทะเลหนุนสูง
1: ถ้ามีปัจจัย
0: ในเดือนตุลาคม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมองอย่างนี้แต่ว่าทุกคนต้องช่วยดูขันกันน้ำด้วยนะครับ
1: โอเคคุณชาวริกกังวลเรื่องนี้
0: จะไปบอกว
1: ่
0: าข้าราชการต้องวิ่งออกมาดูมันเป็นไปไม่ได้ฮะพวกเราเองอบต.ไหนอบจ.ไหนก็จัดเวรยามเราที่อยู่ชิดตรงนี้นะครับก็จะได้ผลกระทบสูงสุดถ้าหากขันกันน้ำบ้านใครพัง
1: อ๋ออย่างนั้นผมสรุปเป็นเบื้องต้นแบบนี้ว่าถ้าเกิดดูปริมาณน้ำเหนือบวกกับน้ำทะเลหนุนสูงแล้วไม่เกินการระบายมาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้เราติดตามตัวเลขนี้ไว้อันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบหนักผมเข้าใจอย่างนั้นถูกใช่ไหมฮะ
0: ครับยังไม่รับผลกระทบถ้าหากคันกันน้ำ
1: ยังโอเค
0: ใช่ครับอันนี้ครม.เขาอนุมัติมาแล้วครับ
1: แต่ถ้าเกิดปริมาณน้ำ
0: ตัวเลขเป็นตัวเลขที่กันกองมาแล้ว
1: ตัวเลขเกิน 2,500 ปั๊บคราวนี้แหละไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้แล้ว
0: ต้องจ้องมองละเอียดแล้วจ้องมองให้ละเอียดนะว่าปี54คันกันน้ำเราผ่านพ้นไปได้อย่างไรนะปี54นี่ขึ้นไปถึง 3,000 นะครับ
1: ครับ
0: ขึ้นไปถึง 3,000 น้ำทะเลก็หนุนสูงภาวะนี้นะครับภาวะวันที่30มันถึงวันที่1ตุลาคมเนี่ยแหละครับเป็นภาวะวิกฤตเลยนะฮะภาวะวิกฤตของปี54นะครับแล้วก็มีฝนตกมาน้อยกว่าปีนี้นะฮะฝนตกปี54นะครับตัวเนื้อฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลน้อยกว่าปีนี้นะครับปีนี้ตกเยอะมากนะครับ
1: แต่ด้วยปีนั้นคือเป็นพายุที่เข้ามาตอนเหนือของเขื่อนก็เลยทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้ามา
0: เหนือเขื่อนด้วยใต้เขื่อนด้วยนะฮะมีใต้เขื่อนเข้ามาซ้ำเพราะว่าไฮทางเนศาสนานแก่ซ้ำทั้งข้างบนซ้ำทั้งข้างล่างเลยครับ
1: โอเคอ่ะแต่ทีนี้มาแตะเรื่องของปีนี้นิดนึงที่พอมันแช่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยาวนานเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าทางพื้นที่ชั้นในเนี่ยมันแห้งอย่างรวดเร็วมากจนมีคำถามเกิดขึ้นว่า หุ้ยทำไมพื้นที่ชั้นในมันแห้งเร็วมากแล้วก็แทบไม่ได้รับผลกระทบเลยแต่กลายเป็นว่าพื้นที่ตะวันออกหรือหลายๆเขตเนี่ยมันหนักกว่าบางพื้นที่หนักกว่าปี54ด้วยมันเลยถูกเปรียบเทียบขึ้นมาในเชิงแบบดราม่าครับคุณชวลิตอาจจะอธิบายเรื่องหลักการของการบริหารจัดการน้ำในกทมยังไงให้ประชาชนได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะ
0: ตอนนี้ก็อธิบายตามแผนที่ของสำนักงานสารสนเทศน้ำแห่งชาติออกมาเมื่อวันที่21กันยายนได้เลยครับ
1: ยังไงฮะ
0: ออกมาแล้วฮะเขาออกมาตั้งแต่วันที่21กันยายนนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าเอาแผนที่นั้นมานั่งดูนะฮะก็จะเห็นว่าตัวฝนเนี่ยนะมันเรียนแบบเลยเวลาสำนักงานทรัพยากรสำนักงานสารสนเทศเขาเขียนสีแดงมันก็ตกแบบสีแดงเขาเขียนแบบสีส้มมันก็ตกแบบสีส้มเขาไปดูฝั่งทนเนี่ยฝั่งทนฝนตกน้อยกว่าฝั่งกรุงเทพครึ่งหนึ่งเลยครับ
1: อ๋อเห็นอันนี้
0: ไม่ต
1: ้
0: องบอกว
1: ่
0: าสาลมสาทรสีลมสีพญาไม่แค่นั้นนะครับฮะฝั่งทนทั้งฝั่งเลยครับ
1: มันเป็นไปตามปริมาณฝนอยู่แล้วด้วย
0: คนฝั่งทนใช้ตะไคร้รุ่นไหนถึงปักแล้วฝนไม่ตกครับมันมีที่มามันมีอีกหลายเรื่องหลายอย่างที่เป็นปัจจัยนะครับแล้วสำนักงานสารสนเทศน้ำก็ได้วิเคราะห์แล้วนะก็ออกเป็นแผนที่มาเลยครับออกมาตั้งแต่วันที่21นะครับฝนมาจริงวันที่24นะครับมีเวลา3วันนะที่จะนั่งดูแล้วก็คิดว่าเชื่อไม่เชื่
1: อ
0: เชื่อไม่เชื่อนี่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็ต้องเชื่อไว้ก่อนครับ ไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อนะเชื่อไว้ก่อนไม่เกิดเหตุก็แสดงว่า
1: ก็รอดไปก็โชคดีไป
0: โชคดีครับโชคดีนะถ้าอย่างว่าสำนักงานสารสนเทศน้ำพยากรณ์ผิดโอ้ดีใจเลยไม่เกิดไม่ใช่ว่ามานั่งเอาอะไรมาใส่เขา
1: ไม่แต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ไงคุณชวลิตก็คือว่าเรามีข้อมูลแผนที่สีน้ำว่าตรงไหนตกเยอะตกมากจริงตั้งแต่21ใช่แต่วันที่25คือมันไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อเพราะเราฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเอาอยู่เราเชื่อนะ
2: พอเชื่อไงคะคุณชวลิต
1: แล้วไม่มีใครเตรียมขนของเลยครับวันที่25แล้วก็มีดราม่าเรื่องเพจของอะไรว่าไปอีกว่าเตือนแบบนั้นแล้วก็ไปโทษกันไปโทษกันมานั่นแหละฮะนี่คือปัญหา
2: ทีนี้อุ้มขออนุญาตขออนุญาตถามไปถึงพี่น้องที่เขาส่งข้อความมาชาวนนทบุรีค่ะคุณชวลิตค่ะตอนนี้เขามีอะไรที่ต้องกังวลมากขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะล่าสุดเนี่ยเกาะเกร็ดก็เริ่มมีการประกาศให้ย้ายยกของขึ้นที่สูงแล้วเรียบร้อย
0: ครับ
2: จะรุนแรงมากกว่าปี54ไหมคะ
0: ไม่รุนแรงมากกว่าปี54ครับแต่คราวนี้การประกาศออกมาก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงขึ้นนะแล้วน้ำที่ระบายมาจะก็อย่างครม.อนุมัติ 2,500 นะวันนี้ยัง 2,200 เองเลยครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็น 2,300 2,400 คราวนี้ก็ต้องดูวันพรุ่งนี้นี่น้ำไหลเข้าที่นครสวรรค์สถานี C2 ที่ใต้ทหารเนี่ยมันเกิน 2,000 ละอย่างถ้ามันเกิน 2,000 ก็ต้องครม.อนุมัติมาแล้วนะครับเพราะเขาศึกษากันตลอดเส้นลำน้ำแล้วก็ต้องระบายมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนครสวรรค์ก็ไม่มีที่ให้น้ำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระบายลงมาเพราะฉะนั้นคนนนทบุรีปทุมธานีนนท์กรุงเทพที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็ต้องย้ายของขึ้นที่สูงนะครับเพราะว่าเวลาน้ำทะเลน้ำขึ้นนะท่านก็ถูกน้ำท่วมน้ำลงท่านก็ไม่ต้องถูกน้ำท่วมก็เป็นอย่างนี้ฮะพื้นที่นอกคันครับ
1: ครับ
0: แต่พื้นที่ในคันนะฮะต้องช่วยกันดูแลไม่ให้คันพังครับ
1: ครับผมมีข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ไหลผ่าน C2 นครสวรรค์เนี่ยอยู่ที่ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วมีมาจากฝั่งแม่น้ำปิงของฝั่งกำแพงเพชรไหลมาเติมตัวเลขนี้เป็นยังไงฮะน่ากังวลแค่ไหน
0: รวมกันแล้วครับหมายถึงว่าตัวเลขจากกำแพงเพชรนะตัวเลขจากพิจิตรรวมกันแล้วได้ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่เมื่อวานนี้มัน 2,000 นะครับ
1: ครับ
0: มันขึ้นมาตั้ง300นะครับเมื่อวันนี้ 2,000 กับ38นะ2038วันนี้2326นะครับขึ้นมาประมาณ300
1: ครับ
0: โอ้ 2,000 ขึ้นมา300นี่ขึ้นมามากกว่า 10%
1: นะสิฮะ
0: นะเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็ต้องมานั่งมองแล้วครม.ก็ดีนะอนุมัติให้แล้วเพราะนั้นเขาก็พร้อมที่จะเพิ่มนะครับเราก็ต้องมองตัวเลขถัดไปว่าการระบายน้ำนะมาทางด้านท้ายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็เพิ่มจาก 2,000 มาเป็น 2,200
1: 2,300 นะครับใช่ครับ
0: วันพรุ่งนี้ก็คง 2,300 อะไรเงี้ยนะก็คืบคานไป 2,400 ใกล้ๆที่ครม.อนุมัติแต่ต้องไม่เกินนั้นนะครับคราวนี้ก็ต้องหันไปมองเอ้ยป่าสักปล่อยมาเท่าไหร่เนี่ยป่าสักปล่อยมาวันนี้30ปล่อย400ครับ นะวันพรุ่งนี้จะต้องเพิ่มเป็น450ไหมก็ต้องไปดูว่าวิเชียรบุรีศรีเทพส่งน้ำเข้ามาเท่าไหร่นะระบายน้ำลงมาเท่าไหร่นะครับมันก็ต้องไปตามๆกันนะอย่างตอนนี้วิเชียรบุรีศรีเทพส่งลงมา200อะไรเงี้ยนะครับก็ยังไปไหวก็ปล่อยไป400นะปล่อย400เพราะว่ามันอั้นไว้เต็มอ่างเก็บน้ำแล้วครับ
1: โอเคพอจะเห็นวิธีการอยู่ระดับนึงว่าอะไรคือจุดที่เราจะต้องนั่งกังวลมากขึ้น
2: ทีนี้ขออนุญาตทราบช่องทางคุณชวลิตเอาไว้ได้ไหมคะเพราะว่าเท่าที่คำนวณดูบ้านเราอยู่ใกล้กันค่ะเพื่อต้องกังวลอะไรเราจะได้อัปเดตทันท่วงทีค่ะคุณชวลิตเพจ Facebook หรือว่าช่องทางไหนคะที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามได
0: ้ผมตอนนี้ก็เป็นของทีมกรุ๊ปอะครับ
2: ทีมกรุ๊ปเลยบอกมาจากทีมกรุ๊ปเลยได้ค่ะ
0: ทีมคอนซัลท์นะครับทีมคอนซัลท์ก็เป็น Facebook อันเดียวเพราะผมเขียนไม่ทันก็มีแต่ทีมงานก็ทีมงานก็ไม่ค่อยทันนะก็มีฝ่ายที่จัดการนะครับเขาก็เอาลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดนะเพราะผมพูดมากกว่าเขียนแล้วครับตอนนี้นะครับ
2: วันนี้ก็
0: เน
2: ี่
0: ยจะเอาออกเอาอินโฟกราฟิกออกจะได้เข้าใจง่ายนะเดี๋ยวก็เอาไปแปะนะเอาไปแปะไว้นะครับทุกคนก็เอาไปดูได้นะฮะความจริงก็ของหน่วยราชการก็อยากเอาไปแปะด้วยเหมือนกันเพราะหลายคนอาจจะโมไปดูน้องเนเน่เลยไม่ได้ไปแปะไม่ได้ไปดูนะฮะตอนนี้ต้องสนใจนะสนใจทั้งน้องเนเน่สนใจทั้งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับคุณชวลิตครับวันนี้ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนวชิราลงกรปริมาณน้ำ 90% สั่งเร่งระบายออกคาดลุ่มแม่กลองกระทบแค่พื้นที่ริมตลิ่งนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กล่าวถึงน้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีหลังมีปริมาณน้ำสูงขึ้นว่าสำหรับลุ่มแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีมีเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ์น้ำ 90% จึงจำเป็นต้องระบายน้ำออก30ล้านคิวต่อวันวันนี้ต้องระบายน้ำออก42ล้านคิวต่อวันซึ่งจะไหลมาบรรจบกับเขื่อนแม่กลองทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นวันนี้ระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำจะขึ้นจากแนวตลิ่งประมาณ2เมตรดังนั้นบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำจะน้ำท่วมปทุมธานีเร่งสูบน้ำเพิ่มที่ประตูน้ำปากคลองบางหลวงเชียงรากใช้งานได้ครบทั้ง6ตัวพร้อมเร่งระบายน้ำเต็มศักยภาพพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นายอารุธเอ็มโอดนายอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โรงเรียนวัดโพเลื่อนตำบลบ้านกระแชงพร้อมบูรณาการการสร้างสะพานไม้สำหรับเป็นเส้นทางสัญจรเข้าบริเวณโรงเรียนวัดโพเลื่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายในพื้นที่และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลการแจ้งเตือนการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในขณะเดียวกันนายปัญญานกขำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางร่วมกับส.ส.ในพื้นที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปทุมธานี2

0: รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: กทม.เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูงนายพรพรมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายกรุงเทพมหานครจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่ลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขณะนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กซึ่งจะสามารถช่วยปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นนอกจากนี้หากได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องลุยน้ำเพิ่มเติมอาทิน้ำยาล้างห้องน้ำผงซักฟอกน้ำยาถูพื้นถุงขยะคุณขนาด36x45 นิ้วชุดเอี๊ยมกันน้ำหรือรองเท้าบูททรงยาวเหนือเข่าขึ้นไปก็จะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะวิชามหาคุณชี้หัวทางการเมืองเป็นพัฒนาการที่เลวร้ายมากเหตุรวมหัวกันล็อกผลลัพธ์ทำลายเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญจี้กกต.ศาลฎีกาใช้ระบบไต่สวนแก้ใน3เดือนศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกล่าวในการเสวนาในหัวข้อคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์จากองค์กรทางการเมืองหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบางส่วนต้องช่วยการประคับประคองประชาธิปไตยให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพอย่างสุจริตเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญต้องการการหัวทางการเมืองอาจเรียกได้ว่าเป็นพัฒนาการที่เลวร้ายมากเพราะเป็นเรื่องกลุ่มบุคคลหรือนักการเมืองรวมกันวางแผนจัดตั้งล็อกผลลัพธ์ทางการเมืองเพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของฝ่ายตนเองรวมหัวกันเพื่อเอาเปรียบคนอื่นให้ตัวเองได้รับประโยชน์การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งจำเป็นสามารถทำไปพร้อมกันได้ซึ่งจะต้องพิจารณาคือการไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมหรือไม่เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นนำไปสู่การเรียกสำนวนเพื่อให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการคดีนี้ไม่ใช่คดีอาญาแต่เป็นการวางระบบทางการเมืองที่ต้องสุจริตและเที่ยงธรรมในการกลั่นกรองของกกต.ซึ่งต้องส่งไปให้ศาลฎีกาพิจารณาใช้ดุลยพินิจจะให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งหรือไม่หากยอมให้ระบอบยังคงอยู่ระบอบประชาธิปไตยจะถูกทำลายและระบอบเผด็จการที่ไม่ต้องการจะเข้ามาต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดภายใน3เดือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลัง

0: ตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาช่วงนี้นะครับเราไปอีกหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าตกค้างของทางสายการบินไทยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะที่ก็มีแนวทางในเบื้องต้นออกมาในการเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้แล้วก็แนวทางในการที่จะต้องชดเชยกับผู้โดยสารด้วยนะครับและจริงๆก็ยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องกับน้ำท่วมอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราไหนๆก็ได้มีโอกาสคุยกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วนะฮะเพราะมันมีรถของประชาชนเนี่ยที่ตกค้างอยู่
5: การบินไทยเรื่องนึง
4: ใช่ okay. มีเรื่องนึงด้วยเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายรถลากแล้วมันโดนราคาสูงอะไรพวกนี้อ
5: ีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นวันนี้2เรื่อง3เรื่องหลักๆแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตแถมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าตกลงต้องเคลื่อนย้ายรถไหมและจะรองรับได้อย่างไรนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณสิริพงษ์ครับ
6: คุณกระจรกิจสวัสดีครับคุณพีรวัฒน์ครับ
5: ค่ะบ้านน้ำไม่ท่วมใช่มั้ยคะคุณต้องขา
6: บ้านผมท่วมครับผมไปเกาะแต่ว่าผมก็พยายามกระเสือกกระสนออกมาได้ครับก็ไปบอกพรรคพวกว่าเอารถสูงๆมารับหน่อยไม่งั้นไปทำงานไม่ได้อ
4: ยู่ที่ไหน
6: ต
4: ั้
6: งแต่วันเสาร์แล้วครับอยู่ประชาชื่นครับ
5: โอ้โห
4: โอ
5: ้พื้นที่ท็อปพื้นที่ท็อป5อยู่เหมือนกัน
6: ผมอยู่จินตเขตนะครับ
4: โอ้โห
5: เอาล่ะ
6: เดี๋ยวนี้ท่วมหลายวันไปกินข้าวหลังหมู่บ้านนี่มีคนเดินมาเลยบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะครับ
5: เดี๋ยวเราคุยกันภาษาผู้ประสบภัยกันอีกทีนึงค่ะคุณต้องค่ะแต่ทีนี้ขออนุญาตถามแทนผู้โดยสารละกันคือเราได้ทราบปัญหาในเบื้องต้นเมื่อวานเนี้ยติดตามฟังกันฉ่ำๆแล้วล่ะว่าปัญหาของในองค์กรเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ขออนุญาตถามแทนคนที่เดือดร้อนว่าสำหรับใครที่มีปัญหาคือเรื่องของกระเป๋าตกค้างเรื่องของการที่มีความเสียหายจากการที่ไฟลท์ดีเลย์หรือไม่สามารถที่จะไปบินได้เนี่ยเบื้องต้นการชดเชยผู้โดยสารเนี่ยมีวางมาตรการเอาไว้ในกี่ระดับยังไงบ้างอะคะคุณต้องค่ะ
6: คือต้องเรียนว่าสำหรับการบินไทยนะครับเขาก็จะมีวิธีจัดการกับกระเป๋าเนี่ยของผู้โดยสารเนี่ยหลายวิธีนะครับอย่างนึงก็คือการที่ให้ผู้โดยสารเนี่ยทำการลงทะเบียนนะครับว่าจะให้ส่งกลับไปที่ไหนเขาก็จะดำเนินการส่งกลับไปให้อีกวิธีนึงคือเขาก็มีการประสานกับผู้โดยสารว่าเนี่ยไฟบินสายการบินนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดเตียงออกมาวางไว้ให้บริเวณนี้บริเวณนี้น
5: ะ
6: มาถึงก็มาติดต่อขอรับซึ่งการดำเนินการเนี่ยตั้งแต่วันแรกวันที่2จนถึงวันนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไป
5: ค
6: ือวันแรกๆเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ข้างสายพานแต่ปรากฏว่าพอกระเป๋าเยอะเนี่ยเขาก็ต้องขนออกมาข้างนอกนะครับส่วนเรื่องของการชดเชยเรื่องค่าเสียหายต่างๆนานา

0: เนี่ยตัวนี้จะเป็นเรื่องที่การบินไทยเนี่ยเขาจะพิจารณาชดเชยให้อีกครั้งหนึ่งว่าการชดเชยของเขาเนี่ยจะมาในรูปแบบใดครับ
1: ทีนี้ตอนนี้เนี่ยผู้โดยสารเขาถ้าเกิดเขาติดต่อไปที่การบินไทยแล้วเขาเองก็แน่นเนืองอยู่ในส่วนของคมนาคมจะสามารถที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียดหรือว่าช่วยทำให้ทุกอย่างมันตึงน้อยลงได้ยังไงบ้างอะคะ
0: คือสิ่งที่เราดำเนินการได้นะครับเนื่องจากว่าการบินไทยเนี่ยเขาเป็นเอกชนเนาะที่ไม่ใช่เป็นวิรัติวิสาหกิจมาแต่ก่อน
2: ครับ
0: คือแต่ก่อนเนี่ยรับถือหุ้นมากกว่าแต่ตอนเนี้ยเอกชนเนี่ยถือหุ้นมากกว่านะครับฉะนั้นการบินไทยเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าสมมุติว่าการท่าอากาศยานเราก็จะเหมือนกับว่าเราเป็นบขส.การบินไทยเนี่ยก็เหมือนจะเป็นรถร่วมก็คือเขาเป็นเอกชนที่มาดำเนินการฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เราก็ใช้กลไกของสำนักงานการบินพลเรือนว่าเรามีการกำหนดเรื่องอะไรบ้างเรามีการกำหนดเรื่องราคาเรามีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความล่าช้าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับซึ่งเราสามารถดำเนินการได้เท่าที่กฎหมายให้อำนาจแต่เราบังคับใช้กฎหมายที่เรามีอำนาจเนี่ยอย่างเข้มข้นนะครับก็จึงเป็นที่มาว่าเฮ้ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการพูดถึงว่าจะชดเชยไม่ชดเชยอย่างไรนะครับแต่เราก็ใช้กลไกนี้แหละไปบอกการบินไทยว่าคุณจะต้องชดเชยให้กับผู้โดยสารนะครับส่วนในส่วนของกระทรวงคมนาคมที่เราดูแลอย่างคือเราดูแลการท่าอากาศยาน
2: ร
0: เราซัพพอร์ตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังคนการบินไทยไม่มีคนเราหาคนช่วยการบินไทยอยากจะได้แบบไหนจัดการให้เอาคนมาช่วยแล้วเขาไม่ดูแลเรื่องที่พักเรื่องอาหารกระทรวงคมนาคมเราดูแลให้อยากให้คนไปสูบน้ำออกจากหมู่บ้านเพื่อให้ออกมาทำงานได้เราจัดการอยากหารถไปรับพนักงานมาทำงานให้เราทำให้หมด
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เราทำได้คือเราหนึ่งอำนวยความสะดวกที่เราทำได้นะฮะสองคือเราบังคับใช้ระเบียบที่เรามีให้เขาดูแลผู้โดยสารให้ดีที่สุดครับ
2: แล้วตรงไหนที่มันเกินจากระเบียบที่เราจะดูแลได้แล้วฮะอยากให้เห็นหน่อยว่าตรงไหนที่จะไม่สามารถที่จะไปบังคับทางเขาได้แล้ว
0: อย่างเราให้เขาช่วยเขาทุกอย่างแต่เขายังคงทำงานช้าอยู่หรืออย่างเขายกเลิกไฟบินอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นี่คือเราไม่มีอำนาจไปคอนโทรลว่าห้ามยกเลิกนะห้ามทำไม่ได้เสียหายไม่ได้เราไม่มีอำนาจเพราะมันเป็นอำนาจตัดสินใจของเขาง
1: ั้นหมายความว่าตอนนี้ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ต้องรอมาตรการของการบินไทยเท่านั้นเพราะตอนนี้เขาถือว่าเป็น
2: เอกชน
1: ไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะ
0: ใช่คือเดิมทีเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับก่อนหน้านี้วันเสาร์ที่เรามีการประชุมกันทุกสายการบินให้แนวทางมาว่าถ้าเกิดว่าเดินทางไม่ได้เดินทางไม่สะดวกเขายินดีให้เลื่อนได้หนึ่งครั้งหรือ ให้เก็บเป็นเครดิตเอาไว
2: ้
0: ได้มีเพียงการบินไทยที่ไม่ตอบการบินไทยบอกขอประชุมก่อนนี่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เขาก็ต้องออกมาบอกแล้วว่าเขาชดเชยละเพราะเราก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็โดดคือเราในฐานะรัฐบาลเอาแค่รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยที่เขากลับมาเมื่อวันก่อนเนี่ยที่เขากลับมาเมื่อวันก่อนก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันโดนทำแบบนี้เหมือนกันจนรัฐมนตรีท่องเที่ยวต้องออกมาบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ควรจะลาออกไปซะถ้าบริหารจัดการไม่ได้แต่เราใช้กลไกหนึ่งที่เราทำได้คือเราใช้กลไกบอร์ดที่เราเป็นหนึ่งในบอร์ดนะครับเราก็เมื่อวานนี้บอร์ดก็ได้มีการแอดสไตน์ผู้บริหารในระดับที่เป็นรองลงมาของการบินไทยเนี่ยให้เข้ามาบริหารจัดการสถานการณ์เช่นเดียวกันนะ
2: ครับครับ
1: โอเค
0: ครับ
2: แต่ว่ามันคือเราก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งคุณต้องว่ามันก็ยังคงมีภาพลักษณ์ของความเป็นสายการบินแห่งชาติอยู่ถึงแม้ว่าในการบริหารมันจะเป็นเอกชนแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเคลียร์ปัญหาไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะใช้บังคับอะไรได้มากกว่านี้แล้วมันจะสุดท้ายมันจะต้องไปแก้ปัญหาให้มันจบเคลียร์ยังไงดี
0: คือรัฐบาลทำงานได้เท่าที่มีที่กฎหมายรองรับ
2: เข้าใจเลยตรงนี
1: ้ก็คือ
0: ใช่ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าเป็นรัฐบาลที่คือเราเป็นประเทศที
1: ่
0: เราหลัวฟลอเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
2: ครับเข้าใ
1: จมันจะเป็น end of the walkway
0: เราดำเนินการตามนี้แต่ผมเห็นด้วยกับคุณธีรวัฒน์นะครับว่าเขาเป็นสายการบินแห่งชาติ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยถ้าเขาจะมาแก้ปัญหาในเชิง financial อย่างเดียวอ่ะคือประเภทกลัวขาดทุนกลัวเสียค่าปรับก็จะไปเลือกว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ฉันไม่ขาดทุนให้ฉันไม่เสียค่า

0: ับโดยไม่รักษาภาพลักษณ์ของสายการบินระดับชาติเนี่ยไม่ได้
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ในฐานะที่คุณเป็นสายการบินระดับชาติคือรัฐช่วยคุณทุกอย่างที่คุณอยากจะได
2: ้
0: เพื่อที่คุณพ่อคุณเป็นสายการบินระดับชาติไง
1: ได้ค่ะเข้าใจในเส้นเขตที่สามารถที่จะทำได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะถามแทนผู้โดยสารได้เท่านี้แหละเพราะในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเป็นการบินไทยเองที่จะต้องเป็นคนดำเนินการทั้งหมด
0: ใช่หน้าที่เราอ่ะคือเรากดดันเขาแต่กระเป๋าที่วางอยู่เนี่ย 4-5,000 ใบเนี่ยใช่ไหมครับ
2: ค
0: ือทุกคนทุกใบเนี่ยมีเจ้าของทุกใบเนี่ยผ่านแท็กของเขามันอยู่ในความรับผิดชอบของเขาหมดเลยสมมติเราบอกว่าฉันจะเคลียร์กระเป๋าออกไปเดี๋ยวนี้ฉันจะส่งออกไปให้เองทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีชื่อ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้น
1: ค่ะโอเคเปลี่ยนจากเรื่องของการบินไทยมาที่เรื่องที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของคุณโต้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหารถที่จอดแช่น้ำแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องมีจัดรถลากมาปรากฏตอนนี้โดนโขกราคาเรียกว่าเป็นหลักหมื่นกันไปเลยอะค่ะตอนนี้เท่าที่รับรู้รับทราบมาเป็นยังไงบ้างเราได้ดำเนินการแก้ปัญหาช่วยประชาชนยังไงบ้างคะ
0: ตั้งแต่วันจันทร์นะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่เราได้เห็นข่าวว่าเนี่ยน้ำเริ่มลงแล้วคนเรียกรถลากไปนะครับเรียกรถสไลด์ไปแล้วเก็บหมื่นหนึ่งบ้างสามหมื่นบ้างนะครับเมื่อวานนี้กระทรวงคมนาคมพอวันจันทร์เราทราบปุ๊บเนี่ยเราระดมรถทั่วประเทศเลยรถไม่ว่าจะเป็นรถหกล้อรถสไลด์รถลากรถเครนเรือลากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเตรียมมาหมดเพราะว่าเราก็ได้รับแจ้งจากตำรวจคือตอนแรกอะเห็นข่าววันอาทิตย์ว่าวันจันทร์ดิคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาก็เตรียมรถลากแต่รถลากของตำรวจเนี่ยเป็นรถสี่ล้อเหมือนรถกระป๋อเล็ก
2: ๆ
0: นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบไปลงน้ำลึกได้นะครับเราก็เมื่อวานนี้เราเตรียมรถมาสนับสนุนทั้งหมดเนี่ย160คันสำหรับให้ตำรวจเพราะว่าตำรวจเขาสำรวจมาแล้วเนี่ยมีรถที่เขาจะต้องลากอยู่ในกทม.เนี่ยที่โดนแช่น้ำไว้เนี่ยประมาณสัก400กว่าคันนะครับเราก็อำนวยความสะดวกให้อันดับแรกคือเพื่อเป็นการช่วยเหลือเรื่องงานของตำรวจนะครับ
2: อ
0: ันดับสองคือเราก็ขอความกรุณาตำรวจด้วยบอกว่าขอให้ทางสน.แต่ละสน.อ่ะเขาเหมือนกับดูแลประชาชนเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมกรณีที่ประชาชนเนี่ยมีความประสงค์ว่าอยากจะให้รถลากไปใช้ให้บริการเนี่ยขอให้ประสานที่สน.เลยแล้วสน.ก็ติดต่อเอารถที่เราให้ไปเนี่ยร้อยกว่าคันเนี่ยไปดำเนินการให้ประชาชนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
1: อันนี้ทุกสน.ไหมคะ
0: ใจอะไรนะฮะ
1: ทุกสน.ไหมคะ
0: ทุกสน.ฮะทุกสน.ทุกสน.ที่เขาไปจอดอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเขาไปจอดอยู่แถวลาดพร้าวใช่ไหม
2: คร
0: ับเขาก็ในส่วนโชคชัยเขาก็ต้องไปแจ้งสน.โชคชัย
1: คร
0: ับ ถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าน้ำไม่ท่วมสุขุมวิทแต่ว่าเราไปแจ้งที่สุขุมวิทนะไม่ได้นะ
2: ก็คือต้องไปแจ้งจอดอ่ะ
0: ใช่ต้องไปแจ้งในพื้นที่ที่รถเขาไปจอดอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็จะอำนวยความสะดวกให้ก็คือเราก็จะส่งไปที่ศูนย์ไปที่อะไรให้แล้วแต่เขาจะแจ้งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ติดต่อแบรนด์รถอีกประมาณ25แบรนด์ที่ได้รับรายงานมานะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Toyota Mitsubishi BYD อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เขาก็ยืนยันว่าเขาลดค่าไหลให้ในกรณีที่เอาไปซ่อมเนี่ย 30-40%
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการแล้วก็มันก็จะมีบางส่วนที่รถจอดเสียหรือน้ำลงแล้วยังไม่สามารถเคลื่อนได้เนี่ยเราก็จะเอารถเหล่านั้นเนี่ยไปจอดไปที่โรงจอดรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเขาก็จะมีการสื่อสารกับเจ้าของรถโดยตรงว่ารถเหล่านั้นเนี่ยจะมาจอดที่นี่ส่วนป้ายทะเบียนหายอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็ให้ขนส่งเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ว่าโอเคคุณสามารถมาติดต่อภายหลังหรือคุณสามารถติดต่อออนไลน์ได้นะครับแล้วก็กรณีที่จะต้องมีการต่อทะเบียนรถที่จะสิ้นสุดภายในวันที่30กันยานี้เนี่ยเราก็ขยายออกไปให้ไปถึงเดือนตุลานะครับก็คือไม่เป็นไรไม่ได้บังคับใช้กฎหมายครับ
1: คุณต้องได้รับทราบไหมคะว่ารถที่เขาเอาไปจอดเอาไว้เนี่ยถ้าใครมาช้ารถหายอะค่ะ
2: ได้ทราบข่าวนี้ไหมคะแล้วจะต้องติดต่อยังไงไปหาตรงไหน
0: คือปกติแล้วนะครับสน.เขาก็จะเป็นคนรับผิดชอบรถในแต่ละพื้นที่เขาส่วนของเราเนี่ยคือเราช่วยเหลือเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีผมยกตัวอย่างนะครับอย่างวันแรกหรือวันเสาร์เนี่ยที่รถมาจอดที่สุวรรณภูมิเนี่ยเราก็ต้องไปขอความกรุณาให้ตำรวจมาช่วยดูหรือแม้แต่ที่มีดราม่าเรื่องที่จอดรถรอฟอร์มอวันแรกอ
1: ่ะ
0: ที่บอกว่า

0: พูดเรื่องเป็น
1: ฉ
0: ัน
1: จะเอารถไปจอดฉันหนีน้ำท่วมนะฉันเดือดร้อนทำไมต้องยืนยันตัวตนก็เพราะเรื่องนี้แหละครับ
0: อืมค่ะ
1: ก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการยืนยันตัวตนไม่มีการรีจิสเตอร์รถแต่ละคันเนี่ย
0: ก็จะไม่รู้
1: เจ้าของอย
0: ู่
1: ดีๆเขาขับรถคุณออกไปเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณไม่มีทางรู้เลยแต่พอณวันนั้นเราดำเนินการแบบนึงก็จะมีคอมเมนต์มาแบบนึงว่าไม่สะดวกคนเดือดร้อนแต่พอเกิดเหตุก็กลายเป็นว่าทำไมไม่ป้องกันอย่างนี้เป็นต้น
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเรามาพูดถึงเรื่องของการป้องกันคุณต้องค่ะอันนี้ด้วยความสัตย์จริงเลยมันเป็นความหวังของหมู่บ้านมากๆที่อยากจะทราบว่าเวลาที่ปภ.เขาเตือนว่าพื้นที่นี้เสี่ยงนะแล้วคนเขาจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเสี่ยงเนี่ยฉันจะต้องย้ายรถแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดย้ายเนี่ยย้ายไปไหนไอ้การย้ายไม่ย้ายอะไรอย่างเงี้ยคมนาคมสามารถที่จะเข้ามามีส่วนในการบอกกล่าวประชาชนได้ไหมคะ
1: คือโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะแล้วแต่เขต
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะแล้วแต่เขตว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรในการแจ้งเตือนเนี่ยผมคาดว่านะครับเป็นความรับผิดชอบคือเอาตรงๆว่ามันต้องมีคนบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวมยกตัวอย่างอย่างเช่นคมนาคมเนี่ยสิ่งที่เรามีอะไรเรามีที่จอดรถรอฟมใช่ไหมครับเรามีที่จอดรถรอฟมแต่คมนาคมเราไม่รู้หรอกว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมเพราะเขาประกาศในภาพรว
2: ม
1: จริงแต่ทันทีที่สมมุติกทม.บอกว่าพื้นที่นี้นะที่ปภ.ประกาศแล้วปภ.เนี่ยเขาไปประกาศโดยเขาเองไม่ได้นะครับปภ.เขาก็ต้องทำงานกับท้องถิ่นสมมุติเขาประกาศว่าตรงนี้น้ำท่วมจะขอที่จอดรถอันนี้ทำให้ได้เลย
2: อ
1: ันนี้ทำให้ได้เลยแต่อยู่ดีๆผมไปประกาศว่ามีที่จอดรถไม่ได้
0: แล้วมันจะทัน
1: เพราะมันมีส่วนที่อย่างนี้ครับมันมีส่วนที่เป็นภาคเอกชนร่วมลงทุนคือสัญญา PPP
0: ค่ะ
1: ที่ถ้าไม่มีเหตุการณ์เราไม่สามารถไปเจรจากับเอกชนได
2: ้อ๋อถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเอาละมันไม่ทันมันมีขั้นตอนเข้าใจได้แต่มันเกิดเหตุไปแล้วปั๊บน้ำเข้า
1: ไปแล้วอย่างอีกอันนึงอย่างทางด่วนเนี่ยฮะอย่างทางด่วนเนี่ยอยู่ดีๆผมบอกน้ำท่วมเนี่ยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ผมบอกน้ำท่วมเนี่ยถ้าไม่มีประกาศไม่มีประกาศภัยพิบัติเนี่ยผมก็ขอเอกชนไม่ได้นะครับ
2: ไปงดค่าผ่านทางอะไรเงี้ย
1: อยู่ดีๆผมสั่งเลยไม่ได
2: ้
1: ต้องไปขอเอกชนไม่อย่างนั้นโดนค่าปรับอีกเป็นพันล้าน
2: ครับ
1: ซึ่งเงินค่าปรับเนี่ยไม่ใช่เงินกระทรวงนะครับเงินภาษีนะครับ
2: เข้าใจได้เข้าใจได
1: ้แต่สมมติเขาประกาศเราไปต่อรองบอกว่าเนี่ยมันมีประกาศแล้วนะหรือเนี่ยอย่างท่านนายกประกาศวันหยุด2วันเนี่ย
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับประกาศวันหยุด2วันนี้อันนี้อัตโนมัติเลยได้เลยเพราะระบุอยู่ในสัญญา
2: ว่
1: าถ้าเป็นวันหยุดถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยคุณต้องให้ขึ้นฟรีอย่างนี้เป็นต้น
2: โอ้ครับแล้วทีนี้ย้อนกลับไปสมมุติว่ากรณีที่ว่าน้ำมันขึ้นสูงแล้วรถก็เคลื่อนย้ายออกมาไม่ทันกรณีแบบนี้สามารถประสานเพื่อจะเอาไปลากออกมาจากในพื้นที่ได้ไหมฮะเมื่อน้ำมันขึ้นแล้วที่ไม่ใช่ไปจอดอยู่ข้างนอกแล้ว
1: คือปกติเนี่ยเวลาน้ำขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันสถานการณ์แบบนี้มันไม่สามารถทำอะไรได้เลยจนกว่าสถานการณ์จะคงที
2: ่
1: เพราะการคมนาคมณเวลานั้นเนี่ยมันเป็นอัมพาตไปหมดครับ
2: ครับโอ้
1: มันเป็นอัมพาตไปหมดถูกไหมฮะคือทุกคนเนี่ยหนีหมดทุกคนย้ายหมดเหมือนยกตัวอย่างเช่นโทเวยกตัวอย่างโทเวนะฮะ
2: ครับ
1: โทเวเนี่ยติดต่อมาการทางพิเศษเลยบอกว่าจะขอเอารถขึ้นไปจอดบนโทเวติดต่อมาแบบนี้เลยบอกว่าฉันจะขอรถขึ้นไปจอดบนโทเวสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำไม่ได้ว่าอนุญาตให้ไปจอดรถแต่เราอนุญาตให้คุณขึ้นส่วนคุณจะจอดเนี่ยเราก็ทำเป็นไม่เห็นจ้ะเพราะว่ากฎหมายไม่ให้เราทำ
2: ก็จะ
1: นึกออกไหม
2: เข้าใจ
1: กฎหมายไม่ให้เราทำเพราะตอนเช้าตอนแรกเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นเลยนะครับเขาไม่ให้ขึ้นเพราะมีคนโทรไปบอกว่าจะขอรถขึ้นไปจอดบนโทเวเขาก็ตัดสินใจว่าไม่ให้ขึ้นแล้วผมก็ทราบว่าเขาไม่ให้ขึ้นผมก็โทรไปผมก็บอกว่าถ้าท่านทำแบบนี้นี่จะยิ่งสร้างปัญหานะจะเป็นอัมพาตไปหมดเลยฉะนั้นข้างล่างเขาสัญจรไม่ได้ท่านต้องปล่อยให้เขาขึ้นส่วนเขาจะจอดไม่จอดต้องไปบริหารจัดการข้างบนเอาแต่เราประกาศไม่ได้ว่าให้จอดเพราะทันทีที่ประกาศว่าให้จอดนะทุกคนจะจอดแล้วทุกคนเดือดร้อนหมดฮะฉะนั้นพอคนเดือดร้อนเขาไม่สนใจนะครับว่ารถคันหลังจะไปได้ไม่ได้เพราะเขาเดือดร้อนถูกไหมฮะหมายความว่าเขาอาจจะจอดซ้อน3คันก็ได
2: ้
1: จอดซ้อน4คันก็ได้เพราะฉันเดือดร้อนอย่างนี้ไงถูกไหมเราก็ต้องใช้วิธี บริหารจัดการไปแต่อย่างเมื่อวานนี้เราก็ต้องมาประกาศแล้วว่าขอความกรุณาที่รถจอดอยู่บนโทเวเนี่ยขอความกรุณาเอารถลงไม่ใช่ไม่เห็นใจเขาแต่เห็นใจเขานะครับเพราะวันนี้ถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยถนนทางด่วนถนนโทเวทั้งหมดเนี่ยคนวิ่งเป็นปกติแล้วว
2: ันนี้
1: คือจุดที่น้ำท่วมมีแต่ถนนที่ท่านเอารถไปจอดอ่ะมันแห้งแล้วฉะนั้นพฤติกรรมของคนขับรถอ่ะเขาไม่ได้ขับเหมือนวันที่น้ำท่ว
0: ม
1: พอคนขับรถช่วงน้ำท่วมอ่ะเขาจะค่อยๆไปแล้วเขาก็จะดูเขาเพราะเขารู้ว่านี่คือสถานการณ์ไม่ดีแต่พอถนนแห้งปุ๊บแล้วกทม.มาล้างถนนสะอาดเรียบร้อยตอนนนทบุรีเมื่อเช้านี้ผมก็เห็นเขาล้างถนนสะอาดเรียบร้อยเขาก็คิดว่าปกติละฉันก็วิ่งด้วยความเร็วทีนี้การไปจอดรถบนทางด่วนเนี่ยมีความเสี่ยง
0: ม
1: ีความเสี่ยงว่าจะเกิดอุบัติเหตุและมีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของท่านก็เลยต้องประชาสัมพันธ์ว่าขอความกรุณาว่าให้มาเลื่อนรถของท่านแต่บางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าฉันออกมาจากบ้านได้นะแต่ว่าน้ำยังท่วมอยู่เราก็ให้ไปจอดรถที่จอดรถของรฟม.ได้เพราะเราเปิดได้ถึงวันที่สองอย่างนี้เป็นต้นนะฮ
0: ะ
1: แต่ถ้าท่านบางท่านบอกว่าฉันออกไม่ได้ฉันติดอยู่ในบ้านอยู่เลยรถของฉันสั่งไว้ก่อนไม่ได้เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยให้และผมคิดว่าปลอดภัยกว่าบนโทเวแน่นอน
0: โอเค
1: เพราะถ้ามันเสียหายบนโทเวเนี่ยมันไม่รู้จะหาใครรับผิดชอบ
2: ใช
1: ่แต่ถ้าเกิดว่าเขาลากไปเก็บไว้ในโรงเก็บถูกไหมฮะอันนี้มียามรั้วรอบขอบชิดอันนี้มีความปลอดภัยกว่าแน่นอน
0: ได้เข้าใจในหลักการนั้นทิ้งท้ายอย่างนี้นิดนึงในฐานะผู้ประสบภัยเหมือนกันคุณโต้งทราบเมื่อไหร่คะว่าน้ำท่วมอะค่ะ
1: ผมทราบผมดูท่าทางเนี่ยคืนวันศุกร์ฮะ
0: กี่โมงคะ
1: คืนวันศุกร์วันศุกร์ประมาณสักสองทุ่มอะฮะ
2: คือดู
1: ฝนตกหนักๆเนี่ยผมรู้สึกว่าท่าไม่ดีละ
2: ครับ
0: ท่าไม่ดีละ
1: ผมว่าคือดูเนี่ยคือผมก็ดูข่าวมาตลอดนะฮะ
0: ค่ะ
1: ตรงไม่ตรงไม่ทราบแต่ที่ผมทราบคือศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับฝนตกหนัก
2: คร
1: ับ อันนี้ทุกสำนักพูดเหมือนกันหมด
2: เหมือนกันหมด
1: แต่บางคนจะบอกหนักมากหนักน้อยหนักมากหนักน้อย
0: ค่ะ
1: แต่ผมเนี่ยได้ประสบการณ์มาจากตอนสงขลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมได้ประสบการณ์มาจากตอนสงขลาเพราะตอนนั้นผมก็น่าจะเคยพูดตอนที่ผมไปโฆษกบอกว่าไทยเนี่ยน้ำฝนเกิน170มิลลิเมตรเนี่ยเขาก็พรีดิกว่าหนักแล้วฉะนั้นจะ170 200 300หนักหมด
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาจะไม่รู้ว่าหนักเบาอ่ะเป็นยังไงเพราะเกิน170มันคือหนักแต่พอเราดูแล้วเนี่ยเรารู้แล้วแนวโน้มฝนจะตกเนี่ย4วันใช่มั้ยฮะแต่ตอนเช้าเนี่ยผมก็ได้ยินเขาบอกว่าเซลบอร์ดแคทมาช้า
0: โอ้ยมาวันที่ท่วมไปแล้วค่ะ
1: อะไรนะ
0: วันที่ท่วมไปแล้วค่ะเซลบอร์ดแคทมาค่ะ
1: ใช่ซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าไปสืบค้นข้อมูลก็น่าจะพอมีนะครับว่ามันเป็นแบบไรอย่างไรนะครับแต่วันสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยวันศุกร์เนี่ยผมดูอ่ะผมว่าท่าไม่ดีแล้วผมว่าท่าไม่ดีละแต่เนื่องจากว่าที่หมู่บ้านที่ผมอยู่อ่ะเขามีประสบการณ์ตั้งแต่ปี54
0: ค่ะ
1: นิติบุคคลเนี่ยเขาก็เทถนนสูงหมดเลยที่หมู่บ้านไม่ท่วมแต่ปรากฏว่าออกจากบ้านไม่ได้
0: ซึ่ง
1: จริงๆหลังจากปี54ผมก็เห็นเขาเทถนนนะครับในซอยในอะไรเราคิดว่ามันสูงขึ้นแต่พอไปดูอย่างเมื่อวานมันก็อย่างวันที่ฝนตกมาหนักๆเนี่ยก็ไปไม่ได้นี่รถผมก็เข้าไปซ่อมคันหนึ่งเหมือนกันเพราะแช่น้ำ
2: โอ้
1: แช่น้ำเพราะลุยออกไปนะมันไปไหว
2: นี่เป็นนี่ขนาดเป็นคนที่อยู่ในครม.
0: นี่รัฐมนตรี
2: เข้าใจโอเคกับคุณ
1: เหมือนกัน
2: ครับคุณต้องครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ฮะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณครับสวัสดีครับ
2: คุยกันในฐานะประชาชนคนหนึ่งด้วยนะ
0: คือถามทุกมุมทุกมิติอ่ะและในขณะเดียวกันเนี่ยคุณโต้งสรุปให้ฟังสั้นๆก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะคะก็คือในเรื่องของการบินไทยเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตของการบินไทยโดยตรงเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจที่เป็นเอกชนไปละของรัฐก็ทำได้แค่เพียงช่วยกดดันเท่านั้นเอง
2: พยายามจะถามให้มันก็สุดที่กรอบนี้จริงๆ
0: ใช่ในส่วนของรถลากตอนนี้แก้ปัญหาด้วยการให้สน.แต่ละสน.มาช่วยดำเนินการหน่อยกรณีถ้าเกิดคุณมีปัญหาในพื้นที่นะพื้นที่ที่มีปัญหานะพื้นที่ไหนก็ให้แจ้งไว้ที่สน.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นแล้วให้เขามาดำเนินการแล้วในส่วนของรถที่มันอยู่บนโทเวหรืออะไรใดๆต่างๆไม่ได้ใจร้ายเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังจอดอยู่แล้วรถเขาแล่นกันเร็วๆมันเกิดอุบัติเหตุไอ้ที่เขาเอาไปเนี่ยเขาก็เอาไปเก็บในที่ที่ปลอดภัยนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแต่ประเด็นคือถ้าเกิดน้ำมันจะมา จ้งล่วงหน้าได้ไหมสรุปก็คือที่

0: ุ้งเข้าใจคือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
1: ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะมีอำนาจที่อยู่ดีไปสั่งทันทีได้เลยอันนี้
0: ผมก็แช่น้ำอยู่เหมือนกัน
1: มันก็เข้าใจในระบบ ในขั้นตอนเนาะเพราะมันจะไปประสานการหรือไปสั่งการใครมั่วซั่วมันก็ไม่คงไม่ได้จริง
0: ๆ
1: เออเอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปเรื่องของการรู้ข้อมูลแต่ไม่เตือนเนี่ยแหละ
0: ใช่แต่ว่าจะไปถามคุณโต้งก็ไม่เกี่ยว
1: ก็ไม่ใช่
0: เขาไม่ได้ดูแลปภหรือไม่ได้ดูแลระดับน้ำ
1: เรื่องกรมชนก็ไม่ใช่
0: เพราะท่านก็บอกเองว่าท่านก็สังเกตสังกาเอา
1: ก็ท่านยังเป็นผู้ประสบภัยเลยมารู้ตอน2ทุ่มวันนั้นเริ่มไม่แม่นใจแล้ว
0: เรื่องอื่นที่ยังมีให้เมาส์กันอีกแชร์เล่าข่าวเด็ดเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่เดียวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันแป๊บนึงค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟังก้าวทันข่าวครบเข้มกระชับฟังก้าวทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไป
3: ใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48

0: ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube, TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวมีก่อนที่เราจะไปเม้ามอยนะฮะจริงๆมันมีเรื่องของการประชุมในสภาเนาะเก
3: ี่
2: ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วยแต่ตอนเนี้ยโหบางคนก็เฝ้าหน้าจอดูจอโทรศัพท์มือถือดูแล้วดูเล่าปวดคอเกรงนะฮ
3: ะ
2: เพราะฉะนั้นปวดคอบ่าไหลยึดเส้นยึดตึงต่างๆนานาเนี่ยเรามีตัวช่วยสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพเอามาดูแลนะครับเพราะเป็นนวัตกรรมนาโนที่ประสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะฮะกลิ่นก็หอมกาสลองก็ผ่อนคลายรับสบายแน่นอนนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัมไปเลย8ขวดนะครับแล้วก็พกขวดเล็กๆ3กรัมแถมไปอีก6ขวดด้วยโทรเข้ามาครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียครับ
3: คุณผู้ชมผู้ฟังคะวันนี้มีประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เป็นพิจารณายติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตแล้วก็มาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการนะคะมีส.ส.ร่วมเสนอยติในทำนองเดียวกันรวมทั้งหมด8ยติด้วยกันความเดือดก็เกิดขึ้นอย่างที่พี่บอลเกริ่นไปคือส.ส.กล้าทำค่ะอัดคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเลยคือต้องย้อนให้ฟังให้เห็นภาพชัดเจนแบบนี้ก่อนว่าก่อนหน้านี้คนที่เป็นเจ้ากระทรวงของเกษตรและสหกรณ
2: ์ครับ
3: ก็คือคุณธรรมนัสใช่ไหม
2: ใช่
3: แล้วคนที่รับไม้ต่อไม่ใช่รับไม้ต่อหรอกก็คือเป็นคนปัจจุบันก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
2: คร
3: ับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้คุณธรรมนัสเนี่ยท่านก็ไปเปิดโรงครัวแล้วท่านก็พูดออกมาประโยคนึงว่าเคยวางแผนไว้วางระบบไว้ไม่อยู่ 4-5 เดือนเองอะเป็นแบบนี้เลยอะปรากฏว่าล่าสุดวันนี้สสกล้าทำนะคะก็อัดเลยบอกว่าโยกข้าราชการมั่วจนน้ำท่วม
2: นั่น
3: แล้วก็บอกว่ากรมชนน่ะไม่ใช่ที่ฝึกงานนะแนะนำว่าให้โทรไปปรึกษาคุณธรรมนัสเดือดไหมคุณผู้ชมผู้ฟัง
2: มันยังมีมากกว่านั้นก็สสท่านนี้ของกล้าทำก็ให้ข้อมูลว่าฝั่งนะฮะ23กันยาเนี่ยน้ำอยู่ในเขื่อนขุนด่านประการชน
3: 93%
2: 23กันยายนนะฮะ
3: 23กันยา
2: แต่วันที่น้ำมาเอาฝนตกแช่เนี่ยกรุงเทพมหานครคือ25ถูกไหมฮะ
3: ค่ะ
2: 23กันยายนมีข้อมูลว่าเขื่อนขุนด่านประการชน 93% แต่ไม่ปล่อยรออะไรรอให้ตกหนักรอให้ท่วมถึงจะปล่อยออกมาแล้วมีภาพที่ออกมาจากขุนด่านโอ้โห
3: ใช่ใช่เราได้เห็นภาพแล้ว
2: นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของเพจที่เป็นดราม่ามาเตือนเรื่องของฟ้าฝนมาตลอดแต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มาไปแซะเขาอะกรมอุตุก็ไม่บอกว่าสถานการณ์ที่จะเกิดเป็นอย่างไรจึงอยากฝากไปให้ศึกษาดูการคาดคะเนฝนฟ้าเอาเมื่อสักครู่กลายเป็นว่าเราได้รับข้อมูลมาจากคุณทวริศอีกด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีแผนที่ฝนตกหนักมีข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำว่าพื้นที่ไหนสีแดงสีเขียวสีเหลืองชัดเจนมากแล้วมีข้อมูลนี้ออกมาตั้งแต่21แล้ว21เลยนะฮะ21 คือต้นสัปดาห์แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะแล้วกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3: คือจริงๆตอนนี้มันมีเรื่องของการปล่อยน้ำการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างเยอะมากนะอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องน้ำขอแตกแขนงไปนิดนึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตังพี่ไลล่าท่านนี้เป็นตัวตึงนะตอนนี้ท่านเป็นตัวตึงเลยมีหลายคนแซวว่าไม่น่ามีนักการเมืองท่านไหนมีเรื่องกับท่านตอนนี้แล้วล่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านพูดถึงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วท่านก็เคยจะเป็นหนึ่งในทีมมั้งรู้สึกว่าท่านจะเคยเป็นหนึ่งในทีมที่ทำงานกับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยแหละค่ะคือท่านบอกว่าจริงๆกลไกเดิมที่ร้อยเอกธรรมนัสท่านพูดเนี่ยมันคือมีตั้งแต่เรื่องของไล่กำจัดผักตบชวานะพี่บอลแล้วก็เป็นเรื่องของการเตรียมเครื่องสูบน้ำก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วท่านก็บอกว่าหมายถึงอาจารย์สีตางอะนะท่านบอกว่ากระทรวงเกษตรในยุคคุณสุริยะเนี่ยท่านไม่ทราบเหมือนกันว่าได้ทำอะไรแบบนี้หรือเปล่ากรมชลประทาน ท่านก็พูดถึงคนที่มาดูแลบริหารจัดการอะค่ะว่าท่านรู้จักเป็นการส่วนตัวนะสำหรับผอ.อ่ะแต่ท่านก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการจัดการภาวะวิกฤตมันดีเพียงพอหรือยังแล้วท่านพูดมาคำหนึ่งพี่บอลท่านบอกว่าไม่มีเวลาฝึกงานนะนี่มันคือพื้นที่ของตัวจริงเท่านั้นคำถามมันเกิดขึ้นจากชาวบ้านหลายๆคนเลยว่าทำไมเขื่อนต่างๆมันถึงยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการรับน้ำเข้าเขื่
2: อ
3: นการระบายน้ำออกจากเขื่อนซึ่งแน่นอนกรมชลก็อยู่ภายใต้การดูแลของสธนช.
2: ครับ
3: แล้วในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ต้องมีการประสานกันเป็นบูรณาการใช่ไหมคะ
2: ซึ่ง
3: ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามองในมุมของร้อยเอกธรรมนัสท่านก็บอกว่าท่านมีการทำงานไม่ได้อยู่แค่เฉพาะช่วงภาวะวิกฤตอย่างเดียวเท่านั้นทีเนี้ยคุณปิยวัฒน์กิตติธเนศวรสสนครนายกพรรคกล้าธรรมเนี่ยท่านก็พูดในสภาวันนี้ค่ะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันสะท้อนถึงความรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะนครนายกที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างตอนนี้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 30,000 ครัวเรือนและบางพื้นที่ก็สูง 2-3 เมตรไปแล้วระดับน้ำเนี่ยจนประชาชนเขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางรายต้องปีนขึ้นที่สูงหรือว่าเกาะต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอดความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเรือนประชาชนแต่มันครอบคลุมไปถึงธุรกิจรถยนต์ร้านค้าโรงแรมรีสอร์ทกิจการขนาดเล็กจำนวนเยอะมากยอมรับนะว่าน้ำป่าและฝนตกหนักมันคือภัยธรรมชาติแต่ขอตั้งคำถามถึงระบบบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมการและบริหารมวลน้ำล่วงหน้าได้แค่ไหน
2: โอ้โหประเด็นข้อมูลนี่เป็นประเด็นต้นต่อก่อนการสื่อสารออกมาเลยอ่ะ
3: คือท่านบอกเลยว่าถ้ารอทางภาครัฐพี่น้องประชาชนจะเหนื่อยและลำบากเราจะต้องถอดบทเรียนอีกกี่ครั้งถึงจะมีความพร้อมในการรับมืออุทกภัยแล้วคุณปิยวัฒน์เนี่ยก็เรียกร้องรัฐบาลว่าให้ทบทวนระบบบริหารจัดการภัยพิบัติตั้งแต่การพยากรณ์การแจ้งเตือนการบริหารน้ำในเขื่อนการระบายน้ำไปจนถึงระบบช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาซ้ำซากในอนาคตส่วนมาตรการเยียวยาคุณปิยวัฒน์เนี่ยบอกว่าเห็นสอดคล้องกับระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ะโดยเฉพาะในกรณีบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมรวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารร้านค้าธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบตั้งข้อสังเกตเลยค่ะว่าถ้าการเยียวยามันอยู่ที่ 9,000 บาทต่อครัวเรือน 9,000 บาทคือเลขที่ล่าสุดที่เขาสรุปออกมาไง
2: ใช่เดี๋ยวพูดถึงตรงนี้ด้วยก็ดี
3: คือคุณปิยวัฒน์บอกว่ามันอาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงชาวบ้านวันนี้เขาถอดหมดแล้วครับท่านแต่ไม่ใช่บทเรียนนะถอดหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเลย
2: แล้วท่านจะถอดใจด้วยฮะเพราะว่าตั้งแต่ปี54เราโหบทเรียนโคตรใหญ่มากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการน้ำอันเนี้ยไม่ได้เป็นน้ำเหนือเขื่อนหรือใต้เขื่อนและพายุ5ลูกเลยนะ
3: ใช่ๆตรงนี้คือการบริหารอย่างเดียวเลยขออนุญาตเบรกนิดนึงก่อนที่พี่บอลจะไปที่เรื่องของ 9,000 เนาะคือตอนนี้อ้อมสงสัยมากเลยว่าการมอบหมายคนที่รับผิดชอบอะเมื่อสักครู่นี้ที่อุ้มบอกว่ากรมชลอยู่ภายใต้การดูแลของสธนช.แล้วสธนช.ก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านรองทรงศักดิ์เจ้าของวลีเอาอยู่นั่นไงและความพีคยิ่งกว่านั้นคือที่อาจารย์สีตางตั้งคำถามคือคุณเอกนิติธรรมภาสอันนี้มาเป็นเฮดหลักในการดูน้ำท่วมภาคกลาง
2: ครับ
3: อะไรอะไรก็เอกนิติ
2: เอ๊
3: ะมันคือภาระที่หนักอึ้งเกินไปหรือตกลงแล้วมันคือput the right man on the right job หรือไม
2: ่เอ๊นั่นน่ะสิแล้วก็ต้องถามต่ออีกด้วยว่าอ้าวแล้วคนจะบอกคนอื่นก็ใช่แหละคนอื่นคือใครอ่ะไม่มีแล้วหรอหรือยังไงมันติดน้ำท่วมหรอก็ไม่ใช่เพราะน้ำท่วมเพิ่งมาแต่การบริหารจัดการต้องมาก่อนน้ำท่วมถูกไหมทีนี้มาดูเรื่องของการเยียวยา 9,000 เนี่ยก็มีคำอธิบายจากท่านผู้ว่ากทม.อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะพูดถึงว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนเอาเบื้องต้นก่อน 9,000 บาทเนี่ยถือเป็นลักษณะของรัฐบาลเยียวยาสภาพจิตใจแต่ส่วนของกทม.เนี่ยเขาจะเพิ่มในเรื่องของค่าซ่อมบ้านตามจริงแต่คำว่าตามจริงในที่นี้ก็อาจจะไม่ได้เร็วก็คือจะต้องเป็นไปตามการสำรวจเป็นไปตามขั้นตอนอันนี้ก็ต้องยอมรับกันไปนะฮะซึ่งก็เป็นไปตามหลักการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มันมีอยู่ประมาณ 7-8 รายการในเรื่องของค่าเยียวยาต่างๆโดยใน 7-8 รายการเนี้ยอันนี้โดยประมาณนะฮะตัวเลขอาจจะไม่ชัดเจนว่ามันมีรายการอะไรบ้างแต่โดย5รายการในประมาณ7รายการ8รายการเนี่ยจะเป็นส่วนที่รัฐเนี่ยก็คือจะใช้มาในการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามสภาพจริงส่วนกทม.เพียวๆอ่ะเขาจะจ่ายในอีก2ส่วนซึ่งใน1ใน2ส่วนนั้นก็คือพวกค่าเช่าบ้าน ซึ่งพองบถ้าเกิดกทมไม่พอเขาก็จะต้องไปขอสภากทมอนุมัติงบมาอีกอันนี้จะเป็นในส่วนที่กทมรับผิดชอบเองโดยตรงนะอันนี้ก็ให้เข้าใจแยกก่อนว่ากทมส่วนหนึ่งแล้วก็ของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้ประชาชนทำได้ก็คือถ่ายภาพเก็บไว้น้องอุ้มบอกไปเมื่อวันก่อนแล้วเน
3: าะ
2: ถ่ายภาพเก็บไว้เพราะเดี๋ยวมันใช่มันจะมีการยื่นหลักฐานเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นระบบออนไลน์มันก็จะสะดวกพอสมควรนะฮะเออแต่ว่าตอนนี้มันยังสำรวจไม่ได้ 100% เพราะทุกอย่างมันยังไม่ได้คลี่คลายเรายังไม่รู้ว่าสภาพบ้านที่หลังจากนี้มันจะเสียหายเพิ่มมากขึ้นอีกสักขนาดไหน
3: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของงบกลางอะค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาบอกแล้วว่าครม.อนุมัติงบกลางปี2569 4,731 ล้านบาทในการเยียวยาน้ำท่วมซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะ
2: ใช่
3: อันนี้หมายถึงกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศเลยทีเนี้ยมันจะมีการแชร์ก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่มันมีดราม่าเกิดขึ้นว่ามันเป็นแคมเปญของภูมิใจไทยอ
2: ่
3: ะ
2: ว่า
3: เลือกภูมิใจไทยกองทุนภัยพิบัติเกิดเหตุ AI จับข้อมูลจ่ายทันทีครัวเรือนละ 100,000 บาทพูดแล้วทำ plus
2: plus
3: พูดถึงเรื่องของหนึ่งก่อนนะครัวเรือนละ 100,000 บาทแล้วเตือนภัยด้วยการใช้ AI นี่คือเขาก็มีการแขวะกันนะว่าแม้นโยบายช่วยหาช่วงหาเสียงสวยหรูนะแต่พอทำจริงไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยปรากฏว่าโฆษกรัฐบาลก็ออกมาบอกเลยว่านี่เราทำแล้วนี่ไงมติเด่นครม.เมื่อสักครู่นี้ที่พี่บอลอ่านรายละเอียดอะ
2: ครับ
3: มันเป็นการเห็นชอบไปแล้วก่อนหน้านี้คือเห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือกับ3ภัยไงน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวเดี๋ยวจะเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม
2: แต่มันคือพรุ่งนี้ไงน้ำท่วมมันเกิดไปก่อน
3: มันท่วมเร็วไปอ่ะทำไงอ่ะ
2: แม่เลื่อนไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้
3: เออคุ้มครองพรุ่งนี้
2: แต่ถ้าที่ดีอ่ะอย่าไม่ต้องเลื่อนหรอกไม่ต้องมีเลยดีกว่า
3: เออแล้วระหว่างที่กำลังมีการถกเถียงกัน
2: อ
3: ่ะว่าตกลงแล้วจะยังไงแล้วระหว่างที่ท่านโฆษกออกมาพูดอ่ะ
2: ครับ
3: คนก็แบบเอียงคอเหมือนกันนะว่าอุ๊ยตายแล้วความเสี่ยงทั้งหมดจะถูกโยนให้กับบริษัทประกันภัยใช่ไหมเพราะว่านี่คปภ.เขากำลังเจรจาแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วอ่ะก็ตั้งแต่แรกอ่ะคนเขาก็วิจารณ์กันนะพี่บอลว่าบริษัทประกันไหนจะมารับเนี่ยอ่วมเลยนะ
2: ใช่
3: มั้ยตอนนั้นยังไม่เกิดน้ำท่วมด้วยซ้ำ
2: ตอนนั้นยังไม่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นซีนาริโอตุ๊กตาขึ้นมาว่าอุ๊ยถ้ามันมีอย่างงู้นอย่างนี้ใครเขาจะกล้าที่จะมาช่วยประกันให้อ่ะ
3: แต่ก็ยืนยันไงเนี่ยยืนยันโดยคุณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงดีอีเนี่ยแหละค่ะที่ดูแลกรมอุตุเนี่ยแหละท่านออกมาโพสต์เลยว่าชัดๆไม่ต้องสับสนน้ำท่วมตอนนี้ใช้เกณฑ์เยียวยาเดิม 9,000 บาทประกันภัยพิบัติแห่งชาติ 100,000 บาทเริ่ม1ตุลาคม2569
2: ครับเขาก็ย้ำว่าทำจริงคือผ่านครม.ไปแล้ว
3: ใช่
2: แต่ผลบังคับใช้อ่
3: ะ
2: มันเกิดหลังน้ำท่วมโอเคโอ้โหพอดีเหลือเกิน
3: เอาเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของเจ้าของวลีเอาอยู่ล่าสุดคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและท่านเป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ท่านพูดถึงเรื่องความสับสนวันนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่เป็นข่าวต้นชั่วโมงอุ้งกับพี่บอลยังเอียงหูฟังกันอยู่เลยนะคะ
2: 25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: มีกระแสข่าวที่จะมีการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเรื่องนี้ท่านบอกว่ากรมชลขอผ่านที่ประชุมจริงแต่ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบเพียงแค่ 2,200 ล้านลูกบาศก์ขออภัยลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ครับ
3: ยืนยันว่ามันมีเกณฑ์การขออยู่เพราะว่ามันมีการคำนวณจากทางภาคเหนือแล้วเป็นที่ส่วนเกินซึ่งมันก็จะไหลลงมาสู่ภาคกลางและต้องระบายที่ประชุมเห็นว่าต้องค่อยๆระบายเป็นขั้นบันไดเพราะว่าในขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครกำลังเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกไปสู่ทะเลเนี่ยเพื่อให้กรุงเทพมหานครได้มีเวลาในการพร่องน้ำให้มากที่สุดอะค่ะก็จะค่อยๆปล่อยน้ำข้างบนมาทดแทนเพื่อเป็นการลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด
2: แต่ทีนี้เนี่ยความกังวลมันไม่ได้อยู่ที่แค่ครม.อนุมัตินะถ้ามันมีเรื่องของการขอตัวเลขนี้เข้ามาจริงน้องอุ้มในความเป็นจริงแปลว่าโอกาสในการที่จะปล่อยน้ำมากกว่านี้ในทางปฏิบัติมันมีอยู่แล้วมันถึงมีคำขอมาถูกไห
3: ม
2: ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าครม.ไม่ได้อนุมัติแค่ 2,200 ปั๊บเพื่อชะลอผลกระทบแล้วค่อยๆปล่อยเพื่อที่จะไม่ให้ท้ายน้ำท้ายเขื่อนลงมาเนี่ยมีผลกระทบหนักแต่มันก็จะย้อนกลับไปที่เหนือเขื่อนเพราะน้ำมันก็ต้องแช่
3: เขาก็หนักอยู่ก็เนี่ยก็ คือเราเห็นใจนะ
2: โอ้แล้วสุดท้ายถ้าเกิดจะต้องปล่อยล่ะ
3: ใช่ใช่
2: ถ้ามันเอาไม่ไหวแล้ว

0: มันต้องบาลานซ์ยังไงอ่ะ
1: มัน
0: คือเรื่องเดียวตั้งแต่เราคุยกันตั้งแต่เบรกแรกเลยอะค่ะคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็บอกว่าการเพิ่มการระบายน้ำมันจะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเพิ่มแต่ไม่ได้พูดถึงพื้นที่ที่กำลังรับน้ำแทนกรุงเทพอยู่ตอนนี้นะพอจุดชี้วัดว่ากรุงเทพมหานครจะท่วมหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูคลองระบายน้ำหลากน้ำหลากบางบานบางไ
1: ทรอยุธยา
0: ใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยต้องมีการระบายน้ำสูงสุด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงจะท่วมพื้นที่แต่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้น
1: ครับ
0: เอาจริงๆนะเวลาอ่านข่าวพวกนี้โดยเฉพาะช่วงที่เราได้เห็นรายรอบทั้งหมดอะว่าซ้ายขวาหน้าหลังมันเป็นยังไงอะแล้วก็เข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปดูคลิปต่างๆพี่บอลเชื่อไหมว่าคนไทยอะเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวเขาพร้อมจะเข้าใจมากๆเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ขอแค่ทางเลือกที่ดีที่สุดที่เขาจะรอดให้ได้มากที่สุดอ่ะ
1: ลดผลกระทบให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
0: ใช่เพราะตอนนี้มันก็ยังเกิดปัญหาอันเนี้ยวันนี้เราสัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอ่ะ
1: ท่านยัง
0: ต้องใช้วิจารณญาณตัวเองเลย
1: คิดดูว่าตั้งแต่ปี 54เนี่ยจนมาถึงเนี้ยมันผ่านพัฒนาการโลกมาถึงยุค AI เนี่ยเป็นหู10กว่าปีแล้วอ่ะเรายังอยู่ในสภาพที่รัฐมนตรีที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเน
0: ี่
1: ย
0: ผมก็เดาเอาผมก็คาดการ
1: เอาต้องเดาอยู่เลยคุณผู้ฟัง
0: เ
1: ดี๋ยวขอปิดท้ายเรื่อง AI แล้วกันนะ
0: ครับผม
1: เพราะว่า AI เนี่ยล่าสุดเนี่ยทาง Open AI เนี่ยเขาไม่เปิดตัวโมเดลล่าสุด GPT 6.1 Astra แล้วนะเพราะเขาบอกเลยว่ามันขาดประสิทธิภาพในการทำงานที่อยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตและวิธีการสื่อสารได้พูดง่ายคือมันยังไม่พร้
0: อม
1: เพราะก่อนหน้านี้โมเดลของ OpenAI ไปแฮ็กเว็บไซต์และก็ระบบของรัฐบาลออสเตรเลียด้วยตัวของมันเองฮะคือ AI เนี่ยมันทำงานของมันเองเฉยเลยแล้วก็ไปแฮ็กเว็บของรัฐบาลของเขาแล้วแถมไปละเมิดข้อมูลที่คล้ายคลึงกับ AI ของรายอื่นมาด้วยโอ้โห
0: จริงๆถ้าเกิดกลับมาที่บ้านเราอ่ะก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงเรื่องที่จะซื้อ AI พยากรณ์อากาศอ่ะจำได้ไหม
1: เมื่อวานมีข่าว
0: แล้วมันก็จะมีข่าวดราม่าเกี่ยวกับเรื่อง497ล้านอ่ะ
1: ครับ
0: ปรากฏนะกระทรวง DE ออกมายืนยันแล้วนะว่าไม่จริงไม่ได้คืออ่ะพูดง่ายๆคือตอนนี้ระงับไปเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่ากรมอุตุเขาก็ทำหนังสือออกมาต
1: ั้
0: งแต่14กรกฎาคมว่าขอยุติการใช้งานนะเพราะว่าผลการทดลองมันยังไม่สมบูรณ์ก็แปลว่าตอนนี้ไม่มีแต่คำถามต่อไปคือมันไม่ใช่แค่ว่าครม.อนุมัติหรือยังแต่497ล้านเนี่ยมันมาจากไหนคะ
1: เป็นอีกคำถาม
0: ไหนมีใครตอบเลยนะคะ
1: เราปิดท้ายด้วยเรื่องที่จะกู้ภาพลักษณ์ความเป็นคนไทยหน่อยดีไหมฮะ
0: เรื่องอะไรคะ
1: มันมีเรื่องที่เราจะเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual 2026เนี่ยคือเป็นเรื่องที่แบบวันนี้เป็นงานใหญ่ของประเทศไทยนะฮะ
0: ค
1: ือมันจะมีหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนออาหารไทยมันจะมีโจทย์สำคัญก็คือสะดวกรวดเร็วเข้าใจง่ายและรับประทานง่ายโดยการนำเสนอไฮไลท์ก็คือข้าวยำหัวใจไทยไม่ใช่ตัวข้าวยำแบบข้าวยำปากใต้เลยนะแต่หมายถึงยำหัวใจไทยคือเขาจะรวมอัตลักษณ์ความเป็นข้าวไทยแต่ละภูมิภาคที่มันเป็นเรื่องราวของข้าวแบบ GI สังหยดพัทลุงหอมมะลิพะเยาวัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนะครับเอามาผ่านเมนูที่มีความหลากหลายและลึกซึ้งด้วยพันปลาพระราชทานปลานิลดรายเอจลนไฟผ่านเทคนิคการบ่มเพาะซอสมิโซะที่ทำจากถั่วเหลืองของไทยและน้ำจากเขาใหญ่เอ๊ะแต่อันนี้บอลไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่มีข้อมูลว่าทำไมต้องเป็นน้ำจากเขาใหญ่อันนี้อยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดใครมีข้อมูลตรงนี้นะฮะก็บอกนิดนึงแล้วก็จะมีการเตรียมเสิร์ฟของหวานข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทาขนมไทยมาจากน้ำตาลตนดเมืองเพชรโกโก้จากท่าศาลาโอ้โหแล้วก็จะมีรถเข็นผลไม้ของเมืองไทยเสิร์ฟอะไรแบบนี้อันเนี้ยก็ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะฮะก็เราก็จะเป็นเจ้าภาพมันก็จะมีภาพดีๆของเมืองไทยที่ตอนนี้ก็หลายเรื่องนะต่างชาติก็เอาไปเผยแพร
0: ่
1: อย่างเรื่องการบินไทยล่าสุดที่
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยพอพูดถึงการบินไทยเนี่ยทิ้งท้ายได้ข่าวนี้เลยแล้วกัน
1: ครับ
0: เทมีเดลีนิวส์เขาพาดหัวว่าเทพแค่ไหนก็ไม่รอด กลับไทยวันนี้เทพบิวกับเทพวิวนักวิ่งกับนักแบ
1: ตโ
0: ดนดอกแรกดีเลย6ชั่วโมง
1: นักกีฬาต้องนอนสนามบินนะฮะอันนี้ก็ได้รับทราบมาจากผู้ประสื่อข่าวกีฬา
0: สายการบินไทยเที่ยวบิน TG645 ที่นักกีฬาไทยกลับกำหนดการก็คือวันที่30กันยาจะออกจากท่าอากาศยานที่นาโกย่า เวลาท้องถิ่น 11:00 น.แล้วก็ถึงสุวรรณภูมิ 13:00 น.แต่จากวิกฤตที่ไทย

0: ทำให้เครื่องบินต้องล่าช้าเพราะใช้เวลาขนสัมภาระนานมากทำให้เที่ยวบินล่าช้าต่อเนื่องกันไปเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นค่ะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็เลยบอกว่าของดการต้อนรับนักกีฬานะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้กระเป๋าต้อนรับขบวนกระเป๋าต้อนรับ
1: เพื่อนเยอะตั้ง 5,000 กว่าไม่ใช่บางคน 5,000 กว่าใบ
0: เอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพาณิชย์ประสานทหารช่วยลำเลียงสินค้าจำเป็นเข้าพื้นที่น้ำท่วมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสินค้าขาดแคลนในร้านสะดวกซื้อบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสินค้าในคลังไม่เพียงพอแต่เป็นข้อจำกัดด้านการขนส่งที่ไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปถึงบางพื้นที่ได้กระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการเร่งเติมสินค้าในจุดที่ขาดและหากพื้นที่ใดรถขนส่งทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้จะประสานทหารสนับสนุนการลำเลียงสินค้าเพื่อให้สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าถึงประชาชนพร้อมเปิดให้ประชาชนแจ้งพื้นที่ที่สินค้าขาดแคลนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยขณะนี้มีการแจ้งเข้ามาบ้างแต่ยังไม่มากส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานส่วนกรณีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหยุดให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือแอร์คาโก้เป็นเวลา7วันนางสุภจีกล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศติดตามและประเมินผลกระทบพร้อมประสานสายการบินอื่นเพื่อรองรับการขนส่งโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายเช่นผลไม้ซึ่งสินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ขนส่งทางอากาศแต่ใช้การขนส่งทางถนนและทางรถไฟเป็นหลักโดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดจีนการหยุดให้บริการแอร์คาร์โก้เป็นเวลา7วันอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกจึงหวังให้การบินไทยเร่งแก้ปัญหาการบินไทยแจ้งติดตามกระเป๋าสัมภาระตกค้าง 26-29 กันยายนผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์การบินไทยได้แจ้งอัปเดตการติดตามสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 26-29 กันยายนที่ผ่านมาผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้โดยสแกน QR Code หรือได้ที่เว็บไซต์ baggage.airportthai.co.thโดยจะสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้เมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึงณจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยแล้วกรณีสถานะกระเป๋ายังไม่ปรากฏในระบบแสดงว่ากระเป๋ายังมาไม่ถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยขอให้ตรวจสอบอีกครั้งส่วนการติดตามขอรับกระเป๋าขอให้ติดต่อที่จุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้โดยสารต้องเตรียมพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสและแท็กกระเป๋าเพื่อเป็นหลักฐานในการรับกระเป๋า

0: เวอร์ซัลรวบรวมข้อมูลระดับน้ำในแต่ละอำเภอโดยรายงานจากประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจริงไว้ในแผนที่เดียวพร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรารอดวิกฤตตัวระบบเปิดให้ประชาชนปักหมุดแจ้งระดับน้ำแบบเรียลไทม์พร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองเปิดใช้งานเพียง3วันมีผู้ใช้งานพุ่งสูงถึง2ล้านครั้งและกำลังพัฒนาต่อยอดระบบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือถึงทีมกู้ภัยโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสภาตกยติด่วนศึกษาแนวทางจัดการน้ำทั้งระบบรับมือน้ำท่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยมีส.ส.ร่วมเสนอยติรวม8ยติอาทินายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนได้ชี้ถึงความผิดพลาดของการบริหารจัดการของรัฐที่ไม่เป็นระบบทั้งที่นายกรัฐมนตรีผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมาหลายเหตุการณ์แล้วส่วนเรื่องเงินเยียวยาในนัฐพงศ์ยกตัวอย่างเงินเยียวยาน้ำท่วมที่เทศบาลนครปากเกร็ดไม่ต้องใช้รูปถ่ายความเสียหายใช้เพียง3อย่างคือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบุ๊กแบงค์ยื่นเมื่อวานวันนี้ได้รับจ่ายครัวเรือนละ 1,000 บาทแต่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆไม่ทำเช่นนั้นเพราะกลัวสตง.จึงเสนอนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศสบายใจว่าสามารถจ่ายเงินเยียวยาแบบนี้ได้โดยสตง.ไม่เล่นงานเงินเยียวยาจะถึงมือประชาชนเร็วยิ่งขึ้นส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าจากการลงพื้นที่ 4-5 วันที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือการเตือนภัยการเตรียมรับมือขาดการบริหารจัดการโดยสิ้นเชิงปัญหาการเยียวยาแม้จะมีกองทุนระบบภัยพิบัติแห่งชาติแต่จะใช้ได้หรือไม่เพราะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนทำสัญญาขณะที่หลักเกณฑ์การเยียวยา 9,000 บาทมีคำถามว่าคนที่อยู่บนแฟลตสูงๆถูกน้ำท่วมออกมาไม่ได้จะได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้หรือไม่ทางนี้นายอภิสิทธิ์ได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระมาถอดบทเรียนและถึงเวลาต้องปรับปรุงกฎหมายสาธารณภัยครั้งใหญ่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
5: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive

ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันพุธที่30กันยายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะอ่ะวันนี้ก็เป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณวันสุดท้ายของการทำงานของบรรดาข้าราชการเกษียณอายุราชการทั้งหลายนั่นนะคะแล้วก็เป็นวันสิ้นเดือนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่กันอีกแล้วนะคะและยังไงก็ตามค่ะกับข่าวคราวนะคะในช่วงนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เป็นประธานนะคะในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะแล้วก็มีการพูดถึงสถานการณ์การแก้ไขน้ำท่วมทั้งระบบค่ะว่าตอนนี้มีสภาวะความเสี่ยงของทุกจังหวัดทั้งที่น้ำผ่านทั้งในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ปริมณฑลค่ะก็เลยมีการตั้งวอร์รูมขึ้นมานะคะเพื่อรับฟังสถานการณ์ในทุกเช้าเหมือนกับตอนที่มีสถานการณ์โควิดที่กระทรวงสาธารณสุขนั่นแหละก็จะมีการประชุมนะคะช่วง7โมงเช้าทุกวันเพื่อรับทราบนะคะความเป็นไปของสถานการณ์แล้วก็สั่งการในการแก้ไขปัญหาคือถ้าหากว่าจังหวัดไหนนะคะต้องการการสนับสนุนแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยจะได้ดำเนินการได้ทันทีเช่นเดียวกันกับกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนะคะที่ทางปภ.เนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัติก็ต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพค่ะที่จะประสานกับหน่วยงานอื่นๆซึ่งช่วงนี้มันก็มีภาวะวิกฤตนะคะมีการประชุมกันตอน8โมงเช้าก็เพื่อดำเนินการทุกเรื่องแล้วก็จะมีการประชุมย่อยนะคะของแต่ละหน่วยงานต่อโดยอธิบดีปภ.ค่ะจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเนี่ยมานำเสนอในที่ประชุมทุกเช้าเพื่อรับข้อสั่งการผู้สื่อข่าวก็ถามเนี่ยนะคะว่าในการประชุมนัดแรกเนี่ยมีพื้นที่ไหนนะคะที่มีการรายงานว่าประชาชนนั้นต้องเตรียมพร้อมรับมือนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจังหวัดนะคะที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยมีความเสี่ยงค่ะก็จะมีการเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ซึ่งหลังจากนี้นะคะคุณนิรัตน์พงศิษฐาวรอธิบดีปภ.คนใหม่เนี่ยจะเป็นคนให้รายละเอียดส่วนการที่นายกนะคะลงพื้นที่แล้วประชาชนมีการสะท้อนความต้องการในเรื่องอะไรบ้างนั้นนายกก็บอกนะคะว่าต้องการให้เร่งระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องขอบคุณในความเข้าใจความอดทนความอดกลั้นของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์น้ำท่วมการที่ตนลงไปในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ใช่ไปเพื่อแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงยางชีพแต่ว่าทำให้เราเนี่ยได้สัมผัสถึงความลำบากของประชาชนได้เห็นสถานการณ์จริงว่าเป็นยังไงต้องการความช่วยเหลือการสนับสนุนและการตัดสินใจยังไงการลงพื้นที่ 3-4 แห่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายกก็บอกว่าอย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงานนะคะได้เกิดการบูรณาการและมาให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่จากวันแรกนะคะที่เข้าไปในทุกคนบอกอาหารไม่พอไม่ได้กินข้าวหลายวันไม่มีการช่วยเหลือไม่มีไฟสถานการณ์เนี่ยก็เปลี่ยนไปจนวันนี้สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึงเข้าไปแล้วก็ได้เห็นสถานการณ์ไม่ใช่คอยรับฟังอย่างเดียวพอผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าตอนนี้ยังกังวลในเรื่องอะไรอีกบ้างไหมนายกก็บอกนะคะว่าก็กังวลค่ะจนกว่าน้ำเนี่ยจะออกไปตอนนี้ระบายไม่ได้เพราะว่าน้ำหนุนนะคะที่อยู่รอบๆเนี่ยมันยังสูงอยู่เราก็ต้องระวังแล้วก็แชร์ข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าจะมีการปล่อยน้ำนะคะจากแหล่งน้ำต่างๆถ้าไม่มาบูรณาการกันเนี่ยทุกคนไปแก้ไขปัญหาของตัวเองไม่แชร์ข้อมูลกันเช่นกทม.นี่ก็พยายามปล่อยน้ำเต็มที่แต่ว่าทางกรมชลเองหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปล่อยน้ำเข้ามาก็จะมีน้ำมาเติมก็ต้องบริหารจัดการค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะข้อมูลกันอย่างเต็มที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำในขณะที่นะคะนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ออกมาฮึ่มกันอยู่เหมือนกันนะคะกับฝ่ายปฏิบัติงานแล้วก็ข้าราชการประจำแล้วค่ะที่เกี่ยวว่างในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะคะคือใครก็ตามที่ไม่ทำงานเนี่ยจะเด้งเข้ากลุ่มสำนักนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะโดยนะคะวันนี้คุณเอกภพนะคะเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมีการแถลงข้อมูลนะคะข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าฝนทั่วประเทศนะคะตอนนี้ลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างนะคะที่ยังมีฝนตกอยู่แต่ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรค่ะในขณะที่ปริมาณน้ำฝนนั้นจะทิ้งช่วงไปแล้วก็จะมีอีกทีนึงก็ช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมในขณะที่ภาคเหนือนะคะภาคอีสานเนี่ยเรียกว่าฝนเนี่ยเปลี่ยนฤดูคืออาจจะมีผลกระทบนะคะมาถึงภาคกลางแล้วก็กรุงเทพแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นฝนที่ตกแช่แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะพื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันเนี่ยดูจากทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะหรือว่าจีสตาเนี่ยก็พบว่าได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยนะคะ 1.71 ล้านไร่ทั่วประเทศทางด้านนะคะโฆษกเนี่ยก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าพื้นที่น้ำท่วมตอนนี้มีการระดมนะคะสภากำลังไปช่วยทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งจังหวัดนะคะ

0: ั้งมูลนิธิองค์กรต่างๆให้การช่วยเหลือเต็มที่ค่ะส่วนพื้นที่นะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับน้ำเนี่ยลดลงพื้นที่ที่น้ำท่วมขังนะคะยังอยู่ฝั่งตะวันออกก็หลังจากที่นายกนะคะลงพื้นที่ร่วมกันกับทางกทม.นะคะก็มีการเพิ่มการสูบน้ำค่ะโดยนำเอาเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กนะคะหรือว่าท่อซิ่งเนี่ยแหละค่ะท่อซิ่งพญานาคเนี่ยเขาไปสูบน้ำเพิ่มด้วยแล้วก็วันนี้ที่แฟลตคลองจันเนี่ยก็มีน้ำลดลง30เซนติเมตรโฆษกรัฐบาลยังบอกอีกนะคะว่าวันนี้เริ่มเปิดทำงานวันแรกที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็ได้ติดตามกับสถานการณ์นะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งนายกเนี่ยนะคะก็ได้ปรึกษาหารือกับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยขอให้มีการประกาศ work from home ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้ระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เน้นย้ำการช่วยเหลือค่ะในเรื่องของการขนส่งคืออาจจะเพิ่มนะคะอาจจะเพิ่มการโดยสารสาธารณะหรือว่ารวมไปถึงการจัดรถเพิ่มเที่ยวนะคะให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยออกมาทำงานในขณะเดียวกันนะคะสำหรับฝั่งตะวันตกเนี่ยปรากฏว่าปัญหาเรื่องน้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยตอนนี้ก็กลับมานะคะตามปกตินะคะอีกครั้งหนึ่งหลังจากหยุดไป3วันสำหรับเรื่องของการปล่อยน้ำนะคะก็จะปล่อยน้ำในระดับปกติแล้วค่ะแล้วก็จะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่4ตุลาคมซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะก็จะส่งผลให้บริเวณตลิ่งนะคะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้น80เซนติเมตรค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยพิจารณาคือถ้าว่าต้องการอพยพหรือว่าออกไปที่ศูนย์พักพิงก็สามารถประสานนะคะกับทางจังหวัดได้ค่ะซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนี่ยมีการแจ้งเตือนนะคะให้ประชาชนรับทราบข้อมูลแล้วส่วนฝั่งตะวันออกค่ะฝั่งตะวันออกที่มีปัญหาก็คือปราจีนบุรีตอนนี้อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะระดับน้ำสูงสุดซึ่งจะไปรวมกันกับจังหวัดนครนายกอย่างเขื่อนขุนด่านประการชนปริมาณน้ำเนี่ยก็ลดลงนะคะไม่ล้นละสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังต่อไปก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราวันสองวันนี้นะคะคนที่อยู่ริมแม่น้ำบางประกงเนี่ยควรจะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนอกจากนั้นค่ะทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยว่าในส่วนของการเยียวยาค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการรายงานว่ากลุ่มเปราะบางนะคะได้รับการดูแลแล้วเนี่ย 52,000 คนส่วนโรงพยาบาลนะคะที่ได้รับผลกระทบก็จะมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโรงพยาบาลแกลงแล้วก็โรงพยาบาลบ้านค่ายนะคะที่จังหวัดระยองซึ่งทั้ง3โรงพยาบาลเนี่ยมีการให้บริการบางส่วนแต่ว่าวันนี้ผู้ป่วยสีแดงของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยนะคะจะมีการย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลข้างเคียงในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศเนี่ยนะคะก็มีจำนวน40คนซึ่งนายกนะคะก็มีข้อสั่งการค่ะให้มีการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยพร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะก็ที่จังหวัดราชบุรีนะคะสมุทรสงครามกาญจนบุรีรวมไปถึงฉะเชิงเทราค่ะให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมเร่งสูบน้ำระบายน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่พร้อมกับระดมรถสุขานะคะรถสุขาเคลื่อนที่เนี่ยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ำท่วมเนี่ยไปยังพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซึ่งทางโฆษกรัฐบาลเองยังบอกอีกด้วยนะคะว่านอกจากนี้ว่าให้ดูสวัสดิภาพนะคะของศูนย์พักพิงแล้วก็สุขภาพจิตของประชาชนนะคะก็เน้นให้ผู้ว่าเนี่ยตรวจสอบเรื่องของอาหารเครื่องดื่มก็ให้ดูแลในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันเรื่องของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยที่ครม.เนี่ยมีมติอนุมัติกันไปเมื่อวานนะคะอันนี้โฆษกรัฐบาลเองก็ออกมาพูดเอาไว้ว่าก็เพื่อบริหารจัดการค่ะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทลพบุรีแล้วก็สระบุรีไม่ให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำอีกต่อไปซึ่งในที่ประชุมครม.นะคะนายกก็ยังได้สั่งการฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือว่าหากไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยนายกจะใช้อำนาจค่ะขอให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาปฏิบัติงานที่สำนักนายกและเชื่อว่าหลังจากนี้การดำเนินการจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่มีปัญหาติดขัดรวดเร็วช่วยเหลือกันแบบเต็มกำลังความสามารถก็เพื่อให้ประชาชนนะคะกลับมาใช้ชีวิตตามปกตินั่นเองโดยในส่วนนะคะของฝ่ายข้าราชการประจำซึ่งก็จะเห็นว่ามีส่วนราชการต่างๆนะคะเข้าไปในพื้นที่หลายหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งกรมชลประทานนะคะปภ.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็คือสทนช.แล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสสน.รวมถึงนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยนายกก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมค่ะว่าครม.เนี่ยถ้าหากว่ามีการสั่งการหรือว่าข้อสั่งการหรือว่ามีการดำเนินการอะไรก็ตามที่สั่งการไปในระดับ บริหารของกระทรวงใดๆและผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงนั้นเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าดำเนินการแล้วก็ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระดับผู้บริหารแล้วก็นายกนะคะจะสามารถใช้อำนาจของขอให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโอ้โหคืองานนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยนั่นนะคะว่านายกออกอาการหึ่มๆแล้วล่ะสำหรับฝ่ายปฏิบัติงานและข้าราชการประจำนะคะใครก็ตามที่เกี่ยวว่างในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยจะเด้งเข้ากลุ่มสำนักนายกรัฐมนตรีทันทีเลยนะคะวันนี้โอ้ก็เป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นท่าทีนะคะของนายกรัฐมนตรีที่มีกันออกมาแล้วค่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นนะคะนอกเหนือไปจากที่ทางท่านนายกเนี่ยออกมาขู่เอาไว้แล้วเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามกับทางโฆษกรัฐบาลว่าเพราะอะไรในการแถลงข่าวเนี่ยนะคะไม่สามารถบอกวันเวลาว่าน้ำในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจะแห้งจากเดิมเมื่อวันที่29กันยาเนี่ยบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันน้ำจะลดและสัญจรได้เป็นปกติภาพรวมใน 2-3 วันนี้น้ำจะลดลงเกินกว่า 90% นี่ทางโฆษกรัฐบาลก็บอกเอาไว้นะคะว่า 2-3 วันเนี่ยน้ำจะลดลงเกินกว่า 90% ส่วนชุมชนต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ได้นำเอาเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กจำนวน 300-400 ตัวเข้าไปในชุมชนแล้วนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำออกทางอ่าวไทยจะทำให้น้ำท่วมขังเนี่ยภายในชุมชนเนี่ยมันลดลงแต่ไม่สามารถคาดการได้ค่ะว่าจะลดภายในกี่วันแต่ว่าก็จะทำให้เร็วที่สุดเพราะถามว่าฝนมันจะตกในวันที่ 4-6 ตุลารวมไปถึงน้ำเหนือเนี่ยจะเข้ามาเติมจะระบายน้ำออกจากกรุงเทพทันหรือเปล่าอันนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าในส่วนของกรุงเทพเองนะคะทางกทม.เนี่ยอยากจะเน้นย้ำเลยว่าฝนเนี่ยออกจากกทม.ไปแล้วและน้ำที่มีอยู่ในกำลังจะระบายออกเนี่ยจากรายงานค่ะของผู้ว่ากทม.เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่ามีประสิทธิภาพในการระบายเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ก็อยากจะบอกเอาไว้นะคะว่าประสิทธิภาพในการระบายน้ำเนี่ยตอนนี้มีเพิ่มขึ้นแล้วนะพื้นที่ที่น้ำเนี่ยเคยเต็มคลองน้ำก็พร่องลงไปแล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีค่ะว่าน้ำจากคลองเนี่ยเริ่มไหลไปได้ส่วนที่กังวลนะคะว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะหนุนอันนี้เน้นย้ำเลยว่าปัจจุบันเนี่ยมีการบริหารจัดการน้ำในภาคเหนือหากดูแผนที่ประเทศไทยแม่น้ำปิงเนี่ยไหลจากจังหวัดเชียงใหม่ลงมาที่นครสวรรค์มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม่น้ำน่านก็ไม่ได้เพิ่มแล้วก็น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไหลเข้าแม่น้ำสแกกลางจังหวัดอุทัยธานีและแม่น้ำสแกกลางที่ไหลกลับเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ทรงตัวแล้วเพราะฉะนั้นนะคะน้ำที่ลงจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในปัจจุบันมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำได้นะคะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและเมื่อมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จุดอำเภอบางบานนะคะแล้วก็บางไทรซึ่งไงก็ตามแต่ว่าจุดสูงสุดนะคะที่จะทำให้กรุงเทพเนี่ยมีน้ำท่วมหนุนได้ปริมาณเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าตอนนี้น้ำที่อยู่ที่บางบานนะคะแล้วก็บางทรายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นยังเหลืออีก900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็กำลังจะบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็ในวันที่ 4-6 ตุลาเนี่ยนะคะที่จะมีฝนเข้ามาเนี่ยเป็นฝนเปลี่ยนฤดูค่ะไม่ใช่ฝนตกแช่เพราะฉะนั้นปริมาณน้ำฝนเนี่ยไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยาและนายกเองเนี่ยนะคะก็ยังเน้นย้ำค่ะว่าหน่วยงานราชการนะคะที่ถูกน้ำท่วมขังในตอนนี้ก็มีอย่างการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็พื้นที่ของกองทัพที่ยังไม่ต้องสูบน้ำแต่ว่าต้องเร่งระบายน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนก่อนโดยพื้นที่ราชการนะคะจะเป็นพื้นที่สุดท้ายค่ะที่จะต้องทำการระบายน้ำส่วนปริมาณน้ำนะคะที่เพิ่มขึ้นของแม่น้ำแม่กลองจากการระบายน้ำนะคะจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยวันนี้เพิ่มขึ้น 80% ก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อยู่ตามแนวตลิ่งได้ติดตามสถานการณ์นะคะจากในพื้นที่แล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะนี่แหละค่ะโฆษกรัฐบาลก็ออกมาแจกแจงกันเอาไว้แล้ววันนี้ท่านนายกยังพูดถึงประเด็นหนึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ท่านนายกเนี่ยนะคะได้ลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่ไปที่สายไหมแล้วค่ะแล้วก็มีภาพของการแจกเงินนั่นแหละก็ปรากฏว่าก็เป็นกระแสดราม่ากันออกมานะคะที่ถูกฝ่ายค้านเนี่ยแซะถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามน้ำท่วมนายกก็บอกเลยบอกว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยอย่าไปให้ความสนใจพอพูดแบบนี้ไปก็จะว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่มันไม่ใช่วันนี้ทำงานอย่างเดียวใครดุด่าว่ากล่าวน้อมรับใครเนี่ยกล่าวคำแรงๆมาก็ถือว่าเขาได้ระบายนึกสภาพว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เราก็ปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วและพอถามถึงกรณีเนี่ยนะคะที่นายกเนี่ยมอบเงินให้กับชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมเนี่ยนะคะเมื่อคืนเนี้ย นายกก็บอกว่าถุงยังชีพนะคะที่เอาไปแจกเนี่ยมันหมดส่วนที่นะคะคุณไอซ์รัชนกเนี่ยมีการโพสต์นะคะตั้งคำถามบอกว่าเงินที่ให้เนี่ยสะอาดหรือเปล่านายกเนี่ยหัวเราะเลยนะคะก่อนจะบอกว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็จะยิ่งทำให้แตกแยกไปกันใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนและเงินผมเนี่ยสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้ประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปเนี่ยมันหมดพอดีและประชาชนก็เดินออกมาไกลผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนอะไรก็เลยมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปก็เท่านั้นเองเป็นความตั้งใจของผมทำอะไรได้ผมก็ทำให้ไม่เคยคิดอะไรนะคะที่เป็นเรื่องของการเมืองนายกยังบอกอีกนะคะบอกว่าคำถามที่ถามเนี่ยต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองเนี่ยมาเทียบกับคนอื่นผู้สื่อข่าวเขาเลยถามว่าหมายถึงคุณไอซ์รัชนกใช่ไหมนายกก็ตอบกลับทันทีว่าใช่ค่ะก่อนจะพูดว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วพอถามว่าหลังจากลงพื้นที่แล้วประชาชนเนี่ยนะคะยังสะท้อนว่าไม่ได้กินข้าวอยู่อีกหรือเปล่านายกบอกว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยมีส่วนจะต้องกำชับหรือเปล่านะคะว่าห้ามมีภาพประชาชนไม่ได้กินข้าวเนี่ยนายกบอกว่าก็กำชับตลอดนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นทางด้านปพเองก็ยังได้ออกมาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยยังคงท่วมอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด31จังหวัดแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพด้วยนะคะยังจมน้ำอยู่นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบนะคะต่อประชาชนเนี่ยนับล้านครัวเรือนเลยทีเดียวนะคะ31จังหวัดที่เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีตากนะคะพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาและก็สุรินทร์รวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็มีครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับผลกระทบค่ะ2,932,661 คนที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมตอนนี้24คนด้วยกันยังไงก็ตามค่ะตอนนี้ปภ.เองนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ยังคงติดตามค่ะแล้วก็เฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยทางอธิบดีปภ.ก็ได้กำชับสำนักงานปภ.จังหวัดศูนย์ปภ.แล้วก็เขตในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่สถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจนะคะความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จัดทำข้อมูลนะคะผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วค่ะในขณะที่ทางด้านเนี่ยนะคะของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมานะคะโอ้มองถึงการทำงานของรัฐบาลเนี่ยนะคะว่าสอบตกในการบริหารน้ำค่ะก็ออกมาเตือนนะคะว่าช้าจนน้ำท่วมแล้วค่อยมาส่งข้อความก็ต้องการจะให้มีการเปิดข้อมูลเรื่องของการระบายน้ำทั้งระบบนะคะแล้วก็การเยียวยาอย่างทั่วหน้าค่ะโดยไม่จำเป็นจะต้องมานั่งถอดบทเรียนซ้ำแล้วแต่ว่าต้องลงมือทำอ่ะนี่ก็เป็นมุมของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิละค่ะที่วันนี้ให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังจากการประชุมครม.เงาเนี่ยนะคะถึงการมองว่ารัฐบาลเนี่ยสอบตกโดยบอกว่าจากปัญหาที่เกิดเนี่ยมองได้เลยว่ารัฐบาลเนี่ยสอบไม่ผ่านทำงานล้มเหลวแล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลานะคะที่จะมานั่งถอดบทเรียนซ้ำๆเรามีบทเรียนในอดีตเนี่ยมาเยอะแล้วซึ่งกรอบนะคะในการจัดการปัญหาภัยพิบัติเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุระหว่างการเผชิญเหตุการฟื้นฟูเยียวยาเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องนี้เพื่อให้การแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นายกไม่จำเป็นต้องถอดบทเรียนอะไรแล้วองค์ความรู้บทเรียนทุกอย่างมีหมดแล้วเหลือแค่การสั่งการแล้วก็การบริหารจัดการให้มันตรงจุดมากกว่าพอถามถึงกรณีที่นายกลงพื้นที่เขตสายไหมแล้วก็แจกเงินกับประชาชนอันนี้คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าตอนคิดว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการณตอนนี้ก็คือการได้รับเงินเยียวยาจากรัฐโดยตรงทั่วถึงเท่าเทียมสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือภาพที่ประชาชนบางส่วนนั้นได้เจอกับคนใหญ่คนโตและก็ได้รับเงินแจกแบบนี้ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นภาพแล้วก็ระบบที่เราไม่ต้องการมันไม่ใช่ระบบสังคมและประเทศที่เราต้องการประเทศที่เราต้องการคือรัฐดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาเส้นสายได้พบคนใหญ่คนโตถึงจะได้รับความช่วยเหลือค่ะ และทางคุณณัฐพงษ์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในส่วนของการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยก็มองว่าต้องตั้งศูนย์นะคะในหลายระดับทั้งระดับประเทศก็คือการรายงานสถานการณ์ในภาพรวมให้ประชาชนเนี่ยมองเห็นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ความจริงว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเกิดสถานการณ์เลวร้ายซ้ำเติมขึ้นมาอีกข้อมูลลักษณะแบบนี้รัฐบาลมีหน้าที่ต้องชี้แจงอย่างสม่ำเสมอและเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรรวมไปถึงศูนย์บัญชาการย่อยในแต่ละพื้นที่ก็จำเป็นและไม่จำเป็นจะต้องตั้งครอบคลุมในทุกพื้นที่นะคะนี่ก็เป็นมุมของทางคุณณัฐพงษ์นะคะเรืองปัญญาวุฒิละค่ะและพอถามนะคะว่า4ปีของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยได้ทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่าที่เป็นอยู่ไหมเริ่มถามนะคะถึงการประเมินการทำงานของผู้ว่าชัชชาติด้วยทางคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าข้อแตกต่างระหว่างการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพซึ่งมีปัญหาทางโครงสร้างรัฐและทรัพยากรในการจัดการเนี่ยสิ่งที่กทม.ทำได้ดีกว่าต่างจังหวัดก็คือสำนักงานระบายน้ำค่ะเพราะในต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่มีศูนย์บัญชาการในการจัดการน้ำทั้งระบบนี่เป็นสิ่งที่กทม.มีประสิทธิภาพในการทำแต่พอเป็นระดับปฏิบัติกับภัยพิบัติที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจุดแต่ว่ามันเกิดขึ้นในภาพกว้างทุกเขตเนี่ยคือต่อให้เรามีผู้บริหารที่เก่งสักแค่ไหนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลอย่างน้อยในคุณชัชชาติไม่มีทางที่เราจะตั้งศูนย์บัญชาการที่เป็นศูนย์กลางและจะเข้าไปแก้ปัญหาทุกชุมชนทุกพื้นที่เพราะมันเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหน้ากว้างเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือจำเป็นต้องมีกลไกของรัฐที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดนะคะคือทางคุณณัฐพงษ์กำลังจะบอกว่ากำลังของคุณชัชชาติมันไม่พอต้องให้รัฐนะคะลงไปช่วยเหลือด้วยนะคะเอาละค่ะว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังสำหรับเบรกแรกนะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่อตามกันต่อในเบรกหน้าค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:32 นะคะเข้ามาในเบรกที่2แล้วมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะก่อนที่จะอัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะวันนี้โอ้โหคุณผู้ฟังที่เข้ามาเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยวันนี้คุณติ๋วค่ะเข้ามาทักทายสวัสดีเล่นกับเล็กนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณออด59แล้วก็ตามมาด้วยคุณสุประชัยที่ดินนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณทิมมี่คุณทิมมี่นะคะก็เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กเหมือนกันบอกว่าวันนี้ฟังรายการวันนี้ฟังรายการบุรดมวันนี้บุรดมสัมภาษณ์พี่ชายนะคะเนี่ยอยากให้พี่ฟังคือไม่ได้เป็นเพราะว่าสัมภาษณ์พี่ชายนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากๆเลยมันทำให้เราจะต้องเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ภัยพิบัติต่างๆมันไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคาดคิดแล้วมันไม่ใช่เรื่องของพายุมันไม่ใช่เรื่องของไต้ฝุ่นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของร่องมรสุมที่มันปะทะกันจนกระทั่งทำให้เกิดฝนที่แช่ออกมาจนกระทั่งทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะซึ่งหาดใหญ่เนี่ยเจอหนักกว่าเราเยอะมากเลยนะแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยยังน้อยแต่ที่มันเป็นปัญหามากเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเรื่องของสภาพพื้นที่ แล้วปัญหาที่ปริมาณน้ำเนี่ยน้ำฝนเนี่ยที่มันเยอะเนี่ยเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพมหานครด้วยที่มันร้อนจัดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตเอาไว้เลยนะคะนี่พี่ชายเขาบอกดร.รอยน์เนี่ยเขาบอกเอาไว้บอกว่านั่นก็คือ PM 2.5 เมื่อ PM 2.5 มาในสภาพอากาศที่มันไม่ควรจะต้องมีนะนั่นคือการส่งสัญญาณแล้วว่าให้เตรียมเอาไว้เลยว่ามันอาจจะเกิดนะคะเรื่องของฝนที่มันผิดปกติต้องเตรียมระวังกันไว้เลยนะซึ่งในกรุงเทพเนี่ยพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุดค่ะจะมีลาดกระบังพวกนี้เป็นแอ่งหมดเลยนะลาดกระบังหนองจอกมินบุรีเนี่ยจะเป็นแอ่งและเวลาพอเป็นแอ่งปุ๊บเนี่ยมันระบายน้ำยากแล้วก็ลำบากนะคะนี่ก็อย่างคุณดิมมี่ก็ออกมาบอกเลยบอกว่าหลังจากแนะนำก็ได้รู้เลยว่าสัมภาษณ์พี่ชายวันนี้ฟังดร.รอยน์แล้วหูตาสว่างเรื่องน้ำท่วมมากอยากให้คนภาครัฐนำคำแนะนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงๆแต่มันเป็นประโยชน์จริงๆแต่เหลือเชื่อนะไม่ค่อยมีคนดูไม่ค่อยมีคนฟังวันนี้ก็เลยเอาโพสต์ลงใน Facebook เนี่ยนะคะอยากให้คนดูเยอะๆไม่ได้โฆษณาพี่ชายนะแต่ว่าอยากให้แต่ละคนเนี่ยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยนะคะอ่ะมาที่คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยวันนี้คุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันพุธนะคะบอกวันพุธสดใสแล้วก็มาต่อที่คุณชูศักดิ์นะคะก็เข้ามาสวัสดีวันพุธนะคะแล้วก็คุณปองพลค่ะคุณปองพลนะคะก็คุณปองพลบอกว่าสวัสดีครับคุณเด้งฝากถามรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของพรรคเพื่อไทยหน่อยว่าเมื่อก่อนพวกคุณก็กู้ 300,000 ล้านมาทำเรื่องของน้ำท่วมฝนแรงแล้วทำไมมันยังท่วมและแรงอยู่เหมือนเดิม300,000 ล้านเอาไปทำอะไรบ้างฝากถามหน่อยอันนั้นมันไม่มีนะโครงการนี้ดูเหมือนว่าจะทำแล้วก็ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าติดเรื่องมันถูกระงับนะโครงการนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารสีเขียวนี่วันนี้คุณปุณสุขก็ส่งข้อมูลมาว่าอาหารสีเขียวเนี่ยจะเติมพลังเซลล์จะมีอะไรบ้างนะอาหารสีเขียวก็คือบรอกโคลีเคลค่ะผักโขมร็อกเก็ตอะโวคาโดพริกหวานเขียวแตงกวาถั่วลันเตากีวีแอปเปิ้ลเขียวกระหล่ำดาวนะคะแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งค่ะนี่จะเป็นอาหารสีเขียวที่ช่วยเติมพลังเซลล์ให้กับเรานะคะขอบคุณข้อมูลดีๆของคุณปุณสุขนะคะมาต่อที่คุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะแล้วก็คุณ X2Xก็บอกว่าทิ้งอย่าลำเอียงหรือไม่งั้นก็ติดนะ disclaimer ก่อนพูดด้วยแผนประสบเหตุและแผนที่น้ำท่วมมันอยู่ที่กรุงเทพต้องพูดว่ากรุงเทพเนี่ยต้องร้องขอประสานงานกับรัฐบาลไม่งั้นเนี่ยเขาจะลงงานถูกได้ยังไงงานเนี้ยถ้าเคยทำมามากเนี่ยจะต้องนึกภาพออกก็คือเป็นเขตปกครองพิเศษนะสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะถ้าเกิดว่าไม่ประสานหรือขอความร่วมมือกับทางภาครัฐไปเนี่ยภาครัฐก็จะไม่ได้เข้ามาร่วมทำหน้าที่ด้วยนั่นเองนะคะเหมือนกรณีของปภ.เนี่ยเพิ่งรู้นะว่าทำไมวันเสาร์เนี่ยปภ.เขาถึงส่งเซลล์วอดแคสต์เนี่ยช้าก็เป็นเพราะว่ากทม.เนี่ยเขาจะมีหน่วยงานเฉพาะของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาขอความร่วมมือที่ปภ.ไปเนี่ยตอนช่วงประมาณ9โมงเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ปภ.เนี่ยส่งข้อมูลเตือนเนี่ยประมาณ9โมง22นาทีนะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันล่าช้านะคะมาที่คุณมยุรีต่อค่ะคุณมยุรีก็เข้ามาวันพุธสวัสดีนะคะนอกนั้นมีใครอีกไหมไม่มีแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันเรามาว่ากันต่อเลยค่ะมากันที่ตัวของท่านผู้ว่าเลยนะท่านผู้ว่าเองเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงเงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเขาก็ถามเลยบอกว่ามีเพียงพอไหมแล้วก็จะมีผู้ได้รับในกี่คนทางผู้ว่าเนี่ยนะคะผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าก็ยึดตามหลักปภ.ที่มีอยู่เนี่ยนะคะ 7-8 รายการด้วยกันแต่ว่ามันก็จะมี5รายการเป็นเงินในส่วนที่รัฐบาลเนี่ยช่วยค่าซ่อมแซมบ้านที่ต้องเป็นไปตามสภาพจริงส่วนนะคะกทม.เองเนี่ยมีจ่ายเพิ่มให้2รายการค่ะก็คือค่าเช่าบ้านที่กทม.ออกเองอันนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าถ้าหากไม่มีเนี่ยก็ต้องขอจากสภากทม.มาจ่ายซึ่งเราเนี่ยไม่ได้เหมานะคะแบบรายหัวคือเราจ่ายตามจริงที่ต้องมีการยื่นหลักฐานซึ่งตอนนี้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถยื่นออนไลน์ได้เพื่อสะดวกนะคะกับประชาชนในการถ่ายรูปหลักฐานต่างๆเนี่ยส่งมาทางออนไลน์ โดยล่าสุดนะคะที่ได้รับการชดเชยจากปภ.เมื่อปี2565ในเหตุน้ำท่วมที่ลาดกระบังนะคะ200กว่าล้านบาทเนี่ยซึ่งตอนนี้ปภ.นะคะเป็นผู้เบิกให้ค่ะที่เป็นงบนะคะเรื่องสาธารณภัยโดยมีระเบียบเนี่ยรองรับอยู่

ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตอนนี้มียอดตัวเลขที่ต้องจ่ายแล้วหรือยังคุณชัชชาติก็บอกว่าตอนนี้นะคะยังไม่มียอดค่ะคือยังอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลอยู่ที่จะต้องดูนะคะความเป็นจริงแล้วก็ต้องมีรูปถ่ายนะคะว่าจะต้องซ่อมแซมเท่าไหร่แล้วเราจะต้องยื่นให้กับปภ.กันต่อไปพอถามว่าครอบครัวละ 9,000 เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลใช่ไหมคุณชัชชาติก็บอกว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลค่ะไม่ใช่กทม.และพอถามค่ะว่าแสดงว่าจะได้จากหลายส่วนใช่หรือเปล่าคุณชัชชาติบอกว่าตามความเสียหายเนี่ยเหมือนที่นายกพูดว่าเราไม่ได้ให้ทุกคนสมมติคนที่เสียหายเยอะเนี่ยกลับได้รับเงิน 9,000 บาทเราก็มองว่าควรจะให้ตามรายละเอียดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่าไม่ใช่อันใหม่แล้วพอถามว่าหลังน้ำลดเนี่ยจะใช้เวลาแค่ไหนเงินถึงจะถึงมือประชาชนนะคะคุณชาชาติก็ยอมรับว่าไม่ได้เร็วค่ะเพราะมันมีขั้นตอนในการตรวจสอบต้องให้เกิดความรอบคอบเนื่องจากว่ามันเป็นเงินงบประมาณซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวแล้วพอถามว่าเงิน 9,000 นะคะรัฐบาลเนี่ยให้เป็นเงินเยียวยาจิตใจแต่ว่าเงินซ่อมแซมของกทม.นั้นก็เป็นเงินอีกก้อนหนึ่งใช่หรือเปล่าทางผู้ว่าค่ะก็บอกว่าตอนนี้มันจะมีเงิน2ส่วนนะคะคุณผู้ฟังคะคือเงินค่าเสียหายตามหลักที่มีระเบียบปภ.อยู่เช่นเงินค่าซ่อมแซมบ้านแต่ส่วนที่รัฐบาลนะคะจะให้เพิ่มเนี่ยมันก็เป็นอีกหลักเกณฑ์นึงค่ะที่รัฐบาลนั้นจะให้เพิ่มคล้ายกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นค่าล้างบ้านคือมันจะเป็นคนละหมวดกับหมวดเดิมนะคะที่มีอยู่เพราะถ้าเป็นหมวดเดิมหมวดเดียวกันเนี่ยมันจะเบิกซ้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้เพิ่มเนี่ยต้องไม่ตรงกับหมวดที่ปภ.เคยประกาศมาอันนี้แล้วแต่รัฐบาลจะมองค่ะแต่ว่าในส่วนของกทม.นะคะเราก็จะมีงบจำกัดก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนถ้ารัฐบาลจะให้เราไปช่วยเนี่ยเงินในส่วนก้อนแรกที่มีระเบียบของปภ.เราก็ไปเสริมบางส่วนเท่านั้นพอถามถึงประกันภัยพิบัติคนกทม.ได้ด้วยหรือเปล่าคุณชัชชาติบอกว่าต้องขอไปดูรายละเอียดนะคะเพราะว่าเพิ่งเห็นข่าวก็ไม่รู้ว่าเขาจะรวมคนกทม.ด้วยหรือไม่ค่ะและที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะที่มีการพูดกันก็คือเรื่องของการนำเอาท่อซิ่งเนี่ยมาสูบน้ำท่วมบริเวณแฟลตคลองจันนะคะก็มาแล้วสำหรับท่อซิ่งดูดน้ำนะคะคุณชัชชาติค่ะได้โทรศัพท์ไปพูดคุยนะคะกับผู้ใหญ่เบียร์ซึ่งก็เป็นผู้จัดหาท่อซิ่งเนี่ยนะคะมาให้จากเครือข่ายในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมของคนไทยเนี่ยนะคะโดยทางคุณชัชชาติก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเตรียมพื้นที่เอาไว้ให้ท่อซิ่งกทม.เลยก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้นี่มาไกลจากปราจีนบุรีเลยวางคู่กัน2ตัวนะคะนวัตกรรมคนไทยทำเองไทยประดิษฐ์แล้วก็ใช้เครื่อง10ล้อมีคนขี่อยู่ที่หัวสูบนะคะอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นหรอกซึ่งก็โทรขอให้มาช่วยกันหน่อยผู้ใหญ่เบียร์ก็จัดให้เลยชอการช่างก็ไปจัดหามานะคะจากปราจีนบุรีคันนู้นน่ะของผู้ใหญ่เบียร์มาจากอยุธยาคือโทรไปปุ๊บเนี่ยแกไม่ปฏิเสธเลยแกบอกมีเครือข่ายแต่ว่าต้องหาหน่อยเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมหลายที่ซึ่งพื้นที่คลองจันเนี่ยนะคะก็เหมาะกับการใช้ท่อซิ่งเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันลึกเหมือนเป็นบ่อก็น่าจะลึกนะคะจากระดับถนนลงไปเป็นเมตรเลยซึ่งกทม.เนี่ยไม่มีเครื่องแบบนี้ก็เป็นคนละรูปแบบนะคะกับที่เราใช้และเครื่องนี้ปกตินะคะใช้กับการเกษตรค่ะแต่ว่าเอามาดัดแปลงนะคะเอามาดัดแปลงแล้วก็มีไฟดิสโก้ด้วยแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยแหละเขาจะชาติบอกเท่เลยเดี๋ยวเขาจะเอาท่อเนี่ยจุ่มลงไปนะคะครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นท่อซิ่งนะคะคุณชัดชาติบอกก็ทำงานเป็นมืออาชีพก็เป็นความภูมิใจของคนทำงานก็ช่วยกันแบบคนละไม้คนละมือนะคะแล้วจากเรื่องของท่อซิ่งเนี่ยก็คงจะก็มีการคาดการเอาไว้นะคะสำหรับทีมกทม.ก็คงจะช่วยทำให้การระบายน้ำในพื้นที่ของแฟลตคลองจันเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นในขณะที่เคหะล้มเกล้าเองตอนนี้ก็ยังหนักนะคุณผู้ฟังนะก็ตอนนี้หลายคนนะคะในพื้นที่เองก็หวั่นๆกันอยู่เหมือนกันว่าอาจจะเกิดวิกฤตถ้าหากว่าน้ำเหนือเนี่ยมันมาเติมอีกก็ออกมาขอให้รัฐนะคะได้จัดระบบในการช่วยเหลือด้วยและที่สำคัญน้ำท่วมแถวแฮปปี้แลนด์นะคะแถวคลองจันแถวอะไรพวกนี้ตอนนี้สวนสยามค่ะโอ้ยจมหนักเลยค่ะต้องปิดสวนสนามนะต้องปิดสวนน้ำที่สวนสนุกเนี่ยนาน6เดือนก็ประเมินค่าเสียหายเนี่ยนะคะสำหรับสวนสยามเนี่ยว่าน่าจะมีความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านเลยค่ะแต่ว่าไงก็ตามนะคะสำหรับถนนรามคำแหงนะคะตอนนี้กลับมาสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วนะคะหลังจากที่น้ำลดลงทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็ขอให้ประชาชนเคลื่อนย้ายรถแล้วก็เปิดทางการจราจรแล้วนะคะสำหรับแถวๆรามนะคะก็ทางกรุงเทพมหานครก็ออกมาแจ้งความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำค่ะบริเวณถนนรามคำแหงว่าตอนนี้เส้นทางสามารถกลับมาสัญจรได้แล้วหลายจุดนะคะหลังจากที่ระดับน้ำมันลดลงแล้วก็พื้นผิวถนนในแห้งโดยด้านหลังนะคะของมอรามเนี่ยแล้วก็สนามกีฬาหัวหมาก

0: แห้งแล้วค่ะสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติแล้วนะคะในขณะที่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ยังคงมีน้ำขังอยู่บ้างบางส่วนแต่ว่ารถขนาดเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยสามารถใช้ช่องทางด้านขวาเพื่อสัญจรผ่านไปมาได้รามปกติแล้วนะคะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วแต่ว่าไงก็ตามนะตอนนี้ที่ต้องระวังกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนเอาไว้นะคะว่าในช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยจะเริ่มจากภาคอีสานและภาคเหนือก่อนค่ะและจากนั้นนะคะทางภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นลงภูมิอากาศดินฟ้าอากาศตอนนี้จากฝนเนี่ยเริ่มจะหนาวแล้วนะเดือนนี้เดือนอะไรเนี่ยเดือนนี้จะเข้าเดือนตุลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะฝนก็จะตกหนักมากเนี่ยโอ้โหวันนี้ไปดูในแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะคะจะมีแผนที่ลงเอาไว้เลยพื้นที่ไหนสีแดงเนี่ยคือฝนตกหนักมากแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่เนี่ยนะคะสีออกแบบม่วงๆหน่อยอันนี้ปริมาณฝนสะสมมากกว่า250นะคะจุด1มิลลิเมตรแล้วก็สีเหลืองก็ให้ติดตามข่าวสารค่ะมาแล้วค่ะสำหรับคุณเล็กวาสนานาน่วมไปพูดคุยกับคุณเล็กกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง30กันยายนนะวันนี้ก็ข้าราชการก็วันสุดท้ายนะเกษียณนะวันนี้ถ้าในส่วนของกองทัพก็นะมีพิธีเช้าเนี่ยเป็นพิธีส่งมอบผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่แล้วเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยก็เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมนะนี่วันนี้เขาต้องหนีฝนนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะพิธีบ่าย3ไปมาเลื่อนเป็นบ่าย2เพราะว่ามันเริ่มครึ้มๆมาแล้วนะก็เลยขยับเวลากันนิดนึงแต่วันนี้แน่นอนนะประเด็นในส่วนของการทหารเนี่ยก็คือในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยเป็นที่จับตามองนั้นล่าสุดมีการยืนยันนะว่าสัญญาเรือฟริเกตนะที่จะทำกับฮันวาเกาหลีใต้เนี่ยผบ.ทร.ท่านเก่าที่เพิ่งจะเกษียณไปเนี่ยพลเรือเอกไพโรจน์เพิ่งกันเนี่ยยังไม่ได้ลงนามนะเนื่องจากว่ายังคงติดอยู่ที่กรมบัญชีกลางนะเนื่องจากว่ามันเป็นขั้นตอนนะพี่เด้งก็คือหลังจากที่กองทัพเรือได้ประกาศแล้วว่าได้เลือกฮันวาโอเชียนจากเกาหลีใต้เนี่ยก็เปิดให้บริษัทต่างๆเนี่ยอุทธรณ์เข้ามานะเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆเนี่ยอุทธรณ์กันหมดเลยนะเรื่องก็เลยต้องไปเข้าคณะกรรมการอุทธรณ์ที่กรมบัญชีกลางต้องตรวจสอบนะว่าการที่เขาอุทธรณ์มาเนี่ยมันมีมูลมันมีอะไรหรือไม่แล้วกองทัพเรือชี้แจงได้หรือไม่นะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะก็คาดกันว่าปลายเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะรู้ผลนะว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยผ่านให้หรือไม่นะจากผลการอุทธรณ์นะแต่ในอดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยมีปัญหานะพี่ส่วนใหญ่ก็คือสามารถชี้แจงได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเหตุผลต่างๆเนี่ยกองทัพเรือเคยแถลงชี้แจงในการแถลงใหญ่มาแล้วว่าที่เขาต้องตัดแต่ละประเทศหรือว่าประเทศหรือว่าบริษัทต่างๆที่ตกรอบเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะแต่ว่าในขั้นตอนก็ถือว่าผบ.ทร.คนปัจจุบันที่เพิ่งเกษียณไปเนี่ยก็ไม่ได้เซ็นนะไม่สามารถเซ็นซึ่งก็ดีแล้วนะเพราะว่าถ้าท่านลงนามไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นข้อครหาว่าเซ็นก่อนเกษียณนะฮะซึ่งต้องบอกนะว่าวันนี้เนี่ยผบ.ทร.นะพี่พอส่งมอบตำแหน่งให้พลเรือเอกนเรศวงตระกูลผบ.ทร.คนใหม่แล้วเนี่ยตัวท่านเนี่ยเขาจะเป็นประเพณีนะกองทัพเรือเขาก็จะมีการยืนแถวส่งแล้วก็มอบดอกกุหลาบแดงให้นะกำลังพลมามอบดอกกุหลาบแดงให้ซึ่งเล็กนะพี่ก็ทำข่าวผบ.ทร.เนี่ยส่งมอบหน้าที่อำลามาเนี่ยก็น่าจะ20คนได้แล้วแต่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผบ.ทร.ส่วนใหญ่นะน้ำตาเขาจะคลอนะน้ำตาเขาจะแบบบางคนเนี่ยร้องไห้เลยแบบน้ำตาไหลไม่ต้องแบบอะไรแล้วคือมันด้วยความใจหายด้วยอะไรหลายๆอย่างนะซึ่งถ้าเราไม่เป็นผู้ประสบการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าพลเรือเอกไพโรจน์เนี่ยนิ่งมากพี่โอเคมันอาจจะมีความรู้สึกอยู่ในแววตาบ้างแต่ไม่มีน้ำตาคลอไม่มีน้ำตารื้อน้ำตารินใดๆทั้งสิ้นนะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้รู้สึกใจหายเพราะมั่นใจในผบ.ทร.คนใหม่และน้องๆในกองทัพที่เลือกมาว่าจะสามารถดูแลกองทัพเรือสานต่อได้นะคือท่านก็ไปตอบในเรื่องของงานแหละแต่ว่าเราก็ถามในเชิงว่าความรู้สึกอะของทหารที่เกษียณคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยครึกครื้นเนื่องจากว่าเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมฐานรุ่น24ในเรือ81ของพลเรือเอกไพโรจน์เนี่ยโอ้โหมากันน่าจะ50ได้มั้งมารับเขาเรียกว่ามาให้กำลังใจนะพลเรือเอกไพโรจน์พร้อมกันนั้นเนี่ยก็คือเพื่อนๆบอกว่าที่มาเนี่ยไม่ได้มาส่งเกษียณนะแต่เป็นการมาเพื่อที่จะรับเพื่อนคนนี้ไปเป็นทีมเกษียณด้วยกันหมายถึงว่าเป็นทหารหลังเกษียณด้วยการเป็นทีมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกองทัพเรือก็เลยไม่ได้เป็นบรรยากาศของการเต้าหรือใดๆทั้งสิ้นนะฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพ.ร.นะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของเรือฟริเกตนะผู้บัญชาการฐานเรือคนใหม่พลเรือเอกนเรศเนี่ยยืนยันว่าทางตัวท่านเนี่ยจะเดินหน้าต่อก็คือสานต่อนะคือคำถามเนี่ยก็บอกว่าโครงการนี้มันถูกโจมตีเยอะถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะในเมื่อผบ.ทร.คนใหม่ยังไม่ได้ของคนเดิมยังไม่ได้เซ็นไว้แล้วก็มันยังอยู่ในขั้นตอนของกรมบัญชีกลางเนี่ยต่อไปจะมีการทบทวนหรือไม่นะแต่ว่าท่านผบ.ทร.ใหม่ท่านก็ตอบแบบกลางๆนะท่านก็บอกว่าตอนนี้ต้องรอให้มันผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาพิจารณานะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยไม่มีใครอยากให้ไม่เกิดความเรียบไม่อยากให้เกิดความไม่เรียบร้อยก็เหมือนกับว่าท่านก็เชื่อว่ามันก็น่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะแล้วก็ถ้าผ่านแล้วเนี่ยตัวท่านก็จะเป็นคนเซ็นสัญญาเองนะฮะเรื่องของเรือฟริเกตส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของเรือหลวงภูมิพลนะที่มีปัญหานะเรื่องเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ยก็เปลี่ยนในเดือนธันวาคมนี้2เครื่องให้เสร็จส่วนเรื่องของระบบอาวุธฟาลังเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เสร็จแต่ท่านบอกว่าไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่แหละแต่ว่าก็จะทำให้เสร็จเร็วที่สุดอะในตอนที่ท่านเป็นผู้บัญชาการอยู่เพราะว่าตอนนี้ไอ้ปืนฟาลังเนี่ยมันก็7ปีแล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มันก็มี2ทางเลือกก็คือ1เปลี่ยนรุ่นไปเลยนะเช่นอัปเกรดอ่ะ1อัปเกรดก็อาจจะใช้งบน้อยหน่อยอันที่2คือเปลี่ยนรุ่นไปเลยหรืออันนี้ข้ออันที่3คือเปลี่ยนไม่ใช้ฟาลังเลยใช้ระบบอาวุธแบบอื่นนะซึ่งก็ต้องมาดูในรายละเอียดว่ามันจะผิดกับสัญญาหรือข้อตกลงใดหรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ซื้อตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบฟาลังนะพี่แดงส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของเรือดำน้ำนะผู้บัญชาการหันเรือเนี่ยเพิ่งไปลงนามกับจีนมานะเพราะว่าจีนเนี่ยเขามีความช่วยเหลือแบบให้เปล่านะฮะหลังจากที่มีการแก้ไขสัญญาเดินหน้าต่อในการเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ยผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยบอกว่ารายละเอียดเนี่ยคือไม่อยากเปิดเผยว่าจีนเขาให้อะไรบ้างเพราะมันจะเป็นผลไม่ดีคือเขาเรียกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นผลต่อหมายก็ว่าศัตรูหรือเขมรเนี่ยจะรู้ประสิทธิภาพของเรือดำน้ำของเราเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยขอไม่เปิดเผยแต่ที่เปิดเผยได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการฝึกหรือแม้แต่การให้ซิมูเลเตอร์มาใช้ในการฝึกเรือดำน้ำนะแต่มีแนวโน้มนะผู้จัดการหาเรือบอกว่าก็มีแนวโน้มนะที่กองทัพเรือเนี่ยอาจจะได้เรือดำน้ำแค่ลำนี้ลำเดียวเพราะว่าพอหนึ่งลำเนี่ยกว่าจะมานะคือจีนเนี่ยเขาเร่งนะเดิมเนี่ยจะมาประมาณต้นปี2572แต่ว่าทางผบ.ทร.บอกว่าขอเร็วหน่อยเถอะคือกองทัพเรือเนี่ยรอมานานแล้วเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นจีนบอกเร่งได้สุดเนี่ยก็คือประมาณปลายปี71นะปลายปี71เรือดำน้ำก็จะมานะซึ่งแต่ผบ.ทร.มองว่าการจะไปต่อในเรือดำน้ำลำที่2นั้นน่ะต้องรอดูผลการใช้งานของเรือดำน้ำลำแรกนี้ก่อนและอีกอย่างนึงท่านก็มองเหมือนคนเหมือนพวกสายยุทโธปกรณ์นะเขาบอกว่าเรือดำน้ำตอนนี้มันจะเอาเขาเรียกว่าอะไรมันล้าสมัยไปหรือเปล่าเพราะของเราเนี่ยพี่10ปีกว่าจะต่อเสร็จเนี่ยปัญหาเครื่องยนต์ปัญหานู่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าในอีก 2-3 ปีเนี่ยเรื่องของยานรบใต้น้ำหรือว่า SUV เนี่ยคือยานรบใต้น้ำไร้คนขับเนี่ยก็จะมาแทนเรื่องของเรือดำน้ำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผบ.ทร.ก็เลยบอกว่าเราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนว่าเราอาจจะมีเรือดำน้ำลำเดียวแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยานรบใต้น้ำก็เป็นไปได้แต่ว่าอันนี้มันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องรอในเรื่องของการเรียกว่าอะไรการพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยนะพี่เด้ง
3: อ
2: ันนี้ก็แต่ผบ.ทร.เนี่ยท่านเป็นคนใต้พี่เด้งโอ้โหต้องบอกนะวันนี้การให้สัมภาษณ์เนี่ยคือประมาณว่ามืออาชีพอะคือพูดคล่องพูด แต่ทุกอย่างอยู่ในหัวเนื่องจากว่าท่านเติบโตมาในสายกรมยุทธการนะเรื่องของงานการรบเรื่องจนเป็นเจ้ากรมยุทธการเป็นผบ.ทัพเรือภาค2เพราะฉะนั้นเรื่องงานการรบเรื่องกำลังรบเนี่ยมันอยู่ในหัวอยู่แล้วนะตอบได้อย่างคล่องและความเป็นคนใต้เป็นคนนครก็จะน่าดุๆหน่อยเข้มๆน่าดุๆแล้วโดยเฉพาะเมื่อพูดบอกว่าคือความสำคัญก็คือต้องมาเรื่องของเรือรบเนี่ยก็ต้องมาสร้างให้เกิดความพร้อมรบและยืนยันว่าจะเรียกคืนเขาเรียกว่าความศักดิ์ศรีของทหารเรือมาเพื่อให้กองทัพเรือเนี่ยเป็นที่เชื่อมั่นและก็มีความเรียกว่าอะไรมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีประการสำคัญคือต้องมีความพร้อมรบไม่ว่าจะรบกับทหารของศัตรูไม่ว่าจะรบกับธรรมชาติใดๆก็ตามนะและที่สำคัญก็คือเมื่อรบต้องชนะนะคือตอนที่พูดเนี่ยน่าจะเข้มมากแล้วแบบประมาณคนใต้อะพี่แล้วเข้มๆอ่ะนะต้องบอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นผบ.ทร.คนใหม่นะซึ่งก็จะนั่งในตำแหน่งเนี่ย2ปีนะส่วนปลัดกลาโหมคนใหม่นะบิ๊กตั้มพลเอกสรัญเพชรานนท์เนี่ยจะเป็นแค่ปีเดียวนะอายุราชการจะเกษียณแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เข้มนะพิธีเขาเนี่ยในการส่งมอบมีการสวนสนามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พลปลัดกลาโหมคนใหม่ยืนยันก็คือว่าในส่วนกลาโหมที่จะสนับสนุนความพร้อมรบได้เนี่ยก็คือการที่จะเร่งผลิตนะคือเนื่องจากว่ากลาโหมเนี่ยเขามีโรงงานผลิตกระสุนวัตถุระเบิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเร่งในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพให้กระสุนวัตถุระเบิดเนี่ยมีประสิทธิภาพในการระเบิดมากขึ้นและก็จะเพิ่มปริมาณด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราผลิตใช้เองแล้วมันไม่เพียงพอเราถึงต้องไปซื้อจากประเทศอื่นนะปลัดกลาโหมคนนี้เลยบอกเลยว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจากการรบเนี่ยเราต้องพึ่งพาตนเองซึ่งก็จริงนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นพอถึงเวลาเนี่ยยิงไปกระสุนเหลือน้อยหรือหมดนะเราก็ต้องไปซื้อจากประเทศต่างๆแล้วเขาก็บิ๊กดุลเคยบอกว่าเพิ่มราคา 30% แพงขึ้นค่าส่งนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นก็คือต้องผลิตได้เองให้ได้มากที่สุดนะพี่แดงนี่แหละนะอ้าวส่วนอีกเรื่องนึงนะเรื่องของน้ำท่วมนะโอ้โหวันนี้เนี่ยบิ๊กตูนเนี่ยต้องไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเองนะในช่วงเย็นวันนี้เพราะว่าเราจะเห็นนะพี่ว่าโอ้โหกระเป๋ามันก
3: ็
2: ปัญหายังคงเยอะนะพี่แดงแล้วมีทางน้องๆฐานอากาศเขาเล่าให้ฟังว่าคือพี่ขนาดเราเห็นกระเป๋าเรายังลายตาเลยเวลาไปเรารับที่เบลอ่ะใช่ไหมแล้วนี่แบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มานั่งดูแท็กแล้วก็ต้องแบบมาเปรียบเทียบมาดูเลขเอาโอเคคือน้องเขาไม่เคยทำกันไอ้พี่เป็นเราไปเราก็งงแหละใช่ไหมเขาก็ต้องไปเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ของการบินไทยเอาระบบสแกนเอาอะไรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของน้องๆหลักๆอ่ะก็คือช่วยพี่การบินไทยอ่ะในการจัดกระเป๋าเรียงกระเป๋าจัดว่าเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปส่งที่ไหนอะไรยังไงคือในเรื่องของงานลำเลียงเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่การบินไทยหรือว่าคนที่ทำหน้าที่โหลดมาสเตอร์เนี่ยเขาก็ยังต้องเป็นหลักอยู่นะพี่แดง
3: สงสารเจ้าหน้าที่อ่ะโดนคนด่าร้องไห้เลยอ่ะ
2: เออใช่พี่อันนี้มีเสียงพูดมาเยอะนะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเข้าใจแหละพี่คนน้ำท่วมอ่ะเขาจะโกรธนะเวลาทหารไปช้าไปถึงเนี่ยเขาบ่นเลยทำไมมาช้า
3: คือไม่อันนี้คือเจ้าหน้าที่การบินไทย
2: ใช่ใช
3: ่หมายถึงว่าโดนด่า
2: โอ้อันนี้หมายถึงการบินไทยใช่ใช่นะ
3: โดนคนด่าไงโอ้โหแบบคือเขาก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็ร้องไห
2: ้เออใช่จากที่เมื่อวานรัฐมนตรีก็ด่าด้วยนะเออนั่นแหละแต่นอกจากการบินไทยโดนด่าพี่มีคำมีเรื่องเล่ามาจากน้องๆที่เขาลงพื้นที่ว่าเขาก็โดนเหมือนกัน
3: เออ
2: เพราะใช่พี่บางครั้งเนี่ยเวลาเข้าไปพื้นที่อ่ะพี่เราเข้าใจแหละนะว่าพี่น้องประชาชน
3: อ
2: ่ะเวลาคนมาช่วยช้าจะมาเช่นวันนึงยังไม่เข้าข้าวกินไม่พอหรือของยังไม่เข้าเนี่ยพอเห็นหน้าทหารคือโอเคอารมณ์นึงก็ดีใจแต่อีกอารมณ์นึงทำไมเพิ่งมาเนี่ยดูนี่นั่นบนจนแบบน้องแบบพวกน้องๆพลทหารก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบเขาก็มันก็ต้องมีขั้นตอนนะคะกว่าจะอนุมัติผู้ว่าข้าราชการส่งมากกว่าจะสำรวจว่าตรงไหนที่ยังคนเข้าความช่วยเหลือเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยพี่แดงนะก็เลยอาจจะมีความรู้สึกเสียกำลังใจกันไปบ้างแต่ว่าน้องๆเขาก็เข้าใจแหละว่าสภาพจิตใจของคนที่โดนน้ำท่วมแล้วต้องกลางคืนไฟก็ดับมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันคือแต่เขาก็บ มาเล่าให้นักข่าวฟังเพื่อจะบอกว่าโอ้พี่ก็ขอให้เข้าใจพวกผมด้วยนะคือก็มาช่วยกันเต็มที่แล้วน้องๆพลทหารที่เนี่ยเพิ่งเกณฑ์กันมามาฝึกจบกันไม่กี่เดือนน่ะก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่อันนี้ไม่ใช่การรบนะแต่ว่าเป็นการรบกับน้ำนะพี่เด้งนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นใจนะคนที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือด้วยนะมันคือทุกคนก็เต็มที่แหละนะในการที่มาช่วยเหลือประชาชนแต่ครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็หนักนะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการเตรียมพร้อมในการรับมือเท่าที่ควรนะเพราะว่าอย่างนายกรัฐมนตรีเองก็ยังยอมรับเนี่ยบอกว่าพอมีชาวบ้านบอกขอบคุณนะที่มาเยี่ย
3: ม
2: บอกว่าอะไรนะยอดผมไม่ได้ยอดเยี่ยมนะเพราะว่าผมยังอายเลยที่มันไม่พร้อมเท่าที่ควรนะพี่แดง
3: ผมว่าเท่านี้แหละเกินเวลาเข้ามาแล้วเลย
2: พี่โอเคค่ะพี่ป้าป้า
3: ป้าป้าขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังคะลาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินรุดตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยให้กำลังใจอาสาสมัครทำอาหารส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยที่ทำอาหารเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เพิ่งเปิดโรงครัวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวทางนี้นายอนุทินได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวพร้อมทักทายและให้กำลังใจอาสาสมัครรวมถึงสอบถามว่ายังขาดเหลืออะไรอีกหรือไม่ก่อนจะเดินเข้ามาดูเสบียงอาหารที่เตรียมไว้ดูแลประชาชนซึ่งโรงครัวดังกล่าวได้เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้ามารับอาหารได้ทันทีและยังมีการส่งมอบผ่านเครือข่ายของพรรคในการไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆซึ่งมีการส่งไปแล้วกว่า 20,000 กล่องและยังมีการผ่านแอปพลิเคชัน Grab Delivery ชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยอีกด้วยรัฐมนตรีเกษตรสั่งกรมชลประทานสนับสนุนกทม.ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาได้กำชับให้กรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกขณะนี้กรมชลประทานได้เสริมเครื่องสูบน้ำพร้อมเร่งลดระดับน้ำในระบบเพื่อให้สามารถรับน้ำที่กทม.ระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำตามแนวชายทะเลออกสู่อ่าวไทยและผ่านแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนายสุริยะกล่าวว่าห่วงใยชาวกรุงเทพที่ยังเผชิญน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตสายไหมและบริเวณใกล้เคียงโดยวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่การเคหะชุมชนอเงินเขตสายไหมเพื่อติดตามสถานการณ์และนำสิ่งของไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนายสุริยะกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในภาคกลางฝั่งตะวันตกว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มสูงขึ้นจนใกล้เกณฑ์ควบคุมทำให้เจ้าจำเป็นต้องทยอยเพิ่มอัตราการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนให้มากที่สุดขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นจึงได้กำชับให้บริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเสปูด้วงรับไม้ต่อเลขาสมช.ลุยงานทันทีเผยนายกเร่งแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้และกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกพร้อมคณะทำงาน

0: ทับงานอะไรเร่งด่วนหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และกรณีชายแดนไทยกัมพูชา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะทะเลเกาะล้านเป็นสีเขียวคาดแพลงต้อนบลูมหลังฝนถล่มพัทยาน้ำจืดไหลลงทะเลจำนวนมากบริเวณเกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีพบว่าน้ำทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกติสร้างความแปลกใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเบื้องต้นลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือแพลงต้อนบลูมซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงเผชิญฝนตกหนักลมแรงและสภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำจืดรวมถึงสารอาหารและตะกอนจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนทำให้สีของน้ำทะเลเปลี่ยนจากปกติเป็นสีเขียวหรือสีอื่นตามชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเกิดขึ้นเมื่อแพลงก์ตอนเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วโดยปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่งกระแสน้ำอุณหภูมิและสภาพอากาศล้วนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องขณะที่ช่วงฤดูฝนน้ำที่ไหลจากแผ่นดินลงทะเลสามารถนำพาสารอาหารลงสู่พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นสำหรับปรากฏการณ์แพลงต้นบลูมจะเกิดหลังจากมีฝนตกหนักและมีน้ำจืดไหลลงทะเลก่อนที่สภาพน้ำจะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
7: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
9: แพงรถ
10: มาแล้ว
9: อ้าวสวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนและผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: จะพบกันช่วงเย็นวันพุธที่30กันยายนนะครับสิ้นเดือนพอดี
10: กำลังคุยกันเรื่องรถ
9: เมื่อสักครู่นี้เมากันอยู่ครับว่าตอนนี้คนอยู่กรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือคนทั่วไปนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมต่อไปนี้รถล่าจะต้องคิดแล้วครับเด้งว่าจะเลือกแบบไหนอย่างไรนะ
10: และตอนนี้มันกำลังเป็นไวรัลก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังคงจะเห็นนะว่าจะมีรถอยู่ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยที่มันลุยน้ำ ำมากแล้วเป็นรถยี่ห้อที่แบบหลายคนไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะลุยน้ำได้ขนาดนี้แล้วปรากฏว่าวันนี
9: ้
10: คือบุรดงก็ไปเจอใน TikTok ว่ามีดาราคนนึงเนี่ยเขาเรียก Grab แล้ว Grab ก็ขับรถยี่ห้อนี้นี่แหละแล้วลุยน้ำ

0: แล้วเขาก็นะ
1: เออแล้วเขาก็พยายามบอกว่าพี่อย่าไปเลยมันสูงบอกอันไหนๆมาแล้ว
0: เออ
1: บอกพี่ไว้เนอะไปเลยไปส่งจนถึงบ้าน
0: ได้
1: แล้วลุยไปได้แล้วรถไม่เป็นอะไรแล้วลุยต่อกลับ
0: เออ
1: เออก็เลยบอกรถรถคันนี้มันแน่จริงๆนะ
0: รถยี่ห้อเก่าแก่สัญชาติญี่ปุ่น บอกเลยเนี่ยนะ
1: สุดยอด
0: บอกก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะเพราะว่าเขาจะได้ขายดีด้วยนะซูซูกิสวิฟต์ครับผมบอกเลยนี่นะรถสูงๆหน่อยครับน่ารักด้วย
1: ใช่แล้วรถเล็กแล้วก็ไม่เหมือนว่าราคาคงไม่แพง
0: นะแต่รถเล็กตอนนี้นะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าคนกรุงเทพมหานครนั้นผวาแล้วก็มีความสุขอยู่ตลอดทั้งวันมีความสุขคือแดดออกเปรี้ยงครับแต่ความสุขนะครับก็คืออยู่ปั๊บเดียวเด้งนะมันมืดขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้ระทึกอีกแล้วเขาจะตกไม่ตกแต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ตกแบบหาใหญ่ต้องบอกอย่างนั้นนะเด้งนะที่บริเวณดอนเมืองเชื่อมต่อกับทางปทุมธานีตรงบริเวณรังสิตครับทำให้ถนนคือถนนพหลโยธินที่จะไปลำลูกกาหน้าทูปะเตมีหรือตรงบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานตอนนี้รถเล็กไปไม่ได้นะครับความสูงของระดับน้ำ80เซนน่ะเด้งนะรถต้องสูงนะครับอันนี้เป็นข่าวด่วนที่ตำรวจสภ.คูคตนะครับแจ้งมาแล้วผมก็เห็นภาพข่าวแล้วโอ้โหเอาง่ายๆนะเด้งนะถ้าท่านขับรถมานะครับวิภาวดีรังสิตขาเข้านี่นะพอมาปั๊บฐานนะครับฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็ต่อมานิดนึงนะครับตรงข้ามนี้เป็นสี่มุมเมืองแล้วก็อยู่ฝั่งนี้คือเซียรังสิตอะเด้งนะเซียรังสิตตอนนี้นะครับบริเวณเนี่ยคู่ขนานนะครับก็ คือว่าปริ่มครับแต่ยังไม่ท่วมสูงมากนะครับแต่พอจะเลี้ยวซ้ายออกไปลำลูกกาแล้วก็หน้าทูปาเตมีตั้งแต่เมื่อวานแล้วเด้งนะรถเล็กยังไม่สามารถไปได้เขาก็บอกอยู่เหมือนกันนะครับว่าประท่วมแช่มาตั้ง 3-4 วันแล้วน
1: ะ
0: แต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี
1: ้
0: อย่าไปรถเล็กครับเด้ง
1: แต่ว่ารามวันนี้แห้งแล้วนะ
0: เออเหรอ
1: เออวันนี้รามแห้งแล้วค่ะ
0: แล้ว
1: นี
0: ่ด่าผมสถาบันสองแห่งเลยนะครับนี่ด่า
1: แ
0: ล้วก็
1: แ
0: ห้ง
1: ผมไม่รู้เหมือนกันว่าน
0: ี่ด่
1: าเป็นยังไงบ้างแต่ว่ารามเนี่ยแห้งแล้วมันก็จะแบบมีน้ำกรุบกริบกรุบกริบอะไรเงี้ยแต่ว่ารถเนี่ยไปได
0: ้
1: เออนี่อย่างที่นนท์เนี่ยตอนนี้นนท์ในหน้าเป็นหัวเหมือนกันตอนนี้เขาปักธงแดงแล้วนะสำหรับที่นนทบุรีค่ะมีการปักธงแดงเตือนระดับน้ำวิกฤตนะคะก็เร่งแบบเสริมกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำเลยนะคะหลังจากที่มีการประกาศเรื่องของการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็เลยทำให้ตอนนี้เขามีการระดมพวกกระสงกระสอบเนี่ยไปเสริมแนวป้องกันจากเดิมเนี่ยที่วางเอาไว้สูง3เซนนะก็เนี่ยเพิ่มกันไปอีกโดยทางเทศบาลนะคะของนครนนท์เนี่ยเขาระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็กำลังทหารนะรวมๆกันเกือบร้อยคนเลยเร่งนำเอากระสอบทรายเนี่ยนะคะไปเสริมเพิ่มความสูงขึ้นอีก50เซนติเมตรก็จะทำให้ความสูงของแนวคันกั้นน้ำเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก80เซนติเมตรนะคะก็จะเสริมทุกจุดเลยค่ะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นระยะทางประมาณกว่า10กิโลเมตร
0: นะครับเนี่ยนะก็เป็นผลพวงนะครับเมื่อจองช่วงเที่ยงที่ผ่านมาที่มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมเด้งเมื่อวานนี้เรารายงานข่าวอยู่นะครับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีใช่ไหมเด้งปรากฏว่าวันนี้ 2,500 เลยพวดเลยนะ
1: แล้วตอนหลังเขาก็เปลี่ยนเป็น 2,200 นะ
0: เออลดลง 2,200 ใช่ไหมเด้งโอ้เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนมาจากไหนนะครับมาจากแถวนครสวรรค์มาจากปิงวังดมน่านอย่างเงี้ยลงมาตรงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มาอยู่ที่เขื่อนใช่ไหมเด้งถามว่านะครับว่าฝนตกหนักที่กรุงเทพมหานครมันเป็นภาคตะวันตกแล้วใช่ไหมเด้งอย่างจังหวัดกาญจนบุรียังไงเห็นไหมนะครับที่แม่กลองทั้งหลายนะครับที่รายงานข่าวไปใหญ่โตนี่นะต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับนั่นแหละครับมาจากเรื่องของพายุนะครับที่มันไม่ใช่พายุเขาฝนตกหนักไปพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ต่อไปนะครับพื้นที่ทางเหนือตอนล่างเด้งเหนือตอนล่างก็คือว่าตั้งแต่นครสวรรค
1: ์
0: จังหวัดตากจังหวัดอุทัยธานีอะไรเนี่ยครับเด้งมันก็เลยทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาประมาณสัก 3,600 ลูกบาทเมตรตอนนี้เด้งแล้วก็คลองสาขาต่างๆนะครับที่มาสมทบประมาณสัก 3,700 ลูกบาทเมตรต่อวินาที
1: อ
0: ันนี้เป็นรองโฆษกนะครับของรัฐบาลที่มีการแถลงออกมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นจึงต้องปล่อยนะครับให้บริหารจัดการแบบเกิดสมดุลว่าอย่างนั้นนะก็ทำให้เกิดปัญหาแช่อย่างที่ว่าไปนี่นะอันนี้เป็นต้นน้ำนะครับแต่ปลายน้ำอ่ะเด้งผมเห็นภาพแล้วครับที่จังหวัดสมุทรปราการเพราะว่าตัวคนตัวนี้ไหลต้องลงสมุทรปราการ
1: นะก็นี่ไงเขาบอกข่าวดี
0: ครับ
1: สำหรับที่สมุทรปราการนะข่าวดี
0: ว่า
1: เพราะว่าน้ำทะเลมันลดระดับ
0: อ้าวเหรอ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เขาก็บอกเลยว่ามันจะเป็นนาทีทองในการระบายน้ำสามารถที่จะแบบเดินเครื่องสูบน้ำได้แบบเต็มพิกัดนะคะทางนี้ก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์

0: การน้ำท่วมในพื้นที่สมุทรปราการใช่ป่ะน้ำทะเลมันเริ่มลดระดับลงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเดินหน้าแบบเต็มพิกัดเลย37 เครื่องสูบจาก8สถานีระบายน้ำแบบเต็มกำลังเลยหลังจากรับน้ำจากกรุงเทพเนี่ยนะตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่ากำลังสูบจะอยู่ที่ประมาณ233ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคนในพื้นที่บางพลีเอ่ยบางบ่อแล้วก็บางเสาธงเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์นะแม
1: ้ว่า
0: แม้ว่าระดับน้ำจะทรงตัวแล้วหรือว่าลดลงเล็กน้อยก็ตามอย่างน้อยก็เป็นข่าวดีสำหรับชาวสมุทรปราการ
1: นี่แหละครับนี่นะพื้นที่ภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับในที่ตะวันออกกระเด้งนะนะครับมาไปไหนแล้วครับเป้าหมายก็คือว่าสมุทรปราการนะเด้งอย่างที่หน้ารามคำแหงก็ดีคลองจันนะครับแล้วก็ร่มเกล้าเป้าหมายก็คือว่าระบายลงคลองแสนแสบให้มากที่สุดแล้วไปไหนล่ะครับก็คือว่าสมุทรปราการเด้งเนี่ยเมื่อคืนนะครับท่อน้ำซิ่งของพี่น้องประชาชนที่มาจากจังหวัดปราจีนบุรีเออมาจากที่อื่นนะครับหลายพื้นที่เด้งนะมาแล้วผมนึกถึงนะครับ13หมูป่าคณะนี
0: ่ใช
1: ่ๆโอ้ผู้ใหญ่ตันนะครับผู้ใหญ่ตันพรรคพวกกันนี่นะผู้ใหญ่ตันไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าไม่รู้อยู่เพชรบุรีนะครับช่วยกรุณาหน่อยนะครับเอาท่อพญานาคท่อน้ำซิ่งนะครับไปช่วยหน่อยโอ้โหดูดน้ำแบบข้ามถนนเด้งนะท่อพญานาคนะครับชาวบ้านคิดเก่งนะเป็นมือนี้ครับทำการเกษตรอย่างเงี้ยท่อน้ำนะครับสูบน้ำเข้านาสูบน้ำทำนะครับเรื่องของประมงแต่สุดท้ายนะครับเอามาช่วยสูบน้ำออกจากที่น้ำท่วมนะครับลงรองแสนแสบนะครับทำให้ระบายไปเยอะอันนี้เป็นเห็นภาพแล้วก็น่าชื่นใจนะเด้งนะ
0: นี่มีคุณฟุกรถตู้เขาบ่นมาบอกว่าแห้งแทบหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าปากทางลำลูกกาบ้านผมยังท่วมไม่เลิกอยู่เลยจุดเนี้ยกี่ผู้ว่ากี่นายกกี่ผอ.ทอ.ก็ไม่แก้ไม่รู้แก้ไม่ได้หรือไม่แก้ก็ไม่ร
1: ู้
0: ว่าไปเขาคงพยายามทำเต็มที่แต่ต้องยอมรับนะไอ้เรื่องไอ้การระบายน้ำเนี่ยมันต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจกันเนาะคือถ้าขาดความรู้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเพราะว่านั่งฟังแล้วเรารู้เลยนะว่าถ้าไม่มีความรู้แล้วระบายแบบไป
1: สงสัยต้องไปหาซื้อบ้านใหม่ละมั้งอันนี้ก็ได้ขออนุญาตแนะนำอย่างนี้นะครับนี่นะ
0: คือตอนนี้เนี่ยนึกบอกว่าคือบางครั้งเนี่ยเราต้องเริ่มช่วยตัวเราเองแล้วล
1: ่
0: ะต้องมานั่งดูสภาพภูมิอากาศและเตรียมการเอาไว้ก่อนล่วงหน้
1: า
0: เหมือนอย่างเนี่ยยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างบ้านตัวเองหน่อยนะที่บอกไม่รู้กี่หนตัวกี่หนแล้วว่าบ้านตัวเองเป็นบ้านคือบ้านเนี่ยเป็นบ้านเก่ามากอยู่มาไม่รู้กี่ปีแล้วแล้วบ้านคนอื่นโอ้โหมาสร้างใหม่ๆเนี่ยเพราะนั้นโอกาสท่วมเนี่ยมันสูงมากที่บ้านเนี่ยจะใช้วิธีเตรียมการพอรู้ปุ๊บว่าในอีก2วัน3วันอะไรเงี้ยน้ำจะท่วมเราจะเริ่มสูบน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำเอาไว้เป็นการล่วงหน้
1: า
0: แต่ว่าคนนี้ที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่าพื้นที่โดยรอบทั้งหมดเนี่ยมันทั่วหมดแล้วมันไม่มีทางไปมันก็เลยทำให้เราหนีไม่พ้นแต่พอท่วมปุ๊บเนี่ยมันจะไปเร็วเพราะว่าเรามีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าอยากจะฟังเรื่องน้ำเยอะๆนะครับก็ต้องขออนุญาตแล้วก็ขอบคุณเด้งด้วยครับวันนี้เด้งจัดรายการอยู่ด้วยนะครับทางสื่อโซเชียล อยู่ที่แนวหน้าครับก็โพสต์ได้แชร์ภาพนะครับที่สัมภาษณ์อาจารย์รอยนต์จิตรดอนเป็นใครล่ะครับนามสกุลเหมือนเด้งเลยก็เป็นพี่ชายของเด้งนั่นเองครับได้ความรู้ครับผมฟังมาแล้วเผื่อท่านผู้ฟังนะครับท่านอื่นอยากจะหาฟังด้วยเด้งนะเป็นความรู้ที่บอกว่าตามเหตุตามผลที่อาจารย์รอยนต์พูดนี่นะมันใช่เลยอ่ะเด้งนะ
0: คือเราต้องเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ทั้งหมดเลยนะจากที่เราเคยรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมมาว่าน้ำท่วมมันจะต้องเกิดจากพายุเดี๋ยวพายุดีเปรสชันพายุไต้ฝุ่นพายุไซโคลอนต่าง
1: ๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวนี้มันไม่ใช่แล้วคือเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปมากเนาะจนเราต้องตามให้ทัน
1: นะนะครับหลายคนก็บอกว่าชอบพูดนะครับว่าโลกร้อนโลกร้อนแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเด้งตอนนี้โลกเดือดครับผมใช้คำพูดว่าโลกเดือดครับมันเดือดกันทั่วโลกเห็นไหมครับอะไรที่มันไม่เกิดขึ้นมันก็เคยเกิดขึ้นอย่างที่เรารายงานข่าวเพราะมันเป็นข่าวอยู่แล้วครับว่าเดี๋ยวว่านะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากจะฟังด้วยเด้งช่องทางไหนนะครับที่อยากจะฟังเด้งที่สัมภาษณ์อาจารย์รอยนต์จิตรดอนน่ะ
0: ใน YouTube แนวหน้าออนไลน์ค่ะนี่ไม่ได้โฆษณาเลยนะแต่อยากจริงๆอยากให้ทุกคนนะได้ไปฟังแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรเพราะหลายคนเนี่ยมักจะออกมาด่าอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้ถึงที่มาที่ไปของปัญหาที่เกิดขึ้นเลยซึ่งอยากจะบอกผู้ฟังเลยนะว่าไปมาเนี่ยตอนนี้เราจะต้องระวังที่สุดคือเรื่องของร่องมรสุมโดยเฉพาะกับร่องมรสุมเนี่ยที่มันมาปะทะกันอย่างบ้านเราเนี่ยนะถ้าเทียบกันกับหาดใหญ่เนี่ยแล้วก็เทียบกับที่น่านเนี่ยคือเจอเหมือนกันเลยคือร่องมรสุมปะทะกันจะทำให้เกิดฝนแต่ว่าถ้าเทียบกันกับ หาดใหญ่เนี่ยเราเจอแบบเด็กๆมากหาดใหญ่นี่เขาเจอ
1: ครับ
0: หนักกว่าเรามาก
1: เรา
0: แต่ว่าหาดใหญ่เขามีทางระบายน้ำที่สามารถจะลงได้
1: เน
0: ี่ย
1: ใช่เนี่ยนะเอาตอนนี้ผู้ว่าชัดชาติออกมาบอกว่ายังไงครับภาพรวมระดับน้ำวันนี้แนวโน้มลดลง 90% แล้วเด้งว่างั้นนะ
0: ตรงไหนอ่ะมันมีหลายจุดนะตรงไหนหรอ
1: ตรงไหนเหรอครับเด้งนี่นะอันนี้ท่านชี้แจงออกมานะครับประมาณสักบ่าย 3 โมงนี่ครับบอกว่าภาพรวมของการสูบน้ำก็เร่งระบายน้ำนะครับลดลงจากเหตุการณ์ฝนตกอย่างที่ทราบข่าวอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับพยายามดึงน้ำจากคลองแสนแสบเพื่อออกไปอุโมงค
0: ์
1: ตรงที่ตัดกับคลองลาดพร้าวและสถานีสูบน้ำพระโขนงโดยมีวิธีการดึงน้ำตลอดเวลาทำให้น้ำในคลองแสนแสบพร่องลงอย่างชัดเจนเลยแล้วก็เมื่อในน้ำคลองแสนแสบพร่องแล้วจึงสามารถดึงน้ำจากตรงแฟดคลองจันหรือตรงหัวหมากบนถนนรามคำแหงไปลงที่คลองแสนแสบได้เช่นกันซึ่งพบว่าหลายจุดนั้นดีขึ้นจากนั้นก็จะดึงน้ำตรงแถวลาดพร้าว101มาถึงบางกะปิเราจะดึงน้ำตามซอยย่อยออกมาแล้วก็เชื่อว่าตรงถนนสายหลักหรือสายเมนนะครับน่าจะแห้ง 90% ภายในเย็นนี้ครับเด้งท่านว่านะภายในเย็นนี้เย็นนี้ครับแต่ตามซอยต่างๆนะครับหรือหมู่บ้านอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้
0: อ
1: ยนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าอุปสรรคนะครับในการใช้ท่อซึ่งตรงแยกนี้ด้าคลองจันหรือว่าอย่างไรเพราะว่าเป็นบางจุดนะครับมันอาจจะติดปูนทำให้สูบน้ำลงได้ไม่ลึกนั้นก็ต้องประเมินนะครับว่าจุดที่ต่ำที่สุดอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าตรงไหนสูบน้ำแล้วเริ่มเห็นพื้นก็ต้องขยับออกเพราะว่าหลักการของท่อซิ่งมันขยับได้ครับเลื่อนจุดได้แต่เราเน้นให้ถนนสายหลักเดินทางได้ก่อนทางนี้ตอนนี้มีท่อซิ่งใช้งานสูบน้ำตรงที่แยกนี้ได้ประมาณ5ตัวครับจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนไปใช้ตรงคลองลาดกระบังบ้างแล้วท่อซิ่งนะครับคือใส่รถไปได้เลยไปได้เลยเคลื่อนได้เร็วระเด้งนะนะครับท่านผู้ว่าบอกนะครับว่ารูปแบบของการรูปแบบของบริเวณแฟลตคลองจันนะครับมีลักษณะเป็นพื้นลาดต่ำจึงใช้ท่อซิ่งซึ่งใช้สำหรับดูดน้ำลงในนาแล้วก็บ่อกุ้งนะครับที่ได้จากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยามาช่วยสนับสนุนในการสูบน้ำเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพดีเลยเพียงแค่วันน้ำก็โหลดไปแล้ว30เซนครับเด้งถือว่า1ใน3ของปริมาณน้ำที่มีอยู่ด้วยโอ้ยทำไมมาช้าจังเนี่ยท่อซิ่งนะครับเชื่อว่าคืนนี้น่าจะได้พอเห็นแล้วก็พอเดินได้จากนั้นจะใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เคลื่อนไปลงจุดที่ใหญ่ๆเช่นลาดกระบังแต่จะสูบตรงที่บอกว่าลาดกระบังได้นั้นต้องพร่องน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ซะก่อนไม่อย่างนั้นมันก็จะวนกลับมาไม่จบเด้งนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นแนวทางนะครับที่ผู้ว่าชี้แจงออกมาครับ
0: แต่ว่าสำหรับคนที่เข้าไปช่วยเหลือตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยกูจะเจอสารพัดเลยนะ
1: ครับ
0: ยังคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยบ
1: ุ๋
0: มปนัดดาเนี่ยบอกเลยบอกว่าก็จะมีคนโทรเข้ามาแล้วแบบพูดจาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบ
1: บ
0: คงขู่กระโชกโคกห้างอย่างเงี้ย
1: คือคงระบายอะไรเงี้ยเครียดเครียด
0: คุณบุ๋มปนัดดาก็บอกว่าเฮ้ยคือจะมาขอความช่วยเหลือก็คือพูดให้มันดีๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คุณกันจอมพลังไงที่พี่สวิทถามหาว่า
1: เอ้ย
0: เน
1: ี่
0: ยนี่ปรากฏว่าคนลงพื้นที่ไปช่วยเนี่ยเพราะเป็นแบบนี้มั้งคือคุณกันก็เลยไม่อยากจะลงพื้นที่พอลงไปโดนด่าไง
1: โอ้
0: คือเขาก็คงไม่ใช่แบบนักการเมืองแบบนายกที่สามารถทนกับคำด่าอะไรนี้มั้งเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมีคุณป้ากับคุณลุงเนี่ยหงุดหงิดอะไรก็ไม่รู้
1: อ
0: ะมาว่าผมแล้วก็ไล่ให้ผมแบบไปไหนก็ไปซึ่งจริงๆวันนั้นเนี่ยก็อยากจะขนของกลับเลยนะแต่ว่าชาวบ้านหลายคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็ให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ผมได้อยู่ต
1: ่
0: อหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนดูแลตึกเนี่ยในเคหะร่มเกล้าที่คุณป้าเนี่ยก็พักอยู่มาประสานเนี่ยมาที่ผมขอเรือสำหรับใช้รับส่งอาหารให้กับชาวบ้านผมก็คิดว่าอ่ะเราช่วยคนที่ลำบากไม่สนว่าใครจะเกลียดผมหรือว่ารักผมมาช่วยแค่ให้เขารอดได้มีข่าวกินได้มีข้าวกินนั่นก็คือสิ่งที่พวกเรามาแล้วก็มอบเรือให้ไปเรียบร้อยก็เนาะคือเขาไปช่วยก็นะเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วแต่จริงๆเนาะ
1: คือ
0: ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดแบบชอบก็รักถ้าเกลียดก็เกลียดจะต้องด่าต้องอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีอารมณ์ทุกคนนะครับที่โดนน้ำท่วมมาเด้งนะนะครับผมว่าอารมณ์เดียวกันนะครับเราผ่านเหตุการณ์มาแล้วนี่นะมันโมโหครับ คือมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับก็ต้องระบายพูดไปก่อนครับเด้งนี่นะจะช่วยได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับก็ขอให้ระบายอย่างเรานะครับก็คือสะท้อนปัญหาโอ้โห
0: สงสัยก็เหมือนที่นายกบอกปล่อยคนระบายออกมาไปถึงจะให้เขามาชื่นชมก็คงไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: จ่ายภาษีนะครับปีนึงเท่าไหร่แต่ละเดือนจะไม่เด้งนี่นะโอ้ยแล้วเวลาเกิดปัญหาอย่างเงี้ยครับน้อยนิดที่ได้รับการช่วยเหลือกลับมาเพราะฉะนั้นนายกก็เลยบอกว่าก็ไปเขาระบายนะครับอยากด่าก็ด่าเลยนะครับดีกว่าที่บอกว่าเขาไม่มีที่ระบาย
0: นี่แต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งนะที่กำลังถูกพูดถึงกันมากเลยคือที่หมู่บ้านเสรี
1: ไทย
0: หมู่บ้าน
1: เสรีไทยเขาเรียกเสรีไทยได
0: ้หรือเสรีใช่ไหมเสรีหรือสัมปกรณ์หรืออะไรนะที่น้ำท่วมสัมปกรณ์ป่ะ
1: ไม่ใช่
0: คือจะมีคนขับรถรับส่งคนในหมู่บ้านมาที่หน้าปากซอยอยู่คนหนึ่งซึ่งใครก็อยากขึ้นรถคันนี
1: ้เออเหรอครับเป็นไงรถอะไรอ่ะ
0: คุณก้องสหรัฐอ่ะ
1: โอ้
0: คิดดูดิจะทำหน้าที่อ
1: ่
0: ะคอยรับส่งอ่ะ
1: เออครับ
0: เออเอารถใหญ่มาคอยรับส่งอ่ะคนในหมู่บ้าน
1: โอ้
0: โหแล้วนี้ก็จะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขากรี๊ดมากเลยเขาบอกว่าเขาไม่ทันถ่ายภาพเขาคงงงมากอยู่ดีเนี่ยก็มีผู้ชายเปิดกระจกออกมาบอกว่าจะไปหน้าปากซอยไหมครับเขาบอกว่าโอ้โหคือเขาตกใจมากเลยอยู่ดีกล้องสหรัฐแบบเปิดกระจกออกมาจะรับเขาอะไรเงี้ยก็จะมีคนเข้าไปเม้นบอกว่าถ้าไม่ไปก็ไปเถอะครับถ้าไม่ไปก็ต้องไปแล้วล่ะระดับกล้องสหรัฐแบบมาแบบเชื้อเชิญน่ะไปส่งหน้าปากซอยอ่ะเนี่ยเห็นรักคนหลายคนเลยนะมีคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยก็อยู่ในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าอย่างนั้นนะครับก็คืออยู่ในหมู่บ้านเสรีนะครับเสรีก็หมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านเศรษฐีเก่าเด้งนะก็เป็นไปได้นะครับเสรีไทยนี่ก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับมันเสรีด้วยกันเสรีก็อยู่แถวหัวหมากนี่นะถ้าเสรีไทยก็อยู่แถวโน้นนะครับเกือบถึงแถวบางกะปิโน้นนะครับ
0: แล้วตอนนี้หมู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยโดนกันหลายคนเลย
1: ใช่ใช่ครับ
0: เดี๋ยววินวิวเดี๋ยวนี้มีอะไรอีกหมู่บ้านอะไรอีกหมู่บ้านนึงเนี่ยทางแถวนึงนะบางพลีทางอะไรเงี้ย
1: แต่เย็นนี้นะครับไม่รู้ว่านายกจะไปไหนบ้างอยากจะตามไปทำข่าวด้วยเผื่อจะได้
0: เมื่อคืนนี้ไปตอนประมาณ4 ทุ่ม5 ทุ่มละมั้ง
1: เอื้อทอนที่สายไหมอ่ะดิแต่คืนนี้ไม่รู้ว่าท่านไปไหนนะครับก็คือจะรอบ้างจะได้พันหนึ่งบ้างจะได้พันหนึ่งบ้างเด้งนะ
0: คุณติ๋วเขาบอกมาแล้วบอกว่าคุณก้องอยู่สัมภากร
1: สัมภากร
0: สัมภากรพวกหมู่บ้านเศรษฐีเป็นไงเนี่ยเพราะอยู่ติดริมทะเลสาบไงก็เจอน้ำท่วม
1: สัมภากรก
0: ็ถนน
1: สุขาภิบาล3หมอปทิพย์ก็อยู่ตรงนี้เด้งนะพนักงานอสมทผมก็หลายอยู่
0: สนุกสนานมากเลย
1: ครับ
0: เห็นแล้วอิจฉาไงนะมีคนหล่อมารอรับนะ
1: นะครับอนาคตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะเด้งนะมันทำนายไม่ได้แหละครับเพราะว่ามันเหนือความคาดการณ์กันหมดนะครับแต่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ้งเอาไว้นะครับตั้งแต่วันที่5ถึง10นี่นะครับฝนจะตกลงมาหนักอีกแล้วนะ
0: ให้ระวังช่วงนี้ก็กอบโกยกับแสงแดดไปก่อน
1: รีบซักผ้าไปก่อนอย่างนั้นนะเด้งนะขับรีบซักไปก่อนวันที่5เอาดูปฏิทินในวันที่5นี่มันเป็นวันตั้งแต่เมื่อไหร่นะเด้งนะครับผมจะดู
0: วันที่5อาทิตย์หน้านี่แหละ
1: อาทิตย์หน้านะครับ
0: 1 2 3 4 5วันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์นะครับ
0: ใช่ไหมวันอาทิตย์ป่ะไม่ใช่
1: วันจันทร์เด้งวันที่5วันจันทร์นะครับ5 6 7 8 9 10นะครับก็คือว่าอาทิตย์นึงเลยนะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศแจ้งเตือนออกมาแล้วเด้งนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องวางแผนเนื่องจากว่าท่านบอกว่าฟ้าฝนตกหนักครับฝนตกหนักนี่ก็ไม่รู้จะที่ไหนอย่างไรบ้างแต่กรุงเทพมหานครนะครับก็คือจะหนักด้วยเด้งแต่อีสานจะเริ่มก่อนว่ายังงั้นนะอีสานนะครับแล้วก็มาเหนือแล้วก็มาพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกอย่างเงี้ย
0: วันที่5คือวันที่5วันจันทร์ใช่มั้ยไม่รู้ล่ะจําได้แต่วันที่3ตุลา
1: ฮะคร
0: ับ
1: วันที่3ตุลา
0: วันเสาร์ใช่มั้ย
1: วันเสาร์ใช่ใช่เด้งมีอะไรเหรอ
0: วันเกิดคุณเนวิน
1: ว้าวเหรอโอ้ยคนเนวินเค้าเรียนอยู่ที่บุรีรัมย
0: ์ใช่รับรองต้องไปรวมโตกันอยู่ที่นั่นแหละโอ้โหงานใหญ่เลยค่ะงานใหญ่งานช้าง
1: โอ้แต่ผมคาดการณ์นะเด้งนะถ้าฟ้าฝนตกหนักถ้าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่เป็นแบบนี้นะถ้าแห่ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเนวินนะครับรับรองนะครับ นี่นะทัวร์จะลงครับบอกไว้ก่อนเลยนะเด้งนะมันไม่ใช่เวลาที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ละครับช่วงนี้นะเด้งนะ
0: เ
1: ออครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็อยู่ในครอบครัวดีกว่านะครับนี่นะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนระวังครับเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เสียชีวิตครับโอ้โหผมเห็นภาพเด็กที่หนองแคเด้งโรงเรียนนะครับในพื้นที่หินกองอ่ะสองคน
0: เ
1: ออน้องสองคนนะครับน้ำท่วมใช่ไห
0: ม
1: นะครับเขาก็ปั่นจักรยานมาแล้วพอมันท่วมดึกเนี่ยเขาก็เดินจูงจักรยาน
0: อ
1: ่ะคนหนึ่งโตหน่อยนะครับก็คือว่าถีบปั่นขึ้นไปได้เด้ง
0: อ
1: ีกน้องคนหนึ่งอายุ11ปีครับปรากฏว่าขณะที่บอกว่าจูงจักรยานไปโอ้โหท่อข้างล่างครับมันไม่รู้นะครับ
0: ที่มันดูด
1: ตะแกรงมันหลุดออกไปหรือเปล่าไม่รู้อะไรก็แล้วแต่นะครับน้องตกลงไปในท
0: ่อ
1: พอตกลงไปในท่อน้ำมันเป็นท่อใหญ่เด้งนะเกือบ2เมตรนะครับดูดเด็กลงหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเด็กก็พยายามดึงจักรยานแต่นี่จะว่านะครับแรงดันของน้ำมาเด้งนะนะครับมันก็ดูดไปปรากฏว่าโน่นเด็กไปโผล่อีกท่อนึงอ่ะเด้งประมาณสักเกือบ200เมตรอ่ะ
0: เ
1: ด็กขดตัวอยู่งออยู่ครับคือมันไปติดอยู่ในท่อเด้งนะโอ้เห็นภาพแล้วโอ้ครับนี่มันสลดใจครับ
0: แล้ววันก่อนนะที่มาเล่าให้ฟังจำได้มาที่บอกว่ามีอินฟลูชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาเก็บขยะปรากฏว่าเป็นดารานะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: นี่เขาบอกว่าเนี่ยคือชื่ออะไรเนี่ยเ
1: ร
0: ียวตะโอมิเขาเป็นนายแบบเป็นนักแสดงตลกแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวญี่ปุ่นที
1: ่
0: เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยช่วยเก็บขยะบริเวณฝาท่อระบายน้ำไงหลังจากหลายพื้นที่เนี่ยต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมปรากฏว่าเจ้าตัวก็มีการโพสต์คลิปค่ะพอโพสต์คลิปปุ๊บเนี่ยโอ้โหพอเขาเก็บปุ๊บเนี่ยคือน้ำมันไหลเลยน้ำมันระบายเลยเพราะว่าไอการเก็บขยะของเขาอ่ะ
1: เ
0: นี่ยก็เลยทำเอาคน
1: เน
0: ี
1: ่ย
0: คนก็เลยชื่นชมกันมาก
1: นี่
0: เน
1: ี่
0: ยตกลง
1: คนหล่อทำอะไรก็ดีไปหมดนะเด้งนะอ้าวคนกรุงเทพกำลังได้รับความเดือดร้อนนะครับหลายพื้นที่เรื่องของน้ำท่วมแต่ความสุขอาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ขออนุญาตเลยนะครับเตรียมไว้ครับ4ออกโทเบอร์ตุลาคมนะครับต้อนรับครับเนเน่
0: เนเน่เห็นเขาโพสขึ้นเครื่องมากรุงเทพ
1: ใช่ใช่ใช่เด้งนะครับโพสขึ้นมาเนี่ยโพสนะครับโดยพ่อเธอเด้งนะนะครับไม่พลาดแล้วครับโอ้ยคนกดไลค์ไปเพียบเลยนะครับเดินทางมาแล้วครับมาจากจังหวัดภูเก็ตมากรุงเทพมหานครนี่นะก็จะมาเจอกับพี่น้องคนกรุงเทพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อีกหลายวันอยู่ในเด้งนะก็รอพบเธอได้นะครับซึ่งสถานที่ที่จะมีการ
0: ยังไม่มีการเปิดเผย
1: จัดงานนะครับก็คือว่าร่วมงานต้อนรับแสดงความยินดีกับเนเน
0: ่
1: นะครับเข้างานนี่ฟรีจำกัด 1,000 สิทธิ์เท่านั้นครับกดเก็บคูปองนี่นะในวันที่30กันยายนนี้เวลาบ่าย2โมงแล้วก็เข้าร่วมงานวันที่4ครับเวลาบ่าย3โมงครึ่งที่สยามพารากอนฮอลล์ชั้น5ครับเบ่งจะจัดที่นั่นครับ
0: พารากอนแตก
1: เออแตกแน่นอนครับ
0: อ่ะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD
6: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
0: อ่ะค่ะ 17:33 มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะคุณเปลี่ยนจริงอ่ะอันนี้ภาพจริงเหร
1: อ
0: คุณเปลี่ยนเขาบอกว่าเป็นภาพคุณก้องสารลัดพร้อมให้บริการครับเหมือนใส่เสื้อแบบเป็นวิน
1: อ่
0: ะ
1: เหรอครับเป็นวินด้วยเหรอ
0: ใช่ป่ะ

0: ตอนนี้คงน้ำท่วมอะไรเงี้ยมาคุณติ๊กต่อคุณติ๊กบอกว่านักท่องเที่ยวเกาหลีที่ตกคลอง3คนช่วยได้2หายไป1ที่ชลบุรีเมื่อ3วันที่แล้วตอนนี้เจอหรือยัง
1: เออไม่รู้เหมือนกันเออดีเนี่ยพอดีข่าวเรื่องของน้ำท่วมในกรุงเทพฯแล้วก็ที่อื่นมันครับมันกลบไปหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้นะครับ
0: อ้าวคุณติ๋วค่ะคุณติ๋วบอกว่าเออเนี่ยที่บอกว่าคุณก้องอยู่สมกรหมอพรทิพย์ด้วยแล้วอายเขาสิคะคืออายอะไรคือไม่กล้าขึ้นรถใช่ไหม อายเขาขำคุณฟุกรถตู้มากเลยอะบอกว่าเนี่ยว่าเด้งอาจจะไปไหมเดี๋ยวคุณฟุกรถตู้เนี่ยจะไปส่งให้ไม่ต้องรอหรอกก้องสารัตอะ จะได้เนี่ยบ้านน้ำไม่ท่วมคุณฟุกรถตู้ไม่งั้นใช้ไปส่ง
1: ครับ
0: แล้วก็พูดถึงเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำก็อาจารย์ประโมทไม้กลัดอาจารย์ประโมทไม้กลัดนี่จะอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะขนาดพี่เด้ง
1: 70กว่าแล้วนะครับเด้งครับ
0: มาคุณ X2X ค่ะคุณ X2X บอกว่าอะไรเนี่ยอยากมีปัญหากับกระเป๋าเพราะเขาเอาคนหล่อมารับแขกใครหรอใครอ่ะกระเป๋ามีคนหล่อมารับแขกด้วยหรอ
1: เอ้ใครอ่ะดิ
0: ที่สนามบินน่ะเหรออุ๊ยบอกมาด้วยดิใครอยากร
1: ู
0: ้อ่ะคุณใบเตยก็เข้ามาแฮปปี้เวนสเดย์นะคะคุณรัตเอ็นรอยค่ะคุณรัตเอ็นรอยส่งอะไรมาเอ่ยภาพภาพที่ไหนเนี่ยที่กาญจนบุรีเหรอที่ไหนเนี่ยเป็นภาพส่งมาที่ไหนคะโอ้ยมีภาพที่ปุรดมจัดรายการกับพี่ด้วยแล้วก็ภาพสงสัยที่เมืองการหรือว่าที่ไหนบอกด้วยสิคะส่งมาแต่รูปเดาไม่ถูกมาคุณชูศักดิ์ค่ะคุณชูศักดิ์คุณชูศักดิ์ก็เข้ามาสุขสันต์วันพุธ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณพลากรคุณพลากรก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาสวัสดีพี่สวิตกับเด้งค่ะมีใครอีกไหมคุณอมรคุณอมรบอกว่าเรื่องแก้มลิงคูบอลเป็นยังไง
1: ครับ
0: อ๋อที่กำลังเป็นปัญหาถกเถียงเป็นดราม่า กันอยู่อ่ะก็ต่างคนต่างความเห็นนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคือทางกทม.เขาก็ออกมาแก้ว่าไม่ใช่อย่างที่เป็นดราม่า กันแต่ว่าคุณนัทกมลนาวินนัทมงคลนาวินก็บอกทำนองว่ามันมีเรื่องของพวกหมู่บ้านจัดสรรด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็อ่ะว่ากันไปรอดูกันไปเดี๋ยวยังไงเนี่ยข้อเท็จจริงมันต้องปรากฏออกมาให้เห็นแหละคุณติ๋วบอกว่าอายญี่ปุ่นอ๋อเรื่องนะเก็บขยะเนาะบอกอายญี่ปุ่นค่ะคนไทยทิ้งคนญี่ปุ่นตามเก็บขยะใช่นิสัยของคนญี่ปุ่น
1: พูดเรื่องขยะนะเด้งนะโอ้โหที่แคร์ร่มที่ร่มเก้านะโอ้โห
0: ขยะเยอะ
1: แบบโอ้โหครับดำแล้วขยะลอยแบบเป็นแพติดกับรถนะครับที่จมน้ำอยู่เด้งเนี่ยนะครับอย่างว่ามันคนเยอะอยู่ด้วยถูกไหมเป็นชุมชนด้วยนะครับเป็นเกย์ไฮเงี้ย
0: ว่าไปเนี่ยต้องมีคนแบบรับผิดชอบดูแลด้วยเนาะเรื่องของบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอาจจะแบบมาดูเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยไม่ทั่วถึงคนในชุมชนนั่นแหละต้องช่วยกันเองเหมือนอย่างเวลาแถวในซอยบ้านเด้งอ่ะเด้งก็จะเห็นเลยนะบางทีเขาก็จะช่วยพอฝนตกปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นคนมาเริ่มแล้วคุยไอ้ตามท่อระบายน้ำอ่ะขยะขึ้นเอาอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็นะช่วยกันแบบไม่ทันอ่ะเราก็ช่วยตัวเองกันไปนะคนละไม้คนละมือนี่คุณเปลี่ยนเข้ามาบอกอาจารย์ประโมทไม้กลัดอายุ86แล้ว
1: โอ้โห86ถือว่าท่านอายุเยอะแล้วครับ
0: พอกับนั่นเลยคุณสมิธธรรมสโรจน์อายุ88
1: ครับรุ่นใหญ่นะครับคนเก่งทั้งนั้นนะครับที่ยกเอ่ยชื่อมาเนี่ยครับอาจารย์รอยนอาจารย์ประโมทไม้กลัด
0: คุณ
1: สมิธธรรมสโรจน์เมื่อก่อนนี้เราเป็นนักข่าวแล้วเด้งนะสัมภาษณ์ก็บ่อยๆนะครับอยู่ทำรายการก็สัมภาษณ์บ่อยแต่เนื่องจากว่าก็ห่างกันไปนะครับเพราะว่าท่านก็เกษียณอายุราชการแล้วก
0: ็
1: อายุมากครับนี่นะผมพยายามค้นหานะครับว่านักท่องเที่ยว3คนนะครับช่วยได้ไหมนี่ครับก็คือยังไม่มีข้อมูลอัปเดตมาก็คือช่วยได้2คนนะครับอีกคนหนึ่งนี่นะก็ยังหาไม่เจออยู่ว่างั้นนะวันนี้พบกันวันที่30มาเด้งนะวันสุดท้ายของปีคนที่จะเกษียณอายุราชการแล้วนะเห็นภาพนะครับที่ท่านผบ.ตร.อำลาตำแหน่ง
0: อ๋อเนาะผบ.ตร.ก็เกษียณเน
1: า
0: ะ
1: เอาเกษียณสิเนี่ยก็วันนี้เขาจะได้มีการจัดพิธีกันนะครับรับส่งมอบตำแหน่งกันครับโดยท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วก็คนที่จะรับไม้ต่อก็คือว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจชาตินั่นเองครับก็ทำพิธีขึ้นแท่นรับความเคารพแล้วก็เดินตรวจแถวกองเกียรติยศถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4แล้วก็ถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่9ที่บริเวณนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทำพิธีส่งมอบกันนั่นเองนะซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับ1ตุลาคมผบ.ตร.ท่านใหม่นะครับคือบิ๊กหลานนี่ครับก็จะทำหน้าที่เด้งก็มีผู้ใต้บังคับบัญชานะก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมส่งนะครับคนที่จะไปแล้วก็ถือว่าชื่นมื่นนะครับท่านผู้บริการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ก็ถือว่าเป็นคนที่16นะครับที่จะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการซึ่งท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์นะครับก็แสดงความดีแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ฝากฝังนะครับงานข้างหน้านี้อุปสรรคขวางหน้ามันก็มีเยอะนะครับก็รู้อยู่ว่าคนที่จะมาใหม่นะครับก็เคยทำงานร่วมกันมาก่อนเพราะฉะนั้นนะครับก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถให้ยึดการทำงานนะครับภายใต้ความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ยึดตามระเบียบกฎหมายรวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อให้เกิดความไว้วางใจสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับเด้งนะก็ทุกท่านก็จะพูดอย่างนี้นะครับก็ขอสาธุนะครับก็คือว่าให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุดแล้วก็ขึ้นรถน้องๆก็ส่งดอกไม้สีแดงให้แล้วก็โบกมือลากันใส่เครื่องแบบเป๊ะนะครับเบ่งนะอ้าวข้าราชการหน่วยงานอื่นก็คงจะเช่นเดียวกันนะครับ
0: อ่ะมาเรื่องของสวนสยามบ้างที่งานนี้อ่วมมากเลยโดนน้ำท่วมเข้าไปแบบเต็มๆนะคะคือจมน้ำแบบเกือบ 100% นะ
1: 100%
0: ครับอ่ะก็จากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะก็ทำให้นะทางคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศและผู้บริหารสยาม Amazing Park เนี่ยนะคะก็ลงไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็พบนะคะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทั่วทั้งสวนสนุกแล้วก็สวนน้ำด้วยสวนสัตว์ต่างๆเนี่ยภายในสวนป่าเนี่ยเมืองบางกอกก็ได้รับการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยละทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ค่ะคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศเนี่ยก็บอกว่าสยาม Amazing Park น้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่เลยแล้วก็มีน้ำแช่ขังต่อเนื่องมาแล้วเนี่ย5วันส่งผลกระทบต่อเครื่องจักรเครื่องเล่นแล้วก็ทะเลเทียมด้วยก็เลยมีมติให้ปิดบริการยาวเลย6เดือน
1: โอ้ย
0: ปีหน้า
1: แต่ความเสียหายอ่ะเด้งนะ
0: เพื่อปรับประเมินความเสียหายแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดด้วยนะคะคือทางด้านเจ้าของเนี่ยก็บอกเลยบอกหูน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงกว่าปี54อีกมั้งคือตอนนั้นเนี่ยมีน้ำท่วมขังปี64พี่64น้ำท่วมไหมอ่ะเพราะคุณวุฒิชัยบอกปี64บอกว่าตอนนั้นมีน้ำท่วมขังน่าจะ64เนี่ยเพราะ54ตอนนั้นก็ไม่ท่วมเนาะเนี่ย64เขาบอกว่าตอนนั้นมีน้ำท่วมขังประมาณ 30% แต่ว่าครั้งนี้เกือบ 100%โดยเครื่องจักรแล้วก็เครื่องเล่นหลายส่วนเนี่ยแช่น้ำนานหลายวันก็เลยต้องตรวจสอบสภาพเดี๋ยวมีสนิมอีกเนาะก็ต้องตรวจแบบละเอียดนะคะก็เรียกว่าต้องรอติดตามสถานการณ์น้ำหนุนแล้วก็ฝนในระยะต่อไปด้วยงานนี้บอกเลยเนาะพี่ชุยเนาะว่าหนักอ่ะ
1: เห็นใจนะครับ
0: สภาพเศรษฐกิจคือปกติเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วมาเจอน้ำท่วมก็ไปอีกนะ
1: ครับคำว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเด้งนะนะครับนี่ผมเห็นภาพข่าวชื่อธนวัฒน์ครับธนวัฒน์ฟาร์มไก่ที่อำเภอกบินบุรีปราจีนบุรี
0: ไปหมดเลย
1: โอ้โหของท่านจัดที่เลี้ยงเอาไว้สถานที่ได้เนี่ย50กว่าไร่ครับมีอยู่11โรงเลี้ยงคือเลี้ยงแบบมืออาชีพอะไรเรียกไงอีแบบครับมืออาชีพก็คือว่าระบบการเลี้ยงแบบว่าถูกต้องนะครับตามปศุสัตว์นะครับที่บอกว่าลดต้นทุนน้อยที่สุดแล้วก็ชีวิตสัตว์ก็คือว่าปลอดภัยแล้วก็อุดมสมบูรณ
0: ์
1: เพื่อทำธุรกิจที่ว่านี้ครับเบ้งกำลังจะจับขายได้แล้วครับปรากฏว่าน้ำท่วมมาตั้งแต่วันเสาร
0: ์
1: ท่านบอกนะครับว่าไม่มีการแจ้งอะไรล่วงหน้ามาเลยไก่ที่เลี้ยงเอาไว้11โรงละประมาณสัก 30,000 กว่าตัว 30,000 กว่าตัวนะเด้งนะปรากฏว่านะครับตายหมดโอ้โหผมเห็นภาพนะครับไก่นะเด้งนะลอยตายเป็นแพหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงครับท่านบอกว่านอกจากความสูญเสียนะครับคือตายหมดทั้ง11เล้าเลี้ยงเนี่ยครับไม่รู้ว่าแสนกว่าตัวเด้งนะครับแล้วก็โรงเลี้ยงครับเหมือนกับว่าสวนสยามมาเด้งนะคือเสียหายหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วจะมาฟื้นยังไงอีกครับมูลค่าความเสียหายก็คือประมาณสัก30กว่าล้านอันนี้เป็นผู้ที่ว่าเลี้ยงรายใหญ่ครับ30กว่าล้านเนี่ยโหเด้งนะสำหรับคนทำมาหากินนะครับมันจะน้อยเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะเห็นไหมครับนี่ก็สิ้นเนื้อประดาตัวอยู่เหมือนกัน
0: เนี่ยคุณสุพจน์คุณสุพจน์เขาบอกว่าคือพอฟังเรื่องน้ำท่วมแม่กลองก็เลยคิดถึงเพลงแม่กลองเหรอ
1: ครับมนต์รักแม่กลองเหรอครับเออเพลงเพราะๆนะครับแต่ตอนนี้เด้งน่ากลัว
0: ทำไมอ๋อแม่กลองแม่น้ำแม่กลองใช่ไหม
1: เออครับ
0: แต่ว่าสำหรับที่ปราจีนบุรีปราจีนบุรีเนี่ยตอนนี้เขาคือด้วยความที่แบบน้ำท่วมมันแบบโอ้โหเป็นวงกว้างมากเลยปรากฏว่าตอนนี้เขากำลังกลัวอยู่อย่างนึงคือจระเข้
1: ครับ
0: เพราะว่ามีผู้ใช้ Facebook ไลน์หนึ่งเนี่ยโพสต์ว่าเขาพบจระเข้น้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมค่ะ
1: ว้าว
0: ความยาวเนี่ยกว่า2เมตรเลยลอยคออยู่ริมถนนสาย33สุวรรณสอนสายเก่าบริเวณใกล้กับสี่แยกไฟแดง3ทหารนะคะก็เลยใช้ฉมวกเนี่ยไล่แทงเพื่อป้องกันตัวแต่ว่าจระเข้เนี่ยมันดำน้ำหนีแล้วก็หนีไปได้ด้วยโอ้พอวันนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาโพสต์นะมีอีกคนนึงเนี่ยซึ่งมีบ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าเนี่ยเขาก็โพสต์บอกว่าเขาพบจระเข้อีกตัวนึงน้ำหนักประมาณ30กิโลความยาวประมาณ1เมตรเศษลอยคออยู่บริเวณข้างบ้านซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่พบเนี่ยเมื่อคืนหวานโอ้ตอนนี้เนี่ยนะโอ้เขาแบบคือทำเอาคนเนี่ยกลัวกันไปใหญ่เลยกลัวกับ บรรดาผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเดี๋ยวจะเจ
1: อ
0: แล้วจะโอ้โหคือทำเอาหลายๆคนเนี่ยหวาดกลัวกันมากนะเนื่องจากว่าระดับน้ำมันยังท่วมสูงอยู่นะคะก็เลยมีการออกมาขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งลงพื้นที่ไปช่วยจับจระเข้หน่
1: อ
0: ยเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายกับชีวิตเพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยยังมีปริมาณสูงปริมาณน้ำเนี่ยมันยังสูงอยู่นะคะระดับน้ำเนี่ยสูงกว่า1เมตรเลยนะคะเป็นระยะทางยาวประมาณ2กิโลต
1: ั้
0: งแต่ช่วงสะพานนางเลิ้งไปจนถึงเมกะโฮมกบิลบุรีทำให้การเดินทางเนี่ยตอนนี้โดนตัดขาด
1: เช่นอันนี้พื้นที่นะครับภาคตะวันออกเด้งนะแต่ภาคตะวันออกนะครับพื้นที่หนึ่งเป็นข่าวคือจังหวัดระยองไม่น่าเชื่อนะครับตำบลตะพงเด้งตำบลตะพงนี่อำเภอเมืองพื้นที่เมื่อก่อนนะครับก็คือใช้เส้นทางการเดินทางก็คือว่าสุขุมวิทสายเก่าก่อนที่จะมีสุขุมวิทสายใหม่นะเด้งน
0: ะ
1: สายเก่าก็คือว่าเรียบใกล้ๆกับริมทะเลนึกง่ายๆอย่างนี้ครับพื้นที่ตรงนั้นก็คือว่ารูปปั้นพระไพมณีแล้วก็สินสมุทรอะเด้งนะพระบรมธาตุมณีแล้วก็นางยักษ์อะครับพันธุรัตน์อะเด้งนะอยู่ตรงนั้นแหละครับปรากฏว่าตำบลตะพงครับ16หมู่บ้านจมน้ำหมดเลยวันนี
0: ้
1: ความเสียหายพี่น้องประชาชน 24,000 ครับกำนันบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยฝนตกหนักมานะครับก็คือเมื่อประมาณสัก3วันก็คือน้ำไม่เท่านี้ครับแต่จู่ๆวันนี้ครับโอ้โหพรึบมาเลยเด้งสูงที่สุดประมาณสัก2เมตรครับ2เมตรนี่ชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วเมื่อวานนะครับก็ยังเดินอยู่แต่เช้านี
0: ้
1: พายเรือแล้วอ
0: ่ะ
1: เขาถามว่าพื้นที่ตัวนั้นนะครับมันอยู่ใกล้ทะเลป่ะไม่ไปลงทะเลครับไปลงทะเลก็ไม่ได้น้ำทะเลมันหนุนอะเด้งเนี่ยพื้นที่จังหวัดระยองนะครับเห็นไหมโอ้โหความเสียหายมันรวดเร็วเหลือเกิน
0: นี่เรามีภาพอยู่ภาพหนึ่งค่ะสำหรับทหารที่ออกมาช่วยน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีจะเป
1: ็
0: นกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ปรากฏว่าเขาเอาอะไรมารู้ไหม
1: เอาอะไรครับ
0: คือรถยานเกราะหรือว่ารถถังอะมาช่วยน้ำท่วม
1: อ๋อเลยครับเอ้น้ำไม่เข้ารถถังเลยก็ได
0: ้ไม่สิ
1: มันสูงมันสูงมันสูง
0: มันสูงเนี่ยคนก็แบบอุ้ยคือเด็กๆก็คงชอบเนอะค
1: ือ
0: ไม่ต้องรอวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยเขาลงไว้บอกว่าคือดีกว่าจอดเอาไว้พังอะไรเงี้ยก็เนี่ยเอามาช่วยน้ำท่วมซะเลยมันก็เลยเป็นภาพที่แบบแปลกๆเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเห็นบอกว่ารถยานเกราะคันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของการซ่อมบำรุงหลังจากที่เกิดอะไรนะสงครามในยูเครนเนี่ยก็คงจะแบบลงอะไรอะไรเงี้ยหาซ่อมยากไหนก็ไหนแล้วมั้ง
1: เ
0: นี่ยก็เลยเอามารับส่งคนซะเลยน้ำท่วมเนี่ยที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะนั้นเนี่ยใครอยู่ที่ปราจีนก็จะได้เห็นรถถังออกมาวิ่งนะคะแต
1: ่
0: ไม่ต้องกลัวนะก็เอามาช่วยคน
1: นะครับต้องบอกว่าช้างมาวัวควายนะครับเอามาใช้เลยนะครับคือผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ช่วยได้อย่างท่อซิ่งนี่ครับโอ้ยังมาเลยเพราะฉะนั้นท่อซิ่งนะครับอยู่ในพื้นที่ภาคกลางเยอะครับหรือบางทีชาวบ้านเขาอาจจะบอกว่าเอ้าฉันก็รอสูบน้ำบ้านฉันตัวเองนะครับจะไปสูบช่วยคนอื่นยังไงเอาสะดวกครับมาได้เลยนี่นะมาช่วยสูบกรุงเทพหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะ11จังหวัดนะครับอยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาปรากฏว่าตอนนี้ครับชุมชนอำเภอเสนาอยุธยาที่ถูกประกาศเตือนตลอดอยู่ในพื้นที่แม่น้ำน้อย ล้นตลิ่งแล้วเด้งโอ้ยชาวบ้านบอกว่าปีนี้นะครับน้ำมาเร็วมากเลยแป๊บเดียวเข้าท่วมภายในบ้านเลยนะครับตอนนี้อพยพกันใหญ่แล้วครับรถราไปจอดที่อื่นครับน้ำสูงขึ้นคือเจ้าพระยาก็สูงแม่น้ำน้อยเป็นแม่น้ำสาขาแล้วก็คลองต่างๆนะครับปรากฏว่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพี่น้องได้รับผลกระทบครับบริเวณหน้าโรงเรียนราชบำรุงศิลป์นะครับพบว่าน้ำจากคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนที่ติดริมคลองระดับน้ำสูงตอนนี้ประมาณสัก70เซนแล้วครับรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ยังสามารถสัญจรได้คือไอ้รถยนต์ก็คือว่ารถปิกอัพนะครับแต่ต้องลุยอย่างระมัดระวังนี่เทศบาลเมืองเสนานะครับได้ตัดทำสะพานไม้เป็นทางเดินตลอดแนวครับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเดินทางเข้าออกชุมชนแล้วก็เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์หากระดับน้ำเพิ่มสูงจนรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได
0: ้
1: ชาวบ้านบอกว่ายังไงครับโอ้โหน้ำมาเร็วมากเพียง 2-3 วันระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นจนเขาท่วมภายในบ้านสูงประมาณสักเมตรกว่าๆแล้วครับทำให้ต้องเร่งหาสถานที่จอดรถใหม่แล้วครับเพื่อหนีน้ำยอมรับว่าขณะนี้การเดินทางออกของชุมชนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากครับแล้วก็ต้องติดตามอย่างระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนอนไม่หลับประเด้งนะนะครับจะเป็นปสด.นี่ชาวบ้านอย่างนี้ครับขวัญผวา
0: อันนี้นี่เห็นทางรัฐบาลเขาจัดไอ้พวกที่จอดรถฟรีอ
1: ่
0: ะ
1: เออที่ไหนบ้างครับ
0: เออนี่ทางรองโฆษกนะคุณลลิดาเนี่ยออกมาบอกว่าด้วยเนี่ยจากสถานการณ์นะเรื่องอุทกภัยนี่แหละวันนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังมีจุดจอดรถนะคะที
1: ่
0: เปิดให้ประชาชนเนี่ยเอารถเนี่ยไปจอดได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยคือทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิอ่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้ใครไปสนามบินก็คงได้จอดฟรีเนาะสนามบินสุวรรณภูมินะคะไม่จ่ายตังค์นะแล้วก็อาคารจอดของรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองและสายสีชมพู
1: ครับ
0: ซึ่งนะก็บอกว่าสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยคือจะเปิดพื้นที่จอดรถโดยไม่คิดค่าบริการก็จะเป็นลานจอดรถระยะยาวโซน C รองรับ718คันนั่นหมายความว่าต้องมีโซนให้ดีนะ
1: ครับ
0: ถ้าเผลอๆเนี่ยไปจอดเนี่ยเดี๋ยวโซนเสียตังค์ขึ้นมาลำบากอีกก็จะแบ่งเป็นโซนนะที่ฟรีเนี่ยจะมีโซน C ค่ะแล้วก็โซน E โซน E ก็รับได้718คันเหมือนกันแล้วก็ลานจอดรถโซน5รองรับ455คันแล้วก็โซน6รองรับได้689คันรวมทั้งหมดนะสำหรับสุวรรณภูมิเนี่ย 2,580 คันแล้วก็ยังมีพื้นที่รองรับชั่วคราวอีกนะคะบริเวณไหลทางของถนนสุวรรณภูมินั่นแหละค่ะในสาย4เนี่ยรองรับได้อีกประมาณ 1,000 คันคือตั้งแต่แยกสถานีเลนที่แบบถึงสถานีเชื้อเพลิงเลยอ่ะแล้วก็ตั้งแต่แยก AMF ถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร
1: ์
0: ก็ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะจะมีพื้นที่รองรับรถยนต์เนี่ยรวมกันแล้ว 3,500 คัน
1: ครับ
0: เนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดบริการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเลยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวไปใช้บริการกันได
1: ้โอ้ครับอ้าวสถานที่อื่นยังไงก็แล้วแต่ใครพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกผมว่าเด็กเนี่ยมันเดือดร้อนกันหมดอะครับได้เห็นภาพนะครับช่วงประมาณสักบ่ายเกือบบ่ายสี่โมงที่ผ่านมานี่เองครับที่พรรคภูมิใจไทยเด้งคุณอนุทินนะครับหัวหน้าพรร
0: ค
1: นายกนะครับไปตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ทำอาหารเพื่อไปส่งให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ขณะนี้นะครับโดยเพิ่งเปิดโรงครัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานี่เขาเป็นวันแรกที่มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุภมาศอิสรภักดีนะครับซึ่งท่านก็เป็นเฮลันดิกพักนี่นะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวเด้งนายกได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวนะครับแล้วก็ทักทายให้กำลังใจกับอาสาสมัครรวมถึงสอบถามว่ายังขาดเหลืออะไรอีกไหมก่อนที่จะเข้าไปดูเสบียงอาหารที่เตรียมเอาไว้อย่างแล้วก็ตามนะครับโรงครัวดังกล่าวนี้ได้เปิดให้กับผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยไปรับอาหารได้ทันทีเลยนะนะครับเข้าไปก็ได้ครับแล้วก็ส่งออกครับแล้วก็ยังมีการส่งมอบผ่านเครือข่ายของพรรคครับไปส่งนะให้มอบกับผู้ที่ประสบภัยตามจุดต่างๆซึ่งมีการจัดส่งไปแล้วประมาณสัก 20,000 กว่ากล่
0: อง
1: แล้วก็ยังมีการส่งผ่านแอปพลิเคชันชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยอีกด้วยเอไม่รู้ว่าเมนูมีอะไรบ้างผมไม่ทราบได้นะแต่ก็เดาไว้ก่อนนะคร
0: ับ แต่ว่าน้องมันลำบากเพราะคนมันเยอะไงคือคนเยอะแล้วเขากินกันสองมื้อที่ดูคือเรียกว่าคือไปเท่าไหร่อ่ะเข้าไปเหอะเพราะว่าคนกินอยู่ในพื้นที่เนี่ยคือเยอะมาก
1: กะเพราไข่ดาวนะครับก็คือเอาแค่นั้นเองนะ
0: นี่ตอนนี้กทมนะที่แถวลาดกระบังเนี่ย ต้องเก็บเริ่มเก็บขยะแล้วเขากำลังเล่มเก็บขยะในพื้นที่น้ำท่วมลาดกระบังนะคะก็ตอนนี้กำลังขอกำลังสนับสนุนเรื่องท้องแบนอ่ะช่วยขนแล้วก็พวกขนของแล้วก็ขนขยะด้วยขยะมันเยอะมากก็เนี่ยทางกรุงเทพมหานครนะกำลังเร่งดำเนินการในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะกับเขตลาดกระบังซึ่งหลายจุดเนี่ยมันจะมีระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ1เมตรถึง 1.20 เมตรก็เลยส่งผลให้การเข้าจัดเก็บขยะเนี่ย

0: เป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: เ
0: ขาก็เลยต้องระดมเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญด้านการจัดเก็บขยะทางน้ำเนี่ยเข้ามาประเมินสถานการณ์กันเลยที่ดูขนาดเก็บขยะเนี่ยต้องประเมินสถานการณ์เลยนะแล้วก็ทดลองใช้เรือขนาดใหญ่ในการเก็บขยะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงด้วยนะคะก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชนนั่นเองเพราะนั้นตอนนี้ทางกทม.เขาออกมาประกาศขอกำลังสนับสนุนค่ะคือเรือท้องแบนขนาดเล็กเพื่อใช้ในการขนส่งอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยประชาชนรวมไปถึงขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ที่น้ำสูงด้วยก็จะช่วยให้การปฏิบัติงานเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นค่ะ
1: ครับนะท่ามกลางวิกฤตนะครับเรื่องของน้ำท่วมคราวนี้แต่นักวิชาการคนนึงนะครับที่คนอยากรู้อยากเห็นว่าเอ๊ะตกลงเป็นใครนะครับไปต่อรอต่อปาก
0: กำลังดัง
1: เถียงก
0: ับ
1: รัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับคุณพลพีรวมทั้งมีการทำนายไทยทักขาดการเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับเอ๊ะนนท์คันที่บอกว่าตรงแล้วก็แม่นยำพอสมควรนะเด้งนะอาจารย์สิตังคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตังพิไลล่าครับเป็นนักวิชาการด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเกิดเรื่องน้ำท่วมใหญ่คราวนี้โอ้ท่านก็ให้สัมภาษณ์นะครับต่างสื่อสารมวลชนเยอะเด้งนะแล้วก็มีภาควิจารณ์นะครับพูดคุยเรื่องน้ำแบบตรงไปตรงมาแต่หลายคนก็อยากรู้อาจารย์คนนี้นะครับมีความเชี่ยวชาญอย่างไรบ้างนะปรากฏว่าไปดูโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเด้งนะไปช่วยงานมาหลายที่นะครับอาจารย์นั้นเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่ตอนที่เป็นรัฐมนตรีเกษตรด้วยนะเด้งนะจากเรื่องของระบบบริหารจัดการน้ำที่มีปัญหาตรงไหนนะครับก็เลยนะครับก็เป็นคนไปบุกป่าเหมือนกันนะนอกจากนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเด้งนะเมื่อปี2557นะครับร่วมเป็นทำงานเป็นคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์น้ำชาติ20ปีในรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยครับรวมทั้งปี58นะครับก็ร่วมร่างพรบทรัพยากรน้ำในฐานะเลขานุการอนุกรรมธิการด้านน้ำโดยมีอาจารย์ปราโมทไม้กรัดนี่ครับเป็นประธานรวมทั้งปี59ก็เป็นอนุกรรมธิการนะครับสนช.ปี60ถึง62นะครับเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยเกษตรและอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณวิวัฒน์สันกำจรหรืออาจารย์ยักษ์เด้งนะแล้วก็ปี62นะครับทำงานกับทางด้านกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์ของคุณวราวุฒิศิลปอาชานะอันนี้ก็ถือว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะเพราะฉะนั้นคนก็เลยสนใจว่าตกลงเป็นใครก็ได้รับคำตอบเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นบอกว่าดิฉันนะครับทำงานอยู่สอนหนังสือนะครับตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกโดนก็ตรงไปตรงมาตามหลักวิชาการก็มีอะไรก็เอาหลักวิชาการนะครับมาพูดเด้งมางั้นนะก็เลยเป็นที่สนใจครับตอนนี้
0: แล้วก็มาในประเด็นที่ตอนนี้บรรดาชาวเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าจี้ให้ปลดคุณชัดชาตินายกบอกว่าไม่คิดปลดผู้ว่ากทมค่ะโดยนายกนะออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะถึงการประเมินผลงานของคุณชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน่ะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับเพราะว่าตอนนี้คือถึงแม้ว่าจะมีคนด่าท่านนายกนะแต่ว่าในขณะเดียวกันคนก็มุ่งตรงไปที่ตัวของท่านผู้ว่าเหมือนกันในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้นะคะคือท่านนายกก็มองว่าท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็มุ่งช่วยเหลือประชาชนตอนนี้คือให้ช่วยประชาชนก่อนดีกว่าแล้วพอถามว่านายกสามารถปลดผู้ว่าได้หรือเปล่านายกบอกว่ายังไม่เคยคิดเลยพอถามนายกอะมองผู้ว่าเนี่ยบริหารสถานการณ์น้ำผิดพลาดไหมนายกบอกว่าตอนนี้ทุกคนก็ทำงานเต็มที่แล้วคือถ้ามัวแต่วิพากษ์วิจารณ์คนที่เขากำลังทำงานอยู่เนี่ยมันจะยิ่งทำให้งานเนี่ยถดถอยลงไป
1: เด้งหมดเวลาพอดีนะครับก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ตัวใครตัวมันไปก่อนนี่นะ
0: วันนี้ทำงานวันแรก
1: ขอให้ทุกท่านโชคดีลาเลยครับสวัสดีครับ
0: กาสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
6: ครับ
7: สวัสดีค่ะท่านฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: ก็พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับ
7: ค่ะ
6: ส่งท้ายเดือนกันยายนก็โบกมืออำลาสำหรับท่านที
7: ่เกษียณ
6: วันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็แต่งตัวแล้วก็ออกจากบ้านตามปกติได้นะฮะอย่าเพิ่งไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าก็แวะร้านกาแฟบ้างอะไรบ้างก่อน นั่งดื่มกาแฟนั่งอะไรสักพักก่อนแล้วค่อยกลับบ้าน เพราะว่าเคยออกจากบ้านทุกวันปฏิบัติงานนะ จู่ๆจะให้หยุดเลยคงอาจจะยังต้องปรับตัวหน่อย
7: พรุ่งนี้ยังไม่โหดร้ายเท่ากับตอนไหนรู้ไหมคะเท่ากับเย็นวันนี้ค่ะ
6: โอ้
7: เท่ากับเย็นวันนี้ที่ฉันเคยโดยบังเอิญ
6: ครับ
7: ไปเจอคนที่ทำงานวันสุดท้ายตลอดชีวิตเขาทำงานที่เดียวอะค่ะแล้วก็เกษียณแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวปรากฏภาพที่เห็นก็คือว่าหลานพี่น้องบ

0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมผู้สูงอายุสำหรับท่านที่วางมือนะส่วนท่านที่ยังมีอะไรทำต่อเพราะว่า60ยุคนี้ยังถือว่ายังหนุ่มแบ้นยังเป็นสาวเป็นหนุ่มอยู่หลายท่านก็อาจจะยังทำงานต่อนะเป็นข้าราชการก็อาจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือไปทำงานภาคเอกชนกันไปนะส่วนภาคเอกชนก็อาจจะไปหากิจการส่วนตัวหรืออะไรทำกันก็แต่ละท่านก็คงจะมีเส้นทางกันนะฮะ
1: ไม่เหงาหรอกค่ะเพราะว่า
0: คร
1: เอ
0: ั
1: า
0: บ
1: เข้าจริงๆแล้วสังคมผู้สูงวัยว่างมากแล้วก็มันต่างจากเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี่ต้องไปเข้าคลาสเต็มตัวก่อนเกษียณอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นเข้าคลาสอะไรค่ะดูในโซเชียลเดี๋ยวมีอะไรให้คิดเยอะเลยฉันจะไปทางไหนอยู่ที่ว่ามีเงินหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ามีเงินรู้จะไปยังไงแต่ถ้ามีเงินเนี่ยมีทางไปหลายทางแต่ห้ามไปกับพวกสแกมเมอร์อันตรายที่สุดเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าช่วงเกษียณมีแพ็กเกจออกมาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าภาคเอกชนกลุ่มนี้แล้วก็กําลังว้าวุ่นในใจบางคนเขาก็ไม่ได้หนักแน่นเลยนะคะพี่ไพศาลกําลังว้าวุ่นในใจกําลังคิดว่าเงินก้อนเนี้ยจะลงทุนยังไงให้มีดอกเบี้ยแล้วก็งอกเงยมาไปทัวร์สักปีละ2 ครั้งไปกินแชร์กับเพื่อนสักเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันงอกเงยอันนี้เรียนพูดถึงกลางๆนะบางท่านอาจจะไม่ต้องคิดอะไรพวกนี้ก็ได
0: ้ครับ
1: มันก็เลยเป็นช่องค่ะที่ทําให้เป็นเหยื่อของพวกสแกมเมอร
0: ์หลายท่านอาจจะเตรียมการไว้แล้วไปลงทุนนู่นนี่นั่นเอาไว้บ้างตามสมควรบางท่านก็ซื้อกองทุนเล่นหุ้นอะไรไปตามเรื่องนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเล่นหุ้นเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหใจหายวาบเลยนะคุณนัน
1: ลงอีกแล้วเหรอคะ
0: หุ้นไทยร่วง35 จุดกว่า
1: สาเหตุเพราะอะไรอ่ะ
0: 2%กว่าๆโอ้โหเศรษฐกิจ
1: เจอเศรษฐกิจปัญหาจากอะไรอ่ะคะ
0: เจอน้ำท่วมเจออะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: เศรษฐกิจไทยไอ้ที่พอจะฟื้นได้บ้างเนี่ยก็กลับไปย่ำแย่แล้วก็อีกประการหนึ่งมันก็ไอ้บอนด์ยิลด์สหรัฐที่มันสูงขึ้น
1: ดอกเบี้ยทั้งนั้นจะดีกว่า
0: ดอกเบี้ยสหรัฐจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกเงินก็เทออกวันนี้สุทธิเลยในต่างชาติขาย10,000 กว่าล้านสุทธินะวันเดียวมูลค่าการซื้อขายเนี่ย100,000 กว่าล้านแล้วก็ร่วงลง35 จุดก็คือมันจริงทั้งดัชนีก็ร่วงหนักจริงแล้วก็โวลุ่มก็มาก็แสดงว่าวันนี้คือหุ้นหลุดจาก 1,600 จุดคราวนี้ไปอีกพอสมควรนะเพราะปิดที่ 1,550 กว่าจุด
1: ถ้าพูดแบบไม่เกรงใจใครเลยนะคะที่ไพศาลดิ้งคิดว่าคนเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตประเทศไทยค่ะมองไม่เห็นอนาคตประเทศไทยประเทศไทยคนไทยเลือกคนมาทำงานไม่ว่าจะกทมหรือรัฐบาลและผลงานออกมาเป็นเช่นนี้มันเห็นภาพทั้งอนาคตภาพทั้งปัจจุบันและภาพทั้งอนาคตว่ามันไม่มีค่ะพี่ไพศาล
0: เห็นความอาภัพอัปภาค
1: มันมองไม่เห็นเลยว่าใครจะเป็นที่พึ่งที่หวังให้ประเทศไทยอ่ะมันจะมีความเจริญก้าวหน้าบรรดารัฐมนตรีลูกเทพดูวันนี้สิคะพากระดมโพสต์ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา
0: เห็นว่าตีกันวุ่นวายไปหมดสับสนวุ่นวาย
1: เหมือนเป็นของเล่นเหมือนเป็นของเล่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลย
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นสสสิงห์สสอยุธยาหรือสสอ่างทองแล้ววันก่อนก็รัฐมนตรีช่วยนั่นก็ลูกเทพเหมือนกันมหาดไทยก็ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลย
0: ครับ
1: เอาแล้วรองโฆษกรัฐบาลซึ่งก็อยู่ในข่ายลูกเทพเหมือนกันก็แถลงส่งข่าวนักข่าวมั่วไปหมดคือคุณอนุทินก็มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิแต่คุณอนุทินอยู่ในภาวะจำยอมที่ต้องใช้ลูกเทพมาทำงานน่ะพี่ไพศาล
0: เพราะว่าก็บ้านใหญ
1: ่แล้วดูคุณภาพคุณภาพออกมาเนี่ยคุณภาพมันออกมาแบบเนี้ยเรียกเข้าใจเลยนะ

0: ว่าเขามองเห็นแล้วว่ามันไม่มีอนาคตค่ะ
1: ผม
0: หอ
1: จะ
0: การ
1: พู
0: ค
1: ด
0: ้าก็เหนื่อยเมื่อวานเห็นหน้าคุณทัพปณีเกียรติไพบูลย์เอาข้าวเอาน้ำไปแจกอยู่สุวรรณภูมิคือทุกคนนี่แบบท้อแท้มากเหนื่อยมากที่จะทำให้การท่องเที่ยวฟื้นเจอผู้รับผิดชอบปล่อยน้ำท่วมไม่เตือนประชาชนเลยไม่ต้องเถียงเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงการบินไทยก็จากกลุ่มเดิมที่พากันฝ่าวิกฤตจนหลุดพ้นออกจะมาจากแผนฟื้นฟูได้พอชุดใหม่มาพี่ไพศาลเกินบรรยายอ่ะเกินบรรยายไม่รู้จะโหมันเกินบรรยายมันดูไม่มีอนาคตจริงๆหอการค้าไทยวันนี้เร่งให้แก้ผลักดันแก้คอขวดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังเผชิญปัญหาทั้งเที่ยวบินล่าช้าผู้โดยสารสัมภาระตกค้างและแอร์คาร์โก้แอร์อัดจากข้อกำหนดด้านพื้นที่กำลังขนอุปกรณ์และขั้นตอนการทำงาน7เดือนแรกของปี69การค้าทางอากาศมีมูลค่าถึง 5.53 ล้านล้านบาทในจำนวนนี้เป็นการส่งออก 2.42 ล้านล้านบาทแก้เดี๋ยวนี้ก่อนที่จะถึงพีคซีซั่น
1: ครับ
0: พร้อมเตรียมเสนอแนวทางระยะเร่งด่วนกลางยาวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยหมด
1: วันนี้
0: ค
1: ิ
0: ดว่า1ตุลาจะรับนักท่องเที่ยวจีนใครจะมาฮะ
1: ครับวันนี้สภามียัตติเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมนะแล้วคุณชวนหลีกภัยก็อภิปรายคุณชวนเนี่ยโยงมาถึงเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิกับการบินไทยด้วยนะ
0: ค่ะ
1: โดยปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยคือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างเนี่ยคุณชวนก็บอกว่ามันไม่ใช่สร้างความเสียหายกับธุรกิจการบินไทยนะ
0: สร้างความเสียหายกับประเทศ
1: แต่ว่ามันทำให้เกียรติยศชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยย่อยยับเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอยากจะเรียกร้องว่าท้ายที่สุดตอนนี้กรณีที่จะยกเลิกการรับคลังสินค้าเข้าออกของคลังสินค้าสุวรรณภูมิซึ่งการบินไทยเขาบริหารอยู่เนี่ยคือจะหยุดรับเพื่อมาเคลียร์ระบบของตัวเองเนี่ย1-6ตุลาคมคุณชวนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เสียหายมากภาพพจน์ประเทศจะเสื่อมเสียอย่างรุนแรงความเชื่อถือจะหมดไปเพราะฉะนั้นยังมีเวลาที่รัฐบาลสามารถแก้ไขได้แม้บริษัทการบินไทยจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วแต่กระทรวงการคลังก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดอยู่ดังนั้นไม่ควรดูดายควรเข้าไปพิจารณาร่วมกับบริษัทว่าการยกเลิกการรับสินค้าขาเข้าขาออกของคลังสินค้าสุวรรณภูมิตั้งแต่1-6ตุลาคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นี่เป็นประเด็นใหม่ที่เราเพิ่งทราบนะจากการอภิปรายของ
0: ก็เมื่อกี้คุณพจน์ก็พูดทราบดีว่ามีปัญหาแต่การแก้ปัญหาในขณะนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่หนีปัญหาไม่สู้ปัญหาไม่รับผิดชอบประธานบอร์ดการบินไทยก็คือคุณลวรนแสงสนิทนะคะ
1: ประหลัดคลัง
0: แล้วก็ตัวบอร์ดเขาก็ตั้งแต่ตอนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ตอนที่ทางกระทรวงการคลังถือว่าเป็นผู้ที่ถือหุ้นใหญ่เอาเข้ามา
1: คุณเอกนิติก็เคยมาเป็นประธานนะ
0: คุณวิระไทยก็อยู
1: ่
0: นะคะไปดูค่ะทราบดีว่ามีปัญหาแต่การแก้ปัญหาในสถานีเป็นการหนีปัญหาไม่สู้ปัญหาไม่รับผิดชอบเกิดเรื่องก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยขาดความรับผิดชอบผมย้ำเรื่องนี้เพื่อให้ประธานนำสิ่งนี้ให้รัฐบาลรับทราบรัฐบาลมีเวลาวันนี้ในการทบทวนกับบริษัทการบินไทยเพื่อที่จะยกเลิกคำสั่งที่หยุดรับสินค้าเข้าออกในคลังสินค้าเพราะมันเป็นการทำลายชื่อเสียงของประเทศเราอย่างมากค่ะแล้วอย่าทำเป็นเล่นไปนะคะพรุ่งนี้วันที่1หลังจากนั้นอีกแค่10กว่าวันเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการ
1: เข้าใจว่าจะเริ่ม12ใช่ไหม12ตุลา
0: ใช่ค่ะ12ถึง16งานใหญ่มากๆท่านเละต่อเนื่องไปจนถึงวันนั้นสิ้นค่ะสิ้นศูนย์สิ้นเลยล่ะเกียรติภูมิของประเทศไทยจบ
1: เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะคุณพจน์ก็คุณพจน์อาราวัฒนาประธานกรรมการหอการค้านะคะบอกว่าหอการค้าไทยเนี่ยกำลังเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วง3-4วันที่ผ่านมาก็ปัญหาอย่างที่เรารู้กันนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นสนามบินเนี่ยเป็นจุดแรกที่ผู้เดินทางสัมผัสเมื่อเดินทางเข้าประเทศมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศสนามบินเป็นประตูด่านแรกที่ผู้เดินทางสัมผัสเมื่อมาถึงประเทศไทยการให้บริการที่ติดขัดย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศสถานการณ์ยิ่งมีความสำคัญเนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวปลายปีซึ่งจะมีนักเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมหอการค้าไทยจึงเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งบูรณาการการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบการเดินทางและการให้บริการของการของท่าอากาศยานกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนเรื่องแอร์คาร์โก้นะคะพี่ไพศาลที่คุณชวนบอกให้ทบทวนไอ้ที่จะหยุด 1-6 เนี่ยดร.พจน์บอกว่าไงไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ติดขัดอยู่แล้วช้าปัญหาไม่ได้เกิดจากปริมาณสินค้าอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับทั้งพื้นที่กำลังคนอุปกรณ์ขั้นตอนและโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าก่อนขึ้นเครื่องก็ไม่เรียบร้อยอยู่แล้วอะค่ะช้ามากอยู่แล้วและพอมาเจอน้ำท่วมเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ขอให้เร่งให้ทำให้มันเร็วให้ทำระบบให้ดีกว่านี้ผลักดันทั้งเร่งด่วนระยะสั้นระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏมาเจอรอบนี้หนักเข้าไปอีกค่ะขาดคนมองไม่เห็นอนาคตเลยค่ะ
1: ครับก็อาจจะต้องลดสเกลธุรกิจลงมาอะไรที่ตัวเองทำแล้วมันเกินตัวไปก็ต้อง
0: หมายถึงอะไรคะ
1: การบินไทย
0: อ๋อ
1: คุณทำทั้งเรื่องการธุรกิจการบินแล้วคุณไปทำไอ้เรื่องไอ้กราวเซอร์วิสกราวแฮนเดิลลิ่งแล้วก็ไปดูเรื่องคาร์โก้ด้วยอะไรด้วยมันดูมันคือมันครบวงจรมันก็ดูดีอะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ก็แสดงว่ามันไม่มีความพร้อมพออ้
0: าวแล้วทำไมบริษัทอื่นก็ทำได้ฮะแอร์เอเชียเขาก็ทำ
1: ก็เนี่ยผมก็ยังสงสัย
0: ว่าเขาก็ทำได้
1: รัฐบาลตัดสินใจเอาทหารก็มาช่วยซึ่งหลายคนก็ติงว่าเฮ้ยงานมันไม่ใช่ที่จะไปทดแทนได้นะทำไมไม่ตัดสินใจขอให้บางกอกแอร์เวย์ซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วแล้วก็ AOT ซึ่งเขามีบริษัทลูกเขาอยู่แล้วให้เข้ามาช่วยแบ่งงานของการบินไทยผมว่ามัน
0: คงไม่ใช่งานฟรีดีคะ
1: ผมคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องทางธุรกิจอะไรกันอยู่ด้วย
0: มันไม่ใช่เรื่องฟรี
1: แต่ถ้าเป็นหน้าตาของประเทศขนาดนี้มันควรจะต้องลดไอ้เรื่องของธุรกิจเรื่องอะไรลงถูกไหม
0: พี่ไพศาลคะ

0: เนี่ยดิฉันเห็นนายกเป็นเจ้าภาพดิฉันถามว่าเรื่องสุวรรณภูมิใครเป็นเจ้าภาพคะในการแก้ปัญหา
1: จริงๆก็ต้องบอกว่ากระทรวงคมนาคมจะดูแล
0: ใครเป็นรัฐมนตรีอะคะ
1: ตั้งแต่มีกรณีเรื่องตั้งแต่นายกกลับมาครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณพิพัฒน์นั่งเป็นประธานเมื่อวันอังคารที่แล้วนู้นหรือวันอังคารนู้นเลยนะนั่นน่ะเห็นคุณพิพัฒน์ครั้งสุดท้ายนะ
0: แล้วดิฉันไม่เห็นคุณพิพัฒน์อีกเลย
1: แล้ว
0: ดิฉันไม่เห็นคนของฝ่ายรัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาสุวรรณภูมิเลยไม่เห็นเลยค่ะ
1: ก็จะมีคุณโต้ง
0: มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวซึ่งไปโวยๆเพราะตัวเองเดือดร้อน
1: แล้วก็มีคุณโต้งศรีสะเกษ
0: นั่นก็เดือดนั่นส่วนตัวหมดเลยค่ะที่โวยได้เพราะตัวเองเดือดร้อนแต่ไม่มีคนของรัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาแบบออกหน้า
1: เรื่องทางคลังใช่ไหมคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
0: ใครอะคะคุณเด็กนิติก็ไม่เห็นนะคะ
1: ประธานก็คุณระวัล
0: ก็ไม่เห็นเลยค่ะ
1: คุณเด็กนิติแล้วก็น่าสิก็ไม่
0: เห็นเลยไม่เห็นเลยทำไมงานนี้ดิฉันไม่เห็นคนที่เป็นเจ้าภาพของรัฐบาลเลย
1: แล้วนายกก็ไม่ได้จี้
0: ที่ต้องไปยืนแล้วก็บัญชาการถูกไหม
1: ใช่ไหมนายกก็ไม่ได้จี้นะ
0: นายกก็ปล่อยเลยนายกไปลุยน้ำแจกเงินไป
1: มอบหมายให้รัฐมนตรีกลาโหมให้ช่วยจัดทหารไปช่วยในงานซึ่งคนเขาบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ยกกระสอบทรายมาป้องกันน้ำท่วมสนามบินนะไอ้อย่างนั้นนะใช้
0: กำลัง
1: ใช้แรงงานมนุษย์ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตหรือว่าอะไรเพราะไอ้ตกลงเจ้าหน้าที่เหล่านี้เมื่อวานคุณอันเขาบอกว่ามันต้องมีเซอร์ติฟิเคตใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันต้องมีใบอนุญาตใบอนุญาตขับไอ้รถเจียขนอะไรต่างๆนี่ใบอนุญาต
0: มันอย่างนี้ค่ะพี่วิชัย
1: จัดระบบอะไรต่าง
0: การเกรียงของบนพวกเนี้ยบนเรือหรือว่าบนเครื่องบินเนี่ยคนที่จะคำนวณน้ำหนักเอาวางอะไรเงี้ยต้องมีใบอนุญาตค่ะ
1: ต้องผ่านการอบรมต้องผ่านมาตรฐานอะไรเขานะของไอ้เนี่ยองค์กรความปลอดภัยเรื่องการบินนะซึ่งเขาจะมีการ
0: เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่อบรมด้วยค่ะ
1: เขาจะมีการเข้มงวดคนเขาอยู่ฮะเอ๊ะคุณอันมันมีเรื่องที่โดยส่วนตัวแล้วผมก็รู้สึกสะเทือนใจมากนะเพราะว่าก็มีความผูกพันอะไรเขาในบางระดับอยู่มันมีข่าวว่าวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้เล่นงานสยาม Amazing Park หรือสวนสยามเดิมนะหนักสุดเป็นประวัติการจมน้ำเกือบ 100% ต่อเนื่องเป็นวันที่5รุนแรงกว่ามหาอุทกภัยปี2554ที่เคยกระทบเพียง 30% เที่ยวนี้ทั้งเครื่องเล่นทะเลเทียมเสียหายหนักศูนย์รายได้ช่วงไฮซีซั่นซึ่งคาดเบื้องต้นว่าความเสียหายไม่น่าจะต่ำกว่า100ล้านบาทแล้วก็จำเป็นที่ต้องประกาศปิดยาวครึ่งปี
0: 6เดือนเลยค่ะ
1: แล้วจะเร่งฟื้นฟูครั้งใหญ่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะกลับมาเปิดอีกทีก็สงกรานต์2570
0: แล้วพี่วิสาลองคิดดูนะคะมาทำกับเขาในเดือนตุลาซึ่งมันกำลังจะเข้าไฮซีซั่น
1: ลูกค้าใหญ่ก็จีนคนจี
0: นที
1: ่
0: มาเที่ยวเขาเนี่ยไม่ใช่คนไทย
1: ไอ้ของแปลกของอะไรแบบเนี้ยคนจีนแล้วเขาเอาใจถึงขนาดว่าเขาต้องเติมสวนสัตว์เข้าไปด้วยนะเขาต้องเติมสวนสัตว์เข้าไปในพาร์ทหนึ่งให้คนมาเดินดูอ่ะมีสัตว์มีอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำเป็นสวนสัตว์เลยนะเพิ่มเติม
0: ซาฟารีเวิร์ก็เหมือนกันค่ะซาฟารีเวิร์กก็หนักมาก
1: แล้วก็แต่เที่ยวนี้เบาหน่อยเที่ยวนี้ไม่หนักเทียบกับปี54เบากว่าแต่สวนสยามเนี่ยผมนึกไม่ถึงเลยเห็นว่าทางกรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ส่งเจ้าหน้าที่แล้วอาสาสมัครมาช่วยเอาสัตว์ออกไปนะแล้วเจ้าของเขาบอกว่าเขาจะมอบให้หมดเลยเขาไม่ทำสวนสัตว์ละนะเขาจะเอาเน้นเฉพาะไอ้ที่เป็นฟรีพาร์คเขาอย่างเดียวนะก็คุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศลูกชายคุณชัยวัฒน์นะลูกชายคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศซึ่งรับช่วงไม้ต่อจากบิดาตอนนี้ก็เป็นประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มสยามพาร์คซิตี้บอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้วิกฤตหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอรุนแรงกว่ามหาอุทกภัยปี2500

0: 254ที่ขนาดนั้นพื้นที่ได้รับผลกระทบเพียง 30% เท่านั้นแต่น้ำท่วมรอบนี้จมมิดทั้งสวนสนุกรวมถึงทะเลเทียมซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญก็ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรุนแรงเช่นกันเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรใต้น้ำแล้วยังทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาลในช่วงไฮซีซั่นนะก็คือเด็กก็ปิดเทอมนะตลอดจนแผนการจัดกิจกรรมใหญ่ช่วงปลายปีก็ส่งผลให้มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประเมินไว้ว่าคงไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทส่วนแผนการสังคายนาเนี่ยคงต้องปิดยาว6เดือนตั้งเป้าเปิดให้ทันสงกรานต์ปีหน้าโดยคณะผู้บริหารมีมติเห็นชอบให้หยุดให้บริการเป็นเวลา6เดือนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่และยกระดับความปลอดภัยโดยเตรียมดำเนินงานทันทีหลังน้ำลดดังโดยจะมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องเล่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมเจรจาขอสินเชื่อฟื้นฟูจากสถาบันการเงิน
1: อยู่ๆก็เป็นหน
0: ี้แล้วก็จะยกเลิกโซนสวนสัตว์ยกเลิกการเปิดเข้าชมโซนสัตว์ฟรีโดยเตรียมประสานงานส่งมอบสัตว์ทั้งหมดให้อยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะมีบิ๊กคลีนนิ่งทะเลเทียมเร่งบูรณะพื้นที่ทะเลกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมใหญ่ราว 3-4 เดือนนะก็คงจะต้องไปกู้ยืมมากอบกู
1: ้มันใช่ไหมเนี
0: ่
1: ยอยู่ๆก็เป็นหนี้อยู่ๆก็เป็นหนี
0: ้ครับ
1: อยู่ๆก็เสียรายได้ละ100ล้านอยู่ๆก็เป็นหนี
0: ้แต่ถ่ายภาพมาก็น่าตกใจลานจอด
1: เป็นน้ำหมดเลยค่ะ
0: เป็นน้ำเป็นบึงไปเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ระดับมันคงไม่ถึงกระสูงมากหรอกแต่ว่าผมก็คิดว่าอย่างน้อยต้องมี30เซน45เซนน่ะ
1: คุณวุฒิชัยนี่เป็นทายาทคนที่2ในจำนวน3คนของคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศนะคะคุณชัยวัฒน์ก็เป็นนักธุรกิจผู้บุกเบิกสวนสนุกแล้วก็สวนน้ําในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็คุณวุฒิชัยทุกวันนี้ที่มารับหน้าที่แทนเนี่ยเค้ามีสมาคมสวนสนุกโลกนะInternational Associate of Amusement Parks and Attraction IAAPA มีมติแต่งตั้งคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศเป็นนายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจแห่งประเทศไทยเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นตอนนี้ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสวนสนุกโลกด้วยเป็น Chairman of the Board หมดวาระไปเมื่อปี67นะคะโดยเป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนที่2ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสวนสนุกโลกค่ะเรื่องสวนสนุกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะ
0: ผมเป็นนักข่าวก็ยังเคยสัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์อยู
1: ่ค่ะ
0: ผมคิดว่าน่าจะหลายครั้งอยู่แต่ละห่างเป็นช่วงเวลานะสัมภาษณ์ครั้งแรกเนี่ยยังไม่ทำสวนสยามยัง
1: ตอนนี้ทำอะไรฮะ
0: เขาเป็นเจ้าเขาเป็นคนริเริ่มเรื่องธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรเป็นรุ่นแรกๆนะหมู่บ้านของเขาก็คือหมู่บ้านอมรพันธ
1: ์อยู่ที่อะไรรามอินทรา67
0: เขาเริ่มที่เสนาแถวย่านเสนา
1: ใช่
0: เสนานิเวศอะไรทำนะหมู่บ้านอมรพันธ์แล้วลูกน้องเขาที่ทำงานด้วยกันมาเขาเป็นลูกพี่แล้วก็มีลูกน้องเขาสามสี่คนนะ
1: ลูกน้อง
0: เขาแต่ละคนก็ไปแยกไปตั้งเป็นเจ้าของกิจการหมู่บ้านจัดสรรอะไรกันเยอะไปหมดอย่างผมนึกเร็วๆนึกไม่ออกแต่ว่ามีหลายคนที่ผมเจอทีหลังเนี่ยผมก็เจอเขาตั้งแต่ตอนที่ไปสัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์ที่อมรเขาสมัยทำอมรพันธ์นะแล้วคนนี้ก็เป็นมือซ้ายคนนี้เป็นมือขวาอะไรเงี้ยคุณชัยวัฒน์เขาก็เป็นตัวเฮียเขาเป็นเชื้อสายจีนด้วยกันหมดอ่ะแล้วก็แยกไปทำกิจการนู่นนี่อะไรต่างๆทำหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็จู่ๆเนี่ยแกเกิดคือแกบอกว่าแกเป็นคนชอบเรื่องเกี่ยวกับไอ้สวนสนุกเรื่องอะไรเงี้ยนะฝังใจ
1: ตั้ง
0: แต่เด็กแกเลยมาลงทุนทำไอ้บริเวณสวนสยามเนี่ยแกพัฒนาหมู่บ้านก่อนแล้วมันมีที่ที่กว้างแกกันเอาไว้แล้วมาทำเป็นสวนน้ำสวนสยามเดิมมันคอนเซ็ปต์เป็นสวนน้ำทะเลกรุงเทพนะคราวนี้ผมเนี่ยไปผูกพันกับเขาเพราะว่าผมไปซื้อบ้านเขา เป็นบ้านหลังแรกที่ผมซื้อนะที่อมรพันธ์ที่สวนสยามสมัยปี2520ผมซื้อตั้งแต่2524แล้วเข้าไปอยู่จริง2526
1: บ้านเดี่ยว
0: เป็นทาวน์โฮมมันมี2หลังติดแล้วก็เป
1: ็
0: น
1: 2
0: หลัง2หลังอยู่ก็ราคาไม่ถึงล้านแล้วก็เพิ่งจะขาย
1: กี่ตารางวาคะตอนนั้น
0: 60
1: 60ตารางวาราคาไม่ถึงล้าน
0: ไม่ถึงล้านประมาณ 4-5 แสนบาท
1: ปี2524
0: ซื้อตั้งแต่2524เข้าอยู่จริง2526
1: ถูกต้องค่ะเพราะหมู่บ้านสัมมากรที่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวปี2526-27ราคา
0: 460,000
1: สัมมากรใช่ค่ะ70-80ตารางวาในตอนนั้นราคา 460,000
0: ครับน่าเป็นบ้านหลังแรกก่อนที่จะผมจะไปซื้อตรงที่คันนายาวเนี่ยนะแล้วก็ทิ้งตรงนั้นไปเป็น10ปีจนกระทั่งมีหนุ่มสาวก็จะสร้างครอบครัวเนี่ยเขามาตามหา
1: ขอซื้อ
0: เขารู้เขาคงไปเช็คชื่อว่าผมเป็นสื่อหรือเป็นอะไรเงี้ยนะเขาตามมาจนกระทั่งสามารถติดต่อได้คุยแล้วก็มาเวียนโทรมาขอซื้ออะไรต่างๆจนท้ายสุดก็โอเคเห็นกับความที่เขามุ่งมั่น
1: เลย
0: ว่าจะแต่งงานก็เขาจะอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกเขาทำงานการบินไทยเขาสะดวกอะไรเขาอะไรของเขาไปก็เลยตัดสินใจขายไปยังเสียดายอยู่กันนะน่าจะเก็บเอาไว้
1: ใช่ค่ะตอนนี้น้ำท่วมสูงมากเลยค่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าวันนี้เพิ่งเจอ
0: เ
1: ดี๋ยวไปฟิตเนสมาก็เจอพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าปี54เขายังไม่เจอขนาดนี้เลย
0: เพราะว่ามันคือรุ่นแรกๆเลยตรงเนี้ยมันคือหมู่บ้านรุ่นแรกๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยถนนอะไรต่างๆมันขึ้นมาอยู่เหนือหมดเลยแล้วผมยังนั่งนึกเลยว่าเอ๊ะทำไมผมยังจำได้นะว่าผมเข้าอยู่ปี26เพราะว่าพอผมอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวมันเกิดคดีแบบคลึกโครมมากในพื้นที่ใกล้ๆหมู่บ้านผมถนนตรงสวนสยามคดีฆาตกรรมคุณสุวรรณีสุคนธา
1: เกิดตรงนั้นแฮปปี้แลนด์ใช่ไหม
0: แฮปปี้แลนด์จากแฮปปี้แลนด์แล้วก็คนร้ายเนี่ยที่เอาคุณสุวรรณีขับมาตรงสวนสยามแล้วก็มาฆ่าแล้วก็ทิ้ง
1: ไปตรง
0: ถนนตรงสวนสยามซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันยังเปลี่ยวอยู
1: ่
0: มันยังไม่มีบ้านเรือนยังไม่มีอะไรไอ้ถนนที่ลัดมาจากไอ้ถนนเสรีไทยสวนสยามแล้วจะมาออกรามอินทราเส้นนั้นนะคุณสุวรรณีมาเสียชีวิต2527ซึ่งผมก็จำเหตุการณ์ได้เพราะตอนนั้นผมย้ายมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยจำได้ว่าเอ้ยผมแสดงว่าผมอยู่มาก่อนนิดหน่อยผมก็น่าจะอยู่ประมาณ26เพราะเหตุการณ์คุณสุวรรณีถูกสังหารปี2527ก็เลยโยงไปอีลุงตุงนางไปหมดเลยอันสืบเนื่องมาจากสวนสยามจมน้ำนะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่พูดถึง
1: เดี๋ยวเบรกก่อนค่ะมีเรื่องน่าเศร้าเยอะค่ะคนที่ไม่ควรจะหมดเนื้อหมดตัวไม่ควรจะเป็นหนี้ก็ต้องมาเป็นหนี้จากเตือนเรื่องน้ำนี่แหละ
0: ครับ
1: เตือนมากเตือนน้อยไม่รู้แต่คนเขาหมดตัวกัน
0: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับคุณดันครับคุยกันต่อฮะมีท่านผู้ฟังแจ้งว่าการรับฟังทาง Facebook มีเสียงรบกวนเป็นเสียงจี้จี้เสียงจี้จี
1: ้จากอะไรอ่ะ
0: ไม่ทราบ
1: โอ้ยฉันเคลียร์มากเลยนะคะ
0: คุณปุญญวัฒน์รัตนภักดีแจ้งมา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าในหูฟังเราเนี่ยเคลียร์มากปกติมาก
1: แล้วห้อง
0: เร
1: ียนก็เหมือนห้องเดิมอะค่ะ
0: ไม่แน่ใจท่านแจ้ง
1: ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นขอให้ดูที่ระบบ
0: ต่อไปคุณปุญญวัฒน์รัตนภักดีแจ้งมานะ
1: ค่ะ
0: คุณสุดแต่ใจจะไกว่กว้าก็พูดถึงชีวิตคุณชัยวัฒน์เหลือมอนเลิศนะบอกชีวิตท่านเปรียบได้กับตุ๊กตาล้มลุกเก่งมากๆค่ะไม่เคยยอมแพ้แม้ล้มละลาย
1: อ๋อล้มละลายมาช่วงหนึ่งเหรอคะ
0: ผมจำไม่ได้อาจจะใช่นะอาจจะเคยเจออะไรมาพอสมควร
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คุณเลวีสบอกว่าอ่อนแอฝีแตกซ้ำๆ ICU ประเทศไทยใช่ค่ะเดี๋ยวคอยดูนะงานประชุมวันที่12ถึง16 18เนี่ย
0: ครับ
1: ดิฉันมีติ่งมาแต่แรกแล้วอย่าให้อับอายขายขี้หน้าอย่าให้เสียเกียรติภูมิประเทศไทยคุณคีสบอกว่าภูมิใจไทยขาดคนเก่งถึงได้ดึงคนนอกเข้ามาเวลามีปัญหาคนในไม่มีปัญญาจะแก
0: ้ครับ
1: นายกมีภารกิจเรื่องน้ำท่วมคลิปถอดรองเท้าเดินยังไม่สมบูรณ์ต้องไปถ่ายใบบุญไม่มีเวลามาทำงานเรื่องอื่นจริงเหรอคะ
0: คุณนาวินจับผิด
1: บอกว่า CEO การบินไทยและประธานบอร์ดลาออกครับถ้าบริหารงานแบบไร้ความสามารถและความรับผิดชอบแบบนี้ดิฉันเนี่ยคิดว่าทั้งควรจะลาออกและควรจะปลดด้วยค่ะนะเพราะว่าสร้างความเสียให้กับบริษัทมาก
0: เห็นว่าคุณโต้งเขาก็เข้าใจว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็พยายามจะบีบไปนะแต่ว่าบอร์ดประชุมแล้วก็บอร์ดก็ยังไม่ยอมมีมติก็แสดงว่าภายในเขาคงจะมีอะไรที่เรายังรู้ได้ไม่หมดแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยที่แรกผมก็ยังนึกเลยว่าCEO ชายนิ่งสายโดดละเพราะว่าคุณโต้งเขาพูดชัดเลยถึงขั้นเขาออฟเดอะเรคคอร์ดให้กับนักข่าวด้วยซ้ำ
1: ไปันเจริญวรกุลเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ใครนะคุณโต้ง
0: คุณโต้งศรีสะเกษอ่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
1: อ๋อสิริพงษ
0: ์สิริพงษ์งานข้าสกุลเกียรติเขารู้สึกเขาจะกำกับดูแลไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เนี่ย AOT อะไรนี้ด้วยก็เนี่ยก็เห็นว่าประชุมกันเครียดอะไรต่างก็ไม่มีมติไม่มีมติปกแล้วก็ประชุมเสร็จคุณชายก็รีบมาที่สนามบินที่มาแล้วก็ที่เป็นข่าวเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆนะว่าจะใช้เวลา72ชั่วโมงเคลียร์ให้หมดภายในต่างเนี่ยก็แสดงว่าในที่ประชุมบอร์ดเองก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะปลด
1: เคยได้คุยกับหนึ่งในบอร์ดตอนที่เอ๊ะแกเป็นบอร์ดหรือเปล่านะเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูก็แล้วกันเป็นหนึ่งในผู้บริหารแผนฟื้นฟูเวลาที่เขาเข้าประชุมกับบอร์ดเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าทำงานยากมากค่ะพี่ไพศาลการมาเป็นบอร์ดได้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเขามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างของเขาที่เขาจะต้องรักษาไว้ทุกเรื่องทำอะไรยากมากยากที่สุดค่ะและนั่นคือบอร์ดชุดที่ฟื้นฟูนะคะอันนี้บอร์ดที่เข้ามาหลังจากที่เขาฟื้นฟูเสร็จแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะคนละบอร์ดกับที่ผ่านทำให้บริษัทได้กำไรนะคะคนละบอร์ดกัน
0: แต่มันก็เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีวิกฤตเนี่ยไม่สามารถจะรับมือได
1: ้ทั้งผู้บริหารและบอร์ด
0: ทั้งผู้บริหารและบอร์ดเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับวิกฤตได้ก็คือขนาดกระเป๋าล่าช้ายกเลิกเที่ยวบินเนี่ยมันเป็นเรื่องภาวะวิกฤตขององค์กรละคุณยังไม่สามารถรับมือได้ก็แสดงว่าจบข่าวคือเอาปลดเฉพาะ CEO ไปคนเดียวก็ไม่มีผลหรอกเพราะเรื่องมันคงไม่ใช่เป็นเพราะตัว CEO คนเดียวหรอกมันน่าจะทั้งองค์คาประยกของเขานั่นคราวนี้มันเป็นปัญหาอะไรติดขัดอยู่ตรงไหนคือเรื่องมันก็มีเค้ารางมาตั้งแต่การต่อสู้กันระหว่างคนที่เคยเป็นเจ้าของอย่างหน่วยอย่างรัฐนะแล้วก็แบงค์ที่พยายามจะเจ้าหนี้พูดง่ายเจ้าหนี้เขาดันจนกระทั่ง ฟื้นฟูมาสำเร็จแล้วจู่ๆรัฐจะสู
1: งคนที่พระปลดหมดเลย
0: ไม่มีใครเลยที่ทำให้สู้กันอยู่นะสู้กันก็มีเกมเรื่องการเพิ่มโควต้ากรรมการอะไรต่างๆนั้นไปเพื่อที่จะชิงเสียงข้างมากอะไรกันไปเนี่ยคือมันมีร่องรอยของการต่อสู้กันเพื่อช่วงชิงอำนาจการควบคุมบริษัทนี้อยู่นะ
1: คือบริษัทเนี่ยล้มละลายไปแล้วบิ๊กตู่เนี่ยให้คุณปิยสวัสดิ์คุณชาญสินตรีนุชกรใช่ไหมคะที่ไปศาล
0: ครับ
1: เข้ามาฟื้นฟูตอนนั้นน่ะขาวแม้กระทั่งปาท่องโก๋ลดจำนวนคนจะชอบหรือไม่ชอบจะรักหรือไม่รักก็ตามแต่ว่าการบินไทยอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้จากการที่ลดคนที่รุงรังออกไปเยอะเลยค่ะ
0: แล้วก็ขายทรัพย์สินอะไรต่างๆที่มันถือแว่นก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ขาย
1: แล้วก็ทำให้เงินเดือนที่มันอะไรที่มันเป็นเงินเดือนที่มันต้องจ่ายเนี่ยมันลดลงมาเกือบครึ่งแล้วก็สวัสดิการของการบินไทยที่เมื่อก่อนนี้เวลาที่เข้าไปนั่ง Business หรือ First เนี่ยจะเห็นคนที่เขาเป็นสวัสดิการของเขาใช้สิทธิ์ของเขาในการมานั่งโดยที่เสียเงินนิดหน่อยมากๆนะคะคนเวลาคนที่เขาเสียเงินเต็มที่ไปนั่งแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบริษัทเสียรายได้ทุกวันนี้บิสเนสของการบินไทยคนแน่นมากนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: โดยที่พนักงานเนี่ยจะทีหลังอะถ้าไม่เหลือจริงๆไม่ได้นั่งเขาก็ปรับสวัสดิการแบบนี้เพื่อหารายได้ก็ไปเข้าบริษัทจนรอดมาได
0: ้ครับ
1: คนที่เคยสุขสบายที่เคยได้อะไรฟูก็คงไม่ชอบหรอกถูกตัดนู่นตัดนี่ออกไปที่เขายังวิตกกันอยู่เลยนะคะว่าอะไรที่ตัดไปแล้วเนี่ยบอร์ดใหม่มาแล้วไม่รู้เอากลับมาหมดหรือยัง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะคราวนี้อันนี้โยงใช่เรื่องของความทุกข์ระทมจากเหตุน้ำท่วม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ที
1: ่
0: คุณอันจะพูด
1: วันนี้ดิฉันเจอ
0: ว่ามีอะไรที่มันนอก
1: ดิฉันเจอพนักงานที่แฟชั่นไอแลนด
0: ์
1: แฟชั่นไอแลนด์ก็น่าจะเสียหายไปร้อยล้านนะคะ
0: เดี๋ยวชั้นล่างใช่ไหมชั้นบีนะ
1: เออไม่ค่ะเขาปิดห้างเขาเป็นเวลาเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ
0: วันนี้ยังปิดอยู
1: ่เดี๋ยวดิฉันขอเช็คนิดนึงนะคะว่าวันนี้เปิดหรือยังน่าจะเปิดวันนี
0: ้พร้อมไม่นานได้เปิด
1: พมนาทไม่ได้เอาปิดแค่วันเดียวพมนาทปิดแค่วันเดียวพมนาทคือห้างที่อยู่คู่กัน
0: อยู่คู่กันเชื่อมกันมีเขามีสะพานเดินเชื่อมกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็ได้เข้าใจว่าเปิดวันนี้แต่ที่ปิดก็คือชั้นหนึ่งชั้นใต้ดินนะคะชั้นใต้ดินของห้างแต่ชั้นไหนนั้นซึ่งใหญ่มากๆนะคะ
0: ชั้นใต้ดินก็คือถ้าด้านหน้าติดถนนรามอินทราก็จะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินส่วนทางด้านหลังเนี่ยที่เป็นที่จอดรถใหม่นะอันนั้นก็จะเป็นบิ๊กซีแบบโมเดิร์นเลยนะไม่ใช่บิ๊กซีแบบสไตล์เดิมนะบิ๊กเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีที่โมเดิร์นมากเพิ่งจะปรับโฉมใหม่ครับ
1: ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสถามน้องที่เขาทำงานที่นั่นเขาโทรมาบอกว่าของเขาเปิดแล้วนะอะไรเงี้ยเขาอยู่ชั้น3ก็ไอ้คุณพี่มาซื้อของนะอะไรเงี้ยทุกอย่างเหมือนเดิมของเขาเปิดแล้วนะได้ยังก็เลยถามว่าได้ลงไปดูข้างล่างบ้างไหมเป็นยังไงบ้างดูก็ไปช่วยดูไปช่วยท็อปขนของอยู่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างมีใครรอดไหมไม่มีใครรอดเลยค่ะพี่หมดเลยค่ะ
0: ข้าวของเสียหายหมด
1: หมดเลยไม่มีร้านไหนรอดนี่ก็บอกว่าตู้เย็นเป็นร้อย
0: ไม่มีใครยกอยู่นะ
1: ตู้เย็นเป็นร้อยเครื่องเลยนะบอกใช่ค่ะพี
0: ่
1: แล้วคนเล็กคนน้อยที่ชอบพื้นที่ขายชาขายกาแฟขายที่นอนหมอนมุ้งเล็กๆน้อยๆเยอะแยะในนั้นไปหมดอ่ะ
0: ครับ
1: หมดตัวนะคะเป็นหนี้นะคะ
0: มีหลายร้านที่ผมสงสารเขานะไอ้ชั้นล่างมุมตรงข้ามกับมันเป็นโซนอาหารที่เพิ่งปรับปรุงเพิ่งเปิดได้ไม่นานอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักเดือนอ่ะอย่างมากนะพวก S&P ฮองมิน
1: ครัวบางนา
0: แล้วก็จะมีเขาจะมีอาหารอะไรต่างๆที่เขาเป็นเขาพยายามให้มันกระจายนะมีของญี่ปุ่นมีของอาหารจีนมีของอาหารเวียดนามมีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ S&P อยู่หัวมุมอะไรเงี้ยเขาทำเป็นโซนเล อาราโฮนั้นเพิ่งเปิดอีกร้านหนึ่งนะที่ผมคิดผมเห็นเขาปิดรีโนเวทอยู่พักใหญ่นะ

0: ก๋วยเตี๋ยวไอ้เย็นตาโฟเจียงอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเจียงลูกชิ้นปลา
0: เขาปิดรีโนเวทแล้วก็เพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนเขารีโนเวทมาเนี่ยเราก็เปิดโอ้โหคราวนี้ถ้าจมน้ำผมนึกนะก็ต้องกลับมารีโนเวทกันใหม่อันนี้แต่ว่าอันนี้เขามีหลายสาขาร้านเจียงก็มีชื่อเสียงลูกค้าเขาเยอะแต่เนี้ยก็คงจะกระทบนะคงได้รับผลกระทบอยู
1: ่เอาเปิดวันนี้แหละ
0: พออยู่ชั้นใต้ดิน
1: ที่30ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์พร้อมกลับมาเปิดให้บริการวันพุธที่30กันยายน
0: อ๋อคือวันนี้เพิ่งวันน
1: ี้ใช่ค่ะเปิดชั้น1ถึง3เหมือนเดิมพื้นที่งดให้บริการชั่วคราวคือชั้น B basementและไม่มีใครเหลือเลยไม่เหลือเลยหนูยังวิ่งไปช่วยเขาเก็บของที่ท็อปอยู่เลยค่ะเด็กโทรมาคือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดิฉันก็ใช้ชีวิตอยู่แถวเนี้ยก็เลย
0: ท็อป
1: อินมากสงสารเขาว่า
0: โอเคเขาก็เครือเซ็นทรัลนะข้างบนขึ้นไปของท็อปเขาชั้น2 3ชั้น1 2 3ก็เป็นเดี๋ยวนี้จากโรบินสันของ
1: ที
0: ่เขาเป็นเซ็นทรัลละเขาเซ็นทรัลมาลงละแต่ว่ามันมีร้านของระดับรายเล็กรายน้อยรายย่อยตรงศูนย์อาหารหน้าท็อปอีกเพียบเลยนะ
1: ก็นั่นแหละที่
0: เรียนเป็นร้อยร้าน
1: ใช่ค่ะคนเล็กเรียนบอกว่าตู้เย็นพังเป็นร้อยร้อยตู้ตู้เย็นพังเป็นร้อยร้อยตู
0: ้ผมก็ไปทานหลายอย่างมีทานมีอาหารหลายอย่างผมเคยไปทานเขาอยู่หลายร้านอยู่แต่น้อย
1: จับละสิคะพี
0: ่ก๋วยจับทำไมทราบก๋วยจับก๋วยจับเนี่ยผมทานบ่อยที่สุด
1: ก๋วยจับอ้วน
0: ก๋วยจับ50 70บาทได้มั้ง
1: 80ค่ะ
0: แล้วก็มีข้าวแกง
1: ก๋วยจับ
0: แล้วก็มีข้าวแกงแต่ข้าวแกงไม่ผมเฉยๆไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วก
1: ็
0: แต่ทานเขาอยู่เคยไปทานเขาครั้งหนึ่งร้านข้าวแกงเขามีอยู่ 2-3 ร้านร้านข้าวแกงข้าวแกงแบบวางถาดเต็มอ่ะ
1: ใช่
0: สไตล์แบบออกมาแนวเป็นปักใต้ปักใต้หน่อย
1: อาหารปักใต
0: ้เป็นปักใต้หน่อย
1: ค่ะ
0: อันนั้นโอ้โหนะคงจมไป
1: คุณภูริทัศน์แลกเปลี่ยนมาว่าผมฟังมาดูเหมือนไม่พูดว่าบริษัทในห้างร้านพวกนี้มีประกันเขาน่าจะมีประกันน้ำท่วมได้ก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับ
0: คือถ้าเป็นเจ้าใหญ่อย่างท็อปอย่างอะไรเนี่ยหรือบิ๊กซีพวกนี้ผมว่ามีประกันแต่ร้านเล็กๆผมไม่แน่ใจผมพูดตรงๆ
1: ร้านขายที่นอนร้านขายยาสมุนยานึกออกไหมคะที่มีแผงอยู่แล้วก็ขายยาทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรวิตามินอะไรต่อมีอะไรอ่ะพวกมีประกันอะไรคะ
0: ผมคิดว่าน่าแล้วก็ถ้าจะ
1: ร้านขายที่นอนหมอนมุ้งเล็กๆมาเช่า
0: พื้นที่ห้างแล้วให้ห้างทำสัญญาที่จะช่วยชดใช้ผมก็ไม่เชื่อถูกไหมเขาคงไม่ทำสัญญาอะไรที่จะไปโอ้โหไปยอมคุ้มครองอะไรขนาดนั้นผมเกรงว่าจะเหนื่อยเกรงว่า
1: ร้านขายลูกชิ้นระเบิดเงี้ยมีประกันอะไรครับพี่เบียร์คะ
0: แล้วก็ซื้อประกันน้ำท่วมห้างระดับนี้นี่มันก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะปี54เขารอดนะผมบอกได้เลยนะปี54ห้างเซ็นทรัลเขาบล็อกน้ำเขาอยู่หมดเลย
1: ประเด็นก็คือว่าไม่บอกเขาเลยถ้าบอกอ่ะเขาจะปล่อยให้เขาสูญเสียขนาดนี้หรอคะและที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นที่ฉันไม่ได้ส่งคลิปให้พี่ไพศาลดูเด็กที่อยู่อพาร์ตเมนต์ข้างหลังถ่ายลงมานะคะน้ำในพื้นที่ถนนที่จะขึ้นลานจอดที่จะขึ้นอาคารจอดรถเขานะคะวันแรกเนี่ยท่วมสูงหมดเลยค่ะพี่ไพศาลวันรุ่งขึ้นแห้ง 100% เลยเขาเทียบให้ดูเขาบอกเด็กฝีมือขนาดไหนเวลาเอกชนเขาทำเนี่ยแค่วันเดียวน้ำแห้งได้ถ้าบอกเขาสิว่ามันจะขนาดนี้ทำไมเขาจะเอาไม่อยู
0: ่เขาบล็อกหมดใช่เพราะว่าเขาลงทุนขนาดนี้ผมว่าเขาแทบจะเรียกว่าสร้างเป็นกำแพงไว้ล้อมรอบ
1: ปี54เขายังเอาอยู่เลย
0: ครับ
1: คุณสื่อสารยังไงอ่ะคนเสียหายขนาดนี
0: ้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับมาคุยต่อครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะพี่อาจารย์ค่ะโอ้วันนี้เยอะนะคะวันที่เรารอวันที่หลายๆคนรอคอยก็วันที่ราชบัณฑิต
2: ราชบัณฑิตใช่ไหมเวทีราชบัณฑิต
3: ใช่ค่ะแต่ละท่านเรียนว่าถ้าเวลามีเวลาเนี่ยน่าจะเรียนต้องขอไปเรียนไม่ได้ฟังทั้งหมดดูแค่ตามที่เป็นข่าวก็ท่านอดีตศาลสิทธิโชคอินทรวิเศษปัจจุบันเป็นกรรมการกกต.นะคะแล้วก็เป็นเสียงข้างน้อยในการลงมติหัวสว.พูดในโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมเรื่องความจริงที่ควรรู้เขามีการไฮไลท์มาว่าผมได้หารือกับคณะกรรมการกกต.ว่าเราจะปล่อยให้เรื่องเหล่านี้ผ่านเลยไปโดยที่คนทั้งประเทศรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่กกต.ทำเป็นไม่รู้และยกคำร้องทั้งหมดกกต.จะให้ความเป็นธรรมกับแผ่นดินนี้ได้อย่างไรคนทั้งประเทศรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่กกต.ทำเป็นไม่รู้และยกคำร้องทั้งหมดกกต.จะให้ความเป็นธรรมกับแผ่นดินนี้ได้อย่างไรนี่คือคำพูดที่ไฮไลท์มาสำหรับคุณสิทธิโช
2: ค
3: นะคะส่วนท่านวัดติงสมิธตั้งคำถามถึงการใช้อำนาจดุลพินิจของกกต.ในคดีหัวสว.ชี้ว่าการแถลงมติเมื่อวันที่14กันยายนเนี่ยไร้เหตุผลชัดเจนสอบเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้วก็เปิด6ช่องทางทางกฎหมายเพื่อที่จะหาทางออกกับเรื่องนี้ค่ะ6ช่องทางทางกฎหมายช่องทางที่1นะคะ6ช่องทางทางกฎหมายช่องทางแรกก็คือการยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาซึ่งแม้ตามศาลรัฐธรรมนูญผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จะไม่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องโดยตรงแต่ในทางปฏิบัติต้องยอมรับว่ามีบางกรณีที่ศาลรับไว้ช่องทางที่2ก็คือผู้ได้รับความเสียหายยื่นฟ้องเอาผิดกกต.ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอันนี้มีคนทำแล้วใช่ไหมคะช่องทางที่3ก็คือยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนหากพบความผิดจะส่งเรื่องต่อให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลต่อไปนะคะอันเนี้ยคุณวัดประเมินโอกาสที่จะไปถึงขั้นตอนถอดถอนกกต.ด้วยเหตุฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมว่ามีค่อนข้างต่ำค่ะกระบวนการนานนะคะก็ตั้งข้อโอเคพอข้อช่องทางที่4ก็คือผู้สมัครสว.ไปยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาเช่นศาลอาญาหรือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเอาผิดกกต.ในทางอาญาโดยตรง5ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองอันนี้ใช้เวลานานค่ะ6ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกสว.เป็นโมฆะซึ่งอันนี้ก็ไกลเกินจริงตกลงกี่ช่องฮะเนี่ย6ช่องนานไปกับไกลเกินจริงเดี๋ยวก็รอดูตรงนี้ที่ไปฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะ
2: ครับ
3: น่าจะไม่นานมากค่ะ
2: คุณศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลบอกว่ามันมีเส้นทางสุดท้ายที่ควรทำคือไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะเป็นศาลเดียวที่จะมีหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจสอบการจัดระบบเลือกตั้งว่าขัด แย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ก็จะต้องเลือกใหม่ถือว่าล้มทั้งสภาซึ่งก็ใช้กับการเลือกสว.ได้เช่นกันและขอยกคดี QR code และบาร์โค้ดหากเดินแนวทางเดียวกับคดีบาร์โค้ด QR code ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จนมาถึงวันที่28กันยายนก็จะใช้เวลาเพียง9เดือนซึ่งคำถามที่ว่าการที่จะไปศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไรนั้นในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีการตีตกคำร้องของผู้เสียหายในการเลือกสว.ซึ่งมีการไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วหลายรอบโดยคำวินิจฉัยที่ชี้ชัดที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเพราะรัฐธรรมนูญที่ใช้คือมาตรา213ที่บอกว่าวิธีการกระบวนการต้องเป็นไปตามวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถูกล็อกไว้ด้วยมาตรา46 47และ48ในทั้ง3คำร้องที่ถูกร้องไปจึงถูกตีตกด้วยมาตรา47วงเล็บ2ดังนั้นผู้เสียหายจึงควรใช้ช่องทางในการร้องคือผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและหากผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกก็สามารถไปยื่นร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยควรมีหลักฐานเส้นทางการเงินประกอบด้วยเพราะเส้นทางการเงินจะสามารถบอกได้ว่ามีความเชื่อมโยงไปมากกว่า229คนหรือ77คนขณะเดียวกันส่วนตัวขอเสนอให้ศาลฎีกาใช้เครื่องจับเท็จเรียกพยานที่กลับคำไปเบิกความซึ่งก่อนเบิกความให้มีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เครื่องจับเท็จหากไม่ยอมก็มีกฎหมายบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนและให้ฟังข้อเท็จจริงตามที่มีความน่าสงสัยว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งหรือให้นำพยานกับคำที่พยานสอบสวนไว้ในสำนวนมาสืบต่อศาลซึ่งพนักงานอัยการสามารถนำสืบต่อศาลได้และจะกลายเป็นพยานปรปักษ์ซึ่งศาลสามารถวินิจฉัยได้ตามหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยอย่างไรก็ตามควรนำหลักฐานการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์แอปพลิเคชัน LINE รวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆที่สามารถตรวจสอบได้หากมีการเลือกตรวจสอบทั้งหมดจะได้ข้อมูลแต่ต้องร้องโอ้โหไม่ใช่ทั้ง77คนแต่มากกว่านั้นนะซึ่งหากผู้เสียหายไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินและนำข้อมูลพยานหลักฐานดังกล่าวไปประกอบคำร้องเชื่อว่าครั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะตีตกไม่ได้เพราะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการหัวกันทั้งระบบมีการจัดตั้งมาจากแหล่งใหญ่มีทั้งการจัดตั้งทั้งระบบใหญ่ระบบกลางระบบย่อยบางคนทำเพื่อครอบครัวตัวเองมีเคสที่ปรากฏว่าทำเพื่อภรรยาตัวเองคนเดียวสามีเป็นคนบริหารจัดการหัวท่านจรัญก็ว่ายืดยาวนะก็แนะนำช่องทางที่จะดำเนินการให้ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญ
3: แสดงว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าหัวจริงสิขนาดท่านจรัญยิงรู้ขนาดนั้นเลย
2: เวทีราชบัณฑิตนี่ทุกคนโดยไม่ต้องสงสัยหัวแน่นอน
3: คือ
2: ว่าจะทำให้ยังไงให้มันไอกระบวนการทางกฎหมายมันสามารถเดินหน้าได้นะ
3: แล้วกกต.เขารู้สึกยังไงคนระดับนี้เชื่อว่าหัวและกกต.ไม่เชื่อว่าหัว
2: กกต.ก็เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายไงแต่ว่าผู้เหล่านี้
3: เขาจะรู้สึกไม่ว่าจะมี
2: ไม่ว่าจะมีตำแหน่งในอดีตหรือปัจจุบันเป็นอะไรยังไงก็ไม่ได้มีอำนาจก็
3: มีความหมาย
2: ก็ประเทศเราถ้าอยู่กันด้วยว่าใครมีอำนาจหน้าที่เขาสรุปไปแล้วก็จบตรงนั้นก็ไอ้อย่างอื่นพูดไปมันก็เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
3: ค่ะ
2: นะมันก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมเห็นดีเห็นงามด้วยนะแต่ว่ามัน
3: เป็นแบบนั้น
2: มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่สามารถจะไปพลิกฟื้นอะไรได้เพราะอำนาจจริงๆก็คือกกต.เสียงข้างมากมติเขาออกไปแล้ว
3: แต่พี่ประสาทที่ฉันมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเราดีกว่านี้นะฮะเราแย่ลงใช่ไหมคะดูจากคุณภาพส.ส.ดูจากคุณภาพรัฐมนตรีเรียกว่าเราแย่ลงนะ
2: ก็มันระบบมันถูกออกแบบมาอย่างเนี้ยระบบถูกออกแบบมาให้
3: เอาพูดต่อสอวอด้วยคุณภาพสอวอด้วย
2: ก็ทั้งหมด
3: มันที่พี่ไพศาลบอกว่าอะไรนะห่วยมาก
2: ก็อันเนี้ยวันเนี้ย ผมได้ฟังอดีตกกต.ผมได้ฟังเยอะหน่อยนะ
3: ค่ะ
2: ผมดูจากที่เขาถ่ายทอดสดอ่ะ
3: ค่ะ
2: เป็นคนเดียวที่ผม

0: ได้ฟังเยอะสุดที่เป็นอดีตกกต.ชื่ออะไรนะอาจารย์โคธม
1: ค่ะ
0: อาจารย์โคธมอริยาเนี่ยบอกว่าเบื้องเจตนารมณ์ของผู้ที่ร่าง
1: รัฐธรรมนูญ
0: ออกแบบรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกสว.เนี่ยออกแบบมาว่าต้องการให้คนที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่เชื่อถือได้เนี่ยมาสมัครกันเยอะๆแล้วมันก็มีระบบเลือกกันเองจัดสรรกันเองเพราะคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ซื้อไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีแต่ปรากฏเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่คนเหล่านี้มันไม่มาอาจารย์โกต
1: ม
0: ว่
1: าก็ไม่ได้พี่ไพศาลครับเพื่อนดิฉันเป็นคนดีมากจบปริญญาโทจากอเมริกาเป็นสื่อแท้ๆพี่ไพศาลก็รู้จักคนนาบอนนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะ
0: รู้จักทั้งตัวเนาะตัวเขาแล้วก็ตัวพี่ก็เลย
1: คนนาบอนนะฮะ
0: พี่เขานี่เป็นผู้กว้างขวางอยู่นิวยอร์กเลยเวลาไปนิวยอร์กก็ต้องอาศัยบารมีเขาว่าจะซื้อตั๋วดูละครดูอะไรเขาจัดการให้หมด
1: วันหนึ่งก็โทรมาบอกว่าอันครับผมแพ้ครับแล้วเธอแพ้ใครอ่ะพี่เขาเป็นคนถ่ายทอดเวลาที่ตีไก่อะครับเขาเป็นสื่ออะไรเขามีช่องถ่ายทอดสดจากบ่อนไก่
0: ใช่วันนั้นได้ยังไง
1: ผมแพ้ครับก็เป็นอย่างเงี้ยนั่นคือสื่อถ่ายทอดสดจากบ่อนไก่การพนันไก่การตีไก
0: ่รุ่นธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันไหม
1: เพื่อนสนิทนะฮะ
0: รุ่นเดียวด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะรุ่นโหนรถสองแถวไปทำกิจกรรมที่สวนมะพร้าวของอาจารย์ปรีชาเปลี่ยนพงศาลที่เพิ่งเสียชีวิตที่บ้านเพในขณะที่ตอนนั้นบ้านเพยังไม่มีถนนลาดยางค่ะสวนมะพร้าวแล้วก็เป็นศาลาไม้ไผ่
0: เดินออกไอ้ตรงใต้หอสมุดไปกินข้าวบ้านอาจารย์ปรีชาบ้านอาจารย
1: ์ไม่ได้ได้ไปแต่ว่าไป
0: พบบ้านกันก็อยู่ตรงนั้น
1: น่
0: ะตรง
1: อยู่ท่าช้าง
0: อยู่ตรงท่าช้างอยู่ก่อนถึงไอ้สโมสรของกทม.ครับนะ
1: นักศึกษากิจกรรมปี1ธรรมศาสตร์ก็ไปทำกิจกรรมกัน
0: ผมไปทาน
1: 50 60
0: ผมไปทานข้าวบ่อยนะที่นั่นน่ะอาจารย์สเวทบ้านอาจารย์สเวทคุณพ่ออาจารย์ปรีชา
1: ค่ะ
0: มีโอ้โหห้องไอ้เครื่องลายคาบ้านเชียงเป็นห้องๆเลยชอบสะสมบ้านเชียงไม่ใช่บ้านเชียงมาทางโทษไอ้เครื่องลายคามอ่ะเครื่องลายคามสุโขทัยอ่ะ
1: สวรรคโลก
0: พวกสวรรคโลกสุโขทัยไม่ใช่บ้านเชียงครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ค่ะกลับมา
0: 9:04 นะฮะ
1: ถามถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบบอกว่าไม่เห็นหน้าคุณพิพัฒน์หลาย

0: คุณพิพัฒน์รองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเผยถึงสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาสัมภาระตกค้างเบื้องต้นต้องขออภัยผู้โดยสารและลูกค้าที่ได้รับความไม่สะดวกส่งผลที่พนักงานบริษัทการบินไทยไม่สามารถเดินทางก็พูดอยู่แค่นั้นแหละคนอื่นก็โดนทำไมเขามาได้เรียนพูดเกินไปหรือเปล่าคะ
1: ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดูแล้วมันก็น่าสงสัยว่าทำไมเกิดเฉพาะพนักงานการบินไทยเป็นบริษัท
0: ตกค
1: ้
0: าง
1: คนอื่น
0: รวมๆได้หมื่นใบค่ะสถานการณ์ขณะนี้ทยอยเคลียร์และส่งคืนผู้โดยสารไปแล้วประมาณ 1,800 ใบเหลืออีกประมาณ 8,000 ใบการบินไทยพยายามเร่งดำเนินการนะคะโดยเฉพาะผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องที่ตกค้างอยู่พอสมควรขณะที่ในส่วนของสัมภาระหากดำเนินการเต็มกำลังสามารถคัดแยกและเคลียร์ได้ประมาณวันละไม่เกิน 2,000 ใบคาดว่าประมาณอีก 3-4 วันที่จะจัดการได้ตอนนี้เร่งใช้กองทัพอากาศเอากำลังพลมาเติมอีก100นายเพื่อสนับสนุนการขนย้ายซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเคลียร์อย่างไรก็ตามมันต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการโอเคการเคลียร์ก็ใช้ผู้ดำเนินการเฉพาะด้านแล้วก็การโหลดด้วยค่ะพี่ศิริโหลดเนี่ยอันนี้ต้องเป็นคนที่มีความรู้ใบอนุญาตการคัดแยกกระเป๋าเป็นเรื่องทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ใช่ว่าใครสามารถแยกได้เราจึงเติมกำลังคนเข้าไปช่วยในส่วนการยกและขนย้ายเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้สะดวกขึ้นเป้าหมายคือเคลียร์กระเป๋าที่ตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่2ตุลายอมรับว่าต้องใช้เวลาในการคัดแยกตรวจสอบข้อมูลของสัมภาระแต่ละใบส่วนการจัดการสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้หารือร่วมกับการบินอ๋อตกค้างคาร์โก้ด้วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์เพิ่มเติมรวมถึงจัดพื้นที่พักสินค้าและเต็นท์ป้องกันฝนเร่งระบายสินค้าที่ค้างอยู่ยืนยันว่าไม่ถึงขั้นต้องปิดการขนส่งสินค้าเออกราบนะคุณพิพัฒน์จะทำแบบนี้แต่จะมีการชะลอการให้บริการในบางช่วงนะคะแล้วก็ประเด็นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องอ่ะอันนี้ก็เป็นที่รู้กันยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไม่ควรลงโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควรมุ่งแก้ปัญหาอันนี้ไม่ใช่อ่ะแก้ก็แก้แต่ต้องลงโทษค่ะจะมาบอกว่าต้องช่วยๆกันไม่ใช่ค่ะนะคะแล้วการบินไทยเนี่ยถูกสั่งให้รายงานปัญหาทุก8ชั่วโมงรัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งให้การบินไทยดำเนินการลักษณะใดเป็นพิเศษแต่ขอให้แจ้งว่าขาดสิ่งใดถ้าขาดคนก็จะเติมให้นะคะมีคำถามว่าทำไมการบินไทยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นเนื่องจากเป็นสายการบินแห่งชาติมีเที่ยวบินและความรับผิดชอบเยอะไม่ใช่ว่าการบินไทยไม่มีความสามารถโถฟังไม่ขึ้นไม่อ่านไม่เชื่อไม่อ่านผ่าน
1: ครับ
0: มีอคติค่ะอันนี้มีอคติอันนี้ยอมรับว่ามีอคติไม่เชื่อค่ะจะมาบอกว่าการบินไทยมีความสามารถไม่เชื
1: ่อมีเรื่องอันสืบเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยนะน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็อีกหลายพื้นที่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็คือเรื่องที่นายกลงพื้นที่สายใหม
0: ่จะไปแจกเงิน
1: เมื่อคืนแล้วก็มีการแจกตังค์แจกเงินปักแบงค์พันมาปึกหนึ่งแล้วก็แจกคนละพันคนละพันคนละพันอันนี้ก็มีคำถามว่าแจกได้ไหมผิดกฎหมายไหม
0: แจกได้ไม่อยู่ในช่วงหาเสียง
1: ก็ปรากฏว่าความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการกกต.บอกว่าการกระทำดังกล่าวไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งและไม่เข้าข่ายซื้อเสียงเพราะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเลือกตั้งหรือมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการใช้เงินส่วนตัวซึ่งถือเป็นศักยภาพและความสามารถส่วนบุคคลในการช่วยเหลือนายกเขาบอกนี่ว่าเงินเป็นเงินส่วนตัวของเขาใช่ไหม
0: เขาบอกว่าเขาแจกก็เพราะว่าถุงยังชีพมันหมด
1: แล้วคนที่มารออยู่ก็ยังมีอยู
0: ่อยากจะได้ยาลดไข้เด็กอยากจะได้น้ำออกไปซื้อแล้วแล้วร้านราคายามันหมดแล้วได้เงินพันหนึ่งจะออกไปซื้อได้ไหมในเมื่อร้านขายยามันหมด
1: ตัดสินใจแจกเงิน

0: ไปนะ
1: แต่
0: น่าจะ
1: เข้าใจนะ
0: น่าจะต้องเตรียมมานะเพราะจู่จะพกอะไรต่างๆมามันก็
1: ไม่เป็นธรรมชาติค่ะพี่
0: เฉลียวเหลือเผื่อขาดอยู่นั่นนะ
1: เป็นธรรมชาติกลุ่ม
0: นักการเมืองลงพื้นที่ยังไงก็
1: เห็นว่าเขาไม่ได้ใช้กระเป๋าตังค์ได้ซ้ำไปเขาจะมัดใช้ยางบ้างหรือไม่ก็ใช้คลิปอ่ะหนีเป็นปึกๆ
0: คน
1: กลุ่มนึงเนี่ยเขาใช้เงินสดพวกนี้อยู่แล้วค่ะแจก
0: นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นในทำนองเดียวกันว่าการใช้เงินส่วนตัวช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติหรือภาวะวิกฤตยามที่สิ่งของบรรเทาทุกข์ไม่เพียงพอนั้นทำได้ไม่ผิดกฎหมายยกเว้นแต่จะทำในช่วง180วันก่อนวันเลือกตั้งตามระเบียบกกต.นะละผิดเพียงแต่ว่าประเด็นที่อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องความเหมาะสมซึ่งแม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่สังคมและฝ่ายการเมืองบางส่วนได้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในมิติทางจริยธรรมและการทำหน้าที่บริหารจัดการกลไกของรัฐว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่จนทำให้ผู้นำต้องนำเงินส่วนตัวมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะแล้วก็ถ้าพูดถึงคำชี้แจงของคุณอนุทินรู้สึกนักข่าวไปถามนะคุณอนุทินก็ชี้แจงว่าเงินที่นำไปแจกเป็นเงินส่วนตัวที่สุจริตและสาเหตุที่ต้องให้เพราะถุงยางชีพที่เตรียมไปหมดลงพอดีขณะที่ยังมีประชาชนมารอรับความช่วยเหลือตกค้างอยู่จึงตั้งใจมอบสิ่งที่มีติดตัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเท่านั้นเห็นประมวลว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็ดเล็กเป็ดน้อยที่งอกออกมาจากเรื่องสาการใหญ่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะก็คือกรณีการออกมาแสดงความเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์
0: อาจารย์ดร.สีตางอาจารย์ดร.สีตางนี่การคนดังทีนะแล้วก็ประเด็นร้อนที่สุดก็น่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์มท.3มท.2หรือมท.3ไม่แน่ใจใช่ไหม
1: คนละพีส่วนถ
0: ือลูกชาย
1: คุณละน้อง
0: ลูกชายคุณละนองรักกับทางคุณไพโรจน
1: ์อุ้ยดิฉันน่ะทำข่าวแต่สมัยรุ่นคุณพ่อเขาอยู่ที่พักความหวังใหม่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งพักความหวังใหม่ตอนที่อยู่ในซอยร่วมจิตอาหารที่ไพศาลแล้วเขาเกิดคอนเซปต์อะไรขึ้นมาไม่รู้เขาเอาพวกนางงามมาเป็นเจ้าหน้าที่พักพี่ไพศาลทันไหมคะไปทำข่าวทันดึกออกไหมคะอยู่ๆเจ้าหน้าที่พักเป็นนางงามหมดเลยค่ะแล้วเราก็หาเรื่องอ่ะไปขอสัมภาษณ์เขาโดนด่าเลยค่ะเรียนโดนด่านะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอ้าปากก็เห็นลิ้นไก
0: ่
1: ว่าจะไปสัมภาษณ์ว่าจะไปสัมภาษณ์เขาเรื่องอะไรหมายถึงตอนนั้นก็บริหารจำไม่ได้แล้วใครด่าแต่รู้แต่ว่าพักนี้แหละค่ะเชิญค่ะ
0: ครับก็อาจารย์สีตางก็ถูกนักการเมืองเอาไปแขวนแล้วก็ไปขุดคุยประวัติอะไรอุตลุดเลยใช่ไหม
1: เอามาไม่ครบเขาก็เลยแกก็เลยส่งให้เลยว่าแกทำอะไรมาบ้าง
0: อันนี้ไปดูท่าทางผมฟังดูแกก็เป็นคนแบบคือบางทีทำให้ผมนึกถึงนะว่าเนี่ยเด็กวิศวกรรมต้องเป็นอย่างนี้
1: จบปริญญาตรีวิศวะมช.
0: ถึงจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะแต่ว่าพวกวิศวะเขาจะต้องแบบเขาจะต้องเผ็ดร้อนอย่างนี้
1: จบปริญญาตรีวิศวะมช.จบปริญญาโท MIT เรื่องน้ำไม่ MIT ค่ะ AIT Asian Institute of Technology
0: นั่นแหละอยู่ติดกับธรรมศาสตร์นั่นแหละเชี่ยวชาญมาก
1: AIT เรื่องน้ำนะคะแล้วก็จบปริญญาเอกจากญี่ปุ่นเรื่องวิศวะนี่แหละวิศวะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติน้ำแหละจบปริญญาตรีจากมช.เลยล่ะเก่งค่ะเป็นอาจารย์จำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและวิศวะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี57ร่วมทำลิขิตเขียนเองเลยนะคะฉันไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นอธิการบดี
0: ไม่ต้องไปสืบค้นมาเลยเอามาเลยจะแจ้งละเอียดเลยไม่ต้องไปขุดคุย
1: ฉันดีฉันสวยฉันเก่ง ฉันจะช่วยใครก็ได้ฉันจะด่าใครก็ได้ถ้าฉันพอใจการด่าเป็นเรื่องของฉันการโกรธเป็นเรื่องของคุณหากันจังแขวนกันจังฉันเคยเป็นอะไรมาก่อนตอนนี้เอาไปประมวลความหายนะจากน้ำท่วมย้อนไปกี่ปีฉันไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นที่ปฏิไม่ได้เป็นเลขาสทนชจะด่าว่าฉันเก่งไม่เก่งที่มีอยู่นี่เก่งแล้วเหรอฉันก็ไม่เห็นมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรเลยแล้วก็เผยว่าเคยทำงานปี57ร่วมทำแผนยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ20ปีกับพลเอกประยุทธ์ค่ะ58ร่วมร่างพรบน้ำในฐานะเลขาอนุสปชที่มีอาจารย์ประโมทไม้กัดเป็นประธานแล้วก็ชวนมาช่วยงานปี59เป็นอนุสนชสนชคืออะไรคะ
0: สำนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: อ๋อ60ถึง62ก่อนเลือกตั้งนะคะตอนนั้นรัฐมนตรีช่วยเกษตรคืออาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สัตยกำธรก็อาจารย์สิตางก็เรียกอาจารย์น้อยเนี่ยก็ไปเป็นที่ปรึกษาค่ะพอปี62ก็เลือกตั้งเสร็จแล้วเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์ของรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวราวุฒิศิลปอาชาเป็นได้สักพักพวกเราคณะที่ปรึกษาลาออกเกือบทั้งคณะเพราะแทบไม่เจอหน้ารัฐมนตรีเจอแต่พี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมาก
0: โอ้คุณประหลาด
1: แกเขียนเอง
0: ลูกชอบ
1: ที่ปรึกษาลาออกเกือบทั้งคณะเพราะแทบไม่เจอหน้ารัฐมนตร
0: ีฟังดูมันคุ้นๆนะเจอแต่พี่สาว
1: เจอแต่พี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมากลาออกเกือบทั้งคณะ66ถึง69เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรธรรมนัสและตอนนี้เป็นกรรมาธิการและที่ปรึกษากรรมาธิการหลายคณะไม่ต้องแซะว่าไม่สอนหรอกยังสอนอยู่นะทั้งตรีโทเอกขออวดเมื่อปีที่แล้วนิสิตปริญญาตรีบวชให้เป็นอาจารย์คนโปรดจริงๆค่ะพี่นายสารคือเขามี KPI ในการวัดนะคะพวกอาจารย์เนี่ยอาจารย์คนโปรดอาจารย์ในดวงใจสำคัญมากอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะพี่นายสารที่งานข้างนอกเยอะมากแต่ไม่เคยทิ้งงานในโรงเรียนเลยคณะรัฐศาสตร์ชื่ออาจารย์อะไรนะท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
0: คณะรัฐศาสตร์ของอะไร
1: ใช่ธรรมศาสตร์การเมืองการปกครองเบื้องต้นเนี่ย
0: เสน่ห์ป่ะเฮ้ย
1: ไม่ใช่
0: อะไร
1: อาจารย์
0: ไม่ใช่ไม่อาจารย์อะไรนะที
1: ่นึกหน้าออกใช่ไหมคะที่ใส่แว่นตา
0: เคยมาเล่นการเมืองด้วยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่เคยมาเป็นหัวหน้าพรรคเคยใช่เสียละ
1: ไม่เคยยกเลิกคลาสเลยงานข้างนอกเยอะมากอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์เสรีวงศ์มนทาง านข้างนอกเยอะมากไม่เคยยกเลิกเลยค่ะและอยู่คณะวารสารไม่ได้สอนเฉพาะโฆษณานะคะซัมเมอร์นี่เปิดสอนจิตวิทยาด้วยค่ะ
0: อาจารย์เสรีผมเรียนอัจฉริยะนะอาจารย์เสรี
1: ใช่
0: กลับมาเพิ่งกลับมาแล้วก็มาสอนที่คณะศิลปศาสตร์
1: จบปรัชญา
0: แล้วผมเรียนปรัชญาก็คือไอ้คุณอันรุ่นคุณอันก็ได้เลือกระหว่างศาสนาปรัชญาป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วผมเลือกปรัชญาอาจารย์เสรีมันสอน
1: แล้วธรรมศาสตร์เนี่ยมีปัญหาก็คือว่าต้องแย่งกันเรียนภาษาอังกฤษอาจารย์เสรีบอกว่าจะสอนภาษาอังกฤษเองด้วย
0: ใช่เพราะมันมีโควต้าจำกัด
1: แต่ตอนนั้นออกไปซะก่อน
0: listening อะไรต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: มันต้องเข้าแล็บ
1: คือไม่ได้ไอการที่ไปรับงานข้างนอกเยอะแยะมันเป็นหน้าที่ของนักวิชาการแต่ว่าความรับผิดชอบมีตัวอย่างให้เห็นนี่แหละเรียนบอกเลยมีค่ะแต่พวกที่งานข้างนอกก็ไม่มีแล้วก็ยกเลิกคลาสประจำก็เยอะนะคะก็จำได้อยู
0: ่
1: มาถึงก็จะพูดว่าครูอยากให้วันหนึ่งมีเกิน24ชั่วโมงจริงๆโถพวกนี้ก็มีฮะ
0: มาอ้อนเลยนะเดี๋ยวเรายังไม่ได้พักใช่ไหมเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 19:20ครับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ดิฉันคาใจที่ยังนึกชื่ออาจารย์ไม่ออกสอน PO101 นี่แหละการเมืองการปกครองไทย
0: ก็เคยมาเป็นที่ปรึกษาให้พลเอกชวลิตเลยด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ใช่สายพลเอกชวลิตนี่แหละ
0: การเมืองใช่ครับผมนึกออกเคยขึ้นเวทีผมเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วอาจารย์ก็มาพิปรายมาอะไรด้วยซ้ำไปเคย
1: สอนสนุกสนุกยกตัวอย่างชัดเจน
0: ลิขิตทีละเวทีอ
1: าจารย์ลิขิตถูกต้อง
0: นี่คนนี้อาจารย์ลิขิต
1: ไม่เคยยกเลิกคลาสเลยงานทั้งนอกก็เยอะ
0: เคยเป็นคณบดีด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เคยเป็นคณบดีอาจารย์ลิขิตทีละเวที
1: ค่ะมาอาจารย์สีตางต่อดีกว่านานๆยินชอบนะคะ
0: ครับ
1: ชอบคือการเป็นนักวิชาการเนี่ยไม่ใช่สอนแค่ลูกศิษย์ในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนแต่ว่าต้องทำหน้าที่รับใช้สังคมด้วยมันปล่อยให้การเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปกว่าที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมืองละให้เขามาบริหารน้ำอะไรต่อไม่ได้เมื่อวานเนี่ยอาจารย์พูดถึงโครงการ160,000 ล้านที่รัฐบาลเพิ่งอนุมัติ
0: ป่าสักไปเลย
1: ชัยนาทป่าสัก
0: ชัยนาทป่าสัก
1: อ่าวไทย
0: แล้วก็อ่าวไทยแต่จริงๆมันเป็น2ท่อนใช่ไหมมันเป็น2คลองนะ
1: เพิ่งเข้าใจเองภาพเดิมของดิฉันก็คือว่าจากชัยนาทไล่มาที่ตาครีผ่านบ้านหมี่ผ่านลพบุรีผ่านป่าวายออกอยุธยาแล้วเลื้อยไปท่าเรืออำเภอท่าเรือไปลงแม่น้ำป่าสักที่อำเภอท่าเรือ
0: ใช่
1: นั่นคือคลองชัยนาทป่าสักเก่
0: า
1: เมื่อวานเพิ่งเห็นอาจารย์สิตางทำให้ดูมันเป็นเส้นใหม่ค่ะพี่มันไปออกฉะเชิงเทราเส้นใหม่ไปออกฉะเชิงเทราไม่ใช่เส้นเก่าไอ้แสนหกอันเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คิดกันมาตั้งแต่สมัยน้ำท่วมปี54แต่ไม่ได้เริ่มสักทีที่เริ่มเนี่ยคือบางไทรบางบานที่ยังไม่เสร็จ
0: นั่นทำไปแล้ว
1: นั่นทำแล้วยังไม่เสร็จ
0: มันอยู่คนละฝั่งกันอยู่ใช่ไหม
1: คนละฝั่งทีนี้อันเนี้ยที่เรียนฟังจากอาจารย์สิตางก็คือว่าประชาชนเขาก็ต่อต้านเพราะมันจะใช้พื้นที่มันจะเดือดร้อนคนประมาณ 2,000 ครัวเรือนแล้วก็ผ่านคณะกรรมาการที่เขาไปซักถามกันเยอะแยะมากแกบอกว่าแกไม่ถึงขนาดต่อต้านแต่แกตั้งคำถามซึ่งไม่ได้คำตอบก็คือว่าต้องการทราบในเชิงวิศวกรรมว่าสร้างยังไงเพราะเท่าที่เห็นบางช่วงเนี่ยสร้างเป็นกำแพงน้ำสูง 3-4 เมตรด้านข้างจะเกิดเป็นแก้มลิงมหาศาลบางช่วงเป็นพื้นที่สูงค่ะจะดันน้ำขึ้นไปยังไงคุยมาเป็นปีๆนะคะกรมชลประทานยังไม่สามารถตอบคำถามทางวิศวกรรมได
0: ้
1: ปัญหาคือติงตรงนี้แล้วก็คำถามต่อคือว่า 1. ตอบปัญหาเชิงวิศวกรรมไม่ได้ 2. เมื่อตอบไม่ได้ก็เลยถามว่ามันมีวิธีการอื่นที่มันใช้เงินน้อยกว่านี้และสร้างผลกระทบในทางลบน้อยกว่านี้ไหมคน 2,000 ครัวเรือนเกิดพื้นที่แก้มลิงใหญ่พอสมควรกับการทำกำแพงน้ำสูง 3-4 เมตรค่ะพี่ไพศาลแล้วถ้าพูดในเชิงการเมืองแกก็ติงว่าแล้วก็มาฉวยโอกาสช่วงนี้ดันโครงการนี
0: ้ผ่านครม.อะไรอย่างนี้บ้างทั้งสองครองนะคือเพราะมันก็เป็นสองท่อน
1: คลองเก่าก็รู้สึกว่าจะขยายใช่ไหมคะ
0: ก็มาลงที่นี่แหละที่แม่น้ำป่าสักแล้วก็มีคลองรับอีกช่วงหนึ่งไปออกที่ฉะเชิงเทรามันเป็นสองท่อนท่อนแรกเนี่ยเข้าใจว่างบไม่เยอะแค่40,000 กว่าล้านแต่ท่อนหลังเนี่ยแสนสองประมาณ102ท่อนที่ออกจากไอ้ตรงท่าเรือแม่น้ำป่าสักที่จะไปออก
1: แสนหก
0: อันนั้นรวมแล้วเป็นแสนหก
1: ค่ะ
0: ไอ้อันแรกเนี่ยเข้าใจว่ามันมีแนวคลองเดิมอยู่นะที่เขาจะปรับปรุงชื่อคลองอะไร
1: ก็คลองที่ว่าน่าใช่หน้าป่าสักค่ะ
0: แต่ว่ามัน
1: อยู่แล้วก็จะทำให้ขยายกว้างขึ้น
0: เป็นชื่อขุนนางดั้งเดิม
1: ใช่อนุสารอะไร
0: อนุสาใช่อะไรสักอย่างเป็นชื่อดั้งเดิมอยู่เขาบอกจะไปปรับปรุงคลองตัวนั้น
1: ของอ
0: นุสรณ์ดั้งเดิมอยู
1: ่สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นและรอยเตอร์รายงานว่าน้ำท่วมในไทยเท ทำให้โรงงานของ Toyota Motor 4แห่งต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวค่ะเป็นโรงงาน3แห่งรวมถึงโรงงานของบริษัทที่ร่วมทุนกับ Toyota Auto Works อีก1แห่งตอนนี้กำลังประสานงานกับซัพพลายเออร์ให้สามารถกลับมาส่งมอบชิ้นส่วนและเริ่มดำเนินการได้อีกครั้งโดยเร็วแล้วก็ที่การบินไทยเนี่ยประกาศระงับการบริการขนส่งคาร์โก้ส่งผลให้สายการบินหยุดรับไปถึงวันพุธที่6โอ้เขาบอกว่าแม้เส้นทางหลักเข้าออกกรุงเทพจะเปิดให้บริการแต่ว่ามันก็สร้างความวุ่นวายมากๆคือข่าวนี้พูดว่านอกจาก Toyota ได้รับผลกระทบ4โรงงานแล้วก็พูดถึงเรื่องความวินาศสันตโลที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิด้วยค่ะทั้งรอยเตอร์ทั้งเกียวโดค่ะคุณสุภาชีก็ไม่เห็นด้วยนะคะที่การบินไทยจะหยุด7วันนานเกินไปค่ะหวั่นกระทบสินค้าเกษตรของเน่าเสียทุกวันนี้ก็เน่าเสียแล้วที่คุณเคลียร์เขาไม่ทันถูกไหมครับที่ในสาร
0: ค
1: นส่งคาร์โก้อ่ะมีผลไม้ด้วยได้รับรายงานแล้วได้มอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งติดตามประเมินผลกระทบต่อการส่งออกค่ะ
0: เนี่ยวันนี้พี่ปลายในสภาจุลีนุ่มแก้วสอสอสงขลาพรรคประชาธิปัตย์อันนี้เขาผ่านเหตุการณ์เนี่ยมานี่ใช่ไหมน้ำท่วมหัดใหญ่นี่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จุลีบอกว่าบทสรุปของน้ำท่วมทั้งพื้นที่หาดใหญ่และกรุงเทพทำให้ชาวบ้านได้รู้จักคำคำหนึ่งอย่างดีจากปากการสื่อสารของผู้บริหารคือคำว่าเอาอยู
1: ่กับถอดบทเรียนสองคำ
0: ตอนนี้เมื่อชาวบ้านได้ยินคำว่าเอาอยู่ไม่ได้เป็นคำที่สร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านอีกต่อไปแล้วเพราะไปที่ไหนก็ตามชาวบ้านมักจะพูดว่าถ้าได้ยินรัฐบาลหรือผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่ไหนพูดคำว่าเอาอยู่ด้านหมายความว่าให้เก็บของได้เลย
1: ถึงคอแล้วฮะ
0: ตอนนี้คำว่าเอาอยู่กลายเป็นคำเตือนภัยไปแล้วหลังจากนี้ขอให้แก้เคล็ดหน่อยอย่าพูดคำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเรียกน้ำไปแล้วขอให้ดูหาดใหญ่เป็นตัวอย่างเอาอยู่ได้2วันก็จมทั้งเมืองครั้งนี้ก็เหมือนการรองนายกบอกว่าเอาอยู่แป๊บเดียวชาวบ้านรอคอแล้วแล้วก็
1: แล้วก็คำว่าถอดบทเรียนพอสักทีเหรอถอดบทเรียน
0: บอกว่าถอดจนเหมือนกับ
1: ถอดกางเกงใน
0: ถ้าเป็นกางเกงในผมว่าตอนนี้ยางย้วยยางยืดหมดแล้ว ถ้าเป็นภาษาใต้กางเกงในก็ช่อบง ไม่รู้แปลว่า
1: ก็เอาหนังสติ๊กไปรัดสิถ้ามันยืด
0: ใช่ใช่เขาบอกต้องขมวดกางเกงนอกหนังติ๊กรัดนะครับถ้าเป็นภาษาใต้กางเกงในก็ช่อโบงแล้วมันถอดจนหลุดลุ่ยถ้าพิมพ์เอกสารที่ถอดมาได้ก็คงเท่ากับตึกรัฐสภาเราเพิ่งถอดที่หาดใหญ่มา10เดือนตอนนี้ทุกปัญหาเกิดขึ้นเหมือนที่หาดใหญ่เป๊ะจุลีอภิปราย
1: ก็เรียนว่านะคนที่ควรจะถอดบทเรียนที่สุดคือคนไทยค่ะคนไทยต้องถอดบทเรียนนะคะไปรอให้พวกผู้ว่าพวกรัฐบาลถอดบทเรียนเราก็เจ๊งกันพอดีเรานี่แหละต้องถอดบทเรียนตัวเราเองค่ะ
0: ครับผมตอนนี้นักข่าวเขาเริ่มจากจุดใหญ่ๆที่เราเห็นนะเขาเริ่มไปตามจุดเล็กๆตามคือมันในซอยในอะไรต่างๆที่มันเป็นที่ที่ซอยเนี่ยมันยกระดับขึ้นมามันสูงนะมันก็ท่วมแค่ตะตุ่มอะไรเงี้ยบ้างนะแต่พอลงไปแล้วมันถึงหน้าอกเลยมิดหัวเลยเนี้ยใช้ท้ายซอยมันอยู่ลึกลงไปอ่ะแบบถนนมันมาเงี้ยในซอยแล้วก็หักลงไปเงี้ยเลยนะโอ้โหเยอะเลยนะแถวลาดพร้าวแถวหลายหมู่บ้านแถวสายไหมแถวอะไรเต็มไปหมดเลย
1: เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเข้าใจว่าเรือล่มเวลาไปช่วยคนแล้วคนเสียชีวิตเป็นยังไงวันนี้เข้าใจแล้วค่ะพี่ไพศาลน้ำมันสูงน้ำมันเชี่ยวแล้วก็ต้องใช้เรือเท่านั้นเพราะว่าน้ำมันสองเมตรค่ะเวลาเรือไปช่วยคนเรือล่มมาถึงได้เสียชีวิตกันแล้วตามซอยเนี่ยตอนยังหนักมากนะคะตอนนี้ถนนพี่ไพศาลถนนจากบ้านฉันเนี่ยแค่กิโลเมตรครึ่งไปออกที่ราม

0: ค่ะเนี่ยขาแห้งแล้วว
1: ันเนี้ยเขาบอกว่ามีไอ้ตรงริมหมู่บ้านริมลำกะโหลกอ่ะก็ยังจมอยู
0: ่ก็ที่กำลังจะพูดเนี่ยค่ะกิโลครึ่งก่อนถึงรามอินทราซอยพญาสุเรนเนี่ยน้ำยังเต็มทั้งซอยอยู่แต่ว่ารถเล็กผ่านได้แต่มองซ้ายขวาเข้าไปน่าสงสารที่สุดไม่รอดสักซอยเดียว
1: ครับไอ้อันเนี้ย
0: ถนนเนี่ยเหลือถนน6เลนนะคะถนนพญาสุเรนถนน6เลนไป3กับ3เหลือวิ่งได้แค่ช่องละเลนเพราะคนที่อยู่ในซอยเอารถมาจอดหมดเลยเข้าบ้านไม่ได้อยู่ในซอยไม่ได้และตอนนี้ที่หนักก็คือเริ่มเอาขยะไอ้พวกปาเกะอะไรเขาเรียกอะไรนะฟอร์เมก้าไ
1: ม
0: ้เทียมอะไรทั้งหลายอ
1: ่
0: ะเริ่มมากองอยู่กับเกาะกลางถนนแล้วค่ะและขยะก็เหมือนกันกทม.ไม่มาเก็บนะคะ
1: ครับรถยังเข้าไม่ได้รถยังเข้าไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เริ่มคล้ายๆปี54หลายๆอย่างนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุแท้กันนะครับ
0: ค่ะ
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา33นาทีครับคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ไปดูหุ้นละมังค
1: าไปดูหุ้นไทยวันนี้กัน
0: 35%
1: 35.5% สุเชษฐ์สุแท้หลักทรัพย์เอซลสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
0: คุณสวัสดี
1: ครับโอ้หนักเลยนะฮะ
8: หนักฮะแล้วก็เปรมฤทัยผมก็ยังท่วมอยู่นะฮะ
1: โ
0: อ้ยู่ถนนอะไรนะคะหมู่บ้านเปรมฤทัย
8: เปรมฤทัยนี่มันอยู่ตรงกม8ฮะรามินทา
0: อ๋อเราอยู่ใกล้กันนี่เอง
8: อยู่แฟชั่นอยู่ตรงเลยแฟชั่นไป
0: เอ้ย
8: ย
0: ัง
8: ไม่ถ
0: ึ
8: งแฟชั่น
1: ยังไม่ถึงแฟชั่น
8: เปรมฤทัยฮะแถวแฟชั่นนะฮะน้ำยังท่วมอยู่ในซอยแล้วก็หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยลองลึกลงไปข้างในในซอยข้างในเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่ฮะถนนข้างนอกเนี่ยเป็นเรียบ
0: แห้งหมดแล้ว
8: ด่วนเนี่ยแห้งหมดละแต่ข้างถนนในซอยนะยังเต็มไปด้วยน้ำแต่น้ำก็ลงนะฮะแต่ก็ยังลงไม่ได้มากกำลังรอน้ำที่เขาบอกว่าคลองแสนแสบลงนะถ้าก็คงดีขึ้นนะฮะส่วนหมู่บ้านน้องที่อยู่แถวแฟชั่นไอแลนด์แฮปปี้แลนด์เนี่ยโอ้โหยังครึ่ง
0: หนักค่ะครึ่งตัวคนที่อยู
8: ่โอ้โหยังเยอะเต็มเต็มอยู่แล้วแถวปฐวีกรอะไรพวกนี้นะฮะยังเต็มอยู่ยังมีคนลำบากเยอะมากนะโอเคครับวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้นลงมาค่อนข้างที่จะลึกนะ35จุดแรงขายนั้นถูกแรงขายจากกลุ่มแบงค์ตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะเริ่มแรกจากกสิกรไทยเริ่มแรกจากกลุ่มไทย2แบงค์เนี่ยฮะที่โดนแรงหนักๆนะเพราะนั้นผมคิดว่าโดยบรรยากาศตั้งแต่เริ่มเช้าเนี่ยเป็นการปรับพอร์ตของกองทุนที่เพราะว่าน้ำหนักในตัวกรุงไทยน้ำหนักในตัวกสิกรไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่เปิดตลาดเช้าเลยนะฮะลงมา 5% ลงมา 4% ตั้งแต่เริ่มเช้านะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์หมดแบงก์ไทยพาณิชย์แบงก์กรุงเทพแบงก์ทีเคเคพีนะทีแคปนะลงแบงก์มาหมดโดยส่วนใหญ่มาเอาช่วงท้ายตลาดตอนประมาณ4โมงเนี่ยฮะกลุ่มที่ถูกแรงขายต่อเนื่องคือตัว

0: เดลต้าเดลต้านั้นถูกทุบลงมาที่ระดับ2558ก็เลยทำให้ดัชนีนั้นอ่อนตัวลงมาปิดติดลบไป35จุดก่อนหน้านี้เนี่ยดัชนีเล่นอยู่ประมาณ1,500ประมาณ1,555ขอประทานโทษนะ1,565แต่พอท้ายตลาดถูกทุบลงมาต่อนะครับขณะนี้สถานการณ์ตลาดในการขายเนี่ยฟอร์เรนขายถึงระดับ10,000กับ700ล้านนะ10,000นะฮะไม่ได้น้อยเลยขายระดับ10,000ในขณะที่กองทุนขายเพียงแค่2,900แล้วก็ป๊อปเทรดขายแค่133นะในขณะที่รายย่อยนั้นซื้อ13,000นะฮะดูจากสถานการณ์ของราคาหุ้นที่แบงค์ลงเนี่ยถ้าจะลงแล้วเนี่ยตัวกสิกรไทยกับตัวกรุงไทยเนี่ยคงมีขีดจำกัดในการลงฮะแต่ที่เหลือเนี่ยแบงก์กรุงเทพยังเหลือเยอะนะฮะเพราะแบงก์เทพลงไปแค่ 2% เองนะฮะในขณะที่ตัวไทยพาณิชย์ลงมา 3.50 นะก็ลงมาเล็กน้อยตัวเดลต้าหลุดจาก260บาทลงมาเนี่ยนะครับยังมีจุดรับที่สำคัญเดลต้ามีจุดอ่อนตัวอยู่ที่ระดับ248นะฮะ248ประมาณ248ยังสามารถปรับตัวในเล็กได้เล็กน้อยขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะฮะตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยในดัคเองลงไป110จุดนะฮะในฝรั่งเศสลงไป47ในลอนดอนลง1ในอิตาลีลง221นะฮะในขณะที่ตัวราคาน้ำมันขณะนี้ยืนอยู่ที่คูดออยล์ยืนอยู่ที่90นะครับบวกมา 0.97ในขณะที่ WTI นั้นอยู่ที่97นะฮะเบนซ์เองอยู่ที่97นะฮะ 97.58 บวกมา1เหรียญราคาทองขณะนี้ยืนอยู่ที่4207นะครับบวกมา25ในขณะที่ตัวบิตคอยปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นบิตคอยนั้นขึ้นมาค่อนข้าง84,300บวกมา360นะครับดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการบวกขึ้นมา37จุดนะครับใน Nasdaq ลบไป17 S&P บวก5แล้วก็ตัวฮ่องกงล่วงหน้านั้นลบไป89ดูจากบรรยากาศเหล่านี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยที่ดัชนีปิดไปอยู่ที่1559นะฮะเพราะนั้นผมยังไม่เชื่อว่าพรุ่งนี้จะเป็นลักษณะของการรีบาวด์นะเป็นเพราะว่าเนื่องจากตัวบรรยากาศของตัวตลาดหุ้นในยุโรปกับโปรดักต์ต่างๆเนี่ยยังเป็นลักษณะเชิงลบกับตัวอุตสาหกรรมอยู่ข่าวที่ใช้กันอย่างมากก็คือตัวบอนด์ยิลด์ที่มีราคาแพงนะครับที่มีปริมาณกันค่อนข้างสูงวันนี้เนี่ยค่าบาทนะค่าบาทของทางธปท.ประกาศเนี่ยนะครับ 33.54 แข็งค่าขึ้นนะครับในขณะที่ขณะนี้เรียลไทม์เนี่ยอยู่ที่ 33.55 นะครับก็มีเม็ดเงินที่ทางตลาดทรัพย์ประกาศก็คืออันหนึ่งก็คือมีลักษณะของการเม็ดเงินไหลออกนะฮะก็เพราะว่าตัวแบงก์ใหญ่ๆตัวหุ้นใหญ่ๆเป็นลักษณะของการอ่อนตัวพรุ่งนี้ถ้าใครจะเข้ามาสู่ในตลาดและจะเข้ามาดูตลาดเนี่ยเนื่องจากตัวตลาดนั้นอยู่ที่ระดับ159ถ้าหลุดจาก159ลงไปเนี่ย150จะเป็นจุดรับแล้วก็จะมีตัวเลขนึงคือประมาณ 1,535 นะซึ่งเป็น moving average ในแง่ของ25วันเป็นจุดรับได้อีกระดับหนึ่งเพราะนั้นตลาดยังเป็นลักษณะของการเซอยู่ได้นะครับเพราะนั้นระมัดระวังฮะยังคงระมัดระวังอยู่หุ้นที่จะมีน้ำหนักขณะนี้เนื่องจากราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นแต่วันนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยราคาน้ำมันที่ปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำให้กลุ่มของตัวปตท.ยืนได้เลยนะครับเพราะวันนี้ปตท.ลงไป2บาทแต่ไทยออยล์ลงไป2.50 สตางค์พี่เทพลงไป2บาทนะครับลงไปประมาณ 1.5% โดยส่วนใหญ่นะครับก็น้ำมันยังเป็นลักษณะการอ่อนตัวนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกอันนึงคือน้ำยังมีลักษณะของการยังไม่ค่อยสบายใจกันนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นยังเป็นตลาดที่ยังไม่ใช่มีเม็ดเงินเข้ามาประคับประคองได้นะครับยังเสียอารมณ์อยู่กับตัวสภาพของตัวยังไม่แน่ใจในแง่ของตลาดที่จะเป็นลักษณะการฟื้นตัวนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดในช่วงแรกเนี่ยในญี่ปุ่นบวกนะฮะในญี่ปุ่นบวกไป800ช่วงแรกเปิดบวก800จนปิดตลาดเนี่ยบวกไป1,200แต่ตลาดเราเอาไม่อยู่จริงฮะ มีการทุบในหุ้นแบงค์ใหญ่ทั้งหมด เหมือนกับไม่เหมือนกับว่าตลาดในเอเชียที่ไม่ว่าจะเป็นในไต้หวันในญี่ปุ่นบวกขึ้นก็ตามเนี่ยในยุโรปเป็นลักษณะทรงตัวก็ตามเนี่ยตลาดเราอยู่ไม่ได
1: ้ emerging market โดนหมด
0: ฮะ
1: เขาขายพวก emerging ตลาดเกิดใหม่
0: แต่ในแง่ที่สำคัญอย่างนึงคือตลาดอย่างอื่นเนี่ยเขาอย่างเช่นตัวของฟิลิปปินส์เนี่ยลงไป58จุดนะครับลงไป 1% ในตัวของจาการ์ตาลงไป50จุดลงไป 0.83 แต่บ้านเราเนี่ย 2% นะ 2.5% ก็ค่อนข้างเยอะเด
1: ี๋
0: ยวพรุ่งนี้ต้องระมัดระวังก่อนนะครับอย่าเพิ่งขยายการลงทุนไปครับก็เฝ้าติดตามตัวตลาดอีกสักนิดนึงช่วงบ่ายฮะบ่ายพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นแรงกดดันอันสืบเนื่องจากวันนี้เนี่ยมันปิดงวด9เดือนนะฮะเพราะนั้นวันนี้อาจจะเป็นการกระทุบทุบลงไปอยู่ข้างล่างก่อนนะครับก็โอเคฮะถ้าโชคดีก็มีการรีบาวด์แต่โอกาสการรีบาวด์ดูจากสภาพโดยทั่วไปแล้วยังคงต้องรอยังคงต้องเฝ้ารออยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารายงานต่อครับวันนี้ลาครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับส่วนทองคำนะครับผมดูราคาทองสปอตล่าสุดนี้ทะลุขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 4,200 เหรียญได้แล้วนะครับโดยบวกไปวันนี้ล่าสุดที่คือ60เหรียญแต่ว่าสมาคมค้าทองคำเนี่ยวันนี้เปลี่ยนแปลงราคา15ครั้งครั้งสุดท้ายที่อ้างอิงเนี่ยราคายังไม่ทะลุ 4,200 นะ
2: ค่ะ
1: ยังอยู่ที่ 4,188 แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทะลุ 4,200 ละก็ถึงระดับนี้เปลี่ยนแปลง15ครั้งรวมแล้วบวกได้550บาทครับกลับมาบวกได้550บาทต่อบาททองคำก็ทำให้ทองคำแท่งวันนี้ราคาขายออกก็คือ 66,550 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกก็ 67,350 บาทครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นี่เป็นทองคำนะครับ
2: พี่พัดลุยเคลียร์วิกฤตสุวรรณภูมิมั่นใจ2ตุลาคมนี้จบก็ต้องจบนะถ้าไม่จบเนี่ยภาพที่แชร์ออกมาเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยว่าประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงพี่ไพศาลแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอินเดียพี่ไพศาลเวลาคนอินเดียเขาเคยยอมเลยที่ไหนอ่ะโอ้โหไม่น่า
1: ก
2: ็พวกน้องๆที่รับหน้างานที่ได้ร้องไห้กัน
1: ทั้งกระเป๋าทั้งเครื่องดีเลย์แล้วก็ไอ้คลังสินค้านะพวกคาร์โก้ตกค้างครับ
2: เนี่ยภาพอย่างเงี้ยแชร์ไป Kiosk for everyone don't come to Thailand now Kiosk for everyone แล้วก็เป็นภาพน่ากลัวมาก
1: ครับ
2: คนทุกชาติทุกภาษาเสียหายมากประเทศไทย
1: ใช้สับว่าเคออสเลย
2: ใช่ค่ะซึ่งมันก็ใช่จริงๆนะพี่ไพศาลใช่จริงๆ
1: เกิดความสับสนโอลมานขึ้นเลยนะ
2: เคออสเลยมันใช้คำนี้ได้อย่ามาในประเทศไทยเด็กก็คิดว่าไปคุณมานะช่วงนี้จริงๆน้ำไม่ท่วมบ้านคุณอ้ําพัชราภาไม่แน่ใจอยู่น่าจะอยู่แถวๆย่านนี้เหมือนกันนะ
1: ก็อยู่แถวกิโล8นี่แหละมั้ง
2: บ้านคุณอ้ําก็ไม่รอด
1: เขาคับคล้ายคับคาว่าก็อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวที่
2: บางกอกบุรวาดอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
1: เออไม่ผมไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ใจ
1: ครับ
2: ค่ะน้ำท่วมเหมือนกันไม่รอดค่ะ
1: ฮะวันนี้ทางดร.พิรงรองรามสูตรแล้วก็ดร.สุพัฒน์สุพัชลาใสสองกรรมการกสทชทำบันทึกด่วนถึงเลขาธิการกสทช.นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลซึ่งรักษาการแทนทำหน้าที่รองแต่ทำหน้าที่รักษาการแทนเลขาธิการกสทช.พร้อมสำเนาเรียนถึงกรรมการกสทช.2ฉบับโดยฉบับแรกทำเมื่อวันที่28กันยายน69ฉบับที่2ทำวันนี้30กันยายน69เรื่องขอให้จัดประชุมกสทช.โดยทั้งนี้ทราบว่าทางประธานเนี่ยได้มีหนังสือขอลาการประชุมไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยขอได้เรียกร้องไปที่ทางเลขาว่าให้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่เหลือนะแล้วก็ให้กรรมการเนี่ยได้โหวตเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะได้ไล่หรือพิจารณาเรื่องของวาระที่ตกค้างต่างๆให้มันได้เดินหน้าก็ ็ทำหนังสือแจ้งไปที่ฝ่ายประจำก็คือฝ่ายรักษาการเลขาก็ยังรอดูว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรนะแต่ผมคิดว่าทางเลขาคงไม่ตอบสนองคงเลื่อนการประชุมออกไปก่อนจนกว่าเรื่องของตำแหน่งของคุณ
2: สรณะ
1: หมอสรณะเนี่ยมีความชัดเจนนะก็หมายถึงว่าผ่านศาลปกครองสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะหรือไม่งั้นอีกทีก็จนกว่าเผื่อว่าจะมีพ.ร.ก.ยุบทั้งคณะไปเลย
2: พี่สารอันนี้จะเป็นเฟคนิวหรือเป็นเรื่องจริงมีคนกดไลค์ตั้ง 21.3K เขาโพสต์เมื่อ58นาทีที่ผ่านมาคุณนวัดอิสระไกรศรีมีตัวตนนะ Facebook คุณนวัดเสียภาษีรัฐบาลสิ่งที่ได้รับคือสภาพบ้านผมเป็นอย่างนี้เนี่ยบ้านแกเนี่ย
1: บ้านเขาอยู่ไหน
2: บ้านแกน้ำท่วมอะค
1: ่ะน่าสิบ้านเขาอยู่ไหน
2: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าบ้านผมสภาพบ้านผมเป็นแบบนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับนายกหนูฝั่งบ้านนายกแห้งสนิทแค่เดินมาไม่ไกลเหมือนทะเลยืนยันว่าหมู่บ้านเดียวกันทำยังไงท่วมครึ่งหมู่บ้านไม่ท่วมครึ่งหมู่บ้านถูกตัดน้ำตัดไฟรถท่วมน้ำต้องย้ายออกจากบ้านต่างกันราวฟ้ากับเหวทั้งที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันค่ะพี่ไพศาลหมู่บ้านอะไรอะคะทำได้ด้วยหรอคะ
1: นั่นแหละสิ
2: ผมเมื่อเช้าผมเดินไปดูฝั่งบ้านพี่นวัดน้ำท่วมขังน่าสงสารมากเมื่อก่อนไม่เคยท่วมแบบนี้งงมากที่จริงด้านหน้าแห้งแล้วด้านหลังก็ต้องแห้งเหมือนกันแล้วก็มีคนเข้ามาแล้วแกก็เข้ามาตอบแต่ฝั่งบ้านนายกแห้งเลยตลกนะพูดไม่ออกเลย
1: แล้วอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกด้วยจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ค่ะอ๋อโบโซอยู่ฝั่งตรงนี้ค่ะอยู่ในเมืองค่ะโรงเรียนโบโซค่ะ
1: ลงหมู่บ้านอะไรนะธนาซิตี้อ่ะ
2: ค่ะคุณนวัดผมอยู่ในธนาซิตี้ด้านหลังเหมือนกันครับหน้าบ้านผมประมาณเมตร 1.8 เมตรค่ะ
1: ธนาซิตี้ที่บางนาเนี่ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: ที่มีสนามกอล์ฟเหรอผมเคยไปเล่นกอล์ฟอยู่นะ
2: จริงเหรอคะพี่ประสานมีคนเขาพูดเรื่องของพื้นที่รับน้ำมันกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรจริงขนาดไหนอะ
1: ไอเรื่องว่าไอ
2: ถังเมืองใช่ไหมคะ
1: เรื่องแก้มลิงเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ก็มีคนเขาที่บายอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าจะไปโจมตีผู้ว่าชัดชาติเขาเต็มๆคงไม่ได้เพราะมันมีที่มาที่ไปอะไรกันอยู่เป็นข้อลำดับเหตุการณ์ผมได้ฟังมาแวบๆนะ
2: เรื่องที่ที่เอาไปทำเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยหรอคะ
1: ใช่ว่าต่อมาก็กลายเป็นที่ที่ทำให้ภาคเอกชนเขาไปลงทุนพัฒนาเป็นนู่นนี่ไป
2: ค่ะ
1: บ้านเขาราคาเป็นร้อยล้านนะเท่าที่ผมเห็น
2: บ้านคุณนวัดเหรอคะ
1: คุณนวัด
2: โอเครู้ว่านั่นก็ประมาณ5 ล้านแล้วค่ะ
1: นะฮะไทยรัฐออนไลน์เขาเคยไปสัมภาษณ์เขานวัดเปิดชีวิตจากเด็กเล่ขายหนังสือพิมพ์ริมถนนแต่วันนี้มีบ้านหลังละ100 ล้านมีชื่อเสียงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแต่น้อยคนจะรู้ว่าชีวิตก่อนหน้าที่จะร่ำรวยมีบ้านหลังและเป็นร้อยล้านของนวัดอิสระไกรศรีนั้นเคยยากจนลำบากมาก่อนโดยบ้านของนวัดนั้นตกแต่งหรูหราสไตล์โรมันเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นมีมูลค่าหลายบาทส่วนเสาบ้านเป็นเสาโรมันซึ่งบ้านสุดหรูอลังการหลังนี้สร้างบนพื้นที่หลายไร่แค่เดินเข้าไปก็เหมือนกับอยู่บนสวรรค์ซึ่งเจ้าตัวยอมเปิดบ้านและเล่าให้ฟังในรายการ Today Show นะ
2: จริงๆมีบ้านแบบนี้เยอะนะคะนี่เด้งก็ยังดูของไทยนิวส์ตกใจสภาพบ้าน100 ล้านริมทะเลสาบน้ำท่วมสูง3 เมตรยิ่งช็อกเห็นสภาพข้างใน ก็เหมือนกับที่ตอนนั้นที่เมืองเอกน้ำท่วมอะค่ะเหมือนกันนั่นแหละ

0: เทศเนี่ยค่ะ
1: อ๋อ
0: เ
1: ก
0: อ
1: ็เป็น
0: อ
1: เด็กสู้ชีวิตเหมือนกันนะเออยังนึกว่าเขาครอบครัวเขาพอจะ
0: เก
1: ม
0: ิ
1: ี
0: ดม
1: ฐ
0: า
1: าร
0: วย
1: นะ
0: เลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: เออยังนึกว่าเขามีคือเขาเป็นคนดําเนินสะดวกเหมือนกันนะนวัดเนี่ยเขาเป็นคนดําเนินสะดวกเหมือนกันเข้าใจว่าบ้านเขาอยู่แถวแถวตำบลท่านัดมีคนบอกผมอยู่ว่านวัดเขาเป็นเด็กท่านัด
0: จริงๆแล้วดิฉันก็เป็นคนสู้ชีวิตครับพี่ไพศาลแต่ประเอินว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จระดับที่จะคุยได้อะค่ะคือก่อนที่เราจะบอกว่าสู้ชีวิต
1: เข
0: มั
1: าน
0: แล้วประสบควา
1: ธ
0: ม
1: ุ
0: ส
1: ร
0: ำเร
1: ก
0: ็
1: ิ
0: จ
1: จ
0: ม
1: น
0: า
1: ะ
0: กมาย
1: ผมเข้าใจผมรู้จักเขาตอนนั้นเขาทำทัวร์นะนวัดเนี่ย
0: เขาทำทัวร์แล้ว
1: อ
0: ก็
1: ่
0: ม
1: า
0: ีคนมาแล้วเขาก็เอาเข้าเครื่องสำอางจากออสเตรเลีย
1: อ่า
0: เอาไป
1: คื
0: ว่
1: อ
0: า20 กว่าปีที่แล้วก็แล้วกันที่เขายังไม่เข้า
1: ใช่
0: สู่
1: ใช
0: ว
1: ่
0: งก
1: ใช
0: า
1: ่
0: รทีวีเนี่ย
1: ตอนนั้นก็ยังไ
0: ม
1: ม่
0: ี
1: รู้
0: ช่างแต่งหน้าคนหนึ่ง
1: อ่าม
0: าคุยเรื่องที่ว่าคุณวัฒน์อยากจะทำรายการอะไรพวกเนี้ยนี่ยังจำเครื่องสำอางที่จะนำเข้าได้เลยโอเคไปไกลกว่า26 ปีที่แล้วเยอะ
1: อืม
0: ฮะ
1: น่าผมก็รู้จักเขานานมากแล้วตอนนั้นก็ยัง
0: ค่
1: ท
0: ะ
1: ำแต่ทัวร์อย่างเดียว
0: ท
1: แล้ว
0: ำท
1: ก็
0: ัวร์
1: เนื่องจากว่าเป็นคนดำเนินสะดวกด้วยกันก็มีคนแนะนงแนะนำอะไรรู้จักเนี้ยก
0: อ
1: ู็
0: ้
1: เข
0: กว
1: า
0: ่าแต่จะเข้ามาในวงการได้
1: อ
0: ก็
1: ่
0: มีความ
1: า
0: พยายามสูงนะฮะ
1: อ่าอ่า
0: สูงมาก
1: ครับ
0: ๆมีข่าวมาตอนแรกก็ยังไม่ได้อ่านเพราะว่าความคืบหน้ามันยังไม่มีตอนนี้ชัดเจนขึ้นแล้วค่ะคืออยู่ๆสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบินที่ FZ1073เส้นทางดูไบไปเทลอาวีฟเป็นสายบินสายการบินต้นทุนต่ำอยู่ๆต้องลงฉุกเฉินต้องเบี่ยงเส้นทางและลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินทาบุกแอร์พอร์ตที่ซาอุดิอาระเบียคือจะไปอิสราเอลปรากฏไม่ถึงเทลอาวีฟจากดูไปไม่ถึงเทลอาวีฟต้องลงที่ซาอุก่อนข้อมูลบอกว่าเครื่องบินเนี่ยลดระดับจากเกือบ 34,000 ฟุตก็คือพันกับ360เมตรในเวลาตี5:20นาทีลงมาต่ำกว่า1,700ฟุตในเวลา1นาที
1: โอ้โห
0: การลดระดับความสูงอย่างรวดเร็ว
1: ยิ่งกว่าเทอร์โบเทอร์โบแลนถ้ามีจานอาห
0: เกื
1: าร
0: อบตก
1: อ
0: าห
1: จ
0: า
1: ะ
0: ร
1: เด็นเลยนะ
0: ส่งผลกระทบและสร้างภาระโหลดอย่างหนักต่อแผนหารแนวตั้งสาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในห้องนักบินระหว่างกัปตันที่เป็นชาวรัสเซียและผู้ช่วยนักบินโคไพลอตเป็นยูเครนค่ะ
1: อ้าวโอ้แล้วจับมาคู่
0: แท
1: ง
0: ก
1: ั
0: น
1: นะ
0: ในห้อง
1: เออ
0: แต่เขาผิดความรุนแรงของเหตุการณ์เนี่ยลุกลามจนเกิดการทำร้ายร่างกายใช้อาวุธมีคมแทงกันในห้องนักบินจนส่งผลให้เครื่องบินส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินมีรายงานว่าลูกเรือและผู้โดยสารบนเครื่องได้เข้าไปช่วยระงับเหตุความวุ่นวายและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ก่อนที่เครื่องบินจะลงจอดอย่างปลอดภัยแล้วก็เอาตัวผู้บาดเจ็บส่งนะฮะเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของซาอุเข้ามาดำเนินการสอบสวนยังไม่ทราบปมที่ทะเลาะกันบางรายแจ้งว่า1 ใน 2 คนเนี่ยพยายามทำให้เครื่องบินตกอีกฝ่ายจึงเข้ามาห้ามซึ่งยังต้องรอความชัดเจนอยู่ค่ะไม่อยากจะเชื่อเลย
1: แต่ผมก็ประหลาดใจว่าสายการบินจับให้เขาเป็นไปคู่กันในการบินได้อย่างไรไม่ได้นึกถึงอะไรต่างๆที่มันอาจจะนำไปสู่ข้อขัดแย้งเลยก็รู้ว่าประเทศเขาทำสงครามกันอยู่แท้ๆนะ
0: แต่บางทีออกมาทำมาหากินกันแล้วก็คิดว่าพอกันแหละประเทศพวกเราไม่เกี่ยวเราก็บินกันไป
1: หรือเผลอๆก็เคยจะบินกันมาตลอดนั่นแหละเพราะว่าก็พูดภาษาเดียวกันน่ะพูดง่ายๆยูเครนก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียก็พูดภาษารัสเซียกันได้หมดแหละ
0: เพราะว่าอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลผู้ใหญ่ในวงการเราเนี่ยท่านก็ไปทำรีสอร์ทท่านแล้วปรากฏว่ารีสอร์ทของท่านเนี่ยก็มีทั้งพวกรัสเซียกับยูเครนมานอนเด็กก็ถามว่าแล้วมันตีกันมากไหมพี่ไม่เลยค่ะหนีตายด้วยกันมาทั้งหมด
1: ด่ามีไอ้รัสเซียก็ด่าปูตินไอ้ยูเครนนี่ก็ด่าเซเลนสกี้
0: ใช่ค่ะทุกคนหนีตายทุกคนหนีทหารกันมาหมดก็มานอนอยู่ริมทะเลเมืองไทยอ่ะไม่ทะเลาะกันค่ะนี่ก็เลยคิดว่าจะตีกันไปทำไมบนเครื่องทุกคนก็ขับเครื่องบินไปสิถูกไหมอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่รู้เรื่องอะไรกันแน
1: ่
0: ค่ะ
1: เอออ่ะเดี๋ยวมีเวลานิดนึงวันนี้หมอวรงค์ได้อภิปรายในสภานะ
0: ค่ะ
1: หมอวรงค์ชี้อนุทินโดนชาวบ้านด่าเละ เหตุเอาแต่เที่ยวต่างประเทศจี้รัฐบาลแจงสิทธิกรมธรรม์ภัยพิบัติชาวบ้าน30ล้านครัวเรือนให้แจงให้ชี้แจงให้ละเอียดแล้วก็จี้ให้ชะลอโครงการแสนล้านระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแนะทำแก้มลิงขนมครกคุ้มค่ากว่าอันนี้เป็นการอภิปรายของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีนะ
0: เรื่องไปต่างประเทศเนี่ยพี่เมษาคะว่ากันว่าเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะแล้วยิ่งเวลาเราไปเราก็ไม่ได้พกอะไรไปต่อรองเนี่ยประเทศปลายทางเขายิ่งชอบเลยค่ะไปร้องเพลงเล่นกีตาร์ดีดสีตีเป่าไปก็จบไปก็แค่นั้นเองเราไม่ได้มีอะไรเพื่อจะไปทำมันได้มักได้ผลนะคะ
1: คือเที่ยวล่าสุดนี้นายกเข้าไปคือถ้าจะพูดถึงทางการจริงๆเนี่ยก็คือไปประชุมใน
0: สหประชาชาติ
1: สหประชาชาติ General Assembly
0: ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ไปคุยกับคนไทยด้วยกันเอง
1: ญ
0: ี่
1: ป
0: ุ่
1: นน
0: ั้
1: นก็ไป
0: ไม่ได้มี
1: ทีมประชุมทีมไทยแลนด์แล้วก็ไปเยี่ยมนักกีฬานะ
0: ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับญี่ปุ่นเลย
1: ไปให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็
0: เป็นเรื่องการเมือง
1: ก็เป็นเรื่องใช่
0: เป็นเรื่องของนักการเมือง
1: จะเกี่ยวข้องกับว่าไปนัดเจอคุณธรรมนัสหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะเพราะคุณธรรมนัสก็อยู่ที่ญี่ปุ่นพอดี
0: เขาเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำค่ะ
1: ใน
0: สารซึ่งโปโลน้ำหญิงของเขานี่ได้เหรียญครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลย
1: ค่ะแล้วก็อังกฤษนี่ไม่รู้เลยนะว่าไปทำอะไร
0: ไม่มีเลยค่ะ
1: ว่าทำไมต้องแวะกลับทางอังกฤษต้องแวะที่อังกฤษอันนี้ไม่ทราบกำหนดเดิมเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องอยู่อังกฤษประมาณ 2-3 วันแล้ว
0: นะกลับเร็วก็ได้ไม่มีอะไรเสียเลยหมายความว่าไง
1: ใช่ก็เลยพอถึงอังกฤษก็ไปเห็นว่าประชุมทางไกลแล้วก็กลับเลยรีบกลับเลยไม่กลับก็คงไม่ได้หรอกโอ้โหเรื่องมันร้ายแรงมากสถานการณ
0: ์แต่นายกจะเดินลุยน้ำไปเยี่ยมชาวบ้านแล้วก็แจกเงินแจกอะไรก็ว่าไปแต่นายกจะทิ้งส่วนภูมิไม่ได้ค่ะเสียหายมากเสียหายมาก
1: อันนี้ก็ให้คุณพิพัฒน์ดูถ้าภาพอย่างนี้ก็คุณพิพัฒน์น่าจะต้องมาทำหน้าที่ลุยให้มันคลี่คลายนะ
0: ค่ะแล้วก็นี่หนึ่งก็รักกันคือเดี๋ยวก็รักประเทศชาตินะคะให้พวกลูกเทพเขาโพสต์มันน้อยๆหน่อยเถอะปริมาณน้ำปริมาณน้ำปล่อยถนนเท่านี้จริงมันก็ไม่ใช่หน้าที่นะคะ
1: กังวลว่าให้ข้อมูลข่าวสารน้อยไปหน่อยที่ผ่านมา
0: แล้วก็โฆษกรัฐบาลหรือว่ารองโฆษกอะค่ะเป็นตำแหน่งที่เป็นเครดิตของประเทศมากไม่ใช่สนามเด็กเล่นเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาครับคุณอันครับ
0: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแพร่แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในหลายพื้นที่ตกสะสมสูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันน้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่หน่วยงานต่างๆทางภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจิตอาสาพระราชทานไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราร่วมการประกอบอาหารเมนูต่างๆได้แก่ข้าวเหนียวไก่สูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถผัดกระเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินเบรกกระแสปรับครม.ดึงกล้าทำร่วมรัฐบาลยังไม่คิดเรื่องการเมืองขอเร่งแก้น้ำท่วมทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะมีการดึงพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลว่าอย่ามาคุยเรื่องการเมืองตอนนี้เพราะขณะนี้มีสถานการณ์น้ำท่วมที่ต้องลงพื้นที่ประสานงานสั่งการและตัดสินใจต่างๆในแต่ละวัน

0: เงินที่จะเยียวยาประชาชนและอนุมัติโครงการในระยะยาวที่รอการอนุมัติมานานแล้วซึ่งอย่างน้อยก็ให้เห็นว่ารัฐบาลเริ่มทำแล้วเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ทุกๆปีทั้งโครงการป้องกันน้ำท่วมและโครงการระบายน้ำที่จะทำให้มีเส้นทางน้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินน้ำท่วมฉุด GDP หาย 0.03 ถึง 0.1% ห่วงประชาชนหนี้เพิ่มหากยืดเยื้อกระทบท่องเที่ยวแน่นอนนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่จบแต่เบื้องต้นมีการประเมินว่าน้ำท่วมรอบนี้จะฉุด GDP ในช่วงประมาณ 0.03 ถึง 0.1% และยอมรับว่าปัญหาภาระหนี้สินของประชาชนต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งดูแลลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วรวมถึงรวมมาตรการความช่วยเหลือลูกหนี้ด้านการเงินไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยทั้งนี้หากสถานการณ์ยืดเยื้อหรือมีมวลน้ำใหญ่เพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่ประเมินไว้โดยภาคบริการจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากระบบการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกและค้าส่งรวมถึงสต็อกสินค้าที่ได้รับความเสียหายภาคการก่อสร้างในเขตประสบภัยต้องหยุดชั่วคราวรวมถึงภาคการท่องเที่ยวแม้ปัจจุบันยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในวงกว้างหลังจากนี้เมื่อปริมาณน้ำลดลงจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมซ้ำเติมปัญหากำลังซื้อของประชาชนจึงมีความกังวลต่อภาระหนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนและ SME ซึ่งมีความเปราะบางอยู่แล้วโดยบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวและการแก้ไขสถานการณ์ในระยะถัดไปและหากสถานการณ์ยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยกู้เรือสอการจนาวารี888ที่อับปางกลางทะเลแสมสารเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาชุดประดาน้ำพบร่างลูกเรือ3รายเสียชีวิตติดอยู่ในตัวเรือนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: วันนี้เจ้าหน้าที่และกลุ่มเรือประมงได้ช่วยกันลากซากเรือที่พลิกคว่ำเข้ามายังท่าเทียบเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ชุดประดาน้ำและทีมกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานเข้าตรวจสอบภายในซากเรืออย่างละเอียดท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าครอบครัวของผู้สูญหายได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณโดยผลจากการปฏิบัติภารกิจล่าสุดชุดประดาน้ำได้เข้าตรวจค้นบริเวณห้องนอนภายในตัวเรือเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในตัวเรือจำนวน3รายในสภาพเน่าเปื่อยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเก็บกู้ร่างทั้ง3รายออกจากซากเรือพร้อมเตรียมใช้รถเครนช่วยยกและพลิกตัวเรือเพื่อเปิดทางเข้าค้นหาลูกเรือที่ยังสูญหายอีกส่วนหนึ่งอย่างต่อเนื่องโดยร่างที่พบทั้งหมดจะถูกส่งไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลอย่างเป็นทางการก่อนส่งมอบให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนิราศทิพย์ศรีตนักข่าวไทยอสมทรายงานจากอำเภอเสถียรจังหวัดชลบุรี
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
1: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
0: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
2: ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุค่ะประจำวันนี้เลยวันสิ้นเดือนวันพุธที่30 กันยายน 2569วันนี้อยู่กับพิสมัยพิมพ์วิสัชคุณนะคะผู้ช่วยผู้จัดรายการแล้วก็แน่นอนรายการคู่สร้างคู่สมก็ต้องมีตัวจริงเสียงจริงค่ะฟังกันสดๆเลยเชิญพบกับคุณดำรงพุทธานค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมเกรงว่าวันนี้จะพูดจะบ่นอะไรยาวไปหน่อยนะครับ
2: เชิญเลยค่ะ
3: คงพอมีเวลาคืออย่างนี้ฮะวันเนี้ยตอนเนี้ยช่วงเนี้ยมันก็ไอเรามันคนชอบดูกีฬาก็เฝ้าติดตามดูโทรทัศน์ช่องนู้นช่องนี้ในการถ่ายทอดกีฬาเอเชียนเกมส์ดูมาตลอดจนกระทั่งพอถึงเย็นก็เบื่อดูคือบางกีฬาบางอย่างเราก็ไม่อยากดูดูไม่เป็นนะฮะก็บิดไปช่องโน้นช่องนี้แล้วก็ไอ้ที่เขาถ่ายทอดเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผมเลยนะครับหรือไม่ดูสรุปข่าววิจารณ์ข่าวเราก็นึกว่าจะเอาข่าวเกี่ยวกับกีฬาเอเชียนเกมก็ไปเอาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอะไรมาพูดอีกมันผมว่ามันเบื่อฮะก็เบื่อก็เลยหันมาดูจริงๆจังๆกับข่าวในประเทศและก็ต้องชมคือผมเนี่ยมักจะบ่นวิพากษ์วิจารณ์รายการโทรทัศน์รายการโน้นช่องโน้นช่องนี้จัดอย่างนั้นอย่างนี้แต่วันนี้ผมขอชมรายการข่าวในประเทศของไทย PBS ช่อง3คนอ่านข่าวชายชื่อเจษดาคนอ่านข่าวหญิงเขาเรียกชื่อกันเร็วมากผมก็จำไม่ทันนะครับผมก็ได้ดูข่าวเรื่องแน่นอนตอนนี้ถ้าคุณเปิดข่าวในประเทศมันก็จะมีแต่ข่าวเรื่องน้ำท่วมแต่ว่าข่าวของไทย PBS เนี่ยเขาจัดแยกดีนะเขามีนักข่าวช่างภาพเนี่ยไปประจำอยู่ตามเมืองต่างๆหรือตามจุดวิกฤตต่างๆที่น้ำมันท่วมมากๆไม่ใช่ในกรุงเทพแต่บางช่องเนี่ยก็จะเสนอแต่ข่าวแต่ในกรุงเทพมีข่าวรถทหารวิ่งเรือวิ่งอยู่บนถนนที่กลายเป็นคลองมีคนเดินหรือไม่ก็นั่งเรืออันนั้นก็ยังพอดูอบอุ่นใจแต่ว่าพอไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่กาญจนบุรีเนี่ยตะวันตกนะฮะภาคตะวันตกของประเทศเราผมเนี่ยอยู่อยุธยาเจอน้ำท่วมมาทุกปีตั้งแต่เกิดและน้ำมันก็จะมาจากเหนือมาจากเขื่อนชัยนาทเขื่อนชัยนาทก็รับน้ำมาจากปากน้ำโพมาจากแม่น้ำปิงวังยมน่านมาจากทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายอะไรเนี่ยนะแล้วก็รวมกันมาอยู่ที่ปากน้ำโพมากลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทลงมามาท่วมอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแต่ว่าน้ำท่วม เป็นแบบอุทกภัยคราวนี้เนี่ยถ้าดูข่าวและดูการจัดข่าวของเขาแล้วเราจะเห็นว่ามันมาจากรอบทิศของประเทศไทยอย่างสมัยก่อนมันไม่เคยว่าทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่เคยสร้างปัญหาเรื่องส่งน้ำลงมาทำให้น้ำท่วมจังหวัดที่อยู่ล่างๆนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครหรือกาญจนบุรีแต่นี่มันมีแม่น้ำมันมีน้ำมาจากภูเขามาจากกาญจนบุรีแล้วก็เขาก็ไปพบประชาชนที่เดือดร้อนไปพูดไปคุยประชาชนพูดแล้วผมก็ว่าเออจริงของประชาชนนะคือประชาชนก็บ่นว่าไอ้การที่มาเตือนว่าเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะปล่อยน้ำหนึ่งอะไรล่ะเดี๋ยวก่อนนะครับผมจดเอาไว้ เท่านั้นล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าไอ้หนึ่งไม่ใช่ชาวบ้านคุณดำรงเองก็ยังไม่รู้เลยว่าน้ำหนึ่งล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมีน้ำขนาดไหนก็ได้จับความได้ว่าเขาบอกว่าขณะนี้น้ำที่ท่วมอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีทั้งหมด300ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีการคำนวณว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็เท่ากับสระน้ำไซส์โอลิมปิก 120,000 สระหมายความว่าน้ำจำนวน 120,000 สระจะเท่ากับน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ค่ะ
3: ชาวบ้านเขาก็อยากให้พูดอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า6โมงเนี่ยนะน้ำจะขึ้นมาอีกเมตรหนึ่งหรืออีกสองศอก เขาจะได้รู้โอ้โหน้ำมันจะขึ้นเยอะนะเขาจะได้เตรียมไอ้นี่พูดว่าน้ำจะมาเท่านั้นล้านลูกบาศก์เมตรอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็เลยไม่ค่อยเข้าใจครับ
2: ค่ะค่ะ
3: ต่อวินาทีด้วยนะขณะนี้เนี่ยเราเองถ้าไม่ดูข่าวเราก็ไม่อยากจะรู้ว่ามีคนไทยประชาชนคนชาติเดียวกับเราเนี่ยเสียชีวิตไปอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้ถึง24คนแล้ว30กว่าจังหวัด195อำเภออ
2: ผม
3: ขอชื่นชมคนที่เขาช่วยเหลือพวกจิตอาสาเนี่ยฮะอันนี้หมายถึงในเมืองหลวงนะครับเขาก็เล่าว่าเขาอยู่มูลนิธิปอเต็กตึงเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงครับเขาก็เอาข้าวคือมีปัญหาว่ามีข้าวกล่องมีน้ำแล้วเนี่ยบางทีข้าวกล่องก็บูดไปไม่ถึงมือผู้ที่ต้องการเพราะว่ามันไม่มียะไม่มีพาหนะที่จะไปส่งเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่เข้าไปในซอยลึกๆที่น้ำท่วมแล้วก็ไม่รู้จะเอายานพาหนะอะไรเอาน้ำเอาข้าวไปให้เขาคุณผู้หญิงท่านเนี่ยเธอก็ยังก็อายุสักยังไม่ถึง30นะเธอก็บอกว่าคิดดูเธอข้าวเนี่ยข้าวกล่องเนี่ยมีน้ำดื่มมีแต่วิธีที่ให้ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่อยากได้ผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ลึกๆเข้าไปเนี่ยก็คือเราต้องเดินหิ้วด้วยมือเข้าไป
2: มือ
3: ของมือเนี่ยมันจะหิ้วได้อาหารสักกี่กล่องนะฮะแล้วก็เอาไปให้เขาแล้วก็เดินออกมาจากจุดที่ให้เขาเนี่ยกลับมาที่อาหารกองอยู่หรืออยู่ในเรือแล้วก็เดินกลับไปอีกเธอบอกเมื่อคืนเนี่ยเธอกลับบ้านห้าถึงบ้านห้าทุ่มคือผมก็เลยมาคิดว่าผมว่าบ้านเมืองมันต้องวางแผนระยะยาวแล้วต้องยอมรับว่าน้ำท่วมเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นทุกปีองค์การสหประชาชาติก็บอกแล้วว่ามันจะเป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นทุกปีด้วยเรื่องโลกร้อนหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะฮ
2: ะ
3: ผมคิดว่าเราควรจะมีหน่วยงานท้องถิ่นบ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็น่าจะมีเรือไม่ใช่เรือมีเครื่องนะฮะเรือไฟเบอร์อะไรเนี่ยสำหรับพอที่จะขนคนออกมาหรือว่าพายมารับอาหารแล้วก็เข้าไปในตรอกซอกซอยที่อยู่ข้างในที่หน่วยที่จะไปช่วยไปไม่ถึงผมมองถึงสภาพมันมีหลายอย่างอีกนะครับมันไม่ใช่แค่นี้นะฮะในบางจังหวัดแถวภาคตะวันออกเนี่ยนะครับมันก็เป็นแหล่งที่มีโรงงานแล้วก็จะมีสารแร่ธาตุที่เป็นพิษก
2: ็
3: โดนน้ำชะออกมาก็มีคนที่เขาใส่ใจในเรื่องนี้ออกไปเดินตรวจดูก็เห็นแล้วว่าน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยสีผิดปกติแล้วมันก็จะไหลลงไปในแม่น้ำลำคลองสาธารณะอันนี้ก็จะนำภัยนำโทษนำเชื้อโรคนำโรคมาสู่ประชาชนอีกต่อไป
2: สารพัดค่ะค่ะ
3: คุณในกรุงเทพผมเห็นเมื่อกี้กล้องเขาถ่ายไปที่เท้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องเดินย่ำน้ำออกไปจากแฟลตของเขามา5วันแล้วตอนนี้มันก็เป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วนะครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องโรคฉี่หนูซึ่งถึงตายนะครับเขาก็บอกว่ายังโชคดีว่าคนที่อยู่ในแฟลตเดียวกันเนี่ยเขาทำงานด้านสาธารณสุขเขาก็เอายามาให้เอายามาช่วยก็ ็ขออนุญาตชื่นชมยกย่องผู้คนคือน้ำใจคนไทยมันมีให้เห็นให้ปรากฏอยู่แล้วในการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันเนี่ยแต่คนที่ลงแรงจริงๆอย่างที่เธอที่อยู่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับเข็นทั้งเรือหิ้วอาหารไปให้ชาวบ้านร้านถิ่นที่อยู่ลึกๆเข้าไปด้วยความด้วยจิตอาสาด้วยความเมตตาต่อประชาชนที่หิวอาหารที่ยังไม่มีอะไรจะรับประทานมาทั้งวันเนี่ยขอให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับได้มีความเจริญรุ่งเรืองขอให้พระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองเขานะครับ
2: ขอบคุณค่ะดีค่ะที่คุณดำรงพูดเมื่อกี้นะคะมันควรจะมีแหล่งพักพิงหลบภัยนะอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเขาแผ่นดินไหวกันบ่อยๆเขาก็จะมีที่เรียกว่าเชลเตอร์แหล่งพักพิงเนี่ยของเราเนี่ยน้ำท่วมทีก็ไม่มีที่จะอยู่แค่อพยพคนออกมาก็ไม่ได้อย่างที่คุณดำรงบอกอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆค่ะใช่
3: ไม่ต้องเอาญี่ปุ่นซึ่งเจริญมากเอาที่ประเทศมาเลเซียนี่นะฮะตอนปีกลายที่ผมไปที่น้ำท่วมหนักปีกลายเนี่ยเขาในมาเลเซียเขาก็มีอะไรล่ะพวกเต็นท์พร้อมที่จะรับผู้คนได้อย่างดีเลยนะครับแต่ของเราไม่มีแล้วก็ไม่ได้เตรียมบอกตรงๆนะฮะให้ร้อยนายกอนุทินก็แก้ปัญหาไอ้พันอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติกับเรื่องที่เราไม่ได้เตรียมการเมื่อ2ปีก่อนผมเคยไปกับท่านอาจารย์วันนออันนั้นอันนี้เขามีการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยคืออาจารย์วันนอนี่น้องชายท่านก็เป็นนายกอบจ.เขาก็รู้ว่าคลองหรือเป็นน้ำตรงไหนเนี่ยมันมีปัญหาทำให้แต่มันตื้นเขินหรือมันทำให้น้ำล้นออกมาหรือแม้กระทั่งมีเกาะเล็กๆอยู่กลางคลองเนี่ยเขาก็วันนั้นเนี่ยเขารวมพลตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดอบต.อบจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะมาแล้วผมก็ได้ไปด้วยนะครับมีพิธีเปิดมีรถแมคโครมีรถสิบล้อมีรถปิกอัพอะไรเนี่ยเขามาช่วยกันอันนี้ก็คือเมื่อผมกลับมาผมยังพูดในรายการนี้เลยผมจำได้ว่าอย่างเงี้ยคุณชัดชาติเนี่ยท่านผู้ว่ากทม.เนี่ยน่าจะคิดทำอย่างนี้กับคลองคือเวลานี้เนี่ยที่น้ำทางฝั่งแถวๆที่มันท่วมอยู่มากเลยนะครับที่มันยังไม่ยุบเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีคลองที่จะระบายน้ำไปลงทะเลแล้วถ้ายิ่งน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นคลองมันควรจะได้ขุดหรือผักตบชวาและที่ตัวร้ายที่สุดก็คือขยะที่มันมาทำให้น้ำเน่าแล้วก็ประชาชนก็อยู่กันอย่างเดือดร้อนกับ
2: ตัดขวางทางน้ำด้วยนี่แม้แต่มูลนิธิคุณดำรงมูลนิธิเมาไม่ขับก็น้ำท่วมมาตั้งหลายวันแล้วนะคะพนักงานอะไรก็ลำบากกันเลยเนี่ยเห็นว่าต้องใครบ้านโดนน้ำท่วมนี้ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นมา5คืนและ5วันแล้วค่ะคุณดำรงค่ะ
3: คือน่าเห็นใจครับผมสงสารนะคือผมเองก็เรามานึกในใจนะเราก็ยังพูดกับคนที่บ้านเราว่าเนี่ยเราอยู่กันสบายที่อื่นเนี่ยไอสภาพน้ำท่วมอย่างเนี้ยห้องน้ำทำยังไงชักโครกไม่ลงใช่ไหมครับ
2: ใช่ต้องทิ้งบ้านไปค่ะ
3: ฮะเพราะฉะนั้นเรานึกแล้วเราก็ไม่ใช่แค่เขาจะไม่มีรับประทานแม้กระทั่งของที่ออกมาจากร่างกายก็ไม่รู้จะระบายไปยังไงมันเป็นเรื่องที่เดือดร้อนแสนสาหัสเลยครับผมคิดดูแล้วนะฮะ
2: อีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ได้คุยกับบุตรชายคุณดำรงก็บ้านเวียงเหล็กก็ปริ่มปริ่มน้ำแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงศาลาเรียบร้อยไปแล้วจมน้ำขึ้นเรียบร้อยตอนนี้ก็มาถึงตรงแอ่งแล้วก็ไม่รู้ปีนี้จะรอดหรือเปล่า
3: ศาลาแหละ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแอ่งปลาตะเพียนค่ะแต่ส่วนข้างบนก็ยังไม่ท่วมนะคะยังเที่ยวชมได้อยู่ค่ะคุณดำรงค่ะ
3: ครับก็ใครอยากจะเห็นบรรยากาศน้ำท่วมน้ำเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็นั่งจิบกาแฟก็เชิญที่บ้านเวียงเหล็ก ก็แต่ว่าคุณก็ไปนั่งที่ศาลาริมเจ้าพระยาไม่ได้เพราะน้ำ

0: ามันเข้ามาแต่ว่าไปยืนดูแล้วก็โรยอาหารปลาก็จะมีปลาตะเพียนมาก
1: ระแหแดงไม่ใช่เหรอคะคุณดำรงเห็นตรงนั้นมีปลากระแหแดงเนี่ยเยอะเลยเวลามันว่ายเนี่ยตัวมันสีทองทองก็ว่ายแล้วมันว
0: ิ
1: บว
0: ับ
1: ว
0: ิบ
1: ว
0: ับครับผม
1: ค่ะวิบวับวิบวับสวยเลยค่ะตรงนั้นค่ะ
0: ครับที่ผมชวนให้ไปตอนนี้ก็คือว่านอกจากคุณจะไปเห็นไปดูปลาหรือว่าไปนั่งจิบกาแฟริมแม่น้ำแต่แม่น้ำที่เต็มเจ้าพยานะครับมองตรงไปน้ำกันก็จะเป็นวิวโรแมนติกคือวัดพระไทยสวรรค์
1: กำลังชื่อดัง
0: เอาอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวก็ขณะนี้ก็ผมคุยมาก็20กว่าประมาณเกือบ20นาท
1: ีเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้คุณอ้อมติดภารกิจ CEO อาเซียนก็เหลืออยู่2คนคุณดำรงใช้เวลาได้เต็มที่เลยค่ะเอาเท่าที่ต้องการเลยค่ะเชิญค่ะ
0: ครับก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมที่มีคนทำให้เดือดร้อนก็ศาลสั่งจำคุก15วันครับคืออะไรรู้ไหมครับคือเขาก็สนุกกับที่น้ำท่วมในทำให้ถนนในกรุงเทพเป็นคลองเขาก็เลยเอาเจ็ตสกีเนี่ยมาซิ่งเล่นบนถนนเพชรบุรีก็มีการฟ้องร้องจับกุมกันศาลตัดสินจำคุก15วันนะครับเดี๋ยวนะฮะผมกำลัง
1: รู้สึกเขาจะชื่อคุณสอดอะไรอย่าไปเอ่ยชื่อเลยนะคะเขาก็ได้รับโทษจากการที่เขา
0: ลงในหนังสือพิมพ์เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือศาลแขวงพระนครเหนือศูนย์ราชการอำเภอถนนแจ้งวัฒนะพนักงานอัยการเนี่ยสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง2ได้เป็นโจทยื่นฟ้องนายสอนอายุ27ปีบุตรชายของอดีตนางเอกละครดังยุค90เป็นจำเลยในความผิดคือฐานร่วมกันกระทำด้วยความด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญในสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนันกรณีเมื่อวันที่27กันยายนจำเลยได้ขับเจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีขณะน้ำท่วมขังเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นในที่สาธารณะศาลเนี่ยประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาเป็นคดีหมายเลขดำอย่าไปสนใจเลขอะไรก็ช่างเถอะนะครับแล้วก็สอบได้สอบคำให้การจำเลยแล้วจำเลยสารภาพครับเมื่อจำเลยสารภาพว่าซิ่งหรือขับเจ็ตสกีบนถนนที่ว่ามาสักครู่นี้ศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397วรรค2ประกอบมาตรา83ให้จำคุก1เดือนนะฮะปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์กับการพิจารณาก็มีเหตุบรรเทาโทษงดลงโทษงดโทษให้กึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งอ่ะตามประมวลกฎหมายนะครับก็ได้รับโทษก็คงให้ติดคุก15วันให้ติดคุก15วันนะครับและก็รอลงอาญาคือไม่ได้ติดเลยศาลให้รอลงอาญาครับคือก็ถ้าทำอีกก็เจอแน่คราวนี้นะครับก็ให้รู้ไว้เลยว่าการไปขับเจ็ตสกีซิ่งเล่นในที่น้ำท่วมเนี่ยคุณมีความผิดศาลจำคุกศาลสั่งจำคุก15วันแต่ศาลก็ลดให้ครึ่งหนึ่งและค่าปรับก็ลดให้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันครับ
1: ค่ะค่ะเขาก็ไม่รู้เขามีเจตนาอะไรนะคะถึงได้ไปแสดงเจ็ตสกีผาดโผนเคยดูคลิปแล้วค่ะเห็นแล้วก็โอ้น่าตกใจเพราะว่ามันทำความเดือดร้อนคลื่นใหญ่ๆจากเจ็ตสกีเนี่ยมันก็ไปสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะคะ
0: แล้วเสียงมันดังด้วยครับ
1: ใช่ค่ะแล้วมาแสดงผัดผลยังมีความสุขในท่ามกลางความทุกข์ของคนเนี่ย มันก็รับไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
0: เขาก็คงจะถ่ายทำคลิปหรืออะไรของเขานะครับเอาละครับก็เห็นว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องน้ำท่วมแล้วว่า
1: น้ำท่วมค่ะ
0: มันเป็นประโยชน์ที่ว่าให้คนอื่นๆได้รู้ว่าไอ้ทำอย่างนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายนะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะคุณดำรงค่ะสองทุ่ม
0: เมื่อวานเนี่ยผม
1: ค่ะ
0: ลาไปเมื่อวานวันที่29เดือน9ปี69เตรียมไว้ว่าจะอวยพรขอให้พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านมีชีวิตก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปเจอสิ่งดีๆก้าวไปเจอแต่ผู้คนดีๆก้าวไปเจอแต่ความสำเร็จก้าวไปเจอแต่ความสุขก้าวไปเจอแต่ความเจริญและก้าวไปเจอแต่ความสมหวังก็ขออำนวยอวยพรเนื่องในโอกาสที่มีวันที่มีเลข9คือเมื่อวานนี้29เดือน9มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเดือน9ปี69ก็ขอให้ผู้ฟังมีชีวิตก้าวหน้าและก้าวไกลนะครับ
1: ขอบพระคุณแทนท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
0: คงเตรียมเรื่องอะไรมาเยอะเพราะว่าคุณอ้อมไม่มาก็ขอเชิญเลยครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณณรงค์พบกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ก็2ทุ่ม 20:32 นาทีเราพักกลางรายการสักแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องดีๆในคู่สร้างคู่สมกันต่อค่ะเชิญค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: ค่ะก็ยินดีต้อนรับกลับสู่รายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่2ก็มาฟังเรื่องเล่าจากหนังสือคู่สร้างคู่สมค่ะซึ่งตอนนี้มาเป็นรายการวิทยุแล้วแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นนี่นะคะเรามีเรื่องประชาสัมพันธ์ดีๆค่ะสำหรับท่านผู้ฟังเลยนะคะใครที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันทั้งประชุมพรีเซนต์งานคุยงานหรือไลฟ์สดบ่อยๆเนี่ยค่ะอาจจะเจ็บคอไอคันคออยากมีตัวช่วยดีๆติดตัวไว้ตอนนี้เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วค่ะยาอมสมุนไพรเสียงเพียวเนี่ยอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและก็สมุนไพรอีก7ชนิดแถมไม่เติมน้ำตาลด้วยราคาเพียง20บาทเท่านั้นเองหาซื้อได้แล้วที่ Big C Boost CJ Express Lotus Gypsy Jiffy ม่ใช่จิปซีนะคะจิฟฟี่ลอสันเดียทัมมี่อันนี้ใหม่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะ Official ของแบรนด์ทั้งที่ Shopee ก็ได้ Lazada ก็ได้แล้วก็ LINE Shopping @sign เซียงเพียวนะคะนี่ก็เป็นประชาสัมพันธ์ดีๆค่ะของทางรายการฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชม

ด้วยทีนี้เรามาฟังเรื่องเล่าในคู่สร้างคู่สมซึ่งมันหลากหลายมากนะคะวันนี้เนี่ยหมายเอาเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ฟังก็คงจะจำได้บางท่านก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบคือเรื่องราวของการบินไทยที่การบริการของการบินไทยเนี่ยทำความล่าช้าสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านผู้โดยสารซึ่งบินกลับมาแล้วจากไหนหมายจำไม่ได้เหมือนกันเป็นไฟล์หนึ่งของการบินไทยเนี่ยนะคะกลับมาแล้วท่านผู้โดยสารมาด้วยความปลอดภัยแต่กระเป๋าไม่มาสัมภาระไม่มาทำให้ไหมฉุดคิดเรื่องนี้ค่ะการบริการของสายการบินทั่วไปเนี่ยนอกจากจะบริการกระเป๋ายังมีบริการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารถ้าขึ้นเครื่องแล้วไม่มีอาหารแย่เลยคงโดนบ่นแน่ๆเลยโดนบ่นหนักเลยล่ะเพราะอะไรนี่ไม่ได้หมายถึงการบินไทยหมายถึงทุกสายการบินนะคะถ้าเราบินอย่าว่าแต่9ชั่วโมง10ชั่วโมงอย่างเส้นทางบินไปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยหรือเส้นทางบินอเมริกา20กว่าชั่วโมงเส้นทางแม้จะไปฮ่องกง 3-4 ชั่วโมงหรือไปสิงคโปร์ชั่วโมงเดียวถ้าไม่มีอาหารมันก็แย่แล้วท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าไอ้อาหารเนี่ยมันมาถึงในเครื่องบินหรือเรือบินได้อย่างไรนะคะหมายเอาเรื่องในคุณสร้างคุณสมที่เล่าโดยสจวดนะคะสจวดคนเก่งเลยของสายการบินฝรั่งเศสสายการบินหนึ่งนะคะสจ๊วตหรือเคบินครูหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยนะคะคนเนี้ยเขาชื่อคุณรังสรรค์ทรงลำยองก็ใช้นามปากกาว่ากีลาโลชถ้าพูดภาษาฝรั่งเศสก็ต้องบอกกีลาโฮชนะคะแบบนั้นนักอ่านสำเนียงฝรั่งเศสท่านผู้ฟังก็บอกว่าผมจะมาคุยให้ฟังก็เอาเลยเอามาเขียนในคู่สร้างคู่สมผู้โดยสารเนี่ยจำนวนมากเดินทางด้วยทางอากาศเป็นประจำเคยสงสัยไหมว่าอาหารเนี่ยมาถึงเครื่องบินได้ยังไงนะคะสมัยก่อนตอนที่คุณกีเนี่ยกีราโฮชเนี่ยเขาเรียนหนังสืออยู่ที่พอจบจากเมืองไทยใหม่ๆแกจบศิลปากรนะคะแล้วแกก็ไปเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นี่ก็เป็นประเทศหนึ่งที่เขาอบรมบ่มบริการทุกอย่างบริการทางโรงแรมก็ต้องไปเรียนที่นั่นทั้งสายการบินเขาก็จะไปเรียนที่นั่นด้วยแกก็ไปทำงานค่ะท่านผู้ฟังไปทำงานแล้วก็ได้สตังค์ดีซะด้วยนอกจากได้สตังค์ดีเนี่ยมันได้สตังค์ดีถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องเบิกผู้ปกครองเลยรับจ็อบระหว่างเรียนไปด้วยเนี่ยเขาให้ค่าจ้างอู้ฟูมากทำงานแค่สุดสัปดาห์นะคะได้เงินพอค่าอยู่ค่ากินค่าเรียนไม่ใช่แค่พอละมากเลยนะครับพอเพียงเลยสำหรับค่ากินค่าเราเรียนเสร็จสับเลยค่าครองชีพนักเรียนมันไม่แพงเพราะว่าไม่มีลูกมีเมียแกเล่าอย่างนี้นะแกก็คงจะไม่มีลูกมีภรรยาหรอกเพราะแกก็ยอมรับว่าแกเป็นเกย์ที่น่ารักมากเป็นพี่ชายที่แสนดีของผู้สร้างผู้สมนะแกบอกก็ไม่ต้องผ่านบ้านผ่อนรถนี่นะงานในตอนสมัยที่แกเรียนแกก็บอกว่าผมก็คือเตรียมเครื่องอุปโภคแล้วนำไปใส่ในเรือบินนะแม่พูดภาษาเรือบินเลยที่จริงมันต้องเรียกว่าเครื่องบินแต่ไม่เป็นไรเรียกทั้งสองอย่างเรือบินก็ได้เครื่องบินก็ได้นะเรื่องนี้สนุกดีค่ะท่านผู้ฟังแกบอกว่าผมทำทั้งสองอย่างก็คือหนึ่งเตรียมและก็สองนำไปใส่ในเรือบินสนุกมากเลยนะแกบอกว่าถ้าวันไหนเตรียมก็จะเตรียมทั้งวันถ้าวันไหนนำของไปใส่ในเรือบินก็จะนำของไปใส่ในเรือบินทั้งวันเช่นกันนะคะแกเรียนที่มหาวิทยาลัยในเจนีวาพอจันทร์ถึงเรียนจันทร์ถึงศุกร์ค่ะพอเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าแกก็นั่งรถไฟฝ่าความหนาวจากหมู่บ้านก็เป้ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะตรงที่แกอยู่เนี่ยน่าจะเป็นพรมแดนที่ติดกับฝรั่งเศสเขาก็เลยใช้ภาษาฝรั่งเศสกันนะคะและแกก็เก่งภาษาฝรั่งเศสด้วยที่กีลาโฮชเนี่ยนะคะแกก็ออกจากหมู่บ้านก็เป้เนี่ยเขาสะกดอย่างนี้ท่านผู้ฟัง COWPET ถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษแล้วอ่านก็เป็ดเลยใช่ไหมนะคะแกก็บอกแกนั่งรถไฟจากเมืองกัปเป้เนี่ยอ่านฝรั่งเศสก็ต้องเรียกว่ากัปเป้แกนั่งรถไฟเป็นรถหวานเย็นค่ะทำไมเรียกว่าหวานเย็นก็มันจอดทุกสถานีเลยแกก็กระดึบมาจนเข้าเมืองเจนีวาแกก็บอกไม่ต้องลงพอนั่งต่อไปเรื่อยๆเลยจนสุดสายมันก็จะไปสุดสายที่สนามบินกวงแทรงแหมฟังสนามชื่อสนามบินในเจนีวาเนี่ยกวงแทรงเนี่ยไม่ถ้าไม่บอกภาษาฝรั่งเศสก็จะนึกภาษาอื่นนะแล้วมันก็เขียนอย่างนี้ท่านผู้ฟัง COINTRIN ถ้าเป็นเราอ่านตามภาษาอังกฤษเราก็ต้องอ่านว่าคอยทรินใช่ไหม
แต่ถ้าอ่านภาษาฝรั่งเศสเรียกว่ากวงแทรงเอาละแกมาถึงสนามบินกวงแทรงมันเป็นสนามบินของเมืองเจนีวาค่ะเจนีวานี่ไม่ใช่เมืองหลวงนะคะแต่เป็นเมืองสําคัญที่องค์การสหประชาชาติสํานักงานใหญ่เขาตั้งอยู่ที่นี่นะคะที่เมืองเจนีวาสวยมากเลยไหมไปบ่อยๆชอบเมืองนี้มากเพราะมันสงบเพราะแกก็เล่าอ่ะออกจากรถไฟแล้วแกก็ต้องรีบเดินฉับๆไปที่ทำงานโดยเร็วจะไม่ฉับได้ไงอ่ะมันหนาวนะคะมันหนาวมากๆจะมาเดินเออระเหยลอยชายเสมือนสมัยแกเรียนอยู่ศิลปากรที่นครปฐมไม่ได้เพราะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอากาศมันหนาวเย็นมากถ้ามัวแต่ยุระยากยืนยากเป็นนางเบญจกายลำจุ๋ยฉายก็มีสิทธิ์แข็งแข็งนี่ก็คือมือและเท้านั่นแหละแล้วก็หงิกอยู่บนทางเท้าได้ไงง่ะพอไปถึงที่ทำงานนะคะแกฝึกงานอยู่กับสายการบินใช่ไหมพอไปถึงเขาก็ให้เปลี่ยนชุดค่ะมีตู้เสื้อผ้าให้เราและเราก็ไปรับโปรแกรมดูว่าวันนี้นักเรียนคือตัวแกเนี่ยนะคะผู้ฝึกงานเนี่ยจะต้องทําอะไรทั้งวันเขาทําให้ทําอะไรก็จะทําอย่างนั้นไปทั้งวันเลยบางวันแกก็ได้ทําแผนกจัดบาร์ค่ะวันนั้นทั้งวันแกก็บอกว่าเราก็จะได้รับรถเข็นที่เข็นเข้าไปอยู่ในเรือบินท่านใดที่เคยขึ้นเครื่องบินแล้วก็คงพอจะจําพอจะนึกออกว่าไอ้รถเข็นที่แอร์เขาเข็นมาเสิร์ฟเราเนี่ยไอ้รถเข็นแบบนั้นล่ะค่ะเราก็ต้องไปรับรถเข็นแบบเนี้ยที่อยู่ในเรือบินน่ะคือเรือบินพอมันเข้ามาจอดเราก็ต้องเข้าไปรับนะคะเสร็จแล้วเรือบินที่มาลงแล้วเขาก็เราก็จะเอาไอ้รถเข็นเนี่ยแล้วมาที่ไอฝ่ายที่เราทํางานอยู่เราก็จะเทเครื่องดื่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล้าเครื่องดื่มน้ําผลไม้อะไรต่างๆโคกเคิร์กอะไรเนี่ยนะคะเอาไปเททิ้งค่ะเทอย่างไม่เสียดมเสียดายเลยค่ะเทโลดเลยค่ะเทหมดเลยเพราะอะไรเพราะเรื่องความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญนะคะน้ําอัดลม1ลิตรเนี่ยนะสมมุติว่าแค่พร่องไปแก้วเดียวเนี่ยนะเขาก็จะเททิ้งทั้งขวดเลยค่ะเหล่าน้ําผลไม้ก็ตามประชากรรมเดียวกันนี่แหละค่ะโดนเททิ้งหมดเราก็จะเก็บแต่เครื่องดื่มขวดที่ยังซิงก็คือพวกเหล้าพวกอะไรที่ผู้โดยสารในไฟล์นั้นเขาไม่ได้ดื่มไม่ได้กินอันนี้เราก็จะเก็บไว้ไปรวมกันข้างหนึ่งก็จะมีคนมาคอยแยกเครื่องดื่มแต่ละชนิดเหล้ากับส่วนเหล้าน้ำผลไม้ที่ไม่โดนแตะไม่ได้เปิดก็แยกไว้น้ำอัดลมที่ยังไม่ได้ผ่านการเปิดก็แยกเอาไว้นะคะทีนี้ฝ่ายเทก็คือพวกเราที่ทำงานเมื่อเทเสร็จเราก็จะจัดเหล้าขวดเล็กขวดใหญ่น้ำอัดลมน้ำผลไม้ต่างๆเนี่ยลงในรถก็คือรถเข็นเนี่ยนะคะโดยเขามีแผนผังมาให้ดูค่ะสายการบินเขาจะมีแผนผังมาให้ว่ากระบะแต่ละชั้นในรถเนี่ยมันจะต้องใส่อะไรบ้างแล้วก็ใส่ตรงไหนเพราะอะไรคะใส่ผิดนี่แอร์เวลาเขาทำงานบนเครื่องเขาต้องทำให้เร็วที่สุดบางทีผู้โดยสารเป็นร้อยท่านผู้ฟังเขาก็จะต้องทำให้ไวที่สุดกับไฟล์ที่บินอาจจะชั่วโมงเดียวเนี่ยเขาต้องเสิร์ฟคนเป็นร้อยให้ครบเลยจะมาเว้นว่าคนนั้นอุ๊ยทำไม่ทันละค่ะไม่ได้ดื่มไม่ได้โดนต่อว่าโดนคอมเพลนแน่ๆนะแอร์ที่สังเกตไหมคะเขาจะทำอะไรเร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ให้ตรงกับที่แอร์เขาจะทำงานที่เขาเคยชินกับการทำงานแบบนั้นนะคะบางเที่ยวบินที่คนกินเหล้ากินกันมากแผนผังก็จะบอกมาให้ใส่เหล้าตัวนั้นมากหน่อยเหล้าตัวนี้มากหน่อยเราทำงานเราก็ต้องดูแผนผังไปด้วยไม่ใช่หยิบใส่โม้ซั่วตามใจคนจะหยิบไม่ใช่นะคะทุกอย่างมีการจัดการหมดมีเหล้าขวดจิ๋วด้วยท่านผู้ฟังถ้าบินบ่อยๆอย่างใหม่เนี่ยบินไปสมัยก่อนนะคะไม่ใช่เดี๋ยวนี้บินบ่อยๆก็จะหมายตาไอ้เหล้าขวดจิ๋วๆเนี่ยก็จะขอเขาจะไม่ค่อยให้หรอกค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องบริการแม้เราเพิ่งจะแถวต้นๆเนี่ยแล้วเกิดแถวข้างหลังก็ต้องการมัวแต่มาให้เราหมดมันก็หมดอ่ะสิคะมันก็เขาก็เลยไม่ให้ง่ายๆบางทีเราต้องแอบไปขอข้างหลังไอ้เหล้าขวดจิ๋วๆนะคะมันเก๋มากเลยเพราะไอ้เหล้าขวดจิ๋วเนี่ยมันน่ารักเพราะมันขวดหนึ่งเนี่ยมันก็สูงประมาณแค่7-8เซนเท่านั้นน่ะแล้วมันก็ทำเหมือนขวดใหญ่เปียบเลยแต่ขนาดมันกระจุ๋มกระจิ๋มกว่านะคะแล้วก็มีหลากสีหลายแบบมีแทบจะทุกยี่ห้อตามชนิดของเหล้าต่างๆพี่กี่แกก็เล่าว่าผมชอบเล่นจัดเหล้าขวดจิ๋วเหล่านี้เพราะมันสนุกมากเหมือนเล่นเกมอะไรสักอย่างแล้วมันก็ไม่หนักด้วยมันไม่ได้ถือหนักขวดมันนิดเดียวนะคะก็ใส่ในเทรย์ในถาดนี่ก็โอ้โหสบายเลยนะคะสวยด้วยน่ารักบางวันแกก็เล่าว่าเขาส่งผมไปรวบช้อนส้อมวันนั้นทั้งวันผมนั่งรวบช้อนส้อมใส่ถุงพลาสติกสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือรวบใส่ผ้าขาวแล้วก็พับม้วนให้สวยงามสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจแล้วก็ชั้นหนึ่งก็คือ first class นะคะเขาก็จะไม่เหมือนกันทานอาหารทุกอย่างเหมือนกันละค่ะช้อนเชิญอะไรนี่ก็คล้ายกันเราอาจจะได้ชั้นประหยัดอย่างไม่นั่งเนี่ยก็จะได้อาจจะเป็นช้อนพลาสติกซึ่งเดี๋ยวนี้เขา
ป้องกันเรื่องตั้งแต่มีนายวันวันเนี่ยนะคะมีการจี้ปล้นเครื่องบินที่อเมริกาหลังจากนั้นเขาก็จะไม่ใช้พวกช้อนส้อมอะไรที่เป็นช้อนส้อมจริงๆนะคะส่วนใหญ่บางทีเดี๋ยวนี้เขาใช้พลาสติกเดี๋ยวนี้ใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าระดับ First Class ระดับBusiness เนี่ยเขาจะกลับมาใช้ช้อนส้อมอะไรที่มันเป็นสแตนเลสหรือเป็นเครื่องเงินจริงๆหรือเปล่านะคะพอคุณกีเนี่ยเขาทำเรื่องช้อนอะไรเสร็จเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะใส่กระบะในกลับมาเล่านะคะเดี๋ยวก็จะมีคนมาลากเอาไปใส่ในถาดอาหารของผู้โดยสารแต่บางวันเขาก็จะให้เราจัดอุปกรณ์จิปาถะที่ต้องใช้ในเรือบินเช่นพวกหยดชากาแฟของเด็กเล่นหรือของเล่นเด็กเนี่ยนะคะขวดนมตะกร้าขนมปังเป็นต้นนะคะทีนี้แกก็จะมาเข้าเรื่องก็คือเรื่องอาหารละที่ไมเคิลไว้แต่ต้นนะคะว่าอาหารเนี่ยมันจะไปอยู่บนเครื่องได้ยังไงนะคะเรื่องอาหารเนี่ยนะคะแผนกเนี้ยจะเป็นแผนกที่เป็นหัวใจท่านผู้ฟังเป็นเรื่องหัวใจหลักเลยของสายการบินอาหารไม่อร่อยอาหารไม่สะอาดอาหารไม่ดูสวยนี่แพ้นะคะสายการบินแพ้การบินไทยเราถึงได้ชูเรื่องอาหารไทยไงบางทีเนี่ยเราก็มีต้มยำบางทีเรามีผัดไทยอะไรเงี้ยเราจะเสิร์ฟบนเครื่องอย่างชั้นประหยัดของการบินไทยเนี่ยเขาก็จะมีผัดไทยนะคะแล้วก็ออกมาอร่อยมีอะไรต่ออะไรที่มันแสดงถึงความเป็นไทยอาหารไทยๆนะคะแต่เขาก็จะจัดมาง่ายๆนะคะสำหรับชั้นประหยัดแต่ถ้าพวกเป็นชั้น business class หรือชั้น first class เนี่ยเขาก็จะจัดซะสวยออกมาเป็นจานๆงดงามมากแต่ก็จะออกมาเป็นไทยๆทีนี้คุณกีเนี่ยเขาทำอยู่ที่สายการบินฝรั่งเศสแกก็เล่าให้ฟังว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่ถึงแม้ตัวแกไม่ได้ทำแผนกนี้เพราะไม่ได้รับการอบรมอนามัยมาแต่ก็เห็นมากับตาแกเล่าว่าคนจะเข้าไปได้ในห้องเรื่องแผนกอาหารเขานี่นะต้องไปอาบน้ำแล้วอาบน้ำใหม่ๆถึงอาบน้ำมาจากบ้านแล้วก็ต้องมาอาบน้ำอีกนะคะแล้วก็ใส่ชุดที่ดูหน้าตาเหมือนชุดหมอผ่าตัดมากกว่าชุดทำอาหารซะอีกนะคะจะต้องใส่ถุงมือสำหรับจับอาหารได้นะคะรวบผมไม่ว่าจะหญิงชายถ้าชายผมยาวก็ต้องรวบผมนะคะผู้ชายผมสั้นก็ต้องใส่หมวกคลุมผมรวบผมไม่พอปิดปากปิดจมูกเหลือแต่ลูกตาค่ะใส่รองเท้าที่ใช้เฉพาะในครัวนะคะห้ามเอารองเท้าที่เราใส่มาจากบ้านนะเอาเข้าไปเด็ดขาดแล้วแถมไอ้รองเท้าที่เราใส่ในครัวนะคะพอใส่เสร็จเราจะเดินออกมาข้างนอกไม่ได้นะคะรองเท้าเฉพาะในครัวก็อยู่ในครัวจะออกมาเดินข้างนอกแล้วก็เดินกลับไปห้องอาหารไม่ได้เด็ดขาดโอ้โหนี่ยิ่งกว่าโรงพยาบาลเลยนะคะรองเท้าที่ใส่ในครัวนี่ออกมาเดินล้านลาไม่ได้แล้วก็เดินกลับเข้าไปใหม่ไม่ได้รองเท้าจากข้างนอกก็ยิ่งหมดสิทธิ์เข้าครัวเลยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญข้างในครัวนี่นะคะทุกอย่างจะต้องฆ่าเชื้อหมดภาชนะต่างๆหม้อไหจานชามช้อนอะไรกระทะตะหลิวทั้งหมดเนี่ยนะคะบรร

0: ่อครัวสั่งแกใช้คำนี้เลยพอปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จัดใส่ถาดค่ะแล้วก็นำถาดเสียบเข้าไปในรถเข็นตอนนี้ก็ถึงตอนที่ว่าพอเขาทำอาหารเสร็จเขาจะมีวิธีการจัดที่มันจะพอดีมีปิดมิดชิดด้วยนะคะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าความอร่อยอีกแล้วก็นำถาดเสียบเข้าไปในรถเข็นรถเข็นที่ท่านเห็นที่มันเข็นไปอยู่บนเครื่องบินนั่นแหละนะคะรถเข็นเนี่ยมันก็จะพอดีกับช่องทางเดินของเคบินครูของพวกสจ๊วตหรือสจ๊วตผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่นะทั้งสจ๊วตและแอร์นะคะอย่างแอร์เนี่ยเขาก็เรียกว่าสจ๊วตเดสถ้าผู้ชายเขาก็เรียกสจ๊วตเฉยๆนะคะไอ้รถเข็นเนี่ยมันจะพอเลยท่านเคยสังเกตไหมถ้าท่านขึ้นเครื่องบินเวลาที่เขากำลังเสิร์ฟอยู่แล้วเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันแทบจะไม่สามารถจะสวนกันได้เลยเพราะไอ้รถเข็นเนี่ยมันก็ขนาดเล็กอยู่แล้วมันก็จะพอดีกับช่องทางเดินเลยนะคะเพราะฉะนั้นตามมารยาทเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเราห้ามเข้าห้องน้ำปวดก็ต้องทนไว้ก่อนนะคะคือกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยไปเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องงั้นนะคะเอาละมาเข้าเรื่องพอเขานำถาดเข้าไปเสียบในรถเข็นเขาก็จะเอารถเข็นนั้นน่ะเข้าห้องเย็นทันทีค่ะต้องเย็นตลอดเวลานะคะเพราะเขาจะไปอุ่นบนเครื่องบินปล่อยให้มาแบบทิ้งๆคว้างๆวางไว้ข้างนอกตู้เย็นไม่ได้เกิดเสียขึ้นมาล่ะแม้ว่าอาหารจะทำสุกแล้วใช่ไหมคะแล้วเกิดท้องเสียขึ้นมาแย่เลยนะคะเสร็จแล้วเขาเอาออกจากห้องเย็นแล้วก็พร้อมที่จะนำส่งไปใส่ในเรือบินและอาหารจะต้องอยู่กับความเย็นตลอดนะก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนะคะห้ามขาดเลยเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเนี่ยมันทำงานมันแบ่งตัวขยายไปในอาหารมันก็ทำให้อาหารบูดเสียแม้ว่าอาหารจะทำสุกดีแล้วก็ตามนะคะอาหารจะอยู่ในที่เย็นเสมออันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะทั้งในครัวทั้งในรถขนส่งที่จากอาคารที่ผลิตอาหารแล้วก็ต้องลำเลียงใส่รถแล้วก็ขับไปกว่าจะไปถึงเครื่องบินเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ในความเย็นเนี่ยท่านผู้ฟังนะคะไม่น่าเชื่อเลยแต่เขาก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดและในเรือบินนะคะก็จะเย็นไปจนจบวาระสุดท้ายที่จะเข้าไปอยู่ในเตาอุ่นในเครื่องบินก่อนจะถึงมือหรือถึงปากผู้โดยสารเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสังเกตไหมเวลาที่กินอาหารบนเครื่องเนี่ยนะคะโอ้โหมันร้อนจัดเลยแล้วไอ้ฟอยล์ที่มันปิดไอ้กระดาษฟอยล์ที่มันปิดตรงหน้าถาดมาเนี่ยโอ้โหบางทีเราเปิดเนี่ยมือแทบจะพองพอเปิดเสร็จควันพุ่งชาเลยนะคะนั่นควันโชว์เลยนั่นแหละค่ะคือเขาต้องอุ่นจริงๆนะคะส่วนแผนกเตรียมร่วมยาฉุกเฉินและแผนกจัดหนังสือพิมพ์และนิตยสารนั้นเนี่ยคุณกีรารสเธอไม่ได้ทำนะคะเขาแยกออกไปอีกเป็นแผนกหนึ่งไปเลยเขามีวิธีทำคล้ายกันก็คือจัดสิ่งต่างๆลงกระบะก็คือในรถนะคะตามแผนผังที่บริษัทวาดให้มาเขามีโพยมาให้ว่าจะต้องวางตรงไหนตรงไหนเพราะเรื่องพวกนี้มันเนื่องจากมีพื้นที่จำกัดแล้วมันต้องอาศัยความรวดเร็วถ้าเกิดว่าผู้โดยสารมาบอกโอ้ฉันขึ้นมาแล้วฉันปวดหัวจังเลยฉันขอยาแก้ปวดสักเม็ดหนึ่งก่อนเถอะแต่แอร์บอกอู้ไปลื้อไปค้นหาไม่ได้ค่ะพอผู้โดยสารบอกหรือต้องการเนี่ยเขาจะต้องหยิบได้ทันทีว่ามันจะต้องอยู่ตรงไหนของในรถของเขาอะนะคะและตรงส่วนอยู่ตรงไหนของส่วนครัวนะคะเมื่อจัดเรียบร้อยเขาก็นำกระบะเนี่ยเสียบเข้าไปในรถเข็นนะคะทั้งหมดนี่ก็คือการเตรียมในโรงครัวหรือที่เราเรียกว่าเคเทอริงนั่นเองนะคะบางวันเนี่ยเขาก็ส่งผมไปในเรือบินวันนั้นทั้งวันผมจะไปมาระหว่างเรือบินกับโรงครัวเราก็จะจับคู่กันคนขับรถ1คนจับคู่กับหนุ่มน้อย1คนก็คือผม2คนก็ช่วยกันเราจะช่วยกันลากรถเข็นอาหารเครื่องดื่มยาหนังสือพิมพ์อุปกรณ์จิปาถะสารพัดเลยทั้งหมดที่พูดมานี่นะคะท่านผู้ฟังสารพัดสิ่งเนี่ยเข้าไปในรถบรรทุกค่ะเรียงรถเข็นเหล่านี้ชิดผนังรถไปแล้วก็เอาเข็มขัดนะคะเพราะรถเนี่ยมันยิ่งในสนามบินก็ตามในลานบินก็ตามท่านผู้ฟังแต่รถมันก็มีสิทธิ์ที่จะรถเข็นที่อยู่ในรถมันก็จะมีสิทธิ์เอียงซ้ายเอียงขวาไอ้สิ่งที่เราจัดมาทั้งหมดเป็นระเบียบเรียบร้อยมันอาจจะเทระเนระนาดก็ได้หรือถ้ามันเอียงไปสักหน่อยแล้วไอ้ที่เราจัดไว้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เวลาแอร์เขาทำงานบนเครื่องมันก็จะไม่สะดวกสำหรับเขานะคะดังนั้นเขาเลยต้องมีเข็มขัดค่ะเข็มขัดที่มีความยาวมากเลยมารัดรถเหล่านี้นะคะมารัดทุกคันน่ะรวมกันไม่ให้มันกลิ้งไปกลิ้งมานะคะพอเวลารถบรรทุกวิ่งเนี่ยนะคะเกิดจะต้องไปเบรกกระทันหันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้นะคะมันก็ไม่ถูกต้องนะคะแล้วเมื่อระบินลงมาแล้วนะคะระบินเขาก็จะเขาเรียกว่าแท็กซี่นะคะก็คือเลื้อยอ่ะค่อยๆขับเอื่อยเฉยเข้ามา จอดในเส้นตามเส้นนะเขาจะขับตามเส้นนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าเขาขับอยู่เฉยๆจะขับมาไม่ได้นะคะเขาจะขับตามเส้นเลยท่านสังเกตดูเวลาที่ท่านขึ้นเครื่องบินเสร็จแล้วก็จะพอจะถึงจุดจอดเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มาคอยโบกเป็นพัดหรืออะไรของเขาเนี่ยบอกให้ขยับมาอีกหน่อยอ่ะซ้ายหน่อยขวาหน่อยอะไรเนี่ยเขาจะมีนะคะเมื่อจอดได้ที่แล้วเจ้าหน้าที่สองคนก็คือคุณกีเนี่ยนะคะในสมัยที่เธอยังฝึกงานอยู่เนี่ยก็กับลูกพี่คนหนึ่งก็ขับรถไปจอดรอณที่ที่ระบินจอดอยู่พอผู้โดยสารเขาออกไปหมดเราก็เริ่มงานของเราเลยนะคะคือแกก็เป็นเด็กรถนี่แหละแกก็กระโดดลงไปแล้วก็เดินเข้าไปหาระบินตรงใต้ประตูครัวแล้วก็โบกลูกพี่ให้เลื่อนรถเข้ามาอ่ะรถก็คือรถที่ออกมาจากอาคารผลิตอาหารเนี่ยนะคะวันแรกนี่เสียวมากเลยแกบอกว่ากลัวโบกรถไม่ดีแล้วรถเขาจะไปเสียบเข้าไปกับระบินเนี่ยระบินก็โอ้โหลำหนึ่งมันกี่สตังค์นะคะมันไม่ใช่ล้านสองล้านมันหลายร้อยล้านเนี่ยนะคะระบินก็จะพังพิมนาศหมดนะแต่จริงๆแล้วคนขับรถเขาขับอยู่บ่อยๆเขาก็กะถูกนะคะแต่ทีนี้แต่เราก็ต้องบอกแหละพอกะระยะดีแล้วเราก็จะหยุดรถค่ะแล้วรถก็จะยึดขาตั้งทั้งสี่ออกมารถนี่ไม่ใช่ไปจอดแล้วก็ใส่เบรกมือเฉยนะคะรถมันจะมีขาตั้งยึดเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมามันจะได้ไม่เซไปชนเครื่องบินค่ะเนี่ยนะคะเขาก็จะยึดขาตั้งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเอามาตั้งกันรถไม่ให้เลื่อนถลายไปมารถบรรทุกอาหารจึงตั้งอยู่บนขาตั้งที่มั่นคงค่ะไม่ต้องกลัวว่าล้อจะเลื่อนหมุนหรือรถจะไปชนกับเรือบินนะคะถ้าหากมีพายุหรือเกิดแผ่นดินไหวอะไรเนี่ยแล้วจะไปชนกับเครื่องบินเนี่ยเขาจะกั้นไว้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากพอจอดรถเสร็จนะคะตัวแกก็ลูกพี่เนี่ยก็เลยก็จะต้องปีนเข้าไปในห้องบรรทุกกดปุ่มให้ไอ้รถของแกเนี่ยค่ะรถส่งอาหารเนี่ยนะคะรถบรรทุกเนี่ยมันก็จะยืดสูงขึ้นค่ะยืดมันมีไฮโดรเด็กยืดขึ้นนะคะจนพื้นของรถเนี่ยนะคะไปเสมอกับระดับพื้นห้องโดยสารของเรือบินนะคะล้อไม่ได้ยืดนะท่านผู้ฟังแต่ไอ้ส่วนที่เป็นช่วงส่งอาหารเนี่ยมันจะยืดได้นะคะพอพื้นเสมอกันเสร็จเราก็จะยื่นหน้าออกไปแล้วก็กดปุ่มให้สะพานหรืองวงเนี่ยที่เราเรียกนะคะมันงอกออกมาสะพานนี้ก็จะงอกออกมาจนไปติดกับลำตัวของระบินค่ะนะคะโดยมีกันชนเป็นยางอยู่ที่ปลายสะพานค่ะมิฉะนั้นเนี่ยระบินมันก็จะถลอกหมดเรื่องระบินเนี่ยสำคัญมากมันโอ้มันแพงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องถูกอบรมมาอย่างดีนั่นแหละนะคะแล้วเราก็จะไปตบหน้าต่างค่ะตบหน้าต่างกลมๆของประตูระบินนั่นน่ะลูกเรือก็จะตอบกลับมาว่าเปิดประตูได้หรือยังถ้านิ้วโป้งเขาคว่ำลงก็คือยังนะคะข้างในเขายังไม่พร้อมอาจจะยังมีผู้โดยสารอยู่หรืออาจจะด้วยเหตุอื่นๆสารพัดก็ตามตราบเมื่อเขาพร้อมเขาก็จะยกนิ้วโป้งขึ้นค่ะเป็นอันเปิดประตูได้เราก็จะดึงรั้วขึ้นมากั้นสะพานกันตัวเราเองตกลงไปหมายขออนุญาตเล่าถึงแค่นี้นะคะเข้าใจว่าท่านผู้ฟังก็คงสนุกละฟังเพลินแต่ขอต่อพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้หมดเวลาเสียแล้วค่ะ 20:58 กว่าๆแล้วนะคะพบกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอลาตรีสวัสดีก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยอง 100% แล้วขณะที่ชลประทานยืนยันอ่างเก็บน้ำดอกกรายยังแข็งแรงหลังปรากฏภาพถนนรอบอ่างถูกน้ำกัดเซาะจนขาดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งถูกน้ำท่วมทั้ง16หมู่บ้านหนักสุดคือหมู่ที่4หมู่ที่13และหมู่ที่16มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งเสบียงอาหารช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นการระดมเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยในและนอกพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรก็ตามพบจิตอาสาที่นำอาหารเข้าไปให้สุนัขถูกสุนัขกัดที่เบ้าตาเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือเข้ามารับเพื่อส่งต่อรักษาพยาบาลส่วนกรณีมีภาพอ่างเก็บน้ำดอกกรายน้ำล้นสปริงเวย์รวมถึงถนนบริเวณอ่างถูกน้ำกัดเซาะตนถนนขาดนายประสบโชคมั่งจิตผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเปิดเผยว่ากรณีน้ำเซาะถนนขาดจุดที่เกิดความเสียหายเป็นเพียงถนนสัญจรรอบอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้ร่องน้ำธรรมชาติไม่ใช่ตัวเขื่อนหรือคันดินหลักของอ่างเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าอ่างเกินความจุเก็บกักทำให้น้ำล้นสปริงเวย์หรือทางระบายน้ำฉุกเฉินไหลลงสู่ลำรางธรรมชาติที่เตรียมไว้เมื่อมวลน้ำไหลไปที่ถนนสัญจรที่มีท่อคอนกรีตลอดใต้ถนนปริมาณน้ำที่มากเกินกว่าความจุของท่อจะรองรับได้จึงกัดเซาะทำให้คันถนนขาดชั่วคราวแต่ชาวบ้านยังคงเดินทางเข้าตัวอ่างจากฝั่งนิคมพัฒนาได้ตามปกติส่วนเรื่องผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำก่อนหน้านี้ชลประทานได้หน่วงน้ำไว้ในอ่างเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมพื้นที่อำเภอบ้านค่ายในขณะที่มีน้ำท่วมเมื่อระดับน้ำท้ายน้ำลดลงจึงเริ่มระบายน้ำออกรวมประมาณ45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำได้ไปถึงอำเภอบ้านค่ายแล้วและจากการติดตามจุดวัดน้ำพบว่าระดับน้ำที่อำเภอบ้านค่ายยังคงลดลงต่อเนื่องทุกชั่วโมงยืนยันได้ว่ามวลน้ำจากอ่างดอกกรายไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มในพื้นที่บ้านค่ายและไม่เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในตำบลทับมาซึ่งอยู่คนละลุ่มน้ำด้วยขณะนี้ระดับน้ำในอ่างดอกกรายเริ่มลดลงแล้วประมาณ3เซนติเมตรและจะทยอยส่งตัวลดลงต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มไทยพร้อมรับเวทีเศรษฐกิจโลกตรวจความพร้อมศูนย์ประชุมก่อนเปิดบ้านต้อนรับผู้นำการเงินเศรษฐกิจกว่า190ประเทศประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญในฐานะเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ล่าสุดนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังลงพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจความพร้อมในทุกมิติก่อนเปิดประตูต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกเวทีนี้ถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกจับตาเพราะเป็นโอกาสที่ผู้แทนจากกว่า190ประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกการตรวจความพร้อมครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่จุดรับส่งคณะผู้แทนระบบขนส่งห้องประชุมห้องสำนักงานไปจนถึงพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นและได้มาตรฐานการจัดงานระดับนานาชาติย้ำไทยมีความพร้อมอย่างมากทั้งด้านสถานที่ระบบการบริหารจัดการและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลการประชุมระดับสูงพายุซูริเกะใกล้ขึ้นฝั่งญี่ปุ่นพายุโซนร้อนซูริเกะกำลังเคลื่อนตัวในน่านน้ำทางใต้ของญี่ปุ่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เริ่มเกิดผลกระทบต่อญี่ปุ่นโดยเฉพาะทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิซุที่เกิดคลื่นสูงคาดว่าคลื่นสูงสุดถึง3เมตรทางการขอให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยดินถล่มลมแรงฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ปริมาณน้ำฝนตลอด24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีอาจสูงถึง150มิลลิเมตรขณะเดียวกันในกรุงโตเกียวยังคงเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องทำสถิติฝนตกยาวนานที่สุดถึง35วันส่วนจังหวัดข้างเคียงคือจังหวัดชิบะและคานากาวะก็จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังจากที่ทั้งสองจังหวัดได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปริมาณฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการณ์จากพายุใต้ฝุ่นตู้จุเวียนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 Mcot News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับ Mcot News ของเรานั่นเองนะครับหรือว่าจะฟังสดชมสดได้ที่แฟนเพจ Facebook ครับ Mcot News FM 100.5 นะครับก็เข้ามาฟังสดชมสดกันได้ที่หน้าแฟนเพจรวมถึงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยทักทายผ่านช่องทางคอมเมนต์ของเราก็ได้เช่นกันนะครับฝากเอาไว้ด้วยรวมไปถึงช่องทางของแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับฟังสดๆได้ที่แอปพลิเคชันของเราเหมือนกับฟังวิทยุเหมือนกับฟังหน้าแฟนเพจกันเลยทีเดียวนะครับก็ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับเข้าไปที่เมนูวิทยุ FM 100.5 ครับผมหรือจะส่งข้อความผ่านทาง LINE Official นะครับ @mcotnews นั่นเองนะครับก็จะสามารถที่จะสื่อสารกันได้ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประจำวันที่เราจะตั้งเป็นประเด็นในไขปมคนในข่าวในทุกๆวันแบบนี้ได้เลยนะครับวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุศนะตันตยานนท์นะครับวันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะครับคุณผู้ฟังและก็เป็นวันสุดท้ายของหลายๆคนที่เกษียณอายุราชการเกษียณอายุงานนะครับตามวาระของ60ปีสมบูรณ์โดยบริบูรณ์นะครับบางคนก็60บวกบวกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่ทำงานมาตลอดชีวิตจนถึงวัย60ปีนะครับแล้วก็ก้าวไปสู่อีกช่วงวัยหนึ่งอาจจะมีหน้าที่ใหม่ๆอาจจะมีบทบาทใหม่ๆนะครับก็ขอให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกๆท่านที่เกษียณอายุงานในวันนี้เช่นกันนะครับเริ่มต้นใหม่วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วก็อีกบทบาทหนึ่งครับหาความสุขให้กับชีวิตหรือว่าหาบทบาทใหม่ให้กับชีวิตก็ เริ่มต้นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไขปมคนในข่าวนะครับแน่นอนว่ามีอีกประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ่มาจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับนะครับมีหลายๆเหตุการณ์เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดอยู่ในอาคารหรือว่าแม้กระทั่งสายการบินครับคุณผู้ฟังอย่างคนที่จะเดินทางต่างๆเนี่ยเรื่องของปัญหาของกระเป๋าเดินทางมันก็กลายเป็นปัญหานำมาสู่ประเด็นที่เราจะมาไขปมคนในข่าวในวันนี้ครับการบินไทยไม่รักคุณเท่าฟ้าซะแล้วเทผู้โดยสารกระทบการท่องเที่ยวคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
5: สวัสดีครับคุณโอกาสสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
4: ครับก็ถือว่าเป็นภาพใหญ่ที่กระทบการท่องเที่ยวมากๆเลยนะจากเรื่องของการสายการบินไทยที่ทำให้กระเป๋าผู้โดยสารผู้ที่เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการเนี่ยตกค้างเกือบหมื่นใบอาจารย
5: ์จริงๆก็คือตัวเลขเกือบหมื่นใบจริงๆนะฮะ
4: ค
5: ือข่าวออกมาครั้งแรกเลยเนี่ยที่ดูเหมือนทางด้าน AOT นะฮะ
4: ครับการท่า
5: ทางการท่าอากาศยานออกมานี่บอกประมาณ 5,600 ใบแต่จริงๆวันนี้รัฐมนตรีออกมาพูดเองนะฮะ
4: รั
5: ฐมนตรีคมนาคมอ่ะนะคุณพิพัฒน์
4: พิพัฒน์ประชิง
5: การออกมาพูดเองบอกว่าตัวเลขนี่ที่กระเป๋าที่ตกค้างตั้งแต่วันที่26เนี่ยที่มันเริ่มดีเลย์ในเครื่องยนต์ไอ้เครื่องบินดีเลย์แล้วก็ตกค้างมาเนี่ยนะฮะมาเรื่อยๆเนี่ย 3-4 วันเนี่ยนะครับ3วันเนี่ยตกแล้วประมาณ10,000กระเป๋าหมื่นลูกอ่ะหมื่นใบก็ได้จะเรียกใบก็ได้นะแล้วก็นำส่งอะไรอ่ะให้เคลียร์แล้วก็ส่งคืน

0: ให้เจ้าของไปแล้วเนี่ยประมาณ 1,800 กระเป๋านะเพราะฉะนั้นก็จะตกค้างอีกประมาณ 8,000 อ่ะ 8,200 อ่ะราวๆเนี้ยนะ
1: ฮะอาจารย์ครับ
0: แล้วบอกว่าคืนได้สามารถเคคืนได้วันละ 2,000 ก็สรุปคือต้องใช้เวลาอีก4วันนะฮะ
1: ครับ
0: คุณโอ๊คก็นานไปไหม
1: นานครับนาน
0: เสร็จแล้วสมมุติว่าใครที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วเดินทางมาประเทศไทยมาถึงประเทศไทยมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่26กันยาวันนี้วันที่30จนถึงเขาบอกว่ากระเป๋าน่าจะเคลียร์เสร็จประมาณสักวันที่2
1: ครับ
0: วันที่2ตุลานะอย่างนี้จะต้นเรื่องอาจจะเลยไปถึง3ตุลาด้วยก็ได
1: ้ก็จะกลับอยู่แล้วอาจารย์จะกลายเป็นจะมาแล้วก็จะกลับพร้อมกระเป๋าเลย
0: ผมเชื่อว่าบางคนกลับไปแล้วด้วยนะคือตกลงงวดนี้มาเที่ยวประเทศไทยมาเพื่ออะไรบางคนบอกเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวประเทศไทยบอกว่า
1: คร
0: ับจากฮ่องกงอ่ะเขาก็บอกเลยว่า
1: ครับ
0: คราวนี้เขามาประเทศไทยนี่เขามารอกระเป๋าอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: มันจะเนี่ยมันรอตามทุกวันนะหมายถึงว่ารอเมื่อจะมาเมื่อไหร่เนี่ยนะปรากฏว่า27ไม่ได้27ไม่ได้ก็บอกว่า28เดี๋ยวก็จะส่งไปให้ที่โรงแรมรอที่โรงแรมก็ไม่ได้นะฮะเขาบอก29ก็เลยบุกไปที่สนามบินนะฮะ
1: ครับ
0: บุกไปสนามบินเสร็จแล้วก็ไปตามหาไปค้นหาเองไล่อยู่เป็นชั่วโมงในสุดก็ไปเจอเข้านะเจอเข้าก็บอกว่าแหมก็ดีใจที่ได้กระเป๋าคืนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับแล้ว
1: ครับ
0: ตกลงก็ไม่รู้จะเปิดกระเป๋าดีหรือเปล่านะเพราะว่าเปิดออกมาก็ไม่ได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้นะ
1: นั่นแหละครับ
0: คือมันฟังแล้วมันก็เออนะมันก็สะเทือนใจแล้วถามว่ามีกระทบไหมคือถ้าเราเป็นผู้เสียหายหรือว่าเป็นผู้โดยสารที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยผมว่าโอ้โหนะ
1: กระทบ
0: มันเศร้าใจมากสิ่งนี้คือผมเองก็เป็นนักเดินทางก็เป็นคนที่ได้มีโอกาสไปแล้วก็เคยเจอกรณีของไอ้กระเป๋าตกค้างในต่างประเทศในยุโรปในอะไรอยู่บ้างเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นานสุดก็สัก2วันอันนั้นที่มันตกค้างไม่ได้ตกค้างแบบนี้นะคนกรณีกันส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยนะที่เคยเจอก็ไม่ได้บอกว่าส่วนใหญ่เป็นบางครั้งที่เคยเจอเนี่ยคือปกติกระเป๋าเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นการเช็คแบบเขาเรียกใช้เช็คทรูใช้คำเฉพาะนิดนึงเช็คทรูแปลว่าพอเราโหลดกระเป๋าครั้งแรกใช่ไหมที่แรกที่เราเช็คอินถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: พอไปถึงที่ไหนปั๊บเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปยุ่งกับกระเป๋าอีกแล้วเพราะว่ามันจะตามตัวเราไปเลยถูกไหมฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติผมไปแวะที่ดูไบก่อนแล้วก็จะไปสมมติว่าไปที่ไหนอะไปที่ลอนดอนเนี่ยสมมติเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้วเช็คทรูเลยก็มันก็จะต้องไปถึงเราที่ลอนดอนเลยกระเป๋าก็ต้องไปลงอยู่กับเราที่ลอนดอนแต่มันเคยเกิดกรณีขึ้นก็คือว่าเช็คทรูไปแล้วแต่มันกระเป๋าไม่ลงกับเรามันไปต่อฮะ
1: คร
0: ับ ก็ไม่เคยมีฮะมันมีผิดพลาดจะด้วยโค้ดด้วยการขนส่งหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงอ้าวกระเป๋าเราก็ไม่ได้รับเสร็จก็ตรวจเช็คแต่ว่าเขามีระบบติดตามดีอ่ะนะฮะเขาระบบติดตามเขารู้ว่ากระเป๋ามันไปอยู่ตรงไหนสุดท้ายปลายทางมันต้องไปอยู่ที่ปลายทางถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ไปอยู่ที่ปลายทางเสร็จแล้วเขาก็เจออยู่แล้วล่ะเรื่องนี้โดยกระเป๋านี่มันไม่ใช่อะไรอ่ะไอ้ก้อนหินอะไรที่ล่วงอยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครรู้ว่าหินของใครนะฮะแต่นี่มันเป็นกระเป๋าของเราเนี่ยมันก็ต้องรู้แหละถูกไหมครับ
1: มันมีใบแท็กนะที่เขาจะติดตามกระเป๋าแล้ว
0: มันก็รีเทิร์น
1: ตัวครับ
0: มันก็รีเทิร์นกลับมาให้ที่จุดที่ของเราเนี่ยได้นะครับ
1: คร
0: ับ รู้สึกผมไปอเมริกานี่ก็โดนกระเป๋าหายไม่หายไปเลยไปที่อื่น แต่แล้วมันก็กลับมาหาเราภายในประมาณ2วันหรือวันหนึ่งหรือ2วันนี่นะ
1: ครับ
0: อันนี้เขาบอกชัดเจนแล้วว่ากระเป๋ามันไปที่อื่นมันไม่ได้ตกค้างอยู่ที่นั่น
1: คือมันเหมือนกับเปลี่ยนไฟล์ของตัวเองนะจ๊ะเปลี่ยนเส้นทางอาจจะผิดพลาดในระบบขนส่ง
0: เพียงแต่ว่าเราต้องรอหน่อยเพราะให้มันวนกลับมาหาเราถูกไหมฮะแล้วก็เขาก็ไปส่งให้เราถึงโรงแรมตาเขาโดดเลยเขาไปจัดการให้ไปที่เรียบร้อยนะเราไม่ต้องไปเดือดร้อนระบบแต่งานนี้มันไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: โครงการเนี่ยที่ของกรณีของการบินไทยเนี่ยนะครับอันนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงก่อนว่าเนี่ยเราต้องเล่ารายละเอียดให้ฟังเพราะว่าบางทีท่านผู้ฟังก็จับสาวเราเรื่องแล้วงงเอ๊ะทำไมกระเป๋ามันถึงได้ตกค้างอะไรกันเยอะได้ขนาดนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องมาดูโจหัวนิดนึงการบินไทยไม่รักคุณเท่าฟ้าเนี่ยนะจะแล้วเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าในเบื้องต้นเนี่ยคำขวัญเขาเรียกคำขวัญนะนะหรือจะเรียกว่าสโลแกนเนี่ยก็แล้วแต่
1: คร
0: ับ อันนี้ไทยเขาก็มีหลายคำขวัญนะฮะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า smooth as silk
1: ครับ
0: smooth as silk ก็แปลว่าอะไร

0: นุ่มนวลดุจแพรไหมนะ
1: ฮ
0: ะน
1: ี
0: ่เมื่อก่อนนี่ชอบมากนะฮะเขาชอบเขาฝรั่งเขาชอบมากฝรั่งเขาชอบผ้าไหมไทยนะ
1: ผ้าไหมดูหรูเป็นสิ่งที่หรูของโลกตะวันออก
0: แล้วก็ปรากฏว่าเครื่องบินการบินไทยจะนุ่มนวลมากขึ้นไปต่างนิ่มนะเป็นนี่เป็นจุดขายของเขานะครับแต่ว่าถ้าคำขวัญภาษาไทยที่ใช้ก็คือเนี่ยรักคุณเท่าฟ้า
1: ครับ
0: นะรักคุณเท่าฟ้าซึ่งอันนี้เป็นคำที่แบบอะไรอ่ะแบบติดอยู่ในใจของคนเลยคือมันได้ความรู้สึกเพราะการบินไทยก็คือเป็นสายการบินเนี่ยต้องบินอยู่บนท้องฟ้า
1: ครับ
0: นะแล้วก็ภาวนามันมีเพลงด้วยนะผมรักคุณเท่าฟ้าเนี่ยนะพูดง่ายว่าก็ทำให้คนไทยที่จดจำได้เป็นคำขวัญที่ใช้มันได้แต่ปี2521
1: ครับ
0: ทุกวันนี้คำขวัญในคนก็ยังติดใจยังจดจำได้อยู
1: ่
0: นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเราก็เลยเอาสโลแกนคำขวัญเนี่ยว่าจริงๆการบินไทยจะต้องแคร์ผู้โดยสารหรือรักผู้โดยสารชื่นชอบผู้โดยสารแต่วันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมเนี่ยตั้งแต่26ถึงวันที่29เนี่ยนะฮะแล้วความจริงก็ยังไม่จบถึงวันนี้30นี่ก็ยังไม่จบนะฮะตอนนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าทางดูเหมือนการบินไทยจะไม่รักคุณเท่าฟ้าซะแล้วสินะฮะ เพราะว่างานนี้เป็นกรณีของอะไรอ่ะโอ้โหมีผีซ้ำตั้มพลอยหลายเรื่องนะคุณโอครับให้กระเป๋านี่เป็นหนึ่งในประเด็นที่เกิดขึ้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ากระเป๋าของการบินที่ตกค้างอยู่ที่สนามบินตะกี้เราบอกประมาณ1,000,000ใบเนี่ยนะครับแล้วบางคนก็ถามว่าทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะครับ
1: ครับอาจารย
0: ์คืออย่างนี้การบินไทยเนี่ยเป็นผู้รับสัมปทานโอเปเรตหรือจัดการเกี่ยวกับเรื่องของกราวด์ด้วยฮะเขาเรียกว่ากราวด์แฮนดิ้ง
1: ครับ
0: กราวด์แฮนดิ้งแปลว่าระบบภาคพื้นปฏิบัติการภาคพื้นอะนะฮะ
1: ครับ
0: คือการท่าอากาศยานหรือ AOT เนี่ย AOT ก็มี2ที่อะตอนเนี้ยที่ในกรุงเทพเนี่ยนะก็มีที่ดอนเมืองกับที่สุวรรณภูมิ
1: ครับ
0: จริง AOT ก็จะมีเชียงใหม่มีที่อื่นอีกนะอันนี้ก็ว่าไปหรือที่ภูเก็ตเนี่ย
1: ครับ
0: แต่เอา2ที่นี้เฉพาะที่กรุงเทพเนี่ยก็ประสบปัญหาน้ำท่วมทั้งคู่ทั้งที่ดอนเมืองแล้วก็ที่สุวรรณภูมินะฮะแต่เรื่องดอนเมืองนี่เราจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องเท่าไหร่ความจริงมันก็ควรจะเป็นเรื่องเหมือนกันนะจริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิเพราะว่าสุวรรณภูมิเนี่ยให้สัญญาเขาเรียกว่าให้สัมปทานการดำเนินการเรื่องกระเป๋าเรื่องการจัดส่งเรื่องการโหลดและรวมถึงคาร์โก
1: ้
0: คาร์โก้ก็คือไอ้พวกการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินไงฮะนะฮะสินค้าทั้งหลายซึ่งมันก็สำคัญนะที่ก็เรียกว่าแอร์เฟรทอะส่งมาทางเครื่องบินนะฮะแล้วก็จะมีคลังสินค้าจากเครื่องบินโดยเฉพาะแล้วก็นั่นทั้งหมดเนี่ยให้ทำโดยการบินไทยเพื่อไงว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของการบินไทย
1: รับสัมปทานนี้ไปในการบริหารจัดการ
0: การบินไทยก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นจะเรียกว่าแหมเป็นผู้รับเหมาก็ได้เป็นผู้รับสัมปทานทำตัวนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นการบินไทยก็จะไม่ใช่เป็นผู้ที่ทำเฉพาะการบินเท่านั้นนะแต่ว่าเขาทำหน้าที่ในเรื่องของการแฮนดิ้งก็คือว่าปฏิบัติการที่อยู่ภาคพื้นดินเนี่ยการบินไทยก็หน้าที่รับผิดชอบก็แปลว่ากระเป๋าทุกสายการบินเมื่อมาถึงเนี่ยการบินไทยก็เป็นผู้ที่ลำเลียงมานะฮะลำเลียงมายังจุดรับกระเป๋าทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงพบว่ากระเป๋ามันถึงมากไม่ใช่เป็นเฉพาะของการบินไทยเท่านั้นซึ่งกระเป๋าที่การบินไทยเอามาเนี่ยก็มีกระเป๋าของสายการบินของการบินไทยแล้วก็ของทุกสายการบินที่มาถูกไหมครับนะฮะมารวมกันมาถึงได้เป็นจำนวนเป็นหมื่นกระเป๋าในช่วงเวลา 3-4 วันเนี่ยนะครับนะฮะอันนั้นคือภารกิจแล้วก็เรื่องของสินค้าคาร์โก้นี่ก็ปรากฏว่าก็ไปเก็บไว้ในคลังสินค้านะฮะทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันเป็นผลกระทบก็คือว่าวันที่26นะฮะวันที่25เนี่ยมันฝนตกถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย
0: ์ฝนตกหนักคืนนั้นแล้วก็บอกว่าวันที่26ตอนเช้าเนี่ยนะครับผมก็จำได้ว่าเนี่ยฝนมันตกหนักมากเลย25ตอนกลางคืนเนี่ยผมเองเนี่ยไปพูดที่สโมสรฐานบกที่วิถีถนนวิภาวดีเนี่ยตรงเนี้ยนะ
1: อ
0: ยู่เยื้องเยื้องไม่ไกลจากการบินไทยเท่าไหร่การบินไทยสำนักงานของการบินไทยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะก็ไปพูดที่นั่นเสร็จสักประมาณ 3:30 4:00 อะไรเงี้ยนะแล้วผมก็รีบกลับขับรถกลับโอ้โหฝนตกหนักเลยแต่นั่นก็น่าจะเป็นการขับรถได้เที่ยวสุดท้ายอ่ะหลังจากนั้นก็วิภาวดีก็กลายเป็นคลองไปในเวลาต่อมานะครับผมก็รอดจากการเป็นผู้ประสบภัยไปวันนั้นนะ
1: ครับ
0: นะก็บุญก็ กลับบ้านมาอยู่บ้านตอนนี้ก็ไม่ได้จังไม่ได้เจอภาวะน้ำท่วมอะไรเพราะว่าฝั่งทนโชคดีหน่อยนะครับนะฮะไม่เจอน้ำท่วมนะครับนะฮะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าวันที่26เนี่ยพนักงานหรือเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานเนี่ยแล้วในการขนส่งกระเป๋าเนี่ยมันจะต้องมีก็เรียกว่าแรงงานที่มีทักษะด้วยนะ
1: ครับอ๋อ
0: มันมีแรงงานที่ใช้แรงกับแรงงานที่ต้องมีทักษะมันจะต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษอีกด้วยและต้องมีเรื่องใบอนุญาตด้วยหลังเรื่องนะครับ
1: ใบอนุญาตปฏิบัติงานเฉพาะ
0: ใช่ไหมฮะบางอันมันจะต้องมีการปฏิบัติการอยู่บ้างแล้วเขาบอกว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่หรือคนแรงงานเนี่ยจะใช้คำว่าแรงงานก็ได
1: ้
0: หรือคนทำงานที่เป็นผู้รับผิดชอบพอกลับบ้านไปแล้ว26มากลับมาไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมรอบบริเวณของสนามบินสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยญาติพี่น้องทางบ้านเขาก็เจอน้ำท่วมเขาก็ออกมากันไม่ได้สรุปก็คือคนหายไปคนหายไปจำนวนเยอะเลยทีเดียวนะฮะจำนวนเยอะคำว่าจำนวนเยอะนี่ก็แปลว่าทำให้ออปเปอเรชั่นหรือการปฏิบัติการของการบินไทยในการดูแลไอ้กราวด์แฮนดลิ่งหรือการปฏิบัติการภาคพื้นดินเนี่ยนะมันทำงานไม่ได
1: ้
0: ทำงานหายไปเลยอ่ะเรียกว่ากำไม่สำเร็จอันนั้นที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นความวุ่นวายแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้โดยที่ว่าไม่นึกเลยตกใจแล้วมันผลกระทบไปกับทุกสายการบินด้วยไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะการบินไทยเท่านั้นถูกไหมครับเพราะว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบไหมฮะ
1: คร
0: ับแต่ว่าปรากฏว่าทางการท่าอากาศยานหรือ AOT นี่ก็อดทนไม่ได้ผู้ใดมันเห็นอย่างนี้โอตายแล้วเขาก็ลงมือช่วยแล้วขณะเดียวกันก็มีการประสานงานไปยังคนอื่นที่เข้ามาช่วยด้วยนะฮะ
1: คร
0: ับ ก็คือประสานงานไปยังกองทัพอากาศกลาโห
1: ม
0: ไปยังในทหารอากาศซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดนะครับทางสนามบินที่ดอนเมืองนะเขาดึงมาช่วยก็ดึงคนงานกับไอ้แรงงานจากหน่วยงานที่พอจะประสานได้ให้มาช่วยถึงอย่างนั้นก็ไม่พอ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วกุลาหลไปหมดก็ตรงที่ว่าไม่มีคนที่มารับผิดชอบตัวนี้โดยตรงฮะมันผลกระทบในช่วงนั้นเนี่ย
1: คร
0: ับก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้เรื่องนี้มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วไปถามใครก็ไม่มีใครตอบอะไรได้ถามขึ้นไปข้างบนก็เงียบกริบกันไปหมดไม่มีใครพูดไม่มีใครตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รอกันแบบ
1: ครับ
0: ไม่มีอนาคตแล้วก็มีการแจ้งอะไรให้ไปยิง QR โค้ดไว้แล้วเดี๋ยวถึงเวลากระเป๋ามาก็เขาจะส่งไปให้อะไรเงี้ยไปต้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ปุ่นวายไปหมดทั้งสนามบินเลยแล้วก็ผมก็เห็นภาพที่เอาข้าวกระเป๋ามาไปเก็บไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น2ของอาคารของที่สนามบินสุวรรณภูมิอ่ะซ
1: ึ่
0: งธรรมดาชั้น2นี้ก็จะไม่มีปฏิบัติการอะไรนะฮะมันจะมีเช็คอินอยู่ที่ชั้น3นะครับนะชั้นล่างสุดก็จะเป็นเครื่องบินขาเข้านะเพราะฉะนั้นชั้น2นี่ก็เอากระเป๋าไปเคลียร์โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับนะแล้วกว่าจะเคลียร์ได้เราต้องดูดิมันจะให้ใครมาหยิบไปดื้อๆเราก็ไม่ได้มันไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็ต้องถือว่าหนักมากอันนั้นคือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากก็คือเรื่องของกระเป๋าไปคาราคาสั่งอันนี้มากไปนะอันที่1
1: อ
0: ันที่2ที่มันตามต่อมาก็คือว่าพนักงานภาคพื้นดินต่างๆพวกเนี้ยมันก็ส่งผลกระทบในแง่ที่ว่าถ้ากระเป๋าเอามาไม่ถึงไอ้พวกรถต่างๆเหล่านี้ก็ใครจะขับมาล่ะถูกไหมฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์ไอ้แล้วทีนี้มันก็วุ่นวายตกก็คือว่าไอ้เครื่องบินเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถปฏิบัติการได้ครบถ้วนถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ นะฮะมันวนต่อไปหมดเพราะทั้งหมดมันจะต้องเหมือนกันกับเรื่องอะไรอ่ะเหมือนเราเคยเห็นรถแข่งไหมฮะค
1: ือ
0: เวลาเขาจอดรถปั๊บเนี่ยเขาวิ่งไปถอดยางเขาถึงปุ๊บเติมน้ำมันปุ๊บเสร็จทันทีถูกไหมแต่พอมันคนขาดปั๊บใครจะทำอะไรตรงไหนแล้วถูกไหมฮะทีนี
1: ้มันจะซิงเกิลเป็นฟังก์ชันในคนเดียวไม่ได้ละเพราะว่ามันไม่เหมือนกับอาชีพอื่นๆนะมันต้องแบบประสานกันไงเวลาแข่งกับเวลา
0: ปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวการในการบินไทยอันนี้แหละเพราะว่าทั้งหมดในการบินไทยไปรับมาเพราะถือว่าเป็นธุรกิจไงมันได้เงินนะพูดง่ายๆนะ
1: แน่นอน
0: ยิ่งในช่วงก่อนหน้านี้ที่การบินไทยประสบการณ์ขาดทุนมากก็ต้องมาได้งานในพวกนี้แหละถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: เอามาช่วยเลี้ยงบริษัทไว้ด้วยถูกไหมฮะพูดง่ายๆนะครับนะมันก็จำเป็นอ่ะแล้วพอถึงเวลามันเกิดขาดแรงงานขึ้นมาแล้วทำไงไม่ได้เตรียมการนะเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลอันนี้มันก็สำคัญมากก็คือเรื่องของแผนปฏิบัติการในภาวะสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตนะพูดง่ายๆนะมันจะต้องเตรียมการไว้ก่อนโดยยิ่งแผนปฏิบัติการที่ทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปก็เรียกว่า BCP คือ Business Continuity Plan คือแผน ที่ทำให้การทำงานมันเป็นไปอย่างต่อเนื่องการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

0: ะมันจะต้องมีฮะแผนนี้มีความจำเป็นยิ่งแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทำงานในเรื่องของผู้บริหารแผนตัวนี้มาแล้วด้วยตัวเองในภาวะน้ำท่วมโดยยิ่งปี54ไอ้เสื้อสงครามเสื้อทั้งหลายสีเสื้อ
1: หลายสีเหลือเกินนะอาจารย์
0: ผมเจอมาหมดแล้วฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็พอจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องนี้ได้ว่าถ้าทำแผนดีดีเราก็รับมือได้
2: คร
0: ับจริง
2: ครับ
0: ทีนี้ต่อมาก็คือตะกี้นี้อันหนึ่งแล้วอันที่สองก็คือเครื่องบินถูกไหมฮะผ
2: ม
0: ปรากฏว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการบินไทยนี่บินอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิประมาณ110เที่ยว
1: ครับ
0: 3วันที่เกิดเรื่องน้ำท่วมวุ่นวายกันไปหมดเนี่ยนะรอบนั้นเนี่ยก็ตกเข้าไปประมาณ300กว่าเที่ยว
2: คร
0: ับ แล้วเครื่องก็เลยดีเลย์ต้องเรียกว่าดีเลย์ 100% ฮะ
1: ดีเลย์ 100% นี่แหละครับคำนี้แหละทำมาให้เกิดปัญหาต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เลยจ้ะ
0: อ๋อทีนี้มันต่อเนื่องสิถูกไหมฮะคือไอ้เครื่องบินดีเลย์ของการบินไทยเนี่ยในอดีตที่ผ่านมา คุณโอ๊ครู้ไหมว่าการบินไทยเนี่ยไอ้สายการบินเขามีรหัสการบินของการบินไทยคือธรรมดาเรียกว่าไทยแอร์เวย์ใช่ไหมฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ถ้ารหัสการบินก็เรียก TG
1: TG
0: TG นะจริงๆ TG มันก็มีที่มานะทำไมบางคนเอ๊ะทำไมเป็น TG ทำไมไม่เป็น THมันจะได้หมายถึงประเทศไทยTS นี่ทางบดท.บริษัทเดินอากาศไทยเอาไปใช้แล้วบริษัทเดินอากาศไทยนี่เป็นผู้ร่วมหุ้นอยู่ในการตั้งบริษัทการบินไทยนะประเด็นครับทางไอต้าไออาต้าเนี่ยนะเขาก็เลยกำหนดให้ใช้ TG ก็ใช้ TG แต่ประเด็นเป็นต้นมาสมัยหนึ่งเนี่ย TG เนี่ยก็เคยได้รับการแปลคำโดยหม่อมราชวงศ์ธนศรีสวีวัฒน์หม่อมเนี่ยนะบอก TG ย่อมาจากคำว่า Tomorrow
1: Go
0: Tomorrow Go ก็แปลว่าพรุ่งนี้ถึงจะไปฮะก็คือดีเลย์อ่ะพูดง่ายๆนะฮะเครื่องเป็นสัญลักษณ์เลยถ้าขึ้น TG เมื่อไหร่ Tomorrow Go ครับไม่ตรงเวลาเลยครับ
1: เอ๊มันแปลกๆนะจ๊ะ
0: ก็เป็นอย่างนี้จริงนี่คือเรื่องจริงที่ถูกใช้มาแล้วหมอบอกแล้วหลังจากนั้นการบินไทยก็พยายามแก้ตัวตรงนี้นะฮะก็พยายามแก้ไขนะครับนะเผอิญไปสายการบินไม่ใช่ก่อยก็เป็นต้นทุนต่ำเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษามาตรฐานเรื่องของเวลาเรื่องอะไรพอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ปรากฏว่ามางวดนี้ที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ใช่ทูวาโลโกมันทูวาโลโกกลับมาหลอนอีกทีนึงนะถูกไหมครับเพราะมันดีเลย์ไงถูกไหม
1: ครับ
0: และมันไม่ใช่ทูวาโลโกเฉยมันทูวาโลโนโกด้วยฮะแปลว่ายกเลิกเลยครับ
1: แคนเซิลเลย
0: ว่ามันไม่ใช่ไฟล์ดีเลย์มันไฟล์แคนเซิลเลยครับ
1: ครับ
0: โรคฮะ
1: ครับ
0: นี่คือคำแถลงการของ CEO ของบริษัทการบินไทยคุณชายอ่ะคุณชายเอี่ยมสิริออกมาแถลงเองว่าบริษัทการบินไทยจำเป็นต้องลดการผลิตแหมใช้คำนี้เลยนะ
1: ครับ
0: การผลิตก็คือการเดินอะไรต่างๆนี่นะครับลงไปอย่างน้อย 30% เพราะฉะนั้น110เที่ยวก็ลดไปมาสัก30กว่าเที่ยวนึกดูสิครับเลิกนะฮะยุบรวมมั่งอะไรต่างๆเอาไปรวมเอาไปแชร์โค้ดภาษานั้นก็เลยแชร์โค้ดเอาไปร่วมเข้าสายการบินอื่นนะฮะอย่างนี้ไปต้นหรือไม่ก็ยกไปเลยลงนึกดูผู้โดยสารที่อยู่ๆโดนยุคเลิกไปเนี่ยผมเคยโดนนะโอ้โหแล้วไปงานไม่ได้อะฮะ
1: โอ้มันกระทบชิงเรื่องของภาระหน้าที่ของเราอยู่นะอาจารย
0: ์ก็บอกอันต้นเหตุก็คือมันไม่มีคนจะทำอะทำก็ไม่ได้เพราะนั้นมันไม่มีกำลังเพราะนั้นวิธีการก็คือยกเลิกโอ้โหนี่เป็นความเดือดร้อนคือเอาทางตัวเองเป็นหลักแหละครับพูดง่ายนะฮะเอาทางการดำเนินการของการบินไทยเป็นหลักไม่ได้คิดทางด้านผู้โดยสารเลยนะครับช่วยง่ายนะฮะเอาทางด้านตัวเองเป็นหลักว่าทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเพราะนั้นไอ้ที่ไหนทำไม่ทันทำไม่ได้ก็ยกเลิกไปเอาแล้วคนที่เขาเดือดร้อนทำไงไม่ได้มีการชดเชยไม่ได้มีการเยียวยาไอ้กระเป๋าอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการเยียวยาไม่ได้มีการชดเชยก็ถึงได้เป็นเสียงแซ่ซ้องกันอย่างอึมี่ไปหมดตอนนี้นะครับนะฮะบททำไมทำอย่างนี้ทำไมครับทำไมทำอย่างนี้ทำไมยกเลิกก็ยกง่ายง่ายเงี้ยเพราะมันเป็นเงื่อนไขที่เขียนไว้แล้วว่าเขาสามารถจะยกเลิกได้ก็ยกไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วยังไงอะทีนี้ถูกไหมฮะนี่มันนั่นก็คือปฏิบัติการตัวนั้นก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งถูกไหมครับซึ่งตัวนี้จะส่งต่อกันมาเป็นลูกโซ่แล้วยาวเหยียดเลยทีนี้นะ
1: คร
0: ับและอีกตัวหนึ่งก็คือคาร์โก้ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ไอ้พวกคลังสินค้านั่นก็เป็นตัวหนึ่งก็เป็นรายได้แล้วปรากฏว่าจนถึงวันนี้เขาบอกสินค้ายังค้างอยู่ในคลังสินค้านี่เยอะเลยค้างมาประมาณ15วันแล้วครับปุณโ
1: อ
0: ครับ
1: โอ้โหครึ่งเดือน
0: แล้วก็การบินไทยคือรายใหญ่ของคนที่ดูแลจัดการเนี่ย 70% ฮะดูแลโดยการบินไทยนะหมายความว่าไอ้ตัวคลังสินค้าที่ขนส่งมาทางอากาศเนี่ยทางเครื่องบินเนี่ยนะ 70% เนี่ยนะครับนะการบินไทยเป็นผู้ดูแลทั้งหมด

0: เขาเรียกว่าน้ำตกเฉลี่ยประมาณปีหนึ่ง 1.2 โอ้เยอะเลยเอางั้นดีกว่านะมันมีบริษัทอื่นเป็นบริษัทที่ย่อยแล้วก็ทางอะไรอ่ะคณะรัฐมนตรีก็พยายามจะเพิ่มไปอีกบริษัทหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นแบบผูกขาดโดยการบินไทยพอไม่ทำไม่ขนทีเดียวก็สินค้าก็ค้างอยู่แล้วทุกวันนี้มันก็ส่งต่อไปเป็นลูกโซ่หมดอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนอีกตัวหนึ่งนะฮะสรุปก็คือมันก็เลยลามเลยเถิดไปกันยกใหญ
1: ่
0: แล้วถามคุณนาโอ๊กว่าเหตุการณ์นี้เกิดเนี่ย26ตอนเช้าที่บอกว่ามันเริ่มไม่มีคนมาทำงานแล้วก็ดีเลย
1: ์
0: วุ่นวายไปหมดเลยลากมาเรื่อยๆแล้วเรื่องนี้มันใหญ่มาลวงไปอย่างนี้ผู้โดยสารก็ร้องระงมกันไปหมดถูกไหมครับโวยวายแล้วไอ้พนักงานที่เป็นพนักงานที่ประจำอยู่ที่กราวก็รับเละเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่รู้จะถามว่าใครถูกไหมครับถามไปข้างบนก็ไม่มีใครตอ
1: บ
0: ใช่ไหม
1: ค
0: ุยอะไรกับใครไม่ได้ร้องบางคนก็ถึงขนาดร้องโหมร้องไห้โดนมันไม่ไหวอ่ะถูกไหมฮะผู้โดยสารเขาก็ต้องระบายแหละถูกไหมครับ
1: ก็เอาคนหน้างานมารับหน้าเสือไปก่อน
0: โอ้โหงานนี้เละตุ้มเป
1: ๊
0: ะเหตุการณ์มันหนักไปเต็มที่จนกระทั่งเกิดการปรากฏกายของท่านซีอีโอฮะออกมาเป็นผู้แถลงข่าวการมันช้าไปนะครับถ้าผมพูดตรงๆในภาวะวิกฤตเนี่ย
1: จริงๆ
0: มันต้อง3วันมาปรากฏตัววันที่29
1: ก็ถือว่า
0: ผมว่าเรื่องนี้ต้องต่อว่าฮะ
1: ถือว่าเขาเรียกว่าไม่มีแม่ทัพที่จะมาคอยบัญชาการ
0: ด้
1: าน
0: หน้า
1: ไม่ได้
0: เลยครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนี่บริษัทใหญ่ขนาดนี้ธุรกิจใหญ่ขนาดนี้เพิ่งโผล่ขอโทษแต่พูดภาษาไทยก็คือโผล่หัวออกมานะครับออกมาพูดแล้วก็มาขอโทษแต่ผมก็พยายามดูคลิปนั่งดูคลิปสภาพไม่มีโง่เฮงเลยครับไม่ไหวเลยครับนะหมดสภาพนะฮะดูแล้วการพูดก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากมาพูดระบายให้รู้ว่าคนมันไม่พอมันหายไปหมดไม่รู้จะทำยังไงง่ายๆนะก็มีวิธีเดียวก็คือลดการผลิตลงนะฮะได้ก็ให้ไหนก็แค่นั้นก็ขอโทษผู้โดยสารด้วยต่างๆนี่นะแต่ไม่มีมาตรการเยียวยาไม่มีอะไรปรากฏออกมาท่านออกมาแถลงทำไมก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าภายใน72ชั่วโมงจะจัดการให้เรียบร้อยนะ
1: คร
0: ับ72ชั่วโมงนี้เท่าไหร่3วันใช่มั้ย
1: 3วันเป๊ะครับ
0: ใช่มั้ยนั่นคือประแหงเมื่อวันที่เท่าไหร่นะ29ถูกมั้ย
1: คร
0: ับนะฮะและหลังจากนั้นอีก1วันคือในวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ปรากฏกายออกมาครับ
1: คุณพิพัฒน
0: ์อันนี้เป็นฉากที่ชัดเจนดีมั้ยค่อยๆโผล่มา
1: ครับ
0: พระเอกออกมาหลังสุดฮะ
1: เหมือนตำรวจ
0: มาแล้วมาแล้วท่านมาแล้วออกมาเผยนะออกมาแล้วมาดูนี่ต้องจัดการแล้วก็มาสั่งการว่าทุกอย่างต้องเสร็จภายใน4วันก็มาเพิ่มอีกวันนึงเนี่ยนะสรุปว่าต้องเสร็จภายใน4วันต้องเคลียร์เป็นเสร็จเอาตัวเลขต่างๆออกมาผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอ้าวท่านแล้วตอนเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยทำไมท่านไม่มากันเลยทุกท่านนี่หายไปไหนหมดเลยนะทำไมท่านไม่รับผิดชอบครับท่านก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีมันเป็นเรื่องของการบินไทยเขานะ
1: ครับ
0: เราก็มองดูอยู่ให้การบินไทยเขาจัดการกันนะครับถูกไหมฮะ
1: ในฐานะกำกับในฐานะกำกับดูแลก็ต้องมีแอคชั่นมากกว่านี้นะในความคาดหวังของผู้คนทั่วไป
0: ขอโทษนี่นี่ท่านไม่ได้คิดเลยว่า1การบินไทย2มันเป็นสายการบินแห่งชาติ3มันชื่อเสียงประเทศไทย4มันเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เกิดเหตุคืออยู่ที่ตรงไอ้การท่าอากาศยานที่สุวรรณภูมิถูกไหมครับ มันไม่ใช่ที่เอกชนที่ไหนไม่ใช่คลังสินค้าย่อยๆอะไรของใครที่ไหนไม่ใช่เลยครับท่านถูกไหมฮะอยู่ในความรับผิดชอบท่านกระทรวงคมนาคมโดยตรงเลยเอาข้ออ้างนี้มาอ้างยังไงไม่อายบ้างหรือไงนะครับ งานนี้ไม่รู้ว่ามีใครลาออกกันบ้างเนี่ยอยากเห็นยังเลยถูกไหมฮะแต่ความจริงก็เรียกร้องนี่ก็ผิดล้มเหลวมาตั้งแต่การเรียกร้องแต่ตอนไอ้โม่งน้ำมันแล้วแหละตอนไอ้น้ำมันหายแล้วล่ะเจ้าเก่าออกมาเนี่ยนะครับถูกไหมฮะนี่แค่ออกมาฮะออกมาพูดนะครับออกมาพูดเนี่ยก็มาดูต่างๆต้องจัดการให้เรียบร้อยต้องอะไรต่างให้เรียบร้อยกำลังทั้งนั้นมันเป็นหน้าเป็นตาแล้วหลายคนก็ฟีดแบ็กนักท่องเที่ยวบอกโอ้โหอายบางคนบอกว่าคงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่มาเนี่ยคงไม่เอาแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ
1: ก็ถือว่ากระทบการท่องเที่ยวโดยชัดเจนเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวมันทำให้
0: ไม่ได้เลยครับ
1: แล้
0: วผมถามนิดถามนิดหนึ่งคุณโอ๊กว่านี่เป็นครั้งแรกว่าที่น้ำท่วมสนามบินเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: เม
1: ื่
0: อป
1: ี
0: 54จำได้ไหม54เนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนั้นเราได้ยินเรื่องอย่างนี้ไหม54อ่ะ
1: แน่นอนก็ต้องมีแผน
0: แล้วตอนนั้นมีการบินไทยไหมครับมีไหมฮะ
1: มีสิครับอาจารย์
0: เออแล้วทำไมมันไม่มีเรื่องตอนนั้นนะ54นั้นหนักกว่านี้ไหมครับ
1: เออใช่ๆหนักกว่านี้หนัก
0: กว่านี้ขอโทษนะช่วยคิดหน่อยนะครับท่านที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องพิจารณาหน่อยครับ
1: ครับครับ
0: นะพอดีผมก็ผ่านมาเยอะฮะผมก็ประสบการณ์ทั้งเดินทางทั้งเป็นผู้โดยสารทั้งเห็นอะไรทั้งมีอะไรทั้งเป็นผู้ที่เคยรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องแผนไอ้ BCP อะไรต่างๆเนี่ยนะบริหารแผนก็บอกเลยนะครับว่ามันไม่น่าเชื่อบริษัทใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: การบินไทยจากบริษัทผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะฮะวันดีคืนดีจากเดิมนี่เป็นรัฐวิสาหกิจคือกระทรวงการคลังโดยรัฐบาลเนี่ยนะถือหุ้นมากกว่า 50% บริษัทเข้าตันระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมครับเป็นบริษัทมหาชนเสร็จเรียบร้อยพอผลประกอบมันมีปัญหาเรื่องการลงทุนก็เข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้ววันนี้ก็ถอดความเป็นไอ้รัฐวิสาหกิจออกไปเพราะว่าก็กลายเป็นว่าผู้ถือหุ้นหลักเนี่ยนะครับเป็นกระทรวงไอ้เป็นไอ้การคลังก็เหลือแค่ประมาณ 38-39% นะถือว่าไม่ถึง
1: ครึ่ง
0: อะไรอ่ะไม่ถึง 50% แล้วเพราะฉะนั้นก็พอเป็นบริษัทเอกชนแล้วนะเป็นเอกชนแล้วแต่ว่าถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงการคลังเนี่ยนะโอ้โหทุกอย่างแหมมันดูนั่นนะทุกอย่างถอยกลับไปแล้วก็บอกว่าสามารถพลิกฟื้น
1: อ
0: ่ะแล้วตอนนั้นก็เอามาคุยกันมากมายหรือว่าเป็นบริษัทเทอร์นาราวจำได้ไหมเทอร์นาราว
1: กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
0: แล้วก็ประกาศเลยปี2568นี่ผมจำได้ประกาศใหญ่โตนี่เทอร์นาราวรายได้รวม 194,210 ล้านบาทกำไร 30,910 ล้านบาททั้งปีโอ้โหกลับมากำไรจากก่อนหน้าในปี2567ขาดทุนไป 27,000 กว่าล้านนะฮะ
1: ทั้งโควิด
0: แล้วก็ตอนนี้กำไรแล้วโอ้กำไรมากแล้วนี่ครึ่งปีของปี2569ผ่านมาครึ่งปีเนี่ยนะกำไรรวมไปแล้วนี่ 11,620 ล้านบาทเยอะนะรายได้รวมก็ประมาณสัก 103,095 ล้านบาท
1: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
0: ถึงสิ้นปีเนี่ยจะกำไรจะรายได้ประมาณ 200,000 ล้านอ่ะไอตัวกำไรก็อาจจะตกประมาณสัก 20,000 กว่าล้านเหตุผลเพราะว่าราคาน้ำมันมันขึ้นไงถูกไหมฮะ
1: ต้นทุนเพิ่ม
0: ต้นทุนมันแถวสูงขึ้นก็ทำให้อาจจะอะไรลดลงไหมแต่พูดง่ายว่าโอ้โหสร้างกำไรมันต่ำมากไหมเฮ้ยพอถึงเวลาแรงงานไม่พอคนไม่พอไม่สามารถจัดการในภาวะสถานการณ์ที่มันเป็นแบบว่าฉุกเฉินอย่างนี้ได
1: ้แปล
0: ขอโทษนะฮะมันไม่ได้ละครับบริษัทใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมฮะรับภาระขนาดนี้แล้วใช้ชื่อในนามของการบริษัทการบินแห่งชาติด้วยไม่ได้
1: ครับ
0: ไม่ได้ฮะต้องรับผิดชอบมากกว่านี้ฮะ
1: โดยเฉพาะฉากหน้าหรือว่าความเร่งด่วนในการที่จะออกมารับมือในสถานการณ์ต่างๆของทั้งระดับสูงนะผู้บริหารระดับสูงหรือแม้แต่ผู้ที่บังคับบัญชาระดับแต่ละระดับขึ้นไปอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่น
0: ถูกต้องอ
1: าจารย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่อง
0: รัฐมนตรีกีฬาและท่องเที่ยว
1: ครับ
0: คุณสุรศักดิ์นี่กลับมาจากญี่ปุ่นพอดีฮะเนี่ยผลพวงจากเอเชียเกมกลับมาก่อนมันก็เจอเป็นผู้ประสบภัยไปด้วยนะเดินเนี้ยนะฮะ
1: ดูงี้กลับทีหลังดีกว่า
0: แล้วก็เลยออกมาประกาศเลยก็บอกว่าก็ไอซีโอของการบินไทยเนี่ยนะคุณชายเหยี่ยมสิริเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ได้ข่าวว่าจะพ้นวาระอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าจะพ้นวาระแล้วก็กำลังจะเตรียมการในการสรรหาคนใหม่เนี่ยนะ
1: คร
0: ับ ก็บอกว่าถ้าคิดว่าไม่มีกำลังก็ควรจะลาออกไปซะเลยนะก็พูดง่ายว่าขับไล่ไปเลยนะฮะก็เจอรัฐมนตรีไล่ไปคนหนึ่งแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรนะฮะในท่าน CEO เนี่ย
1: ก็จะหมดวาระอยู่แล้ว
0: แต่ก็เห็นผมก็เห็นมีชื่อทำท่าจะเสนอตัวเองกลับเข้ามาอีกนะฮะผมว่าก็ควรจะพิจารณานะครับคณะกรรมการสรรหาทั้งหลายก็ลองดูด้วยกันแล้วกันว่าผลงานอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเป็นผลงานประกอบเป็นผลติดลบไหมล่ะครับถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ แต่ถ้าไม่จดจำผลงานครั้งนี้จะไปจดจำครั้งไหนล่ะครับถูกไหม
1: ฮ
0: ะอันนี้ผมคิดว่าเสียหายมากและต้องรีบแก้ไขโดยเร็วฮะแล้วก็ต้องมีการแสดงความรับผิดชอบด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะปล่อยผ่านไปครั้งหนึ่งมันไม่ได้อะมันผลกระทบกับประเทศไทยเลยครับถูกไหมครับ
1: โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางมาจากประเทศไทยนะจะบางครั้งมันประสบการณ์ครั้งเดียวมันทำให้ความชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันไปในแต่ละหน้าได้เลยนะ
0: วันนี้ผมไม่ได้พูดรายละเอียดของไอ้แผนเลยนะจริงๆก็ไม่ได้อยากจะสอนเขาฮะแต่วันหนึ่งถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเล่าว่ามันผ่านมาขนาดไหนคุณต้องรู้จักทำแผนที่ผมพูดไปสักครู่ได้แล้วว่า BCP Business Continuity Plan เนี่ยต้องมีแล้วครับไม่มีคุณตายอย่างเดียวคุณเป็นอย่างนี้แหละครับ
1: สำคัญนะครับในเรื่องของแผนการรับมือในภาวะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือนะอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินฉุกละหุกแบบเนี้ยอย่างน้อยก็คือมันสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างอาจจะไม่ 100% แต่ว่ามันจะ 50 60 70% ก็สามารถที่จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบาได้
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็หลายๆครั้งอ่ะที่ตั้งแต่เราคุยกันเมื่อวานก่อนนะครับเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมอาจารย์วันจันทร์แผนจะแผนเหมือนกันนี่ก็มาเรื่องของแผนรับมือต่างๆจริงๆแล้วมันกลายเป็นปัญหาที่พื้นฐานแต่ว่าบางครั้งมันถูกมองข้าม โดยอะไรอย่างไรไม่รู
0: ้ก็ไม่รู้เ
1: นี่ยครับนะครับก็กระตุ้นหน่อยกระตุกหน่อยเพื่อที่จะได้แบบบางทีมันถึงเวลาจวนเจียนจำเป็นมันต้องใช้เรื่องพวกนี้แหละครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ด้วยความยินดีขอบคุณครับท่านผู้ฟังพรุ่งนี้พบกันครับ
1: พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองมาให้ในมุมมองหนึ่งนะครับกับไขปมคนในข่าวเราในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการบินไทยไม่รักคุณเท่าฟ้าซะแล้วนะครับเทผู้โดยสารกระทบการท่องเที่ยวแน่นอนครับเรื่องนี้กระทบหลายคนเลยรวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเอง อยากให้มันแก้ไขได้อย่างถูกทิศถูกทางแล้วก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาอีกในอนาคตนะครับสำหรับใครที่ติดตามเรื่องราวต่างๆข่าวทั้งวันนะน้ำท่วมบ้างเรื่องของเหตุการณ์สำคัญในประจำวันบ้างหรือแม้แต่ทำงานออกเดินทางต่างๆนะครับปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่นะครับทั้งการนั่งหน้าจอนานๆก็ด้วยรวมถึงขับรถทางไกลก็ด้วยนะครับให้สุขยะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองครับตามรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะครับมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองครับตำรับพัดโพวันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ครับย้ำอีกทีโทร02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสือโอ๊คนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับอยู่กับอาจารย์ปิ่นครับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและศักยภาพภายในครับสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
6: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ปิ่นได้บินไปไหนมาไหม
6: โอ้คิดอยู่ในใจเลยว่าโชคดีที่ช่วงนี้ไม่เดินทาง
1: ใช่ไหมไหนจะออกจากบ้านก็เหนื่อยแล้วไหนจะถ้าออกมาแล้วเจอสถานการณ์ที่แบบกระเป๋าไม่ได้ตามมาด้วยเนี่ยไปเรียกว่าไปได้คอร์เรคชั่นใหม่ในต่างแดนเลยก็เ ก็ไม่แน่นะเออไปแบบอย่างประเทศที่เราแบบอยากไปเที่ยวอยู่แล้วก็ดีไปแต่บางประเทศมันไม่ใช่แฟชั่นเราเนาะ
6: โอ้ถือเป็นโอกาสใช่ไหมถ้าเกิด
1: บางประเทศต้องยอมรับว่าไม่ใช่สไตล์ของแต่ละท่านนะก็เข้าถึงยากในบางครั้งนะครับแล้วก็ราคาด้วยสำคัญเออมันจะซื้อใหม่ได้มาบ้านเรานะมาเมืองไทยบินมาเมืองไทยยังซื้อโอเคไปตามตลาดนัดหรือว่าอะไรตลาดเปิดถ้าเป็นภูเก็ตก็แบบตลาดนาคาที่น้องเน่เปิดหมวกอยู
6: ่
1: ก็ยังได้ราคายังจับต้องได้แต่ถ้าแบบอย่างประเทศแบบอะไรอ่ะเขามีรายได้สูงสักนิดนึงนะไปฝรั่งเศสอย่างเงี้ยอ่ะโอ้โหลอนดอนอย่างเงี้ยอังกฤษอย่างเงี้ยโอ้โหค่าถ้าไม่เข้าพวกแบรนด์ที่มันเป็นแบบระดับที่แบบจับต้องได้อย่างหลายๆแบรนด์นะก็เหนื่อยอยู่นะใส่ซ้ำเอาม
6: ันก็หลายปัจจัยนะใช่ไหมที่ต้อง
1: ใช่
6: ช่วงนี้ก็หลายสถานการณ์เลย
1: ครับ อย่างกรณีของที่เราหยิบยกมาเป็นประเด็นไขปมในวันนี้ครับจันปิ่นการตัดสินใจบางครั้งเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของลูกความหนักแน่นความสร้างความน่าเชื่อถือการตัดสินใจพลาดหรือไม่พลาดเพียงครั้งเดียวเนี่ยมันมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระดับของแบรนด์ขององค์กรได้แค่ไหนครับ
6: ถ้าในมุมของผู้นำองค์กรอะแน่นอนค่ะว่าการตัดสินใจพลาดเนาะในหนึ่งครั้งมันกระทบอยู่แล้วแหละมันกระทบมากกระทบน้อยแต่สำหรับเคสนี้โดยเฉพาะนะคุณโอ๊คนะเราจะเห็นว่ามันมากกว่าเรื่องของมันไม่ใช่ในมุมของการตัดสินใจพลาดแต่มันเห็นถึงการบริหารเนาะที่ผิดพลาดจริงๆอ่ะตอนที่ฟังเอาจริงก็เหมือนที่เมื่อสักครู่ถึงฟังทางคุณโอกาสจันสนิทคุยกันนะได้ยินคำว่า BCP ก็ตรงใจเพราะว่าตอนที่ฟังสัมภาษณ์ต้องบอกงี้ค่ะว่าเราฟังสัมภาษณ์เนี่ยของท่านดีๆหรือท่าน CEO เนี่ยคำถามที่มันผุดขึ้นตอนที่ฟังท่านสื่อสารออกมาเนาะบิ่งก็มีคำถามแบบนี้แหละในมุมของคนที่เราคือบิ่งก็ทำบริหารองค์กรทำเรื่อง BCP ทำเรื่องแผนต่างๆมาเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะฟุตได้ทำเรื่องของ BCP เนี่ยแบบไหนอย่างไรเพราะว่าในมุมของการสื่อสารน่ะในฐานะของคนนอกที่มองเข้าไปเนี่ยยังไม่ได้มันได้ยินเฉพาะเรื่องของการพูดถึงการเขาเรียกอะไรโอเปอเรชั่นหรือการทำงานของพนักงานแต่ยังไม่ได้ยินเรื่องของการบริหารในมุมขององค์กรเลยว่าในมุมขององค์กรมีแผนอย่างไรทีนี้ถ้ามองกลับมาค่ะในเรื่องของเคสนี้เนาะดังนั้นเนี่ยระดับขององค์กรขนาดนี้เนี่ยมันกระทบมากๆแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องอ่ะคุณโอ๊คที่ไม่ใช่แค่เพียงผู้โดยสารเนาะวันนี้การบินไทยทำหน้าที่เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนระดับประเทศและธุรกิจที่ดำเนินเนี่ยก็กระทบกับหลายๆเขาเรียกอะไรกระทบกับระดับประเทศแน่นอนดังนั้นเวลาที่กลุ่มคนที่เราพูดถึงว่าจะได้รับผลกระทบอะค่ะที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นเนาะมันจึงเป็นระดับที่สูงและมันก็จะส่งผลไปในระยะยาวเพราะว่ามันมีคำว่า stakeholder เนาะ stakeholder ก็คือคนที่เกี่ยวข้องที่ถ้าคนที่เกี่ยวข้องวันนี้ไม่ใช่แค่ลูกค้าไม่ใช่แค่ผู้โดยสารและแต่ว่าสำหรับการบินไทยอ่ะมีทั้งพาร์ทเนอร์มีทั้งพันธมิตรมีทั้งนักลงทุนเพราะในการสื่อสารหรือสิ่งต่างๆที่ออกมาวันนี้ค่ะย่อมส่งผลไปแบบมากมายมากๆอ่ะนักลงทุนก็มองกำลังมองอยู
1: ่
6: พาร์ทเนอร์ต่างๆพันธมิตรต่างๆก็กำลังมองอยู่แต่วันนี้สิ่งที่สื่อสารออกมาในตั้งแต่เมื่อวานหรือวันนี้ก็ตามอ่ะยังไม่ได้เห็นพูดถึงแผนรับมือแผนเผชิญเหตุไม่ได้เห็นพูดถึงแผน BCP อย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดเมื่อสักครู่ไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าความรู้สึกในอ่ะมุมจิตวิทยาก่อนค่ะว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันเกิดจากอ่ะเราผู้โดยสารเนาะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องอ่ะย่อมมีความคาดหวังและในระดับอย่างสายการบินแห่งชาติเนี่ยความคาดหวัง ย่อมสูงมากเนาะย่อมสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอะค่ะรับรู้ว่าการสื่อสารที่ออกมาเนี่ยไม่เห็นถึงแผนอะไรที่ทำให้รู้สึกเชื่อมั่นหรือสบายใจได้นะนี่ผ่านมา3วันอย่างที่อาจารย์เสน่ห์ว่าถ้าจริงๆมีเรื่องของแผนน่ะมันไม่มีทางที่จะปล่อยมาถึง3วันจริงๆเชื่อว่าเขามีแต่มีอย่างไหนมีแบบไหนอย่างไรนี่แหละอันนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นมากๆ
1: ใช่คือมีแต่แบบมีแบบไหนอย่างไรแล้วไม่พอนะต้องมีแบบไหนอย่างไรแล้วปฏิบัติได้ไหมสำคัญเลย
6: สำคัญมากๆเพราะว่าคือด้วยส่วนตัวเนี่ยทำเรื่องแผนพวกนี้มาแล้วเคยเข้าไปช่วยดูในหลายๆองค์กรนะคะเราจะเห็นว่าบางที่เนี่ยมีแต่อย่างที่คุณโอ๊คบอกอะมีแล้วมีแล้วเอามาใช้อย่างไรอันนี้อันที่หนึ่งนะสองคือมีแต่มีแล้วไม่ได้ซ้อมหรือไม่ได้ซ้อมอย่างเพียงพอ
1: ครับครับเข้าใจเข้าใจเลยซ้อมแล้วหรือไม่หรือซ้อมอย่างไม่เพียงพอก็อีกหนึ่งนะอีกหนึ่งปัญหาที่ผมว่าอาจารย์ปิ่นก็เคยต้องเจอแหละเปลี่ยนผู้บริหาร
6: อันนี้ก็สำคัญทีนี้พอเปลี่ยนเสร็จแล้วไม่ได้ทบทวนแผน
1: ไม่รู้ด้วยซ้ำผมว่านะบางครั้งอ่ะ
6: อันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าจริงๆคนถ้าในองค์กรใหญ่ๆอ่ะคุณโอ๊คแผน BCP เนี่ยต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่ในวาระสำคัญของคนที่เป็นผู้บริหารผู้นำคือหมายถึงว่าเข้ามาสมมติว่ามีการเปลี่ยนผู้บริหารการที่จะต้องมาเรียนรู้เรื่องของพวก BCP หรือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเนี้ยเป็นโรดแมปเขาเรียกว่าแรกๆในช่วงระยะเวลาเดือนแรก2เดือนแรก3เดือนแรกที่ต้องรีบดูเลย
1: ฮะ
6: แ
1: ต่ มีคำว่าแต
6: ่
1: มีคำว่าแต่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรได้หลายมิติเหมือนกันนะจันปิ่นครับคือ
6: มากมากค่ะ
1: คือโอเคแหละแผนทุกองค์กรผมเชื่อว่ามันก็มีในบทบัญญัติต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในบทบัญญัติของส่วนไหนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระดับการนำไปใช้หรือว่าคนที่จะรู้เรื่องของการนำไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยได้ใส่ใจหรือว่าได้ถูกนำเสนอเรื่องนี้อย่างเป็นอันดับ1 2 3อย่างไรหรือเปล่า
6: ค่ะ
1: ค
6: ่ะใช่ใช่เพราะว่าเข้าไปฟังในหลายๆสื่อหรือหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องเองก็มีแต่คนตั้งคำถามเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าสมมติว่าถ้าผู้นำหรือผู้บริหารจะตัดสินใจเนี่ยแต่ถ้าเขามีกรอบแผนเรื่องพวกนี้อยู่เนาะการออกมาแอคชั่นหรือว่าการสื่อสารมันก็จะอยู่ภายใต้กรอบพวกนี้คุณโอ๊
1: คครับจริงครับอีกหนึ่งมุมความเชื่อมั่นทางการฟื้นความเชื่อมั่นทางจิตวิทยามันสามารถทำได้ไหมครับหรือว่ามันมีวิธีการในการฟื้นเรื่องพวกนี้อย่างไรบ้าง
6: ค่ะในทางจิตวิทยาเนี่ยฟื้นความเชื่อมั่นมันทำได
1: ้
6: ขณะเดียวกันมันก็จะมีรูปแบบเนาะของการฟื้นคืนความเชื่อมั่นในมุมจิตวิทยาเนี่ยเช่นอันดับแรกก่อนก็คือวันนี้ถ้าเอาเคสนี้มาพูดถึงนะ อย่างแรกๆเลยที่น่าจะต้องถ้าแก้จะดีมากหรือว่าถ้าจะเพิ่มเติมจะดีมากก็คือเรื่องของการสื่อสารก่อนเลยจิตวิทยาการสื่อสารค่ะคือในมุมของคนที่เวลาเกิดเหตุแบบนี้ค่ะคุณโอ๊
1: ค
6: จิตวิทยาการสื่อสารหนึ่งก็คือเราเห็นแล้วแหละว่าท่านผู้นำหรือว่า CEO เนี่ยออกมาบอกว่าขอโทษแต่คือขอโทษแบบแค่คำว่าขอโทษเลยสิ่งสำคัญของเรื่องนี้ค่ะคือการขอโทษถ้าภาษา
1: เบื้องต้นเลยอย่างแรกเลย
6: ใช่อย่างแรกเลยแต่ขอโทษเนี่ยมันมีความต่างนะคะว่าการขอโทษเนี่ยถ้าขอโทษแบบที่ใช้คำที่เห็นอกเห็นใจหรือว่ามันมีจิตวิทยาบอกว่าการขอโทษเนี่ยในต้องใช้คำว่าต้องมีเอมพัตตีก็คือการเข้าอกเข้าใจหรือว่ามีคำพูดที่แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆแต่วันนี้เรายังไม่ได้เห็นคำพูดนั้นนะเขาไปฟังอยู่หลายๆครั้งเนี่ยยังไม่ได้เห็นคำพูดที่เป็นมุมจิตวิทยาการสื่อสารแบบนั้นอันนี้สำคัญอันแรกที่ถ้าจะปรับเปลี่ยนได้นะคะถัดมาก็คือแสดงออกถึงความรับผิดชอบ จริงๆวันนี้เราได้ยินแต่ว่าโอเคเป็นเพราะน้ำท่วมไปเอารถออกไปตามพนักงานแล้วอันนี้มันทำให้คนไม่ได้รู้สึกถึงความรับผิดชอบของผู้นำหรือผู้บริหารเท่าที่ควรเนาะคือเรายังไม่ได้ฟังว่าโอเครับผิดชอบคือเยียวยาอย่างไรชดเชยอย่างไรทำอะไรบ้างการสื่อสารเราจะปรับปรุงอย่างไรเราจะวางแผนอะไรแล้วก็ที่ต่อมาก็คือแก้ไขเนาะเพนที่คนกำลังเจออยู่เนี่ยแก้ไขเขาพูดบ้างแล้วแหละเพียงขณะเดียวกันการสื่อสารที่มันยังไม่ชัดพอมันเลยยังทำให้คนยังมีคำถามและยังรู้สึกค้างคาอยู่ยังไม่รู้สึกเอาง่ายๆก็คือยังไม่รู้สึกชัดเจนกับการสื่อสารที่ออกมาแล้วก็สำคัญคือจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมายังไงก็คือต้องแสดงให้เห็นว่าไอ้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี้ยมันจะไม่เกิดอีกอย่างไร
1: สำคัญเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเองทิ้งท้ายหน่อยครับเราจะอยู่กับสถานการณ์หรือว่ารับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ทางจิตวิทยาให้มันผ่อนคลายอารมณ์ได้อย่างไรไหม
6: เข้าใจคนที่ได้รับผลกระทบมากๆนะคะเอาจริงๆแล้วอ่ะซึ่งมันก็ถ้าพูดถึงในมุมจิตวิทยาเนี่ยอันดับแรกเลยอ่ะคือก็ไม่ได้ง่ายนะบวกก่อนนะไม่ได้ง่ายสำหรับหลายๆคนที่เวลาเจอผลกระทบตรงหน้าแต่ขณะเดียวกันน่ะในมุมจิตวิทยาที่จะช่วยได้ก็คือมองเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือรับรู้อะว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะค่อยๆสำรวจอารมณ์ตัวเองก่อนเนาะว่าวันนี้อารมณ์เราคืออะไรโกรธโอเคยอมรับว่าโกรธไม่ต้องเก็บความรู้หมายถึงว่าไม่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ต้องกดละกันไม่ต้องกดความรู้สึกไม่ต้องหลีกหนีแต่รับรู้ความรู้สึกของตัวเองว่าเรารู้สึกแบบนี
1: ้
6: เมื่อรับรู้แล้วอะค่ะอันเนี้ยมันจะช่วยเนาะมันจะช่วยถอนให้ความรู้สึกที่มันกำลังพุ่งแรงอยู
1: ่
6: อะค่อยๆลดลงหลังจากนั้นเมื่อเราความรู้สึกมันค่อยๆลดลงแล้วอะเราก็คงค่อยๆมาประเมินแหละคุณโอ๊คว่าอะไรที่เราทำได้บ้างจัดการได้บ้างในขณะนั้นอะไรที่มันเกินความควบคุมโอเคเราค่อยๆมาประเมินทีหลังเนาะมาพิจารณาทีหลังจะเอาที่เราอะรับมือได้จัดการได้กับตัวเองก่อนค่ะแต่เข้าใจทุกคนก็ส่งกำลังใจให้ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์ปิ่นครับ
6: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play
9: M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีพี่ต้นด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันสุดท้ายของเดือน9แล้วนะครับเดือนกันยายนพรุ่งนี้ก็จะเรียกว่าใครที่เกษียณราชการในวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องตื่นแต่งตัวไปทำงานนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่จะเกษียณราชการในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ
1: ค่ะขอให้เป็นการเกษียณอย่างเกษมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่จะเป็นผู้เกษียณแต่ว่าใจยังคงแข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะ
2: ครับผมแล้วก็เป็นคนดีของบ้านเมืองเป็นพลังสำคัญเป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศไทยและก็โลกไปมีกันต่อไปนะครับเช้าวันนี้เรามีข่าวที่จะมานำเสนอเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวรวมทั้งเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์และเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่จำเป็นที่เราควรจะต้องรู้เอาไว้นะครับในและถึงเวลา 6:40 นเราจะได้อัปเดตข้อมูลกับทางไต้หวันนะครับโดยคุณธีระหยางผู้จัดรายการเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลมาเปิดตำนานไหว้พระจันทร์ครับที่พี่เจเจเตรียมตัวแล้วยังมีขนมเปี๊ยะมาแล้ว
1: ขนมเปี๊ยะนี่หมดไปหลายกล่องแล้วค่ะที่บ้านแล้วก็ถามตัวเองก่อนเอ๊ะเขาไหว้วันไหนนะเขาไหว้วันไหนนะ
2: ไหว้ตัวเองก่อนได้หลายกล่องแล้วนะครับแล้วคุณธีระก็จะมาเปิดพิกัดนะครับว่าชมพระจันทร์สุดโรแมนติกกันที่ไหนในไทเปหรือว่าติดตามครับ
1: ค่ะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาวิเคราะห์ในประเด็นบทบาทผู้นำอาเซียนบนเวที UNG ก็คือเวทีสหประชาชาตินั่นเองนะคะรวมทั้งจะมาพูดคุยบอกเล่าถึงประเด็นที่เขาพูดคุยกันด้วยค่ะ
2: ครับผมเราไปเริ่มกันที่ข่าวเลยนะครับผมก็จะไม่ไปลงรายละเอียดของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะท่านกับออกมาวันนี้บอกว่าไม่ได้แล้ว AI เราจะไปปล่อยไปร่วมมือกับจีนไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคู่แข่งสำคัญเรื่องของน้ำมันที่อเมริกาก็ยังเดือดกันอยู่นะครับราคาก็ขึ้นปุดไม่หยุดไม่อยู่แล้วก็เรื่องของคดีความอะไรต่างๆของท่านโดนัลด์ทรัมป์เองอะไรก็เยอะแยะมากมายแต่เรื่องที่น่าสนใจมากในอเมริกานะครับที่อยากจะเชิญคุณผู้ฟังไปรู้แล้วก็ไปรับทราบรวมทั้งพี่เจเจด้วยนะครับก็คือเรื่องของ hate speech ครับเรื่องของการแสดงความเกลียดชังนะครับบนแพลตฟอร์ม X anti South Asian hate speech on X searches by 240% นะครับซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลนี้โดยทางสหรัฐอเมริกาเองนะครับเขามีสถาบันที่ดูแลในเรื่องนี้ก็คือ Center for the Study of Organized Hate นะครับบอกว่าการที่มีผู้คนเนี่ยไปโพสเขียนด่าทอแล้วก็แสดงความอาฆาตมาดร้ายเกลียดชังคนเอเชียที่เป็นคนเอเชียใต้นะครับอย่างอินเดียปากีสถานบังคลาเทศก็คือคนที่เรียกว่าบ้านเราจะบอกว่าหน้าตาออกดูแขกๆเนี่ยจะถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกมีการโพสต์อย่างเกลียดชังนะครับเขาบอกมันเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนับจากเดือนมกราคมปี2024จนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับเขาบอกเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนนี้มันก็เคยมีโพสต์กันแนกกันแหนว่านู่นนี่นั่นโน่น 12,904 ครั้งแต่ว่ากลายเพิ่มขึ้นกลายเป็น 43,843 โพสต์เลยทีเดียวและในจำนวนนี้นะครับคำนักวิจัยยังได้บอกว่ามีการโพสต์ที่แสดงความเกลียดชังนะบนแพลตฟอร์มนี้และระหว่างเดือนมกราคม2025ถึงมิถุนายน2026เนี่ยเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีการโจมตีกันแบบนี้ถึง 542,000 ครั้งแล้วทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่พวกเนี้ยจะมาพูดมาด่าแล้วก็จะใช้คำดูถูกนะครับจะใช้คำว่าประชิดนะคือแสดงหมายถึงคนที่ออกดูแขกๆเพราะบางทีเราก็จะแยกไม่ออกคนนี้เป็นอินเดียปากีสถานหรือบังคลาเทศหรือเป็นคน

0: ินเดียเลยล่ะแล้วเขาบอกว่าการที่มีแบบเนี้ยคนที่ขึ้นมาเขียนโพสต์เกลียดชังอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มันเป็นมาจากท่านโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเพราะว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับได้ออกประกาศนะครับให้กับการที่ว่าใครเนี่ยเวลาเราไปเรียนหนังสือที่นู่นใช่ไหมที่อเมริกาพอเรียนจบปั๊บแล้วก็มีการหางานหรือว่าไปฝึกงานในองค์กรต่างๆในอเมริกาเนี่ยคนที่เป็นนายจ้างจะต้องไปทำวีซ่า H1B ซึ่ง H1B ก็เป็นวีซ่าชนิดพิเศษนะครับเมื่อก่อนนี้ครับพี่เจเจมีค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า H1B เนี่ยเพียงแค่780เหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่จะแอพพลายเพื่อที่ทำงานหรือว่าฝึกงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น $100,000นะครับบอกอันนี้แหละมันเป็นสัญญาณที่ให้เห็นว่าไวท์เฮาส์หรือรัฐบาลกลางหรือคนที่เป็นประธานาธิบดีในสมัยปัจจุบันเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งที่โดนกล่าวหาบนโซเชียลต่างๆว่าคนเอเชียใต้เนี่ยมาแย่งงานมาแย่งโอกาสอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งก็ไม่ได้มีเฉพาะคนเอเชียใต้อย่างเดียวอย่างคนเอเชียหน้าตาแบบเราอย่างคนจีนแล้วก็คนที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยเราจะคล้ายๆกันแบบผิวเหลืองผมสีดำเนี่ยก็จะโดนเกลียดชังแบบนี้เหมือนกันเขาอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่เราต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าจะเดินทางไปอเมริกาก็ดูตาม้าตาเรือด้วยนะจะไปที่ไหนค่ำค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยที่เปลี่ยวๆอะไรก็อินสติ้งตัวเองบอกว่าไม่ปลอดภัยก็อย่าเข้าไปนะครับรายงานนี้มาจากอัลจาซีร่าครับ
1: อ๋อค่ะไปดูสื่อในเพื่อนบ้านอาเซียนกันบ้างนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะว่าเขาพูดถึงปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย่างไรบ้างนะคะ The Straits Times ค่ะซึ่งเป็นสื่อในสิงคโปร์นะคะก็จั่วหัวแบบนี้ค่ะ Bangkok floods put Thailand's new one map warning system under scrutiny ค่ะ scrutiny ก็คือหมายความว่าตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะใช่ค่ะคือเราจะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดเหตุฝนถล่มกรุงอย่างหนักแล้วก็ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยต้องจมอยู่ใต้น้ำนะคะไม่เฉพาะแต่ในกรุงเทพแต่ว่ายังรวมไปถึงนานาจังหวัดด้วยเนี่ยนะคะก็กลายเป็นที่จุดกลายเป็นจุดสนใจนะคะของสื่อสำนักข่าวต่างชาติหลายสำนักนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้รายงานรายการ Nine World News นะคะก็ได้รายงานไปว่าสื่อต่างชาติไม่ว่าจะเป็น CNN BBC Al Jazeera หรือแม้กระทั่ง New Zealand Herald นะคะต่างก็นำเอาภาพที่ผู้คนชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเปลี่ยนถนนที่ท่วมหนักเนี่ยนะคะกลายเป็นตลาดน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้คนแบบว่าลากจูงกะละมังที่บรรจุไปด้วยสินค้าหรือว่าแพขายผักขายปลาเนี่ยนะคะนำไปเผยแพร่ค่ะว่าคนไทยเราเนี่ยปรับตัวเร็วนะคะเปลี่ยนถนนที่จมอยู่ใต้น้ำให้กลายเป็นตลาดน้ำได้นะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นการรายงานในอีกมุมหนึ่งนะคะของเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแต่ว่าวันนี้ค่ะ Straits Times นะคะรายงานบอกว่าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยกำลังกลายเป็นบททดสอบที่สำคัญค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะระบบเตือนภัย One Map ค่ะที่ตอนนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะ Straits Times ของสิงคโปร์บอกว่าระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติและระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ One Map ของไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์และถูกตั้งคำถามอย่างหนักหลังจากที่เกิดฝนตกรุนแรงในกรุงเทพมหานครซึ่งวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึงเกือบ300มิลลิเมตรภายในเวลาประมาณ48ชั่วโมงก็คือภายในเวลาเพียงแค่ไม่เกิน2วันเท่านั้นเองนะคะจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแบบนี้นะคะคือ The Straits Times เนี่ยรายงานบอกว่าระบบ One Map เนี่ยพัฒนาขึ้นมาโดยมีเป้าหมายหลักในการรวบรวมข้อมูลด้านน้ำและภัยพิบัติจากหลากหลายหน่วยงานราชการให้เป็นหนึ่งเดียวก็คือทำงานแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์และก็เพื่อประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ทำให้เห็นข้อจำกัดอย่างแท้จริงนะคะที่มีอยู่หลากหลายประการมากเลยนะคะโดยข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมที่ The Straits Times สื่อของสิงคโปร์รายงานเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประเด็นว่าหน่วยงานภาครัฐสามารถสกัดกั้นหรือว่าหยุดยั้งฝนที่ตกหนักรุนแรงได้หรือไม่แต่ว่ามุ่งเน้นไปที่ประเด็นการตั้งข้อสงสัยค่ะว่าข้อมูลการพยากรณ์ที่มีอยู่รวมไปถึงคนทำงานและทรัพยากรในการที่จะรับมือกับเหตุฉุกเฉินเนี่ยบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามที่ได้วางเป้าเอาไว้หรือไม่นะคะเพราะว่ามันได้ส่งผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนอย่างมากในขณะที่

0: ที่หลายสื่อนะคะก็รายงานว่าตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเนี่ยพุ่งขึ้นเป็นอย่างน้อยๆ23คนแล้วนะคะแล้วก็ The Straits Times ยังรายงานด้วยว่าน้ำท่วมคราวนี้นะคะไม่เหมือนกับเมื่อเกิดน้ำท่วมปี2554นะฮะซึ่งตอนนั้นไม่แน่ใจว่าพี่ต้นได้รับผลกระทบหรือเปล่าแต่ว่าเจเจเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยครั้งนั้นด้วยเช่นกันต้องอพยพออกนอกบ้านกันเลยทีเดียว
1: หัวอกเดียวกันครับผมยังไม่ได้ซ่อมครบเลยตั้งแต่คราวนู้นนะครับ15ปีผ่านไปนี่เราก็เจออีกแล้วแล้วก็อยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบแล้วก็ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไอ้ตรงแถวๆบ้านผมเนี่ยตรงอนุสรณ์สถานหัวมุมกลับรถจากถนนพหลโยธินเข้าวิภาวดีเนี่ยแล้วก็ตรงหน้าสนามสุปเตมีตรงนี้มันเป็นชุมทางมีรถออกมาจากลำลูกกามาประเดประดังกันอยู่ตรงนี้แต่ว่ากลายเป็นบ่อเป็นแอ่งครับแล้วก็เลยทำให้การจราจรตรงนี้มันไม่สามารถจะไปได้ก็ยิ่งทำให้เรื่องของการช่วยเหลืออะไรเนี่ยมันไม่สามารถจะทำได้นะผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะทำให้อุโมงค์ทั้งหลายเนี่ยเวลาฝนตกแล้วมันปราศจากน้ำได้เนี่ยทำไมไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงที่มันเป็นทางชุมทางตรงนี้ที่สำคัญเนี่ยทำไมจึงไม่สามารถจะทำให้มันปราศจากน้ำได้โอเคถ้าเกิดน้ำท่วมข้างนอกทางถนนเนี่ยถนนมันยังผ่านไปได้ก็ยังมีการที่จะช่วยเหลือหรือว่าส่งกำลังอะไรต่างๆก็ได้แต่นี่มันทำอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างเป็นง่อยไปหมดเลยครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีการพูดถึงเหตุน้ำท่วมในญี่ปุ่นนะคะที่เกิดพายุไต้ฝุ่นนะคะหลายลูกถล่มนะคะแต่ก็มีการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะว่าเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยญี่ปุ่นก็เผชิญกับสภาวะคล้ายๆกันกับเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงโตเกียวแล้วก็ที่จังหวัดจิบะนะคะแต่ว่าระบบระบายน้ำของเขาเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วมากเลยทีเดียวนะคะคือวันนี้ฝนตกลงมาหาใหญ่เลยนะคะซึ่งวัดปริมาณน้ำฝนได้ไม่ต่ำกว่า300มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่24-48ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะคือท้องถนนแห้งเหือดเลยไม่มีน้ำขังน้ำท่วมนั่นหมายความถึงระบบระบายน้ำของเขานะคะทำงานได้เป็นอย่างดีและก็หมายถึงการบริหารจัดการสภาวะที่เกิดน้ำท่วมเพราะฝนตกหนักด้วยเช่นกันค่ะ
1: ก็เราเห็นนะผมก็ไม่เข้าใจเวลาเขาทำท่อระบายน้ำใหม่อ่ะท่อมันไม่ใหญ่พอพี่เจเจสำหรับเมืองขนาดเนี้ยแบบมันเล็กอ่ะมันต้องท่อที่แบบมันต้องใหญ่กว่านี้แล้วไอ้ไรอุโมงค์ที่บอกว่าเป็นอุโมงค์ยักษ์อยู่ตรงรัชดาน่ะมีใครเคยเห็นบ้างแล้วมันใช้งานได้จริงไหม
0: แล้วพี่ต้นสังเกตอย่างไหมคะว่าขุดเจาะกันบ่อยมากทำใหม่กันบ่อยมากเราก็คาดหวังว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นใช่ไหมแต่ปรากฏว่าขุดก็แล้วทำใหม่ก็แล้ววางท่อกันกี่ครั้งก็แล้วแต่มันก็ยังคงท่วมซ้ำซากเหมือนเดิมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัญหาอยู่ที่ไหนนะคะ
1: นะครับประชาธิปไตยเอ้าพากันไปก็จะไม่พูดถึงเรื่องท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็แหมเดี๋ยวมันจะขาดรสชาติไปนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังประกาศขู่ได้ในบนเวที UN ว่าฉันจะแบบกำจัดให้สิ้นซากดีไหมอิหร่านเนี่ยหรือจะทำให้แบบเป็นประเทศที่รุ่งเรืองก็ทำให้ทางการของอิหร่านนั้นเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับทุกอย่างที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์คิดว่าจะทำให้ผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีในอิหร่านเนี่ยไม่ที่จะไม่อยู่นิ่งแล้วเหมือนกัน Iranian woman take up arms amid US threats นะครับสุภาพสตรีชาวอิหร่านหลั่งไหลกันไปนะครับเป็นเรียกว่าหลั่งไหลกันไปที่จัตุรัสอิมมานฮอสเทลในใจกลางกรุงเตหะรานเพื่อไปขอเข้ารับการฝึกอบรมเป็นทหารและการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานรวมทั้งเรื่องของการใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆในการปฐมพยาบาลถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่จะต้องสู้รบกันนะครับผู้หญิงก็ต้องหันไปถือปืนไปจับปืนเพื่อที่จะเตรียมตัวพร้อมที่จะรบและก็ต่อสู้กับศัตรูที่อาจจะเข้ามาเรียกว่าลุกลานประเทศเขานะครับนี่แสดงให้เห็นถึงว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ยอมที่ว่าเอ้ยฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะอ่อนแอนะมาถ้าเกิดมาลุกลานก็ต้องสู้กันไปนะครับก็บอกผู้หญิงนี่แบบไปกันทั้งแบบสาวเล็กสาวใหญ่สวยบ้างไม่สวยบ้างเนี่ยไปสมัครกันใหญ่เลยครับพี่เจเจครับก็บอกว่าอันนี้ไปลงทะเบียนกันเป็นการไปขอเข้ารับการฝึกเพื่อที่จะเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนะครับทางอิหร่านได้ออกมาประกาศเช่นกันนะครับว่าถ้ามีการโจมตีอิหร่านอีก นะครับอิหร่านก็จะไม่ไว้หน้าเหมือนกันกับพื้นที่ต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกาในเขตตะวันออกกลางทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดที่ร่วมมือกับสหรัฐก็คงจะต้องเจอกันอีกยกหนึ่งครับ
0: ค่ะเอาละไปต่อกันนะคะเรามีหลากหลายข่าวมากเลยนะคะที่นำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเกี่ยวข้องนะคะกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นะคะมิจฉาชีพออนไลน์นะคะซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะมีรายงานนะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเริ่มดำเนินมาตรการบังคับใช้ข้อจำกัดด้านวีซ่าต่อบุคคลจำนวน32คนแล้วนะคะและใน32คนนี้เนี่ยก็อยู่ในเครือข่ายของ Prince Group ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังยังคงจำกันได้นะคะชื่อของ Prince Group เนี่ยเป็นชื่อของเครือข่ายที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บังหน้านะคะเป็นเครือข่ายของนายเฉินจื้อค่ะซึ่งเป็นหัวโจกนะเป็นเจ้าพ่ อบงการใหญ่เลยทีเดียวค่ะของเครือข่าย Prince Group นะคะและความจริงแล้วเนี่ยเครือข่ายนี้ไปมีส่วนพัวพันนะคะกับการหลอกลวงทั้งออนไลน์และก็ทำให้เกิดการค้ามนุษย์นะลักลอบการค้ามนุษย์อย่างที่เราได้เคยได้ยินข่าวกันนะคะล่าสุดเนี่ยสหรัฐได้ยกระดับมาตรการคว่ำบาตรวีซ่าแล้วก็สั่งเพิกถอนวีซ่ารวมทั้งห้ามบุคคลจำนวน32คนที่อยู่ในเครือข่ายหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ Prince Group นะคะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในโทษฐานที่หลอกลวงแล้วก็ดูดเงินชาวอเมริกันนะคะทั้ง32คนนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าล้วนแต่มีส่วนรับผิดชอบหรือมีส่วนรู้เห็นในการช่อโกงคนอเมริกันผ่านอาชญากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีไซเบอร์เป็นเครื่องมือแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยบุคคลส่วนใหญ่ที่ตกเป็นเป้าหมายในครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับ Prince Group ค่ะซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เคยตกเป็นเป้าหมายการคว่ำบาตรของสหรัฐมาแล้วหลายครั้งนะคะในฐานะที่ก่อการหลอกลวงต้มตุ๋นชาวอเมริกันวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุของบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะถูกเพิกถอนทั้งหมดภายใต้อำนาจตามมาตราของกฎหมายคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะในแต่ละปีนะคะอาชญากรไซเบอร์เนี่ยหลอกลวงเงินจากกระเป๋าคนอเมริกันนะคะด้วยกันใช้ระบบออนไลน์นะคะทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น1การใช้กลอุบายที่ดึงดูดเงินเขาเข้ามาโดยหลอกว่าจะนำไปลงทุนนะคะมาร่วมกันลงทุนสินะคะหรือ2เป็นแบบว่าเลิฟสแกมนะคะก็คือหลอกให้รักนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยในแต่ละปีนะคะคนอเมริกันต้องสูญเงินนะคะมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในปีที่แล้วเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอย่าง Prince Group เนี่ยช่อโกงเงินจากคนอเมริกันไปได้ไม่ต่ำกว่า600,000กว่าล้านบาทโดยใช้กฎโกงต่างๆนะคะและที่ผ่านมากระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยก็ดำเนินมาตรการต่อต้าน Prince Group อย่างต่อเนื่องนะคะด้วยการประกาศคว่ำบาตรสมาชิกและเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องไปแล้วมากถึง146คนในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็ประกาศคว่ำบาตรเพิ่มอีก35คนในเดือนมิถุนายนปีนี้ล่าสุดคว่ำบาตรเพิ่มอีก32คนค่ะรัฐบาลของสหรัฐซึ่งอยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ยืนกรานและก็ยืนยันหนักแน่นเลยค่ะว่าจะบังคับใช้เครื่องมือทางกฎหมายทุกทางที่มีเพื่อปกป้องคนอเมริกันและก็จะทลายเครือข่ายสแกมเมอร์นะรวมทั้งจะดำเนินการตอบโต้ใครก็ตามที่ให้การสนับสนุนหรือว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มขบวนการเหล่านี้อย่างเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนสมรู้ร่วมคิดนะในการสร้างความเสียหายต่อครอบครัวและชุมชนในสหรัฐเนี่ยจะถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอย่างเข้มงวดเช่นกันค่ะ
1: เรื่องของสหรัฐก็เข้มงวดไปทุกเรื่องกับคนที่ตอนนี้คือสหรัฐตอนนี้เนี่ยมันเขากำลังสูญเสียแล้วก็ลืมว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มาได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าเป็นประเทศของการอพยพนะครับเป็นประเทศของการที่ผู้คนเนี่ยที่อพยพเข้าไปนั่นแหละเป็นคนที่ช่วยกันสร้างประเทศขึ้นมาแต่ตอนนี้เขากำลังตัดอะไรที่แบบมันเป็นกำลังสำคัญแล้วก็เป็นลักษณะพิเศษของอเมริกาออกไปนะครับแต่เรื่องของคดีความอะไรต่างๆที่ตอนนี้ดูแล้วมันก็ไม่ได้ ได้รับความยุติธรรมหรือว่าไปได้รวดเร็วเหมือนกับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับล่าสุดเนี่ย

0: ป็นเรื่องของคดีอื้อฉาวที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับกับนักศึกษาที่อายุเพียงที่20นะครับเหตุเนี้ยเกิดเมื่ อเดือนวันที่19ตุลาคมปี2024นะครับก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วนักศึกษาวัย20ปีเป็นผู้หญิงนะครับคือที่อเมริกาเนี่ยมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยมหาวิทยาลัยที่อยู่กันแบบเป็นเรียกว่า Ivy League หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เนี่ยเขาจะมีการจัดการระบบเรื่องของนักศึกษาเนี่ยนะครับโดยการแบ่งเป็นแบบบ้านคือเป็นบ้านคือเป็นบ้านเป็นชุมชนอันนี้เป็นบ้านฝ่ายชายนี่เป็นบ้านฝ่ายหญิงซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปนะครับเป็นภาษากรีกอย่างอัลต้าเบต้า
1: อ
0: ัลต้าแลมด้าแลมด้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับน้องคนนี้เนี่ยอยู่ในบ้านของสมาคมฝ่ายหญิงที่ชื่อว่าไตรเดลต้าเขาก็ในช่วงที่แบบรับน้องในช่วงที่เปิดเทอมก่อนจะเปิดเทอมอะไรกันช่วงวันศุกร์วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไปพักผ่อนด้วยการไปที่บาร์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ประมาณ4ทุ่มน้องคนนี้ก็เดินกลับไปที่บ้านของตัวเองแต่ว่ายังไปไม่ถึงบ้านก็เดินไปอีกบ้านหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของฝ่ายชายเขานะครับซึ่งฝ่ายชายเนี่ยบ้านเขาก็เขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นนะครับไปที่บ้านฝ่ายชายที่ชื่อว่าไคฟายนะครับปรากฏว่าไปเจอเพื่อนก็เลยชวนกันดื่มเหล้าต่อไปดื่มเบียร์มีกัญชามีรัมมีเคตามีนอะไรต่างๆแล้วก็ซัดกันเต็มเหนี่ยวเสร็จแล้วเธอก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะครับแต่เป็นว่ามีการเพื่อนคนนั้นก็ชวนเพื่อนคนอื่นๆเพราะในบ้านมันจะมีหลายคนใช่ไหมครับมีพวกนักศึกษาผู้ชายหลายคนก็ชวนกันมาแล้วก็แก๊งเรฟเธอถึง7คนด้วยกันนะครับเธอตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งนะครับในวันที่20เธอก็รู้สึกว่าตัวเธอเนี่ยมันปกช้ำดำเขียวไปหมดเลยแล้วก็ไปแจ้งความแล้วก็ไปให้หมอตรวจสอบก็รู้ว่าโดนล่วงละเมิดทางเพศไปนะครับแล้วก็ไปแจ้งกับตำรวจของมหาวิทยาลัยรวมทั้งตำรวจในท้องที่ด้วยแต่ว่าคดีความนะมันไม่ได้คืบหน้าครับหลังผ่านไป2ปีแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันทำให้ตัวคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อจริงแต่ใช้คำว่าเจนโดเนี่ยนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะคือมันก็กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวที่รู้กันในทั่วมหาวิทยาลัยจะแบกหน้าเรียนหนังสืออยู่ได้ยังไงก็เลยต้อง drop out ออกไปจากมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องนี้กำลังกลายเป็นประเด็นที่โจทย์จันกันไปทั้งรัฐนิวยอร์กแล้วก็ในมหาในประเทศอเมริกาว่าสถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำมีการจัดตั้งมาเป็นร้อยปีเนี่ยมีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วยังไม่ได้มีการจัดการให้มันถูกต้องทำนองคลองธรรมแล้วก็ได้รับความยุติธรรมกับทุกฝ่ายหรืออย่างไรนะครับเราก็ต้องติดตามกันเรื่องนี้ต่อไปครับ
1: เป็นเรื่องที่น่าตื่นตกใจมากเลยนะคะพี่ต้นคะคือเราในใจตรงกันนะเจเจก็เตรียมเรื่องนี้ไว้เหมือนกันแต่ว่าดีแล้วค่ะที่พี่ต้นเล่านะคะเพราะว่าความที่เจเป็นผู้หญิงนะถ้าเจเป็นคนเล่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีการแสดงความรู้สึกในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะพี่ต้นแต่ว่าที่น่าประหลาดใจคือมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ในมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มIvy League เลยนะคะ
0: Ivy League ใช่ครับผมก็แล้วมันคือว่าคนที่บอกว่าเป็นปัญญาชนก็ควรจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรควรจะทำอะไรได้แค่ไหนอะเนา
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็เป็นแบบนั้นไปแล้ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: ลูกก็โอยเดินก็โอยสุกายะช่วยด้วย
5: สุกายะสเปรย์ข้อเข่าตำรับวัดโพแก้ปวดเฉพาะจุดด้วยสุดยอดสมุนไพรไทยหายากสูตรเข้มข้นบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่ากับกลิ่นอโรมาวันนี้เพียงคุณซื้อสุกายะสเปรย์สูตรเย็นแก้ปวดฉับพลัน4ขวดกับสูตรร้อนแก้ปวดเรื้อรัง4ขวดแถมฟรีสบู่สุกายะ12ก้อนในราคา999บาทโทร02-114-3990ส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect

0: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงที่2ค่ะนี่ค่ะพี่ต้นค่ะคุณธีระมารอพร้อมแล้วค่ะคุณธีระจะพาไปเปิดตำนานไหว้พระจันทร์นะคะกับพิกัดชมจันทร์สุดโรแมนติกในไทเปค่ะ
3: Good Morning Moon
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณธีระคร
5: ับ สวัสดีครับคุณสุชาติครับ
4: สวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟัง
4: คุณธีระทานขนมไหว้พระจันทร์ไปกี่ชุดแล้วครับกว่าจะได้ไหว้เนี่ย
5: โอ้ยยังไม่หมดเลยครับ
2: คือเขาไหว้กันไปแล้วหรือยังคะคุณธีระคะ
5: คือวันไหว้พระจันทร์อาทิตย์แรกว่ามันเพิ่งผ่านไปวันที่25ที่ผ่านมาครับ
2: ค่ะ
5: ครับทีนี้ได้วันที่4วันครับคือ25ใช่ไหม26 27แล้วก็28ว
4: ัน
5: ที่28ในไต้หวันเป็นวันครูด้วยครับก็รำลึกถึงท่านขงจือครับเป็นวันรำลึกถึงท่านขงจือ
4: เขาเห็นที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาก็มีการรำลึกถึงท่านขงจือเหมือนกันบอกเป็นวันเกิดของท่านขงจือเหรอครับ
5: ใช่ครับใช่ครับจริงๆคือเป็นวันตามจีนนะฮะตามปฏิทินจันทรคติแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการรำลึกก็เลยเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินสากลแทน
2: ค่ะ
5: แต่ว่าไหว้พระจันทร์ยังเป็นตามเดิมอยู่นะครับไหว้พระจันทร์ยังตามปฏิทินจันทรคติอยู
2: ่ค่ะแล้วโดยปกติแล้ววันไหว้พระจันทร์เนี่ยตรงกันทุกปีไหมคะหรือว่าจะเปลี่ยนไป
5: จะเป็นวันที่15เดือน8ตามปฏิทินจีนครับก็เลยจะไม่ตรงกันทุกปี
2: ค่ะ
5: ฮะก็ส่วนมากของจื้อนั้นใช้สากลเพราะว่าจะโรงเรียนจะหยุดเป็นวันครูก็เลยให้โรงเรียนหยุดด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นวันหยุดราชการไปด้วย
2: ค่ะแล้วที่บอกว่าเป็นวันเกิดของของจื้อนี่คือวันไหนคะ
5: 28กันยาครับเพราะว่าถ้าทำปฏิทินจีนคือ28เดือน9
2: โอ้ค่ะค่ะ
5: ปีนี้มาตะกันพอดี4วันในไต้หวันเลยได้หยุดยาว4วัน
2: ค่ะ
4: โอ้โห
2: แล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่ะคนจีนเขาทำอะไรกันบ้างคะวันไหว้พระจันทร์อันนี้ถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่หนึ่งในสี่เทศกาลที่คุณธีระเคยพูดถึงไหมคะ
5: ใช่ครับใช่ครับไหว้พระจันทร์นี่เป็นเทศกาลรวมญาติครับ
2: ค่ะ
5: เขา
4: ค
5: ือ
4: คล้าย
5: ๆแล้วก็เพื่อจะได้กลับบ้าน
4: คล้ายๆสงกรานต์ของเราอย่างเงี้ยแหละคร
5: ับ
4: รวมญาติ
5: คล้ายๆกันครับนอกจากจุดจีนแล้วก็คือไหว้พระจันทร์เนี่ยที่เป็นวันรวมญาติเพราะว่าก็คือคนจีนเขาก็จะรู้สึกว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมหน้าพร้อมตาจะสังเกตนะว่าก็คือพวกเขาเรียกว่าถวนเหวียนเพราะว่ามันกลมกลมนะครับไหว้พระจันทร์และยิ่งไหว้พระจันทร์เดือน8ที่เขาให้เดือน8เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเข้าสู่ช่วงของเขาเรียกว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงที่จริงชื่อภาษาอังกฤษจะเขียนว่ามิดออทัมเฟสติวัลนะตามชื่อเลยครับชื่อภาษาจีนเขาชื่อว่าจงชิวไม่ไม่ชิวถึงเรียกจงชิวก็คือมิดออทัมคือกลางฤดูใบไม้ร่วงมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับคนในสังคมเกษตรสมัยก่อนอะไรเงี้ยช่วงเดือนเนี้ยเขาก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันละแล้วก็เดือนวันที่15เดือน8เนี่ยมันก็จะเหมือนกับประมาณว่ามันชิวชิวนี่ชิวนี่หมายถึงชิวแบบเราเนี่ยชิว
2: ชิวเนี่ยนะคะ
4: ชิวสบายสบาย
5: แล้วเสียงไปพ้องกับจงชิวเนี่ยที่หมายถึงชิวที่หมายถึงดูใบไม้ร่วงเราแซวกันบ่อยๆว่าแบบมันเป็นอะไรที่ชิวเป็นวันไหว้เขาเรียกว่าวันที่พระจันทร์เต็มดวงที่ชิวชิวมาก
4: จงสบายสบาย
2: ก็ถือว่าเป็นวันย่า

0: าสู่ฤดูใบไม้ร่วงด้วย
1: ไม่มันเป็นมิดออทัมครับอยู่กลางฤดูใบไม้ร่วงคร
2: ับ กลางฤดูใบไม้ร่วง
1: ก็เลย
3: แล้วทีนี้
1: เก็บเกี่ยว
3: ในช่วงนี้เนี่ย
1: ครับผม
3: แล้วในช่วงนี้พอเขาช่วงไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาไปดูพระจันทร์โรแมนติกจู๋จี๋กันที่ไหนอะครับ
1: ก็มีเยอะครับเพราะว่าอย่างจริงๆเนี่ยยังเมื่อกี้ยังเล่าครั้งหนึ่งก็คือที่คนจีนส่วนใหญ่เขาจะนึกถึงพระจันทร์ในลักษณะว่าคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยมองจันทร
2: ์
1: มันเคยมีบทกวีของ
3: พระจันทร์แทนใจ
1: หลีไปอะฮะพระจันทร์แทนใจนั่นมันเป็นเพลงอันนี้เป็นบทกวีสมัยราชวงศ์ถังเลย
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าฉองเทียนเงื่อกวางอีซื่อตีช่างสว่างจีโถว่างหมิงเงื่อตีโถซื้อกู้เสียงก็คือที่หัวเตียงเนี่ยมันมีแสงจันทร์ส่องเข้ามานะมันเป็นประกายหรือว่าที่พื้นมีเรียกว่าเป็นเชี่ยสว่างสว่างก็คล้ายๆกับแม่คณิ้งเงาแสงจันทร์มันสะท้อนแม่คณิ้งขึ้นมาหรือเปล่าพอมองเสร็จแล้วก็จีโถว่างหมิงเงื่อความหมายก็คือว่าเงยหน้ามองพระจันทร์ตีโถซื้อคู่เชียงก็คือก้มหน้าก็คิดถึงบ้าน
0: มันก็เลยเป็น
1: อะไรที่มันเป็นบทกวีจีนที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักเป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่ามันดังมากของหลีไปนะฮะซึ่งแน่นอนมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าพระจันทร์มันแทนความคิดถึงอะไรเงี้ย
0: อ๋อค่ะคือชอบประโยคนี้จังเลยค่ะมองเงยหน้ามองจันทร์ก้มหน้าคิดถึงบ้าน
2: ก้มหน้าคิดถึงบ้าน
1: ครับบรรยากาศมันได้สำหรับคนที่ไปทำงานต่างถิ่นไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็จะมองจันทร์แล้วคิดถึงบ้านพันธุ์ว่าจันทร์ก็เลยกลายเป็นเทศกาลใหญ่จริงๆมันมีตำนานอีกเยอะแยะเลยครับเกี่ยวกับไหว้พระจันทร์ทั้งอย่างเช่นน่าจะรู้จักแม่นางขังเอ๋อใช่ไหมที่ขึ้นมา
3: ขังเอ๋อ
0: ที่เป็นชื่อยาน
3: เป็นชื่อยานอวกาศใช่ไหม
1: นั่นแหละฮะจริงๆเนี่ยในความเชื่อของคนเชื้อสายจีนเนี่ยพระจันทร์เนี่ยบนพระจันทร์จะมีคนอยู่สองคนกับสัตว์อีกหนึ่งตัวคือแม่นางขังเอ๋อนะฮะที่มันก็มีเรื่องเล่าที่อันนี้น่าจะรู้จักกันโดยทั่วไปครับว่าแต่ก่อนเรื่องพระจันทร์เกี่ยวกับพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์สิบดวงแล้วก็มีวีรบุรุษผู้กล้าที่ชื่อว่าโฮอี้เนี่ยเขายิงตกไปเก้าดวงแล้วก็เลยได้รับยกย่องให้เป็นกษัตริย์แห่งมนุษยชาติแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าที่แตกออกมาสองแบบแบบแรกบอกว่าโฮอี้พอเป็นกษัตริย์แล้วนิสัยไม่ดียุ่มหลงลุกแกมหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้รับพระราชทานยาอายุวัฒนะมาเนี่ยแม่นางถังเอ๋อนี่เป็นภรรยาของโฮอี้ก็เลยขโมยกินเพื่อไม่ให้โฮอี้ที่เป็นกษัตริย์ไม่ดีเนี่ยมีชีวิตเป็นอมตะแม่นางถังเอ๋อก็เลยลอยขึ้นมาอยู่บนดวงจันทร
0: ์
1: ส่วนในเวอร์ชันหนึ่งเขาจะบอกว่าน้องชายของโฮอี้เนี่ยอิจฉาก็เลยอยากจะมาขโมยยาแม่นางถังเอ๋อเจอเขาก็เลยรีบย่างกินยาก่อนเพื่อไม่ให้โดนยาโดนแย่งไปแล้วก็ลอยขึ้นมาอยู่บนดวงจันทร์สุดท้ายขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เหมือนกันมันอยู่บนวังนี่ก็ชื่อว่ากวางหันกงนะฮะแล้วจากนี้บนวังมีคนหนึ่งก็คือชื่อว่าอู่กังอันนี้ตำนานนี้คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะอู่กังเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากอะไรเงี้ยเก่งมากมีความอยากจะเป็นเซียนแล้วก็ไปเรียนเป็นเซียนแต่ว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่มีความมั่นคงทำอะไรไม่เขาเรียกว่าไม่ต่อเนื่อง
3: หล่อแหละอะไรอย่างเงี้ยครับหล่อแหละ
1: คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าฉลาดเก่งแต่พอเรียนวิชาเซียนแล้วเนี่ยมันต้องต่อเนื่องก็เลยสุดท้ายโดนลงโทษให้ไปตัดต้นไม้บนดวงจันทร์แต่ต้นไม้นี่มันพิเศษคือคุณจะต้องตัดทีเดียวให้มันโค่นแล้วก็มันก็จะงอกขึ้นมาใหม
0: ่
1: แล้วต้องปัดใหม่ให้มันงอกอู่กังก็เลยตัดต้นไม้อยู่บนดวงจันทร์อยู่ตลอดเวลาก็มีคนสองคนนี้อยู่บนดวงจันทร
0: ์มีหลายตำนานมาก
1: แล้วก็มีตำนานในเรื่อง
3: แล้วเขาเจอกันไหมครับช้างเอ๋อกับอู่กังเนี่ยเขาเจอกันไหม
1: เจอฮะในตำนานเล่านะเขาเจอแล้วมีกระต่ายด้วยครับกระต่ายตำยาอยู่บนดวงจันทร์เพราะว่ากระต่ายเนี่ยคือเขาเล่าว่ามีเซียนอังเง็กเซียนนะฮะลงมาอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วก็ทำไปทดสอบสุนัขจิ้งจอกลิงแล้วก็กระต่ายว่าอดเป็นทับบอลเป็นคนแก่แต่อดตายแล้วอะไร

0: เนี่ยฮะแล้วสุนัขจิ้งจอกก็เลยเอาปลามาให้ลิงเอาผลไม้มาให้กระต่ายอยากจะให้ช่วยคนแก่ที่หิวโหยแต่ว่าไม่รู้จะให้อะไรเพราะตัวเองกินแครอทคนก็ไม่กินแครอทติดกันเลยเนี่ยก็เลยกระโดดเข้าไปในกองไฟให้คนแก่กินเนื้อตัวเอง
1: โอ้โห
0: ที่เขียนก็เลยซาบซึ้งก็เลยให้กระต่ายไปอยู่บนจันทร์ไปช่วยแม่นางขัน
2: ดาวพระศุกร์เลยดาวลูกไก
3: ่ดาวลูกไก่จะ
2: กระโดดก็กองไฟดาวกระโดดก็กองไฟตายตามแม่ไก่ดังกล่าว
0: เออยัง
2: ไงคล้ายๆกับ
0: ไปเล่นดาวลูกไก่จริงๆเรื่องกระต่ายบนดวงจันทร์นี่ที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นก็มีนะเพราะว่าไอ้เรื่องการฉลองไหว้พระจันทร์เนี่ยทั้งจีนเอเชียตะวันออกฮะเขาก็มีทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นวันหยุดฮะมีแค่จีนไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงแต่ฮ่องกงจะหยุดพิเศษกว่าฮะฮ่องกงจะหยุดวันรุ่งขึ้นของวันไหว้พระจันทร
1: ์
0: คือวันรุ่งขึ้นคือเขาให้ชมจันทร์ดึกเราจะได้นอนตื่นสายได
1: ้อัน
0: นี้ของเราเอง
2: แล้วไปชมกันที่ไหนอ่ะเออเรื่องของกระต่ายบนดวงจันทร์ของเราก็มีตำนานเหมือนกันนะแต่ผมจำไม่ได้ละรู้แต่ว่ามีตากับยายมีกระต่ายแต่เรื่องราวเป็นยังไงพี่เจเจจำได้ไหมครับคุณผู้ฟังท่านไหนจำได้ไหม
3: คุณผู้ฟังท่านไหนจำได้ช่วยแชร์มาในเ
0: พจเนี่ยมันกระต่ายนี่เป็นสัตว์ที่มันก็เป็นเขาบอกว่าเป็นตัวแทนแห่งความดีนะครับแล้วก็น่ารักอะไรเงี้ยเป็นความการเชื่อฟังอะไรเงี้ยเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นก็เลยได้รับการยกย่อง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ่าฮะครับ
3: ทีนี้ประเพณีไหว้พระจันทร์เนี่ยค่ะคุณธีระคะนอกจากไหว้ขนมพระจันทร์แล้วอันนี้สงสัยมากเลยต้องทำไมต้องเป็นขนมชนิดนี้พอมีจะมีเรื่องเล่าไหมคะ
0: มันก็มีตำนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนที่เป็นมองโกปกครองจีนนะ
3: ฮะ
0: แต่เรื่องนี้เป็นตำนานนะครับไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดทางประวัติศาสตร
3: ์
0: เขาบอกว่าท่านจูหยวนจางฮะที่เป็นผสมกษัตริย์ของราชวงศ์หนิงเนี่ยตอนที่ลุกฮือขึ้นก่อกบฏเนี่ยก็ด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยมองโกเขาคุมเข้มคนจีนคนท่านฮะสุดๆเลยก็เลยต้องใช้แต่ก่อนก็ไม่มีไลน์ใช่ไหมฮะไม่มีอีเมลก็ใช้ขนมไหว้ประจันนี่แหละเป็นตัวแทนในการส่งสาร คือเสียบไว้ข้างในเสียบกระดาษข้อความไว้ข้างในเหมือนที่เราเห็นในหนังไว้ในขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็แจกไปทั่วช่วงก่อนวันไหว้พระจันทร์ฮะแล้วก็บอกว่าวันที่15เดือน8เราจะลุกคือพร้อมกันเพื่อก่อกบฏนะเป็นการนัดแนะคืนวันพระจันทร์เต็มดวง15เดือน8อะไรเงี้ยฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ก่อกบฏสำเร็จแล้วก็เลยเป็นที่ล้ำลึกถึงการความสำเร็จในการล้มล้างราชวงศ์มงโกของมงโกคนข้างเขาก็เลยเริ่มมีขนมไหว้พระจันทร์มาเป็นต้นตาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็กินขนมไหว้พระจันทร์แต่ว่าในเทศกาลไหว้พระจันทร์เองมันก็เลยมันจะต่อเนื่องในไต้หวันเองเนี่ยก็คนนิยมให้ขนมไหว้พระจันทร์นะฮะแต่ว่าด้วยความที่หลังๆวันนี้ไอ้ขนมไหว้พระจันทร์มันกับหวานมากแคลอรี่สูง
3: ใช่อ
0: ะไรเงี้ยเราก็เลยค่อยๆเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะฮะอย่างเปลี่ยนเป็นขนมเปี๊ยะที่มันเล็กกว่าแต่มันก็ยังกลมๆเหมือนไหว้พระจันทร
3: ์
0: ขนมเปี๊ยะไส้ไข่ก็เลยเป็นที่นิยมมากในช่วงนี้แล้วก็มีผลไม้อีกอย่างนึงครับในไต้หวันนิยมมากในช่วงนี้จะให้กันก็คือส้มโอ
3: ทำไมถึงเป็นส้มโออะคะ
0: เพราะว่าส้มโอเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่าวางตลาดช่วงนี้พอดี
3: อ๋อไม่ได้มีอะไรเป
0: ็
3: น
0: ฤดูผลไม้ประจำเทศกาลสองมีครับนี่ครับคำว่าส้มโอในภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่ายิ่วจื
3: ่
0: อคำว่ายิ่วเนี่ยมันคล้ายๆกับคำว่าเป่ายิ่วที่หมายถึงปกคุ้มครองอะไรเงี้ยก็เหมือนกับอวยพรให้เจ้าคุ้มครองอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยเป็นสองสิ่งที่มาคอมไบกันเป็นคอลแลบกันส้มโอก็เลยกลายเป็นขนมผลไม้ยอดฮิตที่เขาให้กันในช่วงนี้ฮะนะฮะ
3: มีตำนานเยอะ
1: มีตำนานเยอะ
0: ใช่ว่าที
2: ่ไต้หวันนี่ก็
0: เป็น
2: ที่ไต้หวันก็ปลูกส้มโอได้ไหมครับ
0: มีครับปลูกได้ครับปลูกเยอะเลยครับเขาจะเป็นพันธุ์ที่เขาเรียกว่าเหวินตันเป็นลูกเล็กๆฮะประมาณแค่กลมๆฝ่ามือเดียวฮะส้มโอบ้านเราจะใหญ่กว่าเป็นลูกกลมๆ ใช่ไหมฮะที่นี่ส้มโอจะลักษณะคล้ายๆลูกแพร

0: อ๋อเหรอชุบแค่นี้เหรอ
1: ลูกแพร
0: มันมีเนื้อไหมมันพอมี
1: เนื้อใหญ่กว่าลูกแพรครับ
0: แล้วก็ผิวบ้านเราลูกใหญ
1: ่บ้านเราลูกใหญ่บึ้มนะ
2: ใช
0: ่ใช่ครับ
1: ก็เคยมีแต่ก่อนสมัยที่ไต้หวันอนุญาตให้นำส้มโอไทยนำเข้าได
2: ้
1: ครับก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันลูกใหญ่ดีแต่เขาก็มาขายในท้องตลาดสมัยก่อนก็เรียกเป็นส้มโอไทยส้มโอไทยฮะที่เป็นส้มโอกลม
2: ๆ
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเพราะเขาห้ามนำเข้
0: า
1: ปัญหาเรื่อง SCS ครับเรื่องตรวจโรคอะไรพวกนี้ฮะเพราะมันมีฟุตไฟแมลงวันพลังงาน
2: ทีนี้จะเฉลยได้หรือยังคะว่าเขาไปสวีทกันที่ไหนเวลาถึงวันไหว้พระจันทร
1: ์นี่ครับมันก็มาต่อเนื่องจากกิจกรรมที่คนไต้หวันชอบทำในช่วงวันไหว้พระจันทร์ก็คือมันเป็นคนที่นี่เนี่ยเขาจะนิยมไปปิ้งบาร์บีคิวกันเราก็จะเห็นความพิเศษคือด้วยความที่บ้านในไต้หวันเนี่ยก็จะเป็นมันอยู่คอนโดอยู่แฟลตอยู่แถวอะไรเงี้ยตามต่างจังหวัดนะฮะเขาก็จะมานั่งปิ้งกันหน้าบ้านแล้วก็ไม่มีถนนเนี่ยก็จะมารวมญาติกันปิ้งใช่ไหมฮะเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยทางรัฐบาลพอเขามีสวนสาธารณะก็คนก็เริ่มไปปิ้งกันในสวนแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ให้ปิ้งในสวนแล้วเขาจะเปิดเป็นจุดฮะแล้วก็ด้วยความที่อย่างไทเปเนี่ยเขามีสวนสาธารณะริมน้ำฮะแต่ก่อนที่เคยเล่าตำนานใช่ไหมที่เขามีการสร้างผนังกั้นน้ำแล้วก็เว้นพื้นที่เอาไว้ทำเป็นสวนริมน้ำฮะเพื่อจะกันน้ำท่วมเป็นท็อปปิคตอนนี้เลยย้อนกลับไปฟังได้จำได้ว่าเคยเล่าเรื่องนี้แล้ว
2: โอ้ค่ะ
1: เพราะพวกสวนสาธารณะริมน้ำเนี่ยมันก็เลยมีความโรแมนติกอยู่ก็คือมันไปนั่งเล่นริมน้ำใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็จะทำไฟสวยๆอย่างเช่นสวนสาธารณะริมน้ำที่ใกล้ๆกับตลาดในมาร์เก็ตที่ชื่อเหลาเขอ
2: เหลาเขอ
1: ตรงนั้นมีสะพานคนเดินที่ใช้ข้ามแม่น้ำชื่อสะพานสายลุงเรนโบว์บิดนะฮะตอนนั้นก็มันก็วิวก็จะดีครับเพราะว่ามันอยู่ริมน้ำแล้วก็ไม่มีอะไรบังมองเห็นประจันสวยคนก็จะเขาก็จะเปิดโซนหนึ่งตรงนั้นให้คนไปปิ้งบาร์บีคิวครับพวกหนุ่มสาวก็นิยมไปนั่งชมวิวกันตรงนั้นด้วยความที่มันสวยแล้วก็สองคือมีที่เที่ยวกลางคืนต่อด้วยการไปเที่ยวไนท์มาร์เก็ตซื้อของกินเดินช็อปจับจ่ายนะฮะแล้วก็บรรยากาศมันดีครับแล้วก็คุณก็มีมุมให้นั่งสวีทกัน
2: ต้องหาการไปบ้างแล้วนะ
1: แต่ปีน้ำมันยาวเฟ้ยเลย
2: โอ้ค่ะปีนี้คงไปไม่ทันแล้วต้องหาโอกาสไปปีหน้าม
1: าได้ตลอดทุกวันพระจันทร์เต็มดวง
2: อ๋อค่ะค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณธีระค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะและมาติดตามช่วงเจาะลึกอาเซียนกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะช่วงนี้เราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นและบทบาทของผู้นำอาเซียนบนเวทีสหประชาชาติค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับ
4: อรุณสวัสดิ์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะดีใจที่ได้พบอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาทางเสียงนะคะ
4: ครับครับดีใจเช่นกันครับ
2: ค่ะ
4: ครับ
2: อาจารย์ค่ะ
4: เมื่อ
2: ค่ะค่ะเชิญอาจารย์ก่อนค่ะ
4: ครับเมื่อสุดสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับปลายเดือนกันยาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งโลกเนี่ยจับตามองกันไปหมดเลยนะครับว่าการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยผู้นำแต่ละประเทศพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแต่ผมคิดว่าโฟกัสของหน้าข่าวส่วนใหญ่เนี่ยจะไปมองกันหลักๆนะครับอยู่ที่ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับ วลาดิมีร์เซเลนสกี้นะครับหรือว่าผู้นำอิหร่านมาซูสเปเชสกีออนนะครับในขณะเดียวกันจริงๆแล้วผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเองนะครับอาจจะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้แทนเนี่ยจริงๆเราเองอาเซียนเองก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องการที่จะนำเสนอกับประชาคมโลกด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวจากบรูไนคุณแฟรงกี้ชานเล่าให้ฟังนะว่าเจ้าชายมาร์ทินทรงมีสุนทรพจน์ต่อเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไงฟังแล้วเป็นที่ประทับใจนะคะอาจารย์คะแม้ว่าจะเป็นการกล่าวครั้งแรกของพระองค์ก็ตาม
4: ครับ Prince Martin เนี่ยเน้นเรื่องสันติภาพที่ยั่งยืนนะครับสวัสดิภาพของประชาชนนะครับแล้วก็การรับมือด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะหลังวิกฤตโลกเนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงแล้วก็แน่นอนเรื่องของการค้าเสรีนะครับการค้าที่เป็นธรรมแล้วก็การกำหนดกฎกติกาผู้ว่ารัฐขนาดเล็กอย่างบรูไนอยู่ได้เพราะโลกที่มีกฎกติกานะครับแล้วก็แน่นอนนี่ถือว่าเป็นงานสำคัญระดับโลกงานแรกๆเลยของ Prince Martin ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูบทบาทของเจ้าชายท่านนี้ต่อไปนะครับถ้ามองในภาพรวมเนี่ยอาเซียนทั้งภูมิภาคเนี่ยมีเขาเรียกว่าคอธีมนะครับมีประเด็นร่วมนะครับที่นำเสนอกับโลกเนี่ยร่วมกันอยู่4ประการนะครับผมคิดว่าอันนี้ผู้นำ11ประเทศมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบพหุภาคีนิยมนะครับบริหารจัดการการแข่งขันของมหาอำนาจนะครับอาเซียนทุกประเทศเนี่ยเราถือว่าเราเป็นประเทศขนาดกลางนะครับเป็นอำนาจกลางนะครับเรามองว่าระเบียบโลกที่ยึดกฎเกณฑ์นะครับ rule based order เนี่ยมันกำลังถูกสั่นคลอนวิกฤตความเชื่อมั่นต่อสถาบันระหว่างประเทศอย่างเช่นสหประชาชาติที่พวกเขาไปพูดกันเนี่ยมันถูกถาโถมมามากๆนะครับเพราะว่ามหาอำนาจไม่มีความโปร่งใสในเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนบอกว่าเฮ้ยมันต้องเร่งในเรื่องของธรรมาภิบาลน
2: ะ
4: มันต้องเร่งว่าโอเคพวกคุณจะแข่งขันกันก็ขอให้แข่งขันกันอย่างมีความรับผิดชอบนะครับหันมาใช้ไดอะล็อกหรือว่าการสนทนาการถกแถลงกันดีกว่าที่ใช้มาตรการตอบโต้หรือการเผชิญหน้ากันซึ่งแน่นอนคนที่รับกรรมมากๆก็คือประเทศขนาดกลางและประเทศขนาดเล็กอย่างอาเซียนนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าอาเซียนทุกประเทศเลยพูดเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็จุดที่เรียกว่าแฟลชพอยต์หรือว่าฮอตสปอตนะครับก็คือจุดที่มันมีความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์นะครับแน่นอนที่สุดในบ้านเราเองก็อาจจะมีกรณีของเมียนมานะครับซึ่งอาเซียนก็ยืนยันว่ายังคง เดินหน้านะครับในเรื่องของฉันทามติ5ข้อเพื่อหวังจะให้เกิดสันติภาพซึ่งกรณีของเมียนมาก็น่าสนใจเพราะว่าทูตเมียนมาประจำสหประชาชาตินี่ไม่ใช่ทูตที่รัฐบาลเมียนมารับรองนะครับเป็นทูตที่ทำงานต่อเนื่องแล้วก็ยืนประท้วงรัฐบาลเมียนมาในวันที่มีการทำรัฐประหารนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะครับตัวท่านทูตเองก็เข้าทำเนียบที่อยู่ที่สหรัฐไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาไม่รับรองแล้วนะครับแต่ว่าประชาคมโลกยังรับรองอยู่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับผู้นำอาเซียนหลายๆประเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของการยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่เรียกว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล1982นะครับอันคอร์นะครับแล้วก็เร่งอยากจะให้เกิด Code of Conduct นะครับแล้วก็บอกว่าเราไม่ต้องการการแทรกแซงของมหาอำนาจในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจใกล้บ้านหรือมหาอำนาจอีกซีกโลกหนึ่งนะครับประการที่3ก็คือทุกประเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development นะครับแล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างทางการเงินหรือว่ากองทุนที่เรียก Climate Finance นะครับซึ่งมันเป็น commitment ของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศร่ำรวยอ่ะว่าจะต้องใส่เงินเข้ามาในกองทุนนี้มากกว่าประเทศยากจนเพื่อให้ประเทศยากจนประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยสามารถเอาเงินกองทุนนี้ไปปรับโครงสร้างพื้นฐานของเขาให้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าประเทศร่ำรวยเองก็พูดง่ายๆชักดาบนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่อาเซียนพูดถึงกันก็คือเรื่องของความเป็นแกนกลางหรือความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้นะครับในการที่จะขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับเพื่อที่จะทำให้ภูมิภาคนี้สามารถที่จะมีความมั่นคงมีเสถียรภาพในห่วงโซ่ประทานระดับนานาชาติแล้วก็ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสารที่ทั้ง11ประเทศเนี่ยพูดตรงกันครับ
2: ค่ะนัดกันมาก่อนไหมคะอาจารย์คะมีการพูดคุยกันหลังใหม่ไหมว่าเราควรจะผลักดันเรื่องแบบนี้พูดเรื่องแบบ
4: ผมคิดว่าคงไม่ได้ถึงขนาดจะเตรียมกันว่าจะต้องมาพูดอะไรกันในเวทีสหประชาชาตินะครับแต่ว่า คณะทำงานของทั้ง11ประเทศเนี่ยเจอกัน

0: แทบจะเรียกได้ว่าทุกเดือนทุกสัปดาห์อยู่แล้วจากการประชุมอาเซียนถูกไหมครับการประชุมอาเซียนเนี่ยมีการประชุมคณะทำงาน มีการประชุมระดับปลัดกระทรวงนะครับหรือว่าระดับซีเนียร์ออฟฟิเซอร์นะครับมีระดับรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีระดับประชุมสุดยอดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความใกล้ชิดแล้วก็การที่เขาพูดคุยกันเรื่องไปในทิศทางเดียวกันของประชาคมอาเซียนเนี่ยมันทำให้โดยอัตโนมัติแหละเวลาพูดในเวทีโลกเนี่ยมันก็จะมีสื่อที่มีลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าแต่ละประเทศก็อาจจะมีมุมที่แตกต่างกันไปด้วยถูกต้องไหมครับในการที่จะ articulate เรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองในแต่ละประเทศนะครับผมคิดว่าในอาเซียนเนี่ยคนที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสิงคโปร
1: ์
0: นะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าประเด็นที่ผมคิดว่านำสมัยมากๆนะครับวิเวียนบราเกอร์ชนันเนี่ยบอกว่าสหประชาชาตินี่แหละควรจะเป็นศูนย์กลางในการกำหนดมาตรฐานเรื่องของธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI governance นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศอันนี้ผมคิดว่าก้าวหน้านะครับแล้วก็สร้างสรรค์มากๆนะครับก็แน่นอนตามสไตล์ของสิงคโปร์นะครับ
2: อาจารย์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแฟรงกี้ชานก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าเจ้าชายมาถึงเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องประเด็นปาเลสไตน์แล้วก็ฉนวนกาซาเวสต์แบงก์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมีประเทศอะไรในอาเซียนบ้างครับที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนะครับ
0: ก็แน่นอนนะครับซูกิโยโนะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียเองนะครับก็พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าเรียกร้องให้สหประชาชาติแล้วก็มหาอำนาจยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเท่าเทียมไร้อคตินะครับแล้วก็แสดงจุดยืนในการที่จะสนับสนุนสิทธิของชาวปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ผลักดันสิ่งซึ่งมันก็เป็นฉันทามติของสหประชาชาติไปแล้วนั่นก็คือ two state solution นะครับพื้นที่ตรงนั้นต้องอยู่ร่วมกันได้2รัฐนะครับทั้งรัฐปาเลสไตน์แล้วก็รัฐอิสราเอลนะครับยืนยันนะครับในการที่จะเดินหน้าสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับที่พูดถึงกรณีนี้ก็คือโมฮัมหมัดฮัสซานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศมาเลเซียนะครับที่ก็พูดถึงว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องมองเรื่องนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นนี้คล้ายๆกับทั้งบรูไนแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นแล้วมาเลเซียเสนอด้วยก็คือมันอาจจะต้องพูดถึงการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับ United Nations ตัวของ Security Council นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องจำกัดการใช้สิทธิยับยั้งนะครับหรือว่า Veto Power ของสมาชิกถาวรนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจบไม่ได้เพราะว่าเรารู้แหละว่าในประเด็นความขัดแย้งพวกนี้เนี่ยมหาอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีรัสเซียยูเครนอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นปรปักษ์กันระหว่างรัสเซียกับนาโตเนี่ยให้ตายยังไงรัสเซียเองซึ่งเป็นสมาชิกถาวรก็จะยกมือใช้สิทธิยับยั้งตลอดหรืออย่างในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับทั้งนั้นที่เนทันยาฮูเนี่ยเวลาพูดในเวทีสหประชาชาติเนี่ยก้าวร้าวกลางนะครับแล้วก็ถึงท่านแล้วก็แน่นอนทุกคนรับไม่ได้ต้องวอล์กเอาท์นอกจากวอล์กเอาท์เสร็จอิสราเอลยังให้คนไปจดชื่ออีกว่าใครวอล์กเอาท์บ้างนะครับเหมือนกับว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเอาคืนที่หลังแบบนี้นะครับซึ่ง70กว่าประเทศวอล์กเอาท์นะครับตอนที่อิสราเอลพูดเนทันยาฮูพูดแต่ในกรณีไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลสหรัฐอเมริกาซึ่งก็รับเงินล็อบบี้จากอิสราเอลไปเยอะเนี่ยก็จะให้ท้ายอิสราเอลโดยการใช้สิทธิยับยั้งตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่ผมคิดว่าการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติมันจำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือประเทศมหาอำนาจเขาก็ไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าไอ้การมีสิทธิยับยั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบไอเทมลับของเขาอะนะครับมันเป็นไพ่ตายของเขาในการที่จะชั้นประเทศเดียวก็สามารถที่จะยับยั้งทุกคนได้หมดนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อาจารย์ครับอาจารย์ครับประเทศไทยเราเดินออกไหมครับตอนอิสราเอลพูดนะคร
0: ับ ประเทศไทยเราเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเรานั่งฟังด้วยความอดกลั้นครับแต่ว่าพวกประเทศโลกมุสลิมส่วนใหญ่เขารับไม่ได้จริงๆนะครับ
1: อาจารย์ขาก่อนหน้านี้ค่ะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในอาเซียนกันเองนะคะแล้วก็สภาพที่เกิดจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเสียงในอาเซียนเราแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งที่อยากจะให้เมียนมากลับมา

0: re-engage ใหม่กับอีกฝั่งหนึ่งที่อยากจะใช้ไม้เด็ดหรือว่าไม้แข็งกับเมียนมาอาจารย์มองเห็นการที่จะผสมผสานร่วมกันไหมคะอาจารย์คะ
1: ตอนนี้มันยังแยกออกมาเป็นเอาเข้าจริงๆเผลอๆอาจจะแยกเป็น3กลุ่มด้วยซ้ำนะครับ
0: คุณวั
1: ชร
0: ิน
1: คร
0: ับ
1: ครับกลุ่มแรกเนี่ยแน่นอนคนที่อยู่ในเมนแลนด์อาเซียนนะครับก็คือไทยนะครับกัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยมองว่าเราต้องกลับไปมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์นะครับกับแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับระดับ recalibrated นะครับ engagement หรือว่าตัว constructive engagement กับเมียนมานะครับในขณะเดียวกันกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มซึ่ง hardline นะครับยังคงยืนยันในเรื่องของ five point consensus เนี่ยเราเห็นประเทศอย่างเช่นติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์นะครับตัวของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับยังยืนยันเสียงกล้าวนะครับว่าต้องยึดมั่นในฉันทามติ5ข้อถึงแม้มันจะทำงานไม่ได้มาตลอดนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือบรูไนกับสิงคโปร์เนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆนะฮะบรูไนเนี่ยเข้าใจได้ว่าเงียบๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเองเป็นรัฐเล็กขนาดเล็กนะครับแต่ในกรณีของสิงคโปร์เนี่ยด้านหนึ่งเราเห็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าต้องยึดมั่นหลักปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากลถูกต้องไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงินนะครับภาคเอกชนต่างๆก็มีธุรกรรมมีธุรกิจกับฝั่งเมียนมาเยอะนะฮะเพราะนั้นเขาเองก็ดูเหมือนจะสนับสนุนทั้งสองทางนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดแหละสำหรับทางภาคธุรกิจเนี่ยไอการยืนยันกระต่ายขาเดียวทำเรื่องเดียวหัวชนฝาโดยที่ไม่ได้ดูสภาวะการจริงมันก็อย่างเช่นยืนยันว่าจะต้องใช้ five point consensus ทั้งนั้นมันผ่านมากี่ปีแล้วก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันการโอนอ่อนผ่อนตามนะครับแล้วก็คล้ายๆฟอกขาวให้กับตัวของผู้นำพม่าที่ผ่านการรัฐประหารมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานในทางสากลเพราะฉะนั้นบางประเทศเองก็เลือกที่จะเลือกทั้งสองข้างอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สามนะครับ
2: อาจารย์ครับอย่างติมอร์เลสเต้เนี่ยก็เป็นประเทศใหม่ประเทศเล็กทำไมเขาถึงกล้าเสียงแข็งในเรื่องนี้ครับ
1: ติมอร์เลสเต้เป็นประเทศที่เป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของการที่จะสร้างระบบที่เป็นระบบการปกครองที่เหมาะสมนะครับกับประเทศของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เขาเป็นประเทศสร้างใหม่นะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งเกิดขึ้นในเพิ่งจะไม่เกิน20ปีไม่เกิน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะก้าวหน้ามากในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับก็เขาเองก็ต้องรักษาโพซิชันรักษาภาพพดรักษาภาพลักษณ์ตรงนี้ไว้ให้ได้
0: ค่ะอาจารย์มองค่ะเชิญพี่ต้นค่ะ
2: อยากให้อาจารย์สรุปว่าแล้วเวทีนี้เนี่ยผู้นำของเราเนี่ยทำอะไรได้เป็นประโยคโพสผลบ้างครับอาจารย์ครับเหลือ2นาทีครับ
1: ก็ผมคิดประเทศไทยเราก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าเราเองเนี่ยอยากจะเป็นสะพานนะครับเราจะเป็น bridge builder นะครับในการที่จะเชื่อมโยงเวทีต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลักดันการปฏิรูปสถาบันระหว่างประเทศให้มันมีความ inclusive มากยิ่งขึ้นนะครับเราเองเนี่ยนะครับยืนยันว่าโมเดลของเรานะครับอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะครับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยแค่ไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถที่จะเป็นโมเดลต้นแบบในเรื่องนี้ได้เพราะว่าเรามีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงทางการแพทย์ได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ เราก็ยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วเราก็ต่อต้านนะครับเรื่องของสแกมต่อต้านในเรื่องของการที่จะมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเพื่อที่จะขอความเห็นใจจากทั่วโลกทั้งนั้นที่มันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับในกรณีของข้อพิพาททางด้านเขตแดนนะครับหรือว่าการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราเองนาทีนี้เราอาร์ติคูลเลตนะครับเรานำเสนอเราผลักดันเรื่องนี้เนี่ยในทุกเวทีนะครับแล้วก็มันก็เป็นความต่อเนื่องนะครับจากเวทีเปิดนะครับของกระบวนการประนอมภาคบังคับที่เกิดขึ้นไปแล้วที่สิงคโปร์ของการประชุมอังครอสนะครับก็เที่ยวนี้ในเวทีสหประชาชาติเองคุณอนุทินก็พูดเรื่องนี้ต่อนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างโมเมนตัมที่ต่อเนื่องนะคร
0: ับค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: กราบขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เรา เราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณหมอนี่อาเซียนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่ง

0: ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านปลอดภัยจากน้องน้ำกันนะครับ
1: ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง M Court News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมยุทธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
4: สวัสดีครับคุณศิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่30กันยายน2569ครับ
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะคุณจักรพันธ์คะก็ในช่วงวันสองวันนี้เราจะรู้สึกว่าฟ้าเริ่มเปิดนะคะแล้วก็มีแสงแดดให้เห็นบ้างแล้วแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ยังไม่หยุดนะคะในเรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้ยังคงต้องรับมือปริมาณในช่วงก่อนสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝนแต่ในขณะนี้น่าจะเป็นเรื่องของน้ำประเภทอื่นเช่นน้ำเหนือบ้างแล้วแล้วก็ในส่วนน้ำทะเลหนุนก็กำลังตามๆกันมานะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับสำนักพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกคำเตือนคาดการปริมาณฝนสะสมช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมรวมระยะเวลา96ชั่วโมงคือ4วันนะคะระบุว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงแรกนะคะจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนจากนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นลงยังต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เตรียมรับมือแล้วก็ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณจักรพันธ์คะนอกเหนือจากเรื่องของอุตุแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหนือที่กำลังจะเดินทางมาถึงเช่นเดียวกันนะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำหลายจุดคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณรองรองครับ
5: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับคนที่อยู่ริมน้ำเจ้าพยาที่ได้รับ SFS alert เหมือนผมเมื่อวาน40เซนหลังจากจัดรายการไปแล้วเราบอกว่าลนมาลงได้รับ SMS แล้วเป็นอย่างนี้ทุกรอบก็จริงๆเวลาบ่นทีนึงตอนเย็น SFS alert ของค่ายมือถือจะวิ่งมาหาผม
3: เขาไม่ได้ตั้งใจกันแกล้งคุณหรอกคนอื่นก็ได้เหมือนกัน
5: คือผมมักจะได้รับโอกาสนี้ล่าช้าเสมอเลย
3: อ๋อหมายถึงความล่าช้าใช่ไหม
5: คือเพื่อนรอบข้างบ้านหลังรอบข้างเขาได้ SMS
3: อ๋อเขาได้ก่อน
5: ผมอยู่ค่ายนั้นแหละค่ายเดิมนั้นแหละผมได้ถามตลอดเลยคุณจักรพันธ์ผมขอโวยหน่อย
4: ใช่ใช่ครับ
5: 40เซนกว่าผมจะได้ SMS คนอื่นเขาได้กันตั้งแต่กี่โมง
3: ของที่ฉันเป็นดีแท็กนะแต่ไม่ได้เกทับกันดิฉันได้แล้วได้ก่อน
4: แต่พูดจริงๆของผมยังไม่ได้รับเลยนะ
3: อ๋อเหรออ
5: ยู่ในพื้นที่ใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ
3: ่ของคุณยิ่งแล้วใหญ
4: ่รวยเนี่ยยังไม่ได้รับเลยนะฮะสองสามวันเห็นวันนี้ก็เตือนกันเรื่องของระดับน้ำใครที่อยู่ในอำเภอบางกรวยอำเภอ
3: บ้านคุณ
4: เม
3: ื
4: องของจังหวัดนนทบุรีแต่ผมยังไม่ได้รับเลย
3: เ
4: ลย
3: อ๋อเหรอ
4: ไม่เข้าใจเหมือนกันเออผม
3: นี่พวก
4: ก็ใช้ค่ายใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ค่ายเล็กๆ
3: อยู่ในสองค่ายนี้ป่ะหรือค่ายอื่นอีกให้ครบทุกค่าย
4: อยู่ในค่ายน่าจะค่ายที่สาม
3: โอเคงั้นก็ครบทุกค่ายนะ
4: คร
3: ับ
4: อ
3: ันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นหนึ่ง
5: เมื่อวานจำได้ไหมที่เราคุยกันเรื่องระบบการบังคับสาธารณภัยเรากำลังพูดถึง
3: การ
5: หน้าที่

0: มาเยอะว่าได้กี่บาทแล้ว
1: ทุกวันนี้ได้ 9,000
0: อันขอโทษทีนะเมื่อวานอ่านข่าวอันนึง
1: ก็ดิฉันส่งไปให
0: ้ผมงงมากเลยที่ผมเห็นอาการอุบัติภัยที่รัฐบาลซื้อให้อ่ะ
1: คืออย่างนี้เขาเรียกประกันภัยพิบัติจ้ะประกันภัยพิบัติ
0: ฟังใครที่รอเงินแสนอยู่นะเนี่ยฟังคุณศิวพรดีๆนะรัฐบาลจ่ายเงินแสนผ่านการซื้อกรมธรรม์แต่น้ำคุณต้องท่วมถึงวันที่1ตุลา
1: คืออย่างนี้คืออย่างนี้คุณอย่าโยนความรับผิดชอบมาให้ศิวพรคือรัฐบาลแจงคือคนน่ะเขาไปคุยไปขุดเอาโพสต์ในช่วงตอนหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเรื่องของประกันภัยพิบัติเนี่ยเป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงของทางพรรคภูมิใจไทยแต่ในช่วงตั้งแต่น้ำท่วมน่านจำได้ไหมคุณรณรงค์มันก็จะมีการพูดคุยเรื่องการผลักดันกฎหมายภัยพิบัติแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการประกันภัยที่คุณรณรงค์บอกไอ้อันนี้น่าจะดูน่าสนใจสุดแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ไหวนะจากน่านมาถึงท่วมกทม.ในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีผล1ตุลาคม2569ก็คือวันพรุ่งนี้ป่ะ
2: พรุ่งนี้ใช่
1: พรุ่งนี้ใช่ไหม
2: พรุ่งนี้
1: ทีนี
2: ้ใช่ครับ
1: เมื่อวานกับวันนี้คนเขาก็ขุดโพสต์นี้ขึ้นมาบอกว่าไอ้ไหนบอกเงินแสน AI ตรวจพบน้ำท่วมปั๊บจ่ายแสนจริงไหมอะไรประมาณนี้ทวงถามเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาเที่ยวนะเรียกว่าสัญญาอะไรไปนี่ตามหมดปรากฏว่าคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและท่านเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาให้ข้อมูลทันทีบอกว่าหลักเกณฑ์ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยย้ำว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นขณะนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันส่วนผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละดิฉันไม่แน่ใจ2ล้านบาทนี่เขาเติมศูนย์เกินมาป่ะแต่อ่านไปตามโพยก่อนนะ
0: 2 ล้าน 2 ล้าน 4 2 ล้าน
1: ใช่ไหมขณะที่ประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569มาเหลื่อมกัน1นาทีอ่ะจากวันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้จึงไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มความคุ้มครองเดี๋ยวยังไม่มีคำถามนะคำถามกำลังจะตามมาระบบประกันดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประการได้แก่อุทกภัยวาตภัยภัยแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีน้ำท่วมนะคะเบื้องต้นจ่าย 10,000 บาทก่อนจ่ายส่วนที่เหลือตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทและส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่ผู้เสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจะได้รับเงินชดเชย 2 ล้านบาทต่อรายคุณแนนระบุว่าจากกระแสข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกองทุนประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์และหลักเกณฑ์กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องก่อนหน้านี้มีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์หาเสียงกล่าวของพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับกองทุนภัยพิบัติซึ่งเคยระบุแนวคิดให้รัฐจ่ายค่าประกันภัย 1,000 บาทต่อครัวเรือนและเมื่อเกิดภัยสามารถได้รับเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครัวเรือนทีนี้มาถึงคำถามเฮ้ยไอ้ภัยเนี่ยมันไม่แยก 12:00 น.หรือ 24:00 น.จุด 00:00 แล้วหยุดน้ำยังท่วมต่อเนื่องในความที่คนสงสัยว่าอ่ะอย่างกรณีที่คุณแอนพูดเนี่ยคือท่วมก่อนในช่วง1ตุลานี้ก็คือยังเป็นกฎเดิมกฎหมายเดิมใช่ไหม 9,000 บาทแต่ในกรณีที่มันมีความคาบเกี่ยวจะบอกว่ามีความต่อเนื่อง7วันอะไรก็ตามแต่ในวันพรุ่งนี้อ่ะเราไม่ทราบว่ามันเป็นน้ำเก่าหรือน้ำมวลใหม่แต่เชื่อว่ามันต้องเป็นน้ำทั้งมวลใหม่และมวลเก่าเพราะมวลเก่ามันยังไม่ไปไอ้มวลใหม่มันยังไม่ให้ลงต้องถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สะดุดหยุดลงหรือตัดขาดทำให้ใช้กฎหมายเก่าหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยงั้นฉันไม่นับฉันขอนับ

0: วันที่หนึ่งตุลาได้ไหมมันต่างกันเยอะนะ100,000 กับ 9,000เนี่ยเฮ้ย3 วันนี้ดิฉันไม่นับอ่ะเดี๋ยวฉันนับวันพรุ่งนี้ได้ไหม
1: ที่เราเอามานั่งเถียงกันเห็นไหมว่าเรื่องเงินเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตเรามาก
0: โอ้ยแน่นอนพันกับหมื่นไอ้พันกับแสนอ่ะให้เป็นดิฉันก็คิดเพราะบ้านดิฉันก็ท่วมเหมือนกันที่ราชทีวี2 วันนี้ไม่นับจะนับวันพรุ่งนี้
1: ผมกำลังคิดกันเองว่า
0: หรือเปล่า
1: น้ำเหนือที่กำลังปล่อยมาเนี้ย
0: ค่ะ
1: บ้านอยู่ริมน้ำปทุมนนทบุรีน้ำท่วม
2: คร
1: ับจะได้9,000ด้วยและได้แสนหนึ่งด้วยมั้ง
0: อ๋อได้ทั้งสองเออแหมอันนี้ยิ่งนะยิ่งน่าสนใจใหญ่เลย
1: รีบๆชวนมาคุยเรื่องเงินคุณสิวพร
0: แต่ในความเป็นจริงใครเขาจะจ่ายให้สองกฎหมายมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไหม
1: รัฐบาลน่ะควบคุมกำกับคปภ.อยู่ก็สั่งคปภ.ให้มันสั่งเขาจ่ายเงินที
0: ่แบบนี้ที่เขาสั่งเขาได้หรือไม่ก็สั่งแบบบีบบังคับเขาได้หรอ
1: ทำไมจะไม่ได้ล่ะก็ตัวเองเป็นรัฐบาลกลางถืออำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วแก้ปัญหาทุกอย่างได้และที่สำคัญไปกว่านั้นมันคือการลงทุนของภาครัฐภาครัฐต้องมีอำนาจกำกับดูแลสิคปภ.เขาเขียนว่าอะไรคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย
0: มันใช้คำนี้ได้ไหม
1: อะไร
0: เพื่อประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แห่งความยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ
1: เคยได้ยินไหมครับเนี่ยนอกจากฟ้องศาลน่ะนอกจากว่ารัฐบาลไม่จ่ายคุณไปฟ้องศาลเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมน่ะให้หน่วยงานต่างจ่ายผมว่าอย่างนี้นะผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นแต้มต่อที่ภาครัฐเนี่ยควรใส่ใจแล้วก็ได้คะแนนนิยมดีในวันที่ผมเชียร์นะแจกไปเลย9,000แล้วก็แจกอีก100,000ด้วยเป็น8,900ผมจะเชียร
0: ์ต้องเรียกว่า9,000+1คือ9,000+1ตุลา
1: เดี๋ยวผมตั้งชื่อแคมเปญนี้ให้
0: ว่า
1: เยียวยาพัก
0: เยียวยาพัก
1: ใช่2 เด้งคุณแม่เลยเอาชื่อแคมเปญนี้ไปใช้ได้รับรองนะ เป็นไวรัลเยียวยาพักได้มากกว่าทุกยอดทุกเจ้าจริง
0: ๆจากพี่ดาดานี่จะแบบเลิฟนายกทันที
1: อนุทินของผม
0: อันนี้ท่านนายกของผม
1: ท่านนายกของผมไม่นึกว่าจะฉลาดขนาดนี้ทำประกันไว้ล่วงหน้าและจังหวะน้ำท่วมพอดี
0: มัน
1: ให้พูดให้เชียร์แบบออกนอกหน้านะ
0: บังเอิญจริง
1: ๆตกใจเลยนะคือไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะแต่รอบที่ขออวยหน่อยเฮ้ยซื้อประกันถูกรอบเหมือนกับซื้อหวยถูกหวยอ่ะคุณจักรพันธ์อ
0: ันนี้ไม่เขาเรียกว่าถูกหวยบวกเลขท้าย
2: ซื้อปั๊บได้จ่ายเลยวันที่1ตุลาใช่ไหม
0: แต่ถึงแม้ว่าน
2: ี่ยังไม่มีผลใช่ไหมครับ
0: ถึงแม้ให้เลือกดิฉันขอเลือกตั้งแต่วันที่1ได้ไหมถ้าคนที่ท่วมแล้วต่อเนื่องในวันที่1มันยังท่วมอยู่เขาเลือกได้ไหม
1: ไม่ได้เราก็ต้องมีกับเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในจังหวัดนั้นๆเนี่ยผู้ว่าเขาจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเป็นเขตอุทกภัยไหมถ้าเขาประกาศจะเป็นเงื่อนไขในการเคลมทันที
0: โอ้อันนี้ไม่มีเพื่อประโยชน์ทางความยุติธรรม
1: แต่มันมีแค่เพื่อประโยชน์ทางการเบิกจ่ายผู้ว่าอย่าเพิ่งยกเลิกภัยพิบัติ
0: งั้นดิฉันยังไม่ควรจะล้างบ้าน
1: มีคนที่เขารอคำตอบที่อยู่จริงๆนะคุณจักรพันธ์คุณจิรพรคุณผู้ฟังว่าต้องล้างบ้านไหมเพราะเขารอวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดเขาล้างบ้านวันนี้แล้วพร
0: ุ่
1: ง
0: นี้ไม่ได้
1: เขาไม่ได้แสนหนึ่ง
2: ครับ
1: คืออ
2: ย
1: ่
2: าง
1: นี้
0: คือมันอย่าง
2: น
0: ี
2: ้นี่ล่าสุดใช่ไหมครับอย่างเงี้ยทางกรุงเทพมหานครเขาประกาศปรับลดพื้นที่ประสบภัยจากเดิมกรุงเทพมหานครเนี่ย50 เขตก็ตอนนี้เหลือเพียงแค่29 เขตเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้านอกเหนือจาก29 เขตนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นพื้นที่ประสบภัยก็อาจจะไม่ได้รับเงินแสนอย่างที่ว่าในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าครับ
1: เดี๋ยวคุณจักรพันธ์เหลือ29แล้วเหรอ
0: เพราะกทมเขาประกาศเมื่อวาน
2: เขาประกาศแล้ว
0: ประกาศเมื่อวานเหลือ29 เขต
1: ถ้าวันนี้เขาประกาศลดระดับลงไปอีกพรุ่งนี้ผมไม่ได้เงินแล้วนะ
0: โอ้ใช่อย่างนี้ก็โกรธผู้ว่าสิรักนายกแต่โกรธผู้ว่า
1: ผมนี่จะพูดยังไงดีนะอย่าเพิ่งยกเลิกได้ไหม
2: คือ
1: ขอรออยู่ว่าแสนนึงนายกก่อนได้มั้ย
2: คุณตรีก็ยังไม่ประกาศเลยนะ
0: ต้องบอกคุณแนน
2: คุณบอกให้เตรียม
0: บอก
2: ให้เตรียมนำสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง
0: คุณอย่าเพิ่ง
2: ยังไม่ได้ประกาศจังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมนะผมก็รอฟังท่านผู้ว่านนทบุรีอยู่เหมือนกัน

0: คือบางท่านบอกว่าการถ่ายรูปความเสียหายไว้ก่อนก็ได้แต่คือความเสียหายเนี่ยถ้ามันติดอยู่ในมันมีตัวเลขของวันที่ใช่ไหมให้มันติดเพราะว่าแต่ถ้าคุณล้างบ้านวันนี้ในวันพรุ่งนี้บ้านสะอาดไปแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ประสบภัยในรอบหลังเป็นไปได้ปะหรือไง
1: ตอนนี้เราต้องรอความชัดเจนจาก
0: รัฐบาล
1: ซึ่งผมไปนั่งดูในเพจคุณแนนผมอ่านอยู่หลายรอบผมก็พยายามตีความนะ
0: ทำไม
1: ผู้ประสบผมพยายามตีความว่าพยายามไม่เข้าข้างตัวเองอะว่าเราจะได้ไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้พยายามเข้าข้างมากเลย
1: แต่
0: น่าสนใจ
1: อ่านดูแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังกั้นกึ่งคือ คิดว่าผมคิดว่าชาวบ้านได้แสนหนึ่งแหละแต่ว่า
0: จริงเหรอ
1: มันยังติดอยู่อีกสิ่งหนึ่งว่าทำไมเหมือนมันพูดไม่เต็มปากว่าจะได้แสนหนึ่ง
0: เพราะคุณแนนบอกว่าเมื่อครู่ดิฉันอ่านไปนะอ่านไปปะอ่านไปสิเพราะว่าคุณแนนบอกว่าครั้งนี้ผู้ประสบภัยนี่อยู่ในเกณฑ์ฝนตกน้ำท่วม 9,000 เธอเน้นมาถูกไหมถูกไหมดิฉันเจอละแจ้งชัดค่ะภูมิใจไทยแจ้งชัดเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทค่ะส่วนประกันภัยพิบัติ 100,000 เริ่มคุ้มครอง 1 ตุลาคมค่ะเพราะฉะนั้นย้ำว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ค่ะรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วัน
1: ส่วนอย่างนี้นะหลักเกณฑ์เนี่ยอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ตัวเดิม 9,000 เนี่ยมันได้ตัวเดิมแต่ทีนี
0: ้พิจารณาใหม่ได้ไหม
1: ไอ้คนก็สงสัยว่าบังเอิญว่านายกเขาไปซื้อประกันไว้พอดีอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะคุณจักรพันธ์จริงๆต้องบอกว่าการที่ไปซื้อแล้วจังหวะที่เรากำลังเถียงกันว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีอ่ะที่เมื่อวานเราจัดรายการกันอยู่แล้วบอกเนี่ยจะรายงานผู้ว่าให้ขอประกาศที่บัตรดีไหมระหว่างที
0: ่
1: ตัวเล็กตัวน้อยกำลังเถียงกันอยู่ปรากฏผู้บังคับบัญชาตัดสินใจซื้อประกันไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวใครจะว่าไงช่างมันจนเกิดเหตุจาก 9,000 จะได้มาแสนหนึ่งแต่คำถามคือระยะเวลาการคุ้มครองเนี่ยผมแค่อยากได้ความชัดเจนตัวเดียวนั้นแล้วจบเลย
0: ขอโทษนะ
2: ค
0: ุณรณรงค์จะชั่วจะดีมันจะมีสองก๊อกเหมือนเวลาเราขับรถอะขับขี่มอเตอร์ไซค์ก๊อกสองในช่วงนี้เขาเริ่มมีการผันน้ำแล้วก็น้ำเหนือมันเริ่มลงมาแล้วมีการผันน้ำในเขื่อนต่างๆในเขตจังหวัดต่างๆรวมถึงผลกระทบก็คือในกรุงเทพมหานครร่วมด้วยเขาในช่วงที่มีการอ่านเนี่ยเขาบอกว่ากี่ครั้งก็ตามใช่ไหมในครั้งที่มีการระบายน้ำใหม่และในครั้งใหม่ที่อุตุรายงาน5ถึงเท่าไหร่เนี่ยตุลาคมเนี่ยมันอาจจะต้องมีผู้ที่เสียหายระลอกใหม่ซึ่งมันจะมีความชัดเจนมากเพราะว่าเริ่มปล่อยน้ำที่เมื่อวานเขาตกตีกันที่เขื่อนขุนด่านปราการชนใช่ไหมที่ด่ารัฐมนตรีคุณอะไรนะคุณพลพีอ่ะมันจะต้องมีผลกระทบอย่างน้อยๆจังหวัดนครนายกก็คือคนที่อยู่ท้ายเขื่อนจะต้องเป็นกลุ่มที่เสียสละรองรับน้ำซึ่งเดิมเนี่ยความเสียหายที่ทางชาวบ้านได้รับเนี่ยนะรวมทั้งอยุธยานี้ด้วยเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงท่วมทุกปีท่วมทุกล็อตท่วมทุกช็อตแล้วก็ลงก็ช้าคือท่วมก็ท่วมก่อนลงก็ช้าแถมความช่วยเหลือไม่ค่อยจะถึงมากเท่ากับจังหวัดอื่นๆเพราะอาจจะบางคนเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นจุดที่ต้องผ่านอยู่แล้วเหมือนรองรับน้ำเพราะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เชื่อได้ว่าจะได้ใช้กฎหมายใหม่ถูกไหม
2: ครับ
1: ปรากฏว่าทางน้ำผ่านเนี่ย
0: อ
1: าจจะคือทางเซตเดิมกับที่ท่วมเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
0: เฮ้ยแต่ก็ผ่านน้ำใหม
1: ่เนี่ยก็คำถามคือว่าน้ำเดิมน้ำใหม่อาการถือว่าเป็นภัยพิบัติ
0: เป็นรถเก่าหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่ครับว่าเป็นภัยพิบัติต่อเนื่องหรือเป็นภัยพิบัติที่ต้องเบิกจ่ายเป็นครั้งครั้งคือเมื่อวานผมก็คิดว่าเรื่องคือประกันเนี่ยคุณผู้ฟัง
0: ก็พยายาม
1: ประกัน100,000เนี่ยมีคนตั้งคำถามว่าถ้าปีนั้นน้ำท่วม2รอบจะได้200,000ไหม
0: ใช่
1: แต่ยังไม่ได้ตอบ
0: ในข้อมูลของคุณแนนเนี่ยก็ไม่นับจำนวนครั้งเพียงแต่ ต้องถือว่าเป็นรอบเดียวกันหรือเปล่างั้นคุณก็ตีตั๋วแบบรอบเดียวกันตลอดทั้งปีก็ได้นี่หนึ่งมกราถึงหรือไม่ก็สามเดือนรวดเนี่ยไอ้ช่วงฤดูฝนเนี่ยล่อตั้งแต่กันยาไล่ไปจนถึงธันวาเลยก็ได้นับเป็นหนึ่งรอบแบบนั้นหรือเปล่า
1: ในการเตรียมในลักษณะแบบนี้เนี่ยมัน
0: โอเคมันเป็นที่สงสัย
1: มันอยู่ที่คปภ.คปภ.กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประกาศพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่น้ำท่วมตามกฎหมายตามราชการไหนถ
2: ้
1: าประกาศถ้าสมมติว่ามีประกาศของกรมบรรเทาสาธารณภัยออกมา2ฉบับหรือ2รอบก็ต้องถือว่าน้ำท่วม2ครั้งไหมในระยะเวลาต่างกันคือเราดูประกาศเป็นหลัก
0: ไม่แน่ใจ
1: ถ้าสมมตินะ
0: ธรรมดาแล้วธรรมดานะ
1: เวลาต้องฟ้องคปภ.คปภ.ที่ไปสั่งประกันให้จ่ายและประกันปฏิเสธการจ่ายโดยอ้างเหตุผลว่ามันเป็นน้ำท่วมของ
0: รอบเดียวกัน
1: รอบที่แล้วที่คุณเพิ่งได้ไปทีนี้มันก็ต้องมีการมาพิสูจน์พอเวลามีการพิสูจน์กันหน่วยงานราชการก็มักจะพึ่งหน่วยงานราชการนะครับ
0: ค่ะมันอย่างนี้ถ้าจะให้ดิฉันตั้งข้อสังเกตนะเดี๋ยวฉันเอาอุตุเป็นหลักคืองี้ทางสำนักพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเวลาที่เขารายงานในหนึ่งเหตุการณ์มันจะมีเป็นลักษณะนี้ประกาศเตือนฉบับที่หนึ่งประกาศเตือนฉบับที่สองประกาศเตือนฉบับที่สามพอไอ้เหตุเนี้ยมันไปแล้วสมมติพายุนี้ไปแล้วไอ้พายุลูกใหม่มาต่อเนื่องประกาศฉบับที่หนึ่งเขาจะเริ่มประกาศฉบับที่หนึ่งใหม่แสดงว่าเป็นคนละลูกกันไม่ใช่เป็นเหตุต่อเนื่องนอกจาก
2: ว่ามันจะเกี่ยว
0: ข้องกันถล่ม5ลูกเหมือนปี54
2: ผมอ่านไปตอนต้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องมันกับการที่ต้องประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ประสบภัยหรือพื้นที่ภัยพิบัติถึงจะได้รับการดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆจังหวัดนั้นๆเพราะว่าอย่างเนี้ยที่การทําประกันที่รัฐบาลทําเนี่ยก็บอกว่าไม่มีผลย้อนหลังด้วยนะครับท่านโฆษกรัฐบาลเนี่ยคุณหมอเอกภพเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าจะไม่สามารถนํามาคุ้มครองย้อนหลังได้จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ไหนไม่ประกาศว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยก็อาจจะไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้หรือเปล่าครับ
0: ต้องไปพิสูจน์
1: เดี๋ยวก่อนนะ
2: ครับ
1: ผู้ว่าไม่ประกาศน้ำท่วมแสนหนึ่งผมหายวับเลยเหรอ
0: คุณเอาอันนี้มาเป็นเกณฑ์ได้เหรอ
1: นั้นเงินบ้านผมอยู่นนทบุรีจักรพันธ์ยังไม่ประกาศผมก็ยังไม่ประกาศ
2: ประกาศ
0: เพราะงั้นอมไว้เพราะถือว่ายังไม่เป็น
2: ต้องรอให้เขาประกาศก่อนให้เขาประกาศว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติถึงจะเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าผมอันนี้ผมเรียนถามคุณณรงค์ถึงจะเข้าเงื่อนไขการที่รัฐบาลไปทำประกันกับบริษัทประกันภัยเหล่านี้เพื่อมาจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยครับ
1: ผมคิดว่าใช้เหตุการณ์จริงประกอบแล้วก็ใช้คำสั่งในกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายปริมาณมากๆแต่ถ้าเป็นการเบิกจ่ายปริมาณมากๆใช้คำสั่งของส่วนราชการคำสั่งเดียวว่าเกิดเหตุพื้นที่รับผิดเช่นแล้วเบิกจ่ายตามนั้นเลยแล้วก็พิสูจน์ความเสียหายด้วยปริมาณของกปภ.เอกชนน่ะ
0: ค่ะ
1: บริษัทประกันเอกชนก็มาพิสูจน์ก็จะไวขึ้นกว่าส่วนรัฐคือไม่ต้องไปรอกำนันที่ใหญ่บ้านอะไรถ้าเขาทำได้จริงนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยใช้ระบบการประกันตื่นกับภัยพิบัติ
0: ค่ะอุ้ยวันนี้เดี๋ยวฉันกลับบ้านที่รัฐทีวีไปดูที่น้ำลงยัง
1: ไปบอกผู้ว่าอย่าเพิ่งสั่งยกเลิกน้ำลง
2: คุณจิวพรทำไมบอกผู้ว่ากทมให้ประกาศว่าให้เขตราชทีวีเป็นพื้นที่ประสบภัยด้วยเพราะ
0: ว่ายังคงประสบภัยเปล่า
2: เหลือแค่29เขตเนี่ยราชทีวีเขาก็น่าจะยกเลิกนะไม่นับแล้วอาจจะนับเฉพาะราชกระบังแถว
0: รอบนอก
2: ส่งพงจานเท่านั้นรอบนอกครับ
0: แต่อันนี้น่าสนใจปภ.ที่เคารพปภ.ที่เคารพได้โปรดออกมาให้ความกระจ่างหน่อย
1: ยุคปกติเนี่ยเวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นักข่าวอ่ะผมเชื่อว่าพอมีเรื่องคปภ.นักข่าวต้องต่อสายไปหาเลขาธิการคปภ.
0: ตอนนี้ก็เงียบๆพยายามหาตัวกันอยู
1: ่อ๋อผมรู้แล้วเมื่อวานเป็นวันหยุด
0: หยุดราชการ
2: ใช่ใช่หยุดราชการ
0: 28 29หลวงให้หยุด
1: ผมก็ว่ามันติดขัดอะไร
0: หาตัวไม่เจอท่านถือว่าเป็นวันหยุด
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คำตอบจึงพลักออกมาที่คุณจักรพันธ์เริ่มทยอยอ่านเนี่ยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แต่จริงๆแล้วเราอยากรู้อันเดียวเลยนะว่าถ้าได้แสนหนึ่ง ผมคิดว่าคนต้องได้แสนกับ900,000อ่ะคุณ

0: ุณ
1: แสนบวก 9,000 เหรอฮะอ
0: ืมเพราะว่า 9,000 เนี่ยมันมาก่อนน้ำท่วมแล้วก็มันท่วมต่อเนื่องมาจนถึง1ตุลาเพราะงั้นพอใครท่วมต่อเนื่องเนี่ยคุณต้องเป็นผู้ประสบภัยตามกรมธรรม์ตัวใหม่คุณต้องได้ตัง
1: คุณแนนของคุณแนนบอกว่าในรอบนี้น่าจะยังใช้กฎหมายเก่า
2: ใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่คือพอสบรัฐบาลเขาบอก
0: นะคุณแนนไม่มีคนย้อนหลังตีความใหม่ได้ไหม
1: ไม่ชอบคุณแนนเลยตอนนี้ไม่อยากคุยกับคุณแนน
2: ผมอยากจะรู้ด้วยซ้ำว่าตกลงรัฐบาลเนี่ยไปซื้อประกันกับบริษัทอะไรที่เป็นของเอกชนเนี่ยอยากจะทราบชื่อบริษัทนี้ว่าเราจะได้ไปตามถูกนะว่าตกลงเงื่อนไขของบริษัทกล่าวนี้มีอย่างไรในการที่จะจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยบ้างครับ
1: ไม่น่าจะเป็นแห่งเดียว
2: ก็ไม่ทราบ
1: มันต้องเฉลี่ยความเสียหาย
2: บริษัท
0: เนี่ยสิ่งที่คปค.ไม่ยอมออกมาตอบเพราะคำถามคุณจักรพันธ์หรือเปล่าเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันว่าให้เราเอาไปซื้ออะไรเพราะว่าเขาใช้งบประมาณเท่าไหร่นะ15,000นะ
1: บ้านละพันเลย
2: เจ็ดหมื่นห้าพันล้านแต่วงเงินที่ไปซื้อเนี่ยบอก75,000 ล้านที่จะซื้อทั้งปีหรือว่าจะซื้อประกันก็ซื้อกันเป็นรายปีใช่ไหมรายปีเข้าไปเนี่ยก็เนี่ยปีละเท่านี้เท่านี
1: ้
2: อยากทราบว่าบริษัทไหนเป็นคนรับซื้อประกันของรัฐบาลในการคุ้มครอง
1: ถ้าถามดิฉันนะเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมาทุกปีเนี่ยจะมีคนที่เขายอมรับไหมแล้วถ้าเจ๊งต้องทำไงเนี่ยฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาได้ไหมคะ
0: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: มาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: จะอย่างไรก็ตามนะคะก็ในขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครส่งเซอร์บอทคลาสเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกเลยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่แจ้งเตือนระดับน้ำสูงรอยต่อปทุมธานีริมคลองหกวาสายล่างนะคะแล้วก็ทางปภก็ส่งเซอร์บอร์ดคลาสเตือนเรื่องแม่น้ำแม่กลองที่ล้นตลิ่งแม่กลองนี่มันต้องนึกถึงหลายๆจังหวัดที่อยู่ในอิทธิพลของแม่น้ำแม่กลองนะไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ที่ไหนอะสมุทรเนี่ยสมุทรสงครามใช่ไหม
2: ครับ
1: รู้สึกว่าวันนี้ก็มีรายงานของสมุทรสาครแถมมาด้วยนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นี่กรุงเทพมหานครต้องเตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูงนะน้ำหนุนมาแล้วก็คือตั้งแต่บัดนี้เลยจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะพอน้ำเหนือมาเราก็ต้องนึกถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำแล้วก็ถนนสายหลักๆทั้งหลายนะเพราะว่าเป็นพื้นที่สำคัญแล้วก็อันนี้นี่เป็นต้องถือเป็นงานหลังนะ
2: ครับ
1: ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดเผยว่าน้ำท่วมในขณะนี้29จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครมีผลกระทบต่อประชาชน 2,600,000 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง22คนนะคะในครั้งนี้นะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะเปิดเผยเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับมีการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำภาคกลางทำให้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยนั้นในพื้นที่29จังหวัดในขณะนี้นะคะเริ่มต้องติดตามก็คือจังหวัดตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์รวม167อำเภอ890ตำบล5,077หมู่บ้านนะคะถ้านับเป็นครัวเรือน 943,000 ครัวเรือนเกือบล้านอ่ะแล้วก็กรุงเทพ
2: ฯแต่ถ้าว่ายังไม่มีผลใช่ไหมยังไม่มีผลกับเงินประกันภัยพิบัติเนี่ยเพราะว่ายังไม่คุ้มครองอ่ะว่าผลของประกันภัยพิบัติจะเริ่มวันพรุ่งนี้
1: อันนี้ก็คือกฎหมายเก่าก็ยัง
2: 2,569 อันนี้ก็จะได้แค่ 9,000 ไปก่อนที่จะได้แสนนี่ก็ต้องรอให้มีผลพรุ่งนี้แล้วก็ต้องดูว่ารายละเอียดของบริษัทประกันภัยที่ทำกับรัฐบาลนั้นมีรายละเอียดเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเพราะว่าท ทางที่ผมเรียนเบื้องต้นมาสักครู่นี้คือที่โฆษกรัฐบาลท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ไม่สามารถใช้ประกันที่รัฐบาลทำได้เหมือนว่าเราทำประกันชีวิตถ้าทำประกันชีวิตวันนี้ผลคุ้มครองก็คือวันนี้ไม่สามารถอยู่ในเงื่อนไขที่ย้อนหลังไปได้แม้กระทั่งว่าประกันรถก็เหมือนกันก็จะไม่มีผลย้อนหลังต้องเป็นไปตามการลงนามตามสัญญาคือวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับ
0: คำถามที่อยากรู้คือแต่ถ้าพรุ่งนี้น้ำไม่ลงไม่ต่างเปล่า
1: จะคาบเกี่ยวไหมใช่ไหมจะถือเป็นเหตุการณ์เดียวกันต่อเนื่องหรือเป็น
0: พี่เป็นโฆษกอะพี่ไม่ต้องอ้อมพี่บอกให้ผมเข้าใจผมจะได้เป็นสื่อสารกับประชาชนเข้าใจ
1: พี่เขาบอกไปแล้ว
0: พี่ให้ผมต้องมาตีความหรือว่าต้องรอให้ถึงวันที่หนึ่งอันนี้ผมรู้อยู่แล้วมันเป็นข้อกฎหมายมันเป็นสัญญาแล้วทำไมพี่เป็นโฆษกที่ไม่เอาอ้าวตามสัญญาแล้วพี่ก็เอาสัญญาการต่อสิทำไมต้องให้ผมไปเจ็บคนอีก
1: พี่เขาบอกไปแล้วพี่แนนเขาบอกไปแล้ว
0: ก็พี่แนนก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดว่าชื่อบริษัทประกันชื่ออะไรเลย
1: อ๋ออ
2: ันนี้อันนี้รัฐบาลประกาศเลยนะ
1: โฆ
2: ษกรัฐบาลนะคุณเอกภพเนี่ยเป็นคนมายืนยันว่ามีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเหตุการณ์ปัจจุบันไม่สามารถใช้ประกันที่รัฐบาลทำได้เหมือนเราไม่สามารถจะให้มันย้อนหลังไปได้ครับ
0: อันนี้รู้แต่ที่อยากรู้มากกว่านั้นคือถ้าน้ำมันท่วมขังมันไม่ลงอ่ะมันได้เปล่าตรงเนี้ยมันสำคัญเลยคุณเด็กเขาพันเขาได้พูดไหมหรือว่าเขาแบบเป็นไมค์แบบสื่อสารทางเดียวอีกแล้ว
1: ให้ถามได้ไหม
0: ให้ถามได้ไหมเนี่ยพอแล้วเราถามเนี่ยเราจะเป็นคำถามที่ประชาชนอยากรู้แล้วพอเวลาท่านสื่อสารท่านจะได้สื่อสารตรงๆเราก็ไม่ได้อยากมีภาพที่การกำลังคนหนึ่งยันรับนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ส่งมาให้ผมแต่หลังบ้านเนี่ยส่งไปผมบ้านเลยนะทุกหลายกระทรวงนะขอความเป็นธรรม
2: คร
0: ับ
1: เพราะถ้าบอกอย่างนี้นะว่าเป็นเหตุการณ์ถ้าสมมตินะถ้าบอกว่าเป็นเหตุการณ์เดิมแล้วก็เป็นลักษณะการต่อเนื่องแล้วถ้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้ามีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าเกณฑ์เก่าเกณฑ์ใหม่เรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนี่จะเหมือนกันไหมนะ
0: ทำไมเราถึงตอบยากจังเลยกับการที่บอกว่าจากการน้ำท่วมเนี่ยประกันภัยพิบัติเนี่ยเริ่มวันที่1ตุลาตั้งแต่เที่ยงคืน
2: เที่ยงคืน
0: ถ้าเที่ยงคืนเนี่ยบ้านหลังไหนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีบ้านหลังไหนน้ำยังท่วมอยู่และการที่น้ำท่วมตัวนั้นเป็นเพราะภัยพิบัติธรรมชาติก็ต้องถือว่าน้ำท่วมแล้วอ่ะ
2: รับไปเลย100,000
0: ทำไมไม่พูด
2: ถ้าเสียชีวิตด้วยเอาไป2,000,000เลย
1: เขาบอกเขา
0: เสียเห็นไหมเดือนตอนเย็นเนี่ยออกมาพูดได้ไหมบอกถ้าวันถ้าพรุ่งนี้น้ำไม่ไม่ใช่พรุ่งนี้ถ้าคืนนี้น้ำไม่ลงรัฐบาลให้ประกันจ่าย100,000ส่วนใครเสียชีวิตให้200,000ถ้าเกิดเสียชีวิตหลังเที่ยงคืนวันนี้ไอ้วันเที่ยงคืนวันที่หนึ่ง
1: ไม่ทราบอะแต่ว่าควรจะต้องออกมาพูดบ่อยๆแล้วก็ให้คนถามบ่อยๆทุกแง่ทุกมุมรวมทั้งคปภ.ด้วย
2: ครับ
0: คือตอนนี้คนไม่ได้อยากรู้หรอกว่ามวลน้ำมันจะไปทางไหนแต่คนอยากรู้ว่ามวลเงินมันจะได้ไหม
1: เพราะมันต่างกันเยอะ10 เท่า
2: ตอนนี้ก็จะได้ไป9,000ก่อน
0: เอางี้ก่อน9,000ผมเนี่ยไปเดินตลาดปทุมท่าน้ำปทุมคนเดินมาหาผมที่บ้านอยู่ริมน้ำไม่เคยได้เลย9,000ที่โวยให้หน่อยได้ไหม
1: ยังไม่เคยได้เลย
0: ตกสำรวจ
1: เจ๊ง
0: ตกตำรวจเพราะฉะนั้นเน
2: ี่
0: ยค
2: ุ
0: ณจักรพันธ์
2: เงินรัฐบาลใช้ต้องทำเอกสารเยอะถ้าเงินรัฐบาล 9,000 เนี่ยต้องเยอะแต่ถ้าเผื่อได้เงินจากบริษัทประกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคือวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ต้องเลยเขาบอก15 วันนี
1: ่
2: ทางบริษัทจ่ายทันทีเลยใครที่พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ละครัวเรือนก็เอาไปเลยครัวเรือนละ100,000 บาทแต่รายละเอียดผมก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขจะต้องไปดูไม่ต้องรู้ว่าจังหวัดนั้นพื้นที่นั้นได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหรือเปล่าอย่างเงี้ยของผมบางกรวยเนี่ยเขายังไม่ประกาศนะเพียงแต่ให้เตรียมป้องกันขนสิ่งของไว้ที่สูงเพราะว่าบ้านอยู่ริมแม่น้ำกันเดี๋ยวแม่น้ำไหลทะลักมาจากทางเหนือน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็ต้องเตรียมป้องกันเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ประกาศให้จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีของคุณรณรงค์เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติต้องรอขนาดนั้นก่อนหรือเปล่า
1: ถามหน่อยที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมันมีคำว่าต้องประกาศเขตภัยพิบัติด้วยเหรอเขตที่ไม่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติแต่น้ำมันท่วมอ่ะจะไม่ได้เหรอ
0: ไม่ได้สิไม่ได้ก็เรายึดเอกสารราชการนอกจากว่าคุณเสียพรจะนำสื่อว่ามันเกินพื้นที่
1: แสดงว่าถึงท่วมแต่ถ้าไม่เป็นภัยพิบัติไม่ถึงขั้นภัยพิบัติคือไม่ถึงขั้นลอยค

0: 1เมตร50เท่าความสูงดิฉันสมมติอย่างเนี้ย1เมตร60อาจจะไม่ได้หรอหรือไงเฮ้แต่บ้านดิฉัน
1: ไม่ได
0: ้ท่วมนี้ก็บ้านนี้อยู่ใกล้ประตูน้ำตูน้ำเนี่ยรถลอยตุ๊บป่องก็เยอะเหมือนกัน
2: ผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าสื่อมวลชนอยากถามอะไร
0: ถามว่า
1: ครับ
2: เงิน 100,000 กับเงิน 9,000 เงื่อนไขการท่วมแบบไหนที่ได้ทำไม่ได้
1: ใช่
2: ต้องท่วมยังไงมีถ้าท่วมนักแข่งเนี่ยได้แสนนึงมั้ยถ้าท่วมนักแข่งได้แสนนึงนี่จบไม่โวยครับผมไม่โวยเลย
0: เดี๋ยวขอที่ฉันดูของคุณแนนอีกทีแล้วของคุณดูของ
2: ไม่มี
0: นะ
2: ไม่ต้องไปดูไม่มีหาแล้ว
0: ที่จะขอคืนแล้วการน้ำท่วมในขณะนี้คุณแนนเพียงแต่บอกว่า
3: ของผมมั่นใจวันนี้ของแนะนำรัฐบาลนะคุณเอกภพเนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะชี้แจงชัดเจนเลยว่าไม่มีผลย้อนหลังทั้งสิ้นแต่ก็ต้องไปดูเงื่อนไขระหว่างที่รัฐบาลไปทำกับบริษัทเนี่ยผมอยากรู้แค่ว่าบริษัทประกันบริษัทไหนที่รับประกันเงิน 75,000 ล้านบาทนี้ไปคุ้มครองระยะเวลา1ปีนี้บ้าง
2: คือจริงๆเรื่องที่คุณจักรพันธ์ถามเนี่ยคุณเดี๋ยวพรเมื่อก่อนผมก็คิดว่าเราจัดรายการกันคือผมไปขยับเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีผลกับตลาดนะครับ
3: ค่ะเนี่ย
2: ถ้ารู้ว่าบริษัทไหนต้องจ่ายก็จะมีผลกับราคาหุ้นด้วยการที่รัฐบาลไปซื้อหรือไปสมัครสมุนไปซื้อประกันเจ้าไหนเนี่ยมันมีผลหมดมีผลผูกพันหมดแล้วที่ผมดูรายละเอียดนะเหมือนใช้งบประมาณปีที่แล้วมาซื้อด้วยนะบางก้
3: อ
2: น
3: ซื้อ
2: ม
3: าก
2: ับเงินเหลือ
0: มันเหลือ
2: ก็เลยจัดสรรมา
0: อ
2: ันนี้คือข้อดีของการที่เรามีผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งแล้วกล้าตัดสินใจในขณะที่ผมกับคุณเหลือพรเมื่อวานยังเขียนยังดองแดงอยู่เลยว่าประกันดีไม่ดีแต่รายงานผู้ว่าดีไม่น่าให้ประกาศเขตไปที่บัตร
0: ใช่
2: เนี่ยไอ้ตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราเนี่ยจะไม่กล้าเพราะว่าเรากลัวจะถูกตั้งกรรมการส
0: อ
2: บแต่ถ้าเราดับหัวเนี่ยฟันเลยจับซื้อประกันคุ้มครองฟันโชะเลยส่วนมีเรื่องคนด่าคนว่าอะไรเดี๋ยวมาว่ากันทีหลังวันนี้ถือว่าอันเนี้ยวางแผนมาดี
3: ครับ
2: หรือเป็นเพราะว่าประเทศไทยน้ำมันท่วมทุกปีว่ะคุณจักรพันธ
0: ์ทุกปีแหละ
3: ทุกปี
0: ท่วมมากท่วมน้อยคือระยะหลังเราจะเห็นว่าท่วมแบบต้องประกาศเขตภัยพิบัตินะทุกปีแล้วก็หนักขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: ในขณะที่ทางการป้องกันใช้เวลา
2: คำว่าเขตภัยพิบัติเนี่ยคำว่าเขตภัยพิบัติมันอยู่ในกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วก็สามารถใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งข้ามสายบังคับบัญชาได้ในจังหวัดนั้นๆเท่านั้นนะอันนี้คือเหตุผลที่เขาประกาศเพื่อให้เตรียมได้สั่งการด้วยส่วนหนึ่งพอศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติถูกจัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาจะมีอำนาจรวมศูนย์เลยในจังหวัดนั้นๆอันนี้คือข้อดีของกฎหมายที่เขามีอยู่แต่ปัญหาที่เราตกเถียงกันคือตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไม่กล้าสั่งอ่ะสมมตินะ
3: ใช่
2: เราจะอยากให้เขตราชเทวีที่คุณเดี๋ยวพรอยู่เนี่ยท่วมพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะได้เงิน
0: เขาท่วมใหม่ใช่ไหมจะได้ร้านของเก่าด้วย
2: แต่ปรากฏผมเป็นบริษัท
0: ประกัน
2: ผมมีลูกน้องผมมีโรงงานอยู่ผู้ว่ามาประกาศเขตปฏิบัติผมก็ต้องประกาศหยุดงานตามพรบ.แรงงานพรบ.คุ้มครองแรงงาน
0: ค่ะ
2: ผมต้องให้ลูกจ้างหยุดงานแล้วผมก็ต้องเอาเงินเดือนจ่ายด้วยแต่ในบางกรณีถ้ารัฐประกาศเกิดปฏิบัติรัฐจะไปเบิกประกันสังคมมาจ่ายแทนนายจ้างก็จะสบายหน่อย
0: ค่ะ
3: คือการประกาศใช้ใกล้ใกล้เคียงกันไหมเหมือนการซื้อประกันไม่ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดความเสี่ยงว่า
2: ไม่เหมือนอันนี้คือหน่วยงานรัฐเนี่ยเขามีระบบการบริหารจัดการของกองทุนของเงินของลูกจ้างที่เขาทำอยู่แล้วแต่ส่วนของประกันเนี่ยเป็นของเอกชน
3: ครับ
2: เป็นของเอกชนที่ซื้อเฉพาะความคุ้มครองนั้นแต่อันนี้มันอยู่ในกฎหมายคุณจักรพันธ์แล้วมันมีกองทุนให้เบิกจ่ายของกระทรวงแรงงานแยกเป็นกองทุนทีนี้ของที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ที่เรากำลังเขียนกันอยู่ว่าประกันที่รัฐบาลซื้อเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นการซื้อประกันตามสัญญาทางแพ่งเป็นสัญญาทางแพ่งแต่ที่เราบอกเรื่องของการหยุดงานตามกฎหมายที่กองแรงงานเนี่ยมันเป็นของกฎหมายมหาชนที่มีการบังคับใช้กันตามพรบคุ้มครองแรงงานพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์กรณีที่ลูกจ้างต้องหยุดงานขาดงานสิทธิประโยชน์ย้อนกลับมาว่าคำสั่งประกาศที่ผู้ว่าเซ็นคุณผู้ฟังเห็นหรือยังว่ามันกระทบหมดเลย
0: อันไหนใหญ่กว่ากันอันไหนใหญ่กว่ากันมหาชนใหญ่กว่าไหม
2: คุณต้องถามอย่างนี้คุณต้องถามว่าใครโทรไปด่าผู้ว่าได้ก่อนกัน
0: ไม่กล้า
3: ก่อนนี้รัฐบาลขยนความเสี่ยงอ่ะคือรัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบผู้ว่าไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเดี๋ยวจะเอาเงินตรงไหนออกมาจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนี่เลยถ้าเบื่อเกิดน้ำท่วมแล้วประกาศเป็นภัยพิบัติโยนให้บริษัทประกันเลยรับผิดชอบไปทั้งหมดรัฐบาลไม่ต้องควักเงินเลยเพราะว่าควักเงินในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยทุกปีก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยอันนี้ก็เลยซื้อเงินประกันไปเลย 75,000 ล้านบาทจากนี้ไปรัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบเงินส่วนนี้ในการช่วยเหลือประชาชนหรือเปล่าฮะคุณรณรงค์ครับ
2: คือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีคนเขาก็ถกเถียงกันเหมือนกันว่าถ้าเกิดเอาเงินงบประมาณแผ่นดินมาซื้อประกันแล้วต่อไปไม่ต้องป้องกันให้มันเกิดภัยน้ำท่วมแล้วสิเพราะทุกคนก็จะเฮหมด
0: ก็ไม่ในความเป็นจริงความเสียหายเนี่ยมันเหนือกว่ามันมากกว่าเงินแสนส่วนใหญ่มันมากกว่าเพียงแต่ว่ามันใกล้เคียงหรือว่าการเยียวยาเนี่ยมันสมน้ำสมเนื้อหน่อยสำหรับชาวบ้านที่เขาประสบภัยเนาะเพราะอย่างเอาง่ายๆอย่างพวกคนที่เขาค้าขายอะเครื่องไม้เครื่องมือพังหรือรถพังอย่างเงี้ยอะแสนหนึ่งซ่อมรถเนี่ยดีไม่ดี
2: ไม่ต้องอะไรหรอกเอาโรงงานบรรจุอาหารก็ได
0: ้
2: น้ำท่วมอะคุณขนเครื่องจักรไม่ทันหรอก
0: แบบเนี้ย
2: เครื่องจักรคุณจมน้ำคุณเคยไปดูไหมว่าเครื่องจักรเนี่ยบริษัทโรงงานนั้นๆแต่เขาทอนประกันเคลมไว้กี่บาทแล้วคุณมีแหล่งคุณอะไรช่วยซัพพอร์ตไหมจากการประกาศเขตภัยพิบัติสมมุติว่าคุณประกาศเขาอาจจะสามารถยกเครื่องหลบน้ำทันนี่ข้อดีนะนี่ข้อดีนะแต่สมมุติถ้าประกาศแล้วมันไม่ท่วมโรงงานก็คือหยุดงานพอหยุดงานเสร็จปุ๊บสินค้าก็จะขาดไปสัก 2-3 วันคำถามคือผลกระทบตรงเนี้ยใครต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
2: หมายถึงว่าหลังจากน้ำแห้งนะหลังจากน้ำแห้งน
0: ะ
2: เราจะไปดูกฎหมายก็จะพบว่ามีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เขาฟ้องหน่วยงานราชการเป็นค่าเสียหายส่วนแพ่งที่เขาจะให้ทางพนักงานอัยการมาสู้คดีคือเวลาพวกผมฟ้องค่าเสียหายส่วนแพ่งในคดีแพ่งไปทางส่วนราชการก็จะให้อัยการมาสู้คดีแล้วก็จะมาต่อสู้กันว่าผิดหรือถูกอย่างไรตามขั้นตอนทางกฎหมายจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้รับผิดในส่วนของคดีอาญานะเราฟ้องคดีส่วนแพ่งแต่ว่าคำฟ้องเราเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยเราไม่ได้เจตนาเลยนะคุณจักรพันธ์เสียวฟอนเราเพียงแค่ฟ้องตามสิทธิ์ที่เขาเสียหายคำถามคือพอเวลาเอกชนไปฟ้องแล้วโดนตั้งกรรมการเนี่ยคุ้มครองกันยังไงแต่บังเอิญว่ารอบที่ผู้ว่ากทม.เนี่ยผู้ว่าเนี่ยเป็นสเกลสูงสุดแล้วเลยไม่มีการตั้งกรรมการสอบ
0: okay.
2: แต่ในขณะเดียวกันผู้ว่าจังหวัดอื่นๆล่ะเขายังสังกัดของมหาดไทยอยู่เขายังมีสายบังคับบัญชาอยู
1: ่
2: แต่ว่าเวลาถูกฟ้องในกระทรวงมหาดไทยถูกฟ้องนะ
0: okay.
2: แล้วก็เรียกเป็นค่าเสียหาย
0: oh.
2: จริงๆคือในโครงสร้างกฎหมายนะครับ
0: okay.
2: เราพยายามพูดคุยกันมาบ่อยแล้วว่าเราต้องเขียนกฎหมายให้ข้าราชการเนี่ยไม่กลัวการถูกฟ้
0: อง
2: คือเวลาถูกฟ้องหรือสั่งออกไปแล้วแต่ถ้าถูกฟ้องก็ให้เป็นส่วนราชการเป็นหน่วยงานชี้แจงไม่ใช่ตัวบุคคลเพื่อให้กล้าสั่ง
0: ค่ะอันนี้ถูก
2: เพื่อให้กล้าสั่งเราจะเห็นว่าไอ้คำว่าเพื่อให้กล้าสั่งเนี่ยมันจะเกิดในช่วงสภาวะภัยพิบัติหรือวิกฤตการสื่อสารอย่างเช่นที่เราเห็นกรมอุตุนิยมวิทยาพยายามจะบอกว่าฝนตกหนักแต่ไม่กล้าประกาศให้เกิดการตื่นตระหนกเพราะกลัวคนไปฟ้องเขาก็พูดชัดว่าเขากลัวถูกฟ้องย้อนกลับมาหลักการเดียวกันอันนั้นแค่เตือนภัยอันนี้เรากำลังถามเรื่องเงินประกันคอป
3: ป
2: ซึ่งปกติคุณจักรพันธ์คอปปเนี่ยถามวันตอบวันได้เลยว่าจ่ายไม่จ่ายอันนี้ประมาณ48ชั่วโมงแล้วยังเงียบอยู
0: ่มันลักวันเต็มวัน
3: เพิ่งเปิดงานไงเพิ่งเปิดทำงาน
2: ผมจะบอกว่าคุณผู้ฟังเวลาเห็นภาพข่าวโฆษกรัฐบาลแถลงภาพหมู่คุณสังเกตที่ว่ามีเลขาคปพ.อยู่ข้างๆหรือข้างหลังไหม
0: ส่วนใหญ่ต้องไม่ใช่เลขาต้องเป็นอธิบดีสิ
2: อธิบดีก็ได
0: ้
2: เลขาธิการเลขาธิการ
0: เลขาธิการใช่อ
3: ยู่หลังท่านนายกแล้วเวลาดูน้ำท่วมไม่มาอยู่กับโฆษกหรอกอยู่กับนายกดีกว่า
0: ต้องหนีบติดจักรแร้ไปประกาศด้วยปิดปาก
3: นี่คุณรองผมย้อนถามตรงนี้อีกนิดหนึ่งเรื่องเงิน 9,000 เนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคน ได้ทุกบ้านนะ
0: บ้านที่ไม่ท่วม
3: อยู่ใน

0: เบียบถ้าท่วมไม่เกิน7วันเนี่ยเขาไม่เหมาจ่าย 9,000 นะเขาให้ตามความเสียหายที่จะมายื่นเอกสารให้กับทางหน่วยงานปป.ที่จะจ่ายให้ตามความเป็นจริงนอกจากเกิน7วัน
1: เดี๋ยวก่อนนะ
2: โซฟาดิฉันตัวเดียวก็เกินแล้ว
1: ท่วมมาก 9,000 นี่ผมต้องท่วม7วันด้วยเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คุณจะบ้าเหรอ
0: ในระเบียบปป.ก็และมติครม.เขาว่าถ้าน้ำท่วมขัง 1-7 วันจ่ายตามทรัพย์สินที่เสียหายนะครับตามสภาพความเสียหายตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ถ้าท่วมเกิน7วันเหมาจ่ายนะใช้คำว่าเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อครัวเรือน
2: จะจ่ายเท่านี้แหละ
0: ต่อ1ครัวเรือนถ้าเกินจากนั้นถึงจะจ่ายเพิ่มครับ
1: ต่อคน 9,000 ต่อคน
0: ต่อหลังคา
2: ต่อหลัง
0: ต่อหลังคาเรือนต่อหลังคาเรือนต่อ1
1: หลังคาเรือนนั้นมีกี่คนก็ได
2: ้แน่นอน
0: ได้แค่ 9,000
2: ก็ได้เท่านี
0: ้แต่ละบ้านบ้านหลังละ 9,000 พูดง่ายๆแต
2: ่
0: ต
2: ้
0: องท่วมเกิน7วันนะถึงจะได้ถ้าเผื่อไม่ถึง7วันนี่ให้ตามสภาพความเสียหายจริงแต่ก็ต้องไม่เกิน 9,000 บาท
2: โซฟาชั้นตัวหนึ่ง 80,000 แบบนี้ทำไง
1: คุณต้องท่วมสักประมาณ10ครั้งคุณจะได้ราคาโซฟาคุณอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งให้มันท่วมครบ10ครั้งก่อน
0: เอาจากท่วมเกินจาก60วันก็เพิ่มให้อีก 5,000 บาทจาก 9,000 นะแต่ต้องท่วม2เดือนนะถึงจะได้อีก 5,000
1: คือผมอยากรู้ใครเป็นคนใครเป็นคนคิดเกณฑ์ตัวนี
0: ้ระเบียบปป.
2: เขาน่าจะแบบน่าจะล้อจาก
0: เขามีมานานนะ
2: อิงจากของเก่าของเดิม
0: ใช่คืออย่างนี้ก็เลยรัฐบาลก็เลยโยนความรับผิดชอบไปให้บริษัทประกันเลยจ่ายเลย 100,000 บาทจากการที่รัฐบาลวงเงินซื้อเงินซื้อประกันเนี่ย 75,000 ล้านต่อปีนะก็ซื้อปีละครั้งปีละครั้ง
1: คนสามโคกเขาฝากมาเขาบอกว่าน้ำท่วมแล้วได้ 9,000 น่ะเขาไม่ว่า
2: แต่ไอ้ตรงที
1: ่รับไอ้ตรงที่รับน้ำเมื่อไหร่จะได้เงินหนึ่งเมื่อไหร่จะได้เงินสองเมื่อไหร่น้ำมันจะไปสักที
2: แล้วใครเป็นคนจ่ายเขาบัญชีอะไรไหม
1: แล้วตอนนี้น้ำท่วมอยู่พวกดิฉันเนี่ยต้องพากันนั่งเรือออกมาจากตอยเพื่อจะได้มาถนนใหญ่แล้วไปทำงานดิฉันใช้ชีวิตอย่างนี้มาจะครบ7วันแล้ว
2: เดี๋ยวนี้มีเรือแกร็บอ่ะมีบ้านหนึ่งแถวคลองจันพอวันที่น้ำท่วมเขาไปเข็นรถไฟเบอร์ออกมาเข็นเรือไฟเบอร์ออกมาไฟเบอร์เนี่ยลำนึงเป็นหมื่นนะเอาค่าชดเชยจ่ายได้แค่ค่าเรือ
1: ผมว่ารอบนี้น้ำท่วมกทมปีนี้ปี69
2: เ
1: ป็นครั้งแรกนะคุณจักรพันธ์ตั้งแต่รายงานข่าวตั้งแต่อ่านข่าวแล้วก็ดูกฎหมายมาเพิ่งเคยเห็นคนโดนจับขี่เจ็ตสกีบนถนนหลวง
2: เคสนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการเขาเรียกป่วนนะไม่ใช่เป็นการขี่เจ็ตสกีเพื่อสัญจรไปมาหรือช่วย
0: สร้างรอยยิ้มสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ประสบภัย
2: เข้าใจว่า
0: อย่างนั้น
2: เขาจะโฆษณา
0: ที่ก็ออกมาขี่
2: คิดว่าเขาจะโฆษณา
0: เขามาทำคอนเทนต์แหละ
2: ทำคอนเทนต์
0: ผมเชื่อว่าเขามาทำคอนเทนต์มากกว่าก็ศาลตัดสินลงโทษไปเรียบร้อยแล้วครับให้จำคุก1เดือนปร
2: ับ
0: 10,000 บาท
2: แล้วลิฟของเขาไหม
0: แล้วก็เมื่อเกิดเนื่องจากเขารับสารภาพก็เลยลดโทษจำคุกเหลือ15วันปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษแล้วก็ให้เป็นการคุมประพฤติก็ต้องไปบริการสังคม12ชั่วโมงแล้วก็ริบเจ็ตสกีที่ใช้ในการกระทำความผิดด้วยครับ
2: น่าตกใจ
1: อันนี้หานะคุณจักรพันธ์อันนี้หานะเว้ย
2: หาตรงไหน
1: คุณผู้ฟังคุณดูความบาลานซ์ของกฎหมายคุณดูความบาลานซ์ของกฎหมายสิเขาหมักพ่อหนุ่มคนนี้ศาลสั่งปรับพ่อหนุ่มคนนี้ 5,000 แล้วก็รอลงอาญาอีกปีหนึ่งโทษจำคุกเนี่ยให้15วันให้จำคุก15วันด้วยนะ
2: 15วัน
1: ค
2: ือ
1: ตำรวจเนี่ยเขาส่งฟ้องไปข้อหา397สร้างความเดือดร้อนลำพาน
0: ครับ
1: คือปกตินะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังปกตินะมาตรา397เนี่ยสร้างความเดือดร้อนลำพานเนี่ยเราจะไปเจออันนึงที่ตำรวจแถวเพชรบูรณ์ไปแจ้งข้อหาบ่อยๆคือเปิดเพลงเสียงดังที่กูต้องเบิกอ่ะเปิดเพลงตอน 4-5 ทุ่มเสียงดังตำรวจก็ไปแจ้งข้อหานี้และข้อหาเนี้ยเป็นข้อหาเดียวกับที่พ่อหนุ่มเจ็ตสกีโดนแต่เปิดเพลงเนี้ย
0: ทำความเดือดร้อนลำพาน
1: เขาไม่ได้ลง30วันแบบนี้ไงสังเกตไหมคุณเดชรัตน์
0: ครับ
1: ศาลเนี้ยเข ท่านลง

0: เต็มแม็กเลยนะของเชฟเจสกีอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ด้วยความว่ากฎหมายเนี่ยมันให้แค่เดือนเดียวแล้วก็ด้วยความที่กฎหมายบังคับว่ารับสารภาพกับลดกึ่งหนึ่งก็เลยเหลือ15วันถ้าเราให้พูดถึงพฤติการนะเคสเนี้ยศาลลงเต็มแม็กแล้วนะ
2: เต็มแม็กแล้ว
1: คือถ้าตีก้นได้ตีไปแล้วถ้าเป็นเด็ก
2: ผมเรียนถามคุณตรงนี้โดยปกติเนี่ยสมมติอย่างคนขายขี่จักรยานยนต์สร้างความเดือดร้อนรำคาญขับรถสร้างความเดือดร้อนวิ่งสวีสวาร์เนี่ยเขายึดรถหรือจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ด้วยไหมไอ้อันนี้เขายึดเจ็ตสกีด้วยนะทำไมแสดงว่าโทษมันแรงมากกว่ารถจักรยานยนต์หรือเปล่า
0: ประชาชนเนี่ยชอบโทรมาสอบถามเรื่องการยึดอายัดของกลางของตำรวจนี่แหละ
1: ว่าจะคืนไหม
0: แต่ว่าจะคืนไหมผมก็ไปนั่งดูคืออันนี้แหละครับเวลาตำรวจอายัดของกลางพวกเจ็ตสกีพวกของที่มีมูลค่าเนี่ยทนายจะเริ่มได้ตังค์แล้วเขาต้องเข้าไปทำคำร้องขอเอาของกลางคืน
1: ส่วนใหญ่เจ้าของก็จะน่าจ่อยกันช่วงนี้แหละ
0: ทีนี้ปัญหาเราจะดูว่าของกลางตรงนี้เป็นของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดตามป.อาญามาตรา33หรือไม่เราจะดูอย่างนี้ว่าผมไปดูฎีกาเลยนะสรุปให้ฟังสั้นๆเลยเจ้าของทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยเป็นเราหรือเปล่า
1: ทำไม
0: ถ้าเจ้าของทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยเป็นของเราเนี่ยศาลลิฟได้เลย
1: อ๋อเหรอคะ
0: เพราะว่าเราเป็นเจ้าลิฟได้เลยเหมือนกับเราเอารถไปขับย้อนสอนคุณจักรพันธ์เราสร้างทีเนี้ยแต่ในหมวดสร้างความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยมันกลายเป็นพรบจราจรทางบกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยศาลก็ตีความว่ารถเนี่ยเป็นของกลางที่ใช้ในการกระทำความขับย้อนสอนขับเจ็ตสกีบนถนนหลวงสร้างความเดือดร้อนลำพานศาลเห็นว่าคุณเป็นเจ้าของทรัพย์ด้วยและคุณทำเองด้วยก็เลยสั่งริบได้เลยริบก็คือตกเป็นของแผ่นดินเอาไปขายทอดตลาดตกเป็นของประชาชนแต่ถามว่าราคาเจ็ตสกีมันขั้นละกี่บาทวะ
1: โอ้ยหลายตัง
2: หลายตังเหมือนกันแล้วอย่างนี้มาเปรียบเทียบเหมือนรถหรูไหมครับคุณระลองฮะกรณีนี้มาเปรียบเทียบกับรถหรูพวกลูกเศรษฐีเอารถหรูๆมาขับซิ่งส่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญเขายึดรถหรูๆไหมรถแพงๆเนี่ย
0: ทีนี้หลักการในการยึดอายัดเนี่ยหลักการในการที่จะร้องเข้าไปเพื่อขอแจ้งว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์ขอเอาของกลางคืนว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งจะเป็นหลักการเกี่ยวกับกฎหมายหลายๆคนที่เขาไปยื่นเขาก็จะอ้างว่าเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าลูกชายเนี่ยเอารถหรูซุปเปอร์คาร์มาขับย้อนสอนตอนกลางคืน
1: แอบเอาไป
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขอรถของกลางคืนให้กับข้าพเจ้าด้วยครับสามรถ
1: ลูกขโมยไปขับ
0: ลูกขโมยไปขับโปรดอย่าริบของกลางของข้าพเจ้าเลยเพราะเป็นเครื่องมือทำมาหากินชิ้นสุดท้ายผมจะชอบใส่ไปอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่รู้จะใส่ว่าอะไรแล้ว
1: นี่ท่านหนึ่งแซวมาโอ้ราคาคุณเสียพรเนี่ยเป็นราคามือสองนะหลายหมื่นเนี่ยมันมีท
2: ั
1: ้งหลายหมื่นเป็นแสนแล้วก็จนถึงหลักล้านก็มีอยู่ที่ยี่ห้อคล้ายๆกับช็อปเปอร์รถใหญ่อะ
0: ไม่เป็นไรโดนลิฟต์เจ็ตสกีคันเดียวแต่เป็นคอนเทนต์ดังระดับโลกแต่ทำไมไม่กล้าเปิดหน้าก็ไม่รู
1: ้ก็ไม่เป็นไรทำเจ็ตสกีขายก็แล้วกัน
2: ให้เปิดหน้าให้เปิดหน้าแม่แทน
0: เปิดหน้าหน้าแม่แทนผมก็เลยอ้าวอะไรวะเนี่ย
1: คุณแม่เป็นนักแสดงเก่า
2: ลูกใครอะไร
1: เป็นนักแสดง
2: เก่านักแสดงเก่า
1: น่ารักสวยงาม
0: แต่เคสเนี่ยน่าสนใจมากตอนแรกนะผมก็นั่งคิดว่าเขาจะปรับตามพรบจราจรทางบกไหมคุณกฤษพันธ์แต่ว่าเจ็ตสกีมันขี่บนถนนหลวงเลยนะสายในด้วยคุณผู้ฟังเนี่ยเราเห็นเจ็ตสกีขี่ตอนน้ำท่วมเนี่ยมันมองในกฎหมายมันสนุกมากเลยว่าเนี่ยมันผิดอะไร
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่รถแน่นอนและปกติไม่มีใครเอาเรือมาขี่บนถนน
2: ครับ
0: แล้วในสภาวะที่มันเอามาอยู่อย่างเงี้ยเป็นความผิดทางกฎหมายอย่างไรบ้างประมาทอะไรยังไงไหมแล้วก็ต้องมานั่งดูไงคือเคสเนี้ยถ้าไม่รับสารภาพนะผมว่าสู้ยังศาลฎีกา
1: น่าจะลอง
2: แต่ก็จะอ้างว่าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเลย
1: เขาต้องการแค่นี้แหละเล็กๆน้อย
0: ๆทำไมไม่บอกผมบอกให้สู้เลยอย่าไปยอมตำรวจ
1: เขาทำไอ้นี้เปล่ารู้สึกจะทำธุรกิจอันนี้มั้งขายไอ้นี่แหละรู้สึกนะก็เลยสร้างมีมแล้วมีอันนึงหลายคนถามมานะมีคนถามมามีหนุ่มไทยท่านหนึ่งอะค่ะใส่ชุดมาร์คไรเดอร์เดินลุยน้ำหน้าบ้านจนนักแสดงตัวจริงอะเขามาแชร์สตอรี่อยากเจอนะคุณรณรงค์เกิดทันป่ะไม่ทราบคุณจักรพันธ์เกิดทันนะคืออย่างนี้คุณโตชิกิคัตสุเนี่ยเป็นคนที่แสดงบทซึงามิโชยจิหรือว่าพระเอกคาเมนไรเดอร์อากิโตะนั่นแหละเขาบินมาไทยมาร่วมงานเขาเรียกแฟนมีตแฟนมิทติ้งอ่ะ

0: รอบสื่อที่สยามพารากอนทีนี้ปรากฏว่ามีแฟนคลับชื่อคุณพี่จูเนียนะจากเพจจูเนียฮอปปี้คุณจูเนียนี่ก็เก็บเงินจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ลงแรงทำชุดของพระเอกอะชื่ออากิโตะเนี่ยกะจะไปถ่ายรูปคู่กับตัวพระเอกจริงๆคือคุณโตจิกิก็ปรากฏว่าฝนมันตกหนักน้ำท่วมออกจากบ้านไม่ได้เรียกรถก็ไปไม่ได้ก็กลัวว่าจะพลาดก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยส่งแค่ DM ไปบอกคุณโตจิกิว่าเสียใจจริงๆที่ไปไม่ได้แล้วก็วันรุ่งขึ้นแกก็เอาชุดอากิโตะที่แกไปทำมาเนี่ยใส่เดินลุยน้ำหน้าบ้านแล้วก็แคปชั่นเองปั่นๆบอกเมื่อแม่บอกให้คุณใส่ชุดป้องกันน้ำท่วมออกไปข้างนอกปรากฏว่าเนื่องจากแกใส่ชุดไรเดอร์แล้วทำเหมือนมากน่ารักมากเนี่ยส่งภาพให้ดูเห็นไหมก็เดินลุยน้ำท่วมหน้าบ้านปรากฏว่านักแสดงตัวจริงเนี่ยเขามาเห็นคลิปเพราะว่าเป็นไวรัลหนักมากคุณโตชิกิคาสุก็เลยเข้าไปกดไลค์แล้วก็บอกว่าเนี่ยแอลแห่งใส่น้ำนี่แหมนี่มันศัตรูที่แข็งแกร่งจริงนะน้ำท่วมเนี่ยนะแล้วก็อยากเจออ่ะคนก็แซวกันบอกว่าคนที่เห็นตอนที่คุณเขาไปเดินแถวบ้านนะนะปรากฏว่ารถมันก็ติดขัดเหมือนกันแล้วกรณีอย่างเนี้ยแบบเนี้ยใส่ชุดแปลกๆหรือว่าไปเอาเรือยางของตัวเองไปลากไปลากมาจะเข้าข่ายเหมือนกับเจ็ตสกีแบบนี้ไหมบ่นแบบไหมหรือไงเพราะเราก็จะเห็นเนี่ยบางท่านเขาก็เอาคล้ายๆไอ้ตัวที่เป็นกล้วยอ่ะบานาน่าโบ๊ทอ่ะไปเล่นตอนน้ำท่วมเหมือนกันจะถือว่าไปเกะกะหรือว่าทำให้เกิดความปั่นป่วนไหม
1: ผมว่าสร้างรอยยิ้มมากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นเด็กอ่ะ
0: ดูน่ารักเนาะมีเพื่อนผู้ฟังท่านหนึ่งนะทำดิฉันตกใจมากเลยคืออย่างนี้ดิฉันก็ดูไประหว่างที่ฟังโฆษณาอยู่เนี่ยมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าโอ้ยนี่เราปั่นทำให้คนโลภปะเนี่ยปั่นเหมือนปั่นกระแสอีกท่านหนึ่งบอกว่าตกลงเป็น1ตุลาคม70ใช่ไหมดิฉันยิ่งตกใจใหญ่เลยรีบมาดูโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
2: ตรงนี้ครับ
0: โล่งใจถึงวันที่1ตุลาคม2570
2: ไอ้สิ้นสุดปีหน้า2570
0: อ่ะลวงก็ต้องจ่ายปีใหม่อีกครั้งนึงไงมันก็จะได้ต่อ
2: ใช่พอปีต่อไปก็ต้องซื้ออีกปีละ 75,000 ล้านคือเหมือนซื้อประกันเหมือนเราทำประกัน
1: เท่าไหร่นะคุณจักรพันธ์
2: 75,000 ล้านครับ
1: ผมกำลังคิดถึงปัญหาในอนาคตว่าพอคุณจักรพันธ์พูดถึงตัวเลข 75,000 ล้านแล้วมันเกี่ยวข้องกับการที่ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อเอามาเบิกจ่าย
2: คือถ้าไม่ประกาศเนี่ยต้องจ่าย
0: มันจะไม่ได
1: ้มันเหมือนกับว่าพออันนี้แหละครับที่เป็นปัญหาคุณผู้ฟังในเชิงการฟ้องร้องในทางกฎหมายมหาชนและกฎหมายแพ่งเลยนะ
2: ครับ
1: ถ้ารัฐบาลประกาศออกมาเป็นเขตภัยพิบัติแล้วปรากฏเอกชนที่รับประกันเนี่ยรับประกันวินาศภัยให้กับคนน้ำท่วมเนี่ยเขาไปเจอแล้วพบว่ามันไม่ได้ท่วม
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่เขาต้องจ่ายรอบหน้าเนี่ยใครจะกล้าประกาศแล้วกลายเป็นว่ารัฐต้องเสีย 75,000 ล้านสมมุติว่าต้องซื้อต่อปีทุกๆปีนะพอเราซื้อประกันแล้วหน่วยงานไม่กล้าประกาศสมมุติอยู่ในสถานะนั้นทำยังไงต่อ 75,000 ล้านเดี๋ยวฟรีไหมผมกังวลไงเพราะว่ามันเป็นเงินภาษีมันควรจะต้องกลับไปตั้งหลักที่ว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่อำนาจในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติมีความรวดเร็วมากขึ้นแค่ไหนอย่างไรในการรับมือและก็สามารถทนกับแรงกดดันได้แบบไหนแรงกดดันนี้ก็สำคัญนะคุณจักรพันธ์คุณศิวพรพอเราพูดถึงเงินประกันที่ภาครัฐเอาไปซื้อกรมธรรม์หลักหมื่นล้านแบบนี้ทุกปีคณะกรรมการที่ต้องมากำกับที่ประกาศเพราะเวลาประกาศจะมีผลให้กับบริษัทประกันเขาต้องพุ่นล่วงแน่นอนอ่ะผมอย่าว่างั้นนี่นะเพราะคุณต้องจ่ายประกัน
0: เขา
1: ถ้าเขารู้ว่าบริษัทคุณซื้อแล้วมีเหตุต้องจ่ายผลกำไรมันก็น้อยลงอันนี้พูดตามหลักเกณฑ
0: ์หลักการ
1: ธุรกิจเลย
0: ดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์คำบุญโยธินครับ
1: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: 14:09 น.นะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันพุธที่30 กันยายนนะครับสิ้นเดือนพอดีเป๊ะเลยนะฮะกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ประสบภัยในเขตคลองสำวาเหม
1: ือ
0: นกันเลยนะ
1: ฝากกันมา
0: บ่นกันอยู่หลังไมค์กันมาสักครู่นี้นะฮะ
1: คุณผู้ชมผู้ฟังติดตามฟังเรา2คนวันนี้นะคะเพราะว่า2คนที่เรานัดหมายที่จะคุยกันเนี่ยท่านแรกคือผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำที่จะมาพูดคุยกันแน่นอนว่าเราจะถามถึงเรื่องของความกังวลของหลายๆท่านเพราะว่าตอนนี้มันเป็นมวลฝนที่มาต้องบอกก่อนว่าฝนณตอนนี้ที่ตกอยู่เนี่ยถ้านึกย้อนจริงๆในช่วงระยะเวลาปกตินี่คือหน้าฝน
0: ใช่แล้วครับ
1: แต่ความน่ากังวลคือมันเป็นฝนแช่เนาะพี่บอลแล้วพอมันแช่ปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาอีกเท่าไหร่แต่ละพื้นที่ถึงจะสามารถคลายความกังวลได้และในขณะเดียวกันน้ำเหนือที่มาตอนนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการพร่องน้ำการระบายน้ำคันกั้นน้ำต่างๆนานาที่ตอนนี้มันมีอุบัติเหตุกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการเมืองระหว่างพื้นที
0: ่
1: ที
0: ่
1: กำลังมีการถกเถียงกันคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆเดิมแหละพี่บอลว่าอ้าวของฉันเนี่ยเต็มที่แล้วนะเธอรับไปบ้างได้ไหมล่ะเน
0: ี่
1: ยมันก็จะคล้ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการบริหารจัดการน้ำมันเป็นยังไง แล้วมันต้องมีความกังวลทั้งน้ำฝนน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนมากน้อยขนาดไหนและในขณะเดียวกันวันนี้เรามีนัดต้องบอกว่ามีนัดแต่ไม่แน่ใจเหมือนว่าท่านจะสะดวกตามที่รับนัดหรือเปล่าเพราะเชื่อว่าคงจะมีภารกิจมากมายพอสมควรแต่ว่าเรามีนัดกับคุณโต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
0: ใช่
1: ในเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยโอเคเราวางหลักใหญ่เอาไว้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาจากการบินไทยที่มันมีปัญหาทั้งเรื่องของผู้โดยสารเรื่องกระเป๋าการเดินทางแล้วตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของคาร์โก้เรื่องของการส่งออกการนำเข้ามันลามไปถึงระดับนั้นแล้วแต่วันนี้เราสองคนตั้งใจจะถามแทนผู้ชมผู้ฟังหลายหลายคนว่าในเมื่อท่านอยู่ในกระทรวงคมนาคมแล้วโดยตรงก็คือเรื่องของทางบก
0: ครับ
1: วันนี้พื้นที่ที่ได้รับเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยย้ายรถได้หรือยังขอแค่นี้เลยเพราะถ้าเกิดสมมุติว่ามันอันตรายมาแล้วมันมาน้อยกว่าที่คิดย้ายแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเกิดขึ้นสัญญาว่าจะไม่ว่าอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดไม่พูดไม่บอกแล้วยังเป็นเหมือนเดิมขออนุญาตทำหน้าที่เป็นเครื่องด่าอัตโนมัติทางออนไลน
0: ์คือมันเป็นอย่างนี้ฮะคนสองคนในพื้นที่เดียวกันที่เมื่อคืนวิกฤตมากมาเจอกันแล้วหลังไมค์เมื่อสักครู่เนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการที่น้ำคลองหกวาที่เป็นรอยต่อระหว่างปทุมธานีมาถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ขออภัยนะฮะก็คือคลองก็คือสายไหมเขตสายไหมคลองสำวาหนองจอกเนี่ยได้รับเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนมาในช่วงตั้งแต่ตอนเย็นแล้วถูกไหมน้องอุ้ม
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะว่
1: า
0: น้ำเนี่ยมันล้นนอกแนวคันกั้นน้ำมาแล้วกำลังเร่งในการเสริมบิ๊กแบ็กนะครับเพื่อที่จะทำการป้องกันของให้ประชาชนนะฮะได้อพยพแล้วก็เอาของขึ้นบนที่สูงท
1: ี
0: นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตั้งแต่ช่วงเย็นตรงนั้นเนี่ยทำให้ประชาชนก็ค่อนข้างที่จะกังวลโดยเฉพาะรถเพราะหลายคนเนี่ยเริ่มเอารถกลับเข้ามาในพื้นที่เพราะว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มค่อยๆพร่องลงอยู่บ้าง
1: มันเห็นแดดไง
0: ใช่มันมีแดดมันมีตะวันโผล่ก็เลยเอากลับขึ้นไปแต่พอมาเมื่อวานเนี่ยอ้าวมันมีแจ้งเตือนโอ้โอเควิเราพูดถึงความแจ้งเตือนมันก็ดีเนาะเพราะไอ้ตอนแรกเมื่อวันศุกร์ที่25เนี่ย
1: ไม่บอกอะไรเลย
0: มันไม่มีไงเราก็เรียกร้องไงว่าเอาทำไมไม่บอกให้มันเร็วกว่านี้หน่อยแจ้งเตือนมันจะได้ชัดเจนเพราะคนก็ไปทำงานกันย้ายเข้าย้ายของไม่ทันกลับมาน้ำท่วมสูง3:00ตื่นขึ้นมาน้ำขอบเตียงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มารอบนี้โอเคเตือนจริงฮะแต่มันเป็นอีกหนึ่งปัญหาอีกแล้วว่าคลองหกวาที่น้ำล้นแนวคันกั้นน้ำมาแล้วมันมารอยต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกสายไหมเนี่ยมันกว้างมากเลยนะฮะแล้วยิ่งคลองสามวานี่เป็นพื้นที่ที่เขตที่กว้างในกรุงเทพมหานครมากที่สุดเลย
1: ใช่มันเหมือนกับเป็นการแบบเตือนแล้วนะทำตามหน้าที่แล้วนะอย่ามาว่ากันอีกนะซึ่งข้อมูลที่ส่งมาของเซลล์บอดแคสต
0: ์ครับ
1: กทม.เตือนระดับน้ำสูงวันที่29 กันยายน 2026เวลา16:49 น.ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลองหกวาสายล่างในพื้นที่เขตสายไหมคลองสามวาและหนองจอก
0: ใช่ครับ
1: กว้างมาก
0: หนองจอก
1: เนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำขณะนี้กทม.เร่งเสริม
0: Big
1: Bang แนวคันกั้นน้ำชั่วคราวขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมริมคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้เบอร์โทรติดต่อเอาไว้เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับข้อความนี
0: ้หนึ่งคือมันตกใจ
1: นั่งนิ่งแล้วนะ
0: ใช่เพราะมันตอนเย็นนะซึ่งโอเคมันอาจจะเป
1: ็
0: น
1: เขาเตือนแล้ว
0: เขาเตือนแล้วนะใช่โอเคอันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่เตือนแต่ทีนี้เนี่ยพอมันดูในระดับพื้นที่

0: ล้วแต่รถยนต์ซึ่งมันยังรอดอยู่เมื่อคืนนี้ถนนเรียบคลอง2ซึ่งมันอยู่ในโซนคลองสำวาเนี่ยคนแหกเอารถไปจอดบางคนก็แบบหัวทุลักทุเลมากแต่พอไปดูฝั่งหนองจอกซึ่งมีคำเตือนนะน้องอุ้มแต่ช่วงประมาณสัก 5-6 โมงเย็นก็สวนสาธารณะซึ่งตรงนั้นเป็นแก้มลิงบึงมะขามเทศ อยู่ในหนองจอกเนี่ยยังมีคนไปออกกำลังกายอยู่เลยน้ำในแก้มลิงก็ไม่ได้ถึงขนาดล้นแต่ก็ถือว่าเยอะมากแต่นั่นคือคำเตือนตอนประมาณ5โมงเย็นออกมาแล้วแต่ตอน6โมงเย็นตรงนั้นหนองจอกคนยังวิ่งอยู่แล้วยังเห็นระดับน้ำหยุดแบบนั้นคนเลยงงเฮ้ยตกลงแล้วนี่คือข่าวจริงหรือข่าวปลอมอันนี้คือสิ่งที่คิด
1: มันมาถึงจุดที่ทำไมมันถึงยังไม่เป็นเอกภาพในเรื่องของการสื่อสารคือต้องแยกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าพฤติกรรมของคนอันนั้นส่วนนึง บางคนอาจจะได้รับรู
0: ้
1: ข้อมูลข่าวสารแล้วว่ามันอันตรายนะ
0: ครับ
1: แต่ทำไมอ่ะอันตรายก็แล้วยังไงก็ฉันทำอะไรไม่ได้ฉันก็ออกกำลังกายฉันก็มีความคลายเครียดของฉันวิธีการของฉันนั่นคือเรื่องของวิจารณญาณของแต่ละคนแต่ตอนนี้เราสองคนกำลังพูดถึงเรื่องของเอกภาพในการสื่อสารขนาดเราอยู่ในกลุ่มข่าวที่เราได้สัมภาษณ์หลายๆท่านที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรงผู้ชมผู้ฟังเรายังทวนกันแล้วทวนกันอีกแล้วเราก็ไม่ได้รับคำตอบคือแน่นอนนะคะว่ามันเคยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเมื่อระยะเวลาเมื่อไม่นานนี้เนี่ยแหละว่าทำไมไม่เตือนแต่พอรอบนี้เตือนเสร็จปั๊บมันเป็นการเตือนแบบประชาชนก็ยังงงเท่าเดิมอยู่ดีว่าตกลงแล้วจะต้องทำยังไงแล้วบวกกับว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีท่านไปลงพื้นที่หลังจากที่เซลล์บรอดแคสต์เตือ นท่านไปลงพื้นที่ที่สายไหม
0: ใช
1: ่มันเลยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็คืออยู่ในพื้นที่ไง
0: สายไหมใช
1: ่แล้วสายไหมก่อนหน้านี้คือธงแดงเลย
0: ถูก
1: ที่รอบที่แล้วเนาะและการท่วมแต่ละครั้งคือเป็นพื้นที่เซนซิทีฟอะแล้วการที่ท่านไปลงพื้นที่แบบนั้นอะกำลังจะมีนัยยะบอกอะไรหรือเปล่ามันเลยมีคำถามเกิดขึ้นมาคุณผู้ชมผู้ฟังว่าแล้วทำไมฉันยังต้องเดาอยู่อีกอะ
0: นี่แหละฮะทำไม
1: บอกมาให้มันเคลียร์ๆไม่ได้หรอ
0: ทำไมต้องเดาคือนายกก็ลงพื้นที่คนที่อยู่โซนทูปะเตมีตรงข้างเข
1: ้า
0: ลำลูกกามันก็ดูเชื่อมๆอยู่นะกับสายไหมถูกไหม
1: ฮะหนัก
0: มันก็หนักมากตรงนั้นจนแบบเอาตรงๆคือแบบงงไปหมดว่าตกลงแล้วยังไงดีเตือนแล้วใช่ครับก็ย้ำอีกทีว่าขอบคุณมากในการเตือนแต่รายละเอียดของมันน่ะมันก็ไม่ชัดเจนจนมันกลายเป็นแทนที่มันจะเป็นการระวังแต่มันกลายเป็นการตระหนกและตกใจคือหลายๆคนโหวิ่งวุ่นมากในการเอารถเคลื่อนย้ายออกไปและอันนี้รถผมออกมาจากรอบที่แล้วไม่ได้กำลังจะไปเอากุญแจซึ่งฝากกุญแจไว้กับที่บ้านที่อยู่โซนหนองจอกซึ่งโซนหนองจอกตรงบ้านเนี่ยไม่ได้ท่วมแต่รอบเนี่ยท่วมแล้วกำลังจะขับรถเพื่อที่จะไปเอากุญแจรถที่ฝากไว้มาเอารถที่คอสามาออกปรากฏว่าเส้นสุวินทวงศ์หน้าการไฟฟ้าที่กำลังจะเลี้ยวเข้าสู่หนองจอกเส้นคูขวาที่เขาเรียกหูยน้ำตรงนั้นสูงมากขนาดรถกระบะยกสูงแล้วนะฮะเสริมความสูงไปอีก2นิ้วแล้วเนี่ยช่องขวามือยังติดพื้นท้องเลยอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เลนซ้ายสุดริมฟาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นกลับเข้าไปเอากุญแจรถไม่ได้แน่นอนว่าไม่มีโอกาสที่จะเอารถออกจากพื้นที่เดิมถ้าคลอง6วาเอาไม่อยู่จริงเรียบร้อยเลย
1: สิ่งที่กำลังพูดกันตอนนี้ค่ะเราไม่ได้พูดเลยนะว่าชาวบ้านเขาจะบ่นว่าน้ำมาอีกแล้วหรือนี่ทุกคนเข้าใจ
0: ทุกคนเข้าใจแล้วฮะ
1: แม้กระทั่งคนที่เขาแช่อยู่ในน้ำหรือว่าเขาสูญเสียจนถึงขั้นเรียกว่าล้มละลายเขาเข้าใจแต่อะไรที่มันยังแก้ได้และแก้ทันบอกก่อนล่วงหน้าได้หรือไม่คือหน่วยงานแต่ละหน่วยงานอ่ะเราเข้าใจนะจะให้แม่นเป๊ะ 100% ว่าเดี๋ยวน้ำมาวันที่ 6 โมงเย็นมันไม่ใช่เข้าใจแต่คุณจะรู้ปริมาณน้ำนี่นาคุณจะรู้ถึงการคาดการณ์นี่นาว่าเหนือมาเท่าไหร
0: ่
1: ฝนที่มันสะสมอยู่ตอนนี้เท่าไหร่มันพร่องไปแล้วได้เท่าไหร่แปลว่าตอนนี้ที่รองรับได้นั้นมันอยู่ในขีดความสามารถแบบไหนเขียวเหลืองแดง
0: ใช่
1: ตัดสินใจแล้วหน่วยงานต่างๆสามารถได้ไหมในการที่จะบริหารจัดการว่าโซนนี้เอามาจอดโซนนี้จัดการแบบเนี้ยโอ้โหจะได้รับการชื่นชมเลยค่ะรับรองว่าทุกอย่างมันจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เป็นอย่างดีแน่นอนทำเถอะ
0: โอ้มันไม่ใช่ว่าเตือนแล้วนะวิกฤตแล้วนะเสี่ยงสูงแล้วนะ
1: แล้วแต่เลยตัดสินใจไงแล้วแต่เลย
0: ลูก
1: ไม่ทราบ
0: มันต้องยังไงรถเอาทำยังไงอ่ะ
1: เพราะชาวบ้านพอย้ายเสร็จเขาก็ต้องคิดต่อไงคะว่าเขายังต้องทำมาหากินน่ะแล้วเขาจะเดินทางยังไงอันนี้เราก็ต้องไปคิดของเราเองเขาก็ไม่ได้เรียกร้องพี่บอลเนื้อไหม
0: ใช่
1: เอาอย่างนี้นะอุ้มจะบอกให้ว่าขออนุญาตใช้พื้นที่นี้มีหลายคนมากๆเลยที่เป็นฟันเฟือง

0: ตัวเล็กๆแล้วเล็กจนถึงขั้นที่หลายคนมองไม่เห็นแสงไม่เคยส่องไปถึงพี่ๆที่เขาต้องมาทำความสะอาดกวาดถนนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ไปอำนวยความสะดวกอะตอนนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิมีปัญหาลองไปถามเขาสิเขาว่าบ้านอยู่ไหนบ้านน้ำท่วมหรือเปล่าเขาท่วมนะคะ
1: ใช่ใช่
0: แต่เขาก็ยังต้องไปทำงานบางคนที่เขามียานพาหนะเล็กๆน้อยๆรถจักรยานยนต์เลยอยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เขาก็ยังทำหน้าที่ของเขาฉะนั้นเราขอให้คุณทำหน้าที่ของคุณได้ไห
1: ม
0: อย่างเต็มความสามารถได้ไหมให้เหมือนกับฟันเฟืองตัวเล็กที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะถามแล้วได้คำตอบมากน้อยขนาดไหนเราไม่ทราบเพราะเราจะมีหน้าที่ในการถาม
1: ใช่ใช่เนี่ยคุณผู้ฟังก็ส่งเข้ามาเนี่ยฮะว่าเขาบอกว่าอยู่นนทบุรีครับอยากรู้เหมือนกันว่าปีนี้น้ำมันจะมากน้อยขนาดไหนบอกปริมาณนะว่ามันจะสูงเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเท่าคือประชาชนไม่มีภาพเรฟเฟอเรนซ์ในหัว
0: คือถ้าเกิดในระยะที่มันไกลอ่ะตอบไม่ได้อ่ะอุ้มเข้าใจนะพี่บอล
1: เข้าใจ
0: เพราะว่ารอบนี้มันเป็นการคาดการณ์ที่ยากเหลือเกินไอ้ฝนที่มันตกแช่มันเป็นสาเหตุหลักๆเลยช่วงหน้าแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมผู้ฟังเริ่มมีคำถามมาเยอะแล้วว่าเกาะเกร็ดเป็นยังไงพื้นที่ที่ตัวเองอยู่นั้นเดือดร้อนมากขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางน้ำแน่นอนนะคะ
1: เอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาในเรื่องของจริงๆมันต้องบอกมันแตะเรื่องของดราม่าในการปกป้องพื้นที่กทม.ด้วยนะชั้นนอกชั้นในต่างๆเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้กลับมานะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงสาเหตุว่าทำไมปีนี้เนี่ยแฟตของจันเคหะร่มเกล้าเนี่ยโอ้โหท่วมเรียกว่าระดับอกระดับคางกันเลยทีเดียวกทมฝั่งตะวันออกคือสาหัสมากแต่หลายๆคนก็ไปเปรียบเทียบกับพื้นที่ชั้นในที่แบบก็แห้งเร็วมากเหมือนกันแล้วไหนจะกังวลเรื่องน้ำเหนือด้วยนะฮะว่ากำลังจะต้องระบายเพิ่มมาแล้วในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะตกลงแล้วมันจะกระทบกทมซ้ำเติมเข้าไปแล้วมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกับทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำเนี่ยได้ให้เราได้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและก็สาเหตุว่าทำไมรอบนี้กรุงเทพฝั่งตะวันออกถึงอ่วมหนักมากคือมีคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างแฟลตคลองจันโอเคเราเห็นสภาพพื้นที่เนี่ยมันต่ำจริงวิ่งไปเส้นถนนลาดพร้าวต่อเนื่องจะไปเสรีไทยเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นหรือแม้กระทั่งถนนนวมินที่แต่ก่อนเรียกสุขาภิบาล1นะเราก็จะเห็นแหละว่าไอโซนแฟลตคลองจันทน์มันต่ำแต่ว่าตอนปี54มันไม่ได้โดนขนาดนี้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: มันก็ยังมีคำถามเยอะแยะมากมายแต่ไปหนวดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกับทางคุณชวลิตจันทรัตน์นะเจ้าหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ทีมกรุ๊ปในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะครับสวัสดีครับคุณชวลิตครับ
3: สวัสดีครับคุณอุ้มสวัสดีคุณบอลครับ
1: ครับ
0: ค่ะคุณชวลิตค่ะตอนนี้เนี่ยเท่าที่รับทราบก็คือเรื่องของการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหามากๆเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาไปทางไหนแล้วน้ำเหนือก็เข้ามาหนุนในขณะเดียวกันฝนก็ยังลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้ระดับน้ำที่น่าเป็นห่วงทั้งที่คลองจันที่ร่มเกล้าแล้วก็โซนกรุงเทพมหานครตะวันออกเนี่ยค่ะมันตรงไหนมันยังน่ากังวลอยู่แล้วมันน่าจะมีความคลี่คลายได้ในระยะเวลาช่วงไหนบ้างอะคะ
3: ครับมามองตรงความสุขก่อนนะครับว่าถนนสายใหญ่ๆถนนสายหลักเราใช้ได้หมดแล้วนะครับ
0: ค่ะ
3: อันนี้ก็จะเป็นการระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีความจำเป็นนะแล้วก็เอาออกกับมาให้เราสามารถใช้งานได
1: ้อ
3: ันนี้มันเหลือบ่อขนมคกนะแล้วก็มีกระทะอยู่เป็นหลุมเป็นบ่อคือพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงนะรามคำแหงถนนสายหลักใช้ได้ถนนสายรองก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับสายรองหมายถึงว่าซอยต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นลาดพร้าวนี่ก็เหมือนกันครับก็ยังติดขัดมีปัญหานะโดยเฉพาะจากซอยหมายเลข100ขึ้นไปนะหมายเลข100ขึ้นไปจนกระทั่งถึงบางกะปินะครับซอยย่อยต่างอันนั้นแหละครับเป็นส่วนที่เป็นขนมคกบ้างเป็นกระทะบ้างนะครับซึ่งการจะเอาน้ำออกไปได้นะครับมันไม่ไหลเองครับม
0: ัน
3: ไม่ได้ไหลเองเพราะมันเป็นขนมคกเป็นเบ้าขนมคกเป็นกระทะอย่างที่เรียนนะครับ ก็ต้องระดมเครื่องสูบน้ำเข้ามานะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเครื่องสูบน้ำนะฮะที่จะสูบทอยกันนะจากแฟลตคลองจันนะครับข้ามไปที่นิด้าจากนิด้าจะไปที่คลองไซม้าแล้วบางส่วนก็ต้องเอาไปมุ่งลงที่คลองแสนแสบเนี่ยเราจะมีจำนวนมากพอขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง หามาว่าฝั่งทนเขาหมดภาระแล้วนะเพราะฝั่งทนเครื่องไหนย้ายได้ย้ายยืมมาหน่อยนะสักอาทิตย์นึงเนี่ยมาระดมกันตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวก็ทางกิ่งแก้วล่มเก้าก็ไประดมตรงนู้นอีกอะไรเงี้ยทำให้ตรงนู้นอีกก็ต้องคู่ขนานกันไปนะครับแล้วยังมีบางบัวอย่าลืมคนบางบัวนะคนบางบัวก็เรียกว่าแช่อยู่ในน้ำเหมือนกันหลายๆพื้นที่เลยครับไม่ใช่แค่นี้นะครับหมายถึงว่าคันนายาวบางพื้นที่นะหนองจอกบางพื้นที่ก็เป็นอยู่นะครับที่เป็นเบ้าขนมครกอย่างนี
1: ้
3: ดังนั้นต้องมองภาพว่าทั้งหมดเนี่ยส่วนที่เบ้าขนมครกยังเหลืออยู่นะฮะแล้วก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำจำนวนมากที่มาช่วยระดมกันครับ
0: แต่ตอนนี้เท่าที่เห็นภาพอะค่ะคุณชวลิตขามันเหมือนกับน้ำมันชนน้ำอะมันเอาน้ำจากตรงนี้ไปมันก็ไประบายตรงกับที่น้ำมันแค่แตกต่างกันที่ระดับที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันยังถือว่ามันเป็นความกังวลที่ต้องแช่อย่างนี้อีกนานแค่ไหนอะคะ
3: ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับอันหนึ่งจำนวนต้องมีเพียงพอจำนวนเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วต้องสูบทอยอะครับสูบทอยจากของจันแฟดนะฮะตัวแฟดของจันข้ามไปที่นิด้าจากนิด้าข้ามไปข้างนิด้าข้างนิด้าไปคลองไซม้าคลองไซม้าสูบต่อเห็นไหมฮะ
1: ครับ
3: เขาก็ทำเป็นแถวอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพอสูบไปข้างนิด้าแล้วก็นั่งหายใจแล้วก็ทำให้ทางนิด้ามันไหลลงมาอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับไม่มีการหมุนเวียนนะครับมันไม่มีการวนเวียนกลับมาที่เก่านะต้องมุ่งเป้าไปให้หมดซ
1: ึ่
3: งอันนี้คนกทมเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าต้องช่วยกันระดมเครื่องสูบน้ำมาให้มากนะจริงๆมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรมนะกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็มีนะครับแม้แต่กรมทรัพยากรน้ำก็มีต้องไปยืมมาฮะตอนนี้ต้องติดต่อยืมจากข้างนอกมาเลยเพราะว่าคนอื่นที่เขายังไม่ได้ใช้ก็มีนะครับประเภทเคลื่อนที่ได้นะครับ
1: ครับแต่ก็คือว่าด้วยความที่สภาพตอนนี้เนี่ยโอเคสมมุติว่าถ้าเกิดเราโฟกัสอย่างเป็นแฟลตคลองจันเนี่ยที่เป็นโมเดลเนี่ยนะว่าจะต้องสูบอย่างไปไซม้าไปอะไรนะฮะคลองแสนแสบต
3: ่อใช่คลองแสนแสบต่อ
1: ใช่ซึ่งตอนนี้แสนแสบก็พร่องลงไปในระดับหนึ่งแต่ว่าน้ำทะเลช่วงนี้ก็หนุนสูงอยู่แล้วก็ยังมีการระบายจากน้ำเหนือลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มตรงนี้แหละมันก็เลยจะเป็นอุปสรรคต่อว่าแทนที่เราจะเอาสูบออกจากหลุมขนมครกออกไปได้เร็วมันก็ต้องช้าแบบนี้เนี่ยคำว่าช้าในที่นี้เนี่ย
0: ถ้าเกิด
1: บ
0: วกกับ
1: ปัจจัยเพิ่มเสริมแบบนี้โอ้มันจะนานอีกสักคาดการพอได้ไหมฮะ
3: ไม่ได้ช้าลงนะครับถ้าจำนวนเครื่องสูบน้ำลงมีเพียงพอแล้วสูบต่อเป็นทอดทอยเป็นทอดนะครับไปลงแสนแสบนะแสนแสบเองก็ไหลไปอุโมงค์พระราม9อุโมงค์พระราม9ทำหน้าที่สูบออกอยู่นะฮะสูบออกได้ทันนะครับไม่ต้องห่วงนะขนาดใหญ่นะปั๊มขนาดยักษ์เนี่ยมันสูบได้ทันไม่ว่าจะเป็นที่พระโขนงเรียงเป็นตับนะครับป่าคลองบางเขนก็สูบทันนะฮะอุโมงค์มักกะสันอุโมงค์พระราม9นะครับประชาราษฎร์สาย2อันนี้สูบทันหมดเลยครับนะ
0: ค่ะแล้วฝนที่มันตกมาตอนนี้นี่มัน
3: น้ําออกไปนะฮะแต่ส่วนน้ําเหนือน้ําหนุนมันว่ากันในลําน้ํานะครับเค้าก็ไปต่อสู้ดันกันไปดันกันมานะฮะดันกันตั้งแต่3โคกนะ3โคกลงไปจนกระทั่งถึงปากน้ําปากน้ําก็สมุทรปราการเลยก็ดันกันไปดันกันมาอยู่แถวนี้พอน้ําทะเลขึ้นนะก็วิ่งจากปากน้ําขึ้นไป3โคกน้ําทะเลลงก็วิ่งจาก3โคกไปถึงปากน้ํามันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้นะฮะถ้าคันกั้นน้ําไม่พังนะครับน้ำเหนือก็ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ใดๆเลยยกเว้นพื้นที่พ่อแม่พี่น้องที่ประมาณ40ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำครับ
0: งั้นหมายความว่าตอนนี้มันคนละทิศทางกันของน้ำที่จะมีความกังวลแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของฝนแล้วคะคุณชวลิตค่ะเพราะว่าวันนี้ก็เริ่มเทหนักลงมาอีกแล้วพี่น้องที่อยู่ตรงคลองจันล่มเกล้าแถวนั้นยังต้องกังวลอะไรเพิ่มไหมคะหรือว่าไม่ต้องกังวลแล้วเพราะตอนนี้เขากำลังพร่องให้อยู่
3: ก็กังวลว่ามันตกบนหลังคาเรานะแต่มันไม่มากครับก็กังวลว่ามันก็ทำให้เสื้อผ้าเราเปียกที่เหม็นชื้นอยู่แล้วก็เลยยังเหม็นชื้นต่อแย่เลยอะไรเงี้ยนะฮะปัสสาวะอุจจาระที่มีอยู่ก็เริ่มเน่าเหม็นอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมันฝนตกนะไปตกที่สูงกว่านะอย่างเช่นตกแถวนิด้านี่แหละเอาหลังคานิด้านะก็ไหลมาที่นี่นะครับมันไม่ใช่เฉพาะหลังคาบ้านเราอย่างเดียวนะยกตัวอย่างเลยครับอย่างใกล้ๆเนี่ยนะ
1: ครับแต่ปริมาณที่ตกมาอย่างช่วงนี้แล้วก็ที่มีคำเตือนว่าในต้นสัปดาห์หน้าไปจนถึงปลายสัปดาห์เนี่ยจะมีฝนลงมาอีกระลอกเนี่ยมันจะดูมาซ้ำเติมไหมฮะถ้าเราดูจากการคาดการณ์พยากรณ์อากาศแล้ว
3: ก็มูตุออกภาพแผนที่มาแล้วนะครับ
1: ครับครับ
3: กรุงเทพไม่ค่อยแดงนะเป็นจะเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แรงครับสำหรับกทม.นะครับอ
1: ัน
3: นี้ต้อง ดูแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับ
0: คุณชวินคะขอเนี้ย
3: เราไม่ได้แรงนะก็มีโซนแรงๆอยู่มั่งนะครับ
1: ค่ะ
3: นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปตกใจก็มามองแล้วเนี่ยอันนี้กรมอุตุก็ผลิตออกมานะครับเอ้ยจริงๆแผนที่แบบนี้นะครับวันที่21ผมก็ได้นะวันที่21นะครับสำนักงานสารสนเทศน้ำนะครับเขียนออกมาแบบนี้

0: นะครับสีแดงสีส้มสีเหลืองนะแล้วก็สีเขียวนะก็เป็นลักษณะอย่างนี้เขาก็ยึดถือกันอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าใครทำทันรีบทำออกมานะครับเราจะได้เอามาเตรียมตัวกันนะครับว่าเอ้ยเราอยู่สีแดงนะโอ้โหอันนี้ต้องเตรียมแล้วนะฝนมันจะหนักเอ้ยแต่หนักนี่นะเราบ้านเราอยู่สูงไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ต้องเตรียมช่วยเพื่อนบ้านเราที่อยู่ต่ำกว่าแล้วเวลาฝนตกหลังคาบ้านเรามันไหลไปบ้านท่านนะอย่างเช่นคลองจันเนี่ยครับก็จะได้ไปช่วยกันอย่างนี้เป็นต้นครับก็ต้องไล่ดูโซนนะอันที่หนึ่งโซนที่ฝนจะตกใส่หลังคาบ้านอันที่สองเรายังต่ำอยู่เพราะฉะนั้นตกใส่หลังคาบ้านคนอื่นก็มาบ้านเราอยู่เหมือนกัน
1: ขออนุญาตถามแทนพี่น้องที่อยู่เขตสายไหมเขตคลองสามวาเขตหนองจอกได้ไหมคะเพราะเมื่อวานนี้ตอนประมาณสี่โมง549มีข้อความจากเซลล์บรอดแคสต์บอกว่าให้ระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนน้ำจะล้นแนวคันกั้นน้ำแล้วตั้งแต่ตรงคลอง6มาคลอง3
0: คลอง6วาใช่ล่าง
1: ค่ะมันมีความน่ากังวลขนาดไหนถึงขั้นต้องย้ายรถหรือว่าต้อง move คนแล้วหรือยังคะคุณชวลิขาณวันนี
0: ้ครับก็ติดตามดูแล้วนะฮะผมก็ติดตามดูใจไหวหวั่นนะครับก็ขี่รถไปดูเลยอันนี้มันซ่อมทันนะครับมันอยู่ที่ว่าไอ้ซอยปุปะไอ้การกัดเซาะโดดข้ามนะมันก็มีน้ำโดดข้ามนะมันก็มีการกัดเซาะเนี่ยเอาเครื่องจักรเครื่องมือทันนะครับเนี่ยครับก็ต้องมาไล่ดูนะวันนี้ผมก็พยายามเขียนส่งให้ใครเท่าที่เขียนได้นะก็ส่งไปนะแล้วให้น้องๆทำอินโฟกราฟิกมา1แผ่นเมื่อกี้นี่เพิ่งตะเวนส่งออกไปนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในสัปดาห์นี้นะและตลอดเดือนตุลาคมนะครับขอให้อบต.อบจ.เทศบาลต่างๆจัดเวรยามนะดูแลขันกั้นน้ำที่อยู่ติดบ้านตัวเองไม่ให้พังนะฮะถ้าหากว่ามีรอยรั่วรอยซึมเหมือนในรูปที่ส่งไปให้นี่นะครับที่กระจายออกไปนะครับก็ให้รีบแจ้งหน่วยที่มีเครื่องจักรหนักนะไม่ต้องไปรอไปแจ้งกรมชนอย่างเดียวนะเทศบาลเขาก็มีเครื่องจักรหนักผู้รับเหมาที่มาสร้างตรงนู้นตรงนี้ไปยืมเครื่องจักรมาเลยเอาดินมาถมเอากระสอบทรายมาทับนะเหมือนเมื่อวานนะครับก็เรียบร้อย
2: ก็เมื่อคืนก็เรียบร้อย
0: บางคนอาจจะนอนไม่ค่อยสบายนะแต่ผมไปดูแล้วผมก็นอนสบายครับนอนสบาย
1: แปลว่าต้องอัปเดตวันต่อวันหรือว่าณช่วงนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลละถ้าถามถึงพื้นที่ที่อยู่แถวๆนั้นนะคะคุณชลิค่ะ
0: อ๋อในพื้นที่นั้นก็ต้องดูว่าถัดไปอีกมีอาการเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะอาการก็มี 2-3 อาการนะมีรอยเริ่มแตกปรีออกมามีน้ำซึมออกมามีน้ำผุดเป็นน้ำพุออกมาที่ตีนของตัวคันกั้นน้ำนะฮะมีก็3อย่างเนี่ยครับแตกแยกไหมอะไรอย่างนี้นะไอจะล้นนั้นไม่ล้นนะครับ
1: โอเคอบต.อบจ.ฝากภารกิจไว้กับท่านเนาะคุณชวลิตเราจะได้อุ่นใจ
0: ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะครับตลอดแนวลำน้ำป่าสักเลยครับขอฝากเลยนะฮะตลอดแนวลำน้ำป่าสักนะครับตั้งแต่นู่นเลยฮะอำเภอท่าเรือนะลงมาถึงนครหลวงมาถึงวังน้อยนะฮะมาถึงพระนครศรีอยุธยานะครับมาตลอดลำน้ำครับตลอดลำน้ำป่าสักตลอดลำน้ำเจ้าพระยาเลยครับตั้งแต่อ่างทองลงมานะครับอ่างทองสิงห์บุรีเขาพอไหวนะเขาแข็งแรงอยู่ก็สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพปากน้ำสมุทรปราการครับก็หมดเลยครับทุกคนต้องช่วยกันดูใครอยู่ตรงไหนต้องช่วยกันดูตรงนั้นเลยครับ
1: ขออนุญาตถามแทนครับกรุงเทพก่อนที่จะขยายพื้นที่ไปยังหลายๆพื้นที่ที่กำลังโดนผลกระทบอยู่ตอนนี้ณขณะนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกไหมคะถ้าดูจากมวลน้ำณตอนนี้ค่ะ
0: ก็มวลน้ำตอนนี้ก็แก้ไขขนมครกกับกระทะนี่ออกนะฮะฉะนั้นก็เป็นส่วนของการแก้ไขของการที่อยู่ที่ที่ไม่สามารถไหลออกได้เองนะครับต้องสูบออกนะครับแล้วก็ต้องรักษาเครื่องสูบน้ำขนาดยักษ์นะที่อยู่ตามข้างลำน้ำต่างๆที่สูบออกแม่น้ำเนี่ยนะครับแต่นั้นไม่ต้องห่วงขนาดยักษ์นั้นเขาดูแลอย่างดีอยู่แล้วเขามีคู่มือที่จะทำงานนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่สุดนะครับแล้วเราเรียกว่าเครื่องมือนะที่จะใช้งานนะก็มีนะครับคราวนี้ถัดจากนี้ไปนะฝนที่อยู่ในประเทศเราฝนที่มาจากมวลเมฆจากอ่าวไทยจากอันดามันเนี่ยมันจะไหลมานั่นไปตกในร่องนี้เรียกว่าร่องมรสุมนะครับ
2: ร
0: ่องมรสุมนี่ก็จะเลื่อนไปอยู่ที่นครสวรรค์ชัยนาทนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนต่ำลงมากลางเดือนตุลาก็มาถึงอยุธยามาถึงกรุงเทพนะครับ
1: ตุลามาอีก
0: ตอนนั้นล่ะครับก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะสำหรับเราชาวกทม.ปริมณฑลรวมอยุธยาด้วยนะครับรวมภาคตะวันออกด้วยนะครับเราอยู่ในแถบเดียวกันนะเวลาร่องมรสุมเลื่อนขึ้นลงจะอยู่ในแถบเดียวกันนะครับ

0: นั้นก็คือน้ำในประเทศนะฝนในประเทศมากเมฆในประเทศคราวนี้ก็คอยต้องมองอีกมองอีกว่ากรมอุตุไปหาพายุนะเขาก็จะหาอยู่แล้วครับเราจะมานะวันที่นั้นวันที่นี้อย่างที่พูดถึงครับ8 90อะไรเงี้ยนะ7 8 96ด้วยมันมีโอกาสเข้ามานะเราก็ต้องตามดูต่อละกรมอุตุเขาก็ตามต่อแน่นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องดูว่ามันมีกำลังแรงไม่ต้องฟังฟังกรมอุตุว่านะครับเพราะว่ายิ่งใกล้เข้าไปนะฮะความแม่นยำนะของการพยากรณ์จะแม่นยิ่งขึ้นแม่นยิ่งขึ้นครับตอนนี้ห่างออกไป1สัปดาห์ได้ความแม่นยำขนาดนี้นะฮะได้ความแม่นยำขนาดนี้ก็ไปดูแผนที่ได้เลยนะครับว่าท่านอยู่อำเภออะไรนะครับแต่ตอนนี้พออีก3วันนี่แม่นยำมากกว่านี้เลยครับตรงนี้ตกหนักตรงนี้ตกเบาเขาจะย้ำนะฮะย้ำมาอีกนะครับคราวนี้ไอ้เซลล์บอร์ดคาสติ้งก็ยังไม่ออกถ้าท่านไม่ใช่เขตที่เรียกว่าอะไรล่ะเทียงรุนแรงเทียงรุนแรงระดับ5นะโดยทั่วไปที่สากลก็ใช้ระดับ5นะครับถ้าท่านยังไม่ถึงระดับ5ก็เงี่ยหูฟังให้มากขึ้นนะถ้าท่านบอกว่าเตือนระดับ2 3 4แล้วนะแล้วก็พอดีเขาใช้ว่า extreme alert เนี่ยไม่น่าใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้ว่ารุนแรงย้ายทันทีนะในคำพูดเขาก็ใช้อยู่นะครับเพียงแต่พาดหัวข่าวเขาไม่ได้ใช้ก็เลยดูฟังยากมากนะครับไอ้ extreme alert เนี่ยก็ต้องมาดูกัน
2: ครับอย่างนั้นผมขอแบ่งเรื่องของน้ำเหนือนิดนึงออกเป็น2ระยะก็คือระยะนี้ที่มีการเพิ่มระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามาประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกับในช่วงหลังจากนี้ที่ฝนจะเริ่มเป็นมรสุมตั้งแต่นครสวรรค์แล้วก็ไล่ลงมาจนมาถึงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกที่โดนไปด้วยเนี่ยที่มันจะมาเติมน้ำส่วนเหนือเพราะมันครอบคลุมตรงนครสวรรค์ลงมาถูกไหมฮะเราจะมีอะไรเป็นจุดสังเกตครับว่าน้ำเหนือปริมาณขนาดนี้ที่ระบายเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบหนักหนาสาหัสกับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครแน่ๆ
0: ครับ
2: ดูยังไง
0: ครับตอนนี้ก็ดูปริมาณน้ำนะเท่าที่กรมชลเขาประกาศมานะครับว่าเนี่ยนะน้ำเข้ามานครสวรรค์วันนี้นะวันนี้เดี๋ยวดูตัวเลขนิดนะครับวันนี้เข้ามาก็เท่าไหร่นะฮะจะได้เป็นจริงนะ
2: ครับ
0: เมื่อวานนี้เข้ามาแค่นี้นะเมื่อวานนี้เข้ามา 2,000 นะวันนี้เข้ามา 2,300 นะครับอันนี้ก็คือจากปิงวังยมน่านรวมกันเข้ามานะจากยมจากวังไม่ค่อยมานะครับปิงเข้ามาน้อยนะเข้ามาแล้ว 2,300 นะครับเขาก็อาจเข้าฝั่งซ้ายเท่านี้อาจเข้าฝั่งขวานะฮะเท่านั้นนะฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกนะครับเสร็จก็จะระบายลงมาทางด้านท้ายน้ำนะครับขนาดอย่างวันนี้นะระบายออกมา 2,200 นะครับเมื่อวานระบายออกมา 2,000 อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ยังไหวประคับประคองกันไปนะพอระบายมาอย่างนี้ปุ๊บน้ำมันก็รั่วเข้าลุเข้าตามคลองที่มันไม่มีบานนะฮะไม่มีบานมันก็เหลือมาถึงนะเขาก็มีรายงานอีกนะครับว่าที่บางไทรนะที่สามโคกนะฮะสามโคกวันนี้นะก็ไหลมา 2,000 นะเมื่อวานไหลมา 1,800 วันก่อนนู้นไหล 1,700 โอ้เราก็เห็นแล้วมันเพิ่มขึ้นนี่นะครับ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าขนาดอยู่ในเกณฑ์นี้นะฮะ 2,000 2,200 นะครม.เขาอนุมัติแล้วนะอันนี้เรื่องประเทศชาติเลยนะครับ
2: ครับ
0: ว่าไม่เกิน 2,500 นะนี่แหละครับเขาคิดมาก่อนแล้วนะครับว่าไม่เกิน 2,500 นี่สามารถไหลผ่านไปได้โดยมีน้ำทะเลหนุนสูง
2: ถ้ามีปัจจ
0: ั
2: ย
0: ในเดือนตุลาคม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมองอย่างนี้แต่ว่าทุกคนต้องช่วยดูขันกันน้ำด้วยนะครับ
2: โอเคคุณชวริศกังวลเรื่องนี้
0: จะไปบอกว่าข้าราชการต้องวิ่งออกมาดูมันเป็นไปไม่ได้ฮะพวกเราเองอบต.ไหนอบจ.ไหนก็จัดเวรยามเราที่อยู่ชิดตรงนี้นะครับก็ได้ผลกระทบสูงสุดถ้าขันกันน้ำบ้านใครพัง
2: อ๋ออย่างนั้นผมสรุปเป็นเบื้องต้นแบบนี้ว่าถ้าเกิดดูปริมาณน้ำเหนือบวกกับน้ำทะเลหนุนสูงแล้วไม่เกินการระบายมาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้เราติดตามตัวเลขนี้ไว้อันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบหนักผมเข้าใจอย่างนั้นถูกใช่ไหมฮะ
0: ครับยังไม่รับผลกระทบถ้าหากคันกันน้ำ
2: ไม่พังโอเค
0: ใช่ครับอันนี้ครม.เขาอนุมัติหมดแล้วครับ
2: แต่ถ้าเกิดปริมาณน้ำ
0: ตัวเลขเป็นตัวเลขที่กันกองมาแล้ว
2: ตัวเลขเกิน 2,500 ปั๊บคราวนี้แหละไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้แล้ว
0: ต้องจ้องมองละเอียดแล้วจ้องมองให้ละเอียดนะว่าปี54คันกันน้ำเราผ่านพ้นไปได้อย่างไรนะฮะปี54นี่ขึ้นไปถึง 3,000 นะครับ
2: ครับ
0: ขึ้นไปถึง 3,000 น้ำทะเลก็หนุนสูงภาวะนี้นะครับภาวะวันที่30มันถึงวันที่1ตุลาคมเนี่ยแหละครับเป็นภาวะวิกฤตเลยนะฮะภาวะวิกฤตของปี54นะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีฝนตกมาน้อยกว่าปีนี้นะฮะฝนตก ปี54นะครับตัวเนื้อฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลน้อยกว่าปีนี้นะครับปีนี้ตกเยอะมากนะครับ
2: แต่ด้วยปีนั้นคือเป็นพายุที่เข้ามาตอนเหนือของเขื่อนก็เลยทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้ามา
0: เหนือเขื่อนด้วยใต้เขื่อนด้วยนะฮะมีใต้เขื่อนเข้ามาซ้ำเพราะว่าไหทางในสาดนานแก่ซ้ำทั้งข้างบนซ้ำทั้งข้างล่างเลยครับ
2: โอเคอ่ะแต่ทีนี้มาแตะเรื่องของปีนี้นิดนึงที่พอมันแช่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยาวนานเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าทางพื้นที่ชั้นในเนี่ยมันแห้งอย่างรวดเร็วมากจนมีคำถามเกิดขึ้นว่าวิทำไมพื้นที่ชั้นในมันแห้งเร็วมากแล้วก็แทบไม่ได้รับผลกระทบเลยแต่กลายเป็นว่าพื้นที่ตะวันออกหรือหลายๆเขตเนี่ยมันหนักกว่าบางพื้นที่หนักกว่าปี54ด้วยมันเลยถูกเปรียบเทียบขึ้นมาในเชิงแบบดราม่าคุณชวลิตอาจจะอธิบายเรื่องหลักการของการบริหารจัดการน้ำในกทมยังไงให้ประชาชนได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะ
0: ตอนนี้ก็อธิบายตามแผนที่ของสำนักงานสารสนเทศน้ำแห่งชาติออกมาเมื่อวันที่21กันยายนได้เลยครับ
2: ยังไงฮะ
0: ออกมาแล้วฮะเขาออกมาตั้งแต่วันที่21กันยายนนะครับ
2: ครับ
0: ถ้าหากว่าเอาแผนที่นั้นมานั่งดูนะฮะก็จะเห็นว่าตัวฝนเนี่ยนะมันเรียนแบบเลยเวลาสำนักงานทรัพยากรสำนักงานสารสนเทศเขาเขียนสีแดงมันก็ตกแบบสีแดงเขาเขียนแบบสีส้มมันก็ตกแบบสีส้มก็ไปดูฝั่งทนเนี่ยฝั่งทนฝนตกน้อยกว่าฝั่งกรุงเทพครึ่งหนึ่งเลยครับ
2: อ๋อเห็นอันน
0: ี้
2: เห็นแผนที่
0: สีไม่ต้องบอกว่าสาลมสาทรสีลมสีพญาไม่แค่นั้นนะครับฮะฝั่งทนทั้งฝั่งเลยครับ
2: มันเป็นไปตามปริมาณฝนอยู่แล้วด้วย
0: คนฝั่งทนใช้ตะไคร้ลุ่มไหนถึงปักแล้วฝนไม่ตกนะครับมันมีที่มามันมีอีกหลายเรื่องหลายอย่างที่เป็นปัจจัยนะครับแล้วสำนักงานสารสนเทศน้ำก็ได้วิเคราะห์แล้วนะก็ออกเป็นแผนที่มาเลยครับออกมาตั้งแต่วันที่21นะครับฝนมาจริงวันที่24นะครับมีเวลา3วันนะที่จะนั่งดูแล้วก็คิดว่าเชื่อไม่เชื่
2: อ
0: เชื่อไม่เชื่อนี่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็ต้องเชื่อไว้ก่อนครับไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อนะเชื่อไว้ก่อนไม่เกิดเหตุก็แสดงว่า
2: ก็รอดไปก็โชคดีไป
0: โชคดีครับโชคดีนะถ้าอย่างว่าสำนักงานสารสนเทศน้ำพยากรณ์ผิดโอ้ดีใจเลยไม่เกิดไม่ใช่ว่ามานั่งเอาอะไรมาใส่เขา
2: ไม่แต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ไงคุณชวลิตก็คือว่าเรามีข้อมูลแผนที่สีน้ำว่าตรงไหนตกเยอะตกมากจริงตั้งแต่21ใช่แต่วันที่25คือมันไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อเพราะเราฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเอาอยู่เราเชื่อนะ
1: เพราะเชื่อไงคะคุณชวลิต
2: แล้วไม่มีใครเตรียมขนของเลยครับวันที่25แล้วก็มีดราม่าเรื่องเพจของอะไรว่าไปอีกว่าเตือนแบบนั้นแล้วก็ไปโทษกันไปโทษกันมาน ั่นแหละฮะนี่คือปัญหา
1: ทีนี้อุ้มขออนุญาตขออนุญาตถามไปถึงพี่น้องที่เขาส่งข้อความมาชาวนนทบุรีค่ะคุณชวลิตค่ะตอนนี้เขามีอะไรที่ต้องกังวลมากขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะล่าสุดเนี่ยเกาะเกร็ดก็เริ่มมีการประกาศให้ย้ายยกของขึ้นที่สูงแล้วเรียบร้อย
0: ครับ
1: จะรุนแรงมากกว่าปี54ไหมคะ
0: ไม่รุนแรงมากกว่าปี54ครับแต่คราวนี้การประกาศออกมาก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงขึ้นนะแล้วน้ำที่ระบายมาจะก็อย่างครม.อนุมัติ 2,500 นะวันนี้ยัง 2,200 เองเลยครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็น 2,300 2,400 คราวนี้ก็ต้องดูว่าวันพรุ่งนี้นี่น้ำไหลเข้าที่นครสวรรค์สถานี C2 อ่ะที่ใต้ทหารเนี่ยมันเกิน 2,000 ละอย่างถ้ามันเกิน 2,000 ก็ต้องคอรมอนุมัติมาแล้วนะครับเพราะเขาศึกษากันตลอดเส้นลำน้ำแล้วก็ต้องระบายมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนครสวรรค์ก็ไม่มีที่ให้น้ำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระบายลงมาเพราะฉะนั้นคนนนทบุรีปทุมธานีนนท์กรุงเทพที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็ต้องย้ายของขึ้นที่สูงนะครับเพราะว่าเวลาน้ำทะเลน้ำขึ้นนะท่านก็ถูกน้ำท่วมน้ำลงท่านก็ไม่ต้องถูกน้ำท่วมก็เป็นอย่างนี้ครับพื้นที่นอกคันครับ
2: ครับ
0: แต่พื้นที่ในคันนะต้องช่วยกันดูแลไม่ให้คันพังครับ
2: ครับผมมีข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ไหลผ่าน C2 นครสวรรค์เนี่ยอยู่ที่ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วมีมาจากฝั่งแม่น้ำปิงของฝั่งกำแพงเพชรไหลมาเติมตัวเลขนี้เป็นยังไงฮะน่ากังวลแค่ไหน
0: รวมกันแล้วครับหมายถึงว่าตัวเลขจากกำแพงเพชรนะตัวเลขจากพิจิตรรวมกันแล้วได้ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่เมื่อวานนี้มัน 2,000 นะครับ
2: ครับ
0: มันขึ้นมาตั้ง300นะครับเมื่อวานนี้ 2,000 กับ38นะ2038วันนี้2326นะครับขึ้นมาประมาณ300
2: ครับ
0: โอ้2,000ขึ้นมา300นี่ขึ้นมามากกว่า 10%
2: นะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับเขาก็ต้องมานั่งมองแล้วครม.ก็ดีนะอนุมัติให้แล้วเพราะนั้นเขาก็พร้อมที่จะเพิ่มนะครับเราก็ต้องมองตัวเลขถัดไปว่าการระบายน้ำนะมาทางด้านท้ายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็เพิ่มจาก 2,000 มาเป็น 2,200
2: 2,300 นะครับใช่ครับ
0: วันพรุ่งนี้ก็คง 2,300 อะไรเงี้ยนะก็คืบคานไป 2,400 ใกล้ๆที่ครม.อนุมัติแต่ต้องไม่เกินนั้นนะครับคราวนี้ก็ต้องหันไปมองเอ้ยป่าสักปล่อยมาเท่าไหร่เนี่ยป่าสักปล่อยมาวันนี้30ปล่อย400ครับนะวันพรุ่งนี้จะต้องเพิ่มเป็น450มั้ยก็ต้องไปดูว่าวิเชียรบุรีสีเทพส่งน้ำเข้ามาเท่าไหร่ระบายน้ำลงมาเท่าไหร่นะครับมันก็ต้องไปตามๆกันนะอย่างตอนนี้วิเชียรบุรีสีเทพส่งลงมา200อะไรเงี้ยนะครับก็ยังไปไหวก็ปล่อยไป400นะปล่อย400เพราะว่ามันอั้นไว้เต็มอ่างเก็บน้ำแล้วครับ
2: โอเคพอจะเห็นวิธีการอยู่ระดับหนึ่งว่าอะไรคือจุดที่เราจะต้องนั่งกังวลมากขึ้น
1: ทีนี้ขออนุญาตทราบช่องทางคุณชวลิตเอาไว้ได้ไหมคะเพราะว่าเท่าที่คำนวณดูบ้านเราอยู่ใกล้กันค่ะเพื่อต้องกังวลอะไรเราจะได้อัปเดตทันท่วงทีค่ะคุณชวลิต
2: ครับ
1: เพจ Facebook หรือว่าช่องทางไหนคะที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามได
0: ้ผมตอนนี้ก็เป็นของทีมกรุ๊ปอะครับ
1: ทีมกรุ๊ปเลยบจทีมกรุ๊ปเลยได้ค่ะ
0: ทีมคอนซัลท์นะครับทีมคอนซัลท์ก็เป็น Facebook อันเดียวเพราะผมเขียนไม่ทันก็มีแต่ทีมงานก็ทีมงานก็ไม่ค่อยทันนะก็มีฝ่ายที่จัดการนะครับเขาก็เอาลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดนะเพราะผมพูดมากกว่าเขียนแล้วครับตอนนี้นะครับ
1: วัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: เน
1: ี่
0: ยจะเอาออกเอาอินโฟกราฟิกออกจะได้เข้าใจง่ายนะเดี๋ยวก็เอาไปแปะไว้นะครับทุกคนก็เอาไปดูได้นะฮะ
2: ความ
0: จริงก็ของหน่วยราชการก็อยากเอาไปแปะด้วยเหมือนกันเพราะหลายคนอาจจะโมไปดูน้องเน่ๆเลยไม่ได้ไปแปะไม่ได้ไปดูนะฮะตอนนี้ต้องสนใจนะสนใจทั้งน้องเน่ๆสนใจทั้งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
2: ครับขอบคุณมากเลยครับคุณชวลิตครับวันนี้ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาช่วงนี้นะครับเราไปอีกหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าตกค้างของทางสายการบินไทยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะที่ก็มีแนวทางในเบื้องต้นออกมาในการเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้แล้วก็แนวทางในการที่จะต้องชดเชยกับผู้โดยสารด้วยนะครับและจริงๆก็ยังมีปัญหาที่เกี่ยวเรื่องกับน้ำท่วมอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราไหนๆก็ได้มีโอกาสคุยกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วนะฮะเพราะมันมีรถของประชาชนเนี่ยที่ตกค้างอยู่แล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายไง
1: พวกเกี่ยวกับคือการบินไทยเรื่องนึง
2: ใช่ มีเรื่องนึงด้วยเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายรถลากแล้วโดนราคาสูงอะไรพวกนี้อัน
1: นั้นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นวันนี้2เรื่อง3เรื่องหลักๆแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตแถมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าตกลงต้องเคลื่อนย้ายรถไหมและจะรองรับได้อย่างไรนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสิริพงษ์ครับ
4: คุณกระจรจิตสวัสดีครับคุณพีรวัฒน์ครับ
1: ค่ะบ้านน้ำไม่ท่วมใช่ไหมคะคุณต้องขา
4: บ้านผมท่วมครับผมเป็นเกาะแต่ว่าผมก็พยายามกระเสือกกระสนออกมาได้ครับก็ไปบอกพรรคพวกว่าเอารถสูงๆมารับหน่อยไม่งั้นไปทำงานไม่ได้อ
2: ยู่ที่ไหน
4: ต
2: ั้
4: งแต่วันเสาร์แล้วครับอยู่ประชาชื่นครับ
1: โอ้
2: โห
1: พื้นที่ท็อปพื้นที่ท็อป5อยู่เหมือนกัน
4: ผมอยู่ชินเขตนะครับ
2: โอ้โห
1: เอาล่ะเดี๋ยว
4: นี้ท่วมหลายวันไปกินข้าวหลังหมู่บ้านนี่มีคนเดินมาเลยบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะครับ
1: เดี๋ยวเราคุยกันภาษาผู้ประสบภัยกันอีกทีนึงค่ะคุณต้องค่ะแต่ทีนี้ขออนุญาตถามแทนผู้โดยสารละกันคือเราได้ทราบปัญหาในเบื้องต้นเมื่อวานเนี้ยติดตามฟังกันฉ่ำๆแล้วล่ะว่าปัญหาของในองค์กรเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ขออนุญาตถามแทนคนที่เดือดร้อนว่าสำหรับใครที่มีปัญหาคือเรื่องของกระเป๋าตกค้างเรื่องของการที่มีความเสียหายจากการที่ไฟลท์ดีเลย์หรือไม่สามารถที่จะไปบินได้เนี่ยเบื้องต้นการชดเชยผู้โดยสารเนี่ยมีวางมาตรการเอาไว้ในกี่ระดับยังไงบ้างอะคะคุณต้องค่ะ
4: คือต้องเรียนว่าสำหรับการบินไทยนะครับเขาก็จะมีวิธีจัดการกับกระเป๋าเนี่ยของผู้โดยสารเนี่ยหลายวิธีนะครับอย่างหนึ่งก็คือการที่ให้ผู้โดยสารเนี่ยทำการลงทะเบียนนะครับว่าจะให้ส่งกลับไปที่ไหนเขาก็จะดำเนินการส่งกลับไปให้อีกวิธีนึงคือเขาก็มีการประสานกับผู้โดยสารว่าเนี่ยไฟบินสายการบินนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดเตียงออกมาวางไว้ให้บริเวณนี้บริเวณนี้น
1: ะ
4: มาถึงก็มาติดต่อขอรับซึ่งการดำเนินการเนี่ยตั้งแต่วันแรกวันที่สองจนถึงวันนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไป
1: ค
4: ือวันแรกๆเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ข้างสายพานแต่ปรากฏว่าพอกระเป๋าเยอะเนี่ยเขาก็ต้องขนออกมาข้างนอกนะครับส่วนเรื่องของการชดเชย เรื่องค่าเสียหายต่างๆนานาเนี่ยตัวนี้จะเป็นเรื่องที่การบินไทยเนี่ยเขาจะพิจารณาชดเชยให้อีกครั้งหนึ่งว่าการชดเชยของเขาเนี่ยจะมาในรูปแบบใดครับ
1: ทีนี้ตอนนี้เนี่ย

0: โดยสารเขาถ้าเกิดเขาติดต่อไปที่การบินไทยแล้วเขาเองก็แน่นเนืองอยู่ในส่วนของคมนาคมจะสามารถที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียดหรือว่าช่วยทำให้ทุกอย่างมันตึงน้อยลงได้ยังไงบ้างอะคะ
1: คือสิ่งที่เราดำเนินการได้นะครับเนื่องจากว่าการบินไทยเนี่ยเขาเป็นเอกชนเนาะที่ไม่ใช่เป็นรัฐวิสาหกิจมาแต่ก่อน
2: ใช่ครับ
1: คือแต่ก่อนเนี่ยรับถือหุ้นมากกว่าแต่ตอนเนี้ยเอกชนเนี่ยถือหุ้นมากกว่านะครับฉะนั้นการบินไทยเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าสมมุติว่าการท่าอากาศยานเราก็จะเหมือนกับว่าเราเป็นบขส.การบินไทยเนี่ยก็เหมือนจะเป็นรถร่วมก็คือเขาเป็นเอกชนที่มาดำเนินการฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เราก็ใช้กลไกของสำนักงานการบินพลเรือนว่าเรามีการกำหนดเรื่องอะไรบ้างเรามีการกำหนดเรื่องราคาเรามีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความล่าช้าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับซึ่งเราสามารถดำเนินการได้เท่าที่กฎหมายให้อำนาจแต่เราบังคับใช้กฎหมายที่เรามีอำนาจเนี่ยอย่างเข้มข้นนะครับก็จึงเป็นที่มาว่าเฮ้ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการพูดถึงว่าจะชดเชยไม่ชดเชยอย่างไรนะครับแต่เราก็ใช้กลไกนี้แหละไปบอกการบินไทยว่าคุณจะต้องชดเชยให้กับผู้โดยสารนะครับส่วนในส่วนของกระทรวงคมนาคมที่เราดูแลอย่างที่เราดูแลการท่าอากาศยานเราซัพพอร์ตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังคนการบินไทยไม่มีคนเราหาคนช่วยการบินไทยอยากจะได้แบบไหนจัดการให้เอาคนมาช่วยแล้วเขาไม่ดูแลเรื่องที่พักเรื่องอาหารกระทรวงคมนาคมเราดูแลให้อยากให้คนไปสูบน้ำออกจากหมู่บ้านเพื่อให้ออกมาทำงานได้เราจัดการอยากหารถไปรับพนักงานมาทำงานให้เราทำให้หมด
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่เราทำได้คือเราหนึ่งอำนวยความสะดวกที่เราทำได้นะฮะสองคือเราบังคับใช้ระเบียบที่เรามีให้เขาดูแลผู้โดยสารให้ดีที่สุดครับ
2: แล้วตรงไหนที่มันเกินจากระเบียบที่เราจะดูแลได้แล้วฮะอยากให้เห็นหน่อยว่าตรงไหนที่จะไม่สามารถที่จะไปบังคับทางเขาได้แล้ว
1: อย่างเราให้เขาช่วยเขาทุกอย่างแต่เขายังคงทำงานช้าอยู่หรืออย่างเขายกเลิกไฟบินอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นี่คือเราไม่มีอำนาจไปคอนโทรลว่าห้ามยกเลิกจ้ะห้ามทำไม่ได้เสียหายไม่ได้เราไม่มีอำนาจเพราะมันเป็นอำนาจตัดสินใจของเขาง
0: ั้นหมายความว่าตอนนี้ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ต้องรอมาตรการของการบินไทยเท่านั้นเพราะตอนนี้เขาถือว่าเป็น
2: เอกชน
0: ไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะ
1: ใช่คือเดิมทีเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับก่อนหน้านี้วันเสาร์ที่เรามีการประชุมกันทุกสายการบินให้แนวทางมาว่าถ้าเกิดว่าเดินทางไม่ได้เดินทางไม่สะดวกเขายินดีให้เลื่อนได้หนึ่งครั้งหรือ ให้เก็บเป็นเครดิตเอาไว
2: ้
1: ได้มีเพียงการบินไทยที่ไม่ตอบการบินไทยบอกขอประชุมก่อนนี่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เขาก็ต้องออกมาบอกแล้วว่าเขาชดเชยแล้วเพราะเราก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็โดดคือเราในฐานะรัฐบาลเอาแค่รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยที่เขากลับมาเมื่อวันก่อนก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันโดนทำแบบนี้เหมือนกันจนรัฐมนตรีท่องเที่ยวต้องออกมาบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ควรจะลาออกไปซะถ้าบริหารจัดการไม่ได้แต่เราใช้กลไกหนึ่งที่เราทำได้คือเราใช้กลไกบอร์ดที่เราเป็นหนึ่งในบอร์ดนะครับเราก็เมื่อวานนี้บอร์ดก็ได้มีการแอดสไตน์ผู้บริหารในระดับที่เป็นรองลงมาของการบินไทยเนี่ยให้เข้ามาบริหารจัดการสถานการณ์เช่นเดียวกันฮะ
2: ครับครับ
0: โอเค
1: ครับ
2: แต่ว่ามันคือเราก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งคุณต้องว่ามันก็ยังคงมีภาพลักษณ์ของความเป็นสายการบินแห่งชาติอยู่ถึงแม้ว่าในการบริหารมันจะเป็นเอกชนแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเคลียร์ปัญหาไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะใช้บังคับอะไรได้มากกว่านี้แล้วมันจะสุดท้ายมันจะต้องไปแก้ปัญหาให้มันจบเคลียร์ยังไงดี
1: คือรัฐบาลทำงานได้เท่าที่มีที่กฎหมายรองรับ
2: เข้าใจเลยตรงนี
0: ้ก็คือ
1: ใช่ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าเป็นรัฐบาลที่คือเราเป็นประเทศที
0: ่
1: เราหลัวปลอเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
2: ครับเข้าใจ
0: มันจะเป็น end of the walkway
1: เราดำเนินการตามนี้แต่ผมเห็นด้วยกับคุณธีรวัฒน์นะครับว่าเขาเป็นสายการบินแห่งชาติ
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยถ้าเขาจะมาแก้ปัญหาในเชิงfinancialอย่างเดียวอ่ะคือประเภทกลัวขาดทุนกลัวเสียค่าปรับก็จะไปเลือกว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ฉันไม่ขาดทุนให้ฉันไม่เสียค่าปรับโดยไม่รักษาภาพลักษณ์ของสายการบินระดับชาติเนี่ยไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ถูกไหมฮะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ในฐานะที่คุณเป็นสายการบินระดับชาติคือรัฐช่วยคุณทุกอย่าง

0: ที่คุณอยากจะได้
1: การแก้ปัญหา
0: เพื่อที่คุณพ่อคุณเป็นสายการบินระดับชาติไง
2: ใช่ค่ะเข้าใจเข้าใจในเส้นเขตที่สามารถที่จะทำได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะถามแทนผู้โดยสารได้เท่านี้แหละเพราะในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเป็นการบินไทยเองที่ต้องเป็นคนดำเนินการทั้งหมด
0: ใช่หน้าที่เราอ่ะคือเรากดดันเขาแต่กระเป๋าที่วางอยู่เนี่ย 4-5,000 ใบเนี่ยใช่ไหมครับ
1: ค
0: ือทุกคนทุกใบเนี่ยมีเจ้าของทุกใบเนี่ยผ่านแท็กของเขามันอยู่ในความรับผิดชอบของเขาหมดเลยสมมติเราบอกว่าฉันจะเคลียร์กระเป๋าออกไปเดี๋ยวนี้ฉันจะส่งออกไปให้เองทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีชื่อ
2: ค่ะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้น
2: ค่ะโอเคเปลี่ยนจากเรื่องของการบินไทยมาที่เรื่องที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของคุณโต้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหารถที่จอดแช่น้ำแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องมีจัดรถลากมาปรากฏตอนนี้โดนโขกราคาเรียกว่าเป็นหลักหมื่นกันไปเลยอะค่ะตอนนี้เท่าที่รับรู้รับทราบมาเป็นยังไงบ้างเราได้ดำเนินการแก้ปัญหาช่วยประชาชนยังไงบ้างคะ
0: ตั้งแต่วันจันทร์นะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่เราได้เห็นข่าวว่าเนี่ยน้ำเริ่มลงแล้วคนเรียกรถลากไปนะครับเรียกรถสไลด์ไปแล้วเก็บหมื่นหนึ่งบ้างสามหมื่นบ้างนะครับเมื่อวานนี้กระทรวงคมนาคมพอวันจันทร์เราทราบปุ๊บเนี่ยเราระดมรถทั่วประเทศเลยรถไม่ว่าจะเป็นรถหกล้อรถสไลด์รถลากรถเครนเรือลากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเตรียมมาหมดเพราะว่าเราก็ได้รับแจ้งจากตำรวจคือตอนแรกอะเห็นข่าววันอาทิตย์ว่าวันจันทร์ดิคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาก็เตรียมรถลากแต่รถลากของตำรวจเนี่ยเป็นรถ4ล้อเหมือนรถกระป๋อเล็ก
1: ๆ
0: นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบไปลงน้ำลึกได้นะครับเราก็เมื่อวานนี้เราเตรียมรถมาสนับสนุนทั้งหมดเนี่ย160คันสำหรับให้ตำรวจเพราะว่าตำรวจเขาสำรวจมาแล้วเนี่ยมีรถที่เขาจะต้องลากอยู่ในกทม.เนี่ยที่โดนแช่น้ำไว้เนี่ยประมาณสัก400กว่าคันนะครับเราก็อำนวยความสะดวกให้อันดับแรกคือเพื่อเป็นการช่วยเหลือเรื่องงานของตำรวจนะครับ
1: อ
0: ันดับสองคือเราก็ขอความกรุณาตำรวจด้วยบอกว่าขอให้ทางสน.แต่ละสน.อ่ะเขาเหมือนกับดูแลประชาชนเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมกรณีที่ประชาชนเนี่ยมีความประสงค์ว่าอยากจะให้รถลากไปใช้ให้บริการเนี่ยขอให้ประสานที่สน.เลยแล้วสน.ก็ติดต่อเอารถที่เราให้ไปเนี่ยร้อยกว่าคันเนี่ยไปดำเนินการให้ประชาชนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
2: อันนี้ทุกสน.ไหมคะ
0: ใจอะไรนะฮะ
2: ทุกสน.ไหมคะ
0: ทุกสน.ฮะทุกสน.ทุกสน.ที่เขาไปจอดอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเขาไปจอดอยู่แถวลาดพร้าวใช่ไหมเขาก็ในโซนโชคชัยเขาก็ต้องไปแจ้งสน.โชคชัยถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าน้ำไม่ท่วมสุขุมวิทแต่ว่าเราไปแจ้งที่สุขุมวิทนะไม่ได้นะ
1: ก็คือต้องไปแจ้
0: งใช่ต้องไปแจ้งในพื้นที่ที่รถเขาไปจอดอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็จะอำนวยความสะดวกให้ก็คือเราก็จะส่งไปที่ศูนย์ไปที่อะไรให้แล้วแต่เขาจะแจ้งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ติดต่อแบรนด์รถอีกประมาณ25แบรนด์ที่ได้รับรายงานมานะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Toyota Mitsubishi BYD อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เขาก็ยืนยันว่าเขาลดค่าไหลให้ในกรณีที่เอาไปซ่อมเนี่ย 30-40%
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการแล้วก็มันก็จะมีบางส่วนที่รถจอดเสียหรือน้ำลงแล้วยังไม่สามารถเคลื่อนได้เนี่ยเราก็จะเอารถเหล่านั้นเนี่ยไปจอดไปที่โรงจอดรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเขาก็จะมีการสื่อสารกับเจ้าของรถโดยตรงว่ารถเหล่านั้นเนี่ยจะมาจอดที่นี่ส่วนป้ายทะเบียนหายอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็ให้ขนส่งเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ว่าโอเคคุณสามารถมาติดต่อภายหลังหรือคุณสามารถติดต่อออนไลน์ได้นะครับแล้วก็กรณีที่จะต้องมีการต่อทะเบียนรถที่จะสิ้นสุดภายในวันที่30กันยานี้เนี่ยเราก็ขยายออกไปให้ไปถึงเดือนตุลานะครับก็คือไม่เป็นไรไม่ได้บังคับใช้กฎหมายครับ
2: คุณต้องได้รับทราบไหมคะว่ารถที่เขาเอาไปจอดเอาไว้เนี่ยถ้าใครมาช้ารถหายอะค่ะได้ทราบข่าวนี้ไหมคะ
1: แล้วจะต้องติดต่อยังไงไปหาตรงไหน
0: คือปกติแล้วนะครับสน.เขาก็จะเป็นคนรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เขาส่วนของเราเนี่ยคือเราช่วยเหลือเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีผมยกตัวอย่างนะครับอย่างวันแรกเนี่ยวันเสาร์เนี่ยที่รถมาจอดที่สุวรรณภูมิเนี่ยเราก็ต้องไปขอความกรุณาให้ตำรวจมาช่วยดูหรือแม้แต่ที่มีดราม่าเรื่องที่จอดรถรอฟอร์มวันแรกอ
2: ่ะ
0: ที่บอกว่าเอ้ยฉันจะเอารถไปจอดฉันหนีน้ำท่วมนะฉันเดือดร้อนทำไมต้องยืนยันตัวตนก็เพราะเรื่องนี้แหละครับ
2: ค่ะ
0: ก็ก ็เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการยืนยันตัวตนไม่มีการรีจิสเตอร์รถแต่ละคันเนี่ย
2: ก็จะไม่
0: ร
2: ู้
0: เ
2: จ้าของ
0: เนี่ยเขาขับรถคุณออกไปเนี่ย
2: ค่ะ
0: คุณไม่มีทางรู้เลย
2: ค่ะ
0: แต่พอณวันนั้นเราดำเนินการแบบนึงก็จะมีคอมเมนต์มาแบบนึงว่าไม่สะดวกคนเดือดร้อนแต่พอเกิดเหตุก็กลายเป็นว่าทำไอ้ไม่ป้องกันอย่างนี้เป็นต้น
2: อ้าวถ้าอย่างนั้นเรามาพูดถึงเรื่องของการป้องกันคุณต้องค่ะอันนี้ด้วยความสัตย์จริงเลยมันเป็นความหวังของหมู่บ้านมากๆที่อยากจะทราบว่าเวลาที่ปภ.เขาเตือ นว่าพื้นที่นี
0: ้
2: เสี่ยงนะแล้วคนเขาจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเสี่ยงเนี่ยฉันจะต้องย้ายรถแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดย้ายเนี่ยย้ายไปไหนไอ้การย้ายไม่ย้ายอะไรอย่างเงี้ยคมนาคมสามารถที่จะเข้ามามีส่วนในการบอกกล่าวประชาชนได้ไหมคะ
0: คือโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะแล้วแต่เขต
2: ค่ะ
0: นะครับก็จะแล้วแต่เขตว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรในการแจ้งเตือนเนี่ยผมคาดว่านะครับเป็นความรับผิดชอบคือเอาตรงๆว่ามันต้องมีคนบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวมยกตัวอย่างอย่างเช่นคมนาคมเนี่ยสิ่งที่เรามีอะไรเรามีที่จอดรถรฟมใช่ไหมครับเรามีที่จอดรถรฟมแต่คมนาคมเราไม่รู้หรอกว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมเพราะเขาประกาศในภาพรว
3: ม
0: จริงแต่ทันทีที่สมมุติกทม.บอกว่าพื้นที่นี้นะที่ปภ.ประกาศแล้วปภ.เนี่ยเขาไปประกาศโดยเขาเองไม่ได้นะครับปภ.เขาก็ต้องทำงานกับท้องถิ่นสมมุติเขาประกาศว่าตรงนี้น้ำท่วมจะขอที่จอดรถอันนี้ทำให้ได้เลย
3: อ
0: ันนี้ทำให้ได้เลยแต่อยู่ดีๆผมไปประกาศว่ามีที่จอดรถไม่ได้
2: แล้วมันจะทัน
0: เพราะมันมีส่วนที่อย่างนี้ครับมันมีส่วนที่เป็นภาคเอกชนร่วมลงทุนคือสัญญา PPP
2: ค่ะ
0: ที่ถ้าไม่มีเหตุการณ์เราไม่สามารถไปเจรจากับเอกชนได
3: ้อ๋อถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเอาละมันไม่ทันมันมีขั้นตอนเข้าใจได้แต่มันเกิดเหตุไปแล้วปั๊บน้ำเข้า
0: อยู่แล้วอย่างอีกอันนึงอย่างทางด่วนเนี่ยฮะอย่างทางด่วนเนี่ยอยู่ดีๆผมบอกน้ำท่วมเนี่ยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ผมบอกน้ำท่วมเนี่ยถ้าไม่มีประกาศไม่มีประกาศภัยพิบัติเนี่ยผมก็ขอเอกชนไม่ได้นะครับ
3: ค่ะไปงดค่า
0: อยู่ดีๆผมสั่งอยู่ดีๆผมสั่งเลยไม่ได
3: ้
0: ต้องไปขอเอกชนไม่อย่างนั้นโดนค่าปรับอีกเป็นพันล้าน
3: ครับ
0: ซึ่งเงินค่าปรับเนี่ยไม่ใช่เงินกระทรวงนะครับเงินภาษีนะครับ
3: เข้าใจได้เข้าใจได
0: ้แต่สมมติเขาประกาศเราไปต่อรองบอกว่าเนี่ยมันมีประกาศแล้วนะหรือเนี่ยอย่างท่านนายกประกาศวันหยุด2วันเนี่ย
3: ครับ
0: ใช่มั้ยครับประกาศวันหยุด2วันนี้อันนี้อัตโนมัติเลยได้เลยเพราะระบุอยู่ในสัญญา
3: อ๋อมันระบุอยู่แล้ว
0: ถ้าเป็นวันหยุดถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยคุณต้องให้ขึ้นฟรีอย่างนี้เป็นต้น
3: โอ้ครับแล้วทีนี้ย้อนกลับไปสมมุติว่ากรณีที่ว่าน้ำมันขึ้นสูงแล้วรถก็เคลื่อนย้ายออกมาไม่ทันกรณีแบบนี้สามารถประสานเพื่อจะเอาไปลากออกมาจากในพื้นที่ได้ไหมฮะเมื่อน้ำมันขึ้นแล้วที่ไม่ใช่ไปจอดอยู่ข้างนอกแล้ว
0: คือปกติเนี่ยเวลาน้ำขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันสถานการณ์แบบนี้มันไม่สามารถทำอะไรได้เลยจนกว่าสถานการณ์จะคงที
3: ่
0: เพราะการคมนาคมณเวลานั้นเนี่ยมันเป็นอัมพาตไปหมดครับ
3: ครับโอ้
0: มันเป็นอัมพาตไปหมดถูกไหมฮะคือทุกคนเนี่ยหนีหมดทุกคนย้ายหมดเหมือนยกตัวอย่างเช่นโทเวยกตัวอย่างโทเวนะฮะ
3: ครับ
0: โทเวเนี่ยติดต่อมาการทางพิเศษเลยบอกว่าจะขอเอารถขึ้นไปจอดบนโทเวติดต่อมาแบบนี้เลยบอกว่าฉันจะขอรถขึ้นไปจอดบนโทเวสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำไม่ได้ว่าอนุญาตให้ไปจอดรถแต่เราอนุญาตให้คุณขึ้นส่วนคุณจะจอดเนี่ยเราก็ทำเป็นไม่เห็นจ้ะเพราะว่ากฎหมายไม่ให้เราทำนึกออกไหม
3: เข้าใจ
0: กฎหมายไม่ให้เราทำเพราะตอนเช้าตอนแรกเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นเลยนะครับเขาไม่ให้ขึ้นเพราะมีคนโทรไปบอกว่าจะขอรถขึ้นไปจอดบนโทเวเขาก็ตัดสินใจว่าไม่ให้ขึ้นแล้วผมก็ทราบว่าเขาไม่ให้ขึ้นผมก็โทรไปผมก็บอกว่าถ้าท่านทำแบบนี้นี่จะยิ่งสร้างปัญหานะจะเป็นอัมพาตไปหมดเลยฉะนั้นข้างล่างเขาสัญจรไม่ได้ท่านต้องปล่อยให้เขาขึ้นส่วนเขาจะจอดไม่จอดต้องไปบริหารจัดการข้างบนเอาแต่เราประกาศไม่ได้ว่าให้จอดเพราะทันทีที่ประกาศว่าให้จอดนะทุกคนจะจอดแล้วทุกคนเดือดร้อนหมดฮะฉะนั้นพอคนเดือดร้อนเขาไม่สนใจนะครับว่ารถคันหลังจะไปได้ไม่ได้เพราะเขาเดือดร้อนถูกไหมฮะหมายความว่าเขาอาจจะจอดซ้อน3คันก็ได
3: ้
0: จอดซ้อน4คันก็ได้เพราะฉันเดือดร้อนอย่างนี้ไง
3: ครับ
0: ถูกไหมเราก็ต้องใช้วิธีบริหารจัดการไปแต่อย่างเมื่อวานนี้เราก็ต้องมาประกาศแล้วว่าขอความกรุณาที่รถจอดอยู่บนโทเวเนี่ยขอความกรุณาเอารถลง ไม่ใช่ไม่เห็นใจเขาแต่เห็นใจเขานะครับ

0: เพราะวันนี้ถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยถนนทางด่วนถนนโทเวทั้งหมดเนี่ยคนวิ่งเป็นปกติแล้วว
1: ันนี
0: ้คือจุดที่น้ำท่วมมีแต่ถนนที่ท่านเอารถไปจอดอ่ะมันแห้งแล้วฉะนั้นพฤติกรรมของคนขับรถอ่ะเขาไม่ได้ขับเหมือนวันที่น้ำท่ว
2: ม
0: พอคนขับรถช่วงน้ำท่วมอ่ะเขาจะค่อยๆไป
1: ใช
2: ่
0: แล้วเขาก็จะดูเขาเพราะเขารู้ว่านี่คือสถานการณ์ไม่ดีแต่พอถนนแห้งปุ๊บแล้วกทม.มาล้างถนนสะอาดเรียบร้อยตอนนนทบุรีเมื่อเช้านี้ผมก็เห็นเขาล้างถนนสะอาดเรียบร้อยเขาก็คิดว่าปกติละท่านก็วิ่งด้วยความเร็วทีนี้การไปจอดรถบนทางด่วนเนี่ยมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงว่าจะเกิดอุบัติเหตุและมีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของท่านก็เลยต้องประชาสัมพันธ์ว่าขอความกรุณาว่าให้มาเลื่อนรถของท่านแต่บางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าฉันออกมาจากบ้านได้นะแต่ว่าน้ำยังท่วมอยู่เราก็ให้ไปจอดรถที่จอดรถของรฟม.ได้เพราะเราเปิดได้ถึงวันที่สองอย่างนี้เป็นต้นนะฮ
2: ะ
0: แต่ถ้าท่านบางท่านบอกว่าฉันออกไม่ได้ฉันติดอยู่ในบ้านอยู่เลยรถของฉันฝากไว้ก่อนไม่ได้เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเอาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยให้และผมคิดว่าปลอดภัยกว่าบนโทเวแน่นอน
2: โอเค
0: เพราะถ้ามันเสียหายบนโทเวเนี่ยมันไม่รู้จะหาใครรับผิดชอบ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเกิดว่าเขาลากไปเก็บไว้ในโรงเก็บถูกไหมฮะอันนี้มียามรั้วรอบขอบชิดอันนี้มีความปลอดภัยกว่าแน่นอน
2: ได้เข้าใจในหลักการนั้นทิ้งท้ายอย่างนี้นิดนึงในฐานะผู้ประสบภัยเหมือนกันคุณโต้งทราบเมื่อไหร่คะว่าน้ำท่วมอะค่ะ
0: ผมทราบผมดูท่าทางเนี่ยคืนวันศุกร์ฮะ
2: กี่โมงคะ
0: คืนวันศุกร์วันศุกร์ประมาณสักสองทุ่มอะฮะ
1: คือดู
0: ฝนตกหนักๆเนี่ยผมรู้สึกว่าท่าไม่ดีละ
1: ครับ
2: ท่าไม่ดีละ
0: ผมว่าคือดูเนี่ยคือผมก็ดูข่าวมาตลอดนะฮะ
2: ค่ะ
0: ตรงไม่ตรงไม่ทราบแต่ที่ผมทราบคือศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับฝนตกหนัก
1: คร
0: ับ อันนี้ทุกสำนักพูดเหมือนกันหมดแต่บางคนจะบอกหนักมากหนักน้อยหนักมากหนักน้อย
2: ค่ะ
0: แต่ผมเนี่ยได้ประสบการณ์มาจากตอนสงขลา
2: ค่ะ
0: ผมได้ประสบการณ์มาจากตอนสงขลาเพราะตอนนั้นผมก็น่าจะเคยพูดตอนที่ผมไปโฆษกบอกว่าไทยเนี่ยน้ำฝนเกิน170มิลลิเมตรเนี่ยเขาก็พรีดิกว่าหนักแล้วฉะนั้นจะ170 200 300หนักหมด
2: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาจะไม่รู้ว่าหนักเบาอ่ะเป็นยังไงเพราะเกิน170มันคือหนักแต่พอเราดูแล้วเนี่ยเรารู้แล้วแนวโน้มฝนจะตกเนี่ย4วันใช่ไหมฮะแต่ตอนเช้าเนี่ยผมก็ได้ยินเขาบอกว่าเซลบอร์ดแคสมาช้า
2: โอ้ยมาวันที่ท่วมไปแล้วค่ะ
0: อะไรนะ
2: วันที่ท่วมไปแล้วค่ะเซลบอร์ดแคสมาค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าไปสืบค้นข้อมูลก็น่าจะพอมีนะครับว่ามันเป็นแบบไรอย่างไรนะครับแต่วันสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยวันศุกร์เนี่ยผมดูอ่ะผมว่าท่าไม่ดีแล้วผมว่าท่าไม่ดีละแต่เนื่องจากว่าที่หมู่บ้านที่ผมอยู่อ่ะเขามีประสบการณ์ตั้งแต่ปี54
2: ค่ะ
0: นิติบุคคลเนี่ยเขาก็เทถนนสูงหมดเลยที่หมู่บ้านไม่ท่วมแต่ปรากฏว่าออกจากบ้านไม่ได้
2: ซึ่ง
0: จริงๆหลังจากปี54ผมก็เห็นเขาเทถนนนะครับในซอยในอะไรเราคิดว่ามันสูงขึ้นแต่พอไปดูอย่างเมื่อวานมันก็อย่างวันที่ฝนตกมาหนักๆเนี่ยก็ไปไม่ได้นี่รถผมก็เข้าไปซ่อมคันหนึ่งเหมือนกันเพราะแช่น้ำ
1: โอ้
0: แช่น้ำเพราะลุยออกไปนะไม่ไปไหว
1: นี่เป็นนี่ขนาดเป็นคนที่อยู่ในครม.
2: นี่รัฐมนตรี
1: เข้าใจโอเคขอบคุณ
0: เหมือนกัน
1: ครับคุณต้องครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ฮะ
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณครับสวัสดีครับ
1: คุยกันในฐานะประชาชนคนหนึ่งด้วยนะ
2: เอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังฆีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 นถึง 2:00 นคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับถึงเวลาแห่งความสำราญของท่านผู้ฟังแล้วนะครับที่จะพบกับรูปแบบของบทเพลงที่แสนไพเราะทั้งทำนองไทยเดิมและไทยสากลในรายการลำนำสยามร่วมสมัยนะครับดำเนินรายการโดยผมดุษฎีข่าวมูลคดีและนำเสนอโดยสถานีข่าวและสาระ 100.5 FM ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชน Modern Radio Network นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นเพลงเพราะยังอยู่ในช่วงของรูปแบบทำนองไทยอยู่นะครับซึ่งท่านผู้ฟังจะชื่นชอบและชื่นชมมากเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนของแต่ละบทเพลงที่นำเสนอในทำนองไทยนะครับจัดนำเสนอมาหลายวันแล้วนะครับจัดเป็นกลุ่มนำเสนอเป็นกลุ่มสาเหตุว่าจะมีอยู่หลายเพลงที่จะนำเสนอเป็นกลุ่มก้อนเป็นทำนองเดียวกันวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงไทยเดิมก่อนครับนั่นคือทำนองเพลงต้อยตะลิ่งนะครับบทเพลงต้อยตะลิ่งนี่เป็นเพลงสองชั้นมีมาเก่าแก่นะครับพระเจ้าประวงเธอพระองค์เจ้าวรวรรณนครกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงนำมาบรรจุเป็นเพลงประกอบละครปรีดาลัยของคณะหลวงนฤมิตรเรียกชื่อสมัยว่าเพลงลาวชมดงนะครับบางก็ว่าเพลงนี้หม่อมหลวงต่วนศรีวรวรรณเป็นผู้แต่งมากก็ว่ามีมาก่อนแล้วแต่หม่อมหลวงต่วนศรีวรวรรณท่านมาปรับปรุงใหม่เมื่อครั้งที่นำมาประจุในละครนี่แหละครับบทเพลงต้อยตะลิ่งวันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงฝีภาพไม่นุ่มของกรมศิลปากรนะครับจากคณะสำนักการสังฆีตนะครับขับร้องโดยอาจารย์กัญจนปกรณ์แสดงหารครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

บทเพลงต้อยตะหลิ่งหรือว่าลาวชมดงกระจบลงไปแล้วนะครับถ้าในบทละครเรื่องพระลอก็จะใช้ในตอนที่พระลอชมสวนนั่นเองนะครับและทำนองเพลงนี้เองก็ไปถูกอกถูกใจถูกหูของนักประพันธ์เพลงไทยสากลหลายท่านทำให้นำทำนองเพลงนี้มาบรรจุใส่ในเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลหลายเพลงเลยนะครับวันนี้นำมาเสนอ2เพลงครับเพลงแรกชื่อว่าจนจริงไม่จนรักเพลงนี้เป็นการขับร้องคู่นะครับครูเกษมชื่นประดิษฐ์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องเพลงนี้ครับคุณสมานกาญจนปรินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานคุณสมานท่านก็นำทำนองเพลงต้อยตะหลิ่งหรือว่าลาวชมดงนี่แหละครับมาบรรจุใส่แล้วก็เพลงจนจริงไม่จนรักนี่ก็เป็นเพลงเอกเพลงหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืดเรื่องนี้ถ้าผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปคงจะจำได้ดีนะครับเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยคุณสุเทพบุญคำแหงแสดงเป็นพระเอกเลยนะครับพระเอกตาบอดเห็นรถขยะนั่นแหละครับจนจริงไม่จนรักนี่คุณสุเทพบุญคำแหงขับร้องบันทึกเสียงไว้ในภาพยนตร์นะครับร่วมกับคุณสืบเนื่องกันภัยซึ่งแสดงเป็นนางเอกในเรื่องนั้นนะครับส่วนเพลงที่2ชื่อว่าเพลินชมดงอันนี้ก็แน่นอนครับเพลินชมดงก็ทำนองเพลงต้อยตะหลิ่งหรือว่าลาวชมดงเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ทางเนื้อร้องและการเรียบเรียงเสียงประสานโดยครูพจน์จารุวณิชนะครับเจ้าของคณะดนตรีจารุกนกเพลงเพลินชมดงในทำนองต้อยตะหลิ่งหรือว่าลาวชมดงนี้คุณพจน์ให้คุณมัณฑนาโมราคุณเป็นผู้ขับร้องครับในยุคนั้นคุณมัณฑนาโมราคุณยังขับร้องอยู่กับวงจารุกนกก่อนนะครับแต่หลังที่มาจุเข้าในกรมโฆษณาการนะครับขอเชิญนักฟังทั้งสองบทเพลงครับจนจริงไม่จนรักจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณสืบเนื่องกันภัยผลงานเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืดในทำนองเพลงต้อยตะหลิ่งหรือว่าลาวชมดงครับส่วนเพลงที่2ก็จากทำนองเพลงลาวชมดงหรือว่าต้อยตะหลิ่งเหมือนกันชื่อว่าเพลงเพลินชมดงโดยคุณมัณฑนาโมราคุณศิลปินแห่งชาติครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงต้อยตะลิ่งหรือว่าลาวชมรงจบลงไปแล้วนะครับ3เพลงเพลงแรกนั้นเป็นทำนองไทยแท้ๆเป็นของหลักของดั้งเดิมส่วนอีก2เพลงคือจนจริงไม่จนรักและเพลินชมรงนั้นเป็นเพลงลูกกรุงซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมหรือว่าทำนองเพลงต้อยตะลิ่งกับลาวชมรงมาปรุงแต่งนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเพลงจนจริงไม่จนรักนั่นก็เป็นเพลงซึ่งเราหาฟังยากนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่บรรจุในภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืดที่คุณสุเทพวงศ์คำแหงแสดงเป็นพระเอกนั่นเองครับเพลงนี้คุณสุเทพขับร้องคู่กับคุณสืบเนื่องกันภัยก็นางเอกในภาพยนตร์เช่นเดียวกันครับต่อไปอีก2สำเพลงครับเอา2เพลงแรกก่อนในทำนองเดียวกันนะครับชื่อว่าเพลงสวนสนและสวยสวย2เพลงนี้เป็นเพลงที่มีทำนองลีลาจังหวะสนุกสนานนะครับขึ้นเพลงจังหวะกระชับกระฉับกระเฉงเลยทีเดียวนะครับสวนสนและสวยสวยนี่ก็เป็นเพลงที่อยู่ในยุคเดียวกันนะครับสวนสนนี่ครูกมลทัพคันไรเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับแล้วก็ให้คุณจรินนันทนาครเป็นผู้ขับร้องแต่ที่สำคัญคือคุณกมลท่านนำทำนองเพลงเขมรทุบมะพร้าวหรือว่าสาวสุดสวยนั่นเองครับมาบรรจุใส่และเพลงเขมรทุบมะพร้าวหรือสาวสุดสวยนี่เองครับก่อนหน้าเพลงสวนสนไม่นานก็มีการทำเป็นเพลงไทยสากลเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงสวยสวยคุณสกลมิตรานนท์กับคุณชูศักดิ์รัศมีโรจน์เป็นผู้แต่งนะครับคุณสกลแต่งเนื้อร้องคุณชูศักดิ์รัศมีโรจน์บรรจุทำนองคุณชูศักดิ์ท่านนำทำนองเพลงเขมรทุบมะพร้าวมาบรรจุใส่ให้คุณนฤทธิ์อารีเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังก่อนเลยครับสวนสนและสวนสนและสวยสวยครับเพลงแรกคุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงที่สองขับร้องโดยคุณนฤทธิ์อารีครับทั้งสองเพลงนี้นำทำนองเพลงเขมรทุบมะพร้าวมาปรุงแต่งครับ

สวนสนและสวยสวยก็จบลงไปแล้วนะครับจากคุณชลินนันทนาครและคุณนฤทธิ์อารีทั้งสองเพลงนี้นำทำนองเพลงเขมรทุบมะพร้าวมาปรุงแต่งแต่บอกว่าทำนองเพลงเขมรทุบมะพร้าวเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีใครจำได้แต่บอกว่าทำนองเพลงสาวสุดสวยนี่นึกออกกันหมดเลยสาเหตุเป็นเพราะว่าเพลงนี้นะครับเขมรทุบมะพร้าวเนี่ยถูกวงสุนทราภรณ์หรือวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคที่จัดทำเพลงสังคีตสัมพันธ์บรรเลงร่วมกันทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์และก็นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนั่นเองนะครับในยุคนั้นบรรจุคำร้องแล้วก็แต่งทำนองเพลงไทยเดิมไว้ประมาณร้อยกว่าเพลงเพลงเขมรทุบมะพร้าวก็เป็นเพลงหนึ่งที่ถูกเลือกโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับนำเพลงเขมรทุบมะพร้าวมาปรุงแต่งและตั้งชื่อเพลงว่าสาวสุดสวยให้คุณเลิศผสมทรัพย์และคุณวรนุชอารีเป็นผู้ขับร้องตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครจำเพลงเขมรทุบมะพร้าวได้เลยครับแม้กระทั่งนักดนตรีไทยเดิมยังมักจะเรียกชื่อเพลงเขมรทุบมะพร้าวเป็นเพลงสาวสุดสวยกันไปหมดเลยเพราะว่าติดปากนั่นเองนะครับติดปากติดหูแล้วก็หลังจากฟังเพลงสาวสุดสวยที่คุณเลิศผสมทรัพย์และคุณวรนุชอารีขับร้องแล้วผมให้ทุกฟังได้ฟังดนตรีไทยบรรเลงในเพลงเขมรทุบมะพร้าวหรือสาวสุดสวยเป็นการควบคู่กันไปเลยนะครับเพื่อยืนยันถึงที่มาที่ไปของเพลงสวนสนสวยสวยสาวสุดสวยจากเขมรทุบมะพร้าวครับขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงครับ

เป็นยังไงครับท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นทำนองเพลงที่น่ารักน่าฟังนะครับตั้งแต่สวนสนสวยสวยสาวสุดสวยแล้วก็เขมรทุกมะพร้าวที่จบลงไปนี่ครับ4เพลงนี้ทำนองเดียวกันหมดปรับปรุงในเรื่องของเนื้อร้องใหม่แล้วแต่นักประพันธ์ท่านใดจะไปแต่งในลักษณะใดแล้วก็ใช้จังหวะเพลงอย่างไรนะครับแต่ทั้งหมดนี้รวมทั้งที่นำเสนอมาร่วม10วันเนี่ยเป็นการยืนยันถึงอิทธิพลของทำนองไทยเดิมซึ่งทำให้นักประพันธ์แล้วก็ผู้ฟังท่านชื่นชอบนะครับแล้วเป็นการยืนยันว่านักประพันธ์หลายๆท่านนี้ท่านล้วนแล้วแต่มีสำนึกในความเป็นไทยต้องการจะรักษาเพลงไทยเดิมทำนองเพลงไทยเดิมไว้ถึงแม้ท่านจะไม่อยู่ในวงการดนตรีไทยเดิมนะครับท่านอยู่ในวงการของดนตรีสากลทำเพลงสากลท่านก็พยายามนำทำนองเพลงไทยเดิมนั่นแหละมาปรุงแต่งเพื่อให้ผู้ฟังที่รู้จักฟังแต่เพลงไทยสากลไม่รู้จักทำนองไทยเดิมนั้นได้มีความรู้สึกว่าทำนองไทยเดิมมันมีความเพราะพริ้งอย่างไรมีความไพเราะอย่างไรแล้วก็ทำให้ติดหูทำให้รู้จักฟังเพลงไทยเดิมมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปอีก2เพลงครับคราวนี้จะเปลี่ยนทำนองนะครับนะตั้งแต่ต้นรายการมานี่มีมา2ทำนองแล้วนะครับก็มีต้อยตะลิ่งหรือว่าลาชมดงแล้วก็มาเขมรทุกมะพร้าวต่อไปนี้จะเป็นทำนองเพลงแขกสาหร่ายนะครับบทเพลงแขกสาหร่ายนี่เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่โด่งดังจริงๆแล้วมีเป็นเพลงที่เขาใช้ร้องเล่นร้องกันมาในเพลงไทยเดิมมานานแล้วในละครในโขนนะครับแต่มามีชื่อเสียงก็ตอนที่นิยมบรรเลงขับร้องในชุดตับวิวาห์พระสมุทรขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเพลงลำดับสุดท้ายลำดับแรกของตับวิวาห์พระสมุทรก็เป็นเพลงคลื่นกระทบฝั่งลำดับที่2ก็เป็นเพลงบางใบลำดับที่3ก็เป็นเพลงแขกสาหร่ายนะครับทำให้ผู้ฟังที่ชื่นชอบในทำนองเพลงนี้แล้วก็เนื้อร้องชุดนี้ก็รู้จักกันมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นมานะครับวงดนตรีสากลโดยนักประพันธ์หลายๆท่านก็นำทำนองเพลงนี้ไปแต่งกันหลากหลายเลยทีเดียวนะครับขอเริ่มต้น2เพลงแรกนะครับชื่อว่าเพลงแขกสาหร่ายและใจหวนครวญลำพันธ์แขกสาหร่ายเพลงแรกที่ผมนำมาเสนอนี้ก็เนื่องมาจากว่าเป็นอิทธิพลจากที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าในบทละครเรื่องวิวาห์พระสมุทรขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นมีนักดนตรีไทยนำ3เพลง3ทำนองมาเรียงร้อยต่อกันนะครับตั้งชื่อว่าตับวิวาห์พระสมุทรที่มีเพลงคลื่นกระทบฝั่งบางใบแล้วก็แขกสาหร่ายนั่นเองนะครับเวลาร้องรวมกัน3เพลงก็มีความไพเราะเรียกว่าตับวิวาห์พระสมุทรหรือบางทีเขาก็จะแยกออกมาร้องแล้วแต่ว่าอาจจะเวลาหรือว่าความชื่นชอบชื่นชมของนักร้องนักดนตรีนะครับอย่างในเพลงแขกสาหร่ายนี่คุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติท่านนำเนื้อร้องจากบทวิวาห์พระสมุทรของรัชกาลในหลวงรัชกาลที่6พร้อมทั้งทำนองเพลงแขกสาหร่ายนั่นเองนะครับนำมาทั้งชุดเลยเพียงแต่มาเปลี่ยนจังหวะแล้วก็ใช้ดนตรีสากลบรรเลงเท่านั้นเองนะครับก็ให้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กับคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะครับส่วนเพลงที่2ใจหวนครวญลำพันธ์เพลงนี้ครูกมลทัพคันไลเป็นผู้แต่งนะครับท่านก็นำทำนองเพลงแขกสาหร่าย2ชั้นมาปรุงแต่งเช่นเดียวกันให้คุณรุ่งฤดีแพ่งของสายเป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับฟังบทเพลงซึ่งนำทำนองเพลงแขกสาหร่ายมาปรุงแต่งทั้ง2เพลงครับเพลงแรกชื่อว่าแขกสาหร่ายแล้วก็นำของแท้มาปรับปรุงเป็นสากลนะครับโดยการขับร้องของคุณชายถนัดศรีและคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงที่2ใจหวนครวญลำพันธ์จากคุณรุ่งฤดีแพ่งของสายครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงแขกสาหร่ายและใจหวนกรุณพันธ์ในรูปแบบของเพลงไทยสากลแล้วนะครับโดยนำทำนองเพลงแขกสาหร่ายมาปรุงแต่งส่วนเพลงแรกนั้นนำเนื้อร้องมาเลยด้วยนะครับจากของเดิมจากตับพิวาพระสมุทรนะครับทีนี้นำมาฟังบทเพลงแขกสาหร่ายของแท้ๆโดยการบรรเลงและขับร้องโดยวงปีพาทย์ไม่นวมครับบทเพลงแขกสาหร่ายสองชั้นเนี่ยเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลอบไก่นะครับมี3ท่อนท่อน1กับท่อน2มี4จังหวะท่อน3มี6จังหวะเป็นเพลงที่ใช้สำหรับร้องตอนต้นหรือเรียกว่าตอนเกริ่นในเวลาที่เขาเล่นสักวาสมัยโบราณเพลงหนึ่งจากเพนพยองยิ่งหรือจากโคมที่เรียกว่าจากโคมนะครับชื่อเดิมของท่านนะครับท่านเป็นผู้แต่งทั้งทำนองและบทร้องในปัจจุบันนี้บทร้องที่แต่งไว้สูญหายแล้วคงเหลือแต่ทำนองซึ่งเป็นที่นิยมของนักดนตรีไทยอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวนะครับและภายหลังคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงก็ยังได้นำเพลงแขกสลายสองชั้นของจ่าเพ็ญพยองยิ่งมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นนะครับแล้วก็ยังแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับและเพลงแขกสลายเถานี่นอกจากมีเป็นเพลงของเป็นทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเป็นผู้ปรับปรุงเป็นเพลงเถาแล้วก็ยังมีทางของท่านจังหวังทั่วภาคเจ้ากุศลอีกเถาหนึ่งด้วยนะครับแต่วันนี้เรานำเสนอในอัตราจังหวะสองชั้นแล้วก็เป็นเพลงซึ่งน่าฟังและน่าจะจดจำมากสำหรับเด็กๆที่ขับร้องเพลงไทยเดิมนะครับพอเนื้อร้องนี่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอันเพลงไทยใช่จะไร้ในคุณค่าหรือด้อยกว่าเขาอื่นนั้นหาไม่เห็นไหมครับเพลงไทยเรานั้นดีจริงๆฟังให้ครบเลยนะครับและจดจำในเพลงแขกสาหร่ายขับร้องโดยอาจารย์อัมพรแดงวิจิตรครับ

แขกสลายในรูปแบบของไทยสากลใจหวนครวญนำพันธ์ในทำนองเพลงแขกสลายแล้วก็แขกสลายของแท้จากวงปีภาพไม่นวมซึ่งขับร้องโดยอาจารย์อำพรแดงวิจิตรก็จบลงไปแล้วนะครับ3เพลงที่อยู่ในทำนองเดียวกันทั้งหมดเป็นการยืนยันถึงความเป็นไทยนะครับก็จะแปลรูปไปเป็นเพลงลูกกรุงเพลงไทยสากลอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งทำนองไทยและยังมีเพลงเพราะอย่างนี้แล้วก็ทำนองลักษณะอย่างนี้ให้ฟังอีก3เพลงสำหรับคืนวันนี้มีอยู่หลายเพลงต้องไม่บอกว่าหลาย2เพลงนะครับเพราะว่าเพลงในทำนองแนวนี้นี่มีมากสำหรับวงการเพลงไทยสากลนะครับนั่นคือเพลงในทำนองเพลงแขกพรามแนวเพลงนี้มีนักประพันธ์นำทำนองไปปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลหลายเพลงมากเลยทีเดียวแต่ว่าลักษณะของบางเพลงนั้นอาจจะนำเฉพาะตรงส่วนหัวไปประมาณ2วรรคแรกบ้างอะไรเงี้ยครับไม่นำไปทั้งเพลงแต่ฟังรู้เลยครับพอขึ้นทำนองมาน้อยๆๆๆๆๆๆเนี่ยรู้ทันทีเลยว่านี่คือทำนองเพลงแขกพรามแน่นอนก็มีอยู่สองสามเพลงที่นำทำนองเพลงนี้ไปปรุงแต่งอย่างเต็มๆเลยนะครับผมนำเสนอในคืนวันนี้2เพลงคือนางในดวงใจและธรรมรงค์บงกตนางในดวงใจในครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับและท่านก็นำทำนองเพลงแขกพรามสองชั้นมาประจุใส่ให้คุณสุเทพบงกำแหงเป็นผู้ขับร้องครับทั้งครูปอชื่นประโยชน์และคุณสุเทพบงกำแหงนี่ก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านและครูปอชื่นประโยชน์ก็เป็นผู้ที่มีส่วนป้อนเพลงให้กับคุณสุเทพบงกำแหงในช่วงที่เข้ามาในวงการใหม่ๆด้วยนะครับเพลงที่2ธรรมรงค์บงกตแหมชื่อเพราะนะครับชื่อเป็นแนวโบราณเลยทีเดียวนะครับธรรมรงค์บงกตนี่เป็นการขับร้องโดยคุณชาญเย็นแขนะครับเป็นเพลงยุคแรกๆที่คุณสุนทรยานเวียงการกับคุณสมานการจันทพลินผลิตขึ้นมาในทำนองไทยเพลงในทำนองไทยคุณสมานยุคแรกๆนี่คุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องเป็นส่วนใหญ่อย่างธรรมรงค์บงกตนี่คุณสุนทรยานเวียงการแต่งเนื้อร้องคุณสมานการจันทพลินเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานคุณสมานท่านนำทำนองเพลงแขกพรามสองชั้นเช่นเดียวกันมาบรรจุใส่นะครับผมให้ทุกท่านฟังทีเดียว3เพลงเลยคือนางในดวงใจจากคุณสุเทพบงกำแหงธรรมรงค์บงกตจากคุณชาญเย็นแขในทำนองเพลงแขกพรามแล้วก็จะนำเสนอในเพลงแขกพรามสองชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่ามี4ท่อนใช้ประกอบการแสดงละครและมีชื่อได้อีกชื่อหนึ่งว่าเพลงพรามดีดน้ำเต้านำเสนอเป็นเพลงสุดท้ายนะครับแขกพรามเพลงสุดท้ายนี่ก็เพราะนะครับบรรเลงในวงปีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรนะครับอาจารย์ศิริวังได้ทำท่านจัดทำเอาไว้มีการเดี่ยวคุยเพราะมากเลยขอเชิญรับฟังเรียงร้อยกัน3เพลงนะครับนางในดวงใจธรรมรงค์บงกตจากทำนองเพลงแขกพรามโดยคุณสุเทพบงกำแหงและคุณชาญเย็นแขและสุดท้ายลงท้ายด้วยแขกพรามของแท้ด้วยวงปีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรครับและมาจบชุดแขกพรามแล้วผมดุษฎีข้าวมุกดีและทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ไม่หนาวไม่ร้อนไม่วุ่นวายไม่สับสนในข้อวัดปฏิบัติใดๆที่มุ่งหวังที่ตั้งใจมุ่งหวังตั้งใจแล้วก็สะดวกสบายไม่มีข้อแม้ไม่ว่ากรณี

ใดดูเป็นเรื่องง่ายดูเป็นเรื่องสะดวกสบายไปหมดในความเข้าใจดีตั้งใจดีง่วงก็ดูหายเมื่อยก็ดูหายแม้ได้อ่อนเพลียก็ดูเป็นเรื่องที่ธรรมดาเท่านั้นเองใจดีใจอยู่ใจสู้ใจเย็นใจหนักแน่นสงบง่ายก็ไม่ว่าสงบยากก็ไม่ว่าขอให้ได้มีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดได้มีขึ้นจะมีอะไรไม่มีอะไรก็ไม่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เราได้ยินมาไม่จำเป็นจะต้องเป็นดังที่เราได้ยินมาได้ฟังมาได้เห็นมาได้รู้มาได้อยู่ใกล้มาไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นเราก็คงเป็นเรานั่นแหละขอให้เรามีความตั้งใจเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะง่ายขึ้นเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะง่ายขึ้นทำให้เราง่ายทำให้เราสะดวกทำให้เราสบายบุญน่ะหมายถึงสิ่งที่ชำระจิตใจของเรากุศลน่ะคือสิ่งที่เราเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นบุญกุศลเป็นเรื่องของการสอนเราเตือนเราอยู่ตลอดเวลาว่าอย่านะอย่าปล่อยให้มีแค่กินกระถ่ายเกิดกระตายเท่านั้นนะต้องรู้ว่าตัวเองนั้นอะไรคืออะไรต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตต้องพยายามยายเรานั้นจะเสียหลักกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมันก็อาหารเหมือนกันกิเลสกิเลสเวลามันเกิดเนี่ยโหมันมองอะไรเป็นเรื่องเล็กไปหมดอ่ะกิเลสเวลามันเกิดขึ้นที่ว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั่นน่ะเห็นร้ายกายเป็นเรื่องดีถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นไม่ใช่ธรรมดานะกิเลสถ้าเราไม่จริงใจต่อการแก้ไขการปรับปรุงใจเราแล้วมันก็แพ้ทุกยกนั่นน่ะแพ้ทุกยุคแพ้ทุกสมัยนั่นน่ะถ้าเราไม่จริงใจไม่แน่จริงไม่จริงใจไม่บริสุทธิ์ใจไม่แน่ใจข้อปฏิบัตินั้นๆของเราก็จะดูว่ามีเหตุมีผลก็จะดูว่าเป็นบุญเป็นกุศลในความเข้าใจที่มีอยู่ในความละเอียดที่มีอยู่ในความรอบคอบที่มีอยู่ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะทำให้เราอ้อลงบางอ้อเหมือนกันเรียกว่าลงบางอ้อได้เหมือนกันเพราะเราตั้งใจถึงอย่าปล่อยให้เล็กๆน้อยๆมันเข้ามาแทรกแซงในจิตในใจของเราอย่าให้สนิมมันเกิดขึ้นในใจของเราอย่าให้สิ่งที่มันไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเกิดขึ้นกับใจเราพยายามเฝ้าดูเฝ้าสังเกตว่าส่วนไหนเป็นธรรมส่วนไหนเป็นอธรรมส่วนไหนเป็นกิเลสส่วนไหนเป็นกุศลต้องให้มันแม่นยำกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราต้องให้แม่นยำต้องให้แม่นยำต้องให้จำได้ต้องให้ชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราในสิ่งที่มีอยู่ในใจเราในสิ่งที่ละเอียดและรอบคอบกับใจเราต้องพยายามต้องพยายามขนขวายต้องพยายามให้เกิดได้มีขึ้นในความมุ่งหวังในความตั้งใจที่มีอยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่อาศัยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจอาศัยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจอันจะพึงหวังตั้งใจให้สำเร็จได้ทุกแง่ทุกมุมจากใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติจากใจที่พยายามลดพยายามละพยายามเลิกพยายามเพิกถอนข้อวัดปฏิบัติดังนั้นก็จะมีเหตุมีผลข้อวัดปฏิบัติดังนั้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลต้องตั้งใจจริงๆใหญ่เล็กๆน้อยๆมันมาทิ่มแทงหัวใจเรา
อย่าได้เห็นเป็นเรื่องอุปสรรคหัวใจเราต้องเห็นเป็นสิ่งที่ดูว่าเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละคติธรรมดาให้เราตั้งใจให้เราแน่วแน่ลงไปเถอะไม่มีอะไรเหลือวิสัยหรอกขอให้เราตั้งใจบทหยาบมันก็หยาบบทละเอียดมันก็ละเอียดบทไม่เอาไหนมันก็ไม่เอาไหนบทดีมันก็ดีจริงๆแต่บทไม่เอาไหนมันก็ยังว่าร้ายจริงๆนะฟุ้งซ่านทั้งวันแทบจะหาอะไรไม่ได้นั่นแหละแต่อย่างนี้คือลักษณะคติธรรมดาก็เราฝึกเราปฏิบัติมันก็ต้องอย่างนี้สงบอย่างหนึ่งก็เรียกว่าได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันอะไรมันก็นั่งอยู่เวลานี้ได้ยินเสียงรถไม่รู้รถอะไรทำงานอย่างที่สองเราตัดจากเสียงรถเลยไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นอย่างที่สามก็ดูรู้ว่ารถอะไรวิ่งไปวิ่งมาสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็ยืนอยู่ฟุตบาทรู้ว่ารถวิ่งไปวิ่งมารถยี่ห้ออะไรอย่างที่สองก็เลยกำแพงเข้ามาได้ยินแต่เสียงรถวิ่งไปวิ่งมาอย่างที่สามก็เข้ามาอยู่ในบริเวณนั้นปิดก็คือในกุฏิหรือว่าในเขตศาลานี่เราก็ไม่รู้ว่ามีรถอะไรวิ่งบ้างหน้าวัดสมาธิมีความจริงเป็นอย่างนี้ถึงบอกมันจะมีแสงสว่างก็อย่าไปติดใจมันจะมีคำว่ามีรอยเป็นเส้นๆมีเป็นจุดๆก็อย่าไปติดใจหรือว่ามันจะหายวูบไปโดยไม่มีอะไรก็อย่าไปติดใจหรือว่าเหลือนิดเดียวก็อย่าไปติดใจเหลือใหญ่เหลือเล็กก็อย่าไปติดใจเพราะนี่คือสิ่งที่มีอยู่นี่คือสิ่งที่มีอยู่นี่คือสิ่งที่มีอยู่นี่คือสิ่งที่มีอยู่แต่ติดใจให้รู้ว่าคืออะไรให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นแหละที่เรานั่งนั่งทุกวันนั่งไม่ได้ไปนั่งเอาสิ่งเหล่านั้นนั่งเอาความเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับแสงเกิดก็ดับเสียงเกิดก็ดับรูปเกิดก็ดับแม้ทั้งหมดที่เรานั่งไปนั่งมามันไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเฉยๆอยู่อย่างนั้นแหละนั่งจนเห็นความว่างออกจริงๆมันไม่มีทั้งเขาทั้งเราทั้งนั้นแหละไอ้มีทั้งหญิงทั้งชายทั้งนั้นถ้านั่งไปนั่งมาจึงรู้อ๋อไม่มีทั้งหญิงทั้งชายจิตเมื่อมันสงบลงไปแล้วใจมันเย็นลงไปแล้วมันเห็นเป็นเรื่องดินน้ำลมไฟธรรมดานั่นแหละเห็นเป็นลักษณะตัวดซากศพเคลื่อนที่ได้เท่านั้นเองอย่าเป็นเพียงโครงกระดูกเคลื่อนที่ได้ของแต่ละคนเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรที่พิเศษพิเศษนะเหมือนกันนั่นแหละเดินไปเดินมาก็ดูว่าเห็นเป็นโครงกระดูกโครงกระดูกเคลื่อนที่ได้เท่านั้นเองดูไปดูมาแล้วดูไปดูไปดูมาเห็นเป็นลักษณะแค่ซากศพนั่นแหละปัญญาที่เรามานั่งกำหนดอยู่อย่างนี้จากเรากำหนดอยู่อย่างนี้จากเราที่กำหนดได้อย่างนี้วันแล้ววันเล่ามันค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นความรู้สึกใดๆมันก็มีลักษณะต่างกันอยู่จะเย็นเป็นจุดๆก็ได้จะเย็นทั้งตัวก็ได้จะร้อนทั้งตัวก็ได้จะตัวหนักไปหมดก็ได้จะตัวเบาเลยก็ได้จะไม่มีตัวมีตนก็ได้กำหนดไปเรื่อยๆความละเอียดของปัญญามันก็เกิดอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็รู้ด้วยว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างเก่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างเก่าแล้วบางทีก็ตัวเกรงบางทีก็ดูหน้าตามันร้าวไปหมดบางทีก็ดูเหมือนว่าเส้นเอ็นมันยึดไปหมดเพราะอะไรเพราะทำไมนะถึงบอกว่ามันเครียดพอมันเครียดมันก็ออกมาอย่างนั้นจากหลายๆอย่างมันมารุมมันตุ้มมันออกมาเป็นผลแต่จริงมันออกมาจากใจนั่นแหละใจมันเครียดเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าต้องพยายามแก้ด้วยการนึกว่าคอขาดแขนขาดขาขาดนึกเอาพยายามนึกให้ออกให้ทะลุผุโป่งนึกว่าผมหลุดหนังหลุดเอ็นหลุดกระดูกหลุดเนื้อหลุดออกเป็นชิ้นเป็นส่วนนั่งกำหนดจนเห็นว่ามันหลุดออกไปเหลือแต่ความว่างนั่นแหละแม้จะน้อมนึกน้อมนำเข้ามาเห็นเป็นลักษณะแยกออกได้ทุกสัตว์ทุกส่วนกำหนดได้แต่มันก็จะคลายออกจากอาการตัวเกรงตัวยึดในรูปแบบต่างๆคอยตั้งใจสำคัญอย่างยิ่งใหญ่มันง่วงเรื่อยมันสับประงกยังไม่รู้เรื่องตัวเองนะสำคัญอยู่ตรงนั้นการปฏิบัติถึงจะมีผลการปฏิบัติถึงจะให้ผล
น่ใจว่าเราเคยให้ทานมาเยอะรักษาศีลมาเยอะฟังธรรมมาเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่

จะไม่เกิดอย่างไรก็ต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นต้องละเอียดเมื่อเรามีความละเอียดแล้วการปฏิบัติของเราก็จะเหลือแต่คำว่าตัวรู้เท่านั้นเองนะทำโครงสร้างให้มันดีจะประดับประดาอย่างไรก็ได้โครงสร้างดีก็คือกำหนดภาวนาให้มันอยู่กับเสียงก็ให้อยู่จริงๆอยู่กับความคิดความอ่านก็ให้รู้อยู่จริงๆแม้แต่การกำหนดเพ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้อยู่ได้จริงๆกับสิ่งนั้นให้กำหนดดูรู้อยู่กับสิ่งนั้นเป็นลักษณะของการประคองไว้เป็นลักษณะของการประคองอยู่เป็นลักษณะของการประคองไว้ประคองได้ประคองอยู่ความละเอียดด้วยเหตุด้วยผลความละเอียดด้วยบุญด้วยกุศลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะมาขึ้นมากขึ้นทำให้เราเข้าใจได้อ้อมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าลงบางอ้อเมื่อลงบางอ้อได้แล้วเราก็สบายศาสนาเป็นของจริงต้องการคนจริงต้องการคนทำจริงเท่านั้นแหละศาสนาเป็นของจริงเพราะคนทำจริงแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วมันสิ้นสงสัยหายสงสัยทั้งนั้นแหละเราขุดไม่หยุดเจอน้ำพอขุดไม่หยุดก็เจอน้ำพอขุดไม่หยุดก็เจอน้ำพอขุดไม่หยุดก็เจอน้ำเท่านั้นเองความหมายของความเข้าใจก็ละเอียดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าขุดไม่หยุดก็เจอน้ำขุดไม่หยุดก็เจอน้ำในส่วนแห่งความเข้าใจเรียกว่าขุดไม่หยุดเจอน้ำปัญญาก็กำหนดได้โดยเหตุโดยผลอย่างนี้ปัญญาก็กำหนดได้โดยความเข้าใจอย่างนี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติปัญญาก็กำหนดอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ตรงๆก็คือสติไพบูลย์อยู่ทุกเรื่องทุกอย่างฟังชัดเจนดูชัดเจนรู้ชัดเจนแม้ประคองอยู่กับสิ่งใดก็ประคองชัดเจนอยู่กับสิ่งนั้นนี่เขาเรียกว่าตรงต่อความจริงเรียกว่าอธิจิตอธิปัญญาอธิศีลอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นความละเอียดของศีลของจิตของปัญญาที่เราเฝ้าฝึกอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นความละเอียดของศีลของจิตของปัญญาคำอธิบายมีคำตอบคำถามเป็นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคือตัวเดียวกันนั่นแหละมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละทำศีลให้ละเอียดทำจิตให้ละเอียดทำปัญญาให้ละเอียดเกิดขึ้นกับการเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตในหลักการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะเห็นเหตุแห่งความจริงอ๋อนี่แหละอธิจิตอธิศีลอธิปัญญาเป็นความรู้สึกที่มันละเอียดขึ้นกว่าเดิมเป็นความรู้สึกที่มันรู้ตื้นลึกหนาบางมากกว่าเดิมเป็นความรู้สึกที่มันเข้าใจมากกว่าเดิมมันละเอียดและแม่นยำกับสิ่งที่เข้าใจมากขึ้นเป็นความรู้สึกที่เข้าใจละเอียดแม่นยำมากขึ้นการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้อ้อนี่เองเมื่อก่อนเราก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละพอเดี๋ยวนี้มันก็ค่อยเห็นต่างกันเมื่อก่อนพอได้บวชได้ปฏิบัติมันเห็นความต่างกันเมื่อก่อนเยอะต่างกันเยอะเลยไม่คิดว่าจะอยู่ได้ก็อยู่ได้ไม่คิดว่าจะมีมันก็มีไม่คิดว่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไม่คิดว่ามันจะมีจะเป็นจะอะไรได้มันก็ได้นั่นแหละพองานการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นงานที่ขุดรากถอนโคนใจเจ้าของเป็นงานที่ขุดรากถอนโคนใจเจ้าของให้มันหนีจากการไม่เกิดให้มันหนีจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายหันไม่ให้มันหนีจากความวุ่นวายของโลกจิตมันถึงจะอยู่อย่างโดดเด่นในหัวใจเจ้าของจิตมันถึงจะอยู่อย่างโดดเด่นในหัวใจเจ้าของในการฝึกการปฏิบัติของเราก็รู้อ้อนี่เองในการฝึกการปฏิบัติของเราก็รู้ว่านี่เองละเอียดรอบคอบสุขุมมีเหตุมีผลกับสิ่งเหล่านี้ถึงมาเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ทำคุณก่อนผู้ที่ทำคุณทีหลังผู้ที่รู้บุญคุณของบุคคลที่ทำไปแล้วก็รู้อยู่ตลอดเวลาอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ทำก่อนทำหลังก็รู้ที่เราต้องแสดงออกและรับผิดชอบโดยอาศัยของการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยสติสัมปชัญญะนี่แหละให้รู้ตัวพร้อมอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนว่าส่วนไหนเป็น

คุณส่วนไหนเป็นโทษส่วนไหนเป็นบุญส่วนไหนเป็นบาปใครทำอะไรไว้กับเราใครทำอะไรไว้กับเราเราต้องรู้แม้เราทำอะไรไว้เราก็ต้องรู้ใครกับเรามีลักษณะอย่างไรเราต้องเข้าใจแหละควรจะได้มีโอกาสได้แสดงออกด้วยคำว่ากตัญญูกตัญญูรู้คุณนี่สำคัญอย่างยิ่งความเข้าใจเราก็จะมีละเอียดและละเอียดขึ้นมากๆขึ้นถึงบ่ได้ในอริยมรรคอริยผลคือความประเสริฐทางด้านจิตใจของหมู่เรานั่นแหละพอมีฮีริโอตปาแล้วมันมีความรู้สึกว่าอ๋อจริงๆนะใครจะปิดจะบังมันก็ไม่อยู่ใครจะได้อย่างไรมันก็คือได้อย่างนั้นแหละแต่ที่สุดมันก็คือเหตุอย่างไรผลมันก็อย่างนั้นมันด้วยเหตุผลมันมีอยู่ตายง่ายถ้าเราทำความเข้าใจให้ละเอียดแล้วสิ่งที่เราได้มามันคุ้มมันคุ้มเลยว่ามันเป็นโบนัสมันเป็นสิ่งที่รางวัลพิเศษที่เราได้พิเศษทุกวันนี้ก็เรียกว่าเหลือแล้วคุ้มแล้วถ้ากันเองก็เรียกว่าเป็นรางวัลพิเศษเป็นโบนัสให้กับเราแล้วที่เราตั้งใจทำทุกวันทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่คุ้มและที่เราตั้งใจที่เราตั้งใจแล้วในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็ง่ายสะดวกสบายไปหมดดูว่าไม่เป็นการสุดวิสัยไม่เป็นการเหลือวิสัยไม่เป็นสิ่งที่เราทนไม่ได้ไม่เป็นสิ่งที่เราทนไม่ไหวในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราหัวใจเราละเอียดแล้วจึงรออย่างนี้เองอย่างนี้เองพอใจเราเรียนมันรู้อย่างนี้มันเห็นอย่างนี้เห็นง่ายๆนี่แหละว่ามียังไงหรือไม่มียังไงมีความรู้สึกกลัวบ้างไหมที่ทำชั่วมันก็รู้ใจเจ้าของนั่นแหละชั่วก็ดีมันรู้ใจเจ้าของทำผิดทำถูกก็รู้ใจเจ้าของหรือว่าปล่อยถลำจนไม่รู้ตัวเองพอมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนู้นอ๋อกรรมไม่แบจริงๆกรรมประเภทไม่แบจริงๆนั่นแหละเพราะไม่รับผิดชอบตัวเองยังบอกสุขเบื้องต้นแต่เดือดร้อนเป็นที่สุดซึ่งตรงกันข้ามกับทุกเบื้องต้นแต่มีความสุขเป็นที่สุดตรงกันข้ามในความเข้าใจของเราเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามละเอียดและลึกซึ้งละเอียดและลึกซึ้งที่มีอยู่ในใจเราเต็มด้วยเหตุด้วยผลเต็มด้วยความเข้าใจเต็มด้วยสัจจะที่มีอยู่โดยทั่วไปผู้มีปัญญาจึงบอกว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ผู้มีปัญญาจึงบอกในลักษณะอย่างนี้สมเหตุสมผลสมกับความเข้าใจที่มีอยู่ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในการเฝ้าฝึกปฏิบัติถึงสมด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ตั้งใจเหลือเกินทุกวันพระทุกวันเสาร์ทุกวันคล้ายวันเกิดความมีเหตุมีผลของเราอ๋ออย่างนี้เองความเข้าใจเราก็อ๋ออย่างนี้เองที่ฝึกได้ปฏิบัติได้แล้วมันมีความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่ดื้อไม่ใช่ด้านไม่ใช่ดื้อด้านอายอดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ดื้อรั้นไม่ใช่ดันทุรังไม่ได้เอาแต่ใจเจ้าของทบแล้วทวนอีกทวนแล้วทบอีกนั่นแหละก็จะรู้ว่าความจริงมันคืออะไรแล้วพิจารณาแล้วพิจารณาก็จะได้ความจริงแล้วพิจารณาแล้วพิจารณาบางคนในทางปฏิบัติของเราในเห็นเหตุเห็นผลมากขึ้นละเอียดมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นสุขุมมากขึ้นทำให้เรากำหนดได้ในเหตุนั้นๆผลนั้นๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราจากที่เราไม่มีอะไรจนมีร้านทองจากมีร้านทองก็เข้าใจร้านทองจนรู้ว่าคืออะไรนะทำทองทำยังไงไล่สนิมจากทองไล่ยังไงหรือทองมันไม่มีสนิมย่อมรู้ความละเอียดของทองได้ดีพอทำกับทองมันก็ต้องรู้เรื่องทองนั่นแหละทำไม่หยุดไม่หย่อนมันก็รู้เรื่องทองเนี่ยขึ้นหรือลงมากหรือน้อยทำไปทำมาก็เห็นเป็นธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเป็นธาตุเรียกว่าธาตุทองธาตุเงินธาตุ

ไรก็ว่ากันไปเป็นธาตุชนิดหนึ่งสรุปแล้วคือธาตุดินแต่ว่ามีหลายชนิดเท่านั้นเองแข็งๆเรียกว่าธาตุดินส่วนเหลวๆอย่างน้ำมันนี่เราธาตุน้ำส่วนที่ทำให้อะไรนั้นแข็งแกร่งหรือว่าเผาย่อยนี่คือธาตุไฟส่วนที่รู้ว่ามีการอยู่ได้ทั้งในภายในและภายนอกตัวสารพางกายคือลมกำหนดได้เลยว่าธาตุคือวิญญาณธาตุหากเรามีความเข้าใจสำนึกอย่างนี้แล้วความละเอียดของตัวเรามันก็มากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันก็ตัวนี้แหละปฏิบัติไปปฏิบัติมาตัวนี้แหละมันละเอียดขึ้นกว่าเดิมเพียรไปเพียรมาตัวนี้แหละมันละเอียดขึ้นกว่าเดิมแล้วมันไม่หลงจะคุบเงาเจ้าของฝึกไปฝึกมามันยิ่งเห็นจริงเห็นจังอ๋อจริงๆนะจะมีร้านทองกี่ร้านจะมีเงินกี่ร้านจะมีอะไรกี่ร้านก็ว่ากันไปที่สุดก็คืออย่างนั้นไม่มีอะไรเห็นจะต้องมีอะไรนะจะมีทองกี่ล้านจะมีเงินกี่ล้านจะมีอะไรกี่ล้านก็คืออย่างนั้นแม้ที่สุดจะมีร้านค้ากี่ร้านก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้าความละเอียดของปัญญาแล้วมันก็มองว่าทำด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความเข้าใจเป็นไปเพื่อการอยู่ได้สงเคราะห์สงหาในสังคมตอนนั้นเองเป็นไปเพื่อการอยู่ได้ด้วยความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับกิจกรรมตอนนั้นเองแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการจมติดอยู่กับสิ่งนั้นไม่ได้เดือดร้อนกับสิ่งนั้นไม่ได้วุ่นวายกับสิ่งนั้นนะไม่ได้สับสนกับเรื่องนั้นกลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานั่นเองทุกขสัจจังนิโรธสัจจังมรรคสัจจังสมุทัยสัจจังเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแหละที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอาศัยว่าวิญญาณคือตัวรู้ที่เรานั่งกำหนดอยู่เวลานี้แหละตัวรู้กำหนดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละใจใจถ้ากำหนดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละถ้าไปจับไว้ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องสงสัยว่าใจอยู่ที่ไหนใจมันก็อยู่ที่เรากำหนดไงกำหนดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอย่างกำหนดกลางฝ่าเท้าเรียกว่าใจเท้ากลางฝ่ามือเรียกว่าใจมือกำหนดไว้จุดไหนล่ะถ้ารู้ชัดเห็นชัดในจุดนั้นก็เรียกว่าใจแท้ๆเลยองค์พุทธาพุทโธเนี่ยไม่มีแยกล่ะไม่มีแบ่งอะไรล่ะพุทโธคำนี้ไม่มีแยกแบ่งอะไรทั้งนั้นน่ะรู้คือรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้รู้หยาบรู้ละเอียดก็คือรู้หยาบรู้ละเอียดประเภทที่ไม่รู้เสียเลยก็คือไม่รู้เสียเลยเนี่ยประเภทรู้ทุกอย่างรู้ทุกแนวก็คือรู้ทุกอย่างทุกแนวนั่นแหละเมื่อเรานั่งกำหนดพิจารณาได้อย่างนี้แล้วจะรู้ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยอาศัยวิญญาณธาตุตัวที่ไปก่อปฏิสนธิอยู่ก่อนดูว่าเบิกบานแม้ตายไปแล้วก็ดูว่าเบิกบานเกิดมาใหม่ดีกว่าเดิมอีกถ้าเราไม่ปล่อยตัวเองนั้นถลำและเดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ปล่อยตัวเองให้เดือดร้อนและถลำลงไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เทให้จนไม่นึกถึงเหตุถึงผลไม่ใช่มอบให้จนไม่นึกถึงเหตุถึงผลพอรู้เข้าก็เซไปเซมาท่านนั่นเองปัญญามันต้องฝังด้วยความแนบสนิทและละเอียดกับสิ่งที่เราต้องอยู่ใกล้รับรู้สัมผัสเป็นงานที่เฝ้าฝึกปฏิบัติในปัญญาที่สุขุมลุ่มลึกเป็นงานที่เฝ้าฝึกปฏิบัติทำให้เราได้ปัญญาสุขุมลุ่มลึกเกิดขึ้นเพราะไม่ได้มีอะไรนะมันเป็นสมมุติบัญญัติสมมุติภาษาเฉยเรื่องของความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ละเอียดลงไปกับสิ่งที่รู้เห็นชัดลงไปกับสิ่งที่รู้ประสบการณ์มันก็สอนให้เราเห็นจริงเห็นจังลงไปความเข้าใจมันก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นอยู่บ้านก็ได้อยู่ป่าก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เห็นจะต้องเป็นอย่างไรอยู่ในเขาลึกๆนั่นยังตรงกันข้ามกับเราซ้ำไปด้วยนี่ว่าอยู่ในป่ามันจะดีขึ้นมันก็ตรงกันข้ามอยู่ในที่เงียบนึกว่าจะดีขึ้นกับตรงกันข้ามอีกพอใจได้ไม่ถึงพอใจไม่ถึงก็ลำบากยากยิ่งแสนเข็ญเรียกว่ายากยิ่งแสนเข็ญเพราะอะไรเพราะความไม่รู้เพราะความไม่เข้าใจพอรู้ไม่จริงจึงเป็นอยู่อย่างนั้นจึงได้อยู่อย่างนั้น
ถึงบอกขอให้ทำจริงเถอะนะขอให้ปฏิบัติจริงเถอะนะขอให้เป็นคนจริงต่อตัวเองเถอะนะถ้ามันจะได้ความเป็นธรรมกับทุกเรื่องทุกอย่างปัญญามันก็จะแยกออกกายเวทนาจิตธรรมเป็นอย่างนี้นะดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุเป็นอย่างนี้เหลือแต่ตัวรู้ที่เรานั่งกำหนดอยู่เวลานี้คือตัวผู้รู้ที่เรากำหนดอยู่เวลานี้กำหนดอยู่ตรงไหนก็ได้ไว้ใจตรงนั้นแหละการลมหายใจเฉยๆเรียกว่ารู้ทันทีอ้อใจพอเรานึกกำหนดการลมหายใจเราจะรู้ว่าตัวเฉยๆเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นตรงจุดที่เรากำหนดได้เมื่อเรากำหนดได้แล้วมันก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายการมาฝึกมาปฏิบัติจึงรู้อ้อถึงบอกว่าต้องฝึกไม้จะเป็นลูกศรก็ต้องดัดทั้งนั้นแม้แต่หางบ้องไฟก็ต้องดัดทั้งนั้นไอ้พ่นฉบับแรกของโลกหางบ้องไฟเนี่ยต้องดัดทำไมดัดมันไม่ตรงนะธรรมชาติมันต้องให้ดัดให้เรื่องอยู่ดีๆมันจะดีเองเนี่ยมันยากนะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะถ้าไม่มีที่มาที่ไปแล้วมันดีเองไม่ได้ต้องมีเหตุมีผลไม่ดื้อต่อสิ่งที่มีอยู่ไม่ลั่นต่อสิ่งที่มีอยู่ถึงบอกว่าความตายไม่ได้ส่งบุรุษไปรษณีย์มาก่อนไม่ได้ส่งมาบอกก่อนความแก่ก็รู้อยู่แล้วความจากก็รู้อยู่แล้วแม้สิ่งที่รักต้องพัดพาก็รู้อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้มีได้และเป็นได้เกิดได้กับทุกคนทั้งนั้นว่าแต่ว่าใครจะได้ฝึกดีฝึกไม่ดีถ้าฝึกมาดีก็เข้าใจสิ่งนั้นถ้าฝึกมาไม่ดีก็เดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นทั้งที่ได้และเสียก็เดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นถ้าฝึกมาไม่ดีมันจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าฝึกมาดีแล้วมันจะต้องตรงกันข้ามก็ไม่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงบอกว่าต้องฝึกให้ได้ฝึกจนได้ดีเนี่ยฝึกจนมีดีฝึกจนได้ดีฝึกจนมีดีฝึกจนเป็นศีลเป็นธรรมนั่นแหละฝึกจนละเอียดฝึกจนรอบคอบฝึกจนแม่นยำความเข้าใจของเราจึงบอกมีมรรคมีผลมีความสิ่งที่ปรากฏอยู่กับใจเราทุกแง่ทุกมุมถึงต้องฝึกทั้งเราเนี่ยกำหนดไปกำหนดมามีแต่ตัวรู้เฉยๆกำหนดไปกำหนดมามีแต่คำว่าว่างคำว่าเฉยจิตเมื่อมันลงตัวไปแล้วมันถึงรู้อ้อนี่ก็แล้วบางอ้อจิตมันรวมลงได้แล้วจะบอกนึกให้ขาดมันก็ขาดนึกว่าขาขาดแขนขาดคอขาดนึกยังไงมันก็ได้อย่างนั้นแหละจิตมันลงแล้วมีกำลังแล้วมันมีพลังแล้วเห็นความเป็นธรรมดาไปหมดแหละเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าอะไรที่มันแก้ไม่ได้ไม่มีแก้ได้ทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่ใจเรานั่นแหละแก้ได้หมดพอวางปุ๊บมันก็ปิดปั๊บเท่านั้นแหละพอวางปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเย็นทั้งนั้นแหละแก้ได้นี่มันวางไม่จริงวางไม่จริงเลิกไม่จริงละไม่จริงหยุดไม่จริงเขาเรียกว่าหยุดเดินเดินมันก็อย่างนั้นแหละพอทำไม่จริงก็อย่างนั้นเหมือนกิ่งก่าวิ่งไปแล้วก็หยุดมองหน้ามองหลังวิ่งไปแล้วก็หยุดมองหน้ามองหลังก็จะถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ก็ถึงถ้าไม่มีอุบัติเหตุอื่นใดแทรกซ้อนในความเข้าใจถึงบอกว่าอย่าเผลออย่าขาดสติอะไรต่อมีอะไรไม่จำเป็นดังที่เราได้ยินได้ฟังมาไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นเพราะความหยาบความละเอียดความมีเหตุมีผลของแต่ละคนมันก็มีอยู่แต่มุ่งเพื่อละมุ่งเพื่อลดมุ่งเพื่อเพิกถอนมุ่งเพื่อไม่ยึดที่สุดมันเป็นอย่างนั้นคือเข้าใจแล้วมันไม่ยึดอัตโนมัตินั่นแหละมันกลับจะเกิดความสังเวชสลดใจมันอาจจะกลับในลักษณะสังเวชสลดใจน่าเบื่อน่ารำคาญน่าเบื่อน่ารำคาญถึงต้องกำหนดถึงต้องจดต้องจำถึงต้องทำให้เกิดความแม่นยำกับใจของเราต้องเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตอย่างนี้เฝ้าจนได้ละเอียดเฝ้าจนรอบคอบเฝ้าจนสุขุมเฝ้าจนมีเหตุมีผลกับใจเราทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละถ้าเรียกว่าเฝ้าฝึกปฏิบัติเฝ้าทำความเข้าใจเฝ้าเห็นจริงเห็นจังกับใจของในส่วนลึกตื่นลึกหนาบางก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้เฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าด้วยเหตุด้วยผลเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าด้วยอำนาจบุญกุศลจากใจที่เราทุกคนเฝ้าฝึกปฏิบัติ
จากใจเราทุกคนที่เฝ้าฝึกปฏิบัติความละเอียดความสุขุมความรอบคอบก็จะมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความจริงใจตรงต่อความบริสุทธิ์ใจด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติมีความจริงเป็นอย่างนี้ด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ไม่เป็นการเหลือวิสัยไม่เป็นการสุดวิสัยไม่เป็นการที่เราจะทำไม่ได้และทำไม่ไหวเรื่องที่ทำได้ทำไหวทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเมื่อเราฝึกและปฏิบัติแล้วจะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานั่นแหละดูเป็นเรื่องง่ายดูเป็นเรื่องสะดวกสบายไปหมดด้วยความเข้าใจและด้วยความมุ่งหวังด้วยความตั้งใจจริงที่เย็นที่หนักแน่นที่มีเหตุมีผลที่ละเอียดจึงต้องเฝ้ากำหนดเฝ้าทำความเข้าใจเฝ้าเห็นจริงเห็นจังกับใจของไม่วิตกไม่วิจารปัญญากำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้ปัญญารู้ได้ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าสำรอกกิเลสได้คลายกิเลสออกมันละเอียดขึ้นทุกวันแหละมันสุขุมขึ้นทุกวันแหละมันรู้แล้วว่าคืออะไรอะไรมันได้อย่างนั้นคืออะไรมีอย่างนี้คืออะไรค่อนข้างจะไม่สงสัยแล้วว่าเหตุอย่างไรก็ต้องผลอย่างนั้นเหตุอย่างไรก็ต้องผลอย่างนั้นปัญญามันเกิดขึ้นแล้วความละเอียดของตัวปัญญานะไม่ใช่ตัวอื่นความละเอียดของตัวปัญญาทำจนชำนิชำนาญนั่นแหละไม่ต้องหลับตาก็รู้ว่าคืออะไรเอาอย่างนั้นแหละทำอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ทำแว่นตาทำไปทำมารู้เลยว่าคืออะไรจะต้องตัดต้องทอนจะต้องแก้ต้องปรับตรงไหนปัญญามันเข้าถึงหลักความจริงได้หมดแล้ววะไม่ต้องหลับตามันรู้ได้ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บดูปุ๊บเข้าใจปั๊บแม้ได้ยินมายังเข้าใจซ้ำไปด้วยอาการของการแก้การปรับมีอยู่ตลอดเวลาผิดปกติก็ปรับก็แก้โดยธาตุแท้ต้องมีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆอย่านั่งให้มันหลับอย่านั่งให้มันสับประงกอย่านั่งให้มันไม่รู้ตัวเองต้องนั่งให้รู้ตัวเองต้องนั่งให้รู้ตัวเองไม่ใช่นั่งอย่างอื่นย้ำด้วยว่าไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างคนอื่นไม่จำเป็นจะต้องได้ดังคนอื่นไม่เห็นจะต้องจำเป็นเลยอาหารมีหลายชนิดเราทานที่ไหนที่มันอิ่มได้ก็ทานเถอะมันไม่แสลงต่อโรคภัยไข้เจ็บเราแล้วก็สบายไม่จำเป็นจะต้องเหมือนคนอื่นต่างชาติต่างภาษาต่างฐานะต่างสภาพสิ่งแวดล้อมปัญญาจึงบอกว่าดูแล้วดูอีกรู้แล้วมันน่าเบื่อน่าสังเวชน่าสลดใจซ้ำไปด้วยปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความรู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวกับการอยู่ว่าทำไมเนาะอะไรเนาะทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนั้นทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมจะต้องอยู่อย่างนั้นทำไมจะต้องอยู่อีกต่อไปอย่างนี้มันก็ไปของมันเรื่อยเฉยแหละเพราะความที่มีธรรมสังเวชเกิดขึ้นกับใจเราแล้วเมื่อธรรมสังเวชมันเกิดขึ้นกับใจเราแล้วมันก็ไปได้ทุกเรื่องทุกอย่างนั่นมันก็ไปได้ทุกบททุกตอนนั่นมันไม่เป็นการเหลือวิสัยปัญญาซึ่งละเอียดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ปัญญาซึ่งละเอียดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อปัญญามันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วมรรคผลมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันนั่นแหละปัญญาละเอียดผลก็ละเอียดโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสักทาคามิมรรคสักทาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลจนไปถึงเดียวพระนิพพานมรรค4ผล4นิพพาน1ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจในสิ่งที่เราเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตจนละเอียดและแม่นยำกับสิ่งเหล่านี้ว่าตรงกันข้ามกับความรู้สึกของชาวบ้านโดยทั่วไปตรงกันข้ามกับความรู้สึกของกิเลสโดยทั่วไปตรงกันข้ามกับคำว่าปุถุชนโดยทั่วไปพอปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราบอกอ๋อลงบางอ้อทันทีเลยความน่าอยู่มันมีเยอะความน่าอยู่มันเกิดขึ้นเยอะ
เมื่อก่อนยังว่านั่นแหละมันเซ็งเซ็งกับตายอยู่แล้ว3วันดี4วันหาย3วันดี4วันร้ายเซ็งแต่พอเราทำจริงทำจังแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันเป็นการเต้นตามจังหวะมันเป็นการเต้นเพื่อการอยู่ได้ในสัตว์โลกโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะซึ่งไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมไม่ขัดต่อกติการะเบียบถึงกฎหมายแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นแม้จะมีอะไรก็ไม่เป็นไรทั้งนั้นน่ะถ้าใจเราเชื่ออย่างนี้มันก็มีอะไรทั้งนั้นถ้าใจเราเชื่ออย่างนี้อะไรมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะความละเอียดของเหตุของผลความละเอียดของปัญญาก็มีอยู่อย่างนี้ความรู้ความเข้าใจก็มีอยู่ในลักษณะอย่างนี้เย็นสุขุมหนักแน่นลุ่มลึกในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าฝนตกยังมีลักษณะแดดยังมีลักษณะฝนมันมีช่องว่างของมันอยู่ทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละในขณะที่ว่ามืดก็คือมันแจ้งในขณะมันแจ้งก็คือมันมืดมันมีอยู่นั่นแหละแต่เราอย่าหยุดนะอย่าหยุดอย่าท้อความเพียรของเราต้องเพียรไม่หยุดไม่หย่อนนั่นแหละแล้วก็ปราบกามฉันทะพยาบาททิ้นวินทาทัจจากุกัจจวิกิกิจฉาตโนมัตินั่นแหละมันปราบเองนั่นแหละพอเราทำไม่หยุดไม่หย่อนมันปราบเองมันไม่มีช่องว่างพอมันไม่มีช่องว่างมันก็รู้อ้อนี่เองลงบางอ้อเหมือนกันหมดพอมีช่องว่างก็ลงบางอ้อเหมือนกันหมดความเข้าใจนะรู้ว่าอย่างนี้ความเข้าใจนะรู้ว่าอย่างนี้ละเอียดอย่างนี้สุขุมอย่างนี้ความเข้าใจถึงรู้อ๋อละเอียดและสุขุมอย่างนี้แม่นยำชัดเจนอย่างนี้ทำให้เรารู้ได้เข้าใจอยู่ทำให้เรารู้อยู่เข้าใจชัดในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราจึงลงบางอ้อว่ามีลักษณะอย่างไรทำไมจำเป็นจะต้องไปติดใจกับเรื่องที่มีอยู่ไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นจะต้องไปทวงบุญทวงคุณอะไรทั้งนั้นจำเป็นปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันเฉยๆกับสิ่งเหล่านั้นถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จัดสรรมันเองนั่นแหละเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นเขาเรียกว่ากรรมเป็นที่ชี้บอกของเจตนาของแต่ละคนผลก็จะมีลักษณะทุกคนเข้าใจและรู้ได้เหมือนกันหมดผลก็จะมีลักษณะเข้าใจรู้ได้เหมือนกันหมดการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนี้อัศจรรย์ไหมล่ะอัศจรรย์มันเกินกว่าความรู้สึกเก่าๆมันเกินกว่าความรู้สึกชาวบ้านโดยทั่วไปมันน่าอัศจรรย์จริงๆพอใจมันลงแล้วจิตมันรวมลงแล้วมันบอกอ๋ออย่างนี้เหรออุตส่าห์ไปถึงอิตาลีมันก็ไม่ลงอยู่เมืองนนท์มันก็ไม่ลงพออยู่วัดมันลงวิ่งหน้าวิ่งหลังก็ไม่ลงน่ะถ้ามันไม่ลงจะว่าอิตาลีเลยไอ้ที่ไหนก็ไม่มีลงถ้ามันจิตมันไม่ตั้งใจจริงๆมันก็กลายเป็นเรื่องฟุ้งน่ะฟุ้งไปโน่นฟุ้งไปนี่เนี่ยแก้ปัญหาไม่ตกห่วงนั่นห่วงนี่กลัวนั่นกลัวนี่พอห่วงมากๆกลัวมากๆมันเป็นยังไงล่ะมันก็คือไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละถึงบอกต้องตัดใจแล้วล่ะตัดใจอายุปูนนี้แล้วมากแล้วถ้าเลข6เลข7แล้วก็เกียมแล้วทำใจแล้วล่ะไม่กำหนดอยู่แล้วธรรมดากังวลอยู่ทำไมแล้วเดือดร้อนอยู่ทำไมเรื่องของใครของมันไม่ใช่ใจเราสักหน่อยใจเขาสักหน่อยใจเขาใจเราก็รู้อยู่แล้วถ้ามันเลี้ยงได้เฉพาะส่วนของร่างกายแต่จิตใจจริงๆแล้วมันเลี้ยงไม่ได้ค้ำประกันได้แค่ขนาดนึงเท่านั้นนะหลังจากเราไปนะค้ำประกันไม่ได้เท่านั้นนะถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติถ้าได้ฝึกได้ปฏิบัติไม่มีอะไรเพราะมันรู้โทษรู้คุณรู้บาปรู้บุญรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วมันสบายไม่มีอะไรสงสัยในสิ่งที่มอบหมายมีอะไรสิ่งที่ต้องยกให้ไม่สงสัยทั้งนั้นแหละพอได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วมันรับผิดชอบที่ต้องอดตาหลับขับตามนอนมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อต้องการให้มันรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมซึ่งต่อเนื่องกับตัวเองทั้งนั้นแหละที่เราต้องอดตาหลับขับตานอนมาฝึกมาปฏิบัติพอการรู้รับผิดชอบมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วปัญญามันละเอียดขึ้นแล้วข้อวัดปฏิบัตินั้นถึงมาอ๋อนี่เองนี่เองเราลงบางอ้อเหมือนกันหมด
อำนาจของการเฝ้าฝึกปฏิบัตินี่นะอำนาจของการเฝ้าอยู่เฝ้าดูนี่เองจะทำให้เรารู้ได้ว่าคืออะไรจะทำให้เราเข้าใจได้ว่าคืออะไรหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรเหตุผลนั้นก็จะชี้ชัดลงไปกับจิตใจของแต่ละคนบ่งบอกด้วยความเข้าใจว่ามีและไม่มีลักษณะอยู่เพื่ออื่นใดอยู่เพื่อการสงเคราะห์สงหาของสัตว์โลกโดยทั่วไปอยู่เพื่อการเกื้อกูลสัตว์โลกโดยทั่วไปอยู่เพื่อการยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จไม่ได้อยู่เพื่อเหตุอื่นใดมากไปกว่าสิ่งเหล่านี้เข้าใจแล้วพอปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็บอกเข้าใจแล้วจุดที่เราต้องอยู่ต้องมาต้องไปพอถึงจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะอยู่เพื่ออะไรแล้วได้อะไรจากการอยู่ความมีปัญญามันก็จะบอกอ้อนี่เองลงบางอ้อหมดฉลาดแหลมคมฟังปุ๊บคิดปั๊บฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บฟังปุ๊บคิดเข้าใจไม่ต้องไปแย่งไปขัดไอ้จำเป็นจะต้องไปแย่งไปขัดอะไรนะปล่อยไปสักพักหนึ่งการแก่การปรับก็ดีขึ้นถึงบอกเวลาร้อนแล้วต้องรู้เราต้องเย็นรู้ว่าฝ่ายตรงกันข้ามร้อนต้องเย็นต้องเฉยถ้าความเข้าใจมันก็จะมากขึ้นกับการได้ฟังได้ดูได้อยู่ไกลแม้แต่เขาเกิดความรู้สึกผิดปกติตัวเราก็รู้แล้วว่าไม่รอดผิดปกติแล้วคือไม่รอดนั่นแหละจิตใจมันไม่อยู่แล้วพอใจมันไม่อยู่แล้วมันก็ไม่รอดดีๆนั่นแหละมันก็ไหวตามไปหมดอ่ะมีอะไรก็ดูไหวไปหมดแหละยิ่งกว่าแผ่นดินไหวซ้ำไปด้วยแผ่นดินไหวได้ว่าเสียหายมากแล้วนะแต่สู้จิตใจไหวไม่ได้ดูไปดูมาจริงๆถ้าจิตใจมันไหวจากคุณงามความดีคาดเคลื่อนจากคุณงามความดีแล้วคราวนี้แหละมันมองผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดได้หมดมีแต่เรื่องเพ่งโทษมีแต่เรื่องจับผิดมีแต่เรื่องใส่ร้ายมีแต่เรื่องป้ายสีทั้งนั้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้อ้อนี่เองเข้าใจว่าอ้อนี่เองรู้ได้ว่าคืออะไรทน3ปีก็แล้ว7ปีก็แล้ว10ปีก็แล้วบางคน10กว่าปีแล้วมันก็รู้อยู่อย่างเก่านั่นแหละแต่มันเป็นความรู้ที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิมความรู้ที่เย็นมากกว่าเดิมความรู้ที่มีประสบการณ์ของชีวิตมากกว่าเดิมมันแม่นยำแล้วมันแน่ใจเจ้าของมันแน่ใจแล้วมันแม่นยำในการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจึงรู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างนี้ถ้าเราวิ่งตามโลกแล้วโลกาณวัฏก็วิ่งตามโลกจนลืมว่าเจ้าของเป็นยังไงวิ่งจนหมดเหตุหมดปัจจัยวิ่งจนไม่ได้อะไรจริงๆนั่นแหละวิ่งตามกระแสโลกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเที่ยวไปแย่งไปขัดจนไม่มีหลักมีฐานนั่นแหละวิ่งตามโลกอะไรไม่รู้เสร็จแล้วก็กลายเป็นเรื่องไม่เข้าใจแล้วคืออะไรมันก็คนไปเลี้ยงสุนัขไปเลี้ยงสุนัขไปให้อาหารสุนัขพูดทุกวันแล้วบอกว่าทำดีนะไปเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวปรากฏว่าเลี้ยงแล้วมีแต่เรื่องคำว่าเลอะเลือนไปหมดเลอะเทอะไปหมดคนที่ไปเห็นไปดูพ่อไม่รู้อะไรสกปรกวัดไปหมดแทนที่จะรับผิดชอบเมื่อเลี้ยงเสร็จดูแลเสร็จเอาใจใส่ปัดกวาดให้เป็นไปด้วยความงามความเรียบร้อยน่าใจเป็นบุญกับตรงกันข้ามทั้งเทให้ทั้งวางให้แล้วก็หนีไปแล้วที่สุดมันก็เลี่ยราดไปหมดความที่ใจไม่ถึงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เลยกลายเป็นดีทรงเดชดีอะไรอย่างนั้นพอดีทรงเดชแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความดีของตัวเองเลยทำให้คนอื่นมองในลักษณะตรงกันข้ามถึงบอกต้องรอบคอบต้องละเอียดต้องสุขุมต้องเย็นพอต้องเย็นพอถึงบอกอย่ากังวลถ้ามุ่งมรรคมุ่งผลมุ่งพระนิพพานจริงๆอย่ากังวลรูปไม่เกี่ยวเสียงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งนั้นแหละกลิ่นก็ไม่เกี่ยวทั้งนั้นแม้แต่รสชาติก็ไม่เกี่ยวทั้งนั้นแม้การถูกต้องใดๆก็ถือว่าไม่เกี่ยวทั้งนั้นแหละใจไม่เกาะก็อยู่กับสิ่งเหล่านั้นใจไม่ยึดไม่เกาะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็ดับสัญญาเก่าได้วางความรู้สึกเก่าได้จิตมันเหนือจากสิ่งเหล่านั้นแล้ว

ทั้งกลิ่นทั้งรสก็เหมือนกันไม่ติดใจเฉยๆปัญญาพอมันเกิดแล้วมันก็ดูเฉยๆทั้งนั้นแหละดูเป็นอะไรก็ได้ที่ยังอัตภาพไม่เราอิ่มได้ไม่ต้องโกรู้หลาฟู่ฟ้าอะไรมากมายนะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราอิ่มได้ฟังเขาว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้เราอิ่มได้อะไรก็ได้ที่ทำให้เราอิ่มได้ปัญญามันถึงด้วยเหตุด้วยผลแล้วปัญญามันถึงด้วยเหตุด้วยผลแล้วพอปัญญาถึงแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อนี่บางอ้อเหมือนกันถึงลงบางอ้อเหมือนกันหมดไม่กังวลไม่วิตกไม่วิจารณ์ทั้งนั้นแหละทุ่มสุดตัวได้สุดตัวทุ่มสุดใจได้สุดใจทุ่มสุดชีวิตจิตใจมันได้คุ้มกับการได้ลงทุนนั่นแหละตัดใจเลยเอาลาคืนหนึ่งไปไงก็เป็นเอาไงก็เอาคอยนักเลงจริงเถอะกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วมันเลื่อนโดยอัตโนมัตินั่นแหละมันละโดยอัตโนมัติมันเลิกโดยอัตโนมัติแหละใจมันรู้ลึกๆว่าคืออะไรแล้วพอส่วนลึกมันรู้แล้วมันก็ลงที่เดียวกันหมดนั่นแหละลงที่เดียวกันหมดก็คือพุทธเจ้าพุทธเจ้าองค์เดียวกันนั่นแหละรู้เท่ากันเห็นเท่ากันนั่นแหละที่สุดว่าของจริงของแท้ของเทียมมีลักษณะอย่างเดียวกันนั่นรู้ได้เท่ากันเห็นได้เท่ากันเข้าใจได้เท่ากันว่าของแท้หรือของเทียมหรือว่าของปลอมมันรู้ดูบาดตาดูว่าอิเลกเอขาดูว่าไม่เรียบร้อยมันออกมามีผลต่อเนื่องกับใจทั้งนั้นแหละในความที่มีสติสัมปชัญญะจึงบอกมุ่งความละเอียดของปัญญามุ่งความหนักแน่นของปัญญามุ่งความมีเหตุมีผลของปัญญากี่ปีก็ได้กี่เดือนก็ได้กี่วันก็ได้กี่ชั่วโมงก็ได้เพราะรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายอยู่ที่เราตั้งใจนะไม่ได้อยู่ที่ไม่ใช่เปสปะไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้ว่าไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดยืนต้องอยู่ที่เราตั้งใจเมื่อเราตั้งใจแล้วจะรู้อ้อนี่เองลงอ้อนี้อ้อเหมือนกันพอถึงบางอ้อแล้วมันก็สุดทุกที่นั่นแหละพอถึงบางอ้อมันก็ดีได้ทุกแห่งนั่นพอบางอ้อมันถึงแล้วพอบางอ้อมันถึงแล้วพอบางอ้อถึงแล้วปัญญาปดีโปปัญญาปัญญาดุจดังประทีปมันสว่างกระจ่างแจ้งทั้งกลางวันและกลางคืนมันแก้ปัญหาหัวใจได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นพอมันอยู่อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นแล้วทั้งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสธรรมารมณ์ที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปอาศัยช่องว่างที่เราพยายามกำหนดไม่หยุดไม่หย่อนช่องว่างที่เรากำหนดไม่หยุดไม่หย่อนถ้าไม่เราเข้าใจได้ว่าคืออะไรถ้าไม่เรารู้เรื่องได้ว่าคืออะไรอาศัยช่องว่างความมีปัญญาของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นทำให้เรานั้นเฉยๆกับสิ่งที่มีอยู่ว่าช่องว่างที่เรากำหนดได้นี่แหละมันมีช่องว่างแล้วมันก็เกิดเหตุเกิดผลได้ทั้งนั้นนะต้องบอกขอให้มีแสงส่องลงไปได้มันมีเหตุมีผลทั้งนั้นนะความเข้าใจเราก็บอกอ๋อนี่เองต้องบอกว่ามีลักษณะอย่างนี้ความละเอียดพอจิตมันลงไปแล้วมันบอกอ้ออย่างนี้เองแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายเฝ้าอยู่อย่างเก่าเฝ้าดูอย่างเก่าเฝ้าทำความเข้าใจอย่างเก่านั่นแหละจะเห็นเป็นเรื่องใหม่แต่เป็นธรรมแท้ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเรื่องเก่าทั้งนั้นแหละมันเกิดจำเจซ้ำซากทั้งวันทุกวันนั่นแหละบอกไม่น่าจะเกิดเลยบางทีเรารู้อ้อไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะมีด้วยเหตุผลมันต้องเป็นต้องมีต้องเกิดไม่ได้ไหมเขาว่าเรารับผิดชอบดีแล้วมันจะไม่เกิดบางทีเราจอดเฉยๆก็มาชนได้บางทีเราวิ่งไปเฉยๆก็วิ่งมาชนได้เห็นจะต้องมีอะไรจอดเฉยๆนี่ยังมาชนได้จอดไฟแดงไฟเขียวยังมาชนได้บางทีไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้ไหมเขาว่าจะต้องเราเป็นคนก่อเสมอไปไม่ได้ไหมที่ว่าเราบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรมันมีที่มามีที่ไปทั้งนั้นจึงต้องให้กำหนดว่ารู้คุณของคนอื่นรู้คุณของคนอื่นแล้วก็มีโอกาสก็เลยตอบแทนด้วยบุญด้วยคุณต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาพอดูลักษณะของความเป็นจริงของโลกวิสัย

0: เมื่อมีโลกวิสัยแล้วทุกอย่างก็เข้าใจได้ทั้งนั้นน่ะทุกอย่างก็เข้าใจได้อย่างนั้นทุกอย่างก็เข้าใจได้อย่างนั้นผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้ตื้นลึกหนาบางของตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเป็นดังที่เราได้ยินได้ฟังมาไม่จำเป็นต้องได้ดังที่เขาว่ามาไม่จำเป็นช้าบ้างเร็วบ้างต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ป่าแต่ว่าสติสัมปชัญญะมันสมบูรณ์การตอบด้วยเหตุด้วยผลการแก้ด้วยเหตุด้วยผลคำว่าบุญคุณมันก็จะมีอยู่กับใจเรานั่นแหละยางอายมันเกิดขึ้นแล้วคำว่ายางอายมันเกิดขึ้นแล้วลายแก่ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วกับการเฝ้าฝึกปฏิบัตินั่งยืนเดินนอนทุกขณะก็เป็นลักษณะของการประคองใจดูแก่ดูใจแล้วดูความจริงที่มันเกิดอยู่กับจิตกับใจเรานั่นแหละสมปรารถนาไม่สมปรารถนาได้ดังใจก็ไม่ได้ดังใจนั่นแหละแล้วจะรู้ว่าการปฏิบัตินี้ถึงบอกอ่อลงบางอ่อที่ก็ไม่ควรจะต้องพูดบางทีก็เฉยซะพอพูดไปไม่ใช่จะดีขึ้นอ่ะก็จะเสื่อมพูดไปก็เสื่อมลงพูดมากจิตก็เสื่อมมากซ้ำไปด้วยสร้างความไม่สบายใจให้คนอื่นถึงบอกงดถึงบอกเว้นถึงว่าหยุดเมื่องดเว้นอยู่ได้แล้วอะไรต่ออะไรมันก็ง่ายไปหมดอะไรต่ออะไรมันก็สะดวกไปหมดในฝ่ายเหตุฝ่ายผลเราก็กำหนดได้ต่อไปลายแก่ใจทีแล้วก็แล้วกันไปไม่ซ้ำเติมไม่ซ้ำไม่เติมจะคล้องอีกรู้ว่าคืออะไรแล้วก็เฉยเฉยไม่เป็นไปเพื่อการกำเริบไม่เป็นไปเพื่อการก่อควรไม่เป็นไปเพื่อการยั่วยวนจิตใจของตัวเองคำว่างดคำว่าเว้นคำว่าเลิกคำว่าละคำว่าหยุดจึงบอกอ้อดูลักษณะของกายดูลักษณะของจิตดูจนเห็นความอัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นแหละแต่ว่ากลับจะรับปัดได้ที่ไหนก็ได้ขอให้เราตั้งใจเถอะมันกลับจะรับปัดได้ไม่หลงรูปไม่หลงเสียงระวังอยู่เสมอทั้งรูปและเสียงเมื่อระวังรักษาอยู่เสมอความจริงใดๆก็ง่ายขึ้นความมีเหตุผลใดๆก็ง่ายขึ้นความละเอียดแม่นยำใดๆก็ง่ายขึ้นทำให้เราได้ภาคปฏิบัติตัวเองว่าอ๋อแก้ตรงนี้ปรับตรงนี้แก้ตรงนี้ปรับตรงนี้ลดตรงนี้ละตรงนั้นแล้วที่สุดก็เป็นไปเพื่อความนุ่มนวลของใจของคำว่าแสดงออกลักษณะฮิริโอตปะมันก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นมีผลมากขึ้นฮิลีโอฮิลีความละอายแก่ใจโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปมันก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเรานี่แหละจากการทำความภาคความเพียรของเรานี่แหละเรียกว่าไม่หยุดไม่หย่อนไม่เลิกไม่ลดไม่ละมันก็ได้ที่สุดของความตั้งใจนั่นเองดูเหมือนว่าเรานั้นไม่มีอะไรไม่ได้อะไรทั้งนั้นพอจิตมันลงเต็มที่แล้วเพราะมันย้อนสอนสุทวนกระแสอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นมามากต่อมากนะพอมันย้อนสอนทวนกระแสได้แล้วอะไรต้องมีอะไรมันก็ง่ายก็สะดวกสบายโดยความหมายของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้โดยความหมายของจิตใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกไม่มีอะไรนะเฉยๆพอเฉยๆแล้วมันก็เบาก็เย็นเองนั่นแหละไม่จำเป็นนะจิตมันลงไปแล้วอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายพวกปัญญามันเกิดขึ้นแล้วเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วเราบอกคำตอบเหมือนกันหมดพุทโธตัวเดียวกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนั่นแหละถึงบอกจะขัดจะแย้งจะมีอะไรก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นพอดีสุดเห็นว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันมีแต่ความดีเท่านั้นอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันนี่คือหลักข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลที่เราจะต้องเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตตัวเราทั้งกายและจิตให้เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแท้ๆส่วนของกายก็ให้ระเบียบจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ได้จะยืนก็ได้เป็นไปเพื่อความมีกฎมีเกณฑ์กับใจเจ้าของเรื่องของจิตก็รู้อยู่แล้วต้องตามเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาต้องตามเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลานะตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาเรื่องของจิตเรื่องของปัญญานั้นมันทะลุปูโปร่งโทษเดี๋ยวไม่มีใครจะจูงจมูกเราได้ ถ้าไม่มีใครจะไปจูงจมูกใครซ้ำไปด้วยพอปัญญามันเกิดขึ้นเต็มด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันอ้อบางอ้อทีเดียวการยกเว้นการยกไว้ก็มีผลแห่งความเข้าใจมาขึ้นไม่งั้นมันก็จะเสียหลักง่ายๆนั่นแหละในความหมายของการเฝ้าอยู่ดูอยู่สังเกตอยู่ทุกวันทุกวันจึงจะเห็นความสำคัญเข้าใจความสำคัญธรรมะปฏิบัติก็จะบ่งบอกว่าเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้ได้อย่างนี้ละเอียดแล้วรอบคอบแล้วสุขุมแล้วเยือกเย็นแล้วมีเหตุมีผลแล้วธรรมกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมนั้นมีความละเอียดเป็นอย่างนี้ธาตุแท้ธรรมแท้ศีลแท้เหตุผลแท้บ่งบอกด้วยความเข้าใจของแต่ละคนมันก็แก้ได้ด้วยเหตุด้วยผลของใจแต่ละคนมันไม่เกาะอารมณ์นั้นๆมันไม่ยึดติดอยู่กับอารมณ์นั้นๆเห็นความเป็นคติธรรมดาทั้งนั้นแหละเป็นสมบัติที่มีอยู่เป็นสมบัติผ่านกันชมเป็นสมบัติของโลกโดยทั่วไปนั่นเองการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราจึงจะได้ง่ายขึ้นลักษณะของการมองที่มาที่ไปก็จะได้สะดวกขึ้นต้องตัดใจหลายๆอย่างแหละต้องทำใจหลายๆเรื่องนั่นแหละไม่งั้นมันก็จะถูกเหยียบย่ำหัวใจเราถึงบอกว่าต้องยอมบางทีเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ต้องเลิกเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ต้องละเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ต้องเห็นความสำคัญตรงนั้นในการแสดงออกในสังคมจึงบอกอ๋อมีลักษณะหมู่ดีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีมันดูว่ามันสำเร็จตั้งแต่ต้นแล้วมิตรดีสหายดีเพื่อนดีมันสำเร็จตั้งแต่ต้นแล้วความน่าอยู่ด้วยเหตุด้วยผลมันก็เกิดขึ้นแล้วในการฝึกการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจึงจะต้องเฝ้าด้วยความมีเหตุมีผลเฝ้าด้วยความตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเหตุผลที่เพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้ในลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดคอยมีความตั้งใจเถอะมีความจริงใจเถอะมันจะดูเป็นง่ายไปหมดนั่นแหละจะดูเป็นเรื่องเหลือวิสัยทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ส่วนอดีตปัจจุบันอนาคตมีผลทำให้ได้อะไรต่อมีอะไรมากขึ้นในความเข้าใจจึงมีลักษณะอย่างนี้ในความจริงใจเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าบอกว่าเราอยู่รวมกันมากๆดูเหมือนว่าอยู่ไม่กี่คนนะเพราะอำนาจของหนึ่งเดียวมุ่งดีรักดีหวังดีมีหนึ่งเดียวเท่านั้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติเวลานี้ดูว่าไม่น้อยไม่มากอุบาสก45อุบาสิกา199จึงรวมได้ว่า247อุบาสก45อุบาสิกา199 247ในการอยู่เหมือนกับเรามีคนเดียวพอใจมันมุ่งพุทธะพุทโธแล้วมันเป็นหนึ่งเดียวทั้งนั้นเป็นหนึ่งเดียวพอใจมุ่งพุทธะพุทโธแล้วมีความเป็นหนึ่งอยู่ทุกแง่ทุกมุมละตรงนี้ละตรงนี้เลิกตรงนี้ลดตรงนี้หยุดตรงนี้แล้วก็จะรู้ว่าคืออะไรทั้งนั้นเป็นไปเพื่อว่ากล่าวตักเตือนเป็นไปเพื่อชี้แนะด้วยเหตุด้วยผลเรานั้นจึงยอมได้ด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ที่สุดกับสิ่งที่เราไม่อยากพบอยากเจอนั้นก็ต้องพบต้องเจอนั่นแหละยิ่งเราทำอะไรไว้ต่อมารดาบิดาผู้มีพระคุณสิ่งนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้จะไม่มีผลจากระยะวันเวลาที่เราอยู่จากระยะวันเวลาที่เราเข้าใจคนนั้นก็จะให้ผลต่างกรรมต่างวาระไปให้เราเชื่อและมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำไว้แม้ส่วนหนึ่งที่มีความผูกพันกับเราคือบุตรธิดาซึ่งเป็นการยากการลำบากที่เราจะบังคับได้เป็นการยากการลำบากที่เราจะบังคับได้เมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็ต้องถอนความรู้สึกนึกคิดของเราว่านี่คือความต่างนิสัยอุปนิสัยโทษะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระ ทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา
1: ท่านผู้เจริญทั้งหลายณโอกาสนี้จะได้นำธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายพอเป็นแนวคิดของบรรดาท่านทั้งหลายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราเคยได้ยินได้ฟังและได้ศึกษากันมามากพอสมควรแต่บางทีบางท่านอาจจะเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าไปเสียหมดของเราเลยไม่มีในเมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นการที่จะแสวงหาธรรมะนั้นจึงเป็นของยากลำบากเหลือเกินจึงบางครั้งเราก็ไปเที่ยวแสวงหาธรรมะในสถานที่ต่างๆจากพระภิกษุสงฆ์บ้างจากสำนักครูบาอาจารย์บ้างซึ่งสุดแท้แต่เราจะมั่นใจว่าที่ไหนพอที่จะแจกธรรมะให้แก่เราแต่ความจริงนั้นธรรมะเป็นของเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วธรรมะที่เป็นของเรานั้นหมายถึงสภาวะธรรมที่เรามีอยู่กันทุกคนสภาวะธรรมอันนี้หมายถึงกายกับใจกายกับใจเป็นธรรมะของเราเพราะฉะนั้นเรามีกายมีใจเป็นสมบัติของเราเองเราจึงมีธรรมะประจำกันอยู่ทุกคนธรรมะของเราเนี่ยทั้งส่วนกายและส่วนใจเราสามารถที่จะปรับปรุงให้เจริญเติบโตขึ้นได้ส่วนกายเราบำรุงเลี้ยงด้วยอาหารที่เรารับทานเข้าเป็นคำคำแล้วก็ทำให้เนื้อหนังมังสังทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในกายนี้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอันนี้เป็นความเจริญเติบโตส่วนกายซึ่งเกิดจากการบำรุงเลี้ยงที่ในส่วนใจนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะปรับปรุงและบำรุงให้เจริญเติบโตได้ด้วยวิทยาการต่างๆเช่นอย่างบรรดาท่านทั้งหลายซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นนักศึกษาก็ดีได้ผ่านการปรับปรุงจิตใจของเราให้เจริญเติบโตมาเป็นลำดับเริ่มต้นแต่หัดอ่านหัดเขียนหนังสือระดับชั้นประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษามหาวิทยาลัยมาเป็นลำดับจนกระทั่งจบปริญญาชั้นสูงสุดคือปริญญาเอกอันนี้คือวิถีทางที่เราปรับปรุงความเจริญให้แก่จิตใจของเราคือให้มีวิชาความรู้ตามอันดับนั้นๆซึ่งสุดแท้แต่ใครจะสามารถมากน้อยเพียงใดผู้ที่มีความสามารถมากน้อยก็สามารถที่จะเรียนจบถึงขนาดท่านด็อกเตอร์หรือปริญญาเอกดังที่ปรากฏอยู่แล้วนั้นอันนี้เป็นวิทยาการทางคดีโลกเป็นวิชาการสำหรับเป็นเครื่องมือในการสร้างตนเองและฐานะจนกระทั่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับวิทยาการทางโลกนั้นเราสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปได้หลายทางทั้งทางที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมและทั้งทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อสังคมดังนั้นวิชาความรู้ทางคดีโลกนั้นถ้าหากขาดธรรมะหรือศีลและธรรมควบคุม เราก็สามารถที่จะใช้วิชาการนั้นๆให้เป็นไปในทางที่ไม่ค่อยจะถูกต้องซึ่งอาจจะยังผลให้สังคมต้องเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าเรามีศีลธรรมเป็นเครื่องควบคุมหรือเป็นแนวทางปฏิบัติเราก็สามารถที่จะใช้วิชาการนั้นๆให้เป็นไปในทางที่มีคุณมีประโยชน์หลักการที่จะใช้วิชาการให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กันอย่างจริงจังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับเอาหลักศีล5ประการมาเป็นหลักแห่งการควบคุมการใช้วิชาการนั้นๆใครมีวิชาความรู้มีความสามารถมากน้อยเพียงใดก็ตามหรือใครอาจจะมีกิเลสมากน้อยเพียงใดก็ตามเช่นมีตัณหาความทะเยอทะยานอยากในทรัพย์สมบัติและลาภยศสรรเสริญจะทะเยอทะยานมากมายเพียงใดก็ตามแต่เราเอาศีล5เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ศีล5จึงเป็นหลักการสำหรับใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ในสังคมและอีกอย่างหนึ่งศีล5ประการนี้เป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคมถ้าหากว่าสังคมมีศีล5ประการนี้เป็นเครื่องควบคุมการประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาสังคมสามารถที่จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขและมีความสงบและถ้าเมื่อมีศีล5บริบูรณ์ดีแล้วไม่เฉพาะจะทำให้สังคมอยู่กันด้วยความสงบสุขเท่านั้นยังต้องทำให้หมู่คณะในสังคมนั้นๆเกิดความพร้อมเพรียงสามัคคีซึ่งกันและกันความสามัคคีเนี่ยเป็นหลักธรรมที่เราต้องการและเป็นหลักธรรมที่เราปรารถนาอย่างยิ่งเคยได้ยินบางประเทศเราอาจจะคิดว่าเขาไม่นับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ได้ยินคำบอกเล่าที่คนที่เขาไปรู้ไปเห็นแล้วก็บอกเล่าให้ฟังเขาว่าในประเทศเกาหลีนั้นเขายึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติอยู่3ข้อ 1. อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน 2. วิริเยนะทุกขมัจเจติจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรประการที่3สามัคคีสมัคคานังตโปสุขโขความพร้อมเพรียงของหมู่คณะให้เกิดสุขอันนี้เป็นหลักธรรมที่ประเทศเกาหลีเขายึดเป็นหลักปฏิบัติและได้ทราบว่าเขาถือเป็นหลักธรรมที่เขาจะต้องรณรงค์เพื่อให้ประชากรทั้งของประเทศได้ประพฤติปฏิบัติโดยทั่วกันคือเขาถือคติอย่างนี้เขาถือว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเขาถือหลักง่ายๆว่าในเมื่อเราประสบอุปสรรคใดๆจะยากง่ายเพียงใดก็ตามเขาถือคติว่าเขาจะต้องพยายามช่วยตัวเองจนกว่าจะหมดความสามารถในเมื่อเขาหมดความสามารถแล้วเขาจึงจำช่วยเหลือจากคนอื่นนี่เขาอบรมกันอย่างนี้ทีนี้ประการที่สองความภาคเพียรความพยายามเขาอบรมให้ประชากรของเขามีความอุตสาหะวิริยะในการศึกษาในการค้นคว้าในการทำงานในการแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อความมีหลักฐานมั่นคงโดยอาศัยหลักธรรมคือความเพียรเป็นจุดสำคัญประการสุดท้ายคือความสามัคคีความพร้อมเพรียงซึ่งกันและกันอันนี้เขาถือเป็นหลักธรรมที่เขาจะต้องอบรมสั่งสอนคุณบุตรลูกหลานของเขาให้ประพฤติปฏิบัติให้ได้โดยทั่วกันเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังเกาหลีจึงมีความเจริญรุ่งเรือง

การทำสมาธิเนี่ยถ้าหากว่าใครทำสมาธิได้อย่างถูกต้องจะเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนวิชาการที่เราเรียนมาเช่นอย่างท่านที่มีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาแขนงใดก็ตามที่เรียนจบมาแล้วถ้าสามารถทำสมาธิให้ถูกต้องได้สมาธิอันนั้นจะเป็นอุปกรณ์แก่วิชาความรู้และการงานที่เราทำหรือรับผิดชอบอยู่ซึ่งบางทีก็อาจจะมีตัวอย่างซึ่งท่านทั้งหลายก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิศวะที่ใช้วิชาสมาธินี่สนับสนุนไอ้วิชาการหรือการค้นคว้าต่างๆให้สำเร็จมาด้วยดีแต่สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสมาธิภาวนาความหมายของคำว่าสมาธิถึงจะว่าตามหลักวิชาการในทางปริยัตินั้นหรือเรียกว่าพูดตามภาษาวัดๆสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นแต่สำหรับในที่นี้ขอใช้คำว่าสมาธิคือความมั่นใจภาวนาก็คือการอบรมกายวาจาและใจให้อยู่ในระบอบแห่งศีลธรรมที่ชอบดังนั้นอาตมะจะไม่พูดอะไรให้มากความเพราะท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะกันมาบ้างพอสมควรจะแนะวิธีการทำสมาธิในเบื้องต้นการที่จะทำสมาธิในเบื้องต้นถ้าหากว่าจะทำเป็นจิตจะลักษณะหรือตามแบบฉบับของการทำสมาธิโบราณอาจารย์ท่านสอนให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาคือเจริญพรหมวิหารนั่นเองอันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าทีนี้ในเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตามแบบฉบับที่พระพุทธตามแบบที่เหมือนกับพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเอามือขวาวางเอามือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับลงไปกำหนดในจิตใจของเราว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าไม่มีตัวไม่มีตนพระธรรมก็ไม่มีตัวไม่มีตนพระสงฆ์ก็ไม่มีตัวไม่มีตนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคุณธรรมซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติแม้ท่านชายสิทธัตถะที่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะมีคุณธรรมความเป็นพุทธะและมีธรรมะอยู่ในจิตในใจและมีกิริยาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในจิตในใจท่านจึงได้เป็นทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์รวมอยู่ในจุดเดียวกันดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจแล้วจงกำหนดใจลงในระหว่างกลางกลางคือกลางระหว่างความยินดีระหว่างความยินร้ายทำใจให้เป็นกลางนึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็กำหนดลงนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นนึกพุทโธเฉยๆนึกด้วยความเบาใจอย่าไปกดไปข่มประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออย่าไปบังคับจิตให้เกิดความสงบหน้าที่เพียงแค่นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเฉยๆอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะสว่างเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็น
เมื่อไร

จะเกิดอะไรขึ้นมาอย่าไปคิดทั้งนั้นหน้าที่เพียงแค่นึกพุทโธพุทโธอย่างเดียวนึกพุทโธอยู่อย่างนั้นจิตสงบก็ตามไม่สงบก็ตามไม่ต้องไปกังวลเอาแต่ว่าเราได้นึกพุทโธให้มากที่สุดนึกจนกระทั่งพุทโธกับจิตของเราเนี่ยติดกันเหนียวแน่นไม่พลากจากกันจนกระทั่งความตั้งใจที่จะนึกพุทโธหายขาดไปแล้วจิตของเรายังนึกพุทโธโดยเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นในเมื่อจิตมาติดกับพุทโธและนึกพุทโธโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าจิตของเราเริ่มจะมีความสงบลงไปแล้วเมื่อจิตนึกพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้จิตนึกพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นครั้นนึกไปนึกมาพุทโธหายไปจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตที่นิ่งอยู่เฉยๆในช่วงนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้กำหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปเอะใจหรืออย่าไปตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บางครั้งผู้ภาวนาอาจจะเกิดมีอาการสั่นนิดหน่อยหรือมีอาการขนลุกขนพองมีอาการคล้ายๆกับว่าตัวเบาจะลอยขึ้นบนอากาศมีอาการคล้ายๆกับว่าตัวใหญ่โตสูงขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวนี่คือหลักการภาวนาในเบื้องต้นทีนี้ในเมื่อผู้ภาวนากำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวสิ่งที่จะพึงเกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกแปลกใจที่สุดก็คือความมีปีติในตอนนี้ปีติบังเกิดขึ้นในเมื่อปีติบังเกิดขึ้นความรู้สึกภายในจิตจะรู้สึกสว่างสวัยแล้วความสุขอันเป็นผลพลอยได้ก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วจิตก็สงบลงไปเรื่อยๆเกิดปีติเกิดความสุขในตอนนี้จิตของผู้ภาวนารู้สึกว่ามีความสุขอย่างยิ่งในเมื่อมีความสุขแล้วนิวรณ์ห้าคือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในการภาวนาก็หายสิ้นไปมีแต่ความสบายปลอดโปร่งภายในจิตผู้ภาวนาก็ควรจะกำหนดรู้จิตไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปอย่างจริงจังแล้วความรู้สึกว่ากายก็จะหายไปความรู้สึกว่ามีหายใจก็จะหายไปจิตของผู้ภาวนาจะไปสงบนิ่งนิ่งสว่างอยู่มีสภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นกายหายไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นไม่มีปรากฏมีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นอันนี้คือการภาวนาซึ่งสำเร็จด้วยการบริกรรมภาวนาเป็นการภาวนาในขั้นต้นอันนี้เรียกว่าขั้นแห่งภาวนา ขั้นแห่งบริกรรมภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนานั้นทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแบบดังที่กล่าวนี้บ่อยๆถ้าจิตมันไปติดอยู่ที่สมาธิขั้นนี้ความรู้ความฉลาดไม่เกิดขึ้นให้ผู้ภาวนาฝึกหัดพิจารณาการฝึกหัดพิจารณาควรจะน้อมเอาเรื่องของกายคตาสติอันเป็นแผนการปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติกำหนดตามรู้กายสติกำหนดตามรู้กายนี้มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งกำหนดตามรู้กายภายนอกอีกอย่างหนึ่งกำหนดตามรู้กายภายในกำหนดรู้ตามกายภายนอกค
คือหมายถึงว่าทำสติรู้ในเวลาที่เราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำสติอย่างเดียวเดินรู้ว่าเราเดินยืนรู้ว่าเรายืนนั่งรู้ว่าเรานั่งนอนรู้ว่าเรานอนกินดื่มทำพูดคิดรู้ว่าเราคิดทำสติรู้อย่างเดียวอันนี้เป็นการกำหนดกายคตาสติในภายนอกส่วนการกำหนดกายคตาสติภายในนั้นหมายถึงการกำหนดอาการ32คือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นให้น้อมจิตน้อมใจไปในแง่แห่งความเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกคือพิจารณาว่าผมก็ไม่งามขนก็ไม่งามเล็บก็ไม่งามฟันก็ไม่งามหนังก็ไม่งามเพราะเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกหลักฐานที่เราจะพึงหยิบยกมาพิจารณาถ้าหากว่าผมขนเล็บฟันหนังของเราเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราจะอาบน้ำทำไมจะฟอกสบู่ทำไมจะตกแต่งทำไมที่เราทำเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนั่นเองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไปได้เดินได้กินดื่มทำพูดได้ก็ยังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถึงขนาดนี้ถ้าหากสมมติว่ากายนี้ตายลงไปแล้วผมขนเล็บฟันหนังเกิดเน่าเปื่อยผุพังไปความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจะปรากฏมากน้อยเพียงใดอันนี้เราหมั่นพิจารณากันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นพิจารณาจนกระทั่งจิตของเรามันชำนาญในการพิจารณาคล่องต่อการพิจารณาในตอนต้นเราก็ตั้งใจนึกคิดเอาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามนึกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นในที่สุดเมื่อจิตของเราเริ่มจะมีความสงบพอสงบลงไปได้นิดหน่อยเพราะอาศัยการฝึกการอบรมการปรับปรุงปฏิปทาการตกแต่งในการพิจารณานั้นๆแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาได้เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราทำได้ถึงขนาดที่ว่าจิตของเราปฏิวัติไปสู่การพิจารณาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเรียกว่าพิจารณาเองโดยอัตโนมัติหนักๆเข้าจิตก็จะสงบลงไปเริ่มแต่อุปจารสมาธิถึงอัปปนาสมาธิถ้าจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิถ้าจิตนั้นจะมีสติปัญญาย่อมจะปรากฏนิมิตขึ้นมาให้มองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกโดยภาพนิมิตที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้อย่างนั้นทุกท่านทุกคนบางท่านก็สักแต่ว่ามีความรู้ซึ้งถึงจิตถึงใจว่าสิ่งดังกล่าวเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกแล้วก็จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูลการพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดนั้นเป็นอุบายที่จะถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นคลุ้มลุมจิตใจจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมในขณะนั้นอย่างสะดวกคล่องแคล่วโดยไม่มีอุปสรรคใดๆอันนี้คือขั้นแห่งการพาอาการพิจารณาทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดไม่ทำดังที่กล่าวมาเมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิพอสมควรแล้วยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นนิ่งสว่างอยู่เฉยๆทำทีไรก็นิ่งสว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้ขึ้นมาได้ผลของการบริกรรมภาวนาจะยังจิตให้สงบลงไปแล้วถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วก็จะเป็นนิ่งสว่างอยู่เฉยๆในขณะนั้นจิตจะไม่เกิดความรู้เพราะ
จิตเป็นจิตดวงเดียวล้วนๆในเมื่อจิตเป็นจิตดวงเดียวล้วนๆไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกย่อมปราศจากความรู้เพราะฉะนั้นจิตจึงไปนิ่งอยู่ในท่าทีที่สงบสว่างอยู่อย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นคอยสังเกตดูเวลาเมื่อจิตถอนออกจากความนิ่งคือออกจากสมาธิในขั้นนี้เมื่อถอนมาถึงระดับอุปจารสมาธิจิตย่อมเกิดมีความคิดในเมื่อจิตมีความคิดให้ท่านผู้ภาวนาจงกำหนดทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่สักว่ารู้เฉยๆอย่าไปช่วยวิพากษ์วิจารณ์หรือค้นคิดด้วยความตั้งใจเป็นแต่เพียงกำหนดจดจ้องอยู่ที่จิตคอยจ้องดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาแล้วกำหนดรู้อะไรเกิดขึ้นมาแล้วกำหนดรู้รู้ไปเฉยๆเพราะความคิดนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นโอบายที่ทำสติสัมปชัญญะให้มีพลังดีขึ้นในเมื่อสติมีกำลังดีขึ้นเรียกว่าสติพละสามารถทรงตัว สติพละสามารถทำจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ในท่าทีที่สงบนิ่งและกำหนดรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตตลอดเวลาแต่ยังไม่สามารถที่จะปฏิวัติจิตให้เกิดภูมิรู้ภูมิธรรมขึ้นมาได้ด้วยอาศัยจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกย่อมทำให้สติมีกำลังขึ้นในเมื่อสติมีกำลังขึ้นสติตัวนี้กลายเป็นสตินทรีย์คือเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงสามารถที่จะปฏิวัติจิตให้ก้าวไปสู่ภูมิความรู้ไปสู่ภูมิธรรมได้เองโดยอัตโนมัติอันนี้คือผลแห่งการภาวนาในขั้นต้นเป็นอันสรุปใจความได้ว่าการภาวนาหรือการทำจิตทำใจนั้นเราจะสรุปขั้นตอนได้เป็น3ขั้นตอน1ขั้นบริกรรมภาวนา2ขั้นฝึกหัดจิตให้รู้จักพิจารณา3ขั้นตามรู้ขั้นบริกรรมภาวนาก็มีในดังที่กล่าวมาแล้วมีการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นจนกว่าจิตบริกรรมภาวนาเองโดยอัตโนมัติแล้วยังจิตให้สงบเป็นสมาธิตามขั้นตอนขั้นแห่งการพิจารณาเป็นการฝึกหัดให้จิตก้าวเดินฝึกหัดให้จิตเกิดสติปัญญาฝึกหัดให้จิตมีสติปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ขั้นตามกำหนดรู้หมายถึงตั้งใจกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นสัพธรรมในเมื่อจิตมีสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้เป็นสติมีสภาวะธรรมเป็นเครื่องระลึกย่อมสามารถที่จะสร้างสติตัวนี้ให้กลายเป็นมหาสติไปได้ด้วยประการฉะนี้ทีนี้ท่านทั้งหลาย ถ้าหากว่าจะเป็นนักภาวนากันอย่างจริงจังขออย่าได้ไปสงสัยในวิธีการนั้นๆอารมณ์ของกรรมฐานเพียงแค่สมถะก็มีอยู่ถึง40อย่างเริ่มต้นแต่อสุภะ10กสิณ10อนุสติ10เป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีตั้ง40อย่างเราจำเป็นจะต้องทำให้ครบถึง40อย่างหรือไม่อันนี้ไม่จำเป็นทำเพียงอย่างเดียวก็ได้ชื่อว่าได้ผลหรือเรียนจบกรรมฐานทั้ง40ห้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดจะยึดอารมณ์อันใดเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาก็ดีเช่นจะภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นแต่เพียงอุบายชักจูงใจให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเท่านั้น
จึงไม่สมควรที่จะไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัติการบริกรรมภาวนาเป็นแต่เพียงเราหาอารมณ์มาเป็นคู่ของใจฝึกหัดให้ใจมันนึกอยู่กับสิ่งเดียวได้นานๆเพื่อเป็นการตัดความกังวลหรือตัดความวุ่นวายที่จิตมันแผ่ซ่านไปสู่อารมณ์ต่างๆให้มารวมจุดอยู่ที่จุดเดียวเช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นท่านภาวนาพุทโธเป็นต้นแม้จิตจะไม่สงบก็ตามหรือสงบก็ตามให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนึกพุทโธไว้ตลอดเวลานึกจนกระทั่งว่าจิตมันติดกับพุทโธพุทโธติดกับจิตจิตเป็นพุทโธพุทโธเป็นจิตแม้บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกพุทโธจิตของเราก็นึกขึ้นมาเองอันนี้เป็นการฝึกหัดให้จิตติดกับคำว่าพุทโธหรืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีใครกล่าวว่าการภาวนาอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้จึงดีอะไรทำนองนี้อย่าได้ไปสนใจเราจะเอาอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าจิตของเราเนี่ยมันไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นเช่นอย่างเราจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแต่มันไม่อยู่กับพุทโธมันชอบวิ่งไปหาสิ่งอื่นที่เราเคยติดมาแล้วก็ให้เอาสิ่งนั่นแหละมาบริกรรมภาวนาเช่นอย่างสมมติว่าในขณะที่เราภาวนามันคิดถึงใครคนหนึ่งก็เอาชื่อของคนคนนั้นมาบริกรรมภาวนาเพราะจิตมันติดอยู่แล้วมันจะได้ติดเร็วขึ้นในเมื่อจิตมีการติดมันก็ย่อมเกิดความสงบในเมื่อสงบแล้วมันไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวในเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็เกิดเป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแม้แต่บริกรรมภาวนามันก็ทิ้งไปในเมื่อมันทิ้งบริกรรมภาวนาแล้วมันก็เป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเป็นเหตุให้เราได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างนี้ในเมื่อจิตมันปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตัวของตัวเองมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆไม่ได้พึ่งพาอาศัยอะไรมันก็เป็นอิสระในเมื่อเราฝึกหัดให้มันเป็นอิสระบ่อยๆเข้าพละคือกำลังมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกทีจนสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติตลอดไปความเป็นปกติของจิตนั้นความเป็นปกติของจิตในภายในหมายถึงจิตเข้าอยู่ในสมาธิสลัดอารมณ์ทั้งปวงแล้วจิตเป็นจิตดวงเดียวล้วนๆอันนี้เป็นความปกติของจิตภายในในเมื่อจิตออกมาสู่อารมณ์ภายนอกเช่นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตเป็นแต่เพียงสัมผัสรู้แล้วไม่ยึดถือสิ่งนั้นเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอพูดมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่าในเมื่อจิตไม่สนใจกับสิ่งใดๆจิตมันจะไม่กลายเป็นจิตที่ไร้สำนึกไม่เอาไหนหรือจะไม่กลายเป็นจิตที่ขี้เกียจขี้คร้านไม่เอาการเอางานหรือข้อนั้นไม่พึงสงสัยถ้าหากว่าจิตมันผ่านความเป็นสมาธิผ่านความเป็นตัวของตัวเองได้โดยเด็ดขาดแล้วมันจะเกิดความสนใจในหน้าที่การงานเกิดความสนใจในหมู่ในคณะเกิดความสนใจในหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบผู้ซึ่งเคยขี้เกียจทำงานมันจะขยันขึ้นผู้ที่ไม่เอาใจใส่กับจิตใจของตัวเองไม่เอาใจใส่กับการงานขาดความรับผิดชอบมันจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้คือผลของการทำสมาธิการทำสมาธิเช่นอย่างเราจะไปเข้าห้องกรรมฐานไม่เอาไหนเลยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยอันนั้นมันก็ไม่ดีเพราะเราทิ้งการทิ้งงานส่วนอื่นการทำสมาธินี่เรามีความมุ่งหวังที่จะให้เรามีพลังจิตมีสติสัมปชัญญะต่อสู้กับงานการที่เรารับผิดชอบอยู่สามารถที่จะแก้ไขชีวิตปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสังคมได้
ไม่ใช่ว่าทำสมาธิแล้วไปหลับหูหลับตาไม่เอาไหนแบบนั้นไม่ถูกต้องแน่ทำสมาธิเป็นแล้วต้องสนใจในการงานสนใจในหมู่คณะสนใจในการรับผิดชอบสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นสภาวะธรรมได้กล่าวแล้วว่ากายกับใจของเราเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติฉันใดบุคคลภายนอกสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกวินาทีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเราทำสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนักปฏิบัติสมาธิต้องสู้ต่อการงานทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการทำสมาธิเนี่ยทำให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความมั่นใจมั่นใจต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนี้คือผลของการทำสมาธิในขั้นนี้ถ้าหากเราฝึกหัดทำสมาธิในขั้นต้นพอที่จะจับหลักแห่งการทำสมาธิสามารถที่จะทำจิตให้สงบสามารถที่จะน้อมจิตไปพิจารณาสามารถที่จะทำสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์นั้นๆคือตามรู้เหตุการณ์นั้นๆจนทันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องด้วยประการฉะนี้ได้กล่าวธรรมะบรรยายมาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติด้วยประการฉะนี้เอาปัญหามาอ่านเองพระอริยะเมื่อนอนหลับยังฝันอยู่เหมือนคนธรรมดาหรือไม่หรือเป็นนิมิตทุกครั้งไปการฝันเรียกว่าสุบินนิมิตถ้าคนธรรมดาฝันก็เรียกว่าสุบินนิมิตถ้าพระอริยะฝันเรียกว่านิมิตพระอริยะการฝันของพระอริยะนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาสามัญพระอริยะในเมื่อท่านนอนท่านหลับแต่กายแต่ส่วนจิตไม่ได้หลับอย่างบางท่านอาจจะเคยผ่านความเป็นเช่นนั้นมาแล้วในเมื่อพูดถึงความหลับอาตมาก็จะขอเพิ่มเติมสักหน่อยการภาวนาในเบื้องต้นเช่นเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นก่อนที่จิตจะเกิดความสงบลงไปคือการนอนหลับเพราะมันมีอาการเคลิ้มๆเหมือนกับจะนอนหลับในเมื่อเคลิ้มแล้วก็มีอาการวูบลงไปพอวูบลงไปหยุดวูบจิตนิ่งในเมื่อจิตนิ่งถ้าหากนิ่งแล้วมืดไปไม่รู้เรื่องอันนั้นเป็นการนอนหลับธรรมดาแต่ถ้าวูบลงไปแล้วจิตนิ่งเกิดสว่างขึ้นมาอันนั้นจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาถ้าหากกำหนดจิตดูลมหายใจหรือบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ความหลับจะช่วยให้จิตเป็นสมาธิได้อย่างบางท่านพอนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาไปแล้วมันเกิดง่วงเลยไปเข้าใจว่าตัวเองจะนอนหลับเลยไปหยุดเอาซะแต่ความจริงนี่ควรจะทำอย่างนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาไปถ้ามันเกิดง่วงเหมือนอยากจะนอนหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปเลยมันจะหลับจริงๆเหมือนอย่างนอนหลับก็ให้มันหลับลงไปในเมื่อมันผ่านความหลับอย่างธรรมดาหลายๆครั้งเข้าเพราะอาศัยการบริกรรมภาวนาเมื่อหลับลงไปแล้วสมาธิมันจะเกิดเองไม่ต้องกลัวปล่อยให้มันหลับลงไปทีนี้ในเมื่อหลับลงไปแล้วถ้าหากว่าจิตของผู้หลับนั้นแม้แต่จะหลับในเวลานั่งก็ตามหลับเวลานอนก็ตาม
ถ้าหลับลงไปแล้วจิตมันมีอาการเคลิ้มๆแล้วก็สว่างส่งกระแสออกไปข้างนอกมันจะเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมานิมิตอันนั้นคือความ

0: ฝันทีนี้อย่างพระอริยะเมื่อท่านนอนหลับแล้วท่านก็ยังฝันเหมือนกันแต่ความฝันของพระอริยะนั้นคือนิมิตแล้วท่านจะไม่ได้ฝันแบบที่เรียกว่าหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนอย่างคนสามัญธรรมดาท่านฝันเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านรู้ท่านเห็นหรือบางทีอาจจะเกิดนิมิตขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นต้นอันนี้เรียกว่านิมิตปัญหาต่อไปถ้าตอนฝึกหัดจิตมีอะไรถ้าตอนหัดฝึกจิตอะไรเนี่ย
1: ตอนฝึกจิตนะคะท่านมีอะไรหลายๆอย่างมันแวบเข้ามานะคะ
0: ทรา
1: บว่าจะมีอุบายอะไรไม่ได้มาอย่างเดียวก็ไม่มีชื่อเดียวชื่ออะไรคะ
0: ไอการฝึกจิตมีอะไรแวบเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในการฝึกหัดใหม่ทีนี้ความแวบเข้ามาของสิ่งที่แวบเข้ามานั่นหมายถึงอารมณ์โดยธรรมดาแล้วในเมื่อเราตั้งใจที่จะเอาใจใส่ต่อจิตของตัวเองหรือต่อบริกรรมภาวนานั้นๆเพราะอาศัยที่เราเคยคิดสิ่งต่างๆมาโดยไม่มีขอบเขตเมื่อเราตั้งใจจะเอาจิตของเราไว้กับสิ่งเดียวอารมณ์เหล่านั้นมันก็ย่อมแวบเข้ามาเรื่อยๆทีนี้การแก้ก็คือว่าพอรู้สึกว่ามันแวบไปทางอื่นเราก็เอามาหาคำบริกรรมภาวนาตามเดิมแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาเร็วๆเข้าคือว่าพยายามอย่าให้ช่วงการบริกรรมภาวนานั้นมันห่างเช่นเราจะนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็ให้พุทโธเร็วๆเข้าทีนี้พอนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วมันมีอาการหลงลืมๆอาการหลงลืมๆนั่นแหละจิตกำลังเริ่มจะสงบพอจิตกำลังเริ่มจะสงบแล้วอารมณ์แวบมันก็เข้ามาอีกเราก็ตั้งใจพุทโธพุทโธพุทโธไปใหม่หลายๆครั้งเข้ามันก็ชำนิชำนาญแล้วมันก็หายแวบเองทีนี้อีกอย่างหนึ่งในเมื่อจิตของเราเนี่ยผ่านความเป็นสมาธิมาพอสมควรแล้วมันก็มีสิ่งที่แวบเข้ามาเหมือนกันสิ่งที่แวบเข้ามานั้นคืออารมณ์ที่จะมาเป็นเครื่องรู้ของจิตถ้าหากจิตของเรามีสมาธิดีมีสติดีอารมณ์แวบเข้ามานั้นจิตของเราจะรู้ทันทับจะกำหนดรู้สิ่งนั้นทันทีในลักษณะที่ตามรู้เราก็ได้สติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตกับวิญญาณมีความแตกต่างกันในด้านจิตวิทยาหรือพุทธศาสตร์อย่างไรจิตกับวิญญาณวิญญาณหมายถึงจิตหมายถึงสิ่งที่นึกคิดสิ่งที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้เย็นรู้หนาวอันนี้เรียกว่าจิตทีนี้วิญญาณนี่ก็อาศัยจิตเพราะมีจิตจึงมีวิญญาณทีนี้จิตนี่ดั้งเดิมของมันเป็นตัวรู้ตัวรู้นี่เรียกว่ามโนธาตุและตัวมโนธาตุนี่ก็เป็นตัววิญญาณอีกเหมือนกันเพราะวิญญาณตัวมโนธาตุซึ่งเรียกว่าวิญญาณนี่เพราะมันเป็นสิ่งที่รู้จักจุติปฏิสนธิรู้จักเกิดรู้จักตายเช่นอย่างมาเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็มันก็รู้จักจุติคือตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะอาศัยอำนาจของกิเลสทีนี้วิญญาณนี่แบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณนี่คือวิญญาณรู้จักจุติปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทหรือวิญญาณที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่จะนำไปผุดไปเกิดทีนี้อีกวิญญาณหนึ่งนั้นหมายถึงวิญญาณในเบญจขันธ์วิญญาณในเบญจขันธ์นี่หมายเฉพาะตากับรูปกระทบกันเข้าเรียกว่าจักขุวิญญาณเสียงกระทบหูเกิดความรู้สึกขึ้นได้กว่าโสตะวิญญาณกลิ่นกระทบจมูก รู้สึกขึ้น

เรียกว่าคานวิญญาณลิ้นลิ้มรสเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายสัมผัสเรียกว่ากายวิญญาณจิตรู้ธรรมมาจิตรู้อารมณ์เรียกว่ามโนวิญญาณเพราะฉะนั้นในทางจิตวิทยาจิตวิทยานี่หมายถึงวิชาการที่ศึกษาให้รู้เรื่องของจิตเป็นวิทยาการอันหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่ามาไม่ได้หมายถึงจิตตัวที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดเป็นวิชาการที่จะต้องศึกษาให้รู้เรื่องของจิตจึงเรียกว่าจิตวิทยาอันนี้ขอฝากไว้ให้ท่านพิจารณาเอาเองเพราะอาตมาก็ไม่ได้เรียนจิตวิทยามาทีนี้ในทางพุทธศาสตร์นั้นก็หมายถึงตัวจิตที่รู้นึกรู้คิดและในหลักอภิธรรมที่จำได้ว่าจิตเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมสภาวะใดเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมคือสั่งสมความดีความชั่วสั่งสมกุศลอกุศลสั่งสมวิชาความรู้สั่งสมสิ่งต่างๆเอาไว้ในจิตสิ่งนั้นเรียกว่าจิตพระอภิธรรมท่านว่าอย่างนี้การที่จิตสามารถติดตามอารมณ์ต่างๆไปตลอดเวลาถือว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่จิตที่สามารถตามรู้อารมณ์ต่างๆอันนั้นถือว่าเป็นจิตจิตเป็นสมาธิจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนาจิตที่จะติดตามรู้อารมณ์ได้ตลอดเวลาหมายถึงว่าเราคิดอะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันประสบเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันใครด่ามาก็รู้ทันใครตำหนิมาก็รู้ทันใครยกย่องสรรเสริญก็รู้ทันจิตสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในสภาพปกติไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์นั้นๆได้ชื่อว่าจิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานทีนี้ในเมื่อพูดถึงว่าจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานบางท่านอาจจะสงสัยว่าจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้นคืออย่างไรจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้นหมายถึงจิตที่เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้หมายถึงจิตที่อยู่ในฌานมันรู้เฉพาะเรื่องของฌานเท่านั้นความรู้อื่นๆไม่มีหมายถึงจิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธิขั้นที่เรียกว่าจิตนิ่งสว่างแล้วก็ไม่รู้สึกจนกระทั่งว่ามีตัวมีตนตัวตนหายไปหมดอันนี้จิตอยู่ในสมาธิจิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะย่อมไม่เกิดความรู้อันใดอันนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นเป็นการที่จิตผ่านความเป็นสมาธิขั้นสมถะมาแล้วจนมีสติสัมปชัญญะดีสามารถตามรู้ทันอารมณ์ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าใครได้อย่างนี้แล้วสบายมากข้อ2จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเพชรเวลาทำสมาธิหรือไม่อันนี้น่าเด็ดทำความเข้าใจ การทำสมาธิคำว่าสมาธิเป็นกิริยาของจิตการกำหนดจิตหรือการบริกรรมภาวนาในจิตหรือการเอาจิตไปพิจารณาเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นการทำสมาธิแต่การนั่งยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเราจะทำสมาธิในเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนหรือเวลาไหนๆก็ได้ทั้งนั้นถ้าหากว่านั่งขัดสมาธิแบบขัดสมาธิหรือแบบพระพุทธเจ้านั่งเนี่ยถ้ามันลำบากเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จะนอนทำก็ได้ถ้ายิ่งใครนอนทำสมาธิชำนิชำนาญยิ่งดีในเมื่อหลับลงไปแล้วจิตจะได้เป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิในเวลานอนหลับกายมันจะได้พักผ่อนสบายเพราะองค์ประกอบของความเป็นสมาธินี่กายเบาจิตเบาในเมื่อกายเบาจิตเบากายก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ถ้าใครนอนพักผ่อนด้วยสมาธิบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างก็หายได้ปัญหาต่อไปการที่นั่งสมาธิแล้วสามารถรู้ล่วงหน้าละเอียดได้ใช่หรือไม่การทำสมาธิแล้วสามารถที่จะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นไปทุกคน

บางท่านก็ไม่รู้อะไรเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างอาตมานี่ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่จิตของตัวเองและสภาวะความจริงที่เกิดขึ้นกับจิตในบางครั้งมีผู้ไปขอร้องให้นั่งทางในดูโน่นดูนี่อาตมาก็บอกกับเขาว่าคุณอย่ามาสอนให้พระโกหกคือสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าห้ามพูดแต่คำถามที่ว่าการนั่งสมาธิสามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้หรือไม่นั้นอันนี้สามารถที่จะรู้ได้แต่ต้องถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้เช่นอย่างผู้ที่ทำสมาธิพิจารณาสภาวะธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสามารถรู้อดีตชาติของตัวเองเช่นอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็รู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติผลหลังได้แล้วก็รู้จุตูปปาตญาณรู้การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายรู้อาสวัคคายานรู้อุบายทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นไปได้แต่สำหรับการที่จะไปนั่งดูโน่นดูนี่เช่นนั่งดูปู่ย่าตายายหรืออะไรต่ออะไรนั่นมันก็ออกจะเฟ้อไปหน่อยที่แน่ๆจริงก็เวลานี้รัฐบาลกำลังค้นหาบ่อน้ำมันถ้าองค์ไหนเก่งๆแล้วจับไปนั่งส่องดูบ่อน้ำมันว่ามันอยู่ที่ตรงไหนรัฐบาลเจาะลงไปทีเดียวได้เลยนี่นะไม่ต้องเปลืองเวลาแล้วไม่เปลืองค่าใช้จ่ายถ้าสามารถพิสูจน์ได้อย่างนั้นก็เก่งจริงแต่นี่ส่วนมากไปเก่งเฉพาะแต่สิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นด้วยเนี่ยอาตมาก็เลยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นักข้อ2นั่งสมาธิแล้วสามารถรักษาโรคในร่างกายให้หายได้หรือไม่อันนี้ขอยืนยันว่าสามารถรักษาให้หายได้ถ้าหากไม่ใช่โรคกรรมจริงๆแล้วหายได้เช่นอย่างอาตมาเคยเป็นวัณโรคเมื่ออายุ22ปีพ.ศ. 87-88 ท่านอาจารย์ฟั่นสอนให้ทำสมาธิรักษาวัณโรคแล้วก็มาพิจารณาถึงความตายก่อนอื่นความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราควรจะรู้ก่อนว่าความตายคืออะไรแล้วก็กำหนดพิจารณาดูความตายในที่สุดจิตสงบลงไปมันก็เกิดรู้ตายขึ้นมาแสดงว่าจิตของเราวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ไปลอยเด็ดอยู่ส่วนหนึ่งมองลงมาเห็นร่างกายนอนเหยียดยาวอยู่แล้วก็ร่างกายมันก็เกิดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันจนกระทั่งกระดูกแตกละเอียดละลายหายไปหมดในที่สุดแผ่นดินที่มองเห็นอยู่มันก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆทีนี้พอรู้สึกตื่นขึ้นมาจิตมันก็ได้ความรู้สึกว่าเออโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นอยู่ที่กายมันไม่ได้เป็นอยู่ที่จิตพอหลังจากนั้นมาถ้าเกิดความกังวลเกี่ยวกับโรคภัยไข้จิตมันจะนึกว่าไม่ได้จ้างมันมาเกิดไม่ได้จ้างมันมาตายมันอยากตายก็เชิญมันเลยมันก็เลยปลงตกอย่างนี้ในเมื่อจิตไม่กังวลกับความเจ็บป่วยมันปล่อยวางได้โรคภัยไข้เจ็บมันก็สามารถหายได้เหมือนกันทีนี้หลักฐานของการใช้อำนาจจิตรักษาโรคเนี่ยที่ให้รักษาโรคให้หายได้แม้แต่หลักวิชาไสยศาสตร์เขาก็มีเช่นอย่างมนต์ต่อดูกนี่คุณหลวงสุภศราใสท่านเจนจัดในวิชาเรื่องนี้เคยใช้รักษาผู้รักษาคนจนได้เป็นลงเป็นข่าวหนังสือพิมพ์อันนี้ก็อาศัยกำลังสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิที่มาใช้ในทางรักษาด้วยวิชาอาคมนี่อาศัยเพียงแค่ความเชื่อมั่นเท่านั้นไม่ได้หมายถึงสมาธิที่จะต้องไปมองเห็นไอ้ร่างกายเน่าเปื่อยผุพังอะไรอาศัยแต่เพียงสมาธิความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยปัญหาต่อไปขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศจิตจับอยู่ที่เสียงก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าเป็นสมาธิดีแต่จิตมิได้จับอยู่ที่

0: เนื้อความของหลวงพ่อพูดอย่างนี้ขอให้หลวงพ่ออธิบายด้วยว่าการทำสมาธิของผู้ถามได้ผลหรือไม่การฟังไม่ได้ผลใช่ไหมการทำสมาธิในขณะที่ฟังเทศจิตไม่ได้ยึดถ้าหากว่าจิตมีสมาธิแล้วไม่ได้ยึดกับคำพูดหรือคำบรรยายที่พูดกันไปเป็นได้เพียงว่ารู้รับรู้เฉยๆไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นท่านว่าอะไรบ้างหรือบางทีเสียงที่ฟังอยู่นั้นหายไปเราฟังไม่ได้ยินอันนี้หมายถึงว่าจิตอยู่ในสมาธิเพียงแต่สักว่ากำหนดรู้ทีนี้ลักษณะอย่างนี้ถ้าหากสมมติว่าเรากำหนดจิตอยู่ในสมาธิกำหนดดูจิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าจิตมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันสักแต่ว่าเป็นความคิดแต่มันไม่ยึดในความคิดนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับฟังเสียงแล้วจิตไม่ได้ยึดกับเสียงที่ได้ยินอันนี้เป็นลักษณะของการปล่อยวางอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงความเข้าใจแล้วใช่ว่าจิตมันไม่เข้าใจมันเข้าใจซึ้งอยู่ในท่าทีของมันแต่มันไม่ได้เข้าใจในลักษณะที่ว่าสามารถจำได้อธิบายได้แม้ว่าจิตมันเกิดความรู้อะไรขึ้นมาภายในก็ตามมันเกิดขึ้นมาแล้วสักแต่ว่าเป็นความคิดแล้วมันไม่ยึดมันก็มีแต่ความวางเฉยอย่างเดียวความวางเฉยอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉยไม่รู้ไม่ชี้แต่มันมีลักษณะรู้ซึ้งๆของมันอยู่ในตัวอันนี้ต้องสังเกตดูให้ดีหรือบางทีเราอาจจะเคยทำสมาธิบริกรรมภาวนามาจิตมันสงบสว่างมีวิตกวิจารมีปีติสุขเอกคตาตามหลักขององค์ฌานแต่ในเมื่อทำไปแล้วก็คือในขั้นต้นเนี่ยพอนึกถึงอารมณ์เรียกว่าวิตกจิตเข้ากับอารมณ์เรียกว่าวิจารแล้วมันเกิดปีติเราก็รู้เกิดสุขเราก็รู้ทีนี้มันเกิดความเป็นหนึ่งคือสงบเราก็รู้ไปเป็นขั้นตอนแต่เมื่อทำหนักๆเข้าแล้วพอกำหนดจิตพับลงไปนึกพุทโธจิตมันสงบพรวดไปเลยไม่สามารถที่จะกำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาได้ถนัดอันนี้เป็นความคล่องแคล่วของจิตเป็นความชำนาญของจิตเพราะมันเป็นแล้วมันก็วิ่งเร็วในเมื่อมันยังไม่เป็นมันก็ค่อยรู้ไปตามขั้นตอนอันนี้บางท่านอาจจะคิดว่าภาวนาเมื่อก่อนนี้ทำไมจิตมันสงบนิ่งสว่างเยือกเย็นดีนักหนาแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่สงบพอกำหนดจิตลงไปแล้วมันมีแต่ความรู้บังเกิดขึ้นมีแต่ความคิดบางท่านก็เข้าใจผิดว่าจิตของตัวเองฟุ้งซ่านแต่แท้ที่จริงแล้วจิตมันเกิดปัญญาร
1: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: นาฬิกา2นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569วันแรกของเดือนตุลาคมนะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะสำหรับวันนี้ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุFM 100.5 และเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะนอกจากนี้คุยมันกันมาได้นะคะผ่าน LINE @ค่ะ @ MCOT News ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้นำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและ Daily News มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
4: ไปเริ่มต้นกันที่ภาพข่าวนะครับจากหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับเป็นการระบายน้ำเพิ่มเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทครับเพิ่มการระบายน้ำระหว่าง 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ20ถึง30เซนติเมตรนะครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำกรมชลประทานก็มีการออกการประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่11จังหวัดที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งเจ้าพระยาครับและแม่น้ำน้อยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะครับมีพาดหัวใหญ่ประเด็นเช้านี้นะครับเขื่อนเร่งเพิ่มการระบายน้ำรับมือน้ำเหนือเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมืองกรุงยังอ่วม748ชุมชนนะครับกาญจนบุรีระยองจมบาดาลปภ.รายงาน31จังหวัดและกทม.ยังเผชิญกับน้ำท่วมชาวบ้านนับล้านครัวเรือนเกือบ3ล้านคนได้รับผลกระทบกรมชลประทานออกประกาศฉบับที่6เตือน11จังหวัดระวังการระบายน้ำเพิ่มเติมของเขื่อนครับ
5: ค่ะสำหรับมติชนนะคะมีภาพข่าวการเร่งอพยพค่ะโดยเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งอพยพผู้ป่วยหนักจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะคะหลังจากน้ำแม่น้ำปราจีนล้นตลิ่งท่วมพื้นที่โดยรอบโดยระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้ระทึกเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม11จังหวัดรับมือน้ำเหนือ 4-6 ตุลาเจอฝนแต่ไม่ตกแช่อนุทินประชุมปภ.ช.ช่วยสู้น้ำท่วมขู่เด้งข้าราชการเกียร์ว่างแก้วิกฤตการอ่วมปราจีนอพยพจมแล้ว31จังหวัดดับ40รายค่ะ
4: ครับมีภาพนะครับบรรยากาศน้ำท่วมบริเวณแฟลต คลองจันทน์เขตบางกะปิครับหลังจากน้ำท่วมขังมานานหลายวันแล้วตอนนี้เริ่มแปรสภาพเป็นสีดำเข้มแล้วนะครับแล้วก็ระดับน้ำบางจุดยังคงท่วมสูงมีรถยนต์หลายคันจมน้ำอยู่นะครับระดับก็ถึงกระจกรถแล้วนะครับก็มีพาดหัวข่าวนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับบอนรัฐลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมรีบช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติยึดหลักปภ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหน่อมพระราชทานถุงยางชีพนะครับแล้วก็มีภาพข่าวด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพเพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนและให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับ
5: เวทีราชบัณฑิตเดือดรุมชำแหละคดีหัวสว.จรัญเชื่อศาลดูเส้นเงินสิทธิโชติปูดพบโพยสั่งการอนุทินปัดดึงกรรมาธิการร่วมรัฐบาลขออภัยค่ะอนุทินปัดดึงกล้าทำร่วมรัฐบาลโต้ไอปมแจกเงินช่วยน้ำท่วมสภาถูกยติมหาอุทกภัยค่ะ
4: เช่นเดียวกันกับเดลินิวครับชำแหละคดีหัวสว.ภัยขั้นร้ายแรงส่งจี้ส่งสารรัฐธรรมนูญเร่งล้างบางขบวนการสุดเดือดครับหลังจากราชบัณฑิตยสภาเปิดเวทีเสวนาคดีหัวสว.นะครับก็มีจรัญผ่าทางตันกระบวนการเลือกสว.ชี้ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญคือทางออกเดียวชูโมเดลพร้อมแนะสารฎีกาหรือกระบวนการเอาเครื่องจับเท็จมาใช้มัดคนผิดด้านวิชามหาคุณฉะกระบวนการหัวทางการเมืองซัดเป็นพัฒนาการขั้นเลวร้ายเหตุกลุ่มทุนพรรคการเมืองรวมหัวล็อกผลลัพธ์ทำลายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหวังรวบอำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระชี้หากกกต.ศาลยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยถือว่าผิดอย่างมหันต์จี้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาด่วนภายใน3เดือนก่อนประชาธิปไตยพังพินาศจนเผด็จการแทรกซึมครับ
5: ค่ะในมติชนมีภาพข่าวของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นการร่วมงานของสภาพัฒน์ค่ะโดยมีคำอธิบายภาพว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒน์การสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเพื่อนำเสนอร่างพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พ.ศ. 2571ถึง2575ณ Impact เมืองทองธานีค่ะโดยมีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องนะคะ คือสสช.ลุยพลิกโฉมประเทศชูแผน14พัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจปฏิรูปรัฐทุนมนุษย์ไฮเทคพลังงานนายกขอทุกส่วนขับเคลื่อนรัฐบาลเคาะ 11.25 ล้านบาท 11.25 ล้านบาทคนจนค่ะ
4: ครับมีประเด็นข่าวประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มใช้บัตรคนจนรอบใหม่ครับได้สิทธิ์ 11.25 ล้านรายต่างจังหวัดคึกคักเช็คข้อมูลอุทธรณ์ไม่ผ่าน 3.2 ล้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับผู้ได้สิทธิ์ 11.25 ล้านรายครั้งเปิดตรวจชื่อได้แล้วนะครับอุทธรณ์ไม่ผ่าน 3.2 ล้านคนเร่งอีก 400,000 คนยืนยันตัวตนภายในตุลาคมนี้รับเงินเพิ่ม700บาทชี้หากไม่ผ่านเกณฑ์ไปรอรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยอดพุ่ง30ล้านคนครับสามารถกดรับสิทธิ์ได้วันนี้1ตุลาคมด้านประชาชนทยอยแห่เช็คใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่3ครับ
5: ค่ะในมติชนมีภาพของกระเป๋าที่อยู่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็อธิบายภาพว่ากระเป๋าเดินทางและสัมภาระของผู้โดยสารสายการบินไทยยังคงตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจำนวนมากค่ะโดยที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดนะคะมีพาดหัวที่เกี่ยวข้องคือพิพัฒน์ลุยเคลียร์กระเป๋าค้างสุปจีห่วงคาโก้ชะงักกดเชื่อมั่นสรท.ที่รัฐบาลเร่งแก้ซีลเรื่องด่วนค่ะ
4: ครับของเดลินิวปิดท้ายที่ภาพข่าวนะครับมีอังสุธาสาวิทนะครับนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยสู้อย่างสุดหัวใจนะครับแซงชนะไชนีสไทเปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรายการสปรินต์บุคคลชายจักรยานประเภทคู่เอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
5: พาดหัวสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะกรรมการสรรหาออกคำสั่งให้สรณะเลิกยุ่งกสทช.ฝ่าฝืนปรับวันละ 50,000 บาทค่ะ
4: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์2ฉบับนี้นะครับไปติดตามกันที่รายละเอียดของข่าวนะครับยังมีอีกหลายพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่เมื่อกี้นี้ขับรถผ่านมาทางถนนรามคำแหงยังท่วมอยู่นะฮะ
5: ช่วงไหนคะ
4: ช่วงโค้งมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือยังมีน้ำท่วมขังบางจุดเนาะก็คือครึ่งเลนเนี่ยเป็นน้ำท่วมอยู่นะครับผมนึกว่าเช้านี้จะแห้งหมดจดไม่เลยก
5: ็ยัง
4: มีอยู่เลยนะครับแต่ว่าซอยมหาไทยบ้านผมเนี่ยก็แห้งแล้วนะครับอ่ะไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นนัดแรกนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีกล่าวหลังจากการเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านนายกกล่าวช่วงนึงนะครับบอกว่าการประชุมครั้งนี้

0: ต้องยอมรับและก็ไม่ถือสาคำพูดต่างๆแต่ต้องทำให้กำลังใจพวกเขาและก็นำสิ่งที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดแย้งขัดตากันไม่มีการเกี่ยงกันทุกคนพยายามที่จะใช้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้นะครับส่วนทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศครับอธิบดีปภ.เนี่ยบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ระยะนี้นะครับประกอบกับการระบายน้ำมาจากทางภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำทางภาคกลางก็ทำให้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดนะครับอย่างเช่นตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิชบูรณ์นะครับนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์รวมถึงกรุงเทพนะครับรวมแล้ว195อำเภอนะครับมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากมหาศาลเลยโดยที่ภาคกลางเนี่ยอย่างเช่นที่จังหวัดอุทัยธานีก็เกิดน้ำท่วมใน8อำเภอนะครับก็กินพื้นที่ไปจำนวนมากจังหวัดลพบุรี5อำเภอนะครับอย่างเช่นอำเภอเมืองอำเภอท่าหลวงอำเภอพัฒนานิคมอำเภอโคกสำโรงอำเภอบ้านหมี่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้สถานการน้ำยังท่วมสูงกันอยู่นะครับ
1: ค่ะจากสถานการณ์น้ำที่ยังท่วมสูงกันอยู่นะคะก็มีคำเตือนจากรัฐบาลนะคะให้พื้นที่11จังหวัดนะคะรวมถึง พื้นที่ของกทม.ยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำล่วงหน้านะคะหลังจากกรมชลประทานเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ล่าสุดนะคะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะคะเพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยกรมชลประทานนะคะได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดนะคะก็คือแจ้งเตือนใน11จังหวัดดังนี้ค่ะจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นค่ะโดยกรมชลประทานนะคะก็คาดการว่าสถานการณ์น้ำในช่วง 1-5 วันข้างหน้าโดยตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะคะสถานีน้ำ42อำเภอนครสวรรค์เนี่ยนะคะที่อำเภอเมืองนครสวรรค์อาจจะมีปริมาณน้ำนะคะไหลผ่านสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขาไหลเข้ามาสมทบอีกประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเรื่องนี้นะคะจะส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมชลประทานนะคะก็รับน้ำเข้ามาในระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งเนี่ยประมาณ550ถึง580ลูกบาศก์เมตรวินาทีจากแนวโน้มปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะกรมชลประทานจึงมีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเพิ่มระดับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเรื่องนี้ก็จะส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเป็นพิเศษด้วยค่ะ
0: ครับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันอีกสักนิดนึงนะครับก็ Facebook ของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยมีการอัปเดตจุดน้ำท่วมถนนสายหลักนะครับของเมื่อวานนี้ช่วงสักประมาณ11โมงนะครับดังนี้ก็คือถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว113ถึงแยกบางกะปิระดับน้ำ30เซนติเมตรงดสัญจรผ่านนะครับก็ตอนนี้แห้งแล้วถนนสรณคมนะครับกลางซอยรถเล็กหลีกเลี่ยงถนนพหลโยธินซอยสายหยุดจนถึงตัดเทพารักษ์นะครับระดับน้ำ 10-15 เซนติเมตรถนนพหลโยธิน 54/1 หน้าตลาดยิ่งเจริญถึงหน้าโรงพยาบาลภูมิพล5เซนติเมตรครับแล้วก็มีถนนรามอินทราปากซอย5นะครับ 5-10 เซนติเมตรหน้าสนามมวยลุมพินีระดับน้ำ 10-20 เซนติเมตรก่อนเข้าวงเวียนบางเขนก็มีนะครับตรงนั้น20เซนติเมตรและถนนลาดพร้าวตั้งแต่113ไปถึงแยกบางกะปิระดับน้ำ

0: 20เซนติเมตรแฮปปี้แลนด์สาย1ท่วมเลนนะครับถนนเสรีไทยตัดถนนมีนพัฒนาถึงแยกเมืองมีนบุรีเนี่ยน้ํา10ถึง15เซนติเมตรบริเวณแยกสวนสยาม10เซนติเมตรนะครับแล้วก็สีบุรพาทั้งเส้นนะครับระดับน้ํา30ถึง40เซนติเมตรงดสัญจรผ่านนะครับแล้วก็มีถนนศรีนครินทร์แยกกรุงเทพกรีฑาสวนศรีนครินทร์ระดับน้ํา10ถึง15เซนติเมตรที่อ่านไปนี้คุณฟังอยู่แถวไหนบ้างน้ําลดหรือยังนะครับแจ้งกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะอัปเดตสถานการณ์เข้ามาได้นะคะสำหรับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้ประกาศภัยพิบัติทั้งจังหวัดแล้วค่ะนางสาววริษฐานะคะสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทั้ง13อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะคะด้านสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์นะคะปริมาณกักเก็บน้ำอยู่ที่15ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยปริมาณน้ำเก็บกักน้ำอยู่ที่7ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้นะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์มีแผนในการปรับเพิ่มการระบายน้ำในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่เขื่อนแม่กลองปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่า2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำนะคะในลุ่มน้ำริมแม่น้ำแม่กลองในเขตอำเภอท่าม่วงแล้วอำเภอท่ามะกานะคะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรนะคะก็เรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพร้อมด้วยนางสาวชนทิชาวงอุตสานะคะในอำเภอท่าม่วงก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณเขื่อนแม่กลองแล้วก็พบกับการรายงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ติดตามกรณีเหตุแพไหลมาตามกระแสน้ำที่แม่น้ำแม่กลองนะคะไปชนกับประตูระบายน้ำของตัวเขื่อนก็โดยพบว่าเป็นแพขนาด2ชั้นนะคะที่ไหลมาตามน้ำแล้วก็น้ำเนี่ยเชี่ยวแล้วก็พุ่งเข้าบริเวณต่อหม้อของประตูระบายน้ำอย่างจังแล้วก็ติดค้างอยู่บริเวณนั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแพขนาดเล็กเป็นกระชังปลาจำนวนมากที่หลุดมาลอยติดค้างอยู่นะคะก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปภ.กาญจนบุรีเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยและมูลนิธิต่างๆนะคะก็ประสานเข้าให้ความช่วยเหลือแล้วก็เร่งทำแบบเหมือนกับว่าเอาแพออกจากตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไหลระบายได้สะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้ก็เฝ้าระวังสถานการณ์อยู่นะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
0: ครับก็ไปดูทางสทช.กันบ้างนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่8นะครับเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันนะครับมีน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์อัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่มาจากอำเภอจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาเนี่ยประมาณ400ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไหลมาสมทบกันซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการสภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางครับช่วงวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม69ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาสูงอย่างต่อเนื่องนะครับและกรมชลประทานคาดการว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำเข้าน้ำคลองเอาน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและก็ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพของคลองชลประทานนะครับด้วยความจำเป็นนี้การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะครับ20ถึง60เซนติเมตรนะครับและพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังนะครับอย่างเช่นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภอเพิ่มบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีอำเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรจังหวัดอยุธยานะครับอำเภอสามโคกอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับแล้วก็อำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคือที่ว่ามาเนี่ยให้เตรียมความพร้อมเลยนะครับติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่นะแล้วก็เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำก็ ประชาชนก็เตรียมแผนรับมือนะครับของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกำจัดสิ่งกีดขวางลอกท่อระบายน้ำบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมในการอพยพทันท่วงทีถ้าหากเกิดสถานการณ์ขึ้นนะครับได้ยินอย่างนี้แล้วก็ยกของไว้เลยยกรอดีกว่าย
1: กรอนะคะ
0: ไม่ต้องรอให้ประกาศนะฮะ
1: ค่ะก็ถ้าภาพรวมจริงๆแล้วตอนนี้สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในกรณีที่ป่วยหรือได้รับการแบบเหมือนกับว่ากรณีที่เป็นผู้ป่วยสีแดงการอพยพต่างๆเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีรายงานตัวเลขผู้ป่วยหลังจากเกิดเหตุสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะประมาณ 52,000 รายค่ะแล้วก็เร่งอพยพผู้ป่วยสีแดงแล้วเนี่ยนะคะก็จากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรที่จังหวัดปราจีนบุรีไปที่โรงพยาบาลข้างเคียงปัจจุบันเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะ40รายโดยการเยียวยาในรอบนี้ใช้งบประมาณจากงบกลางและงบดูแลภัยพิบัติและงบท้องถิ่นในการเข้ามาชดเชยส่วนงบจากกรณีการประกันภัยพิบัติเนี่ยจะเริ่มบังคับใช้ในวันนี้นะคะวันที่1ตุลาคมซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการสำรวจข้อมูลนะคะเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีการสั่งการหรือว่าข้อราชการใดๆเนี่ยก็ให้สั่งการให้เป็นระบบในระดับการบริหารของกระทรวงไปยังผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีใครเกียร์ว่างหรือไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะคะก็จะมีการพิจารณาให้ออกจากงานหรือว่ามีคำสั่งให้มีการตรวจสอบคือถ้าใครเกียร์ว่างก็จะเด้งเข้ากรุทันทีอันนี้ก็เป็นคำเตือนของนายกรัฐมนตรีสำหรับข้าราชการที่ดูแลสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้นะคะ
0: ครับช่วงนี้ที่มีน้ำท่วมหลายๆพื้นที่นะครับมีปัญหาที่สุวรรณภูมิเนาะน
1: ะ
0: ครับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าทางหอการค้าไทยก็ติดตามสถานการณ์การให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งด้านผู้โดยสารแล้วก็การขนส่งสินค้าช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาก็เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังหลายพื้นที่กระทบกับการเดินทางเข้าออกสนามบินขณะเดียวกันก็มีปัญหาเที่ยวบินล่าช้ายกเลิกเที่ยวบินผู้โดยสารตกค้างรวมถึงสัมภาระล่าช้าแล้วก็ตกค้างด้วยปัญหานี้ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและก็ภาพลักษณ์ของประเทศเนื่องจากสนามบินเป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวนักธุรกิจและผู้ที่เดินทางมาสัมผัสเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงปลายปีที่กำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวและไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group แล้วก็มีตั้งแต่12-18ตุลาคมนะฮะจึงจำเป็นต้องเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเดินทางแล้วก็การบริการกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับการขนส่งทางอากาศนะครับปัญหาความแออัดและข้อจำกัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังเป็นปัญหาสะสมมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาพื้นที่คลังสินค้ากำลังคนอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานเห็นชัดขึ้นนะครับตามปริมาณแอร์คาร์โก้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาครับประเทศไทยเรามีมูลค่าการค้าผ่านทางอากาศเนี่ย 5.53 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 2.45 ล้านล้านบาทหรือว่าราว1ใน3ของการส่งออกทั้งหมดก็จะมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนกว่า 1.32 ล้านล้านบาทสินค้าเกษตรและอาหารกว่า 380,000 ล้านบาทก็สะท้อนบทบาทของแอร์คาร์โก้นะครับต่อการส่งออกแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในขณะเดียวกันจำนวนเที่ยวบินขนส่งสินค้าแบบเช่าหมาลำหรือว่าชาร์เตอร์ไฟท์นะครับก็ปริมาณสินค้าก็เพิ่มขึ้นทำให้ระบบต้องรองรับปริมาณงานในระดับสูงโดยที่ผ่านมานะครับเกิดกรณีคลังสินค้า TG ขอระงับชาร์เตอร์ไฟท์เข้าคลังเป็นการชั่วคราวเพื่อบริหารจัดการสินค้าที่สะสมอยู่ซึ่งก็สะท้อนข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในการรองรับสินค้านะครับส่วนผู้บริการนะฮะผู้โดยสารในปี69เนี่ยมีสายการบินให้บริการ118สายการบินรวมแล้ว 340,000 เที่ยวบินนะครับเพิ่มขึ้น 1.83% และมีผู้โดยสารประมาณ 59.62 ล้านคนทำให้สุวรรณภูมิจำเป็นต้องยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและก็รองรับบทบาทการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคครับ
1: ค่ะเรื่องนี้การบินไทยนะคะก็บอกว่าจะเร่งเคลียร์กระเป๋าที่ตกค้างอีกกว่า 8,000 ใบเนี่ยนะคะให้เสร็จภายในวันที่2ตุลาคมนี้ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาผู้

0: โดยสารและก็สัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะภาพรวมตั้งแต่วันที่26ถึง29กันยายนที่ผ่านมามีกระเป๋าของผู้โดยสารตกค้างรวมกว่า 10,000 ใบนะคะปัจจุบันเนี่ยกระเป๋าสัมภาระที่ตกค้างเนี่ยมีอยู่ประมาณ 8,000 ใบซึ่งการบินไทยสามารถคัดแยกได้วันละ 2,000 ใบซึ่งคาดการว่าระยะเวลาที่ต้องคัดแยกกระเป๋าที่เหลืออีก 8,000 ใบเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 วันถึงจะเคลียร์หมดนะคะสำหรับการสนับสนุนด้านกำลังพลเนี่ยการขอกำลังเสริมมาจากกองทัพอากาศก็เพิ่มเติมอีก100นายจากเดิมนะคะเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายลำเลียงสัมภาระให้เร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งขั้นตอนในการคัดแยกกระเป๋าเนี่ยต้องใช้เจ้าหน้าที่ของการบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการค่ะสำหรับเป้าหมายในการเคลียร์กระเป๋าที่ตกค้างเนี่ยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่2ตุลาคมนี้นะคะก็ยอมรับว่าต้องใช้เวลาในการคัดแยกแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลสัมภาระของแต่ละใบส่วนการจัดการเรื่องของสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างเนี่ยได้หารือร่วมกับบริษัทการบินไทยนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยบอกว่าได้เตรียมกำลังพลแล้วก็อุปกรณ์นะคะเพิ่มเติมในการจัดพื้นที่พักสินค้าแล้วก็เต็นท์ที่ป้องกันน้ำฝนแล้วก็เร่งระบายสินค้าที่ตกค้างอยู่ในคาร์โก้พร้อมยืนยันว่าจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องปิดการขนส่งทางอากาศแต่อาจจะมีการชะลอการให้บริการในบางส่วนนะคะส่วนกรณีผู้โดยสารที่กระเป๋าตกค้างภายในสนามบินนะคะการบินไทยก็จะติดต่อกับผู้โดยสารหลังจากสามารถระบุสัมภาระได้ว่าเดินทางมาจากเที่ยวบินใดผู้โดยสารเป็นใครซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสายการบินจัดส่งไปยังปลายทางให้กับผู้โดยสารนะคะรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องที่ต้องดูแลเร่งด่วนเป็นพิเศษคือผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางต่อได้เนี่ยเนื่องจากไม่ได้รับกระเป๋านะคะทางกระทรวงคมนาคมจะร่วมกับสายการบินไทยพิจารณามาตรการเยียวยารวมถึงกรณีกระเป๋าสูญหายหรือว่าเกิดความเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขของประกันและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะคะทางด้านนายชายเอี่ยมสิรินะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็บอกว่าขณะนี้การดำเนินการในภาพรวมเนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยมีการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเนี่ยมากกว่า90%แล้วแม้ว่าจะสามารถกลับเข้ามาดำเนินการได้ไม่เต็มที่แต่ก็ยังสามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้นกว่าก่อนหน้านี้แต่ยังมีสัมภาระในที่ตกค้างแล้วก็สัมภาระเดิมอยู่เนี่ยเป็นจำนวนมากจึงต้องเร่งในการคัดแยกแล้วก็จัดการส่งต่อกระเป๋าไปยังสายการบินอื่นๆที่เป็นการต่อเครื่องให้เป็นระบบต่อไปนะคะสำหรับตารางเที่ยวบินเนี่ยปกติสายการบินไทยจะมีเที่ยวบินขาออกประมาณ115เที่ยวบินต่อวันหากว่ารวมเที่ยวบินไปกลับในช่วง2วันที่ผ่านมานะคะก็เริ่มที่จะมีปัญหาเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็มีการลดเที่ยวบินไปเหลือประมาณ28เที่ยวบินส่วนวันที่1ตุลาคมนะคะก็คือวันนี้นะคะจะกลับมาบริการประมาณ100เที่ยวบินต่อวันก่อนที่จะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันที่2ตุลาคมนี้นะคะนอกจากนี้การบินไทยก็ตั้งเป้าว่าจะนำจำนวนเที่ยวบินเนี่ยกลับมาให้เป็นปกติ115เที่ยวบินต่อวันได้ภายใน7วันข้างหน้าซึ่งสถานการณ์แล้วก็แผนงานหลังจากนี้ก็จะมีการแถลงให้กับสื่อมวลชนรับทราบเป็นระยะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับยังมีประเด็นน้ำท่วมนะครับให้ได้ติดตามนะครับเรื่องของแก้มลิงที่มีข่าวว่านะครับมีการยกเลิกไปเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณชายเอบอกว่าเมื่อวานดูโหนกระแส าจารย์เบียร์บอกว่ามีสสบางคนเนี่ยชอบมาถ่ายรูปกับข้าวกล่องเอ๊ะทำไมทำแบบนี้นะอะไรเหมือนยังไม่ได้ทำใช่ไหมมาถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณฟังแซวมาถ่ายวันนี้ใส่แว่นนะครับหาแว่นเจอหาแว่นเจอนะฮะแล้วก็มีทาง Facebook นะครับก็มีสวัสดีวันพฤหัสเข้ามานะครับข่าวหน้าหนึ่งรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเสนอสนามบินเนี่ยคืนกระเป๋าให้ลูกค้าของการบินไทยขอบคุณมากนะครับคุณนามรีนะครับคุณทองพูนคุณศาสิมาคุณคนฟังข่าวนะครับสวัสดีเราสองคนเข้ามาแล้วก็ผู้ติดตามรายการทุกท่านด้วยนะครับรายงานสภาพอากาศนครปฐมติดบ้านโป่งเข้ามาแม่น้ำแม่กลองห้วยบ้านโป่งสูงนะครับคุณชุมชนนะครับเราต้องทำยังไงกับไทยช่วยไทยเฟส2
0: เดี๋ยวมีค่ะ
1: เดี๋ยวมีนะครับกดยืนยันกดคุณธนยศนะฮะอรุณสวัสดิ์เข้ามาคุณเกริกชัยโปร่งครับนะโทษราชการสสสวครม.ไม่เคยผิดรัฐบาลไม่ดีสักคณะนะครับแล้วก็อ่านไม่ออกนะครับแล้วก็ทำเพื่อชาติจริงต้องเอาจีนมาปกครองรัฐบาลละมั้งจับขังตลอดชีวิตเลยแบบที่จีนทำนะครับแล้วก็มีคุณอรันนะฮะจำนวนคนได้รับบัตรคนจนลดไปประมาณ3ล้านน่าจะกระทบกับฐานรากของพรรคภูมิใจไทยนะครับผสมโรงกับเรื่องของน้ำท่วมเข้าไปอีกนะคุณชยศจากสุราษฎร์นะครับ24องศาคุณสุภชัยสวัสดีเข้ามานะครับคุณยาหยีนะครับที่บางแคนะฮะเช้านี้ก็สุขสวัสดีเข้ามาคุณอรุณนะครับสวัสดีครับคุณชัยยันคุณครูบุญแล้วก็คุณสุรัตนานะครับสวัสดีทั้งสองท่านวันนี้ตื่นเช้ามาไม่ได้รีบร้อนทำกับข้าวนะครับแล้วก็ฟังทุกวันนะฮะครับแล้วก็มีคุณทัชชัยจากแพร่นะครับ25องศาคุณอเกนจากพะเยาคุณอรสาคุณปุ้มปุ้ยนะครับคุณประเสริฐคุณนางงามคุณอีซี่แคมบอกว่าตอนนี้ไม่มีข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วเหรอนะครับปกติข่าวหน้าหนึ่งไม่ได้รับไทยรัฐเนาะ
0: ไม่ได้รับไทยรัฐมาหลายปีแล้วนะ
1: แต่ว่าก้าวทันข่าวเนี่ยจะมีบ้างที่อ่านเป็นพาดหัวข่าวนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณปู่พาสวัสดียามเช้านะครับคุณเสือนอนไม่หลับคุณวรวิทย์คุณรัชนีด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านวันนี้คุณสุภชัยกลับมาครองอันดับหนึ่งในการเป็น ท็อปคอมเมนต์แรกแล้วนะครับ คุณได้นะครับบอกว่าอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยตอนนี้มีหมอกหนานะครับ คุณสมัยสวัสดีตอนเช้าอากาศ28องศานะครับคุณเดี่ยวธนรงค์บอกว่าปลาเสียหายร้อยกว่าตันนะครับไม่แน่ใจว่าตรงพื้นที่ไหนยังไงเนาะนะครับ
0: ค่ะ
1: ทางไลน์เป็นยังไงครับ
0: ทางไลน์ก็คึกคักพอสมควรนะคะพี่สุภชัยอยากจะกระซิบว่าพี่เสียแชมป์ทางไลน์นะคะค่ะก็มีพี่บุญชัยนะคะเข้ามาทักทายเป็นคนแรกในช่องทางไลน์นะคะคุณจำรูนค่ะสวัสดีนะคะพี่สุภชัยค่ะทักทายขวัญกับภูเบศเข้ามานะคะคุณไพฑูรย์ก็กู๊ดมอร์นิ่งอรุณสวัสดิ์กันเข้ามาค่ะคุณสมจิตนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำขังเนี่ยเริ่มเน่าเหม็นแล้วก็เลยเปิดไปดูข้อมูลก่อนหน้านี้ที่คุณสมจิตเคยส่งเข้ามาในไลน์ของ 100.5 เนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงน้ำยังรอการระบายอยู่เยอะอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นที่บ้านคุณสมจิตเองอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในน้ำเน่าเหม็นเนี่ยยุงมันก็เยอะแล้วโรคที่มากับยุงเนี่ยก็หลายโรคทีเดียวนะคะ
1: ฉ
0: ี่หนูก็ด้วยนะคะก็ถ้าใครถ้าเลี่ยงน้ำได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็ใส่รองเท้าบูทสูงแล้วกันนะคะคุณนายนะคะบอกว่าสวัสดีหนองจอกในน้ำยังไม่ลดเลยเน่าแล้วด้วยนะคะคุณวิบุญชัยค่ะสวัสดีกันเข้ามาบอกว่าวันนี้มีความสุขสุขสันต์วันพฤหัสเฮงเฮงรวยๆนะครับผม
1: วันนี้นะ
0: คะ
1: คุ
0: ณภ
1: ู
0: เบศค่ะคุณวิชาญตลิ่งชันนะคะทักทายกันเข้ามาก็พูดถึงสายการบินต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในช่องทางไลน์กันค่ะที่ทักทายกันมาในช่วงเช้าวันนี้นะคะ
1: โอ้ยวันนี้หวยออกคุณฟังช่วยกันอวยพรเข้ามาหน่อยนะครับอยากถูกหวย
0: คุณมีอะไรในใจหรือเปล่า
1: เปล่าเปล่า
0: ไม่ใช่หมายถึงว่ามี
1: อ๋อตัวเลขครับซื้อไปแล้วครับลอตเตอรี่เมื่อวานนี้ซื้อช่วยป้าเขามาขาย
0: ที่ออฟฟิศเราเหรอ
1: เออใช่นะครับโดนน้ำท่วมไปขายไม่ออกเลยนะก็ช่วยสนับสนุนกันไปเนาะนะครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะนี่มีดราม่านะเรื่องของน้ำท่วมนะฮะเดี๋ยวฟังนี้ก่อนแล้วก็หัวจะปวดเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็นี่คุณณวัฒน์อิสระไกรศีลรู้จักไหม
0: รู้จักค่ะดูนางงามตลอดเลยดิฉัน
1: เป็นเจ้าของมิสแกรนนี่แหละก็โพสต์ภาพนะครับข้อความผ่าน Facebook ให้เห็นสภาพบ้านพักสุดหรูเลยนะบ้านเนี่ยสวยมากหลังใหญ่โตมโหฬารนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างหนักจนได้รับความเสียหายต้องอพยพย้ายออ

0: จากพื้นที่แล้วตอนนี้มีประกวดมีสแกนอยู่นะเจ้าตัวบอกว่าเสียภาษีให้รัฐบาลสิ่งที่ได้รับคือสภาพบ้านผมแบบนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับนายกหนูฝั่งบ้านนายกแห้งสนิทแค่เดินมาไม่ไกลเหมือนทะเลยืนยันว่าหมู่บ้านเดียวกันทำยังไงล่ะท่วมครึ่งหมู่บ้านอีกครึ่งหมู่บ้านไม่ท่วมถูกตัดน้ำตัดไฟรถท่วมนะน้ำนะฮะต้องย้ายออกจากบ้านต่างกันราวฟ้ากับเหวทั้งที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน
1: ฮะ
0: ดูสภาพบ้านแล้วก็เป็นเหมือนทะเลสาบอยู่ข้างหน้าบ้านเนาะนะฮะบ้านสวยหรูๆเนี่ยก็มีน้ำดำๆอยู่ข้างหน้านะมาถึงรั้วบ้านเลยนะครับ
1: ก็น้ำเริ่มเน่าแล้วนะคะก
0: ็
1: ป
0: ั
1: ญหานี้ก็หัวจะปวดใช่ไหมคุณนวัตคุณนวัตถ้าได้ยินเราอยู่คุณนวัตรับสุกายะไปดูแลไหมคะ
0: อย่าไปหาเรื่องแก
1: ค่ะนะคะก็อยากจะนำเสนอสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะกลิ่นกาสลองเนี่ยช่วยให้คุณเนี่ยผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมั่นใจในมาตรฐานของอย.นะคะโดยมีทีมผลิตเนี่ยเป็นทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยด้วยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะก็ในเรื่องนี้ถ้าใครสนใจนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: มีคุณฟังคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าตื่นเช้าวันนี้มาก็คว้ามือถือมาเปิด 100.5 ฟังนะคุณภูเบศกับคุณขวัญนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณ
0: คุณสายน้ำไม่ไหลกลับสวัสดีมีความสุขสุขสันต์วันพฤหัสบดีครับวันนี้เฮงๆรวยๆกันนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณสัตย์สีมา26องศาบรรยากาศสบายๆเช้านี้ไม่มีฝนจ้าที่ศรีดาโคราชนะครับคุณชนระทรนะครับบอกว่าพัทยาฝนโปรยแต่เช้าเลยนี่คุณสื่อท้องถิ่นบอกว่าข้าราชการเกษียณวันนี้ห้ามแต่งตัวไปทางงานนะครับ
1: อาจจะเคยชินนะวันนี้1ตุลาแล้วนะคะหมดปีของข้าราชการและเกษียณก็ตอนนี้ก็ใครอยากจะทำอะไรก็พักผ่อนนะคะ
0: อืมนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าลูกกาแยกคปอน้ำท่วมสูงรถเล็กผ่านไม่ได้ครับ
1: นำลูกกาเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้ถ้าคุณมีความหวังก็โอเคนะแต่ว่าถ้ายังไงก็ตามสิ่งที่แน่นอนนะคะก็อย่าลืมกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาท
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งกดไปเอาข่าวน้ำท่วมให้จบก่อน
1: อ้าวนึกว่าคุณจบแล้วอ่ะคุณต่อ
0: คุณชัดชาติ
1: ค่ะ
0: ออกมาสยบข่าวลือนะครับยืนยันว่ากทม.เนี่ยยังไม่เคยสั่งยกเลิกโครงการแก้มลิงนะพร
1: ้
0: อมกับน้อมนำพระราชดำริร.9มาปรับในการระบายน้ำให้คุ้มค่านะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ซอยลาดพร้าว101เขตบางกะปิครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและได้ชี้แจงข่าวลือกรณีที่กทม.เนี่ยยกเลิกโครงการแก้มลิงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำสำคัญแต่ว่ากทม.ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการให้มีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปลี่ยนมาเน้นการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำขุดคลองให้ลึกขึ้นทำเขื่อนและดาดท้องคลองนะครับเพื่อใช้ตัวคลองเป็นหลักในการเป็นแก้มลิงในตัวซึ่งช่วยรับและก็ส่งน้ำเข้าออกได้ดีกว่าการไล่ซื้อที่ดินเปล่าระดับหมื่นล้านบาทเพื่อขุดบึงใหม่ที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบน้ำนอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ยังปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแบบเหมาจ่ายรายละ 9,000 ก็บอกว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกทม.ยึดหลักการจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบของปภ.ที่พิจารณาจ่ายเงินตามประเมินการประเมินหลักฐานความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่เน้นย้ำช่วยเหลือตามระดับความเสียหายของจริงนะครับแต่ละครอบครัวสำหรับสถานการณ์พื้นที่ลาดพร้าว101ถึง4แยกบางกะปิตอนนี้น้ำแห้งสนิทแล้วก็เปิดการสัญจรตามปกติแล้วแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังจุดเชื่อมโยงเชื่อมต่อคลองแสนแสบต่อไปด้านนายเจษฎาจันทรประภาครับผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกทม.ก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่ากทม.เนี่ยก็น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการแก้มลิงมาใช้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีพื้นที่รับและหน่วงน้ำ38แห่งปริมาณกักเก็บกว่า 13.7 ล้านลูกบาศก์เมตรคือมันเพิ่มขึ้นมาจากปี65และตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดก่อสร้างเพิ่มเติมอีก7แห่งซึ่งจะทำให้มีแก้มลิงรวม45แห่งรองรับน้ำได้เกิน14ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนกรณีโครงการบึงรับน้ำ6แห่งที่เคยศึกษาเอาไว้นั้นสาเหตุที่ต้องยกเลิกไป4แห่งเนื่องจากว่าไปทำประชาพิจารณ์แล้วมันไม่ผ่านความเห็นของประชาชนในพื้นที่ส่วนอีก2แห่งก็คือบึงรับน้ำคลองคูบอนและคลองบางชันเมื่อประเมินความคุ้มค่าด้านงบประมาณพบว่าต้อง

0: ช้ค่าเวรคืนและก่อสร้างสูงถึง 11,000 ล้านบาทกทม.ก็เลยปรับแผนมาใช้แนวทางพัฒนาระบบคลองสายหลักและระบบลำเลียงน้ำเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายบึงหนองบอนซึ่งใช้วงเงินเพียงแค่ 6,500 ล้านบาทและสอดคล้องกับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งตะวันออกในปัจจุบันมากกว่าครับ
1: ค่ะเมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องเงินเยียวยาใช่ไหมของกทม.นะคะเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะคะเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกถึงกรณีของกทม.เนี่ยปกติเนี่ยถ้าได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติใดๆในพื้นที่กทม.เนี่ยจะต้องมีการยื่นเอกสารที่ต้องไปแจ้งความกับตำรวจก่อนนะก่อนที่จะไปเหมือนรับเรื่องหรือว่าการขอความช่วยเหลือตรงนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้กทม.ก็บอกว่าในกระบวนการยื่นเอกสารเนี่ยได้หารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมบัญชีกลางเพื่อเตรียมประกาศในการยกเว้นการใช้ใบแจ้งลงบันทึกประจำวันเนี่ยลดลงก็คือเป็นการแบบไม่ใช้ใบแจ้งบันทึกลงประจำวันที่สถานีตำรวจและเพื่อลดภาระของประชาชนโดยที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อกฎหมายตรงนี้อย่างละเอียดนะคะเพื่อหาช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการ จัดเตรียมในวิธีการลงทะเบียนหรือว่าการร้องขอความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์โดยที่มีเจ้าหน้าที่ของกทม.แล้วก็ตำรวจในการร่วมสังเกตการในการลงบันทึกผ่านระบบออนไลน์นะคะก็ลดขั้นตอนไม่ต้องไปแจ้งความบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะพร้อมกันนี้กทม.ก็จะกำลังพัฒนาระบบยื่นคำร้องผ่านทางออนไลน์เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองเพื่อดึงข้อมูลแบบอัตโนมัติจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักโดยลดการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนนะคะอย่างไรก็ตามประชาชนยังมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพความเสียหายเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการยื่นประกอบคำร้องด้วยนะคะอันนี้ถ้าคุณผู้ฟังยังไม่ได้ถ่ายภาพแล้วบ้านตอนนี้ยังเดือดร้อนอยู่ยังสามารถถ่ายได้ทันถ้าน้ำแห้งแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะต้องไปดูคราบน้ำอะไรทำนองนี้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นขอความช่วยเหลือหรือว่าเงินเยียวยาจากกทม.นะคะสำหรับเรื่องของช่องทางการรับเงินเนี่ยจากเดิมกทม.จะจ่ายเป็นเงินสดนะคะให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนก็ได้มีการประสานเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประสบภัยโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่ารายละเอียดในการยื่นเนี่ยจะมีความชัดเจนว่าจะทำด้วยวิธีอะไรอย่างไรเนี่ยภายในสัปดาห์นี้เพื่อให้ประชาชนเตรียมยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาได้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็หากท่านใดเนี่ยสะดวกเนี่ยก็สามารถเดินทางไปยื่นเรื่องหรือว่าเอกสารได้ที่สำนักงานเขตได้เช่นเดียวกันถ้าใครไม่สะดวกแบบออนไลน
2: ์
1: ระบบแบบเดิมแบบเหมือนแมนนวล
2: เดินไปที่เขตได้เลย
1: เดินทางไปที่เขตได้เลย
2: ครับมาที่เรื่องบัตรไทยช่วยไทยพลัสบ้างนะครับเดี๋ยวคุณไปต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน
1: า
2: ะมีไหม
1: บัตรสวัสดิการของดิฉันมีไทยช่วยไทยพลัสแกบัตรสวัสดิการ
2: เดี๋ยวผมไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนละกันนะครับก็คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับประชุมครั้งที่12เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาก็มีมติเห็นชอบนะครับผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69รอบทบทวนนะครับซึ่งก็เปิดให้คนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยยื่นทบทวนระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง31สิงหาคมมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับ 5.01 ล้านรายไปตรวจสอบแล้วผ่านคุณสมบัติรอบทบทวนเนี่ย 1.75 ล้านรายครับซึ่งก็มีการประกาศผลไปวันที่30กันยายนที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 6:00 นแล้วนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิ์รวม 11.25 ล้านคนหลังจากภาครัฐขยายเวลาในการเข้าถึงกลุ่มตกหล่นจากฐานข้อมูลของทั้งพม.มหาดไทยและก็การลงพื้นที่เชิงรุกทั่วประเทศเพื่อปรับปรุงเป็นข้อมูลปัจจุบันและคัดกรองครอบคลุมยิ่งขึ้นก็ทำให้มีผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่ในภาวะยากลำบากเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 2.66 ล้านคนเลยนะครับและผู้ได้รับสิทธิ์รับเพื่อร่วมรับสิทธิ์เพิ่มนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคนที่มีบัตรรายใหม่สามารถไปยืนยันตัวตนนะครับได้ที่แอปเป๋าตังธนาคารกรุงไทยตั้งแต่12มกราคม70นะครับหรือว่าที่ธกส.ออมสินธอส.แล้วก็ธอท.ตั้งแต่14ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับความคืบหน้าในการยืนยันตัวตนนะครับ ยังเหลือผู้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนอีกประมาณ 400,000 รายไม่แน่ใจว่าเจอน้ำท่วมอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งกระทรวงการคลังย้ำเตือนนะครับให้เร่งดำเนินการสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางก็มอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมหาดไทยช่วยดำเนินการยืนยันตัวตนแทนได้นะครับส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติปี69ไม่เป็นไรนะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เดี๋ยวจะเริ่มกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเริ่มวันนี้เลยรายละเอียดเป็นไงฮะ
1: ค่ะสำหรับคนที่มีแอปในเรื่องของเป่าตังนะคะก็สำหรับไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าปกติเราเรียกบางทีก็เรียก60 40ใช่ไหมคะเดิมเนี่ยคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยก็ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะได้มีสิทธิ์เพิ่มเติมด้วยเงิน 1,000 บาทแต่ใช้2เดือนนะคะสำหรับใครที่เป็นคนที่มีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนอยู่ก่อนหน้าแล้วนะคะก็แค่เพียงแค่กดรับสิทธิ์ก็ต้องกดรับภายในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อต่อสิทธิ์ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะขณะที่กลุ่มที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนี่ยก็จะต้องมากดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้เช่นเดียวกันก็เริ่มกดรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็กดยอมรับสิทธิ์นะคะถ้าท่านไหนที่ไม่ได้คือยังผ่านจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบตรงนั้นก็มากดรับสิทธิ์ที่แอปเป่าตังเพื่อรับไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ดั้งเดิมอยู่แล้วเป็นคนใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะก็เพียงแค่กดยืนยันสิทธิ์แค่นั้นแล้วก็ทางโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าไม่ต้องรีบเข้ามากดเพราะว่าทุกคนน่ะได้สิทธิ์ต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะก็คือบอกว่าถ้าใครสะดวกตอนไหนในช่วงวันที่1ถึง15ก็กดตอนนั้นก็ได้ค่ะ
2: มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับก่อนไปตรวจสอบสภาพอากาศนะครับเกิดเหตุระทึกขึ้นนะครับเหตุฟลายดูไบนะครับเปลี่ยนเส้นทางที่แท้เนี่ยนักบินผู้ช่วยแทงนักบินบาดเจ็บนะครับความคืบหน้าเหตุการณ์เที่ยวบินโดยสาร FC1073 นะครับของสายการบินฟลายดูไบอุ๊ยนะฮะพร้อมผู้โดยสารราว180คนนะครับบินออกจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อมุ่งหน้าสู่นครเทลอาวิฟของอิสราเอลแต่ว่าเปลี่ยนเส้นทางบินกระทันหันนะครับไปลงจอดที่ซาอุหลังจากมีการส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาตอนแรกเนี่ยก็มีรายงานว่ามีสาเหตุมาจากนักบินบนเที่ยวบินดังกล่าวเกิดการทะเลาะกันลงไม้ลงมือกันแต่ไม่ได้เป็นการจี้เครื่องบินแต่อย่างใดแต่ว่าล่าสุดนะครับเยรูซาเล็มโพสต์นะครับสื่ออิสราเอลเนี่ยอ้างการเปิดเผยของผู้โดยสารชาวอิสราเอลที่อยู่บนเครื่องที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งในนักบินเนี่ยได้ใช้ของมีคมแทงนักบินอีกคนแล้วก็พยายามที่จะผลักออกจากห้องนักบินในขณะที่เครื่องบินเนี่ยกำลังดิ่งลดระดับความเร็วอย่างเร็วเลยนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่อิสราเอลก็เปิดเผยกับเยรูซาเล็มโพสต์นะครับบอกว่าแนวโน้มการประเมินสถานการณ์ภายในอิสราเอลเนี่ยชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่านักบินผู้ช่วยพยายามจะก่อเหตุจี้เครื่องบินโดยมีเจตนาที่จะทำให้เครื่องบินโมงกับพื้นดินเยรูซาเล็มโพสต์นะครับอ้างผู้โดยสารรายหนึ่งเขาเล่าว่าผู้โดยสารชาวอิสราเอลหลายคนที่นั่งอยู่บริเวณส่วนหน้าของเครื่องบินเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปยังห้องนักบินและเข้าไปต่อสู้กับผู้ก่อเหตุในขณะที่เครื่องบินกำลังดิ่งลงส่วนนักบินอีกคนอีก2คนที่นั่งอยู่ด้านหลังนั้นดูเหมือนจะตกอยู่ในอาการช็อกในช่วงแรกผู้โดยสารคนดังกล่าวเล่าว่านะครับตัวเองเนี่ยก็ได้ตะโกนบอกนักบินทั้ง2ให้รีบวิ่งเข้าไปควบคุมเครื่องบินจากคำบอกเล่าของผู้โดยสารนะครับกลุ่มคนนี้เนี่ยก็สามารถนำตัวผู้ก่อเหตุออกมาจากห้องนักบินและก็ช่วยให้นักบินอีก2คนเข้าไปในห้องนักบินได้สำเร็จและนักบินคนที่1ก็เข้าควบคุมเครื่องบินทันทีในขณะอีกคนก็ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะตั้งสติได้หลังจากอยู่ในภาวะช็อกอยู่นะครับและมีผู้โดยสารอีกคนก็เล่านะครับว่านักบินที่ถูกแทงเนี่ยอยู่ในการวิกฤตแต่ว่าโชคดีมีหมอฟันชาวอิสราเอลโดยสารมาด้วยก็เข้ารักษาด้วยแล้วก็ช่วยชีวิตนักบินที่ถูกแทงได้ในทันทีนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้บอกด้วยนะครับว่ารู้สึกเสียขวัญมากแล้วก็หวังว่าจะได้รับข่าวดีพวกเขามีหลังจากที่ไปลงจอดที่ซาอุนะครับก็หวังว่าจะได้ต่อลำ
1: ต่อไปต่อเครื่องไปยังจุดหมายอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: อืม
1: ค่ะก็ตื่นเต้นเลยฟังคุณ
2: ตื่นเต้นระทึกไปด้วยเมื่อวานเจอข่าวฮะอะไรเนี่ยจะไปจี้เครื่องบินเหรอตอนแรกมีข่าวว่ามีจี้เครื่องบินก็นี่แหละรายละเอียดก็เป็นดังนี้นะฮะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
3: หนึ่งสถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้ส

0: านการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
0: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรศิษฐ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับคุณสุรศิษฐ์ครับสภาพอากาศวันนี้โดยรวมเป็นยังไงครับ
4: โดยรวมนะครับก็ฝนค่อนข้างน้อยช่วงนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ 20-30% เท่านั้นเองไม่ค่อยเยอะแต่ว่าภาคใต้อาจจะดูกระจายตัวดีหน่อยแต่ก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับก็ไม่ได้มีตกหนักอะไรนะครับ
2: ภาคใต้นี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ไหนบ้างครับที่อาจจะต้องกังวลนิดนึง
4: ส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้40-60ถ้าเน้นจริงๆเนี่ยก็จะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันพวกพังงากระบี่ตรังสตูลประมาณ 60% นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เตือนตกหนักนะครับ
2: ครับก็คือวันนี้ก็ยังวางใจได้อยู่ทั่วประเทศเลยที่อาจจะฝนน้อยลงไปถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับก็วันนี้พรุ่งนี้มะรืนเนี่ยก็ช่วงนี้ฝนน้อยนะครับถ้าจะระวังจริงๆอ่ะมันก็จะเริ่มวันที่4 หรือ 5เป็นต้นไปที่ฝนจะเริ่มมีเพิ่มเข้ามานะครับ
2: แล้ววันที่4วันที่5เป็นต้นไปเนี่ยที่ว่าเนี่ยก็คือพื้นที่ไหนบ้างครับที่จะได้รับผลกระทบครับ
4: โดยมันจริงๆอ่ะคือก็ทางประเทศไทยตอนบนนะครับแต่ว่ามันจะไล่เป็นสเต็ปอย่างวันที่4เนี่ยมันก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือภาคอีสานก่อนนะครับแต่ว่าวันที่5วันที่6เนี่ยมันก็เข้ามาทางด้านภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพภาคตอนออกนะครับครับผมก็โดยรวมก็แต่ถ้าเน้นถ้าตกหนักจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือภาคกลางตอนบนนะครับที่มีเน้นตกหนักนะครับ
2: มันจะหนักขนาดไหนครับรอบนี้ครับ
4: จะไม่เท่าครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับหนักเขาเรียกว่าอ่ะอย่างให้ตีว่าอย่างค่าเฉลี่ยเดือนกันยานะครับ
2: ปล
4: ายฤดูฝนมันจะมีช่วงเกาะค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยอันนี้ก็จะประมาณเกาะค่าเฉลี่ยหรือสูงกว่านะครับก็เพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าจะไม่เท่ารอบ23-27นะครับอาจจะพอๆกับช่วงต้นๆกันยานะครับฝนก็มีหนักได้บ้างบางจังหวัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักทุกวันเพิ่มมีตกอยู่2วันแล้วก็เดี๋ยวฝนก็หายไปประมาณเนี้ยนะ
3: ครับลักษณะที่ตกนี่เหมือนตกแบบก่อนหน้านี้ไม่ตกแช่ตกนานหรือตกแป๊บๆแล้วก็ไปตกลักษณะแบบไหนอะคะ
4: โดยอันนี้มันก็มีโอกาสตกได้นานอยู่แต่ว่าก็จะไม่ได้แช่ทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้าตกแล้วก็หยุดพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าปริมาณเนี่ยก็ดูไม่เยอะนะครับ
2: มีโอกาสเกิดเรนบอมไหมครับ
4: เรนบอมเนี่ยไม่น่ามีนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นฝนสู้ตกเปียกมากกว่านะครับไวไปไวนะครับ
2: โอเคชานี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
4: ในช่วงนี้ก็ฝนน้อยนะครับก็ไประวังเรื่องวันที่4-6เป็นต้นไปนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงได้อันนี้ก็จะต้องระมัดระวังก็มีฝนเพิ่มเข้ามานะครับ
2: พูดถึงลมอีกนิดนึงมีคุณผู้ฟังบอกว่าในหลายพื้นที่เนี่ยได้รับส
3: ั
2: มผ
3: ั
2: สถ
3: ึ
2: งลมหนาวบ้างแล้วครับอันนี้เป็นยังไงฮะ
4: ลมหนาวก็อาจจะพอมีได้บ้างแต่ว่ามันก็เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้คือชื้นมากตอนนี้มันก็ค่อนข้างแห้งกว่าเยอะนะครับแต่ว่ามันยังไม่หนาวขนาดนั้นนะครับถ้าเดี๋ยวลมหนาวจริงๆอ่ะมันจะฟ้าใสแล้วก็เย็นกว่านี้นะครับ
3: ห
4: รือมันก็มีซึมๆลงมาได้อยู่บ้างนะครับทางด้านภาคเหนือภาคอีสานนะครับครับผม
2: โอเคคุณฟังสอบถามเพื่อความแน่ใจก้อนเมฆไม่ได้จับกลุ่มเป็นเหมือนงวดที่แล้วถูกต้องไหมฮะ
4: ครั้งนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: หมายถึงครั้งนี้คือ
2: รอบ 4-5
4: 4-5-6 ใช่ไหม
2: ครับ
4: ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือน
2: อาจจะเบากว่าเนาะ
4: ใช่ครับเบากว่านะครับ
2: ครับโอเคขอบคุณนะครับเช่นนี้ครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะก็อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าคราวที่แล้วอย่างที่คุณสุรจิตบอกมานะคะ
2: คร
3: ับแต่ว่าดิฉันขออวยยศน้องทีหน่อยคุณภูเบศ
2: น้องทีคือ
3: น้องทีคือคนที่ทำแอปพลิเคชันฉะเชิงเซา Travel Fast Water Sale คือเป็นเด็กม.6 วัย17ปีใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้ชาวฉะเชิงเซาเนี่ยเข้ามารายงานสถานการณ์น้ำแบบเรียลไท
2: ม
3: ์ค่ะก็คือพอเกิดสถานการณ์น้ำเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มีเจ้าของแพลตฟอร์มหนึ่งที่เป็นเจ้าของเพจแอดมินเรารัก8ริ้วเนี่ยร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของฉะเชิงเซารวมถึงนายณัฐพันธ์นะคะจิตรังสรรค์หรือว่าน้องทีอายุประมาณ17ปีนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนสุจิปุรินะคะก็เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันฉะเชิงเซาฟลัดวอเตอร์เซลแอปนะคะแอปพลิเคชันนี้จะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถร่วมรายงานแบบเรียลไทม์ทั้งระดับน้ำแล้วก็จุดที่มีน้ำท่วมโดยการแนบภาพแล้วก็ระบุช่วงเวลาของข้อมูลเพื่อให้ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็เชื่อมต่อแอปพลิเคชันตัวนี้กับกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถติดตามสถานการณ์ภาพจากสถานการณ์จริงได้ตามจุดต่างๆนอกจากนี้นะคะทีมพัฒนาก็ยังต่อยอดการใช้ระบบเนี่ยให้ส่งข้อมูลส่งความช่วยเหลือผ่านระบบแอปพลิเคชันตัวนี้ผ่านแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะส่งข้อมูลต่อไปยังเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือถ้าใครต้องการความช่วยเหลือก็ส่งข้อมูลผ่านแอปตัวนี้พร้อมกับภาพที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ส่งภาพที่เราเดือดร้อนอยู่เนี่ยว่ายังไงบ้างไปยังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ที่เขาก็มาโหลดแอปพลิเคชันไว้นะคะหลังจากนี้ก็หลังจากการใช้เปิดแอปมา3วันมีผู้เข้าไปใช้งานแล้วก็ผ่านการช่วยเหลือของแอปเนี้ยผ่านการใช้งานทั้งหมดแล้วนะคะ2ล้านครั้ง
2: ว้าวนะฮะ
3: อันนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เด็กไทยช่วยกันคิดแล้วก็พัฒนามากับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้นะคะ
2: ครับคุณผู้ฟังบอกว่ายินดีสนับสนุนน้องทีเลยนะครับก
3: ็
2: เป็นคนเก่งจริงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาพบกับข่าวหน้าหนึ่งได้ใหม่นะครับพรุ่งนี้ตีห้าถึงหกโมงเช้าวันนี้เรา2คนคุณขวัญคุณภูนเบศนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆ Mute on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
7: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
8: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
9: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันที่1ตุลาคม2569นะคะเดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์นะคะ
10: ค่ะและแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
9: นะคะวันนี้คุณแก้มมาแทนอาจารย์เจตนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้ด้วยใช่มั้ยคะนะคะก็อยู่กับคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะไปจนถึง 7:30 นซึ่งเช่นเคยนะคะเราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันในเช้านี้นะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นะคะไปพูดคุยกับคุณอาสตารียานัวตีนะคะผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียแต่รู้สึกว่าตอนนี้เธอเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์กันนะคะหลังจากนั้นค่ะ 7:00 ตรงช่วงที่เราต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศเราก็จะกลับมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะเรื่องของชิงเต่านะคะอดีตสู่อนาคตน่าจับตานะคะถึงแม้ว่าจะปกติคุยกันเรื่องของเมียนมานะแต่ว่าคุณกฤตเพิ่งจะเดินทางไปชิงเต่ามานะคะก็มาอัปเดตดูว่าที่นู่นเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
10: ค่ะเอาล่ะเริ่มเรื่องราวข่าวแรกนะคะก็จะไปดูเรื่องของฟลายดูไบนะอันนี้ก็เป็น
9: ข่าวใหญ่
10: เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะก็เที่ยวบิน ของสายการบิน Fly Dubai นะคะเที่ยวบิน FZ1073 เนี่ยนะคะซึ่งเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบนะช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยมุ่งหน้าไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียนใกล้ถึงกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลนะคะปรากฏว่าก็ต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียหลังจากที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักบินนะคะก็ทำให้เครื่องบินลดระดับความสูงอย่างหัวภาพเลยแล้วก็มีประเด็นว่าเอ๊ะตกลงว่ามีเรื่องของการถูกจี้ไหมนะคะแล้วเรื่องราวต่อมาจากนั้นเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจี้เครื่องบินนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันนะคะซึ่งสำหรับเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะคะก็มีผู้โดยสารประมาณ150คนส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลแล้วเครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วนะภายในเวลา2นาทีนะคะความเร็วของเครื่องบินเนี่ยก็ลดลงอย่างมากก่อนที่นักบินจะนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่ทาบูกนะคะซึ่งล่าสุดต่อมาเนี่ยทาง BBC เนี่ยได้พูดถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่านายรัฐมนตรีอิสราเอลนะนายเบนจามินเนทันยาฮูค่ะก็ได้เปิดเผยนะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่านักบินฝ่ายดูไบค่ะแทงนักบินอีกคนนึงแล้วก็บอกว่า เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมีการออกแถลงการนะโดยนายเนทันยาฮูออกแถลงการล่าสุดนะคะระบุว่านักบินคนนึงแทงนักบินอีกคนและพยายามทำให้เครื่องตกแต่ถูกสกัดเอาไว้ได้โดยผู้ก่อเหตุถูกจับกุมแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยทางการซาอุดิอาระเบียนะคะระหว่างเที่ยวบินขณะที่เครื่องบินกำลังเข้าใกล้อิสราเอลเนี่ยหนึ่งในนักบินค่ะใช้ของมีคมแทงนักบินอีกคนนึงและปรากฏว่าพยายามจะทำเครื่องบินตกพร้อมกับผู้โดยสารทั้งหมดบนเครื่องนะซึ่งเขาก็บอกว่าได้พูดคุยกับผู้โดยสารชาวอิสราเอลคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเครื่องบินเริ่มหมุนควงและลดระดับความสูงอย่างรวดเร็วแล้วก็เล่าว่าเขาหาทางบุกเข้าไปในห้องนักบินร่วมกับหนึ่งในลูกเรือได้สำเร็จและร่วมมือกันสยบนักบินผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะคะขณะที่เขากำลังพยายามรบกวนระบบควบคุมของเครื่องบินลูกเรืออีกคนที่อยู่บนเครื่องบินก็ได้เข้าไปในห้องนักบินและสามารถควบคุมเครื่องบินให้กลับมาส่งตัวได้นะคะซึ่งนายเนทันยาฮูเนี่ยก็บอกว่าขอสดุดีฮีโร่เหล่านี้ที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็มีความกล้าหาญอย่างมากที่โหบุกเข้าไปทำอย่างนี้ได้แล้วก็ช่วยชีวิตคนไว้มากมายไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และที่สุดเนี่ยก็สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยทุกคนพ้นจากอันตรายแล้วก็นักบินผู้ก่อเหตุแทงถูกจับกุมแล้วนะคะนี่ก็ใน BBC ลงเอาไว้นะคะบอกว่า Netanyahu says pilot arrested after stabbing another pilot and apparently trying to crash Israel bow plane นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะแล้วก็ดีที่ว่าเหตุการณ์เนี่ยผ่านพ้นไปได้โดยที่ทุกคนปลอดภัยนะคะ
9: ค่ะแล้วก็โชคดีที่บนเครื่องบินเนี่ยเห็นว่ามีคุณหมออยู่ด้วยนะนักบินที่โดนแทงไปก็เลยได้รับการช่วยเหลือนะคะบนเครื่องบินไปด้วยนะคะก็ถือว่าโอ้เป็นเหตุการณ์ช็อก
10: นะแล้วก็ตอนนี้ก็รอว่าเขาจะสอบสวนในเรื่องของแรงจูงใจออกมาเนี่ยเป็นประเด็นไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือยังไม่แน่ชัดนะ
9: ค่ะนะคะเช้านี้นะคะสำหรับใครที่รอที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ต่อนะคะไทยช่วยไทยตอนนี้เนี่ยดิฉันเองก็พยายามที่จะเข้าไปในแอปเป่าตังนะคะอาจจะมีดีเลย์หรือว่าอาจจะขัดข้องเล็กน้อยนะแต่เห็นเขาบอกว่าไม่ต้องรีบนะคะสามารถที่จะค่อยๆลงก็ได้นะคะยังไงก็เป็นการใช้สิทธิ์ต่ออยู่ละเขาก็บอกว่าไม่ต้องรีบกดลงทะเบียนนะคะในเช้านี้แต่วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่สามารถที่จะกดรับสิทธิ์ต่อนะคะอ่ะมาดูเรื่องของไหนๆพูดถึงเรื่องของการบินการเดินทางแล้วนะคะแต่ว่ามาอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของช่วงนี้ค่ะ Golden Week นะคะซึ่งก็ปกติจะเริ่มขึ้นในวันที่1ตุลาคมของทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีความค่อนข้างพิเศษกว่าปีอื่นๆนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเป็น Golden Week เนี่ยค่ะเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้เนี่ยตรงกับวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหยุดก็ค่อนข้างที่จะยาอยู่นะคะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็มาโกลเด้นวีคที่เริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าลา3วันแล้วก็วันนี้เป็นโกลเด้นวีคเนี่ยก็จะทำให้ใครที่เดินทางเนี่ยสามารถที่จะพักผ่อนต่อเนื่องได้สูงสุดถึง13วันเลยนะคะรวมทั้งโกลเด้นวีคนั้นแล้วก็เทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็ลานิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะคราวนี้เนี่ย trip.com ก็ได้มีการรายงานเทรนด์การเดินทางของปีนี้ นะคะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยค่ะหันมาวางแผนแล้วก็จองทริปกันล่วงหน้าเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยเน้นการเดินทางไกลแล้วก็การพักผ่อนระยะยาวในต่างประเทศแบบจัดเต็มนะคะโดยปริมาณการเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยจริงๆเริ่มคึกคักแล้วก็พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่25กันยายนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่มากกว่า9วันขณะที่ยอดการจองที่พัก

0: ของดีเลย์ของไฟลท์บินกระเป๋าเดินทางน้ำท่วมอีกเนี่ยก็คงได้รับผลกระทบแหละนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวจีนในช่วงโกลเด้นวีคนะคะมียอดจองเที่ยวบินเติบโตที่ 78% เมื่อเทียบกับปีก่อนขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็กำลังก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งเมืองยอดฮิตนะคะสำหรับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ Gen Zนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีข้อมูลนะคะสะท้อนว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเดินทางออกนอกประเทศที่สำคัญโดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสูงสุดนะคะในช่วงนี้ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้แล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้สำหรับภาพรวมนะคะเทรนด์การเดินทางทั่วโลกนะคะในช่วง Golden Week ปี2026นี้นะคะก็พบว่านักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการแสวงหาประสบการณ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็การพักผ่อนที่คุ้มค่านะคะกรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะคะครองอันดับ1จุดหมายปลายทางต่างประเทศที่ยอดนิยมที่สุดในระดับโลกนะคะซึ่งมียอดจองเที่ยวบินเพิ่มขึ้นถึง 91% ในขณะที่การเดินทางแบบแวะเที่ยวหลายจุดหมายนะคะเป็นมัลติเดสติเนชันไปหลายที่นะคะเช่นเส้นทางสิงคโปร์บาหลีหรือว่าฮ่องกงซิดนีย์เนี่ยก็มียอดจองเพิ่มขึ้น 84% ไหนๆก็มีเวลาพักเยอะอยู่นะคะก็ไปหลายที่หน่อยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติมีปริมาณการค้นหาคำอย่างเช่น scenic trips นะคะหรือว่า nature getaways เนี่ยก็เพิ่มขึ้น 53%ส่วนด้านสถานที่ท่องเที่ยวริมชายหาดนะคะอย่างเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็มียอดจองเที่ยวบินขยายตัว 111% นะคะส่วนการท่องเที่ยวขาเข้ามาในประเทศจีนปีนี้ก็ถือว่าเติบโตเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างกำแพงเมืองจีนนะคะก็กลายเป็นหมุดหมายยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในฤดูกาลโกลเด้นวีคนี้เช่นเดียวกันนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีค่อนข้างดีนะคะสำหรับการเดินทางและอุตสาหกรรมบริการเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินโรงแรมนะร้านอาหารในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะปีนี้เนี่ยโกลเด้นวีคคึกคักเลยค่ะ
1: นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการไปเที่ยวนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเกาหลีนะคะใน Korea Times ลงไว้นะคะพูดถึงเหตุการณ์ในปูซานนะปูซานชัก becomes tourist sensation but stirs concerns over warming seas นะคะคือฉลามเนี่ยนะที่ความยาวประมาณ3เมตรครึ่งเนี่ยค่ะหลงเข้าไปในทางน้ำเทียมบริเวณท่าเรือนอร์ทพอร์ตเมืองปูซานนะคะก็เป็นกระแสไวรัลในเกาหลีใต้เลยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวแห่ไปชมเนี่ย500,000กว่าคนนะคะก็จนทำให้ได้รับแต่งตั้งเลยนะเป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ของเมืองนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นน่ากังวลก็คือว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็เตือนว่าการปรากฏตัวของฉลามในพื้นที่เนี่ยมันอาจจะสะท้อนผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะคะฉลามที่หลงเข้าไปในทางน้ำเทียมบริเวณท่าเรือนอร์ทพอร์ตกลายเป็นเหมือนกับเป็นสัตว์ที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากแล้วก็ชาวเมืองเขาตั้งชื่อให้ว่าบูกังกีนะคะตามชื่อท่าเรือนอตพอร์ตในภาษาเกาหลีนะฉลามเนี่ยค่ะก็เชื่อว่าเป็นฉลามหัวบาดนะมีความยาวประมาณ3เมตรครึ่งปรากฏตัวในทางน้ำเทียมเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้เป็นเวลานานกว่า12วันนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งพยายามใช้เรือฉีดน้ำผลักดันให้มันกลับสู่ทะเลแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะก็ระหว่างนี้มีคนให้ความสนใจนะไปดูฉลามกันเยอะเลยแล้วก็ในช่วงวันหยุดเทศกาลชูซอกเพียงช่วงเดียวอะค่ะมีผู้มาเยือนพื้นที่มากกว่า 480,000 คนและยอดสะสมตั้งแต่เมืองเริ่มนับกันเนี่ยว่ามาเที่ยวกันเท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่ามากกว่า 560,000 คนนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นธุรกิจในพื้นที่นะร้านสะดวกซื้อใกล้ท่าเรือบางร้านนี่โอยอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะแล้วก็มีเขาทำเป็นไอศกรีมแท่งรูปฉลามก็ขายได้ดีเพิ่มขึ้นเกือบ 30% เลยนะคะทางนายกเทศมนตรีเมืองปูซานเนี่ยก็กล่าวขอบคุณเลยนะว่าโอ้ฉลามตัวนี้นี่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ไปด้วยในตัวนะคะก็ปรากฏว่าก็เลยกลายเป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์เลยแล้วกลายเป็นส่งผลไปถึงหุ้นของบริษัทพิงฟองด้วยนะสตูดิโอที่ผลิต

0: เองเบบี้ชาร์ก
1: อ่ะเบบี้ชาร์ก
0: เออก็กลายเป็นว่าพิงฟองก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะพุ่งขึ้นชั่วคราวมากกว่า 7% เพราะความสนใจที่มันเชื่อมโยงกับฉลามนะแต่ว่าประเด็นที่พูดถึงความกังวลเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เตือนนะอย่าไปมองเพียงแค่เรื่องของการท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะว่าเนี่ยอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางทะเลนะคะมีอาจารย์นะคะศาสตราจารย์ด้านประมงระดับโลกจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติภูคองนะคะคิมจินจูเนี่ยบอกว่าคิมจินกูนะคะบอกว่าการพบฉลามในน่านน้ำเกาหลีใต้ไม่ใช่เรื่องปกติอาจจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณเกาหลีใต้ที่สูงขึ้นแล้วฉลามก็เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งมากขึ้นนะคะแล้วก็มีประเด็นที่ทางศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ด้านชีววิทยาทางทะเลนะชเวยุนค่ะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฉลามด้วยนะคะบอกว่าเมื่อน้ำทะเลอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปลาที่เป็นอาหารของฉลามอาจเคลื่อนตัวไปทางเหนือทำให้ฉลามติดตามแหล่งอาหารขึ้นมาบูกังกีเนี่ยอาจหลงเข้าไปในทางน้ำขณะไล่ล่าเหยื่อและไม่สามารถหาทางกลับออกสู่ทะเลได้นะคะซึ่งถ้าดูข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยนอกชายฝั่งเขตกีจังเมืองปูซานในปี2024สูงกว่าปี2000อยู่ราว 1.2 องศาเซลเซียสนะก็เลยทำให้มีส่วนให้ปลากึ่งเขตร้อนเคลื่อนตัวไปขยายพื้นที่อาศัยนะคะก็นะเป็นประเด็นที่ก็เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมนะทุกวันนี้เราก็เห็นนะผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่มันก็เป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีหลากหลายประเด็นนะรวมถึงบางอย่างอย่างเรื่องภัยธรรมชาติมันก็รุนแรงมากขึ้นก็ชัดเจนที่ประเทศไทยเราก็พบนะคะ
1: นะคะจริงๆตอนลิซ่าเห็นข่าวนี้ลิซ่าก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะการที่ฉลามเนี่ยเข้าใกล้คนขณะนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นปรากฏการณ์ปกตินะคะถึงแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่น้องเนี่ยกลายเป็นทูต การท่องเที่ยวแล้วก็เป็น attraction นะสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาดูนะคะแล้วก็คึกคักแต่ว่าในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยน่าจะ มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็มี2มิติด้วยกันเนาะในแง่ของการท่องเที่ยวก็ถือว่าคึกคักนะเพราะว่าน้องเนี่ยเข้ามาให้คนดูแต่ว่าในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะจากเกาหลีใต้ค่ะขยับมาที่เกาหลีเหนือนะคะตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนานาชาติเองก็กำลังจับตามองสุขภาพนะคะของคิมจองอึนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นมีรายงานออกมาว่าน้ำหนักตัวเนี่ยค่ะสูงอยู่นะคะจาก AFP ค่ะ North Korean Leader Kim Jong Un extremely obese นะคะก็เป็นข่าวที่ออกมาจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้นะคะหรือ National Intelligence Service ตัวย่อคือ NIS นะคะเขาได้มีการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดต่อคณะกรรมาการข่าวกรองแห่งรัฐสภาถึงสถานการณ์สุขภาพแล้วก็ความเคลื่อนไหวสำคัญของคิมจองอึนนะคะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือโดยจากการประเมินล่าสุดของ NIS นะคะเขาระบุว่าคิมจองอึนเนี่ยมีน้ำหนักตัวมากกว่า140กิโลกรัมนะคะแล้วก็จัดอยู่ในภาวะโรคอ้วนระดับรุนแรงมากนะคะซึ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงด้านสุขภาพแต่ว่าทางคิมจองอึนเองเนี่ยค่ะเขาก็ยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ตามปกตินะคะโดยพบว่าเขาเนี่ยยังสามารถที่จะวิ่งขึ้นบันไดระหว่างการตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตได้โดยไม่มีสัญญาณความผิดปกติในการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนนะคะปัจจุบันค่ะคิมจองอึนนะคะก็อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ประจำตัวนะคะโดยเขาเองเนี่ยมีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่จัดแล้วก็มีน้ำหนักเกินมาเป็นเวลานานนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยทั้งถ้าพูดถึงตระกูลของเขาเองเนี่ยก็มีประวัติเรื่องของโรคหัวใจนะคะทั้งคิมอิลซุงนะคะผู้เป็นปู่นะคะแล้วก็คิมจองอิลที่เป็นคุณพ่อนะคะก็ต่างมีภาวะอ้วนสูบบุหรี่จัดนะคะแล้วก็เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายทั้งสิ้นนะคะเรื่องสุขภาพของเขาก็เลยเป็นประเด็นที่นานาชาติจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากเกิดการเสียชีวิตอย่างกระทันหันเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพแล้วก็การสืบทอดอำนาจในเกาหลีเหนือนะคะคราวนี้ทางด้านของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคิมจองอึนเนี่ยค่ะคุณพอสมาร์ทเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าเชฟของโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อเมโทรโพลในกรุงฮานอยเขาเนี่ยเคยทำงานร่วมกับเชฟส่วนตัวของคิมจองอึนนะคะในการประชุมสุดยอดเมื่อปี2019เขามีการเปิดเผยว่า ผู้นำเกาหลีเหนือคนนี้เนี่ยมีความชื่นชอบในอาหารราคาแพงและวัตถุดิบระดับหรูนะคะเป็นพิเศษอย่างเช่นคาเวียร์ล็อบสเตอร์แล้วก็ฟัวกวานะคะการกินเนี่ยก็เลยenjoy eating อยู่พอสมควรนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของ NIS นะคะก็ได้มีการประเมินบทบาทของคิมจูแอร์นะคะบุตรสาวของคิมจองอึนซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นเธอเองเนี่ยเริ่มออกสื่อมากขึ้นนะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าเริ่มสวมชุดสูทสตรีนะคะรองเท้าส้นสูงนะเพื่อที่จะเสริมภาพลักษณ์ให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยนะคะบทบาทของเธอเองก็เริ่มขยายจากกิจกรรมทางการทหารไปสู่ด้านพลเรือนนะคะการเมืองแล้วก็การทูตด้วยด้วยในปีนี้เนี่ยเธอปรากฏตัวต่อสาธารณะแล้วถึง30ครั้งซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัวมานะคะแล้วก็เริ่มถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางในงานสำคัญระดับชาติด้วยนะคะซึ่งหน่วยข่าวกรองก็ได้มีการประเมินว่านี่คือสัญญาณที่ชี้ได้เห็นอย่างชัดเจนนะถึงการเพิ่มสถานะของเธอในฐานะที่อาจจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจที่วางตัวไว้ของเกาหลีเหนือนะคะก็เริ่มเห็นไปงานสำคัญสำคัญต่างๆด้วยเธอเองก็ติดตามบิดามาหลายงานอยู่เหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปแต่นี่ก็เป็นอัปเดตนะคะเรื่องของสุขภาพของคิมจองอึนณปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะก็ไม่นึกว่าเราจะได้ฟังเรื่องราวที่เป็นออกจะเชิงลบอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับเรื่องจากผู้นำของเกาหลีเหนือนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีในลักษณะนี้ออกมาเท่าไหร่เน
1: า
0: ะแล้วก็ค่อนข้างละเอียดด้วยนะ
1: อาจจะซ่อนยากนิดนึงนะ เรื่องของสุขภาพนะคะ
0: ใช่นะคะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนและในเรื่องของการค้านะคะเพราะว่าเขามองว่าEU เนี่ยเหมือนกับพยายามจะกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องหน้าก็ดูจะพยายามเจรจาเนื้อเพื่อเพิ่มความร่วมมือนะคะซึ่งจีนเองก็บอกว่าถ้าการเคลื่อนไหวของฝั่ง EU เนี่ยดูเหมือนจะมีข้อจำกัดทางการค้ากับจีนมากขึ้นจีนเองก็พร้อมที่จะปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเองเหมือนกันและพร้อมจะตอบสนองอย่างเด็ดขาดด้วยเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของประเทศถ้าสหภาพยุโรปหรือว่า EU บังคับใช้ข้อจำกัดต่อบริษัทหรือสินค้าของจีนนะคะซึ่งอันนี้เป็นแถลงการจากทางกระทรวงพาณิชย์จีนเลยนะคะเพื่อตอบสนองต่อรายงานเกี่ยวกับร่างเอกสารร่วมของประเทศสมาชิก EU บางส่วนที่ผลักดันให้มีเครื่องมือเพื่อจัดการกับการค้าที่ไม่เป็นธรรมและบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นกับจีนนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์จีนก็บอกว่าเครื่องมือนี้ถือเป็นการกีดกันทางการค้าและมาตรการเพียงฝ่ายเดียวตามแบบฉบับทั่วไปซึ่งจะบั่นทอนเสถียรภาพของการค้าระหว่างจีนกับ EU ถ้าฝ่ายยุโรปมีส่วนร่วมในการเจรจาและหารือกับจีนแต่ว่าทำควบคู่ไปกับการเพิ่มแรงกดดันต่อจีนเนี่ยแน่นอนมันจะบ่อนทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างร้ายแรงและขัดขวางกระบวนการปรึกษาหารือโดยรวมนะคะอันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เขาว่าอย่างนี้นะซึ่งก็เป็นมาตรการที่หลายๆประเทศก็พยายามจะใช้บังคับมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าพูดถึงถ้าเทียบอย่างไทยเราเนี่ยจะให้สู้ค้าขายสู้กับจีนนี่ก็เหนื่อยนะมันยากจริงๆนะคะแต่ว่าการกีดกันในช่วงเวลานี้เนี่ยคือจีนก็ไม่ใช่ว่าจะยอมได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะดูสหรัฐสิใช่ไหมจะขึ้นภาษีจะอะไรแต่จีนเขาก็มีไม้เด็ดเหมือนกันแล้วเขาก็พร้อมที่จะตอบโต้ด้วยนะ
1: ก็เป็นประเทศที่แข็งแกร่งเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายประเทศแล้วก็กลุ่มประเทศต่างๆก็ต้องมีมาตรการเพื่อที่จะรับมือกับจีนด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้แกมได้พูดถึงสหรัฐนะคะมาอัปเดตนะคะความคืบหน้ากิจกรรมของโดนัลด์ทรัมป์นะคะล่าสุดนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวนะคะระบบปัญญาประดิษฐ์หรือแชทบอทตัวใหม่ของรัฐบาลสหรัฐนะคะพร้อมเอ่ยปากชมว่าระบบนี้เนี่ยทำผลงานได้ดีเยี่ยมเขาใช้คำว่า damn good เลยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยกลับพลิกผันอย่างน่าสนใจนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวนะคะแล้วก็สาธารณะนะคะได้เริ่มมีการทดลองแล้วก็ใช้งานตัว AI chatbot ใหม่ของทรัมป์ตัวนี้นะคะแล้วก็พบว่าหนึ่งในสิ่งที่แชทบอทตัวนี้เนี่ยทำได้แม่นยำที่สุดคือ การออกมาระบุ ข้อมูลจริงที่หักล้างกับคำกล่าวอ้างเกินจริงแล้วก็ข้อมูลเท็จหลายประการของตัวโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะเขาใช้คำว่า debunk นะ debunk คำพูดของทรัมป์ได้เก่งพอฟังดูแล้วเนี่ยทรัมป์อาจจะไม่ชมแล้วนะว่าดีเยี่ยมแล้วนะคะยกตัวอย่างนะคะที่เขาได้มีการ search นะผ่านแชทบอทตัวนี้นะคะ1คือเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ราคาสินค้าคือที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์มักจะระบุว่าสินค้าราคาสินค้าเนี่ยลดลงอย่าง

0: ได้ชัดนะคะในยุคสมัยที่เขาเนี่ยเป็นผู้นำนะคะแต่ว่าแชทบอทตัวนี้เนี่ยตอบโต้อิงตามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะว่าราคาสินค้าโดยรวมเนี่ยไม่ได้ลดลงนับตั้งแต่ปีต้นปี2025เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เขากลับเข้ามาเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะคะเรื่องที่2นะคะที่มีการดีบังนะคะหรือว่ามีการขัดกับคำพูดของทรัมป์ไปนะคะคือเรื่องของสถิติเงินเฟ้อสูงสุดในประวัติศาสตร์นี่แหละค่ะคือเมื่อถูกถามว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยค่ะในช่วงที่เงินเฟ้อสูงสุดในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะแชทบอทก็ตอบปฏิเสธว่าไม่จริงนะคะพร้อมระบุว่าตัวเลขจริงของเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% ในช่วงต้นปี2025เท่านั้นคือทรัมป์เนี่ยเคยออกมาบอกว่าเนี่ยโอ้สิ่งที่รัฐบาลเก่าเนี่ยสร้างมาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยต้องรับภาระหนักเลยนะต้องมาต่อสู้กับเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะแล้วเขาก็แก้ไขปัญหานี้นะคะแต่ว่าชัดบอกไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ตรงนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ยกตัวอย่างอีกหนึ่งประเด็นที่มีการดีบังไปนะคะก็คือการไม่รับเงินเดือนของประธานาธิบดีนะคะเมื่อถามว่าทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ไม่รับเงินเดือนหรือไม่นะคะชัดบอทก็ระบุข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ว่าจริงๆในอดีตเนี่ยก็มีคนอื่นด้วยนะเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์นะคะแล้วก็จอห์นเอฟเคนเนดีนะคะที่ปฏิเสธการรับเงินเดือนตำแหน่งประธานาธิบดีเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ไม่ได้ตรงกับที่ทรัมป์มีการประกาศออกมานะคะไม่แน่ใจว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยก็คงมีเรื่อยๆแหละเพราะว่าคนก็เริ่มมาใช้เยอะขึ้นนะคะแต่ปรากฏการณ์นี้เนี่ยค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของLLM หรือ Large Language Models พวก AI Chatbot นี้แหละค่ะเมื่อถูกตั้งค่าให้ประมวลผลตามฐานข้อมูลจริงสถิติหลักฐานจากต่างๆเนี่ยค่ะเป็นทางการเนี่ยระบบก็จะทำหน้าที่รายงานตามข้อเท็จจริงโดยตรงนะซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับบทบาททางการเมืองของทรัมป์เองหรือคนที่เป็นเจ้าของระบบนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องการระบบ AI ที่พูดความจริงนะตามข้อมูลเป็นแฟกต์นะคะก็อาจจะไม่ได้ damn good อย่างที่ทรัมป์บอกแล้วนะไม่แน่ใจ เดี๋ยวต้องอัปเดตถามดูต้องรอดูว่าทรัมป์มีการประกาศพูดถึงตัว AI chatbot นี้อีกทีหนึ่งหรือเปล่านะคะแต่ว่า CNN ค่ะรายงานว่า Trump launched a damn good AI chatbot it debunks many of his false claims ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวบอกอาจจะบอกโอ้ยเชื่อถือไม่ได้หรือเปล่า AI นี
0: ้ AI นี้เชื่อถือไม่ได้หรือเปล่านะตอนนั้นคือตอนโซเชียลมีเดียคือเขาก็บอกว่ามีเฟกนิวส์เยอะก็เลยเปิดโซเชียลมีเดียของตัวเองนะชุดโซเชียลนะคะแต่ว่าเรื่องของ AI เนี่ยพอเปิดของตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงต่อไปนะคะ
1: ค่ะได้อีกสักนิดนึงทิ้งท้ายนะคะก็จะเป็นข่าวจากในอาเซียนนะคะก็มีเรื่องราวอัปเดตจากทางกัมพูชานะคะที่ล่าสุดประกาศค่าแรงขั้นต่ำนะปรับขึ้นมานะคะสำหรับแรงงานโดยจะเริ่มในปีหน้านะอันนี้ก็เน้นที่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปสิ่งทอรองเท้าและสินค้าเพื่อการเดินทางนะคะซึ่งนายฮุนมาเนตค่ะนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ประกาศค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนใหม่อย่างเป็นทางการสำหรับปี2570นะคะอยู่ระดับ212ดอลลาร์นะก็ราวๆ 7,125 บาทสำหรับแรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะคะค่าแรงอัตราใหม่นี้เพิ่มขึ้นมา2ดอลลาร์ค่ะจากฐานค่าแรงปัจจุบันที่210ดอลลาร์นะหรือราว 7,516 บาทนอกเหนือจากค่าจ้างพื้นฐานแล้วนะคะคนงานก็จะได้รับสวัสดิการเพิ่มเติมรายเดือนตามมาตรฐานนะมีเรื่องของโบนัสการมาทำงานสม่ำเสมอเงินชดเชยตามอายุงานและเงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทางนะคะซึ่งค่าแรงพื้นฐานในปี2570รวมถึงค่าแรงขั้นต่ำและสวัสดิการเพิ่มเติมที่คนงานในภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปสิ่งทอรองเท้าและสินค้าเพื่อการเดินทางได้รับเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ 7,700 กว่าถึง 8,150 บาทนะคะมีผลบังคับใช้1มกราคม2570นะที่เน้นในภาคส่วนนี้ก็เพราะว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้จากเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชานะคะซึ่งอุตสาหกรรมนี้นะคะมีโรงงานและสาขามากกว่า 1,800 แห่งและจ้างงานประมาณ 1.1 ล้านคนโดยคนงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่ากัมพูชาส่งออกสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเนี้ยมูลค่า 1.17 หมื่นล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมโดยเพิ่มขึ้น 7% กว่าๆจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะคะนี่พาดหัวข่าวนะก็บอกว่า Cambodia raises monthly minimum wage for garment workers to $212 for 2027นะคะจาก ชิงหัวนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเรื่องราวจากคุณอัสตอรี่จากอินโดนีเซียนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
9: โอ้ย
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะในเช้านี้อยู่กับแก้มและลิซ่านะคะก่อนที่เราจะไปดูข้อความก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารกันนะคะเรามาดูข้อความจากผู้ฟังกันนะคะในเช้านี้ลิซ่ากำลังดูอยู่ทางด้านของ Facebook Live นะคะ Page Mcord News FM 100.5 ในเช้านี้นะคะทักทายคุณสุภชัยที่ทักทายเข้ามานะคะเป็นท่านแรกส่งสติกเกอร์นะคะแล้วก็ทักทายเราสองคนนะคะคุณยุทธพงศ์นะคะจากอำเภอเชียงคำพะเยานะคะ23องศาคุณชยุทธนะคะบอกว่าสุราษฎร์ธานี24องศาค่ะคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะคุณหมูค่ะบอกว่าเช้านี้อุดรธานี24องศาอากาศสดใสสบายๆนะคะคุณวิโรจน์นะคะทักทายเราสองคนเข้ามานะคะบอกว่าจากสุรินทร์27องศาครับนะคะคุณกนัทพักจากภูเก็ต26องศาคุณเชอรี่ค่ะจากเชียงใหม่อากาศดีค่ะ24องศาเห็นแต่ละพื้นที่เนี่ยบอกว่าอากาศดีเนี่ยรู้สึกดีใจด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีต้องระมัดระวังเรื่องของฝนด้วยเนาะในหลายพื้นที่นะคะคุณเดชเดชาทักทายเข้ามาคุณอมรีนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตฉันบอกว่าฟังในรถนะคะแล้วก็อีกหลายท่านที่ส่งข้อความเข้ามาก็ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็ถ้าพูดถึงสภาพอากาศในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีทั้งแดดเนาะแล้วก็มีทั้งฝนด้วย
0: เมื่อวานนี้ได้ซักผ้าดีใจมากยังน้อยที่กองมาไปหลายวัน
1: ก็ยังแบบอย่างน้อยมีช่วงที่แดดเนี่ยค่อนข้างจะนานอยู่นะคะแต่ว่าก็มีฝนสลับมาบ้างแล้วเขาก็ไปเนาะก็ยังโล่งใจหน่อยว่าเมื่อวานกลัวว่าแบบเดี๋ยวเกิดตกมาหนักๆอีกจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะท่วมอีกไหมอะไรอย่าเพิ่งจะเคลียร์กันไปได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็แต่ว่าต้องยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะเห็นฝนจะกลับมาแถมไม่พอมีเรื่องของการปล่อยน้ำในเขื่อนด้วย
1: น้ำหนองน้ำเหนืออีกอะไรอีกใช่ไหมหรือว่าน้ำทะเลหนุนนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาอีกอ่ะก็เราก็คอยเฝ้าดูกันไปละกันสถานการณ์นะคะซึ่งไม่ใช่แค่เราเนอะเพราะว่าเพื่อนบ้านในโซนอาเซียนเรานี่ก็ฝนตกหนักน้ำท่วมกันหลายประเทศเลยนะเดี๋ยวไว้จะอัปเดตนะคะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศนอกจากฝนแล้วนะคะบางประเทศในอาเซียนเราต้องระมัดระวังเรื่องของฝุ่นด้วยนะคะหมอกควันต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีการรายงานนะถึงสภาพอากาศนะคะโดยอ้างถึงบลูมเบิร์กเขาได้มีการรายงานอ้างอิงจากข้อมูลของ IQAir เมื่อวานนี้นะคะระบุว่าสิงคโปร์เนี่ยค่ะแล้วก็กัวลาลัมเปอร์นะคะของมาเลเซียเนี่ยอยู่ในกลุ่ม5เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกในขณะนี้นะคะโดยภาวะแห้งแล้งเป็นวงกว้างประกอบกับกระแสลมจากทิศตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงใต้นะคะยังคงพัดพาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียเนี่ยเข้าปกคลุมพื้นที่นะคะคือความน่ากังวลคือในสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเขากำลังจะเป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาต่างๆนะคะอย่างที่มาเลเซียเนี่ยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่า1นะคะที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นการกลับมาการจัดการแข่งขัน F1 ในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะคะขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ยังมีกำหนดจัดการแข่งขัน Standard Chartered Marathon อีกด้วยนะคะผู้จัดการแข่งวิ่งระยะไกลเนี่ยระบุว่าตอนนี้ก็กำลังพิจารณาแผนสำรองหากคุณภาพอากาศเลวร้ายลงนะคะส่วนผู้จัดการแข่งขัน F1 และสนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่วนสิงคโปร์นะคะก็เจอกับผลกระทบจากหมอกควันต่อการแข่งขันกีฬาไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ผู้จัดการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนตัดสินใจที่จะลดระยะทางการแข่งขันในนาทีสุดท้ายเนื่องจากคุณภาพอากาศเนี่ยอยู่ในระดับย่ำแย่นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยสิงคโปร์เขาก็ยังเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟอร์มูล่า1ต่อจากมาเลเซียนะคะด้วยสิงคโปร์กรองปรีนะคะมีกำหนดเริ่มต้นในวันที่9ตุลาคมนี้ขณะที่ผู้จัดการแข่งขันเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าปัญหาหมอกควันจะส่งผลกระทบต่อการจัดงานหรือไม่นะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางด้านของ Fergus Keating นะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้อำนวยการเว็บไซต์ที่ชื่อว่า weathermapping.com เขาระบุว่าคุณภาพอากาศของสิงคโปร์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันตามทิศทางลมและปริมาณฝนในพื้นที่นะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจนสามารถยุติปัญหาหมอกควันได้อย่างรวดเร็วหรือไม่นะคะปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นเกือบทุกปีในอาเซียนของเรานะคะแต่ว่าสถานการณ์ในปีนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยกำลังทำให้อินโดนีเซียเจอกับอากาศร้อนแล้วก็แห้งผิดปกติส่งผลให้ไฟป่าเนี่ยลุกลามแล้วก็เพิ่มความยากลำบากในการควบคุมเพลิงอีกด้วยนะคะทั้งนี้เองทางด้านของนักอุตุนิยมวิทยาเขาก็ระบุว่าปริมาณฝนทั่วอินโดนีเซียนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนต่ำกว่าระดับปกติประมาณ 80% ขณะที่ฝนในฤดูฝนซึ่งปกติเนี่ยจะช่วยบรรเทาไฟป่ามีแนวโน้มที่จะช้ากว่าปกติในปีนี้ด้วยนะคะอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะที่ติดตามไฟป่าของกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเขาก็ได้มีการตรวจพบความร้อนหรือว่าฮอตสปอตจำนวน 15,461 จุดในเดือนนี้สูงกว่าระดับที่พบในปี2562นะคะแล้วก็เป็นจำนวนสูงที่สุดอันดับ2รองจากปี2558อีกด้วยนะคะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะโหดร้ายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเอลนีโญที่เกิดขึ้นปีนี้เนี่ยทำให้หมอกควันที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยค่ะรุนแรงมากขึ้นจนส่งผลกระทบให้โรงเรียนต่างๆต้องมีการปิดเรียนไปบ้างนะคะเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินไปด้วยเหมือนกันนะก็สร้างความเครียดให้กับประเทศอินโดนีเซียและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียอีกด้วยนะคะเพื่อที่จะพยายามควบคุมสถานการณ์ค่ะ
1: ค่ะล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอัปเดตเรื่องราวจากผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียนะคะซึ่งตอนนี้ได้กับอินโดนีเซียหรือยังนะ
0: น่าจะยังอยู่ไทยหรือเปล่านะคะ
1: เพราะว่าก็เผชิญกับเรื่องราวที่การบินไทยเนี่ยนะเขาก็มีปัญหาเรื่องของสัมภาระตกค้างนะมีเที่ยวบินดีเลย์มากมายแล้วตอนนี้ก็คือหลายเที่ยวบินก็ยกเลิกไปนะคะเธอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยก็ว่าได้นะคุณอัสตรียานวิลตี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเธอจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังกันนะคะ
7: Good morning, world.
0: Good morning, Astari.
9: Good morning, Gam and Lisa.
0: Are you still in Bangkok right now?
7: No, thankfully, I'm already leave Bangkok after stranded about 16 hours in Bangkok airport.
0: So were you just using Bangkok as a transit hub, or were you actually visiting Bangkok?
7: I'm using Bangkok as a connecting flight, a transit hub.
0: I see. Okay, so that's what you're going to talk about today, the situation and the problems that specifically, you know, the Indonesian travelers have faced in Suvarnabhumi Airport.
7: Yes. So I will share my story and also the other passenger story that in the same flight with me from Jakarta to Bangkok, and then for me, it's a connecting flight to Kathmandu. Mm-hmm. For the other, they have connecting flight to Istanbul, Tokyo, and many other cities in the world. So it started, the story started on Monday evening. So, and some of us were heading to Bangkok for holidays, not for connecting flight. And other, we're using Bangkok as a transit point. So in this flight, Thai Airways flight TG436 was scheduled for 7 p.m. Jakarta time, but it was due to arrive in Bangkok at 10:30 p.m. Jakarta and Bangkok has no different time. The flight eventually arrived at 5 a.m. the following day. A delay of almost 7 hours. For us passenger, the delay was only the first problem. The second problem came after reaching Bangkok. Many passengers then waited for hours for check luggage. That's for the passenger that visit to Bangkok, visiting Bangkok, not for connecting flight. And some of them are waiting 5 or 6 hours. And when I leave the Bangkok, some of the passenger haven't got their luggage. And then later, the airline confirmed that there are 5,600 bags remain delayed on the airport, the Bangkok airport. While for us, the international connecting passenger, a missed connection can disrupt entire travel plan. So, for example, a group of Indonesian travel transiting transit in Bangkok to Tokyo, they said that they already tried to get the update from the Thai Airways help desk, but they said that they faced another layer of uncertainty. So, yes, they said that just okay, we just have to wait. We cannot do anything. We cannot cancel the flight. We just have to wait what Thai Airways will do for us to fly us to Tokyo, even though it's already late. I mean, they should arrive in Tokyo in the same day, actually. And while for us, the passenger that flying to Kathmandu, we also face another problem because the staff in the airport and also the local staff, I mean, and the ground staff and the Thai Airways didn't give us any clear updates. So for many of us, just a 100 of us waiting in the boarding gate without clear explanation, and every the update of the delay given us to us every 1 hour. So 1 hour delay, and then after 1 hour we got uncertainty, and then there is an announcement not from the Thai Airways or ground staff, but from our booking agent. So some of the passenger get the update, regularly update from the booking agent, and they announce it to the other passenger at the boarding gate. So it's like we are, the passenger is helping each other. Because it there is in uncertainty at that time, and no, in my on my flight to Kathmandu, where 100 passengers are stranded waiting, they none of them trying to cancel the flight, because that's definitely not an option. It will just make everything more complicated, so they just wait. Eventually, the flight to Kathmandu should arrive around 11 on Tuesday, 11 a.m. Mm-hmm. Tuesday. Mm-hmm. But in reality, the flight arrived in Kathmandu 1 a.m. on Wednesday.
0: Wow.
7: So, it's a really big problem for Indonesian traveler and other passenger, international passenger.
0: Mm-hmm.
7: So, but this is also a important question for us. Why was Thai Airways hit much harder? I mean, compared with other airline,
0: right.
7: in Bangkok Airport. And according to Indonesian analyst, aviation expert Gary Sujatman, he said that delay can create wider knockout effect. Gary Sujatman said that the Bangkok case also raised question about crisis communication.
0: Mm.
7: Passengers need information during long disruption, and they need realistic baggage collection and delay timeline.
0: Mm.
7: And according to Gary Sujatman, they also need fast support for missed connection without clear update, frustration grows quickly.
0: Mm-hmm.
7: In my case, the Thai Airways in Bangkok also didn't give us any coupon,
0: mm-hmm.
7: even though we waited, didn't any coupon, even though we waited more than 12 hours in Bangkok Airport. But when in Jakarta Airport, the Thai Airways, we got delay around 7 hours in Jakarta Airport, Thai Airways give us all the passenger of meal coupon.
0: Mm-hmm.
7: So, yeah, that's also a question for the service from the Thai Airways.
0: Mm. So overall, you know, your flight from Jakarta through Bangkok to Kathmandu took about 2-3 days from Monday you left.
7: Yeah.
0: And you arrived again on Wednesday.
7: Wednesday. It's 3 days.
0: Wow.
1: That's so terrible.
7: And I heard the Tokyo passenger also, I mean, transit, the group of people, Indonesian people, also arrived at the same time on Wednesday.
0: How long is the flight, including layover? Is it usually with that route that you traveled on?
7: The Thai Airways connecting flight from Jakarta to Kathmandu usually offer us 9 hours.
0: 9 hours.
7: With the transit. 9 hours with the transit.
0: Right, including transit. But
7: including transit.
0: Oh, wow. So I'm pretty sure a lot of people had to cancel so many plans, and it affected hotel bookings and all the appointments and everything that they had to, you know, they had in place before they traveled.
1: Yeah.
7: Yeah, some of the passengers that are traveling with me to Kathmandu, they also miss another flight from Kathmandu to other city.
0: Mm. But, you know, because, like, you know, it wasn't just affecting your flight specifically, but, like, several flights from Thai Airways and at Suvarnabhumi Airport. What was the atmosphere like when you were stranded at Suvarnabhumi? Was it really busy? Were there a lot of people stranded and confused as well?
7: There are thousands.
0: Mm.
7: Because I walk around. Because it is, we are very worried, and also we don't know what to do, so we walk around and we saw 1,000 people just like us walk around aimlessly, and then we give up to protest. I mean, protest means asking the certainty, because we know it is uncertain.
0: Mm-hmm.
7: So we just waiting, and then some of the many, not only some, many of them just sleep on the floor, because the seat are full of the people that are sleeping and then doing nothing. So many people, many passengers sleep on the floor at the boarding gate.
0: Wow,
1: that sounds very exhausting, and I'm really sorry you had to, you know, deal with that.
7: But thankfully, my baggage are safe and sound arrived in Kathmandu. I was thinking that maybe after I arrive in Kathmandu, I will face also another baggage problem.
0: Mm.
7: That's it will worse our experience, of course. But thankfully, in my case, the Thai Airways to Kathmandu on Wednesday morning early morning, all the baggage is in the safe and sound condition. I mean, there's no complaint from the passenger about the baggage in Kathmandu.
0: That's really fortunate there. But, you know, I had a friend also traveling during the same time, and I think it took her almost 3 days to get her luggage arriving in Bangkok.
7: And hope. I heard that the Bangkok airport said that they will finish the problem. And I mean, they will try to finish the problem about the baggage in the today. It is. They said 72 hours from Wednesday morning. So tomorrow, not today.
0: We will have to keep updated with the situation to see if the situation has been able to clear up.
7: And I also want to send my condolences to the victim of Bangkok flight, because I had many people has passed away also. Because of the Bangkok fire, right?
0: Yes, we do have some casualties from the flood, and the flooding situation was quite bad in Bangkok in the past few days. Well, I'm glad you made it safely to Kathmandu. I'm sorry for your experience that, you know, you had and your fellow Indonesian passengers had experience at Suvarnabhumi Airport. And hopefully the situation will come back to normal very soon. Thank you so much for joining us this morning.
1: Thank you, Asari.
7: Thank you, Gum and Lisa, for having me today.
1: Yeah, and enjoy your trip in Kathmandu.
7: Yeah. Bye-bye.
1: Finally, all right, bye.
0: Bye. นะคะคุณอาสตาลียานัวตีนะคะผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะคะแต่เรื่องราวของเธอในวันนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะก็เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมินี่แหละค่ะโดยเฉพาะประสบการณ์ของนักเดินทางชาวอินโดนีเซียนะคะก็มีหลายคนที่เธอได้มีการพูดคุยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพเองนะคะแล้วก็นักเดินทางที่มาที่สุวรรณภูมิเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องนะคะตัวเธอเองเนี่ยมาเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องนะคะจากจาการ์ตาเนี่ยค่ะเธอเดินทางมาด้วยสายการบินไทย TG436นะคะจากกรุงจาการ์ตานะคะมาถึงกรุงเทพและจริงๆเนี่ยก็ต้องต่อเครื่องไปที่คัตมันดูต่อนะคะแต่ว่าด้วยความล่าช้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นผลมาจากน้ำท่วมนะคะก็ทำให้เธอเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางลิซ่าก็ถามว่าปกติเนี่ยถ้ารวมการพักเครื่องการแวะจอดแล้วเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องเนี่ยปกติใช้เวลานานไหมที่จะเดินทางจากจาการ์ตาไปกัตมันดูเนี่ยค่ะเธอบอกว่าประมาณ9ชั่วโมงแต่ว่าเครื่องบินนี้นะคะเดินทางจริงๆเนี่ยมีกำหนดที่จะออกเดินทางจากกรุงจาการ์ตาในวันจันทร์ที่ผ่านมาในเวลา1ทุ่มนะคะแล้วควรจะถึงกรุงเทพในเวลา 22:30 นาทีนะคะแต่ว่าเที่ยวบินเนี่ยเดินทางมาถึงจริงเนี่ยประมาณ 5:00 ของวันถัดไปก็คือวันอังคารหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ติดอยู่ในสนามบินเป็นเวลานานเหมือนกันนะน่าจะประมาณวันหนึ่งได้แล้วกว่าเธอจะไปถึงกัตมันดูนะคะปลายทางเนี่ยก็คือช่วงวันพุธค่ะ
1: ค่ะก็ใช้เวลายาวนานแบบที่ดูไม่มีจุดหมายแล้วไม่มีความแน่นอนนะเพราะว่าก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าแล้วจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่แล้วจะมีใครมาช่วยอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่เดินทางเนี่ยก็ต้องคอยถามว่าแล้วถามทุกชั่วโมงอะว่าแล้วจะไปถึงกี่โมงกี่ยามนะที่จะต้องรออย่างเงี้ยนะคะคือการสื่อสารเนี่ยเป็นปัญหามากๆนะคะแล้วก็ไม่มีการเยียวยาอะไรด้วยอ่ะคือพวกคูปองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าจะต้องรอมายาวนานขนาดนี้นะคะก็ไม่ได้รับนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็บอกว่าก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกระเป๋าสัมภาระอะไรต่างๆก็มาถึงเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ดีนั่นแหละแต่ว่าความลำบากยากเข็ญที่เธอต้องเผชิญเนี่ยโอ้มันก็เป็นเรื่องที่ยาวนานแล้วก็สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่ากระทบกับภาพลักษณ์น
0: ะ
1: ของการบินไทยอย่างมากนะคะแล้วก็กระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนะแล้วตอนนี้เนี่ยคือก็ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินไปจำนวนมากนะคะเพื่อให้ทางการบินไทยเนี่ยเขาเคลียร์ปัญหาให้เรียบร้อยนะกระเป๋าสัมภาระที่ตกค้างซึ่งล่าสุดเนี่ยทางคุณวิพัฒน์รัชกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ก็บอกว่าตั้งแต่26-28กันยายนเนี่ยค่ะมีสัมภาระตกค้างประมาณ 10,000 ใบนะแล้วเขาก็ทยอยเคลียร์ไปนะคะจาก ช่วงวันที่29มาจนถึงเมื่อวานนี้30เนี่ยก็สามารถเคลียร์และส่งมอบให้ผู้โดยสารไปประมาณ 1,800 ใบแต่ยังเหลืออีกเพียบประมาณ 8,000 แต่ศักยภาพปกติเนี่ยเคลียร์ได้วันละไม่เกิน 2,000 ใบก็เลยต้องใช้เวลาอีกสัก 3-4 วันแต่ก็จะรีบเคลียร์ให้จบนะคะซึ่งก็มีกำลังพลจากทางกองทัพอากาศเนี่ยมาเสริมเพื่อเร่งกระบวนการทำงานแต่อย่างไรก็ตามการคัดแยกสัมภาระก็คือต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่เขามีความเชี่ยวชาญระบบการแท็กและคัดแยกนะคะกำลังเสริมก็คือมาช่วยในลักษณะของการยกและการเคลื่อนย้ายสัมภาระได้นะแล้วก็เที่ยวบินที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยคือแน่นอนเขาจะต้องการเคลียร์ปัญหาที่ค้างอยู่ให้จบก่อนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือมีเติมทั้งคนทั้งเครื่องจักรเข้ามาแล้วการบินไทยเขาบอกว่าบุคลากรหน้างานเนี่ยกลับมา 90% ละเตรียมเพิ่มเที่ยวบินจาก100เป็น105เที่ยวในวันที่2ตุลาคมและตั้งเป้ากลับสู่ปกติ115เที่ยวบินภายใน7วันนะคะซึ่งคือน้ำท่วมก็จริงเนาะแล้วก็บุคลากรมาทำงานไม่ได้แต่ว่าเราเห็นเปรียบเทียบอะกับสายการบินอื่นๆที่เขาสามารถมีเจ้าหน้าที่และปฏิบัติการทุกอย่างได้ตามปกติเนี่ยอันนี้มันก็ต้องสะท้อนย้อนกลับมาถามอย่างในองค์กรแหละว่าเป็นเพราะอะไรนะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นเนี่ยถึงมีความแตกต่างจากเจ้าอื่นๆและการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพราะว่าอันนี้คือความเดือดร้อนของผู้ที่เขาต้องเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่ว่าจะมีทริปหรือจะต่อเครื่องก็ตามคือทุกคนมีความเดือดร้อนกันหมดเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วคุณสื่อสารกับเขาอย่างไรเพื่อบรรเทาตรงนั้นหรือช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง
0: นะคะคุณอัศรีใช้คำว่า crisis communication นะคะก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมในการรับมือกับ crisis communication การสื่อสารในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยทำไมไม่สามารถที่จะทำได้หรือวางแผนได้ดีกว่านี้นะคะก็เกิดคำถามขึ้นมานะลิซ่าสุดท้ายก็ถามถึงบรรยากาศเพราะว่าไม่ใช่แค่สายการบินของเธอเที่ยวบินของเธอที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าหลายเที่ยวบินเองเนี่ยบรรยากาศในตัวสนามบินสุวรรณภูมิเป็นยังไงนะคะเธอบอกว่าโอ้โหคนเป็นพันนะที่ติดค้างอยู่ตรงนั้นแล้วก็หลายคนก็ไม่มีคำตอบว่าจะได้เดินทางเมื่อไหร่นะแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงก็ติดค้างอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็หลายคนก็ตัดสินใจนอนอยู่ที่สนามบินต่อ
1: ใช่แล้วก็เรื่องของการยกเลิกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะแบบอยากจะยกเลิกก็ยกเลิกได้ไงคือมันไปกับตัวไม่ได้ไปก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการเป็นเรื่องที่ต้องถอดบทเรียนไปพร้อมกันกับสถานการณ์น้ำท่วมด้วยเนาะว่าอันนี้ก็เป็นเชิงขององค์กรแล้วว่าจะต้องไปแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าจริงๆเป็นปัญหาที่เราไม่เคยพบกับการบินไทยแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกด้วยนะคะก็คนที่เป็นต่างชาตินะที่เขาเคยไว้วางใจเขาก็อาจจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเราก็ต้องรีบเร่งดึงความน่าเชื่อถือกลับมา
0: ใช่แล้วค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะคะก็บอกว่าเมื่อวันที่29ไปรับลูกสาวที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็รอกระเป๋านานมากค่ะก็หลายคนได้รับผลกระทบไปนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วง 7:00 น.ตรงนะคะเดี๋ยวเราติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณกฤตเรื่องเมียนมาค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตักทายคุณฟังกันอีกครั้งนึงนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN วันนี้นะคะอยู่กับลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ค่ะและแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คุยกับคุณแอสซารียังบูราตี้ผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียนะคะถึงสิ่งที่เธอต้องประสบพบเจอเนี่ยเพราะว่าเธอเดินทางจากอินโดนีเซียเนี่ยด้วยเครื่องของการบินไทยนะคะแล้วก็มาเจอปัญหาพอดีเลยนะตอนที่อยู่ที่สุวรรณภูมิเนี่ยนะคะก็รอไปหลายชั่วโมงนะผลมาจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแหละที่มันก็กระทบนะคะแล้วก็ประเด็นน้ำท่วมเนี่ยจริงก็เป็นสิ่งที่ประเทศในอาเซียนหลายๆประเทศในช่วงนี้ก็เจอพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะคะว่าประเทศไหนเจอสถานการณ์อย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันในช่วงหน้ากับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะเล่าเรื่องราวของชิงเต่านะสำหรับอัปเดตนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมีทั้งที่เวียดนามแล้วก็มีที่กัมพูชามาเล่าให้ฟังนะคะอย่างเวียดนามเนี่ยในตัวจานิว